ครับในเรื่องของการบริหารราชการไทยนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐนะครับในเรื่องของการดำเนินงานในการให้บริการสาธารณะกับประชาชนโดยหน่วยงานภาครัฐที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการในระดับกระทรวงทบวงกรมจังหวัดนะครับหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตลอดไปจนกระทั่งถึงรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรภาครัฐประเภทที่3ที่เรารู้จักกันก็คือนะครับในส่วนราชการที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นใหม่ที่เราเรียกกันว่าองค์การมหาชนในการดำเนินงานเพื่อที่จะให้บริการสาธารณะกับประชาชนขององค์กรภาครัฐต่างๆเหล่านี้มีภารกิจที่จะต้องมีการดำเนินการในหลายเรื่องด้วยกันในการดำเนินงานดังกล่าวนี้ส่วนราชการจะมีกฎหมายกำหนดพันธกิจที่จะต้องมีการดำเนินการว่าส่วนราชการนั้นๆจะต้องให้บริการประชาชนในเรื่องอะไรบ้างในการดำเนินงานตามพันธกิจดังกล่าวนี้จำเป็นที่จะต้องมีการบริหารงานบริหารงบประมาณแล้วก็บริหารในเรื่องของพัสดุนะครับสำหรับในเรื่องของการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการไทยที่สำคัญประการหนึ่งก็คือในเรื่องของการบริหารการคลังงบประมาณและพัสดุในราชการไทยสำหรับการบริหารการคลังในราชการไทยนั้นจะประกอบไปด้วยแนวคิดหลักการเกี่ยวกับการบริหารการคลังในการบริหารการคลังภาครัฐนั้นเป็นสิ่งที่ส่วนราชการต่างๆจะต้องมีการดำเนินการตามกรอบของกฎหมายระเบียบวิธีการดำเนินการตลอดจนประเพณีทางการบริหารขององค์กรภาครัฐที่จะต้องมีการดำเนินการในเรื่องราวต่างๆกันส่วนที่สำคัญที่จะต้องมีการดำเนินการในส่วนแรกก็คือในเรื่องของการบริหารการคลังภาครัฐที่เราเรียกกันว่าการบริหารการคลังในราชการไทยเมื่อกล่าวถึงคำว่าการบริหารการคลังในราชการไทยหรืออีกนัยหนึ่งก็คือการบริหารการคลังสาธารณะตรงนี้นะครับจะหมายถึงการดำเนินรัฐบาลในเรื่องของการจัดหารายได้ในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของการก่อหนี้สาธารณะเพื่อจัดทำบริการสาธารณะเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาวะที่ดีและก็มีความเป็นอยู่ที่ดีและที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือประเทศชาติจะมีความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคมในส่วนของการจัดหารายได้ของรัฐนั้นในทางปฏิบัตินั้นรัฐจะดำเนินการจัดหารายได้อะไรอย่างไรนั้นก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ได้มีการกำหนดไว้สำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลังภาครัฐนั้นก็จะมีหลายส่วนด้วยกันที่จะต้องมีการดำเนินงานในส่วนของการจัดหารายได้นั้นนะครับเราก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องมีการกำหนดประเภทของรายได้ที่เราจะต้องมีการดำเนินการจัดหาโดยทั่วไปแล้วจะมีหน่วยงานทางด้านการคลังภาครัฐตลอดจนส่วนราชการอื่นๆเนี่ยทำหน้าที่ในเรื่องของการจัดหารายได้โดยทั่วไปแล้วรายได้ของภาครัฐนั้นก็จะมาจากรายได้จากการจัดเก็บภาษีอากรรายได้จากรัฐพาณิชย์รายได้จากการขายสิ่งของและบริการและรายได้อื่นๆเมื่อมีรายได้มาแล้วเนี่ยรัฐก็จะต้องนำไปใช้จ่ายในการจัดทำบริการสาธารณะที่เราเรียกกันว่าการจัดทำงบประมาณในการจัดทำงบประมาณนั้นก็จะต้องมีการกำหนดรายละเอียดของแนวทางในการดำเนินงานที่เราเรียกกันว่ารัฐบาลจะต้องมีการกำหนดนโยบายทางด้านการงบประมาณว่าจะมีการจัดทำงบประมาณในรูปแบบใดนะครับในปัจจุบันเราก็จะมีการจัดทำงบประมาณในรูปแบบที่เราเรียกกันว่าการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลงบประมาณนั่นหมายความว่ารัฐบาลมีรายได้ต่ำกว่ารายจ่ายที่

จะต้องดำเนินการก็จำเป็นจะต้องมีการก่อหนี้สาธารณะในการก่อหนี้สาธารณะตรงนี้รัฐบาลก็จำเป็นอยู่เองนะครับที่จะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่ได้มีการกำหนดไว้สำหรับในการบริหารการคลังภาครัฐของไทยเรามีองค์ประกอบที่สำคัญที่ผมได้นำเรียนไปแล้วเนี่ยนะครับสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้นะครับรายได้ภาครัฐตรงนี้จะมีการกำหนดมีการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขอัตราภาษีฐานภาษีและรายได้อื่นนะครับตรงนี้นะครับก็จะต้องมีการดำเนินงานโดยส่วนราชการนะครับภายใต้กรอบของกฎหมายระเบียบวิธีปฏิบัติตลอดจนประเพณีการบริหารของภาครัฐในส่วนของรายจ่ายนั้นจะเป็นเรื่องของการกำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายนะครับมีการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายโดยรัฐบาลก็จะต้องนำเสนอพระราชบัญญัตินะครับที่เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการงบประมาณนะครับต่อฝ่ายนิติบัญญัติคือรัฐสภาเมื่อรัฐสภาได้ผ่านการอนุมัติให้ความเห็นชอบเสร็จแล้วรัฐบาลก็สามารถที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็มีการดำเนินการใช้จ่ายต่อไปสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือในกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลก็จำเป็นจะต้องมีการก่อหนี้สาธารณะซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดหาแหล่งเงินกู้การบริหารหนี้สาธารณะนะครับอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือในเรื่องของการบริหารเงินคงคลังนะครับซึ่งก็จะต้องมีหน่วยงานที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ระเบียบเช่นเดียวกันอีกส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญและก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญหนึ่งของการบริหารการคลังภาครัฐก็คือในเรื่องของทรัพย์สินแผ่นดินนะครับก็จะมีส่วนราชการต่างๆอย่างเช่นกรมธนารักษ์ซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดของกระทรวงการคลังได้เป็นผู้ดำเนินการในการแบ่งการคลังภาครัฐเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอยู่4ประการด้วยกันนะครับประการแรกก็คือเพื่อการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพประการถัดมาก็คือเพื่อกระจายรายได้ที่เป็นธรรมโดยมีเป้าหมายเพื่อการรักษาความมีเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจในขณะเดียวกันก็จะต้องมีการดำเนินการเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันด้วยในการบริหารการคลังเรามีหลักการที่สำคัญอยู่5ประการด้วยกันหลักการบริหารการคลังประการแรกก็คือจะต้องมีการกำหนดนโยบายทางด้านการคลังนะครับว่าจะมีการจัดหารายได้อย่างไรจะมีการใช้จ่ายอย่างไรในการใช้จ่ายภาครัฐก็จะต้องมีการกำหนดนโยบายนะครับว่าจะมีการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลสมดุลหรือว่าเกินดุลอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจประการต่อมาก็คือจะต้องมีการใช้เครื่องมือทางด้านการคลังนะครับที่ส่วนราชการต่างๆนะครับอย่างเช่นในเรื่องของกฎหมายระเบียบวิธีการปฏิบัติต่างๆเป็นแนวทางให้ส่วนราชการนั้นจะต้องมีการดำเนินการจากนั้นจะเป็นเรื่องของการดำเนินการคลังภาครัฐนะครับมีหน่วยงานทางด้านการคลังที่จะต้องมีการดำเนินงานมีการกำกับติดตามควบคุมดูแลในการดำเนินงานนั้นรัฐบาลก็จะมีบทบาทในการบริหารการคลัง3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกจะเป็นบทบาทหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรประการถัดมาก็คือจะเป็นเรื่องของการกระจายรายได้ในรูปของการใช้จ่ายงบประมาณแล้วก็ในเรื่องของการรักษาความมีเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามนะครับในการบริหารการคลังเราจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพในเรื่องของการบริหารการคลังทั้งในเรื่องของการจัดหารายได้ทั้งในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของการกำหนดวงเงินในเรื่องของการบริหารหนี้สาธารณะตลอดจนการกระจายอำนาจทางด้านการคลังในการบริหารการคลังภาครัฐของไทยนั้นเราถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญและก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้องมีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานในรูปของนโยบายและก็ปฏิบัติดำเนินการโดยส่วนราชการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ได้มีการกำหนดไว้เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน

ในส่วนที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐที่จะต้องดูแลประชาชนเพื่อให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะประเมินได้จากการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวไทยการมีการดำเนินการนะครับทั้งในเรื่องของการทำมาหากินในเรื่องของความเป็นอยู่ที่เราเรียกกันว่ามาตรฐานนะครับในการดำรงชีพซึ่งก็จะต้องเป็นไปในลักษณะนะครับที่มีความเป็นสากลตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐในการที่จะดู

แลประชาชนในเรื่องของการจัดทำบริการสาธารณะต่างๆให้กับประชาชนเพื่อมีความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขภาวะที่ดีนะครับซึ่งในการดำเนินการต่างๆเหล่านี้รัฐบาลก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องมีการจัดทำงบประมาณนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการต่างๆตามปกติแล้วในการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐเราก็จะมีแนวทางในการดำเนินงานที่ปรากฏในรูปของยุทธศาสตร์ชาติหรือว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่ามีการดำเนินการในรูปแบบของนโยบายของรัฐบาลตลอดจนส่วนราชการต่างๆที่รับเอายุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนนโยบายของรัฐบาลเนี่ยมากำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อที่จะทำให้การดำเนินการทั้งหลายทั้งปวงในการให้บริการประชาชนเนี่ยเกิดประสิทธิภาพสร้างความอยู่ดีกินดีสร้างความมีเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจสร้างความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจซึ่งในการดำเนินการต่างๆเหล่านี้หน่วยงานภาครัฐที่ประกอบไปด้วยส่วนการบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่นก็จำเป็นจะต้องมีการกำหนดแนวทางในการใช้จ่ายเงินตามแผนงานโครงการต่างๆที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติหรือว่านโยบายของรัฐบาลในรูปของการจัดทำเป็นแผนพัฒนาเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการซึ่งในส่วนนี้ทุกส่วนราชการจะต้องมีการจัดทำงบประมาณในเรื่องของงบประมาณนั้นเราถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญประการหนึ่งที่จะบ่งชี้ให้เห็นถึงการกระจายความเป็นธรรมทางด้านเศรษฐกิจให้กับประชาชนนั่นหมายความว่ารัฐบาลก็จำเป็นที่จะต้องมีการดูแลประชาชนเพื่อแสวงหาแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการในการจัดทำงบประมาณตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องมีการดำเนินการโดยส่วนราชการต่างนะครับโดยสำนักงบประมาณจะมีการจัดทำปฏิทินงบประมาณส่วนราชการต่างๆหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็จะต้องมีการดำเนินการตามระยะเวลาที่ได้มีการกำหนดไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อกล่าวถึงคำว่างบประมาณแล้วเราจะหมายถึงเครื่องมือทางด้านการบริหารการคลังภาครัฐอย่างหนึ่งของรัฐบาลที่เป็นเอกสารแสดงถึงความต้องการของรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่แสดงออกมาในลักษณะของแผนการเงินและโครงการที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณหนึ่งโดยที่รัฐบาลจะสัญญาต่อประชาชนในที่นี้ก็คือนะครับตัวแทนของประชาชนที่เข้ามาทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสมาชิกวุฒิสภานะครับว่าในรอบหนึ่งปีงบประมาณเนี่ยรัฐบาลจะมีการใช้จ่ายเงินนะครับเพื่อให้บริการประชาชนในเรื่องอะไรบ้างซึ่งตรงนี้ก็จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ได้มีการกำหนดไว้ในการจัดทำงบประมาณนั้นเนี่ยนะครับเราจะมีการจัดทำงบประมาณในหลากหลายรูปแบบมีการพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาตั้งแต่เรามีการนะครับจัดตั้งสำนักงบประมาณขึ้นมามีกฎหมายที่ว่าด้วยระเบียบวิธีการงบประมาณตั้งแต่ปีพ.ศ. 2502มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการนะครับจัดทำงบประมาณมาหลากและมาหลากหลายรูปแบบด้วยกันตามการเปลี่ยนแปลงของประเทศเราทั้งทางเศรษฐกิจทั้งด้านสังคมการเมืองนะครับระบบงบประมาณในที่นี้ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันก็จะเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณที่ครบวงจรตั้งแต่การวางแผนการจัดสรรงบประมาณการบริหารที่มุ่งเน้นผลผลิตและผลลัพธ์ในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นโดยที่ผลผลิตก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งของหรือบริการที่เป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้แล้วก็รับรู้ได้นะครับจากการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั่นเองนะครับนะครับในการดำเนินงานทางด้านการบริหารงบประมาณนั้นสิ่งที่สำคัญประการถัดมาก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณซึ่งในการดำเนินงานเนี่ยนะครับจะมีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานในการบริหารจัดการงบประมาณในรูปแบบของกระบวนการงบประมาณซึ่งจะมีกิจกรรมที่สำคัญเนี่ยใน4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเป็นเรื่องของการจัดทำงบประมาณส่วนที่2เป็นเรื่องของการอนุมัติงบประมาณแล้วส่วนที่3นะครับจะเป็นเรื่องของการบริหารงบประมาณและส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการติดตามการประเมินผลงบประมาณในเรื่องของการจัดทำงบประมาณนั้นจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการที่รัฐบาลจะต้องกำหนดเป็นนโยบายในการจัดทำงบประมาณว่าจะมีการจัดทำงบประมาณแบบใด
นะครับซึ่งในปัจจุบันก็เป็นเรื่องของการจัดทำงบประมาณในรูปแบบที่เราเรียกกันว่าการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลนั่นหมายความว่าในการจัดทำงบประมาณในรูปแบบนี้นั้นเนี่ยรัฐบาลจะมีการกำหนดรายจ่ายที่จะต้องมีการใช้จ่ายในการจัดทำบริการสาธารณะให้กับประชาชนนะครับซึ่งจะมีมูลค่าที่เป็นจำนวนเงินสูงกว่ารายได้ที่รัฐบาลได้มีการจัดหามาส่วนต่างตรงนี้รัฐบาลก็จำเป็นที่จะต้องมีการก่อหนี้สาธารณะในการก่อหนี้สาธารณะตรงนี้รัฐบาลก็จะต้องมีเป้าหมายในการใช้จ่ายที่ชัดเจนว่าจะต้องใช้จ่ายไปเพื่อการลงทุนนะครับในกิจการที่เป็นการดำเนินงานเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้กับประชาชนของเรานะครับอย่างเช่นการจัดสร้างระบบนะครับคมนาคมนะครับถนนหนทางต่างๆในรูปแบบที่จะทำให้ประชาชนของเราสามารถสัญจรไปมาได้นะครับเพื่อประกอบกิจการในเรื่องของการทำมาหากินหรือว่ากิจการทางด้านนะครับการที่เราจะต้องไปมาหาสู่กันเพื่อให้เกิดความสนุกนอกจากนี้ก็อาจจะมีการนะครับลงทุนในเรื่องของโครงการทางด้านโทรคมนาคมนะครับที่จะต้องมีการจัดดำเนินการเพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารด้วยกันได้การดำเนินงานตรงนี้ก็จะต้องมีการจัดทำงบประมาณโดยมีการกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือหน่วยงานที่เราเรียกกันว่าหน่วยงานรับงบประมาณก็คือส่วนราชการต่างๆซึ่งจะต้องมีการดำเนินการร่วมกับสำนักงบประมาณเมื่อมีการจัดทำงบประมาณเสร็จแล้วแต่ละส่วนราชการก็นำเสนอต่อนะครับรัฐมนตรีก็นำเสนอในรูปของรัฐบาลนะครับจากนั้นจะเป็นเรื่องของการอนุมัติงบประมาณซึ่งเป็นเรื่องของการดำเนินการนะครับที่อยู่ในความรับผิดชอบของนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสมาชิกจะต้องพิจารณาว่าสิ่งที่รัฐบาลจะใช้จ่ายในปีหนึ่งงบประมาณเนี่ยนะครับมีความถูกต้องเหมาะสมมากน้อยเพียงใดแค่ไหนก็จะมีการในเรื่องของการดำเนินการรับหลักการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ3วาระแล้วก็ลงมติให้ความเห็นชอบจากนั้นจะเป็นเรื่องของการบริหารงบประมาณซึ่งตรงนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงนะครับกับสำนักงบประมาณแล้วก็หน่วยรับงบประมาณโดยเฉพาะกระทรวงการคลังอย่างเช่นนะครับกรมบัญชีกลางนะครับจะมีการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการติดตามการประเมินผลงบประมาณซึ่งจะเป็นเรื่องที่สำนักงบประมาณหน่วยงานรับงบประมาณคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องนะครับเข้าไปกำกับติดตามตรวจสอบมีการประเมินในเรื่องของการดำเนินงานนะครับในเรื่องของการแบ่งงบประมาณนั้นเราจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการแบ่งงบประมาณโดยมีการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างเช่นการจัดทำแผนพัฒนาทุกระดับจะต้องมีการบูรณาการงบประมาณทั้งในมิตินโยบายของรัฐบาลมิติภารกิจของส่วนราชการและก็มิติของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพประการถัดมาก็คือจะต้องมีการพัฒนาพื้นที่ทุกระดับโดยเฉพาะในระดับภาคควรจะต้องมีการกำหนดให้เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของชาติต้องให้ความสำคัญกับการบูรณาการงบประมาณที่ได้มีการจัดสรรลงไปในพื้นที่สำหรับข้อเสนอในเชิงปฏิบัตินั้นก็จำเป็นอยู่เองที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับกับการจัดทำงบประมาณอย่างเช่นสำนักงบประมาณจะมีวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณในรูปแบบใดหน่วยรับงบประมาณจะต้องมีการดำเนินการในลักษณะไหนประการต่อมาก็คือจะต้องมีแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณนี้เกิดประโยชน์กับประชาชนทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อการดำเนินงานจัดทำบริการสาธารณะให้กับประชาชนนั้นนะครับทุกภาคส่วนขององค์กรภาครัฐไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการนะครับรัฐวิสาหกิจหรือว่าองค์การประชาชนก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องมีการดำเนินงานตามแผนงานโครงการต่างๆที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาในการจัดทำบริการสาธารณะต่างๆเหล่านี้รัฐบาลก็ได้มีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานให้กับทุกส่วนราชการเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับในภาคส่วนต่างๆก็จะต้องมีการดำเนินการภายใต้กรอบหมายระเบียบวิธีการปฏิบัติตลอดจนประเพณีการบริหารภาครัฐในการดำเนินงานต่างๆเหล่านี้นะครับก็จำเป็นอยู่เองที่บุคลากรจำเป็นจะต้องมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินงบประมาณนะครับเครื่องไม้เครื่องมือนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จำเป็นจะต้องเอามานำเอามาใช้เป็นเครื่องมือใช้เป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อใช้ในการดำเนินงานในการให้บริการสาธารณะกับประชาชนในการดำเนินการตรงนี้ก็จะต้องมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมาเพื่อใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆหรือว่าบางหน่วยงานอาจจะมีการจัดซื้อจัดจ้างจากภาคธุรกิจก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องมีการดำเนินงานในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างมีการจัดประกวดราคา

ราชการเนี่ยไปดำเนินการในการดำเนินการต่างๆเหล่านี้นะครับมันเป็นเรื่องของการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารพัสดุภาครัฐนั่นเองในการบริหารพัสดุตรงนี้นะครับจะหมายถึงในเรื่องของการเก็บการบันทึกการจ่ายการยืมการตรวจสอบการบำรุงรักษานะครับและการจำหน่ายพัสดุซึ่งในการดำเนินการทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็จะต้องมีการปฏิบัติมีการดำเนินการภายใต้กรอบของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ทุกส่วนราชการก็จะต้องมีการดำเนินการนะครับตามระเบียบที่ได้มีการกำหนดไว้นอกจากนี้เนี่ยนะครับทางกระทรวงการคลังเองก็อาจจะมีการกำหนดระเบียบขึ้นมาเป็นการเฉพาะสำนักนายกรัฐมนตรีก็อาจจะมีการกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการนะครับใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ดีในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาพัสดุภาครัฐเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นการเฉพาะเพราะนั้นแต่ละส่วนราชการก็จะต้องมีการดำเนินการภายใต้กฎหมายแล้วก็ระเบียบข้อบังคับต่างๆนี้ด้วยเมื่อกล่าวถึงคำว่าการพัสดุเนี่ยเราจะหมายถึงการวางแผนการจัดองค์การการนำและการควบคุมเกี่ยวกับการเก็บการบันทึกการเบิกจ่ายการยืมการตรวจสอบการบำรุงรักษาและการจำหน่ายพัสดุเพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐซึ่งในการดำเนินงานทั้งหลายทั้งปวงนั้นนะครับเราก็จำเป็นจะต้องมีการวางแผนในการดำเนินงานมีการจัดหน่วยงานขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบการดำเนินงานตามแผนต่างๆเหล่านั้นจะต้องมีการบริหารจัดการภายใต้การนำของนะครับหัวหน้าส่วนราชการหรือว่านะครับบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาการเก็บรักษาการเบิกจ่ายการตรวจสอบในเรื่องของพัสดุนะครับนอกจากนี้ก็จะต้องมีการควบคุมนะครับซึ่งในการดำเนินงานตรงนี้นะครับจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของการเก็บการบันทึกการเบิกจ่ายการยืมการตรวจสอบการบำรุงรักษาและก็การจำหน่ายพัสดุเพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐในการจัดหาพัสดุนั้นเนี่ยเรามีหลักในการบริหารจัดการพัสดุที่สำคัญประการแรกก็คือจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายนะครับโดยเฉพาะตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ซึ่งในเรื่องของการจัดหาพัสดุนั้นจะต้องมีการยึดมั่นในเรื่องของความโปร่งใสความถูกต้องซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องของหลักธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดหาพัสดุนั่นเองจะต้องมีการสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้นะครับในขณะเดียวกันก็จะต้องมีการเปิดให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมนะครับในกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างจากส่วนราชการต่างๆนะครับก็จะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายให้ภาคธุรกิจเข้ามารับงานมีการประกวดราคาตามแนวทางที่ได้มีการกำหนดไว้เมื่อได้พัสดุมาแล้วก็จำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการพัสดุสำหรับการบริหารจัดการพัสดุที่สำคัญนั้นจะมีอยู่3ประการด้วยกันนะครับประการแรกก็คือในเรื่องของการเก็บรักษาอย่างเช่นมีการควบคุมทางด้านบัญชีที่ทุกส่วนราชการก็จะต้องมีการดำเนินการจัดทำจะต้องมีการตรวจสอบในทุกรอบปีงบประมาณประการที่2ก็คือในเรื่องของการเบิกจ่ายจะต้องมีหลักฐานในการยืมการอนุมัติให้ยืมนะครับการติดตามทวงคืนพัสดุต่างๆนะครับประการที่3ก็คือในเรื่องของการตรวจสอบพัสดุอย่างเช่นการตรวจสอบการรับการจ่ายพัสดุจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องแล้วก็สม่ำเสมอในการดำเนินการตามหลักการจัดการพัสดุดังกล่าวเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้ส่วนราชการต่างๆโดยเฉพาะนะครับเจ้าหน้าที่ที่มีการใช้พัสดุต่างๆในการปฏิบัติราชการนะครับตามบทบาทตามตำแหน่งตามหน้าที่ในแต่ละแผนงานโครงการต่างๆเนี่ยเพื่อให้การบริหารพัสดุเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของการเก็บรักษาในเรื่องของการเบิกจ่ายในเรื่องของการตรวจสอบพัสดุนะครับด้วยเหตุนี้นะครับในการบริหารพัสดุเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินการตามกระบวนการในการจัดหาพัสดุซึ่งจะมีขั้นตอนในการดำเนินการที่ประกอบไปด้วยตั้งแต่ในเรื่องของการจัดเตรียมการจัดหาพัสดุซึ่งทุกส่วนราชการก็จำเป็นจะต้องมีการประมาณการในการใช้จ่ายพัสดุในรอบระยะเวลา1ปีงบประมาณว่าจะต้องใช้พัสดุประเภทใดจำนวนมากน้อยเพียงใดแค่ไหนจะมีขั้นตอนในการจัดหาอย่างไรจากนั้นก็จะมีการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาพัสดุจากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการให้ความเห็นชอบในการจัดหาพัสดุมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแล้วก็มีการดำเนินการจัดหาพัสดุนะครับมีการขออนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้างนะครับ
ตามระเบียบที่ได้มีการกำหนดไว้ก็จะนำไปสู่ในเรื่องของการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างมีการจัดทำสัญญามีการดำเนินการตามสัญญามีการตรวจรับ

สดุแล้วก็มีการดําเนินการในเรื่องของการเบิกจ่ายทุกอย่างเนี่ยนะครับจะต้องมีการดําเนินการในทุกขั้นตอนที่เป็นไปตามระเบียบตามที่ได้กําหนดไว้เพราะฉะนั้นในการบริหารจัดการพัสดุนั้นเนี่ยก็จะมีส่วนที่สําคัญอยู่นะครับ4ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือในเรื่องของการเก็บการบันทึกการเบิกจ่ายส่วนที่2จะเป็นเรื่องของการยืมส่วนที่3จะเป็นเรื่องของการบำรุงรักษาการตรวจสอบและส่วนสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของการจำหน่ายพัสดุแน่นอนนะครับว่าในการดำเนินงานก็จะต้องดำเนินการตามระเบียบของกระทรวงการคลังที่ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ในการบริหารพัสดุขององค์กรภาครัฐที่สำคัญประการหนึ่งก็คือทำอย่างไรเราจึงจะใช้จ่ายพัสดุให้เกิดประโยชน์กับการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐมากที่สุดก็จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารพัสดุภาครัฐซึ่งประสิทธิภาพในการบริหารพัสดุภาครัฐตรงนี้เราจะหมายถึงความสามารถที่จะทำให้เกิดผลในการบริหารจัดการพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพใน4ส่วนที่สำคัญทั้งในเรื่องของการเก็บการบันทึกการเบิกจ่ายในเรื่องของการยืมในเรื่องของการบำรุงรักษาและการตรวจสอบตลอดจนการจำหน่ายพัสดุซึ่งจะต้องมีการวางแผนมีการจัดองค์การมีการนำและมีการควบคุมการดำเนินงานโดยสรุปประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพัสดุนั้นเรามีจุดมุ่งหมายและก็ยึดหลักการที่สำคัญในเรื่องของความคุ้มค่าในเรื่องของความโปร่งใสในเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลในเรื่องของการใช้พัสดุเพื่อการดำเนินการในการให้บริการสาธารณะกับประชาชนและสิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องมีการตรวจสอบเพื่อที่จะให้การใช้จ่ายพัสดุภาครัฐนั้นเกิดประโยชน์คุ้มค่ากับงบประมาณที่ทางราชการจัดสรรในการจัดหาพัสดุเพื่อให้บริการประชาชนนั่นเองครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: จัดแถว
3: หนึ่ง
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ับสำหรับตอนที่2นะครับเป็นเรื่องโรคจิตโรคประสาทโรคจิตสรีระแปรปรวนและการป้องกันนะครับโรคจิตนะครับหมายถึงโรคทางจิตใจที่มีความผิดปกติของความรู้สึกความคิดอารมณ์หรือพฤติกรรมอย่างแรงนะครับเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอย่างแรงถึงขนาดควบคุมสติไม่อยู่เช่นมีอาการหลงผิดมีการประสาทหลอนหรือวิกลจริตนะครับซึ่งผู้ป่วยโรคจิตจะมีความผิดปกติของบุคลิกภาพอย่างรุนแรงพฤติกรรมที่แสดงออกไม่เหมาะสมครับเช่นแสดงท่าทางแปลกกิริยาวาจาเปลี่ยนไปมีแนวคิดแปลกๆนะครับแสดงอารมณ์ไม่เหมาะสมกับเหตุการณ์หรือไม่สอดคล้องกับโลกของความเป็นจริงนะครับอาจพูดคนเดียวหัวเราะคนเดียวนะครับเพราะมีอาการประสาทหลอนอาจดังเอะอะทำร้ายท่าทางดุร้ายหรือเงียบขรึมก็ได้นะครับนี่เป็นอาการของโรคจิตซึ่งอาการมีแบบเฉียบพลันนะครับเฉียบถ้าแบ่งเป็นการแบ่งตามการดำเนินโรคก็จะมีอาการแบบเฉียบพลันคือแสดงอาการเด่นชัดในเวลารวดเร็วมีอาการเอะอะพูดมากเพ้อคลั่งฟุ้งซ่านอยู่ไม่สุขซึ่งจะสังเกตได้อย่างชัดเจนนะครับตัวนี้แต่ที่น่ากลัวคือแบบค่อยเป็นค่อยไปอันนี้คือเราจะสังเกตได้ยากครับเพราะเป็นบุคลิกภาพที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปนะครับแยกตัวออกจากความสนใจต่อสิ่งแวดล้อมคิดช้าลงนะครับเฉยเมยเหม่อลอยนะครับเป็นต้นถ้าจะแบ่งอาการของโรคจิตตามความผิดปกติของพฤติกรรมนั้นก็สามารถแบ่งได้นะครับอันแรกคือความผิดปกติของพฤติกรรมโดยทั่วไปก็ผู้ป่วยมีบุคลิกภาพที่ผิดแปลกไปจากเดิมเนี่ยเราก็จะถือว่าเป็นเรื่องของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วสองก็คือความผิดปกติของพฤติกรรมความการเคลื่อนไหวนะอันนี้ก็จะมีสามพวกใหญ่ๆคือเริ่มจากอันแรกคือเคลื่อนไหวมากขึ้นนะเคลื่อนไหวมากขึ้นอันที่สองคือเคลื่อนไหวลดลงและมีการทำพฤติกรรมซ้ำๆนะครับเป็นปุ่มพวกที่สามนะครับครับยังแบ่งได้อีกนะครับอันที่3คือความผิดปกติของความคิดนะครับแล้วก็ตัวที่4คือความผิดปกติในอารมณ์ตัวที่5คือความผิดปกติของความรู้สึกสำนึกตัวตัวที่6คือความผิดปกติในการรับรู้ตัวที่7คือความผิดปกติของความจำและตัวสุดท้ายคือความผิดปกติในชาวปัญญาครับนักศึกษาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับในอาการของโรคจิตที่แบ่งตามความผิดปกติของพฤติกรรมครับส่วนชนิดของโรคจิตนะครับชนิดแรกคือโรคจิตที่มีสาเหตุของความผิดปกติทางร่างกายครับโรคจิตที่มีสาเหตุในด้านนี้เป็นกลุ่มของโรคจิตที่เกิดความพิการของสมองหรือความผิดปกติของร่างกายสภาพร่างกายหรือสารชีวเคมีในร่างกายแปรปรวนนะครับทำให้มีอาการผิดปกติในการรับรู้เกี่ยวกับเวลาสถานที่และบุคคลความจำความสามารถในการคำนวณความเข้าใจการตัดสินใจอาจผิดปกตินะครับบุคลิกภาพการรับรู้ต่างๆพวกนี้ก็จะมีการผิดปกติร่วมด้วยนะครับชนิดที่2คือโรคจิตที่มีสาเหตุจากความผิดปกติทางอารมณ์และจิตใจครับโรคจิตประเภทนี้แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ได้3ประเภทครับประเภทจิตเภทประเภทโรคจิตทางอารมณ์และภาวะหวาดระแวงครับส่วนโรคประสาทนั้นหมายถึงความผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่งนะครับที่ไม่รุนแรงเท่าไหร่นะครับแสดงอาการทั้งร่างกายและจิตใจทำให้จิตใจแปรปรวนอ่อนไหวง่ายมักมีความรู้สึกไม่สบายใจวิตกกังวลอยู่เสมอไม่สามารถควบคุมความรู้สึกอารมณ์หรือพฤติกรรมให้เหมือนเดิมได้ซึ่งอาการทางกายภาพแสดงออกได้หลายรูปแบบนะครับครับสาเหตุของโรคประสาทเองก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนนะแต่เชื่อว่าเกิดจากความขัดแย้งในจิตใจลึกๆผู้ป่วยจะเก็บกดเอาไว้นะครับไม่สามารถแก้ไขได้มีประสบการณ์ยุ่งยากมากตั้งแต่เด็กนะครับเช่นมีความหวาดกลัววัดวันวิตกกังวลหรือได้รับการเลี้ยงดูอย่างไม่เหมาะสมนะครับทำให้มีความบกพร่องทางอารมณ์สุขภาพจิตไม่ดีมักมาจากครอบครัวที่แตกแยกนะครับ
ก็มีสถานการณ์หรือสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับมีปัญหาด้านเศรษฐกิจอันนี้คือสาเหตุนะครับที่ทำให้สุขภาพจิตไม่ดีนะครับซึ่งในคู่มือแยกวิการวินิจฉัยโรคนะครับก็ชี้ว่าโรคประสาทมีสาเหตุมาจากด้านจิตใจนะครับเป็นสำคัญครับชนิดของโรคประสาทเองก็มีตั้งแต่โรคประสาทแบบวิตกกังวล นะครับมีอาการวิตกกังวลเป็นรู้สึกไม่สบายใจอึดอัดหวาดหวั่นตกใจง่ายใจสั่นหงุดหงิดควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้นะครับไม่ค่อยมีสมาธิและหลงลืมง่ายตัวที่2คือโรคประสาทแบบฮิสทีเรียนะครับเป็นความแปรปรวนทางจิตใจที่เกิดจากความขัดแย้งทางจิตใจหรือความวิตกกังวลได้เปลี่ยนแปลงการทางร่างกายเกี่ยวกับระบบความรู้สึกหรือส่วนของร่างกายที่อยู่ภายใต้อำนาจของจิตใจปรากฏหลายรูปแบบนะครับเช่นมีอาการชักเกร็งกระตุกดูเหมือนหมดสติแขนขาอ่อนแรงครับอันนี้เป็นโรคประสาทแบบฮิสทีเรียครับชนิดที่3คือโรคประสาทแบบหวาดกลัวครับตัวนี้มีอาการวิตกกังวลเป็นสำคัญนะครับผู้ป่วยรู้สึกไม่สบายใจอึดอัดหวาดกลัวตกใจง่ายใจสั่นหงุดหงิดควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีสมาธิและหลงลืมง่ายครับอีกประเภทคือโรคประสาทย้ำคิดย้ำทำนะครับก็จะทำพฤติกรรมซ้ำๆนะครับเพื่อลดความวิตกกังวลที่มีอยู่นะครับตัวที่5คือโรคประสาทซึมเศร้าครับตัวที่6คือโรคประสาทท้อแท้ตัวที่7คือโรคประสาทบุคลิกภาพแตกแยกและตัวสุดท้ายคือโรคประสาทไฮโปคอนดิเคิลนะครับตรงนี้เราสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารการสอนได้ครับถัดไปคือโรคจิตสรีระแปรปรวนนะครับคืออาการป่วยที่ระบบใดระบบหนึ่งของร่างกายแสดงเห็นเด่นชัดเจนนะครับก็คือว่าเราอาจจะปวดรู้สึกปวดทรมานโดยไม่ได้แกล้งทำนะครับและผู้ป่วยสามารถบอกอาการเจ็บป่วยได้อย่างถูกต้องด้วยแต่จากการตรวจแล้วจะไม่พบความผิดปกติในส่วนที่ปวดอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็จะรู้สึกว่าเราปวดตรงนั้นซ้ำๆหรือปวดจริงครับแต่ว่าพอไปตรวจร่างกายแล้วไม่พบความผิดปกตินะครับนี้เป็นโรคจิตสรีระแปรปรวนครับสาเหตุของโรคจิตสรีระแปรปรวนเชื่อว่าเกิดจากสาเหตุทางด้านจิตใจเองนะครับแล้วก็ส่งผลไปกระทบไปถึงอวัยวะต่างๆในร่างกายภายใต้การควบคุมของสมองระบบประสาทอัตโนมัตินะครับโดยอาการจะปรากฏแก่อวัยวะระบบใดระบบหนึ่งเพียงระบบเดียวเช่นนะครับปวดท้องระบบย่อยอาหารหรือการปวดหลังนะครับที่เป็นระบบกล้ามเนื้อครับสำหรับเครื่องมือหรือในการคัดกรองด้านสุขภาพจิตของเราที่นิยมใช้นะครับก็จะอยู่ให้เห็นยกตัวอย่างเห็นอยู่5เครื่องมือนะครับในเอกสารการสอนก็จะมีเรื่องของแบบประเมินความเครียด ST5 นะครับแบบประเมินโรคซึมเศร้า2คำถามหรือ2คิวครับแบบประเมินโรคซึมเศร้า9คำถามหรือ9คิวแบบประเมินค่าตัวตาย8คำถาม8คิวและแบบคัดกรองโรคจิตนะครับตอนที่3การติดยาเสพติดให้โทษที่ผิดกฎหมายนะครับความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดหรือยาเสพติดให้โทษนะฮะความหมายมันคือสารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆเมื่อร่างกายด้วยการเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะเป็นรับประทานดมสูบฉีดหรือด้วยประการใดๆก็แล้วแต่นะครับแล้วทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสำคัญที่เช่นต้องเพิ่มขนาดการเสพเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นลำดับมีอาการถอนยาเมื่อขาดยามีความต้องการเสพทั้งร่างกายและจิตใจรุนแรงตลอดเวลานะและสุขภาพโดยทั่วไปก็จะทรุดโทรมลงอันนี้คือความหมายของยาเสพติดให้โทษนะครับตามพรบ.ยาเสพติดให้โทษฉบับที่2 2528ครับความหมายของการติดยาเสพติดให้โทษนั้นก็หมายถึงการเสพเป็นประจำติดต่อกันและตกอยู่ในสภาพที่จำเป็นต้อง

พึ่งยาเสพติดให้โทษโดยสามารถตรวจพบสภาพเช่นนั้นว่าคือตรวจพบได้ตามหลักวิชาการนะครับสำหรับประเภทของยาเสพติดแบ่งตามพรบยาเสพติดให้โทษมีอยู่5ประเภทนะครับประเภทที่1ก็คือยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงเช่นเฮโรอีนแอมเฟตามีนหรือยาบ้านะครับและอนุพันธ์จำนวน15ชนิดเม็ดแอมเฟตามีน LSD แล้วก็ MDMA นะครับประเภทที่2คือยาเสพติดให้โทษทั่วไปชนิดมอร์ฟีนเช่นมอร์ฟีนคูคาอีนนะครับโคเดอีนแล้วก็ฝิ่นยาครับประเภทที่3คือยาเสพติดที่มีลักษณะเป็นต้นตำรับยานะครับเป็นตำรับยานะครับและมียาเสพติดให้โทษในประเภทที่2ผสมอยู่ด้วยนะตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดไว้ในราชกิจจานุเบกษานะครับประเภทที่4คือสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภทที่1หรือประเภทที่2เช่นแอซิติกแอนไฮไรด์นะครับแอซิติกคลอไรด์นะครับ2ชนิดนี้นะครับประเภทที่5คือยาเสพติดให้โทษที่มีที่ไม่ได้เข้าอยู่ในประเภทที่1ถึง4เลยนะครับได้แก่พืชฝิ่นพืชเห็ดขี้ควายสารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชงซึ่งเป็นพืชในสกุลแคนนาบิสนะครับยกเว้นสารสกัดในกัญชงกัญชาอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่1คือสารสกัดที่มีปริมาณสาร THC นะครับหรือเตตราไฮโดแคนนาบินอลนะครับไม่เกิน 0.2โดยน้ำหนักครับเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้สกัดจากในประเทศเท่านั้นนะครับส่วนที่2คือสารสกัดจากเมล็ดของพืชกัญชาหรือกัญชงนะครับที่ได้จากการปลูกในประเทศเท่านั้นนะครับครับสำหรับประเภทของยาเสพติดตามอาการออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทครับเรามีอยู่ทั้งหมดนะครับ4ประเภทนะครับประเภทที่1คือยาเสพติดประเภทกดประสาทได้แก่การดื่มมึนเมาทุกชนิดเครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิดนะครับยานอนหลับฝิ่นมอร์ฟีนเฮโรอีนยาระงับประสาทสารระเหยนะฮะเช่นกาวทินเนอร์น้ำมันเบนซินยาเสพติดประเภทกระตุ้นประสาทก็ได้แก่ยาบ้ากระท่อมโคคาอีนนะครับยาเสพติดประเภทหลอนประสาทก็คือ LSD DMT แล้วก็เห็ดขี้ควายครับยาเสพติดประเภทออกฤทธิ์ผสมผสานก็คืออาจกดกระตุ้นหรือหลอนประสาทร่วมกันได้แก่พวกกัญชาแล้วก็ผู้เสพก็จะมีอาการหวาดระแวงสับสนเห็นภาพลวงตาหูแว่วควบคุมตัวเองไม่ได้และอาจป่วยเป็นโรคจิตต่อไปนะครับสำหรับยาเสพติดที่ระบาดในประเทศไทยนั้นก็มีทั้งยาเสพติดที่ผิดกฎหมายและไม่ผิดกฎหมายครับซึ่งยาเสพติดที่ผิดกฎหมายแล้วก็ถือว่าก็พรบยาเสพติดให้โทษนะครับฉบับปีพ.ศ. 2522 2530รวมถึงประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่135พ.ศ. 2539นะครับก็ประกอบไปด้วยฝิ่นมอร์ฟีนเฮโรอีนโคเคนกัญชาเห็ดขี้ควายแอมเฟตามีนอิเฟนดีนนะครับ LSD บาร์บิทูเรตสารระเหยนะครับตัวนี้คือยาเสพติดประเภทผิดกฎหมายครับส่วนยาเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมายนะครับก็คือยาเสพติดที่มีการจำหน่ายทั่วไปแต่มีการควบคุมมีกฎหมายควบคุมเรื่องการจำหน่ายประกอบด้วยยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสุรานะครับและพืชกระท่อมครับสาเหตุของการติดยาเสพติดที่ผิดกฎหมายก็คือมาจากด้านร่างกายด้านจิตใจแล้วก็ด้านสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งด้านร่างกายเราก็จะในการเจ็บป่วยบางครั้งก็ต้องใช้ยาเสพติดรักษานะครับการเจ็บป่วยเมื่อใช้ไปนานๆก็จะรู้สึกต้องพึ่งยาเสพติดเรื่อยๆจึงเกิดอาการติดนะครับสำหรับด้านจิตใจนั้นก็จะไม่รู้สึกถึงความผิดชอบชั่วดีปราศจากความไต่ตรองการมีความเชื่อที่ผิดๆว่าใช้ยาเสพติดก็จะทำให้รู้สึกดีนะครับก็ใช้ไปนานก็สุขภาพจิตจะเสื่อมแล้วก็เป็นโรคจิตหรือโรคประสาทหรือบางคนก็เป็นมาก่อนแล้วก็มาใช้นะครับครับด้านสังคมสิ่งแวดล้อมเราก็เห็นว่าถ้าในอยู่ในชุมชนนะครับที่มีการใช้ยาเสพติดหรือมีปัญหาสังคมมากๆนะครับก็จะมีการอยากรู้อยากลองหรือว่าการใช้ได้มีโอกาสใช้ได้มากกว่า

ในพื้นที่ที่ไม่มีการใช้ยาเสพติดครับอาการที่เกิดจากยาเสพติดนะครับก็จะมีลักษณะอาการที่ผู้ติดยาเสพติดแสดงออกนะลักษณะของอาการที่ผู้ติดยาเสพติดแสดงออกก็จะมีส่วนใหญ่จะมีลักษณะทางพฤติกรรมความคิดความรู้สึกบุคลิกและสภาพจิตใจที่สามารถสังเกตได้นะครับก็จะมีทั้งด้านร่างกายสามารถแสดงเห็นการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายชัดเจนนะครับด้านจิตใจแล้วก็ด้านพฤติกรรมที่มีการอาจจะมีการดูแบบหลบๆซ่อนๆ นะครับแนวทางในการป้องกันยาเสพติดให้โทษในประเทศไทยก็คือเราเอารูปแบบด้านจิตวิทยาสังคมมาใช้ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญแบบกับคนนะครับเป็นหลักแบบที่2คือเน้นการที่จะทำให้คนมีภูมิคุ้มกันสามารถอยู่ท่ามกลางสังคมที่มียาเสพติดได้โดยไม่ต้องพึ่งพายาเสพติดนะครับในทางที่3คือการดำเนินการพัฒนาสภาพสถาบันสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวที่อาจจะมีอิทธิพลต่อการใช้ยาเช่นที่บ้านที่โรงเรียนที่ทำงานแล้วก็ชุมชนครับที่4เป็นเรื่องการติดยาเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมายบ้างนะครับในส่วนของการติดยาเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมายเราจะพูดถึงยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็พืชกระท่อมนะครับสำหรับยาสูบนั้นหมายถึงถ้าตามพ.ร.บ.ควบคุมยาสูบควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ2560นะครับได้ให้ความจำกัดความของผลิตภัณฑ์ยาสูบคือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของใบยาสูบหรือพืชนิโคตินาทาเบกุมนะครับและให้ความหมายรวมไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบซึ่งบริโภคได้โดยวิธีสูบดูดดมอมเคี้ยวกินเป่าหรือพ่นเข้าปากนะครับหรือจมูกทาด้วยนะฮะหรือวิธีอื่นใดเพื่อให้ได้ผลเป็นเช่นเดียวกันนะฮะทางนี้ไม่รวมถึงยาตามกฎหมายว่าด้วยยานะครับชนิดของยาสูบนะครับถ้าแบบสูตรก็คือการกระทำโดยเกิดการเผาไหม้ในใบยาสูบซึ่งอยู่ในรูปของบุหรี่หรือซิก้านะครับที่ใช้ในการยาสูบมวนเป็นผงแล้วก็มีการบรรจุไว้ในกล่องยาสูบแล้วจุดไฟให้เกิดการเผาไหม้จากนั้นก็สูดควันเข้าไปเข้าสู่ร่างกายนะครับทั้งนี้ก็รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะครับจะเป็นชนิดแบบสูดครับแบบดมก็คือยาบดใบยาสูบให้ละเอียดโดยในการบดใบยาสูบให้ละเอียดแล้วผสมในรูปของยานัตนะครับส่วนแบบอมและเคี้ยวก็คือนำใบยาสูบแห้งมาหั่นเป็นฝอยนำมาเคี้ยวแล้วอมอยู่ระหว่างริมฝีปากกับเหงือกบางครั้งเรียกว่าบุหรี่ไร้ควันนะครับสำหรับการสูบบุหรี่ก็จะมีผลโดยตรงต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่และส่งผลไปยังบุคคลรอบข้างหรือเรียกว่าควันบุหรี่มือสองนะครับเนื่องจากควันบุหรี่เนี่ยก็จะมีสารประกอบเป็นสารพิษมีพิษนะครับได้แก่นิโคตินสารทาหรือน้ำมันดินคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับไนโตรเจนไดออกไซด์ไฮโดรเจนไซยาไนด์และสารกัมมันตรังสีซึ่งพิษเหล่านี้ทำให้เกิดโรคและความทรุดโทรมของอวัยวะทุกส่วนในร่างกายนะครับที่เราเห็นในภาพนะการติดยาเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมายอีกประเภทหนึ่งก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับโดยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นก็เราจะเรียกว่าสุราหรือเหล้านะครับเป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสารเคมีกึ่งธรรมชาติกึ่งสังเคราะห์เรียกว่าแอลกอฮอล์มีชื่อทางเคมีว่าเอทานอลนะครับหรือเป็นเครื่องดื่มที่มีเอทิลแอลกอฮอล์ผสมอยู่ในปริมาณไม่เกินร้อยละ60ครับนี่คือความหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับซึ่งพิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสุรานี้ก็มีพิษแบบเฉียบพลันและเรื้อรังครับแบบเฉียบพลันก็คือเกิดความเสียการควบคุมนะครับเกิดการเสียความควบคุมระบบกล้ามเนื้อระยะเวลาการตัดสินใจก็จะช้าลงสมรรถภาพการมองเห็นลดลงขาดความยับยั้งชั่งใจมีความกล้ามากขึ้นขับรถโดยประมาทนะครับมึนงงพบระดับน้ำตาลในเลือดต่ำการหายใจและการเต้นของหัวใจถูกกด

ประสาทสัมผัสต่างๆจะเสียไปไม่รู้ตัวนะครับไม่รู้สึกตัวการหายใจช้าลงและอาจจะเสียชีวิตได้ครับในกรณีเป็นพิษแบบฉับพลันครับส่วนพิษแบบเรื้อรังนั้นก็เป็นผู้ดื่มสุราจะติดจะดื่มติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้เกิดการเป็นพิษต่ออวัยวะทุกส่วนในร่างกายได้แก่สมองตับไตหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตต่อมไร้ท่อระบบประสาทส่วนกลางการเจริญเติบโตต่อทารกในครรภ์ช้านะครับรูปร่างผิดปกติและพิการได้ด้วยนะครับรวมถึงปัญหาด้านสุขภาพจิตครับพวกนี้คือพิษแบบเรื้อรังครับสำหรับแนวทางการควบคุมปัญหาการติดยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทยก็มีแนวทางหลักๆครับ3แนวทางครับแนวทางแรกคือวิธีการปรับพฤติกรรมนะครับตั้งแต่เยาวชนนะครับไม่ให้อยากรู้อยากลองจนถึงผู้ที่ติดสุราแล้วนะครับเข้ามารับการบำบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับ2ก็คือการใช้มาตรการทางกฎหมายนะครับซึ่งเรามีพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551นะครับมีการควบคุมเรื่องทั้งการเข้าถึงของเยาวชนการห้ามขายนอกเวลานะครับการจัดเขตโซนนิ่งรอบสถานต่างๆนะครับการป้องกันไม่ให้เกิดนักดื่มหน้าใหม่ขึ้นอันนี้ก็เป็นมาตรการทางกฎหมายที่เข้ามาช่วยบังคับใช้นะครับแล้วก็อีกมาตรการหรือแนวทางนึงคือการใช้มาตรการทางชุมชนและสังคมนะครับนี้ก็เราจะเห็นหลายๆพื้นที่นะครับในชุมชนมีโครงการหรือมาตรการเรื่องของงดเหล้านะครับเช่นงดเหล้าเข้าพรรษางดงานบุญปลอดเหล้านะครับงานประเพณีปลอดเหล้านะครับอันนี้เราก็เป็นการเสริมในเรื่องของกฎหมายนะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับกฎหมายก็รวมไปถึงเรื่องของการควบคุมโฆษณานะครับควบคุมการขายพ่วงนะครับดีเราก็จะมีหลายมาตรการที่เกี่ยวข้องครับสำหรับการติดยาเสพติดอีกที่ไม่ผิดกฎหมายอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เพิ่งเปลี่ยนจากยาเสพติดให้โทษที่ผิดกฎหมายมาเป็นยาเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมายตั้งแต่ปี2564ครับคือพืชกระท่อมครับพืชกระท่อมนี้เป็นพืชที่มีสารเสพติดนะที่พบในใบกระท่อมคือไมทราไจนีนะครับเป็นสารจำพวกอัลคาลอยออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางนะครับโดยวิธีเสพโดยการเคี้ยวนะครับเคี้ยวใบสดหรือบดใบแห้งให้เป็นผงละลายน้ำดื่มบางรายเติมเกลือด้วยเล็กน้อยนะครับเพื่อป้องกันท้องผูกส่วนมากจะเคี้ยวเพียง 2-3 ใบแล้วถ้าใช้มากสุดก็ประมาณ 21-30 ใบนะครับกระท่อมเองก็มีสรรพคุณทางยานะครับแต่ก็มีการนำไปใช้ทางที่ผิดครับสำหรับคุณทางยานั้นก็สมัยโบราณเราใช้ใบกระท่อมนะเป็นตัวยาในตำรับพวกประเภทยาแก้ท้องเสียนะครับในสูตรยาของหมอพื้นบ้านหรือหมอแผนโบราณเช่นตำรับยาประสากระท่อมนะครับอย่างไรก็ตามก็ไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้ยาขนาดนี้ตัวนี้แล้วนะครับเพราะว่าเรามียาแผนปัจจุบันหรือยาโบราณให้ผลเท่าเทียมกันหรือดีกว่าด้วยซ้ำไปครับแม้ใบกระท่อมจะให้ผลออกฤทธิ์ทางประโยชน์ทางยาแต่ก็มีผลเสียต่อสุขภาพถ้าเราใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานๆครับการใช้ในทางที่ผิดนะครับสำหรับใบกระท่อมนะครับหรือพืชกระท่อมก็มีเอามาวัยรุ่นนะครับหรือนักเรียนเนี่ยมองว่าเป็นสิ่งที่มีราคาถูกนะครับก็เอามาใช้ให้เกิดอาการเคลือบเคลิ้มนะฮะเช่นเดียวกับยาเสพติดประเภทอื่นซึ่งอาจจะมีราคาแพงกว่าเช่นสุราหรือบุหรี่ใช่ไหมหรือยาเสพติดอย่างอื่นนะฮะโดยมักนิยมนำน้ำกระท่อมมาผสมกับโค้กยากันยุงหรือยาแก้ไอนะฮะก็จะเป็นที่เรียกว่าสูตร4x100นะครับครับสำหรับโรคหรือพิษที่เกิดจากการเสพพืชกระท่อมนะครับการเสพใบกระท่อมในปริมาณมากๆก็จะทำให้เกิดการมึนงงคลื่นไส้อาเจียนเมากระท่อมนะครับหรือเรียกว่าเมากระท่อมแต่ในบางรายเสพเพียง3ใบก็เมาได้แล้วครับก็ในรายที่เสพใบกระท่อมมากๆนะเป็นเวลานานๆก็มักจะมีการเปลี่ยนแปลงของเม็ดสี
ก็บริเวณผิวหนังนะครับก็จะผิวก็จะคล้ำนะผิวคล้ำเข้มขึ้นนะครับและยังพบว่าการเสพกระท่อมโดยไม่รู้โดยไม่รูดก้านออกนะก็จะทำให้เกิดอาการที่เรียกว่าถุงท่อมนะฮะในลำไส้ได้ด้วยนะครับการเสพนานๆก็จะทำให้เกิดภาวะทางจิตนะเป็นภาพหลอนนะครับมีอาการโรคจิตหวาดระแวงคิดว่าคนอื่นมาทำร้ายตนนะแล้วก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องครับนี่เป็นโรคหรืออาการที่เกิดจากการเสพใบกระท่อมมากๆครับครับทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับก็เป็นการสรุปในเนื้อหาประเด็นเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตและการติดยาเสพติดนะครับซึ่งทั้งสองเรื่องนั้นก็มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกันนะครับการติดยาเสพติดนั้นก็นำไปสู่ปัญหาเรื่องสุขภาพจิตหรือสุขภาพจิตเองก็นำไปสู่การใช้ยาเสพติดนักศึกษาควรจะต้องอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมนะครับในรายละเอียดซึ่งมีความสำคัญมากในการเอาไปใช้ในการดูแลบำบัดรักษาป้องกันด้วยนะครับของคนประชาชนในพื้นที่ที่เราไปทำงานนะครับก็หวังเป็นยิ่งว่าเราจะมีความตั้งใจทบทวนเนื้อหาและสามารถสอบผ่านในชุดวิชานี้ครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ที่เลือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.กับรองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์สุภมนตรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย์
1: ครับท่านผู้ชมครับพบกันในช่วงเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมนะครับสองครั้งที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของปปช.นะครับในการที่จะมีหน้าที่ในการมาดูแลแล้วก็ปราบปรามทุจริตกำลังเข้มข้นและกำลังสนุกเลยนะครับว่ามันจะมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับประชาชนต่างๆเหล่านั้นได้บ้างหรือเปล่าในการที่เข้าไปมีส่วนนะครับวันนี้จะเจาะลงไปถึงตรงนั้นไหมครับอาจารย์วิทย
2: ์ครับท่านอาจารย์ศิริศักดิ์ครับวันนี้เราก็จะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนการทำงานนะครับแล้วก็รวมถึงคำแนะนำกับประชาชนนะครับที่อาจจะไปพบเห็นลักษณะการกระทำนะครับหรืออาจจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการนี้แล้วจะมีช่องทางในการที่จะติดต่อกับทางปปช.อย่างไรนะครับมันก็จะมาได้รับข้อมูลจากท่านนะครับเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอเชิญพบกับท่านวรวิทย์สุขบุญครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: วันนี้เจาะถึงประชาชนนะ
2: ครับก็อยากจะเรียนสอบถามทางท่านวรวิทย์นะครับว่าขั้นตอนเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติงานในการไต่สวนคดีต่างๆเนี่ยปปช.จะมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไรบ้างครับ
3: ครับตอนนี้ปปช.เรามีสำนักงานปปช.อยู่ทั่วประเทศนะครับพ่อแม่พี่น้องที่พบเห็นการทุจริตสามารถที่จะร้องเรียนกับปปช.ประจำจังหวัดที่มีอยู่ทั่วประเทศได้นะครับเมื่อสำนักงานปปช.ได้รับเรื่องร้องเรียนมาแล้วเนี่ยคณะกรรมทางสำนักงานจะมากลั่นกรองเรื่องกล่าวหาร้องเรียนก่อนว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.หรือไม่ถ้าเราตรวจสอบแล้วเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่พยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินการไต่สวนได้เราก็จะรับเรื่องเหล่านั้นไว้ดำเนินการไต่สวนนะครับแต่เรื่องที่รับดำเนินการไต่สวนนั้นถ้าเราเห็นว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจแล้วแต่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ร้ายแรงเป็นเรื่องการกระทำความผิดไม่ร้ายแรงเราอาจจะมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดำเนินการนะครับหรือพนักงานสอบสวนดำเนินการก็ได้แต่ถ้าเรื่องไหนเป็นเรื่องกระทำความผิดร้ายแรงเราจะดำเนินการเองหรือว่าผู้ถูกกล่าวหาบางตำแหน่งเช่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระอย่างเงี้ยปปช.จะต้องดำเนินการไต่สวนเองการไต่สวนนั้นปัจจุบันนั้นเขาต้องการให้การทำงานเรื่องการปราบปรามการทุจริตนั้นมีประสิทธิภาพเขาจึงกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการปปช.เนี่ยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน2ปีขยายได้1ปีรวมแล้วไม่เกิน3ปีเพราะนั้นต่อไปคดีทุจริตแล้วคนทุจริตนี่นะครับอย่าคิดว่าจะลอยนวลไปได้เวลานานนะจะ
1: ต้องช้าม
3: ากจะต้องถูกลงโทษอย่างรวดเร็วปปช.ต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายใน3ปีเมื่อปปช.รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแล้วนี่นะครับถ้ามีมติว่าพนักงานของรัฐคนใดกระทำการทุจริตเราก็จะส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดเพื่อฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจถ้าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระก็ฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิจารณาแล้วเสร็จในศาลเดียวแต่ถ้าเกิดตำแหน่งนอกจากนั้นก็ฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเรื่องที่เราส่งไปแล้วนี่นะครับพนักงานอัยการเมื่อรับเรื่องเราไปแล้วนี่จะต้องฟ้องภายใน180วัน
1: นะครับ
3: มีเวลาอีก
1: มี
3: กำหนดเวลาว่าคดีทุจริตเนี่ยจะปล่อยให้ล่าช้าไม่ได้นะครับต้องฟ้องภายใน180วันแต่ว่าถ้าเห็นว่าสำนวนนั้นเป็นไม่สมบูรณ์ก็อาจจะมาตั้งคณะทำงานร่วมกันได้แต่ต้องแจ้งปปช.มาภายใน90วันนะครับเสร็จแล้วก็ไปรวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์ภายใน90วันเหมือนกันแล้วก็ฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจ
1: แต่ถ้าใน180วัน
3: อยู่ใน180วันเหมือนกันนะอยู่ใน180วันเหมือนกันครับอาจารย์ครับแต่ถ้าอัยการยังเห็นว่าคดีนั้นน่ะไม่สมบูรณ์จริงๆฟ้องไม่ได้ก็ให้ปปช.มีอำนาจที่จะฟ้องเองที่จะฟ้องเองได้เหมือนกันนะตอนนี้การทำงานที่อยู่ในกระบวนการของศาลเนี่ยแต่เห็นว่าปปช.ต้องทำเสร็จภายใน3ปีขณะเดียวกันศาลแต่ละศาลเท่าที่ผ่านมานะครับอาจารย์ครับเท่าที่ผ่านมานี่ก็ประมาณ1ปีคนทุจริตนี่ถูกลงโทษไปแล้วนะ
1: เร็ว
3: ตอนนี้จะเร็วเพราะนั้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของปปช.ก็จะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับ
1: ครับอันนั้นเร็วนี่เพราะว่าคดีมันน้อยหรือว่าเร็วเพราะว่ามันเป็นการเร่งในการที่จะเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษมั้ย
3: ปปช.ก็ต้องมีการ ปรับกระบวนการทำงานปรับวิธีการทำงานว่าการทำงานเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราจะไต่สวนโดยอนุกรรมการไต่สวนเราเรียกว่าอนุกรรมการไต่สวนซึ่งเชิญผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆมาเป็นอนุกรรมการไต่สวนกฎหมายใหม่นี่เขาปรับสถานะของคนที่ทำงานทางด้านการไต่สวนปรับสถานะของพนักงานเจ้าหน้าที่ของปปช.ให้มีอำนาจในการไต่สวนเหมือนกับพนักงานสอบสวนนะฮะถ้าเป็นคดีที่ไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ใช่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระพนักงานเจ้าหน้าที่ของปปช.เนี่ยสามารถที่จะไปรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เสนอเรื่องให้คณะกรรมการปปช.ชี้มูลได้กระบวนการมันก็จะมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นถ้าเป็นคดีใหญ่ๆมีความเสียหายมากๆมีผลกระทบกับประชาชนเยอะๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็ตั้งโดยคณะกรรมการปปช.อาจจะมาไต่สวนเองทั้งคณะหรือว่าจะในรูปแบบของกรรมการไต่สวนซึ่งมีกรรมการ2ท่านมาเป็นคนหนึ่งมาเป็นประธานกรรมการไต่สวนและอีกคนหนึ่งก็เป็นรองประธานแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาร่วมในการดำเนินการแต่อย่างไรก็แล้วแต่คดีพวกนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดก็คือมากที่สุดไม่เกิน3ปีครับ
1: ทัน
3: ทีนี้อันนี้ก็เป็นความท้าทายว่าทันหรือเปล่าเพราะว่า
1: เพิ่งมีนโยบายมาใช่ไหม
3: เป็นตัวกฎหมายเลยบอกว่าถ้าคดีไม่แล้วเสร็จภายใน3ปีเนี่ยให้เลขาธิการคณะกรรมการปปช.นะครับแล้วก็คณะกรรมการปปช.ไปดูว่าเป็นเพราะตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลยหรือเปล่าถ้าปล่อยปละละเลยนี่ก็จะต้องถูกดำเนินการทางวินัยอันนี้ก็กระบวนการที่จะจัดการให้กับคนที่จะทุจริตเนี่ยถูกลงโทษเร็วขึ้นครับ
1: ทีนี้เมื่อสักครู่ที่ท่านอาจารย์บอกว่าปปช.เนี่ยมีประจำจังหวัด
3: ครับ
1: แล้วประชาชนสามารถไปร้องเรียนได
3: ้ครับ
1: ทีนี้ในแง่ของความหนึ่งความปลอดภัยการที่ประชาชนไปร้องเรียนมันเป็นความรับในการที่จะไม่เปิดเผยไหมว่าบุคคลนั้นหรือยังไงหรือมันมีกระบวนการในการที่จะปกป้องประชาชนที่จะใช้สิทธิ์ตรงนี้เข้าไปเพื่อดูแลประเทศชาติร่วมกันตรงนี้ป่ะ
3: อันนี้เราก็มีหนึ่งนะก็เรามีเรื่องเราจะปกปิดไม่ให้ใครทราบว่าใครเป็นคนร้องเรียนก็จะเป็นกระบวนการ
1: เป็น
3: กระบวนการเป็นความลับนะครับนอกจากนั้นเนี่ยพยานต่างๆนะพยานต่างๆที่มาให้การกับปปช.นะครับแล้วก็เห็นว่าเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยต่อชีวิตร่างกายทรัพย์สินเนี่ยก็มีกระบวนการคุ้มครองพยานเกิดขึ้นอันนี้ก็มีกระบวนการที่จะเขาเรียกว่าทำให้พยานต่างๆที่จะ

0: การให้ข้อเท็จจริงกับคณะกรรมการปปช.นะ
1: ในเรื่องของ
0: การ
1: สบายใจหน่อย
0: คุ้มครองพยานครับ
1: เพราะอยู่ท้องถิ่นบางทีลำบากเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าพูดถึงอิทธิพลหรือว่าการรับรู้เนี่ยมันง่ายไงว่าใครเป็นคนไปร้องเรียนอะไรบางทีมันเจอ
2: โดยเฉพาะในยุคของข้อมูลข่าวสารอย่างเงี้ยนะครับบางทีพยานหลักฐานบางอย่างเนี่ยอาจจะได้มาโดยการใช้เครื่องมือสื่อสารอย่างโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ก็สามารถที่จะถ่ายภาพบันทึกภาพบันทึกวิดีโอแล้วก็เอามาส่งให้ทางปปช.ได้ใช่ไหมครับถ้าพบเห็นการกระทำที่เป็นการกระทำโดยทุจริต
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับอาจารย์ครับ
1: ช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะ
2: ครับและในช่วงสุดท้ายนะครับก็อยากให้ท่านวรวิทย์ได้กล่าวอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปปช.นะครับว่า อยากจะมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารอย่างไรครับอยากจะ
1: ต้องทางร้องเรียนทางสื่อโซเชียลมีไหมครับ
2: แนะนำนิดนึงครับ
0: ครับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยไม่ได้เป็นหน้าที่ของปปช.อย่างเดียวนะครับมันเป็นหน้าที่ของทุกคนของประชาชนทุกคนเพราะฉะนั้นประชาชนถ้าพบเห็นการทุจริตหรือว่าสงสัยว่าจะมีการทุจริตก็สามารถที่จะให้ข้อมูลต่างๆกับปปช.ได้นะครับเรามีสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดอยู่ใกล้ตัวพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วเพราะฉะนั้นสามารถที่จะไปปรึกษาหารือนะรวมทั้งร้องเรียนกับปปช.ในพื้นที่ใกล้ๆของท่านหรือว่าท่านเกรงว่าการไปที่สำนักงานปปช.จะไม่ปลอดภัยก็อาจจะร้องเรียนเป็นหนังสือเป็นจดหมายนะฮะหรือใช้โทรศัพท์นะครับใช้โทรศัพท์ก็ได้มาแจ้งกับปปช.แจ้งกับปปช.ปปช.เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เมื่อร้องเรียนกับปปช.แล้วเนี่ยเราก็จะเก็บเป็นความลับนะผู้กล่าวหาแล้วก็เก็บเป็นความลับเปิดเผยให้กับใครไม่ได้นะครับนี่ก็เพราะนั้นก็ให้พ่อแม่พี่น้องมั่นใจได้ว่าถ้าร้องเรียนกับปปช.แล้วเนี่ยเราจะรีบทำงานหนึ่งปลอดภัยแล้วก็สามารถจะต้องรีบทำงานให้แล้วเสร็จในเวลาอันรวดเร็วครับ
2: ครับครับผมและในวันนี้ครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านวรวิทย์สุขบุญเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพียงสูงครับขอบพระคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณครับอ
0: าจารย์ครับ
3: ช่วง
4: ผู้หญิงรู้ได
3: ้ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
4: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
5: ที่รักจ๋าลูกเราน่ารักจังเลย
6: เล่นอะไรเนี่ย
5: ไม่อะก็ลูกสาวเราน่ารักไหมล่ะ
6: โอ้ยเอาไปเก็บอยากมีลูกใครเขาเล่นอันนี้กัน
5: อ้าวมีลูกทำไม่ได้เหรอเรื่องนี้ไม่ได้เหรอ
6: ไอ้ทำงาน
5: ทำงานแล้วได้ลูกทำงานแล้วได้ลูกดีจังเลยไปไหนจ๊ะ
6: เอาไปเสิร์ฟลูกค้าสิ
5: จะบอกให้รู้ว่าฉันเคยรักใครเมื่อก่อนจะบอกให้รู้ว่าฉันเคย
6: ทำอะไรอีกอ่ะ
5: ร้องเพลงดิจ๊ะ
6: เนี่ย
5: นี่ต้องลงเสาเอกไว้ก่อนนี่ลงเสาเอก
6: คุณโจอี้ทำอะไรอยู่คะ
5: สวัสดีครับอาจารย์ครับจ
6: ะ
5: มาอุดหนุนสุโขทัยกาแฟดอยของผมนะครับ
7: โอ้ยขายดิบขายดีนะคะเนี่ยเอ๊แต่ทำไมหน้าตาลูกค้าคุ้นๆคะ
5: ล
7: ู
5: กค้าประจำด้วยครับประจ
7: ำ
5: ครับ
6: คุณโจอี้ทำอะไรอยู่คะมีกงมีกลวยมาตั้งด้วยเนี่ย
5: พอดีผมวางเสาไว้ครับกลวยไว้เพื่อที่จะได้ให้คนรวยๆขับรถมาจอดหน้าร้านของผมไงครับ
7: แน่พี่แนนรู้นะคะกำลังกันที่ใช่ไหม
5: กันที่ใช่ครับอาจารย์ก็ที่หน้าร้านของผมก็ต้องกันได้ดิครับ
6: อันนี้ผิดแน่นอนเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นที่สาธารณะค่ะคุณโจอี้แล้วคุณป๊อกแป๊ก
5: จะผิดได้ยังไงล่ะครับอาจารย์ในเมื่อร้านทุกร้านเนี่ยเขาก็เอาของตั้งไว้หน้าร้านเขาทั้งนั้นแหละจะมีความผิดได้ยังไงไม่เชื่ออาจารย์นี่ผมมีคลิปให้ดูนี่อาจารย์ดูคลิปได้เลยครับ
6: อาส่งมาละกันค่ะส่งไลน์มา
5: ได้ครับเดี๋ยวผมส่งให้ครับอาจารย์ดูเลยนะ
7: ดูสิเป็นยังไงบ้างมันเป็นแบบนี้นี่เองนะคะพี่ออยอาจารย์ดูคลิปแล้วนะคะเดี๋ยวมาฟังคำอธิบายกันดีกว่าค่ะงั้นเราไปเรียกชาวชุมชนหันษามาฟังกันดีกว่าค่ะพี่ออย
5: พวกเรามานี่เร็วมานี่เร็วมานี่เร็วมานี่เร็วมาฟังอาจารย์พูดหน่อยสิว่าอาจารย์จะพูดอะไรให้เราฟังอาจารย์หาว่าเราผิดเนี่ยไม่รู้ว่าผิดอะไรเนี่ยผิดยังไงเนี่ย
7: ต้องบอกก่อนค่ะว่าเรื่องนี้เราจะเห็นได้เยอะแยะมากเพราะว่าโดยเฉพาะร้านอาหารที่แบบร้านดังๆเนาะ
6: ใช่ส่วนใหญ่ร้านมันก็จะติดถนนติดฟุตบาท
7: ใช่แล้วก็ส่วนใหญ่ฟุตบาทเนี่ยก็จะเป็นทางสาธารณะก็คือพูดง่ายๆว่าส่วนใหญ่เป็นร้านที่แบบติดถนนใหญ่บ้างหรือทางสาธารณะบ้างหรือว่าในซอยใหญ่ๆบ้าง

0: ใช
1: ซ
0: ่
1: อยเล็กก็เป็นนะพี่ออยทีเนี้ยเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเราอะไปจอดรถหน้าร้านแม้ว่ามันจะอยู่หน้าร้านเขานะพี่ออยแต่ว่าทางนั้นเนี่ยมันเป็นทางสาธารณะคือเป็นทางที่รถใช้วิ่งนั่นแหละนะคะเขาบอกว่าทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในกรณีดังกล่าวเนี่ยมันถือว่ามันเป็นทางที่เขาใช้สัญจรไปมาค่ะพี่ออย
0: มันต้องใช้ร่วมกับคนอื่นอ่ะ
1: ใช่แล้วการที่เจ้าของร้านบ้างแหละหรือว่าบางครั้งเนี่ยเราไปยืนกันที่รอเพื่อนให้มาจอดพูดนี่เพราะว่าตัวเองเป็นนะคะ
0: กล้าพูดเลยอ่ะ
1: เพราะว่าเขาบอกว่าการกระทำแบบนี้นะคะถือว่าผิดกฎหมายค่ะผิดอะไรบ้างคะพี่ออยเขาบอกว่าผิดพระบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ค่ะ
0: ค่ะอันนี้เป็นกรณีที่เอากลวยหรือเอาเก้าอี้มาตั้งตรงที่จอดให้ลูกค้าเราแม้ว่าจะสำหรับลูกค้าเราก็ตามเนี้ยนะคะอันนี้ก็มีความผิด
1: ค่ะซึ่งพระราชบัญญัติจราจรทางบกเนี่ยก็ได้บัญญัติไว้ชัดเจนเลยค่ะพี่ออยบอกว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดเนี่ยนะคะวางตั้งยื่นหรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะหรือกระทำด้วยประการอื่นใดนะคะในลักษณะที่มันเป็นการกีดขวางการจราจรนะคะแล้วก็เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรนะคะแต่เจ้าพนักงานหรือหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรเนี่ยจะอนุญาตนะคะได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุจำเป็นและเป็นการชั่วคราวเท่านั้นค่ะ
0: นะคะก็คือสรุปว่าโดยหลักอะถ้ามันเป็นทางจราจรที่ไว้สัญจรไว้ใช้ร่วมกันเนี่ยก็จอดไม่ได้
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็จะกักที่ไว้ให้สำหรับลูกค้าตัวเองมาจอดก็ไม่ได้เช่นกัน
1: ทำไม่ได้นะคะเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานใช่ใช่ค่ะแต่ว่าการอนุญาตเนี่ยเขาก็จะไม่ได้อนุญาตตลอดนะก็คือเป็นครั้งเป็นคราวตามที่กฎหมายกำหนด
0: เท่าที่จำเป็นจริงๆ
1: ใช่ค่ะทีนี้นะคะเราก็มาดูกันต่อค่ะว่าแล้วทีเนี้ยถ้าการกระทำไปเนี่ยแล้วมันกระทำโดยที่ไม่มีสิทธิ
0: ์ค่ะ
1: ต้องใช้คำนี้นะคะ
0: ใช่
1: เพราะไม่มีสิทธิ์ตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยมันถือว่าเราไม่มีสิทธิ์เพราะว่ามันเป็นทางที่มันเป็นทางสาธารณะ
0: ใช่
1: นะคะก็ผิดอีก
0: ผิดแพ่งอันนี้เป็นแบบรวมทุกอย่างเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ยังไงก็ผิดมาตรานี้นะคะมาตรา420นะคะเป็นการละเมิดนั่นเองนะคะละเมิดเนี่ยเขาให้ผิดนะคะตั้งแต่เป็นกรณีที่จงใจหรือประมาทก็ยังผิดนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็กระทำให้ผู้อื่นเสียหายนะคะถึงในด้านไหนบ้างในด้านไหนบ้างนะคะมีชีวิตร่างกายนะคะอนามัยเสรีภาพแล้วก็ทรัพย์สินอย่างอื่นนะคะท่านว่านี่คือท่านไหนคะ
1: กฎหมาย
0: กฎหมาย
1: นะคะ
0: รัฐบาลนะคะกฎหมายผู้ออกกฎหมายบอกว่านะคะก็จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วย
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเวลาที่เราไปกระทำให้คนอื่นได้รับความเสียหายก็จะผิดฐานละเมิดนะคะซึ่งจริงๆแล้วเขาจะเรียกว่าเวลาเอะอะไรเนี่ยคือ
0: ก็ผิดมาตรานี้หรอ
1: ใช่มาตรานี้มันจะเป็นมาตราที่เอาไว้เหมือนกับปกป้องผู้เสียหายนะคะให้ได้รับการเยียวยาความเสียหายจากที่มีคนอื่นมากระทำผิดต่อเรา
0: เพราะโดยปกติอ่ะเราจะผิดโดยหลักนะคะคือถ้าจงใจทำถึงจะผิดแต่อันเนี้ยจงใจหรือประมาทก็ยังผิดก็ยังต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วย
1: ค่ะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะคะก็ตอบคำถามในทางคุณโจอี
0: ้
1: และชุมชนหันษานะคะว่าจะไปจอดรถที่ไหนก็ต้องระวังนะคะว่าต้องดูก่อนว่าเนี่ยมันเป็นทางสาธารณะหรือเปล่านะคะ
0: ก็จริงๆถ้าเกิดจะทำร้านอาหารนะปัจจัยหนึ่งที่ต้องดูเผื่อด้วยก็คือมีที่จอดรถให้ลูกค้าด้วยไหม
1: ใช่ค่ะหรือว่าบางครั้งเนี่ยถ้าไม่มีที่จอดรถเราอาจจะต้องยอมไปจอดรถที่มันเสียเงิน
0: ใช่
1: เพื่อที่ว่าให้เขาคิดค่าบริการไปเลยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะผิดกฎหมายตามที่เราสองคนได้แนะนำไปค่ะ
2: ถ้าไงคุณผู้ชมครับร้านไหนนะครับถ้ามีพื้นที่อยู่หน้าร้านมีถนนอยู่หน้าร้านอย่าไปวางของไว้บนถนนนะครับมันบาปครับทำให้คนที่ขับรถมาไม่มีที่จอดใจก็จะไม่ดีครับมันบาปอย่าทำนะครับ
0: ก็อยากฝากเพื่อส่วนรวมทุกคนนะคะว่าทางสาธารณะเนี่ยก็เป็นทางที่เราใช้สัญจรร่วมกันนะคะถ้ายังไงจะใช้หรือว่าจะจอดอะไรเนี่ยนะคะก็คิดถึงใจเขาใจเราเนาะ
1: คิดถึง
0: กันที่แล้วก็อย่าไปจอดในที่ที่เขาห้ามจอดนะคะ
1: ใช่ค่ะ
3: มาตรา420ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีถ้าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น
4: ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนาย ขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
3: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
6: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
5: ติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งโอ้โหสดชื่นจริงๆได้ยินเสียงกระดิ่งแล้วนะคะ
6: เสียงกระดิ่งเนี่ยมันเหมือนฟังแล้วมันใสๆ
5: ค่ะจ้ะ

0: มาอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยมีแฟนอยู่คนหนึ่งค่ะแล้วก็อยู่กินกันโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: จนกระทั่งมีลูกคนหนึ่งอายุ13ปีค่ะ
1: ครับ
0: แต่ครั้งนี้ตอนนี้แฟนของท่านผู้ชมคนนี้ค่ะเสียชีวิตแล้วค่ะอาจารย
1: ์
0: ทีนี้ก่อนเสียชีวิตเนี่ยแกไปเป็นหนี้บัตรอีออนอยู่ค่ะอาจารย์คะจำนวนหนึ่งนะคะแล้วทีนี้หลังจากเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็เลยกังวลนะถามมาว่าเอ๊ะเจ้าหนี้เจ้าหนี้บัตรอีออนเนี่ยค่ะเขามีสิทธิ์จะเรียกให้ใครชำระหนี้ได้พูดง่ายๆก็คือว่าท่านผู้ชมจะถามว่าตัวท่านผู้ชมเองกับลูกอายุ13เนี่ยจะต้องรับผิดในหนี้ของผู้ตายไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
1: ์อาจารย
0: ์ค่ะ
1: เมียอย่างนี้หายากนะทั้งที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะอาจารย์
0: ค่ะแกกังวล
1: แกก็กังวลว่าสามีตายไปแล้วจิตวิญญาณหรือว่าวิญญงวิญญาณแล้วจะหลับสบายดีหรือเปล่า
0: อะไรประมาณนี้อาจารย
1: ์ประเด็นแรกอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เราไม่ได้จดทะเบียนสมรสตัวคุณผู้หญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
0: ค่ะ
1: พูดกันแบบภาษาชาวบ้านเลยก็ไม่ใช่ผัวไม่ใช่เมีย
0: ค่ะ
1: ไม่ได้มีอะไรในทางกฎหมายที่จะต้องผูกพันกันเลย
0: ค่ะ
1: นอกจากจิตวิญญาณเท่านั้นที่จะต้องผูกพันกัน
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตัวสามีที่ตายไปแล้วจะเป็นหนี้บัตรอะไรบัตรเครดิตอีออนหรือจะเป็นอีอะไรก็แล้วแต่เถอะ
0: ค่ะ
1: เราเป็นเมียไม่ต้องรับผิดชอบ
0: อ๋อ
1: ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แต่ลูก
0: ล
1: ูกอาจจะต้องรับผิดชอบใช่ไหมอาจารย์แต่ในขณะเดียวกันอาจารย์ก็ต้องดูว่า มีทรัพย์สมบัติอะไรที่จะต้องได้รับหรือเปล่าเพราะคนเป็นลูกมีสิทธิ์รับมรดกแม้จะไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็ตามมีสิทธิ์รับมรดกแต่ในขณะเดียวกันรับมรดกแล้วก็ต้องรับผิดชอบในหนี้สินด้วย
0: อ๋อค่ะ
1: ทรัพย์สินเป็นมรดกหนี้สินก็เป็นมรดก
0: อ๋อค่ะ
1: เพราะฉะนั้นลูกอายุ13ขวบต้องรับผิดชอบในหนี้สินของสามีด้วย
0: หรือเกินทรัพย์มรดก
1: ของพ่อตัวเองด้วย
0: ค่ะ
1: ประเด็น
0: ค่ะ
1: พ่อตัวเองพ่อของเด็กคนนี้
0: ไปเป็นหนี้เขาจะมีมรดกอะไรหรือเปล่าม
1: ันมีมรดกมีทรัพย์สินอะไรหรือเปล่าอาจารย์
0: มีแต่มรดกหนี้อะค่ะอาจารย
1: ์ให้ผมฟันธงนะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: หรือพี่ข้อเอาประเมินเอา
0: ค่ะ
1: ขนาดหนี้ของบัตรเครดิตหรือบัตรอีออนเน
0: ี่
1: ย
0: ยังไม่จ่ายเลย
1: ยังไม่จ่ายตายไปแล้วยังไม่จ่ายเลยอาจารย
0: ์ค่ะ
1: อาจารย์คิดว่าจะมีมรดกอะไรไหม
0: นั่นน่ะสิค่ะจะมีมรดกอะไรเหลือมาถึงลูก13ขวบหรือเปล่าน่ามีนะ
1: คือถ้าไม่มีมรดกอะไรเลยนะ
0: ค่ะ
1: ก็ไปบอกเจ้าหนี
0: ้ค่ะ
1: หรือเจ้าของบัตรเนี่ย
0: ค่ะ
1: มารับเอาอัฐิหรือกระดูกไปชำระหนี้ก่อนแต่ในขณะเดียวกันอาจารย
0: ์ค่ะ
1: กฎหมายนี่เขาบอกว่าเจ้าหนี
0: ้ค่ะ
1: จะมาทวงน่งทวงหนี้หรือจะฟ้องหนี้สินอะไรเนี่ย
0: ค่ะ
1: ต้องจัดการฟ้องร้องเสียภายใน1ปีนะ
0: อ๋อ
1: ถ้าปรากฏว่าเราวิตกกังวลเนื้อเต้นเส้นกระตุกหัวใจสั่นตุ้มตุ้มต้อมต้อมนะแต่ไม่เกี่ยวกับอาจารย์ต๋อมเกิน1ปีแล้ว
0: ค่ะ
1: เจ้าหนี้ยังนอนไม่คู้รู้ไม่เห็น
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เลยตามเลยเพราะเวลาคนที่เป็นหนี้เนี่ยเจ้าหนี้ต้องตามไล่บี้เอาภายใน1ปีนับแต่ลูกหนี้นั้นตายถ้าตายเกินกว่า1ปีแล้วเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี
0: ้ฟันธง
1: ตัวเองไม่ต้องรับผิดชอบลูกไม่มีทรัพย์มรดกอะไรเลย
0: ก็ไม่ต้องรับผิดชอบ
1: ลอยนวลแต่ไม่ต้องลอยอังคาร
0: ไม่รู้ลอยไปหรือยังอาจารย์ท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยท่านผู้ชมก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนะคะแสดงว่าเรื่องลูกก็คงอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าไม่ได้มีมรดกอะไรยังไงก็คงไม่ต้องรับผิดชอบนะคะท่านผู้ชมสบายใจได้ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ระและความรู้เจาะลึกถึงแก่นช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารกระบวนการพิจารณาทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งจากวิทยากรผู้มากความรู้และประสบการณ์ช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนำเสนอกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงหรือยังไม่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจโดยมีพี่ออยกับพี่แนนเป็นเทรนเนอร์ทางด้านกฎหมายคอยให้คำแนะนำค่ะช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายใครมีความทุกข์หาทางออกไม่ได้พบกับทนายบัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจิตนาชุมวิสูตรนำเคสปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจริงจากทางบ้านมาไขข้อปัญหาเพื่อหาแนวทางไปจัดการกับชีวิตได้อย่างเหมาะสมติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนความรู้ทั้งหมดนั้นมาจากครูมอบความรู้สู่ประชาชนได้ทางสถานีโทรทัศน์ STOU Channel หรือ Facebook รายการกฎหมายเพื่อประชาชนทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา 19:00 น. ถึง 19:25 น. และพบกันนะคะ

0: าขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047782

ทักษะการสะท้อนความรู้สึกนะคะซึ่งการสะท้อนความรู้สึกเนี่ยค่ะก็จะทำได้ในสามลักษณะในความหมายของทักษะการสะท้อนความรู้สึกนะคะก็เป็นการที่CEOนะคะได้สื่อสารนะคะไปยัง CL นะคะโดยการเรียบเรียงคำพูดวัตถุประสงค์ของการสะท้อนนะคะก็เพื่อที่จะทำให้ผู้รับบริการปรึกษานะคะเขาได้ทบทวนความรู้สึกของตนเองนะคะเข้าใจนะคะในความรู้สึกของตนเองนะคะซึ่งมีหลักการและแนวทางการสะท้อนความรู้สึกนะคะอยู่ง่ายๆนะคะที่1เนี่ยนะคะถ้านักศึกษานำไปใช้เนี่ยก็ต้องมีความเข้าใจนะซึ่งการเข้าใจจะต้องเกิดจากการที่CEOนะคะรับฟังใส่ใจสังเกตนะคะในสิ่งที่ CL ได้แสดงออกนะคะก็อย่างที่พูดไปนะคะการแสดงออกของเขาเนี่ยก็มีทั้งการพูดน้ำเสียงนะคะเสียงสูงเสียงต่ำการแสดงออกทางสีหน้าลักษณะของการหายใจนะคะพวกนี้สามารถที่จะบ่งชี้ถึงเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมได้นะคะหากสังเกตเนี่ยนะคะก็จะพบว่าสิ่งที่แสดงออกมาเนี่ยค่ะมันก็จะตรงกับความรู้สึกที่แท้จริงนะคะตรงนี้เราสามารถที่จะดูได้ว่าไอ้สิ่งที่คาสซีได้เล่ามานะคะเป็นความจริงหรือว่าเป็นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาดังนั้นในการสะท้อนความรู้สึกนะคะผู้ให้การปรึกษาเนี่ยค่ะต้องจับให้ได้นะเมื่อจับอารมณ์ความรู้สึกได้แล้วเนี่ยก็ต้องเลือกใช้ถ้อยคำนะคะที่ตรงกับอารมณ์ความรู้สึกนะคะที่ CL นะคะเขาได้แสดงออกนะคะเมื่อจับได้แล้วเนี่ยภาษาที่นำมาใช้ในการแทนต่ออารมณ์นะคะความรู้สึกนั้นน่ะก็ต้องมีหลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่นิสิตนะคะหรือเนี่ยจะต้องรู้จักข้อความนะคะหรือลักษณะของอารมณ์ที่จะนำมาใช้ในการสะท้อนความรู้สึกนะคะเช่นความรู้สึกทางบวกนะคะก็ไม่ได้มีแต่รักอย่างเดียวนะคะมีทั้งความพอใจสนใจความชอบนะคะการปลอดภัยนะหรือถ้าจะสะท้อนว่าผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยนะคะมีความสุขนะคะก็สามารถใช้คำว่าร่าเริงสนุกนะคะมั่นใจนะหรือความใกล้ชิดก็มีคำว่าสนิทนะชื่นชมนะถ้าใครอยู่ในช่วงของความหลงไหลนะคะก็มีทั้งหลงไหลอิ่มเอมใจนะคะส่วนความรู้สึกทางลบเนี่ยก็ไม่ได้มีแต่เรื่องของความเศร้าความทุกข์เกลียดอย่างเดียวนะคะยังมีความกลัวความกังวลนะคะความอายนะซึ่งข้อความต่างๆเหล่านี้นะคะก็ขอให้นิสิตเนี่ยทำความเข้าใจนะคะแล้วก็จำแนกให้ได้ว่าข้อความที่สะท้อนในเรื่องของอารมณ์ทางบวกทางลบเนี่ยมีอะไรบ้างและมันสอดคล้องนะตรงกันกับลักษณะที่แสดงออกได้อย่างไรนะคะงั้นเมื่อเรามีถ้อยคำที่แสดงแล้วเนี่ยนะคะเราก็มาทำความเข้าใจนะการแปลความหมายนะคะจากสิ่งที่CL ได้แสดงออกมานะซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกันอย่างที่บอกนะคะผู้ให้การปรึกษาจะดูได้ว่าสอดคล้องหรือไม่นะคะก็ต้องอาศัยการสังเกตเป็นสำคัญนะคะอาจารย์ก็มีตัวอย่างนะคะที่จะสะท้อนนะคะถึงความรู้สึกนะที่ผู้ให้บริการปรึกษานะคะสังเกตเห็นเช่นเราอาจจะมีข้อความที่นำมาก่อนนะคะเช่นคุณรู้สึกนะคุณกำลังรู้สึกนะหรือฟังเสียงเหมือนคุณกำลังรู้สึกนะดูเหมือนว่าคุณรู้สึกนะแล้วก็เติมข้อความที่แสดงถึง อารมณ์ความคิดความรู้สึกขนาดนั้นไปนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของความรู้สึกเนาะเช่นคุณภูมิใจที่ลูกของคุณเนี่ยสอบเรียนต่อได้สำเร็จนะคะสะท้อนถึงความรู้สึกหากผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยเขากล่าวถึงเรื่องของการสอบเรียนต่อของลูกนะคะแล้วมีแสดงลักษณะถึงแสดงถึงความภาคภูมิใจนะคะผู้ให้บริการปรึกษานะคะก็สามารถที่จะสะท้อนได้นะคะแล้วกรณีที่เราไม่แน่ใจนะคะว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังจะสะท้อนไปเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะคะก็สามารถที่จะใช้คำถามปลายเปิดค่ะในการที่จะสะท้อนได้นะคะเช่นขณะนี้คุณรู้สึกอย่างไรนะคะตัวอย่างที่2นะคะก็จะเป็นในเรื่องของสถานการณ์เนาะเช่นผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะเป็นนักศึกษาหญิงชั้นปีที่1นะคะรู้สึกสับสนกับการปรับตัวหลังสูญเสียคุณแม่นะคะผู้รับบริการปรึกษาก็จะเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะเช่นหลังจากคุณแม่เสียชีวิตไปเนี่ยคุณพ่อก็มีครอบครัวใหม่นะภรรยาของภรรยาใหม่เนี่ยก็ไม่ถูกกับบ้านของคุณแม่ของหนูนะคะทำให้หนูไม่สามารถที่จะไปเที่ยวกับครอบครัวใหม่ของคุณพ่อได้นะหนูไม่ชอบเลยนะคะที่ญาติบางคนยังพูดถึงคุณพ่อเสียหายให้หนูฟังนะคะผู้ให้บริการปรึกษาก็
สะท้อนนะคะความรู้สึกออกไปได้เช่นหนูรู้สึกอึดอัดใจหรือหนูไม่ชอบที่คุณพ่อถูกว่าในทางที่ไม่ดีเห็นไหมคะก็จะในประโยคเดียวกันที่ผู้รับบริการปรึกษาเล่าให้ฟังนะคะก็มีแนวทางนะคะการที่จะสะท้อนความรู้สึกเนี่ยนะคะได้2รูปแบบนะคะนั้นทำไมจึงสะท้อนได้2รูปแบบนะคะก็เพราะสถานการณ์ที่ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยเล่าระบายเนี่ยค่ะมันมีความไม่สบายใจอยู่2อย่างนะมีทั้งความรู้สึกอึดอัดและความรู้สึก

ที่ไม่ชอบนะคะดังนั้นนะการที่จะสะท้อนความรู้สึกเนี่ยก็ต้องเอาประเด็นที่สำคัญนะคะก็คือความรู้สึกอึดอัดและเสียใจนะคะเพื่อที่จะทำให้ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยนะคะเขาได้ทบทวนนะอารมณ์ตนเองนะหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะคะในขณะที่เล่าระบายสถานการณ์ปัญหานะคะนั้นสรุปได้ว่านะคะการสะท้อนความรู้สึกในการให้บริการปรึกษาเนี่ยค่ะก็จะมีข้อคำนึงนะอันที่หนึ่งก็คือในเรื่องของการใช้ถ้อยคำนะคะต้องตรงกับความรู้สึกนะคะภาษาที่ใช้ก็ต้องกระชับเข้าใจง่ายนะคะและใช้คำที่หลากหลายนะคะ เวลาที่จะสะท้อนไปเนี่ยค่ะผู้ให้การปรึกษาเนี่ยควรจะพิจารณาจากท่าทางนะที่ผู้รับบริการปรึกษานะคะเขาได้แสดงออกมานะคะงั้นอาจารย์ก็มีตัวอย่างนะคะให้หลายๆตัวอย่างเลยนะคะนิสิตนักศึกษาสามารถที่จะไปอ่านนะคะแล้วก็ลองฝึกทำแบบฝึกหัดนะคะได้เลยนะคะต่อมานะคะก็เป็นทักษะการทำให้กระจ่างนะคะอันแรกนะคะก็คือความหมายของการปรึกษานะคะความหมายของทักษะการทำให้กระจ่างนะคะถ้าในตำราเนี่ยก็จะเห็นว่ามีหลายท่านเลยนะคะที่ให้ความหมายไว้นะคะอาจารย์ก็ขอสรุปในส่วนของผู้ที่มีชื่อเสียงนะคะออกตำรานะคะมีตำราต่างๆมากมายสรุปง่ายๆก็คือว่าทักษะการทำให้กระจ่างเนี่ยก็เป็นทักษะที่ช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะเขามีความชัดเจนนะคะว่าในสิ่งที่เขาได้พูดได้แสดงออกมาเนี่ยนะมันมีประเด็นที่มีเกิดความไม่ชัดเจนมีความคลุมเครือก็ความไม่ชัดเจนเนี้ยก็อาจจะเป็นได้ทั้งความคิดความรู้สึกอารมณ์และพฤติกรรมนะคะรวมถึงสถานการณ์ต่างๆนะเมื่อผู้ให้การปรึกษานะคะพบว่าสิ่งที่ผู้รับบริการปรึกษาพูดมาเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะคะมีวิธีการที่จะนำมาใช้ก็คือว่าการขอนะคะให้ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยได้อธิบายความหมายของสิ่งที่เขาต้องการจะบอกนะคะคือพูดออกมาแล้วนะแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นก็ถามออกไปนะคะว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยหมายความว่าอย่างไรคะนะหรือการที่เคาน์เซลเลอร์เนี่ยค่ะก็อาจจะทบทวนคำพูดหรือข้อความที่ไม่ชัดเจนนั้นนะคะเป็นการอธิบายเพิ่มเติมโดยการปรับเปลี่ยนคำพูดใหม่นะคะเพื่อให้เกิดความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะคะหรืออาจจะให้เคาน์เซลเลอร์เนี่ยบอกที่สิ่งที่เคาน์เซลเลอร์เข้าใจนะคะจากการที่ CL เขาได้พูดได้อธิบายนะคะทั้งนี้ก็เพื่อตรวจสอบนะคะความเข้าใจที่ตรงกันนะคะระหว่าง CO กับ CL ด้วยนะคะดังนั้นนะวัตถุประสงค์ของทักษะการทำให้กระจ่างนะคะข้อที่1ก็คือเพื่อที่จะให้ CL นะคะได้ทบทวนแล้วก็ทำความเข้าใจนะคะในสิ่งที่เขาได้พูดได้แสดงออกนะคะที่มันไม่ชัดเจนนะคะพอได้ทบทวนเนี่ยนะก็จะทำให้เขานะคะได้กลับมาอยู่กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อ2นะคะก็เพื่อเป็นการป้องกันและก็แก้ไขความสับสนนะหรือความเข้าใจที่ผิดพลาดความคลาดเคลื่อนนะคะอันที่3นะคะก็เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะมีความกระจ่างชัดนะคะที่จะนำไปสู่การช่วยเหลือนะคะการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมนะคะข้อ4ก็ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันนะเมื่อทั้ง2ฝ่ายนะคะเข้าใจถูกต้องตรงกันสัมพันธภาพก็เกิดนะเมื่อสัมพันธภาพเกิดนะคะเป้าหมายของการบริการปรึกษานะคะมันก็เป็นไปอย่างราบรื่นนะคะประสบความสำเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้นะคะอีกอย่างนึงนะคะถ้ามีความกระจ่างผู้ให้การปรึกษาพูดไปนะคะผู้รับบริการปรึกษาก็จะรู้สึกว่าผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยมีความใส่ใจนะตั้งใจฟังนะคะให้ความสำคัญกับเขาสรุปได้ว่านะคะทักษะการทำให้กระจ่างเนี่ยค่ะมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อที่จะสร้างความชัดเจนนะคะในข้อมูลจากผู้รับบริการปรึกษานะคะทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะคะของผู้รับบริการปรึกษาและผู้ให้บริการปรึกษานะคะโดยการทบทวนข้อมูลที่ไม่ชัดเจนนะคะอธิบายเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้เกิดความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะคะหลักการและแนวทางข้อที่1 นะคะหลักการเนี่ยนะผู้ให้บริการปรึกษานะคะก็ต้องใช้ทักษะการฟังค่ะฟังอย่างมากนะต้องตั้งใจฟังนะเรามี2หูใช่ไหมคะต้องตั้งใจฟังมากกว่าพูดนะการตั้งใจฟังเนี่ยค่ะเพื่อเป็นการหาข้อมูลเพิ่มเติมนะแยกแยะเกรียงลำดับจากหมวดหมู่นะคะแล้วก็สรุปนะสิ่งที่ได้รับจากผู้รับบริการ

ษานะคะที่เขาแสดงออกมาบางครั้งเนี่ยค่ะเคสก็อาจจะบอกออกมาตรงๆนะคะบางครั้งก็ซ่อนไว้นะยิ่งถ้าสัมพันธภาพไม่ดีเนี่ยค่ะเขาอาจจะยังไม่ได้บอกมาตรงๆนั้นการทำให้กระจ่างเนี่ยก็จะช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะหลังจากที่ฟังอย่างใส่ใจแล้วนะคะก็ใช้การถามนะการเงียบการทวนความการสะท้อนความรู้สึกนะคะซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานทั้งหมดนะคะตรงนี้จะได้ช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะเขาได้เล่าระบายนะคะในสิ่งที่ไม่สบายใจสิ่งที่ค้างคาใจนะคะถ้าพบว่าข้อมูลมันสับสนไม่เกี่ยวข้องกระจัดกระจายนะคะเราก็ต้องถามนะเพื่อจะให้เขาเนี่ยทบทวนความคิดนะคะแล้วก็ทำให้เข้าใจตรงกันนะถ้าจะสรุปออกเป็นหลักการง่ายๆนะคะก็คือข้อหนึ่งก็คือใช้ทักษะการฟังทักษะการสะท้อนความรู้สึกนะคะอันที่สองก็คือใช้ทักษะการทวงความนะการใช้คำถามไปเปิดนะฮะส่วนแนวทางการทำให้กระจ่างนะเมื่อสักครู่เป็นหลักการนะคะตอนนี้เป็นแนวทางนะแนวทางก็คืออันที่หนึ่งนะคะการใช้คำถามเพื่อให้ CL เนี่ยค่ะได้ทบทวนนะคะในสิ่งที่เขาได้กล่าวนะแต่ว่าสิ่งที่กล่าวมาเนี่ยอาจจะมีความลังเลใจมีความสับสนทางความคิดนะคะความรู้สึกหรือพฤติกรรมCEO ก็สามารถที่จะใช้คำถามได้ข้อ2นะคะการกล่าวประโยคบอกเล่านะคะตามความเข้าใจของผู้ให้บริการปรึกษานะคะแต่ตัดคำว่าใช่ไหมคะถูกต้องไหมหรือไม่นะคะก็อย่างเช่นนะคะเหมือนฉันจะได้ยินคุณพูดว่านะคุณไม่รักเขาแล้วนะคะหรือตามความเข้าใจของฉันนะคะสิ่งที่คุณเล่ามาคุณหมายถึงจุดๆนะคะพวกข้อความต่างๆเหล่านี้นะคะอยากจะให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยอาจจะก๊อปปี้ไว้ก่อนเนาะลองซ้อมนะคะว่าต้องพูดแบบนี้นะคะเพราะว่าพอเราเป็นมือใหม่เนี่ยค่ะการมีชุดคำพูดก็ทำให้เราพูดได้ง่ายขึ้นนะคะในข้อที่3นะคะหากมีข้อมูลบางประการนะคะที่มันมีความสำคัญนะคะแต่สิ่งที่ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยเล่าไม่ชัดเจนนะคะว่าเป็นยังไงนะคะอะไรที่ไม่เข้าใจนะคะก็สามารถที่จะใช้คำพูดว่าเรื่องที่คุณเล่ามานี้เรามาลองทบทวนกันดูว่าสิ่งที่คุณต้องการบอกคืออะไรนะก็เหมือนกับเป็นการที่สะท้อนด้วยนะว่าสิ่งที่เขาเล่ามาเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็เราก็มาชวนนะคะที่จะทำให้เกิดความกระจ่างด้วยกันนะคะข้อที่4นะคะก็ทำให้ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะเขาเข้าใจจุดมุ่งหมายและความต้องการของเขานะจากการที่เขาเล่าเรื่องต่างๆว่าจุดสำคัญเนี่ยของสิ่งที่เขาเล่าเนี่ยจริงๆแล้วเขาต้องการบอกอะไรนะคะอย่างเช่นจากที่คุณเล่ามานะจริงๆแล้วคุณต้องการให้เป็นเช่นไรนะที่คุณพูดเช่นนี้คุณกำลังคิดอะไรคะนะเรื่องที่คุณเล่ามาทั้งหมดนะตรงไหนสำคัญที่สุดสำหรับคุณอันนี้ก็จะสะท้อนนะคะให้เขาเห็นนะข้อ5นะคะเราก็นำเขากลับมาสู่ประเด็นที่สำคัญนะคะสิ่งที่เขาแสดงออกเนี่ยนะมันอาจจะออกไปนอกประเด็นนะคะบางทีคนที่มีปัญหาเนาะก็จะเล่าออกไปเยอะแยะมากมายนะคะออกนอกประเด็นนะดังนั้นผู้ให้การปรึกษานะคะต้องใช้ความสุภาพนะคะเพื่อที่จะให้ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยเขาได้ทบทวนนะคะในสิ่งที่พูดว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายของการปรึกษาในครั้งนี้ถือว่าในโปรแกรมนี้อย่างไรบ้างนะคะอย่างเช่นนะคะเป้าหมายของการพูดคุยกันในวันนี้เป็นประเด็นเรื่องอะไรคะใช่มั้ยเพื่อที่จะดึงให้เขากลับมานะคะกรณีที่เขาออกนอกเรื่องไปนะคะสรุปได้ว่านะคะแนวทางของการทำให้กระจ่างนะคะก็คือการช่วยให้ผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยคะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอันนี้ในส่วนประโยชน์ของผู้ให้บริการปรึกษานะเราก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะส่วนผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะเขาก็ได้เล่าในสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์นะคะหรือว่าในสิ่งที่ยังไม่กระจ่างนะคะตัวอย่างคำพูดนะคะก็คือการเลือกใช้ข้อความที่มีความสำคัญใช้ถ้อยคำน้ำเสียงท่าทางการพูดนะคะด้วยความสุภาพอ่อนโยนนะคะรวมทั้งใส่ใจต่อความรู้สึกของผู้รับบริการปรึกษานะคะสิ่งที่สำคัญเลยนะคะก็คือเราต้องไม่ใช้คำพูดที่ทำให้ผู้รับบริการปรึกษารู้สึกว่าได้รับการตำหนินะคะหรือ CEO เนี่ยรู้สึกรำคาญนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะต่างๆนะคะในสถานการณ์เนาะตัวอย่างนี้นะคะนิสิตสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะในเอกสารนะคะในคู่มือนะหรือในตำราที่นิสิตได้รับไปนะคะก็จะมีตัวอย่างต่างๆนะคะสามารถที่จะไปทำความเข้าใจได้นะคะ
่อมานะคะทักษะการตีความนะคะในทักษะการตีความก็เช่นเดียวกันค่ะก็จะพูดถึง3ประเด็นนะคะในทักษะของการตีความเนี่ยนะคะก็เป็นทักษะที่ใช้ในการอธิบายนะคะในการพิจารณาถึงสาเหตุและผลของพฤติกรรมนะต่อสถานการณ์ซึ่งทักษะของการตีความเนี่ยค่ะก็จะช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษานะคะได้พิจารณาตนเองนะคะในมุมมองที่ต่างไปจากเดิมนะคะพิจารณาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมนะคะทักษะการตีความเนี่ยบางครั้งนะคะมันก็มีความละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นจึงควรใช้หลังจากที่ได้มีสัมพันธภาพที่ดีนะคะแล้วก็เกิดความคุ้นเคยกันแล้วนะคะนะคะการตีความใช้ไปเพื่ออะไรนะคะใช้เพื่อที่จะให้ CL เนี่ยค่ะได้วิเคราะห์สภาพการพฤติกรรมนะคะและผลที่เกิดขึ้นตามมานะคะเข้าใจว่าสาเหตุนะที่ทำให้เกิดปัญหาความไม่สบายใจเนี่ยนะมันมีความเป็นเหตุเป็นผลกันนะเมื่อพิจารณาแล้วเนี่ยความเป็นเหตุเป็นผลของเขาเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะคะได้เห็นถึงความเชื่อมโยงนะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกการกระทำเนี่ยคะมันมีเหตุนะครับแล้วผลก็ตามมานะคะการพิจารณาช่วยทำให้เกิดสติมากกว่าอารมณ์นะคะแล้วก็มองเห็นปัญหาได้ตรงตามความเป็นจริงนะแล้วก็เข้าใจว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็เกิดจากความที่ไม่สมเหตุสมผลเพราะฉะนั้นก็ต้องมาหาเหตุและผลนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีความสมเหตุสมผลเพิ่มมากขึ้นนะคะทักษะนี้นะคะก็ยังช่วยให้ CL เนี่ยนะคะมีการป้องกันตนเองนะเมื่อกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นในอนาคตเนี่ยค่ะเขาก็มีแนวทางว่าจะไปใช้ในการวิเคราะห์นะคะพิจารณาเหตุและผลนะคะของการกระทำนะได้อย่างไรบ้างนะคะงั้นวัตถุประสงค์ของการตีความก็คือช่วยให้เขาได้พิจารณานะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะได้ตรงตามความเป็นจริงนะคะเห็นความสัมพันธ์เหตุและผลนะคะเข้าใจทบทวนนะคะแล้วก็นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มมากขึ้นนะคะหลักของการตีความนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะคอร์เซเลอร์เนี่ยค่ะใช้ข้อความ2ข้อความเชื่อมต่อกันนะคะคือข้อความเนี่ยอาจจะนำด้วยเหตุแล้วก็ตามด้วยนะคะเช่นเหตุจากที่คุณเล่ามานะคะคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะหัวหน้าจึงมอบหมายงานให้คุณนะเหตุมีความรับผิดชอบหัวหน้าจึงมอบหมายงานให้หรือจะเอาผลขึ้นก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ตามด้วยเหตุนะคะผลก็คือหัวหน้ามอบหมายงานให้คุณทำนะเพราะคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเห็นไหมคะอันนี้หลักของการตีความก็คือว่าใช้คำพูดที่สั้นนะคะแสดงถึงเหตุและผลนะใส่ใจต่อผลนะที่เกิดขึ้นจากการตีความด้วยนะคะเราต้องดูปฏิกิริยานะที่เกิดขึ้นว่าเมื่อผู้ให้การปรึกษาเนี่ยค่ะตีความไปแล้วนะซึ่งการตีความเนี่ยก็ต้องระมัดระวังว่าไม่ตีความในสิ่งที่เขาเสนอคิดไปเองนะคะแต่จะตีความจากสิ่งที่ CL เนี่ยเขาเล่าแล้วก็ระบายออกมานะคะใช้ข้อความที่มีการเชื่อมโยงกันนะคะที่แสดงถึงความเป็นเหตุและความเป็นผลนะข้อความ1เป็นข้อความนําได้ข้อความ1 นะคะก็เป็นข้อความตามนะดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะตีความนะคะแนวทางที่สำคัญก็คือต้องศึกษาข้อมูลพื้นฐานนะคะที่ได้มาจากการเล่าระบายนะเราต้องฟังเนื้อหาให้เข้าใจนะคะไม่ใช่ตีความจากความคิดการคาดการณ์หรือประสบการณ์ของผู้ให้การศึกษานะคะอันนี้ต้องระวังนะแต่เราตีความจากสิ่งที่เขาได้ระบายออกนะคะแล้วก็มาเรียบเรียงถ้อยคำใหม่นะคะโดยใช้ข้อความที่เป็นเหตุและเป็นผลต่อกันนะคะก็อย่างเช่นคุณผิดหวังเพราะไม่ได้รับการเงื่อนขั้นเงินเดือนนะคะก็ผลก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยเหตุนะคะอันที่3นะคะภาษาที่ใช้ในการตีความนะคะต้องกระทัดรัดชัดเจนนะง่ายต่อความเข้าใจนะคะครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญนะสิ่งที่เป็นข้อควรระวังก็คือว่าเราต้องไม่ใช้คำพูดนะคะที่แสดงถึงการเข้าใจผิดนะที่ทำให้เกิดความรู้สึกทางลบในทางที่ไม่ดีนะอันนี้ต้องระวังเป็นอย่างมากนะคะแล้วเมื่อตีความไปแล้วนะคะต้องสังเกตปฏิกิริยาของ CL ค่ะว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะคะเขายอมรับหรือไม่ยอมรับหากว่าเกิดปฏิกิริยาทางลบนะคะต้องสร้างความรู้สึกที่ดีก่อนนะคะแล้วค่อยไปดำเนินการในขั้นต่อไปไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยนะคะเคสก็อาจจะไม่ให้ความร่วมมือนะคะเขาก็อาจจะ drop out นะคะหรือออกการคันนะคะไม่มารับการปรึกษาอีกก็จะไม่จบกระบวนการนะคะสุดท้ายค่ะก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการตีความก็คือการที่ช่วยให้

้ CL เนี่ยค่ะสามารถตีความได้ด้วยตนเองนะคะอันนี้เราจะทำได้ยังไงนะคะในการก่อนที่จะจบเซสชันนะคะเราอาจจะใช้คำถามนะคะหรือการกระตุ้นให้เขาเกิดการตีความเช่นจากเรื่องที่เราคุยกันวันนี้นะคะลองทบทวนแล้วสรุปซิว่าเพราะอะไรคุณจึงผิดหวังนะคะเพราะอะไรนะมันก็จะมีเหตุนะคะแล้วก็ผลตามมานะงั้นสรุปนะคะแนวทางการตีความนะคะก็ดังที่อาจารย์ได้พูดไปนะคะต้องฟังรับรู้ข้อความเรียงประโยคใหม่ใช้ภาษาที่ชัดเจนนะคะสังเกตปฏิกิริยานะคะแล้วก็มุ่งหวังการไปใช้ในอนาคตได้นะคะตัวอย่างคำพูดที่ใช้ในการตีความนะคะก็มีหลายตัวอย่างนะคะนิสิตสามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะในเอกสารนะคะทักษะของการเผชิญเป็นทักษะที่ใช้นะเพื่อที่จะช่วยให้ CL นะคะได้มองเห็นถึงความขัดแย้งความไม่สอดคล้องกันระหว่างความคิดความรู้สึกและการกระทำนะเผชิญกับความไม่สอดคล้องของตนเองนะคะไม่ใช่เผชิญกับสิ่งอื่นๆนะเพราะนั้นเนี่ย CO นะคะก็ควรสนับสนุนให้ CL นะคะได้เผชิญกับความขัดแย้งนะที่เกิดขึ้นซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นความขัดแย้งที่เขาไม่เคยรู้ตัวมาก่อนนะคะหรืออาจจะเป็นการขัดแย้งนะคะที่หลีกเลี่ยงนะคะดังนั้นเนี่ยCO นะคะก็ใช้ข้อความที่ตรงไปตรงมาจริงใจความปรารถนาดีมีความสุภาพนะคะในการที่จะช่วยให้ CL เนี่ยได้เผชิญกับสถานการณ์ปัญหาของตนเองนะคะวิธีการที่จะใช้ในการสื่อสารนะคะเพื่อจะช่วยให้ผู้รับบริการเนี่ยได้เผชิญกับความสอดคล้องของตนเองนะคะอันที่หนึ่งก็คือต้องช่วยให้เขาเนี่ยได้รับรู้ถึงความไม่สอดคล้องหรือสิ่งที่ขัดแย้งนะอาจจะเป็นสิ่งที่เขาได้มองข้ามไปนะคะตัวที่จะมาเชื่อมนะคะแสดงถึงความขัดแย้งเนี้ยนะคะเราจะใช้คำว่าและนะเป็นการเชื่อมโยงข้อความที่ขัดแย้งกันนะคำว่าแต่ใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะแต่ก็จะทำให้ต้องค้นหาคนผิดนะคะแล้วก็เขาก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับถูกตำหนินะคะความขัดแย้งในตัวบุคคลเนี่ยนะคะที่มักพบในการปรึกษาเนี่ยค่ะก็จะมีการขัดแย้งระหว่างคำพูดกับการแสดงออกนะคะเช่นฉันไม่ได้รักเขาแล้วนะคะแต่สีหน้าท่าทางที่ไม่ดีนะคะหรือขัดแย้งระหว่างความเชื่อส่วนตัวนะคะเช่นผมคิดว่าการใส่เสื้อสีมงคลเนี่ยมันช่วยให้ค้าขายดีนะแต่ผมก็ทำตามแต่มันก็ขายไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะก็เป็นความขัดแย้งกันนะคะหรือความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่รู้กับสิ่งที่ทำนะเช่นคุณรู้ว่าการออกกำลังกายเนี่ยทำให้ร่างกายแข็งแรงนะแต่คุณก็ไม่ได้ไปออกกำลังกายตามแผนที่วางไว้นะคะเขาก็มีการขัดแย้งกันนะหรือความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่บอกว่าจะทำกับสิ่งที่ทำจริงนะสิ่งที่บอกว่าจะทำก็คือเราจะควบคุมค่าใช้จ่ายแต่สิ่งที่ทำจริงก็คือช้อปปิ้งไปหมดนะคะตามที่ต้องการนะหรืออาจจะเป็นการขัดแย้งนะคะระหว่างการพูดที่เคยพูดไว้แบบนึงก็ทำแบบนึงนะคะเช่นพูดว่าเราจะตื่นแต่เช้านะเราก็ทำอีกแบบหนึ่งนะคะหรืออาจจะเป็นความขัดแย้งระหว่างประสบการณ์ในวัยเด็กนะคะกับชีวิตในปัจจุบันนะเช่นวัยเด็กเป็นคนขยันเรียนในปัจจุบันเนี้ยก็เป็นคนขี้เกียจนะคะหรืออาจจะเป็นความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่อยากเป็นอยากทำกับสิ่งที่ต้องเป็นต้องทำจริงๆนะอยากมีความมั่นคงทางการเงินนะคะแต่กลับใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะคะนั้นวัตถุประสงค์ในการเผชิญเนี่ยก็คือช่วยให้ CL เนี่ยได้ตรวจสอบอารมณ์นะคะโดยที่ปราศจากการต่อต้านนะคะและไม่พยายามที่จะต้องป้องกันตนเองนะคะอันที่สองเนี่ยให้เขาได้ตรวจสอบความรู้สึกความคิดนะคะและการกระทำของตัวเองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากความไม่สอดคล้องไหมนะซึ่งความไม่สอดคล้องโดยทั่วไปเนี่ยนะคะมันก็จะมีความไม่สอดคล้องนะคะหรือความขัดแย้งของความคิดกับความรู้สึกนะคะความคิดกับการกระทำความรู้สึกกับความกระทำกับการกระทำนะคะหรืออาจจะเป็นการผสมปนเปกันไปเลยนะระหว่างความคิดความรู้สึกและการกระทำนะคะก็เป็นการให้เขาได้ช่วยตรวจสอบนะคะเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงนะคะทำให้เกิดการผ่อนคลายนะคะว่าความขัดแย้งเนี่ยนะทุกคนก็เกิดขึ้นได้นะเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปนะคะเขาจะได้เกิดกำลังใจนะคะในการที่จะร่วมมือนะคะให้ถึงบรรลุซึ่งเป้าหมายที่ต้องการนะคะสิ่งที่ควรระวังค่ะในการที่จะใช้ทักษะการเผชิญนะคะก็คือเราต้องไม่ไปจี้จุดอ่อนนะคะหรือไปเอาลักษณะที่เป็นลักษณะด้อยนะคะของ CL แต่เป็นการกระตุ้นให้เห็นถึงว่าการที่เขาไม่สามารถแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่นั้นเนี่ยเป็นเพราะว่ามันเกิดความขัดแย้งอยู่นะคะบุคลิกภาพในการที่จะใช้

ษะนี้ก็ต้องมีความอ่อนโยนนะคะมีความใส่ใจถึงใจแล้วก็มีสัมพันธภาพที่ดีนะคะอันgrounding นะคะได้แนะนำนะหลักการและแนวทางการเมืองเชิงคือต้องมั่นใจก่อนนะคะว่าเกิดสัมพันธภาพที่ดีนะและระยะเวลาในการสร้างสัมพันธภาพก็ให้ยาวนานเหมาะสมค้นหาแรงจูงใจได้แล้วก็ใช้ทักษะนี้นะคะเพื่อที่จะท้าทายให้ CL เนี่ยนำจุดเด่นของตนเองออกมาใช้นะคะแล้วก็ให้ CEO เนี่ยได้พูดระบายออกมาสุดนะเพื่อที่จะให้เห็นว่าในสถานการณ์ปัญหาของเขาเนี่ยอะไรที่มันขัดแย้งกันนะไม่สอดคล้องกันนะคะให้โอกาสเขาเล่านะคะแล้วก็ทำการเชื่อมโยงนะคะในสิ่งที่เกิดความขัดแย้งกันนะนั้นทักษะการเผชิญเนี่ยก็จะมีผลดีนะคะก็คือทำให้ CL นะคะได้เกิดการตระหนักรู้ต่อปัญหานะคะมีแนวทางในการจัดการกับปัญหาเผชิญอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็หลุดพ้นจากความคิดต่างๆที่อาจจะหลีกเลี่ยงไม่กล้าเผชิญนะคะแล้วก็เป็นทักษะที่นำมาใช้เนี่ยแม้ว่าจะทำให้ CL รู้สึกไม่สบายใจเนาะเพราะบางครั้งเขาอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเขาแสดงถึงความอ่อนแอนะคะขัดมีความขัดแย้งกันนะคะมีความไม่สอดคล้องนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยค่ะก็ช่วยทำให้เขาเนี่ยสามารถก้าวข้ามนะคะเรียนรู้แล้วก็มีความเข้มแข็งนะคะในการที่จะใช้ชีวิตได้ต่อไปนะคะนั้นหลักการของการเผชิญนะคะก็จะใช้เมื่อผู้ให้การปรึกษาเนี่ยสังเกตเห็นความไม่สอดคล้องกันนะมีคำพูดต่างๆที่แสดงถึงความไม่สอดคล้องนะคะแล้วเราก็สะท้อนนะโดยมีคำว่าและนะเพื่อเชื่อมโยงระหว่างข้อความที่เกิดความขัดแย้งกันนะฮะอันนี้สำหรับตัวอย่างนะคะจะให้ตัวของแนวทางการตอบไว้นะคะนิสิตก็อ่านก่อนนะคะอ่านลองเขียนทำนะสุดท้ายถ้าไม่ได้นะคะเราก็ค่อยไปเปิดดูเฉลยนะเพื่อเป็นแนวทางในการที่จะเรียนรู้นะคะนอกจากนี้ก็ควรที่จะฝึกนะคะอาจจะเป็นการฝึกกับตนเองก่อนนะคะค้นหาความขัดแย้งของตนเองนะคะลองใช้ข้อความที่มันเชื่อมโยงกันระหว่าง2ข้อความนะคะแล้วก็เลือกการจัดการแนวทางที่เหมาะสมนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างคำพูดนะคะตามที่ได้อธิบายไปนะคะก็หมดแล้วนะคะวันนี้นะคะสำหรับทักษะการปรึกษานะคะก็เป็นทักษะการสะท้อนความรู้สึกนะการทำให้กระจ่างนะคะการตีความการเผชิญนะคะก็หวังว่านะคะนิสิตนักศึกษาทุกคนเนี่ยนะคะก็จะได้มีแนวทางนะคะในการที่จะนำไปเป็นต่อยอดนะคะในการศึกษาเพิ่มเติมนะคะจากผลงานต่างๆแล้วก็ฝึกปฏิบัตินะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอสิ้นสุดการบรรยายเพียงเท่านี้นะคะสวัสดี

0: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จำเนียรราชแพทยาคมนะคะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของประชากรตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่างค่ะประชากรกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่างนะคะก็มีความสำคัญกับงานวิจัยมากนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูความหมายของประชากรกลุ่มตัวอย่างแล้วก็มาดูลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ดีนะคะประชากรนะคะโดยทั่วไปก็จะมีการแบ่งหัวข้อออกเป็นประชากรและประชากรสำหรับการวิจัยนะคะผู้ที่ทำการวิจัยควรจะต้องทำความเข้าใจว่าประชากรโดยทั่ว

ไปกับประชากรที่จะเป็นใช้ในการทำวิจัยเนี่ยจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันนะคะก็เพราะว่าบางทีประชากรสำหรับการวิจัยอาจจะไม่ใช่ประชากรกลุ่มใหญ่ที่มีทั้งหมดนะคะอาจจะต้องเลือกที่เหมาะสมกับหัวข้อสำหรับการวิจัยด้วยนะคะความหมายของคำว่าประชากรก็คือหน่วยที่ใช้ในการศึกษานะคะก็อาจจะแบ่งเป็นกลุ่มบุคคลเป็นบุคคลเป็นองค์การเป็นระบบราชการหรือเป็นหน่วยงานหน่วยวัฒนธรรมนะคะซึ่งทั้งหมดเหล่านี้นะคะในการกำหนดประชากรก็จะต้องมีการกำหนดในเรื่องของคุณสมบัติซึ่งจะต้องถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ของการทำวิจัยด้วยนะคะจากที่อาจารย์ได้พูดไปนะเราจะเห็นได้ว่าประชากรนะคะก็จะแบ่งออกได้เป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะก็เพราะฉะนั้นถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตก็จะหมายถึงบุคคลเป็นกลุ่มบุคคลนะคะหรืออาจจะเป็นจำนวนอาจจะเป็นสัตว์อะไรต่างๆนะคะนับได้เป็นจำนวนตัวแต่ถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็อาจจะเป็นพวกหน่วยงานต่างๆองค์การต่างๆนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับงานวิจัยที่เราต้องทำค่ะจำนวนสิ่งที่จะนับได้นะคะประชากรเนี่ยก็จะหมายถึงสิ่งที่เป็นบุคคลอาจจะเป็นข้าราชการอาจจะเป็นจำนวนเงินก็ได้นะคะเช่นจำนวนงบประมาณนะคะแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่ประชากรที่เป็นประเภทที่นับไม่ได้นะคะก็อาจจะมีสิ่งที่นับได้แต่ว่าอาจจะนับยากนะคะเช่นเป็นข้าราชการที่คอร์รัปชันแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นประชากรได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นประชากรที่ในรูปแบบที่มีลักษณะที่นับไม่ได้นะคะแนวทางในการพิจารณาการกำหนดประชากรนะคะเวลาที่เราจะมีการกำหนดประชากรกำหนดคุณสมบัติประชากรนะคะปัจจัยแรกเลยคือเราจะต้องพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการวิจัยค่ะงานวิจัยนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดว่าประชากรที่เราจะต้องศึกษานั้นเนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนจะเป็นใครนะคะเพราะฉะนั้นในการเลือกหัวข้อที่สอดคล้องกับชื่อเรื่องเนี่ยนะคะก็จะทำให้เราเลือกประชากรที่ถูกต้องนะคะเช่นนะคะแรงจูงใจในการเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนในร้อยตำรวจของนักเรียนในร้อยตำรวจประชากรที่เราจะศึกษาก็คือนักเรียนที่มาสมัครเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจนะคะคงจะไม่ใช่เป็นนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนหรือว่าเป็นนักเรียนชายที่เรียนในโรงเรียนมัธยมทั่วๆไปนะคะก็จะเป็นกลุ่มเฉพาะขึ้นมานั่นเองนะคะส่วนประการที่2นะคะก็คือพิจารณาตามปัญหาเฉพาะเรื่องนะคะที่จะทำการศึกษานั้นๆนะคะเช่นนะคะถ้าเราต้องการศึกษาเรื่องปัญหาแรงงานเราก็ต้องไปใช้ประชากรที่เป็นแรงงานนะคะถ้าหากว่าเราจะศึกษาเกี่ยวกับปัญหานะคะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะก็จะเป็นประชากรอีกกลุ่มนึงนะคะซึ่งก็แล้วแต่ว่าบุคคลนั้นเนี่ยนะคะประชากรจะเป็นประชากรเฉพาะที่เหมาะสมกับหัวข้อใดนั่นเองนะคะส่วนประการที่3นะคะเราก็จะพิจารณาจากขอบเขตของงานวิจัยนะคะว่างานวิจัยนั้นเนี่ยชื่อหัวข้อได้มีการระบุไหมว่าเป็นบุคคลกลุ่มไหนนะคะเช่นถ้าหากเป็นงานวิจัยที่เน้นในเรื่องของนักศึกษาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็หมายความว่าเราจะเจาะจงเฉพาะนักศึกษาที่อยู่ในวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งจะไม่ใช่วิชาเอกทางด้านท้องถิ่นจะไม่ใช่วิชาเอกทางด้านนโยบายสาธารณะแบบนี้เป็นต้นนะคะแนวทางนะคะในการที่จะพิจารณาการกำหนดประชากรนะคะก็จะมีลักษณะอย่างที่อาจารย์บอกไปก็คือเราจะเน้นไปที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะถัดไปนะคะเราจะมาดูกันเมื่อเราทราบว่าประชากรคืออะไรแล้วเราควรจะรู้จักคำว่ากลุ่มตัวอย่างเพราะกลุ่มตัวอย่างเป็นส่วนหนึ่งค่ะของประชากรที่ผู้วิจัยได้เลือกมาใช้เป็นตัวแทนในการศึกษานะคะแล้วก็การที่เราจะเลือกกลุ่มตัวอย่างก็จะต้องมีลักษณะที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรด้วยนะคะลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ดีเป็นอย่างไรบ้างนะคะประการแรกค่ะต้องเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรนั่นคือจะต้องมีคุณสมบัติที่ใกล้หรือเหมือนมากที่สุดนะคะเท่าที่จะมากได้เลยเพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นยำในการวิเคราะห์และได้ผลจากการวิจัยนะคะลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่ดีที่2นะคะคือจะต้องเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลได้ถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดค่ะลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ดีประเภทที่3นะคะก็คือต้องสามารถให้ข้อมูลได้ตรงตามความต้องการนะคะโดยที่จะเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดเพราะในการทำวิจัยนะคะจะมีงบประมาณจำกัดจะมีเวลาจำกัดการที่เราเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ดีจะช่วยทำให้งานวิจัยเราเนี่ยนะคะได้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องและไม่ต้องเสียเวลาในการมาทำซ้ำค่ะข้อที่4นะคะ

ะลักษณะก็คือจะต้องมีขนาดที่เหมาะพอเหมาะขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่พอเหมาะเนี่ยนะคะก็จะสามารถเป็นตัวแทนที่ดีและสามารถจะทำให้ได้ผลการวิจัยที่ถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้มากค่ะข้อที่5นะคะข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างจะต้องเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ดังนั้นนะคะการที่เราได้กลุ่มตัวอย่างที่ดีจะทำให้เราไม่ต้องเก็บข้อมูลซ้ำนะคะหรือไม่ว่าจะเก็บครั้งใดก็จะได้ผลตรงตามกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ดีนะคะและข้อที่6ค่ะมีความคล่องตัวนะคะหมายความว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างสามารถที่จะเพิ่มหรือลดได้นะคะก็ให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือความสมดุลกับผลของการวิจัยนะคะหรือประสิทธิภาพของการวิจัยค่ะในสิ่งที่อาจารย์พูดไปนะคะเราก็จะมารู้จักแล้วนะคะว่าประชากรคืออะไรกลุ่มตัวอย่างคืออะไรและลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ดีเป็นอย่างไรคิดว่านักศึกษาน่าจะนำความรู้นี้นะคะไปใช้ในการคัดเลือกต่างๆในงานวิจัยได้ค่ะ

สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จำเนียรราชแพทยาคมนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของการสุ่มตัวอย่างนะคะการสุ่มตัวอย่างนะคะก็จะเป็นการเลือกนะคะตัวแทนนะคะที่จะมาเป็นตัวแทนของประชากรเพื่อใช้ในการศึกษาและทำการวิจัยนะคะโดยการเลือกนั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์นะคะของการสุ่มตัวอย่างที่ดีนะคะการสุ่มตัวอย่างเนี่ยนะคะเป็นการเลือกนะคะจากประชากรกลุ่มใหญ่ที่เรามีนะคะมาเป็นตัวอย่างที่มีความเที่ยงตรงแล้วก็ให้ข้อมูลที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องมีกระบวนการในการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมนะคะในกระบวนการสุ่มตัวอย่างนั้นนะคะประการแรกคือเราจะต้องพิจารณาวัตถุประสงค์นะคะนั่นก็หมายความว่าวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนะคะคืออะไรหัวข้อของงานวิจัยคืออะไรนะคะขอบเขตของงานวิจัยแล้วก็ปัญหาของการวิจัยก็จะทำให้เรามีการสุ่มตัวอย่างและเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ดีนั่นเองนะคะประเด็นที่2นะคะเป็นเรื่องของการกำหนดประชากรนะคะถ้าหากว่าเรามีการกำหนดคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของประชากรได้อย่างดีแล้วนะคะก็จะทำให้เรารู้ว่าการสุ่มตัวอย่างนั้นประชากรเป็นใครหมายถึงใครหมายถึงอะไรทำงานที่ไหนและควรจะดำเนินการเมื่อไหร่นะคะในการสุ่มตัวอย่างนั้นก็จะทำได้อย่างสมบูรณ์และเหมาะสมมากขึ้นค่ะประการที่3นะคะการกำหนดกรอบตัวอย่างนะคะกรอบตัวอย่างนั้นก็คือเราจะต้องมีการระบุนะคะจำนวนของกลุ่มตัวอย่างประเภทของประชากรคุณสมบัติต่างๆนะคะซึ่งทั้งหมดเนี้ยนะคะก็จะมีสิ่งที่เรามันจะต้องมีหลายสิ่งประกอบกันนะคะเช่นจะต้องมีรายชื่อของหน่วยงานจะต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็มีเรื่องของการคัดเลือกที่ดีด้วยนั่นเองนะคะประการที่4นะคะก็คือการกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างนะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมีการพูดถึงวิธีการสุ่มตัวอย่างนะคะที่โดยไม่ใช้ความน่าจะเป็นและอีกแบบหนึ่งนะคะก็เป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นนะคะอันนี้เราก็จะมีการไปพูดถึงนะคะในลำดับต่อไปนะคะส่วนประการที่5นะคะก็คือการกำหนดนะคะขนาดของกลุ่มตัวอย่างนะคะเพื่อให้มีขนาดที่เหมาะสมสามารถจะเป็นตัวแทนของประชากรนะคะที่ดีแล้วก็สามารถจะทำให้เราได้ข้อมูลที่ดีสิ่งนี้ก็จะทำให้เกิดงานวิจัยนะคะที่มีคุณภาพนะคะเนื้อหามีความถูกต้องและมีการประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะในกระบวนการสุ่มตัวอย่างนะคะประการที่6นะคะก็คือเมื่อได้รู้วิธีการสุ่มตัวอย่างแล้วรู้หลักการดูประเด็นของวัตถุประสงค์นะคะหัวข้อแล้วเราก็จะมาดำเนินการสุ่มตัวอย่างค่ะตามหลักการต่างๆนะคะก็จะมีวิธีการที่ได้พูดไปแล้วว่ามีทั้งการดำเนินการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นและใช้ความน่าจะเป็นอย่างที่บอกไปนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราได้มีการคัดเลือกประโยชน์ของการสุ่มตัวอย่างที่ดีนะคะก็คือถ้าเราได้คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างที่ดีสิ่งที่จะได้ก็คือประหยัดเวลานะคะแล้วก็ประหยัดจำนวนคนไม่ต้องทำซ้ำด้วยนะคะแล้วค่าใช้จ่ายก็จะมีการเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องแล้วก็มีความประหยัดด้วยเช่นกันนะคะประโยชน์ประการที่2นะคะก็คือจะทำให้สามารถเก็บข้อมูลได้นะคะแล้วก็ได้มีความลึกซึ้งได้ข้อมูลถูกต้องนะคะแล้วก็จะทำให้จำนวนตัวอย่างเนี่ยนะคะสามารถจะทำให้เก็บตัวอย่างในเชิงลึกได้นะคะถึงแม้ว่าเราจะมีจำนวนน้อยแต่เป็นจำนวนน้อยที่มีความเหมาะสมก็จะสามารถเป็นตัวแทนของประชากรและได้ผลจากการวิจัยที่ดีขึ้นนะคะนั่นเอง

ส่วนประการที่3นะคะก็คือจะทำให้การวิจัยนั้นมีความเป็นไปได้มากขึ้นนะคะเพราะว่างานวิจัยบางเรื่องเนี่ยนะคะจำเป็นที่ไม่สามารถจะใช้ประชากรทั้งหมดได้เราก็จึงต้องมีการหาตัวแทนนะคะอันนี้ก็มันก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่างที่ดีนั่นเองนะคะที่พูดไปนะคะก็จะเป็นความสำคัญของการสุ่มตัวอย่างกระบวนการความหมายต่างๆนะคะซึ่งก็จะมีความเชื่อมโยงกับเรื่องของประชากรและกลุ่มตัวอย่างนั่นเองเพราะฉะนั้นการสุ่มตัวอย่างที่ดีถ้าได้ตัวอย่างที่ดีก็จะทำให้การดำเนินงานวิจัยได้ผลดีมีความประหยัดและได้ข้อมูลที่มีความลึกซึ้งต้องค่ะสวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จำเนียรราชแพทยคมนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของการคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีความสำคัญกับการทำการวิจัยดังนั้นถ้าหากว่าเราต้องการจะเลือกขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมกับงานวิจัยนะคะก็จะมีวิธีการในการที่จะหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้หลายวิธีค่ะวิธีแรกนะคะก็คือการคำนวณโดยการใช้สูตรค่ะปกตินะคะก็จะมีทั้งสูตรที่ง่ายนะคะแล้วก็ทำให้สามารถจะคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้นะคะที่นิยมใช้กันเยอะก็จะเป็นการใช้สูตรหาความคลาดเคลื่อนตามมาตรฐานของทาโร่ยามาเน่นะคะหรือว่าสูตรที่เป็นการยากต่อการนำไปใช้นะคะเช่นวิธีของบาล็อกหรือวิธีของพาเรลนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในที่คำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรนะคะวิธีการคำนวณหาตัวอย่างโดยการใช้สูตรเนี่ยนะคะก็ขอยกตัวอย่างที่ง่ายๆของทาโร่ยามาเน่มานะคะก็จะเป็นการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรนะคะตามที่ปรากฏนะคะที่ในหน้าจอนี้นะคะวิธีการหาคำนวณหาสูตรเนี่ยนะคะก็จะได้มีการแสดงนะคะมีการแทนค่าในตัวของขนาดกลุ่มตัวอย่างขนาดของประชากรทั้งหมดนะคะแล้วก็หาความคลาดเคลื่อนนะคะแล้วก็หาสัดส่วนออกมาก็จะได้จำนวนตัวอย่างที่มีความเหมาะสมนะคะเราก็สามารถจะแทนตัวเลขนั้นเข้าไปในสูตรได้เลยนะคะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีวิธีการที่2ก็คือการกำหนดขนาดตามความต้องการเองของผู้วิจัยนะคะเช่นว่างานวิจัยนั้นเนี่ยผู้วิจัยต้องการที่จะให้ครอบคลุมเนื้อหามากน้อยแค่ไหนก็อาจจะสามารถจะกำหนดตามความเหมาะสมหรือตามความต้องการของผู้วิจัยได้เองนะคะเช่นอาจจะกำหนดไปเลยเช่น5หน่วยงานนะคะ100คนอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถจะกำหนดได้เลยตามความต้องการของผู้วิจัยนะคะประเภทที่3นะคะก็คือการใช้ตารางสถิตินะคะอันนี้ก็จะง่ายตรงที่ว่าเราไม่ต้องมานั่งคำนวณเองนะคะเพราะว่านักวิชาการเนี่ยได้มีการคำนวณหาระดับของความเที่ยงตรงและความแม่นยำของสูตรมาแล้วนะคะดังนั้นในการคาดเคลื่อนต่างๆเนี่ยนะคะก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเราก็กำหนดแทนค่าไปเลยนะคะได้นำมาให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบสำเร็จรูปนะคะเราก็สามารถจะแทนค่าไปเลยเช่นว่าเรามีประชากร100คนขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมควรจะเป็นเท่าไหร่นะคะเช่นในตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่นขนาดที่เหมาะสมนะคะ100คนก็จะได้ตัวอย่างอยู่ที่ประมาณนะคะ 70-80% ตามนี้นะคะก็จะมีตัวเลขขึ้นมาให้เราเห็นชัดเจนเลยดังนั้นถ้าหากว่าจำนวนประชากรเนี่ยมีจำนวนมากนะคะเป็นหลายร้อยหลายพันเราก็สามารถจะดูแทนค่าจากตารางได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างนะคะที่เหมาะสมก็จะมีได้หลายวิธีนะคะตามที่อาจารย์ได้พูดไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จำเนียรราชแพทยคมนะคะวันนี้นะคะก็จะมาพูดกันในเรื่องของวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นนะคะในวิธีการสุ่มตัวอย่างเนี่ยโดยปกติจะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นและแบบใช้ความน่าจะเป็นนะคะในวันนี้อาจารย์จะมาพูดนะคะในส่วนของการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็นโดยปกติจะมักจะทำกันใน3วิธีการนะคะก็คือประการแรกนะคะก็คือการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญนะคะประเภทที่2ก็คือการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้าและประเภทที่3คือการสุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์นะคะเรามาดูกันในประเภทแรกเลยนะคะการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็นแบบที่เรียกว่าการสุ่มแบบบังเอิญโดยปกติ

นะคะคำว่าบังเอิญก็คือไม่ได้มีหลักเกณฑ์ไม่ได้มีความยุ่งยากสะดวกแล้วก็สะดวกในการที่จะเก็บข้อมูลนะคะหมายความว่าเมื่อเราไปเจอบุคคลใดโดยบังเอิญเราก็สามารถจะคัดเลือกได้เลยโดยที่ขอให้มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามกับกลุ่มตัวอย่างที่เราต้องการนะคะเราก็สามารถจะเลือกได้เลยอันนี้ก็คือเป็นความสะดวกนะคะแล้วก็ทำให้ได้รวดเร็วนะคะได้ประชากรที่มีคุณสมบัติตามความต้องการที่จะเก็บข้อมูลได้ด้วยนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังนะคะก็คือการที่เราจะแปรผลจากการใช้กลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญนี้นะคะก็คือจะทำให้ได้ข้อมูลแค่เพียงพื้นฐานนะคะเพราะอาจจะมีความคลาดเคลื่อนหรืออาจจะมีความลำเอียงในการเลือกแบบบังเอิญนั่นเองนะคะประการที่2นะคะก็คือการสุ่มแบบโควต้าคำว่าโควต้าก็คือการกำหนดขนาดนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีลักษณะที่เป็นระบบมากกว่าการสุ่มแบบบังเอิญนะคะก็คือจะต้องมีการระบุคุณสมบัตินะคะแล้วก็มีการกำหนดขนาดเช่นร้อยละ10ร้อยละ20ของประชากรเป็นต้นนะคะในการสุ่มแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นประเภทนี้นะคะก็จะต้องดูว่าสัดส่วนนะคะคือไม่ว่าจะเรื่องของเพศอายุอาชีพการศึกษาเนี่ยในสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างนั้นมีจำนวนเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็มากำหนดโควต้าว่าจำนวนปริมาณเท่าไหร่จึงจะเพียงพอต่อการเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ดีสำหรับการวิจัยของเรานะคะอันนี้ก็แต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้แบบบังเอิญนะคะคือเราจะกำหนดสัดส่วนไปเลยเช่นว่าเป็นร้อยละ20ของประชากรแต่ละกลุ่มนะคะก็อย่างเช่นนะคะถ้าหากว่าเรามีประชากรหลายกลุ่มและเรามีการกำหนดนะคะร้อยละ20ของแต่ละกลุ่มประชากรนะคะเราก็จะคัดเลือกมาเลยว่าตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราต้องการศึกษาปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรองค์การบริหารส่วนตำบล นะคะในอำเภอใดอำเภอหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีหลายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่อยู่ในอำเภอนั้นเราก็ดูเลยว่าแห่งที่1สมมุติว่ามีประชากร60คนนะคะแห่งที่2มีประชากร50คนแห่งที่3มีประชากร35คนแห่งที่4มีประชากรอยู่50คนเราก็จะเห็นเลยว่ากลุ่มตัวอย่างที่เราจะได้เมื่อคำนวณตาม 20% ของแต่ละกลุ่มแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแห่งที่1เหลือ12คนแห่งที่2เหลือ10คนแห่งที่3 7คนแห่งที่4 10คนรวมทั้งสิ้นนะคะเราก็จะได้ขนาดของคนที่จะเป็นกลุ่มประชากรของเราที่39คนนะคะอันที่3นะคะก็คือการสุ่มตัวอย่างแบบตามวัตถุประสงค์นะคะอันนี้ก็จะเป็นการเจาะจงนะคะที่จะเลือกว่าคุณสมบัติของประชากรที่สอดคล้องกับงานวิจัยเราเนี่ยนะคะจะมีจำนวนเท่าไหร่จึงจะเป็นการเหมาะสมนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการวิจัยแล้วก็ความเหมาะสมของเนื้อหาที่เราต้องการจะทำการวิจัยนั้นนะคะอันนี้ก็ผู้ทำการวิจัยก็สามารถที่จะกำหนดบุคคลได้เลยนะคะตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลเพียงพอที่จะมาดำเนินการเขียนผลวิเคราะห์ของการวิจัยนะคะในการสุ่มตัวอย่างลักษณะนี้นะคะเราก็จะต้องมาดูว่าลักษณะประชากรเนี่ยจะเป็นใครวัตถุประสงค์ในการวิจัยเป็นยังไงนะคะแล้วก็จึงมาพิจารณาตัดสินใจเลือกกลุ่มตัวอย่างนะคะก็จะทำให้ได้ผลนะคะการวิจัยที่ไม่คลาดเคลื่อนไปจากความจริงจนมากเกินไปนะคะวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นนะคะก็สรุปได้ว่าจะมีอยู่3วิธีนะคะวิธีแรกก็คือเป็นการสุ่มแบบบังเอิญวิธีที่2ก็คือเป็นการสุ่มแบบโควต้าและแบบที่3ก็คือขึ้นกับประเภทของงานวิจัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักการนะคะนักศึกษาก็สามารถจะไปเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นได้ตามความเหมาะสมนะคะก็จะมี3วิธีการง่ายๆที่อาจารย์แนะนำไปนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จำเนียรราชแพทยาคมนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นนะคะการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นเนี่ยนะคะโดยหลักการแล้วก็ตามความนิยมนะคะก็จะสามารถทำได้ใน5วิธีการด้วยกันนะคะก็คื
แบบแรกนะคะเราเรียกว่าเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายนะคะแล้วก็แบบที่2นะคะคือการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบแบบที่3คือการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมินะคะและ4ก็คือการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มนะคะแล้วก็แบบที่5นะคะก็คือการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนนะคะการสุ่มตัวอย่างเหล่านี้นะคะก็อยากจะเน้นอยู่ใน2ประเด็นนะคะก็คือในเรื่องของการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายนะคะแล้วก็การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิซึ่ง

เราจะมีการนำสองแบบนี้นะคะมาใช้เยอะในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์นะคะเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะคะว่าในการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายนะคะซึ่งเป็นประเภทแรกเนี่ยนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะโดยปกติแล้วการสุ่มแบบง่ายนะคะเป็นวิธีที่ใช้กันมากนะคะประชากรเนี่ยมีโอกาสในการเลือกเท่าๆกันนะคะแปลว่าไม่ได้มีการเจาะจงนะคะแล้วก็

กำกับนะคะแล้วก็โอกาสในการเลือกก็ขึ้นอยู่กับความง่ายๆก็คือการจับฉลากมาดูกันนะคะว่ารูปแบบของการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายเนี่ยจะมีวิธีการใดบ้างนะคะประการแรกก็คือเราใช้วิธีง่ายๆโดยการจับฉลากอย่างที่อาจารย์พูดไปนะคะการจับฉลากเนี่ยเป็นขั้นตอนก็คือมีการใส่ทำฉลากรายชื่อหรืออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีการไล่หยิบฉลากไปทีละชิ้นทีละใบไล่ไปเรื่อยๆนะคะจนครบตามจำนวนที่เราต้องการนะคะหรือว่าอาจจะหยิบคราวเดียวนะคะให้ได้จำนวนตามที่เราต้องการเลยก็ได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นรายชื่อที่เราจับฉลากได้เนี่ยนะคะก็จะเป็นการเป็นผู้ที่จะมาเป็นกลุ่มตัวอย่างของเรานะคะ2นะคะก็จะเป็นการสุ่มตัวอย่างจากตารางสุ่มตัวเลขนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่มีตัวเลขอยู่แล้วแล้วเราก็สุ่มตัวเลขไปนะคะวิธีการสุ่มวิธีการที่2นะคะเราเรียกว่าเป็นวิธีการสุ่มแบบเป็นระบบนะคะก็คือเราจะมีหมายเลขของประชากรทั้งหมดเลยนะคะมีการให้หมายเลขของรายชื่อของประชากรทั้งหมดไปแล้วเราอาจจะมีการกำหนดนะคะช่วงในการสุ่มเช่นว่าทุกๆหมายเลข5ทุกๆหมายเลข10นะคะแล้วก็จะมีการคัดเลือกนะคะจากรายชื่อที่อยู่ในหมายเลข5หมายเลข10ก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการสุ่มแบบเป็นระบบนะคะและประเภทที่3คือการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมินะคะอันนี้ก็จะมีการลักษณะแบ่งเป็นชั้นนะคะแล้วก็มีการสุ่มทีละชั้นออกมาเป็นสัดส่วนเช่นนะคะเราอาจจะมีการเลือกนะคะหน่วยงานในการทำวิจัยเนี่ยเป็นระดับจังหวัดนะคะมันเลือกมาแล้ว5จังหวัดในแต่ละจังหวัดอาจจะมีหลายอำเภอแล้วก็มาสุ่มเลือกว่าแต่ละอำเภออาจจะเลือกกี่อำเภอดีในแต่ละจังหวัดจะเลือกกี่ตำบลในแต่ละอำเภออะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็เรียกว่าเป็นชั้นภูมิไล่เรียงลงมานะคะในการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมินะคะก็จะมีการแบ่งประชากรออกมาเป็นชั้นๆมีการกำหนดขนาดของแต่ละแบบนะคะหรือว่าอาจจะเป็นสัดส่วนหรือไม่ได้เป็นสัดส่วนก็ได้หลังจากนั้นนะคะเราก็มากำหนดวิธีการสุ่มในแต่ละชั้นว่าจะเลือกขนาดเท่าใดจึงจะมีความเหมาะสมนะคะวิธีการสุ่มสุดท้ายคือแบ่งเป็นกลุ่มนะคะเราเรียกว่าการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มนี้นะคะก็จะเป็นการจัดแบ่งกลุ่มประชากรจากนั้นก็ให้เลือกเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มคือเลือกอาจจะเลือกบางกลุ่มนะคะหรือเลือกทั้งหมดก็ได้นะคะแล้วก็ให้แต่ละกลุ่มนั้นเนี่ยนะคะถ้าหากว่ามีจำนวนมากเราก็มาทำการสุ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะแบบที่5นะคะเราเรียกว่าวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนนะคะอันนี้ก็หลายขั้นตอนก็คืออาจจะใช้หลายวิธีการมาผสมผสานกันนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นนะคะก็จะมีรายละเอียดดังที่อาจารย์ได้พูดไปค่ะสวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จำเนียรราชแพทย์นะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการสุ่มตัวอย่างนะคะความคลาดเคลื่อนนะคะของการสุ่มตัวอย่างนะคะก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะอะไรนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการใช้ค่าสถิติที่แสดงถึงความแตกต่างระหว่างค่าที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างกับค่าที่ได้จากประชากรนะคะก็จะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการที่เราจะคำนวณหาตัวอย่างได้นะคะการคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเนี้ยนะคะก็อาจจะเกิดจากเรามีการคัดเลือกนะคะที่เกิดความลำเอียงของแต่ละกลุ่มหรือแต่ละบุคคลที่จะมาเป็นกลุ่มตัวอย่างนะคะหรือว่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มนะคะซึ่งปกติเนี่ยมักนิยมใช้ที่ระดับความคลาดเคลื่อนที่ร้อยละ95นะคะก็ถ้าหากว่าใช้ความคลาดเคลื่อนในระดับที่แตกต่างไปก็อาจจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลและการได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะที่มีความสมบูรณ์เกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะจริงๆแล้วนะคะถ้าพูดถึงขนาดของกลุ่มตัวอย่างนั้นนะคะก็อาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการสุ่มตัวอย่างนะคะว่าเรามีจุดมุ่งหมายในการที่เราจะคัดเลือกนะคะกลุ่มตัวอย่างนั้นอย่างไรนะคะทรัพยากรแน่นอนค่ะก็หมายถึงในเรื่องของงบประมาณนะว่างบประมาณที่เราได้รับมาสำหรับทำการวิจัยนั้นเนี่ยเรามีมากน้อยแค่ใดเวลาที่เราทำการวิจัยเนี่ยมากน้อยแค่ใดนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนของกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่างเนี้ยนะคะก็จะขึ้นกับทรัพยาก
ากรงบประมาณแล้วก็เวลาที่เราจะทำการวิจัยด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากเราไม่สามารถจะทำการวิจัยได้จากประชากรทั้งหมดนะคะนั้นเราก็ต้องมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีความเหมาะสมกับ

เวลาและทรัพยากรคืองบประมาณของเราด้วยนะคะประเด็นที่3ก็คือในลักษณะของการวิจัยนะคะนั้นการสุ่มตัวอย่างหรือจำนวนของกลุ่มตัวอย่างเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับประเภทของงานวิจัยถ้าหากลักษณะการวิจัยเป็นเชิงปริมาณก็อาจจะมีจำนวนมากได้แต่ถ้าหากเป็นเชิงคุณภาพนะคะก็เราก็จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนของบุคคลที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักของเราในลักษณะที่น้อยลงนะคะประเภทที่3ประเภทสุดท้ายนะคะก็เป็นเรื่องของลักษณะของประชากรนะคะก็กลุ่มประชากรบางประเภทเนี่ยนะคะก็จำเป็นที่จะต้องมีการเลือกว่าควรจะใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวนเท่าใดเพราะว่าอาจจะมีบางครั้งมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถจะเก็บข้อมูลได้นะคะเช่น เกี่ยวกับผู้ต้องหาในคดีหรือต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตหรืออาจจะเป็นประเภทของประชากรที่อยู่ในเรือนจำนะคะตัวอย่างเหล่านี้เป็นต้นนะคะข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่างนะคะก็จะมีความสำคัญสัมพันธ์กันนะคะก็คืออาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนได้นะคะของการสุ่มตัวอย่างนะคะอาจจะเกิดจากความลำเอียงตามที่ได้พูดไปแล้วนะคะนอกจากนั้นข้อควรพิจารณาในการทำการวิจัยนะคะก็ควรจะคำนึงถึงในเรื่องของเวลาในเรื่องของทรัพยากรในเรื่องของประเด็นหรือหัวข้อที่เราทำการวิจัยเนื้อหาของการวิจัยนะคะแล้วก็ปริมาณของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมค่ะ

0: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

หัวข้อที่จะกล่าวถึงเกี่ยวกับเรื่องปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลภาพตอนที่1การประมวลผลภาพดิจิทัลความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลภาพดิจิทัลนะคะเราก็จะมาพูดถึงดิจิทัลอิมเมจโปรเซสซิ่งนะคะเป็นวิธีการที่เกี่ยวกับการจัดการภาพดิจิทัลนะคะผ่านการใช้อัลกอริทึมนะคะซึ่งจะจัดการเป็นขั้นเป็นตอนก่อนที่จะนำไปประมวลผลนะคะที่สำคัญกับการใช้งานได้หลายๆอย่างก็คืออย่างเช่นการจดจำใบหน้านะคะ face recognition นะคะการตรวจจับวัตถุหรือว่า object detection แล้วก็รวมถึงการบีบอัดภาพ image compression นะคะซึ่งการประมวลผลภาพเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สำคัญนะคะโดยเป้าหมายของการประมวลผลภาพนะคะก็คือเพื่อปรับปรุงภาพที่มีอยู่ให้ดีขึ้นนะคะหรือทำการแยกข้อมูลที่สำคัญนะคะที่เราเรียกว่าฟีเจอร์เนี่ยออกจากภาพนะคะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่แอปพลิเคชันของการมองเห็นของคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์วิชั่นเนี่ยจะใช้เป็นพื้นฐานนะคะในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้เชิงลึกหรือดีปเลิร์นนิ่งนะคะแล้วก็รวมไปถึงการประมวลผลเรื่องล่วงหน้าที่เราเรียกว่าพรีโปรเซสซิ่งนะคะซึ่งการทำพรีโปรเซสซิ่งเนี่ยจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพของโมเดลเป็นอย่างมากในการทำงานการจัดการรูปภาพในการเพิ่มหรือการลบวัตถุในภาพนะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชันอีกอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญมากในอุตสาหกรรมบันเทิงภาพดิจิทัลทีนี้ก็ต้องมานิยามความหมายนะคะภาพดิจิทัลคืออะไรนะคะดิจิทัลอิมเมจนะคะก็เราจะแปลงภาพความหมายของภาพดิจิทัลเนี่ยที่เรามองเห็นเนี่ยให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์สองมิตินะคะในรูปของสมการนะคะโดยแสดงให้อยู่ในรูปของฟังก์ชัน fxy นะคะจะแสดงถึงภาพโมโนโครมโมโนโครมหมายความว่ามี1สีก็คือสีขาวกับสีดำนะคะเป็นภาพที่เน้นโทนสีใดสีหนึ่งนะคะที่มีขนาด m คูณ n นะคะโดยที่ x นะคะดูตามสมการเนี่ย x จะแสดงในจำนวนแถวนะคะตั้งแต่0จนถึง m ลบ1ในขณะที่ y จะแสดงตั้งแต่คอลัมน์0จนถึง n ลบ1นะคะในรูปของสมการนะคะดังนั้นเราสามารถที่จะแปลงภาพดิจิทัลนะคะให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์นะคะ2มิติหรือ 2D หรือว่าถ้าเป็น3มิติก็จะเป็นเมทริกซ์3มิติได้นะคะที่เราจะใช้จุดพิกเซลในแต่ละจุดนะคะในแต่ละพิกเซลเนี่ยเราจะแสดงด้วยค่าตัวเลขนะคะซึ่งจะแสดงความเข้มของพิกเซลนะคะหรือความเข้มของสีนะคะในเช่นของในภาพขาวดำนะคะหรือภาพสีเทาเนี่ยค่าเราจะใช้ค่าเดียวนะคะในการแสดงความเข้มของพิกเซลว่าภาพนี้มีสีเทาเข้มเทาอ่อนหรือก็เป็นสีดำนะคะแต่ถ้าเป็นภาพสีเนี่ยเราจะประกอบด้วย3ค่าที่เราเรียกว่า RGB ก็คือ R คือ Red G ก็คือ Green แล้วก็ B ก็คือ Blue นะคะสำหรับแสดงสี3สีนะคะสำหรับภาพนี้ค่ะภาพดิจิทัลสิ่งที่เราเห็นนะคะก็คือเป็นรูปสุนัข2ตัวแต่สิ่งที่อาจารย์เห็นก็คือเมทริกซ์3แผ่นค่ะเมทริกซ์ที่เป็น R G แล้วก็ B นะคะซึ่งเมทริกซ์ก็จะแสดงค่าของสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวนะคะในการแสดงความเข้มของสีภายในแต่ละพิกเซลนะคะจากภาพนี้นะคะภาพนี้เนี่ยเราจะเป็นการกำหนดพิกัดของภาพนะคะว่าอย่างเช่นหูของสุนัขตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะคะก็จะคือเป็นการบอกให้คอมพิวเตอร์สามารถที่จะมองเห็นภาพดิจิทัลเป็นฟังก์ชันที่มีพิกัดหรือโคออร์ดิเนตนะคะแล้วก็ภายในพิกัดนั้นๆก็จะแสดงถึงค่าพิกเซลที่อยู่ภายในภาพส่วนภาพนี้นะคะจะเป็นภาพไบนารีแปลว่า2ก็คือมีค่าตัวเลขแค่0กับ1นะคะ0กับ1เราก็จะแทนที่ว่าสี0เป็นสีดำนะคะ1เป็นสีขาวนะคะซึ่งภาพนี้นะคะก็คือซูมฝากระโปรงมาตรงขอบนะคะเราจะเห็นว่าส่วนที่เป็นสีดำคือเบอร์0นะคะในพิกเซลนั้นมีค่าพิกเซลความเข้มของพิกเซลนั้นเป็น0ก็คือเป็นสีดำนะคะและถ้าเป็นเบอร์1นะคะก็จะเป็นสีขาวนะคะต่อมานะคะชนิดของภาพดิจิทัลนะคะอันนี้คือที่ซูมมานะคะก็เราจะเรียกว่าอย่างแรกก็คือเป็นระดับภาพระดับสีเทานะคะก็คือเกรย์เลเวลอิมเมจนะคะหรือเราจะเรียกว่าโมโนโครมก็ได้นะคะอันนี้ภาพนี้มีขนาด8บิตนะคะ8บิตก็คือมีความหมายคือ2กำลัง8ได้256ดังนั้นความหมายของสีก็จะมีตั้งแต่0สีดำจนถึง255คือสีขาวนะคะดังภาพนี้ที่แสดงเป็นภาพเรือนะคะเสร็จแล้วภาพเรือเฟอร์รี่ค่ะระดับสีเทาบอกค่าพิกเซลโดยที่ค่าในเมทริกขนาด 6x6 เนี่ยก็คือซูมจากบางส่วนของเรือมานะคะก็จะแสดงถึงข้างในเนี่ยถ้าเป็น40กว่าค่าน้อยเนี่ยก็คือเข้าใกล้สีดำแต่ถ้า200กว่าเข้าใกล้สีขาวก็จะออกสีเทาๆนะคะต
ต่อมาในขั้นตอนของการประมวลผลภาพดิจิทัลนะคะก็จะประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ก็คือเป็นเรื่องของเราจะต้องเก็บข้อมูล image acquisition นะคะว่าภาพเนี่ยจะได้มาอย่างไรในการทำ image enhancement นะคะว่าจะปรับปรุงยังไงให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็พูดถึงพอปรับปรุงดีขึ้นเราก็จะไปเก็บ image resolution ไปเก็บเขาจะเก็บที่ไหนนะคะพอเก็บที่ไหน resolve แล้วเราก็จะทำ morphological processing ก็คือจัดการปรับปรุงตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการในการแก้ไขนะคะแล้วก็มาทำ image recognition นะคะก็คือการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับภาพหรือว่าการทำ representation แล้วก็ and description คืออธิบายถึงสิ่งที่เราพบจากข้อมูลที่เราได้นะคะขั้นตอนพื้นฐานของการประมวลผลภาพดิจิทัลเนี่ยก็จะมีรายละเอียดดังเมื่อกี้ที่อาจารย์กล่าวถึงก็คือเรื่องของการได้มาของภาพนะคะก็คือจากกล้องถ่ายภาพกล้องวิดีทัศน์หรือว่า2 enhancement นะคะก็คือเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานนะคะอย่างเช่นภาพคมปรับให้คมปรับให้ชัดปรับให้สว่างนะคะถัดมาก็คือ image resolution การจัดเก็บการฟื้นฟูภาพนะคะจะทำยังไงให้ภาพที่เราจะจัดเก็บเนี่ยมันจะต้องฟื้นฟูให้มันดีขึ้นลบจุดลบกวนลบความเบลอออกนะคะถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการประมวลผลทางสันฐานวิทยาหรือเรียกว่า morphological processing นะคะก็คือส่วนประกอบภาพที่จะเป็นประโยชน์ในการนำเสนออธิบายรูปร่างที่เราแยกรูปร่างออกมาจากภาพนั้นๆนะคะแล้วก็ทำการประมวลผลนะคะเพื่อโดยใช้การดำเนินการทางคณิตศาสตร์เป็นหลักนะคะแล้วก็ให้บรรลุเป้าหมายตัวอย่างเช่นดำเนินการในการกัดเซาะหรือว่าขยายภาพนะคะเพื่อให้ขอบของวัตถุมีความคมชัดหรือเบลอก็ได้นะคะการจดจำภาพค่ะเทคนิคของการทำ image recognition นะคะก็คือการจดจำว่าทำให้ทราบว่าวัตถุที่ถูกตรวจพบเนี่ยเป็นยานพาหนะเป็นบุคคลเป็นวัตถุหรือว่าเป็นอะไรนะคะอันนี้คือเรื่องของการจดจำภาพนะคะถัดมาก็คือเรื่องของตัวแทนภาพและคำอธิบายนะคะก็คือในการแบ่งส่วนของภาพนะคะแล้วก็เราจะบอกตัดสินใจว่าควรจะแสดงขอบเขตการแบ่งส่วนของภาพทั้งหมดอธิบายเกี่ยวกับการแยกคุณลักษณะนะคะในเรื่องของผลของที่เกิดเป็นข้อมูลในเชิงปริมาณที่สนใจนะคะในการแยกความแตกต่างของวัตถุหนึ่งอีกวัตถุหนึ่งซึ่งมันจะต้องเป็นเรื่องของตัวแทนภาพแล้วก็การอธิบายสิ่งที่ได้มานะคะต่อมานะคะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของการมองเห็นของคอมพิวเตอร์นะคะหลังจากที่เราทราบเกี่ยวกับการประมวลผลภาพแล้วเราก็มาทราบเกี่ยวกับเรื่องของการมองเห็นนะคะการมองเห็นหรือคอมพิวเตอร์วิชั่นเนี่ยเป็นการทำให้ AI ทำให้คอมพิวเตอร์หรือระบบเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นจดจำภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเพื่อที่จะนำไปวิเคราะห์แยกแยะวัตถุต่างๆได้อย่างแม่นยำแล้วก็รวดเร็วคล้ายกับการมองเห็นของมนุษย์นั่นเองนะคะในการมองเห็นของคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาการของ AI ในการสร้างการมองเห็นให้คอมพิวเตอร์นะคะเพื่อที่จะให้สามารถที่จะตอบสนองต่อข้อมูลภาพได้อย่างรวดเร็วปัจจัยที่ทำให้การมองเห็นของคอมพิวเตอร์เนี่ยพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องก็คือการพัฒนาของสมาร์ทโฟนนั่นเองนะคะมีการใช้งานมากขึ้นมีการพัฒนาเรื่องของระบบประมวลผลนะคะแล้วก็มีการพัฒนาทางด้านฮาร์ดแวร์นะคะมีการใช้งานอย่างแพร่หลายแล้วก็เข้าถึงง่ายนะคะการพัฒนาฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์เพื่อรองรับการทำงานของอัลกอริทึมที่ทันสมัยนะคะเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะหลักการทำงานของการมองเห็นของคอมพิวเตอร์นะคะก็จะแสดงดังในภาพนี้นะคะก็คือมีปัญหามีการได้มานะคะแล้วก็สรุปแล้วก็ต้องมาดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลนะคะเพื่อที่จะสุดท้ายก็คือจำแนกได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการนะคะอย่างแรกเลยค่ะการได้มาของภาพก็คือจากกล้องถ่ายภาพคล้ายๆกันค่ะจากกล้องวิดีโอแล้วเราก็มาทำการ pre-process ก็คือเตรียมการก่อนประมวลผลนะคะก็คือปรับปรุงภาพให้ดีแก้ไขความสว่างมันมืดก็เพิ่มความสว่างกำจัดเสียงรบกวนนะคะเสร็จแล้วก็จะแยกส่วนก็คือ segmentation นะคะแยกวัตถุที่เบื้องหน้าอยู่ background foreground ออกจากกันนะคะตรงนี้แหละค่ะคือการแยกส่วนนะคะเสร็จแล้วก็คือการหารูปร่างของวัตถุหรือว่า feature extract นะคะเป็นการแยกคุณลักษณะที่สำคัญนะคะของภาพหรือของการมองเห็นก็คือความเข้มรูปร่างของวัตถุที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นที่เราจะใช้กันก็คือพวกการรู้จำป้ายทะเบียนรถนะคะต่อมาจำแนก classification หลังจากที่เราแยกวัตถุเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาจำแนกว่าวัตถุนั้นอยู่ในหมวดของอะไรในการสร้างสตริงสร้างหัด ASCII นะคะซึ่งทั้งหมดที่ในการทำงานเนี่ยจะต้อง
ไปเชื่อมโยงกันกับฐานข้อมูลนะคะหรือว่า knowledge base นะคะเป็นขั้นตอนที่ฐานข้อมูลเนี่ยจะสนับสนุนการทำงานในขั้นตอนต่างๆนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นภาพนี้เนี่ยการแยกส่วนของภาพนะคะเป็นการแยกส่วนอันนี้ตัวอย่างของภาพสมองจากการทำการสร้างภาพนะคะก็คือภาพ MRI นะคะโดยในภาพนี้เขาจะแยกว่าตรวจหาสิ่งผิดปกติจากสมองนะคะอย่างเช่นมีก้อนเนื้อมีมะเร็งหรือว่ามีเลือดคั่งนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการแยกส่วนของภาพนะคะการจำแนกภาพอย่างเช่น image classify จำแนกว่าภาพนี้เป็นภาพสุนัขภาพแมวหรือว่ากระต่ายนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะเรียนรู้ได้ในการจำแนกวัตถุนะถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของอันนี้ก็ยังการจำแนกนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ในการทำงานนะคะตัวอย่างนี้นะจะเป็นอันนี้น่าสนใจมากคือการอ่านมิเตอร์แบบดิจิตอลเราไม่ต้องอ่านเองนะคะเป็นเทคโนโลยีการมองเห็นของคอมพิวเตอร์นะคะให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมองเห็นแล้วก็อ่านให้เรานะคะอ่านให้เสร็จแล้วก็มาบอกด้วยว่าค่าที่ได้เป็นอย่างไรไม่ต้องใช้คนนะคะให้อาจจะเป็นแขนกลโรบอททำงานแทนนะคะในการจำแนกภาพนะคะจากภาพนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างการจำแนกภาพก็คืออย่างภาพแรกนะคะก็คือเป็นภาพสุนัขนะคะหมาน้อยนะคะหมาน้อยตัวเดียวนะคะส่วนอีกภาพนึงเนี่ยจะเป็นภาพแมวน้อยนะคะมีสุนัขแล้วก็มีกระต่ายนะคะในการจำแนกภาพเนี่ยคือการจัดกลุ่มภาพให้ออกเป็นหมวดหมู่แล้วก็ที่เราเรียกว่าติดป้ายกำกับก็คือการระบุนะคะในตัวภาพว่าเป็นต้นไม้อาคารรถยนต์นะคะซึ่งตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะนำมาประยุกต์ในการจำแนกสุนัขแมวนะคะจากภาพนี้เป็นการจัดภาพโดยภาพทางซ้ายเป็นการจำเราเรียกว่าการปิดป้ายกำกับแบบเดี่ยวนะคะหรือว่า single label classification นะคะเพราะว่าเป็นแบบดั้งเดิมเลยวิธีง่ายสุดก็คือทำให้ภาพมีวัตถุอย่างเดียวนะคะอันนี้คือง่ายนะคะซึ่งเราก็จะเราจะแบ่งเป็นคลาสได้คลาสเดียวนะคะในขณะที่อีกด้านนึงเนี่ยจะเป็นภาพที่มีทั้งแมวนะคะมีทั้งสุนัขแล้วก็มีทั้งกระต่ายนะคะเสร็จแล้วทีนี้นะคะจากด้านซ้ายนะคะซึ่งนะคะการที่เรามี3อย่างนะคะซึ่งมันยากกว่านะคะเราจะเรียกว่าเป็นประเภทของการจัดประเภทรูปภาพแบบป้ายกำกับแบบหลายรายการ multiple label classification นะคะเพราะว่ามีวัตถุนะคะแมวเราเรียกเป็นวัตถุนะคะมี3ชนิดด้วยกันนะคะดังนั้นมันจะเป็นการขยายความของการใช้ single label มาทำเป็น multi label นะคะก็คือจะทำยังไงแก้ปัญหาของการจัดหมวดหมู่ภาพในกรณีที่ภาพกำกับภาพมีภาพเดียวนะคะมาเป็นภาพที่มีหลายภาพนะคะมีเราจะแบ่งเป็นคลาสหลายรายการที่เกี่ยวข้องตัวอย่างในภาพก็คือเราจะแบ่งคลาสว่ายังไงว่าเป็นคลาสแมวนะคะคลาสสุนัขแล้วก็คลาสกระต่ายนะคะโดยระบบจะสามารถที่จะระบุในภาพเดียวได้ว่าภาพนี้เป็นภาพแมวนะสุนัขแล้วก็กระต่ายนะคะโดยหน้าที่ของตัวแยกประเภทในกรณีนี้เนี่ยคือจะทำการทำนายป้ายกำกับหรือคลาสที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับภาพที่กำหนดนะคะนั่นก็หมายความว่าถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเขาก็จะทำ3ครั้งนะคะในวัตถุที่1นะคะรูปแมวก่อนแล้วก็มาพยายามที่จะระบุให้ได้ว่าคือวัตถุชนิดไหนนะคะแล้วเขาก็จะมาทำครั้งที่2กับครั้งที่3นะคะดังนั้นมัลติลาเบลเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนมากกว่านะคะส่วนการประยุกต์การมองเห็นของคอมพิวเตอร์ในการทำงานนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยคือในกรณีที่เราเรียกว่าถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยมีข้อจำกัดคือเราทำงานไปนานๆเราจะมีเรื่องของการอ่อนล้าเนื่องจากทำงานต่อเนื่องกันเกิน8ชั่วโมงนะคะมีโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการอ่านได้นะคะแล้วก็ความแม่นยำน้อยลงใช้เวลาในการคิดมากขึ้นนะคะดังนั้นนะคะการใช้การมองเห็นมาช่วยในการแก้ปัญหาในข้อจำกัดของมนุษย์นะคะทำให้มีผลดีในด้านธุรกิจหลายด้านนะคะตัวอย่างเช่นจากภาพนี้ค่ะการอ่านมิเตอร์แบบดิจิทัลนะคะเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นบริการอ่านมิเตอร์แบบดิจิทัลก็คือดิจิทัลมิเตอร์รีดดิ้งนะคะนำเอาเทคโนโลยีการมองเห็นของคอมพิวเตอร์เนี่ยมาช่วยในการอ่านค่าการวัดสิ่งของนะคะได้อย่างแม่นยำลดโอกาสการเกิดความผิดพลาดจากมนุษย์ได้นะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสรุปเกมที่1การประมวลผลดิจิทัลในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลภาพ
หัวข้อนี้จะกล่าวถึงตอนที่2เทคนิคการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการทำประมวลผลภาพนะคะในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลภาพตัวอย่างของการประมวลผลภาพโดยใช้โปรแกรมนะคะภาษาที่เราใช้ก็คือภาษา Python นะคะในการเรื่องของเราก็จะกล่าวถึงการตรวจจับวัตถุนะคะซึ่งเป็นเทคนิคของการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ในการที่จะระบุตำแหน่งนะคะของวัตถุในภาพนะคะหรือว่าในวิดีโอนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะใช้อัลกอริทึมในการตรวจจับวัตถุนะคะแล้วก็เราจะใช้เรื่องของประโยชน์ของการเรียนรู้ของเครื่องก็คือ Machine Learning แล้วก็เรื่องของการเรียนรู้เชิงลึกก็คือ Deep Learning นะคะเพื่อที่จะสร้างผลลัพธ์ที่มีความหมายก็คือผลลัพธ์ในการตรวจจับวัตถุว่าวัตถุนั้นคืออะไรนั่นเองนะคะเทคนิคที่อาจารย์จะขอยกตัวอย่างเป็นหนึ่งในเทคนิคนะคะหลายๆเทคนิคก็คือเทคนิคเรื่องของ Transform Learning นะคะ Transform Learning ในการนำโมเดลที่ผ่านการเทรนหรือการฝึกนะคะแล้วนะคะโดยการเทรนหรือการฝึกเนี่ยก็คือเป็นการเหมือนการสอนนะคะสอนคอมพิวเตอร์นะคะผ่านโปรแกรมนะคะให้โปรแกรมโมเดลคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยได้เรียนรู้จากข้อมูลที่มีอยู่นะคะเพื่อที่จะจำแนกในสิ่งที่กำลังเรียนรู้นะคะด้วย

ชุดข้อมูลขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มาทำพรีเทรนก็คือมาทำการเทรนโมเดลอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการเทรนโมเดลใหม่ด้วยชุดข้อมูลที่เล็กลงกว่าเดิมนะคะซึ่งลักษณะนี้จะเกิดการสิ่งที่เราเรียกทรานสเฟอร์คือการถ่ายโอนข้อมูลนั่นเองเทคนิคการประมวลผลภาพด้วยการทรานสเฟอร์เลิร์นนิ่งนะคะก็จะมีขั้นตอนการทำพรีเทรนคือการเทรนก่อนจะทำการเทรนจริงนะคะก็คือมี2วิธีก็คือวิธีแรกก็คือการทำ feature extraction การสกัดคุณลักษณะนะคะซึ่งเป็นวิธีการที่จะแยกคุณลักษณะที่มีความหมายจากตัวอย่างใหม่นะคะโดยเพิ่มตัวแยกประเภทหรือตัว classifier เนี่ยเข้าไปในการฝึกนะคะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะนอกเหนือจากโมเดลที่ฝึกล่วงหน้าแล้วนะคะเพื่อให้สามารถที่จะปรับใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆที่จะเรียนรู้ก่อนหน้านี้สำหรับชุดข้อมูลได้นะคะโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมาเทรนกันอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดนะคะจากพื้นฐานของโครงข่ายประสาทแบบ convolution นะคะก็จะมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์นะคะสำหรับการจัดประเภทรูปภาพอยู่แล้วนะคะดังนั้นเราก็อย่างไรก็ตามก็คือการจำแนกขั้นสุดท้ายของโมเดลที่ได้รับการฝึกล่วงหน้านี้จะมีความเฉพาะเจาะจงกับงานจำแนกประเภทแบบดั้งเดิมนะคะแล้วต่อมาก็จะเฉพาะเจาะจงกับชุดหรือคลาสในส่วนที่เราได้รับการฝึกแบบจำลองอีกครั้งนะคะอันนี้คือแบบสกัดคุณลักษณะถัดมาก็คือไฟล์จูนปรับละเอียดค่ะต่อมาเราก็จะมาปรับละเอียดก็คือยกเลิกเราต้องอันฟรีซก็คืออะไรที่เรากำหนดไว้เนี่ยเอาออกก่อนนะคะชั้นบนสุดเราเรียกว่า 2-3 ชั้นของโมเดลแรกเนี่ยเราอันฟรีซก่อนนะคะที่เราฟอร์สไว้แล้วเราก็เอาเฉพาะไอ้ 2-3 โมเดลนั้นน่ะนะคะมาฝึกใหม่ด้วยตัวแยกประเภทที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะคะแล้วก็เลเยอร์สุดท้ายของโมเดลฐานนะคะซึ่งจะช่วยในการปรับแต่งการแสดงฟีเจอร์ที่ลำดับสูงกว่านะคะที่อยู่ลำดับบนๆนะคะในโมเดลพื้นฐานได้เพื่อจะได้ทำงานที่มันเกี่ยวข้องกับงานโดยเฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นเวิร์กโฟลว์นะคะในการเรียนรู้ของเครื่องในการทำงานของเลือก transfer learning นะคะก็จะมีตัวอย่างนะคะโดยการตัวอย่างของการทำ transfer learning เนี่ยอาจารย์จะขอยกตัวอย่างโดยการเรียกใช้library tensorflow นะคะโดยใช้ภาษา python นะคะในการทำงานผ่าน google collaboratory หรือเราเรียกสั้นๆว่า google collab นะคะโดยมี workflow ดังภาพนี้นะคะเรามาดูกันค่ะอย่างแรกในขั้นแรกที่ทำในการเขียนโปรแกรมก็คือ import library ค่ะ import library ที่เราต้องการมาโดยใช้คำสั่ง import matplotlib numpy os หรือว่า tensorflow ที่เราจะทำมาใช้นะคะหลังจากที่เรา import library เรียบร้อยแล้วเราจะมาทำสิ่งที่เรียกว่า data preprocess นะคะการประมวลผลข้อมูลก่อนนะคะซึ่งในอย่างตัวอย่างนี้ก็จะเป็นการใช้ชุดข้อมูลที่มีรูปภาพแมวอันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างการจำแนกสุนัขจากแมวกับสุนัขนะคะโดยการดาวน์โหลดภาพที่เขามีอยู่แล้วนะคะจากลิงก์ที่อาจารย์ให้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาแตกไฟล์แตกซิปออกมาจะเป็นรูปภาพขนาดใหญ่นะคะจากนั้นก็จะสร้างข้อมูลนะคะสำหรับการฝึกอบรมนะคะในการเทรนแล้วก็ตรวจสอบการใช้utility การใช้งานทั้งหลายนะคะโดยใช้ไลบรารีที่อีกชื่อนึงก็คือ Keras นะคะเป็นไลบรารีเนี่ยเป็น open source เป็น Google เป็นคนพัฒนานะคะแล้วก็เป็นภาษา Python นะคะในการสร้างโมเดลสำหรับใช้งานโครงข่ายประสาทนะคะได้อย่างสะดวกรวดเร็วคือสมัยนี้เนี่ยเราไม่ต้องเขียนอะไรใหม่นะคะเราสามารถที่จะเรียกจาก library นะคะแล้วก็ทั้งที่สิ่งที่เราเรียกว่า Keras ที่เราเรียกมาเนี่ยสามารถที่จะทำงานบน TensorFlow ที่เรา import มาแล้วได้ด้วยนะคะตามตัวอย่างข้างล่างของอาจารย์นะคะเสร็จแล้วจากตัวอย่างจะแสดงนะคะอันนี้คือซิปไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาที่เป็นภาพขนาดใหญ่ที่เป็นภาพสุนัขและแมวนะคะแสดงรูปภาพของป้ายกำกับ9ภาพแรกอาจารย์เอามาแค่9ภาพค่ะจากชุดฝึกเทรนนิ่งทั้งหมดนะคะจากภาพที่เราเห็นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจากผลลัพธ์ของตัวอย่างเนี้ยภาพที่ใช้ฝึกทั้ง9ภาพเนี่ยเราจะแสดงป้ายกำกับจะมีตัวเล็กๆบอกว่าตัวนี้เป็นด็อกเป็นแคทนะคะซึ่งการระบุเนี่ยค่ะเป็นการระบุว่าภาพนี้คือวัตถุเป็นอะไรนะคะต่อมานะคะหลังจากนั้นเราก็จะมากำหนดชุดข้อมูลนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดึงข้อมูลนะคะแบบบัฟเฟอร์พรีเฟชนะคะแล้วก็โหลดภาพจากดิสโดยไม่ต้องบล็อก IO จากตัวอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นคำสั่งนะคะที่ใช้นะคะในการทำงานคำสั่งที่เป็นภาษา Python นะคะเสร็จแล้วผลที่ได้มาก็คือเราจะทำการที่จะเรียกว่าเสริมข้อมูลนะคะก็คือ data augmentation นะคะจากการภาพที่เรามีข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วเราจะทำไงให้ข้อมูลมันมีเพิ่มขึ้นนะคะโดยการนำ

ข้อมูลนั้นมาแปลงภาพข้อมูลในการฝึกให้เปลี่ยนไปอย่างเช่นหมุนภาพซ้ายเป็นภาพขวาเลื่อนซ้ายขวานะคะเปลี่ยนความสว่างให้สว่างมากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นการเสริมข้อมูลคือ data augmentation นะคะซึ่งในการทำเนี่ยจะแปลงได้ไม่จำกัดในกรณีที่เรามีชุดข้อมูลภาพขนาดใหญ่นะคะซึ่งวิธีการนี้เนี่ยเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีนะคะในการแนะนำความหลากหลายของตัวอย่างในการใช้การแปลงแบบแรนดอมแบบสุ่มให้กับภาพแบบฝึกด้วยนะคะผลลัพธ์ที่ได้นะคะจากภาพนี้ค่ะภาพผลลัพธ์ที่ได้นะคะจากการสังเกตนะคะภาพแมวภาพแรกนะคะเพราะว่าจะมีการหมุนซ้ายหมุนขวานะคะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาหรือว่าจะเลื่อนหมุนไปหมุนมาอันนี้แหละค่ะจากภาพแมวภาพเดียวเราก็จะได้ภาพเพิ่มขึ้น9ภาพนะคะต่อมาปรับสเกลค่าพิกเซลนะคะโดยการทำการดาวน์โหลดโมเดลนะคะโมเดลที่ใช้เราใช้โมบายเน็ตนะคะเพื่อใช้เป็นโมเดลพื้นฐานในตัวอย่างนี้นะคะเป็นโมเดลนี้เนี่ยมีโมเดลที่สามารถที่จะใช้ในการเราจะใช้ในการปรับสเกลหรือรีสเกลนะคะกับให้กับวิธีการประมวลผลล่วงหน้าที่มาพร้อมกับโมเดลนี้ดังแสดงในคำสั่งนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะทำการสร้างแบบจำลองพื้นฐานจากเครือข่ายที่ได้รับการฝึกอบรมล่วงหน้ามาแล้วนะคะเราก็จะทำการสร้างโมเดลพื้นฐานจากโมเดลโมบายเน็ตนะคะ V2 ที่เป็นโมเดลที่ทาง Google ได้พัฒนานะคะเป็นโมเดลที่ได้รับการฝึกอบรมล่วงแล้วบนชุดข้อมูลของ ImageNetนะคะซึ่ง ImageNet เนี่ยจะเป็นชุดข้อมูลขนาดใหญ่นะคะประกอบไปด้วยภาพจำนวนถึง14ล้านภาพแล้วก็แบ่งคลาสทั้งหมดได้เป็นถึง 1,000 คลาสนะคะสำหรับชุดข้อมูล ImageNet เนี่ยเป็นชุดข้อมูลที่มีหมวดหมู่หลากหลายนะคะมี knowledge มีฐานความรู้มากมายนะคะในการจำแนกซึ่งเราจะนำ ImageNet มาในใช้ในการจำแนกสุนัข กับแมวนะคะโดยขั้นแรกเนี่ยเราก็จะมากำหนดเลเยอร์ของโมบายเน็ตนะคะที่ใช้ในการแยกคุณสมบัติเลเยอร์ในการจำแนกประเภทสุดท้ายก่อนซึ่งประเภทสุดท้ายจะอยู่บนสุดนะคะโดยหลักปฏิบัติทั่วไปขึ้นกับเลเยอร์สุดท้ายก่อนดำเนินการนี้เราจะเรียกว่ามันเป็นชั้นคอขวด bottom neck layer นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มสร้างเราเรียกว่า instance นะคะตัวอย่างของรุ่นโมบายเน็ตตัวนี้นะคะที่เราโหลดไว้แล้วล่วงหน้านะคะแล้วสิ่งที่เราโหลดไว้ก็คือค่าน้ำหนักในที่ฝึกบนชุดข้อมูลของ ImageNet นะคะที่ระบุเป็นระบุ argument โดยใช้ argument นั้นนี้นะคะซึ่งจะเหมาะสมกับที่จะใช้ในการแยกคุณลักษณะนะคะหรือว่าที่เรียกว่า feature extract ดังแสดงในตัวอย่างข้างล่างนี้นะคะจากการที่เรื่องของการแยกคุณลักษณะ feature extraction เนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะทำการ freeze เมื่อกี้ unfreeze อันนี้เรา freeze กลับแล้วนะคะในการทำ convolution สร้างจากขั้นตอนก่อนหน้าเพื่อใช้เป็นตัวแยกคุณลักษณะนะคะแล้วก็หลังจากนี้เราก็จะสามารถเพิ่มเติมตัวแยกประเภทนี้ไว้ด้านบนนะคะแล้วก็ฝึกตัวแยกประเภทนี้ไว้ด้วยนะคะโดยมีขั้นตอนก็คือการตรึงนะคะ freeze convolution based นะคะก็คือสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะตรึง convolution ก่อนที่จะไปประมวลผลหรือ compile แล้วก็ฝึกโมเดลนะคะในการตรึงหรือการ freeze เนี้ยก็จะมีคำสั่งนะคะตามคำสั่งในนี้คือจะเป็นการป้องกันไม่ให้ค่าน้ำหนักในเลเยอร์ที่กำหนดเนี่ยได้รับการอัปเดตในระหว่างการฝึกนะคะของชุดข้อมูลโมบายเน็ตนะคะซึ่งจะมีการตั้งค่าแฟลกนะคะสามารถฝึกได้ของโมเดลทั้งหมดนะคะให้เป็น false ทำให้เลเยอร์ทั้งหมดหยุดทำงานนะคะดังตัวอย่างและสรุปโมเดลในตัวอย่างถัดไปนะคะตัวอย่างที่12กับ 12.12 กับ 12.13 ก็คือจะสรุปเมื่อกี้ที่วิธีการแยกคุณลักษณะไว้ให้นะคะแล้วก็มีผลลัพธ์แสดงผลลัพธ์บางส่วนนะคะถัดมาเราก็จะทำการ compile model นะคะโดยการรวบรวมโมเดลทั้งหมดก่อนการฝึกนะคะเนื่องจากมันมีเลเยอร์ของ key class ให้ใช้งานนะคะโดยใช้เซตให้เป็น true นะคะเนื่องจากโมเดลเนี่ยมี output เป็นแบบเชิงเส้นนะคะอันนี้คือเป็นวิธีการเลือกนะคะดังแสดงในตัวอย่างที่ 12.18 นะคะเสร็จแล้วพอ compile model เสร็จเราก็ทำการ train model พอ train model ก็คือฝึกโมเดลเป็นเวลา10 epoch epoch epoch เนี่ยก็คือ10รอบของการทำงานนะคะพบว่าหลังจากรันไป10ครั้งมีความแม่นยำถึง 96% ในการชุดการตรวจสอบเลยนะคะ validate set นะคะดังตัวอย่างนี้นะคะต่อมาเรามาดูผลลัพธ์ค่ะหลังจากที่เราเซต validate แล้วนะคะเรามาดูเส้นโค้งการเรียนรู้ learning curve นะคะเส้นโค้งการเรียนรู้เนี่ยจะเป็นการบอกถึงการฝึกอบรม
นะคะและความถูกต้องรวมถึงพูดถึง loss การสูญเสียในการตรวจสอบความถูกต้องนะคะก็คือ validation นะคะเมื่อใช้โมเดลพื้นฐานเมื่อกี้เราใช้ mobile net v2 นะคะในการเป็นตัวแยกคุณสมบัติแบบ fix ก็คือตายตัวนะคะ fix feature extraction นะคะถัดมาหลังจากที่เราได้ผลลัพธ์เนี่ยเราจะพบว่าภาพบนนะคะภาพบนจะแสดงความแม่นยำของการเทรนและการตรวจสอบนะคะพบว่าทั้งชุดข้อมูลในการเทรนและตรวจสอบมีค่าเพิ่มขึ้นนะคะทุกๆ epoch ที่มีการทำงานเพิ่มขึ้นความแม่นยำของชุดข้อมูลก็มีค่ามากถึง 95% นะคะในขณะที่ความแม่นยำของชุดตรวจสอบคือ validate เนี่ยมีค่าใกล้เคียงถึง 0.90% อันนี้ดีมากเลยค่ะต่อมาหลังจากที่เราเทรนเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการทำนายนะคะโดยใช้โมเดลนี้เพื่อทำนายว่าสัตว์เลี้ยงของเราในภาพเราจะมีการลาเบลด้านบนนะคะว่าข้างบนรูปแรกนะคะเป็นรูปสุนัขหมาน้อยเราก็จะมีลาเบลแปะไว้ว่าเป็นด็อกนะคะเป็นด็อกเป็นแคทเป็นด็อกนะคะซึ่งผลลัพธ์ก็คือจะทำการทำนายและค่าที่ได้ก็คือป้ายกำกับลาเบลนี้แหละค่ะที่จะแปะไว้ว่าเป็นด็อกหรือแคทนะคะซึ่งมันก็จะพบว่านะคะเราพบว่าจากภาพที่เรามองเห็นเนี่ยตรงกันนะคะรวมทั้งภาพตัวอย่างที่ใช้ทำนายก็สามารถที่จะทำนายได้อย่างถูกต้องการพัฒนาของเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดมากๆเลยคือทำให้การพัฒนาด้านการมองเห็นของคอมพิวเตอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดอันดับหมวดหมู่ของภาพเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจจะแม่นยำกว่ามนุษย์ด้วยนะคะในการใช้แบบจำลองที่ได้รับการฝึกล่วงหน้าแล้วนะคะในการดึงคุณลักษณะต่างๆเมื่อทำนานกับชุดข้อมูลที่มีขนาดเล็กนะคะถือเป็นแนวปฏิบัติที่จะเป็นประโยชน์ต่อคุณลักษณะที่เรียนรู้จากแบบจำลองนะคะที่ได้รับการฝึกบนชุดข้อมูลขนาดใหญ่นะคะโดยโมเดลที่ได้รับการฝึกล่วงหน้าเนี่ยจะมีการอัปเดตเฉพาะค่าน้ำหนักนะคะของตัวแยกประเภทระหว่างการฝึกนะคะทำให้ข้อดีตรงนี้ทำให้สามารถที่จะทำนายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ข้อมูลจำนวนจำกัดนั่นเองทั้งหมดที่กล่าววันนี้จะเป็นการสรุปเกี่ยวกับตอนที่สองนะคะเทคนิคการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการทำการประมวลผลภาพในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์และการประมวล

0: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา54130เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นรายการสอนเสริมครั้งที่5รายการวันนี้จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ตอนด้วยกันนะครับคือตอนที่1 2และ3จะเป็นการสรุปเนื้อหาสาระสำคัญของหน่วยที่13 14และ15และตอนที่4ก็จะเป็นเรื่องการฝึกปฏิบัติจากแบบทดสอบนะครับโดยที่มีรายละเอียดของทั้ง4ตอนดังนี้นะครับตอนที่1จะเป็นการบรรยายสรุปสาระสำคัญของหน่วยที่13ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมอก45001/2561ตอนที่2เป็นการบรรยายสรุปสาระสำคัญของหน่วยที่14ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและกระทรวงแรงงานตอนที่3เป็นการบรรยายสรุปสาระสำคัญของหน่วยที่15ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมส่วนตอนที่4จะเป็นการฝึกปฏิบัตินะครับจากแบบทดสอบของหน่วยที่13 14และ15นักศึกษาสามารถที่จะย้อนหลังดูรายการได้นะครับจากhttp://media.stou.ac.th นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า e-tutorial แล้วก็เลือกนะครับค้นหาชุดวิชา54130เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อจากนี้เราขอชมรายการตอนที่1เลยนะครับในตอนที่1นะครับจะเป็นการบรรยายสรุปสาระสำคัญของหน่วยที่13การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมก45001/2561นะครับโดยมีวิทยากรรับเชิญคือท่านรองศาสตราจารย์ดร.จิตพันธ์ภูษาภักดีภพนะครับซึ่งท่านเป็นผู้เขียนหน่วยเนื้อหาในหน่วยที่13เองนะครับท่านจะมาสรุปประเด็นสาระสำคัญท่านรองศาสตราจารย์ดร.จิตพันธ์ภูษาภักดีภพ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับไม่ทราบว่าในหน่วยที่13เนี่ยนะครับก็คือระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมก45001/2561นะครับมีเนื้อหาสาระสำคัญอะไรบ้างครับ
1: ค่ะก็ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมก45001/2561นั้นเนี่ยก็จะแบ่งเป็น4ตอนด้วยกันนะคะตอนที่1 13.1 เนี่ยก็จะเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัยตอนที่2 13.2 จะเป็นแนวคิดของระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานมก 45001/2561ตอนที่ 13.3 จะเป็นองค์ประกอบและข้อกำหนดของระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัยตอนที่ตอนที่4 13.4 นี่ก็จะเป็นการนำระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัยมก 45001/2561ไปประยุกต์ใช
0: ้ครับ
1: ค่ะก็จะเริ่มตรงที่แนวคิดก่อนเลยนะคะ
0: ครับ
1: สำหรับแนวคิดของการจัดการระบบชีวอนามัยและความปลอดภัยเนี่ยก็เนื่องจากว่าอุบัติเหตุแล้วอันตรายที่เกิดในการทำงานเนี่ยมันเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุด้วยกันแล้วเมื่อเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีการสูญเสียเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการจัดให้มีการจัดระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัยเนี่ยมันจะทำให้ลดการสูญเสียลงไปเมื่อความสูญเสียลดไปก็จะเกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและสิ่งที่ตามมาคือกำไรจะสูงขึ้นแนวคิดที่2คือระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศไทยนั้นน่ะฉบับแรกเนี่ยเราใช้มก.เป็นคำย่อนะส่วนคำเต็มก็คือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 18,000 พ.ศ. 2540นะคะแล้วต่อมาก็จะมีการปรับเปลี่ยนมาใช้เป็นมก. 45,001/2561
0: อ๋ออันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่เรากำลังจะพูดถึงใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งในมก. 45,001/2561เนี่ยจะมุ่งเน้นให้องค์กรทุกขนาดทุกประเภทนำไปใช้ได
0: ้
1: ส่วนแนวคิดอันที่3ก็คือขอบและข้อกำหนดของระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัยนั้นเนี่ยเราใช้แนวคิดของเดมิงก
0: ็
1: คือ PDCA นะคะซึ่งจะเอาไปใช้ในการประกอบเป็นข้อกำหนดที่เกี่ยวกับ P ก็คือการวางแผน planning D ก็คือดูคือการนำไปปฏิบัติและ C ก็คือการประเมินหรือการตรวจสอบแล้วก็ A ก็คือ action ก็คือการ รับปรุงหรือการแก้ไข
0: อันนี้ก็จะเป็นแนวคิดของเดมมิงใช่ไหมครับ PDCA ที่เรารู้จักกันดีอยู่นะครับ
1: แล้วคงจะมีเรียนอยู่ในหลายๆวิชาด้วยกันนะคะนักศึกษาคงจะคุ้นเคยดีค่ะส่วนแนวทางแนวคิดอันที่4ก็คือแนวทางในการจัดทำระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนั้นน่ะก็ใช้อย่างที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วว่าใช้
0: มีวางแผนแล้วก็ไปปฏิบัติจัดทำเอกสารก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ไปปฏิบัติแล้วหลังจากนั้นก็พอปฏิบัติจริงมันก็ต้องมีการตรวจสอบ
1: ค่ะเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานระดับชาติก็ตามเนี่ยหรือมาตรฐานทั่วไปเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากว่าคุณจะทำอะไรคุณต้องเขียนพอเขียนแล้วคุณต้องทำตามที่เขียนพอทำแล้วคุณต้องกลับมาเขียนอีกทีว่าได้ผลเป็นอย่างไรก็คือวงจรของเดมมิงนั่นเอง
0: โอ้พอตรวจสอบเสร็จก็ต้องประเมินโอเคนะครับ
1: ทีนี้การประเมินเนี่ยจะประเมินตัวเองโดยที่ไม่ต้องเชิญหน่วยงานข้างนอกมาประเมินก็ได้เราสามารถจะดีแคลร์ประกาศตัวเองว่าเราได้ทำตรงนี้แล้วหรือจะให้คนภายนอกมาประเมิน
0: เติร์ดปาร์ตี
1: ้ได้ใบรับรอง
0: โอเคครับ
1: ถ้าไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายนะทีนี้เรื่องของวัตถุประสงค์เมื่อนักศึกษาศึกษาหน่วยที่13เรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการอยากได้ก็คือนักศึกษาต้องสามารถอธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบการจัดการเชื้ออนามัยและความปลอดภัยได้นอกจากนั้นนักศึกษาต้องอธิบายแนวคิดของระบบการจัดการเชื้ออนามัยและความปลอดภัยได้ด้วยแล้วก็ประการสุดท้ายคืออธิบายข้อกำหนดของระบบการจัดการเชื้ออนามัยและความปลอดภัยได้แล้วสุดท้ายที่เราต้องการให้เกิดขึ้นอย่างมากก็คือนักศึกษาต้องสามารถอธิบายและนำระบบการจัดการเชื้ออนามัยและความปลอดภัยไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยงั้นก็มาเริ่มกันตอนที่1เลยนะคะในเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบการจัดการเชื้ออนามัยและความปลอดภัยก็เป็นมาตรฐานสากล นะคะซึ่งมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Occupational Health and Safety Management System แล้วเดี๋ยวเราจะใช้คำย่อว่า OHSMS นะคะ มันเป็นมาตรฐานสากลที่ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยอาชีพอนามัยของบุคคลองค์กรคำว่าบุคคลองค์กรนี่หมายถึงบุคคลองค์กรที่เริ่มตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดจนไปถึงระดับล่างคือพนักงานผู้ปฏิบัตินะคะ
0: อันนี้รวมทั้งหมดเลยใช่ไหมครับ
1: ทั้งหมดทุกคนต้องมีส่วนร่วมด้วยนะคะแล้วก็ระบบการจัดการเชื้ออนามัยและความปลอดภัยเนี่ยเป็นระบบที่เราเน้นการจัดการเพื่อจะลดความเสี่ยงการบาดเจ็บการเจ็บป่วยการสูญเสียนะคะแล้วที่สำคัญคือต้องดำเนินการร่วมกับการบริหารจัดการองค์กรทั้งองค์กรด้วยสามารถจะแก้ปัญหาทั่วๆไปขององค์กรแล้วบวกเรื่องของอาชีพอนามัยและความปลอดภัยเข้าไปด้วยนะคะนั่นคือควบคุมสิ่งที่มันอันตรายที่จะมีผลต่อสุขภาพสวัสดิการหรือสวัสดิภาพแล้วก็ยังมีผลต่อความเชื่อมั่นของความปลอดภัยของบุคลากรด้วย
0: ครับ
1: ทีนี้ความสำคัญของระบบนี้มีว่าอย่างไรบ้างนะคะอันที่หนึ่งก็คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญมาอันดับหนึ่งก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ปฏิบัติงานนะคะไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียทั้งร่างกายและจิตใจนะคะเพราะว่าส่วนของร่างกายเรามีสองส่วนร่างกายและจิตใจ
0: ใช่
1: ไหมคะแล้วที่สำคัญรองลงมาคือว่าชื่อเสียงองค์กรด้วยเราคงไม่อยากให้องค์กรของเราเนี่ยเดี๋ยวก็มีการตายมีการบาดเจ็บเกิดขึ้น
0: ใช่ซึ่งอันนั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลที่ไม่ดีกับบริษัทเลยกับองค์กร
1: เป็นภาพพจน์ที่ไม่ดีนะคะชื่อเสียงค่ะแล้วก็เมื่อไม่มีการสูญเสียเกิดขึ้นแล้วมันมีชื่อเสียงขององค์กรก็คือสามารถที่จะผลิตหรือให้บริการที่ดีเพราะฉะนั้นการลงทุนก็จะลดน้อยลงถ้าไม่มีการสูญเสียเกิดขึ้น
0: ใช่ไม่มีการที่แบบบาดเจ็บหรืออะไรที่เป็นอุบัติเหตุอะไรเงี้ยทำให้ประหยัดเรื่องของค่ารักษาพยาบาลไปด้วยใช่ไหมฮะ
1: แล้วก็สิ่งที่ตามมาคือผลที่เกิดขึ้นนะคะผลกำไรทั้งเรื่องตั้มปริมาณก็คือการเจ็บป่วยเรื่องเงินทองการรักษาทางด้านนามธรรมก็คือสิ่งที่มันเป็นขวัญกำลังใจของพนักงานและที่สำคัญคือผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจด้วย
0: ครับ
1: อันที่สองก็คือมีความสำคัญว่ามันเป็นระบบในการทำงานจากที่เมื่อกี้ได้บอกในแนวคิดแล้วว่าทุกคนต้องมีส่วนร่วมตั้งแต่ผู้บริหาร
0: แล้วก็สูงสุดจนถึงต่ำสุดเลยใช่ไหม
1: คะค่ะแล้วก็ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันความสำคัญอันดับต่อไปก็คือเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าลูกค้าจะได้ไม่คิดว่าหรือว่าสังคมจะไม่คิดว่าไอ้สินค้าที่เขาซื้อมาใช้ซื้อมาบริโภคนั้นเนี่ยมันมาจากเลือดเนื้อชีวิตของพนักงานถ้ามันมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นเน
0: ี่
1: ยมันก็มีการบาดเจ็บ
0: ซึ่งต่างประเทศนี่เขาถือมากเลยนะครับเขาตอนนี้เขามาสนใจมากเลยว่ามีระบบอะไรบ้างที่คุ้มครองความปลอดภัยอาชีพอนามัยใช่ไหม
1: เพราะว่าค่าของความเป็นมนุษย์นั้นสำคัญยิ่งแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของประโยชน์ในการทำธุรกิจถ้าองค์กรเราไม่มีการบาดเจ็บไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่มีการสูญเสีย การลงทุนก็ลดลงกำไรก็มากขึ้นนั่นคือการแข่งขันทางด้านธุรกิจ
0: ก็จะดีขึ้นสามารถแข่งขันในตลาดได
1: ้แล้วเมื่อพนักงานเนี่ยมีคุณภาพมีสุขภาพแข็งแรงเพราะนั้นเขาสามารถทำงานให้มีคุณภาพได
0: ้
1: นั่นคือผลผลิตของสินค้าแล้วก็มูลค่าของสินค้าก็จะตามมาด้วย
0: ครับครับ
1: สุดท้ายที่เราลืมไม่ได้คือภาพพจน์ขององค์กรที่เราต้องให้ความสำคัญนะคะถ้าเราทำงานในองค์กรที่มีความปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงดีเพราะนั้นความภาคภูมิใจจะเกิดขึ้นต
0: ั้
1: งแต่ผู้บริหารแล้วก็พนักงานทุกระดับขวัญกำลังใจก็จะตามมาแต่ถ้าเดี๋ยวเจ็บไปนะกำลังใจก็เสียไปแล้วมีผลกระทบไปถึงครอบครัวสังคมชุมชนรอบด้านด้วย
0: ค่
1: ะทีนี้ความเป็นมาของระบบการจัดการแนวชีพวิทยาความปลอดภัยนั้นเนี่ยก็มาจากหน่วยงานที่เราเรียกว่าองค์กรหรือองค์การก็ได้นะคะระหว่างประเทศที่ว่าด้วยมาตรฐานซึ่งภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า International Standard Organization หรือใช้คำย่อว่า ISO นะคะ
0: ค
1: งไม่ต้องสงสัยว่าเป็นองค์กรระหว่างชาตินั้นเพราะนั้นสำนักงานก็จะ

0: ใหญ่ก็จะอยู่ที่
1: เจ
0: ประเท
1: นี
0: ศ
1: วา
0: สวิตเซอร์แลนด์น
1: อื
0: ครเจ
1: ม
0: นีวา
1: อืม
0: แล้วก็มีสมาชิกทั่วโลกเป็นสมาชิกอยู่ประมาณ143ประเทศ
1: ครับ
0: ค่ะประเทศไทยก็เป็นสมาชิกอยู่ด้วย
1: ครัน บ
0: ะคะแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสหประชาชาติว่าเป็นองค์การชำนาญพิเศษ
1: อืม
0: ไม่ใช่หน่วยงานของภาครัฐ
1: อื
0: ท
1: ม
0: ำหน้าที่ส่งเสริมและกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศและกิจกรรมที่เกี่ยวกับมาตรฐานทุกมาตรฐาน
1: เรื่องข
0: ค
1: อง
0: ่ะ
1: อาชีวอนามัยและความ
0: ค
1: ป
0: ่
1: ละ อดภ
0: ค่
1: ั
0: ะ
1: ย
0: สิ่งแวดล้อมและอะไ
1: ด้
0: ร
1: วย
0: หลายๆอย่าง
1: คร
0: ด้
1: ั
0: ว
1: บ
0: ยนะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้ในประเทศไทยมีไหมในประเทศไทยก็มีนะคะเพราะประเทศไทยเป็นสมาชิกของไอโซ
1: อ
0: เพ
1: ื
0: ราะฉ
1: ม
0: ะนั้นก็มีหน่วยงานในประเทศไทยก็คือสํานักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมซึ่งเราเรียกว่าสมอ.นะคะไปอยู่ในสังกัดของกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นสถาบันแห่งชาติ
1: อืม
0: มีหน้าที่กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมม
1: ครับ
0: ก.นะ
1: ค
0: คร ะ
1: ับ
0: คือสินค้าทุกชนิดเลย
1: อื
0: นะคะ
1: ม
0: ค่ะสมอ.ก็ได้เอาเกณฑ์ของมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานสากลก็คือ British Standard 8800หรือ8800นั่นเองของประเทศอังกฤษ
1: อื
0: มาเป็
1: ม
0: นพื้นฐานในการที่ปรับปรุงให้เป็นมก18,000สำหรับประเทศไทย
1: อื
0: ค
1: ม
0: ่ะ
1: BS นี่ก็คือ
0: British Standard ใช่ค่ะ
1: British
0: ค่ะ
1: Standard โอเคฮ
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: ครับ
0: ทีนี้มก18,000นั้นเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างอันนี้พูดถึงของไทยเราแล้วนะค
1: ใ
0: ะ
1: ช่
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แต่เรามีรากฐานมาจากสากลอยู่แล้ว
1: อ
0: น
1: ื
0: ะคะ
1: ม
0: ทีนี้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเนี่ยเป็นระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัยมีข้อกําหนดที่มก.เลขที่18,001พ.ศ.2542นะคะซึ่งในตรงส่วนนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นข้อกําหนดคําว่าข้อกําหนดหมายว่าสิ่งที่ต้องปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะได้รับการตรวจสอบตกประเมินแล้วก็จะได้การรับรอง
1: ครับ
0: หรือใบเซอร์ติฟิเคชันนั่นเองนะคะ
1: ฮะ
0: ส่วนในสองที่สองนี่จะเป็นเรื่องของระบบการจัดการแต่จะเป็นเกี่ยวกับข้อแนะนําทั่วไปว่าจะต้องทํายังไงถึง
1: อ
0: จะ
1: ื
0: ปฏิบัติ
1: ม
0: ตามข้อกําหนดได้
1: ครับ
0: หลักการระบบแล้วก็เทคนิคในการปฏิบัติซึ่งเราจะเรียกว่ามก18,400
1: อื
0: แต่ถ้าม เมื่อกี้เป็นข้อกําหนดเนี่ย18,001
1: หนึ่ง
0: นะคะค่ะก็จะมีสองฉบับด้วยกัน
1: ครับ
0: ค่ะทีนี้ความเป็นมาของมก.ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี้ที่มีผ่านการปรับปรุงมาแล้วก็คือมก45,001/2561นะคะซึ่งก็อย่างที่ได้ไม่คิดได้กล่าวไปแล้วว่ามีพื้นฐานมาจาก British Standard 8,800นะคะในปีพ.ศ.1996นะคะค่ะแล้วก็มีการพัฒนามาเป็นโอซาด18,001ปีพ.ศ.2999คศ.นะคะขอโทษค่ะค่ะซึ่งเป็นมาตรฐานสากลนะคะอันนี้ก็เป็นความเป็นมานะคะที่จะให้เห็นว่ามีความเป็นมาตั้งแต่ที่แรกอย่างไรบ้างนะคะตั้งแต่เป็นโอซาด18,001ปีพ.ศ.2คศ.2007นะคะแล้วก็พัฒนาเรื่อยมาปัจจุบันนี้ก็เป็นISO 45,001ปีพ.ศ.คศ.2018นั่นคือของสากลและประเทศไทยเราโดยสมอ.ก็มาพัฒนาปรับปรุงมาเป็นมก18,000ตั้งแต่ปีพ.ศ.2540ฉบับ2ก็ในปีปรับปรุงในปี2542ฉบับ3ก็ปีปัจจุบันนี้นะคะคือมก45,001/2561
1: ครับ
0: ค่ะทีนี้วัตถุประสงค์ของมก45,001/2561นั้นเนี่ยมีเพื่ออะไรนะคะก็เป็นการปรับปรุงสมรรถภาพด้านการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องแล้วก็สามารถที่จะวัดผลได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนะคะเชิงปริมาณก็คือว่าเป็นตัวเลขว่ามีการบาดเจ็บมีการสูญเสียเป็นปริมาณเท่าไหร่จํานวนคนจํานวนเงินใช่ไหมคะส่วนคุณภาพคือสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงของพนักงานที่ทําการ
1: ครับ
0: ผลิตหรือว่าให้บริการนั่นเองนะคะแล้วก็ทําให้มีประสิทธิผลในการที่ป้องกันการบาดเจ็บแล้วการเจ็บป่วยไม่ให้เกิดขึ้นกับผู้ที่ปฏิบัติงานนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีวัตถุประสงค์ว่าการปฏิบัติตามมก45,001/2561นั้นเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของกระทรวงแรงงานด้วยค่ะแล้วยังมีข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายนะคะแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่ปฏิบัติหรือว่าสามารถทําได้มันก็จะบรรลุประสงค์ก็คือทางด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยจะลดความเสี่ยงโดยการดําเนินการมาตรการป้องกันที่เหมาะสมได
1: ้ครับ
0: ในความสําคัญของมก45,001/2561นั้นเนี่ยอันแรกที่สุดก็คือเราให้ความสําคัญเรื่องการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุนะ
1: ครับ
0: แต่นั่นหมายความว่าเราได้มีการดําเนินการตามข้อกําหนดของ PDCA ในข้อ2คือลดต้นทุนในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียทางตรงก็คือการเจ็บป่วยการบาดเจ็บนะคะการรักษาพยาบาลทางอ้อมก็คือเรื่องของการสูญเสียภาพพจน์สูญเสียกำลังใจขวัญกำลังใจนี่เป็นทางอ้อมที่เราจะอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะความสำคัญอันดับที่3ก็คือทำให้พนักงานมีขวัญกำลังใจและมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยต่อชีวิตที่เขาทำงานอยู่กับองค์กรต่างๆเหล่านั้นอันสุดท้ายคือเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้านะคะถ้าลูกค้าก็จะต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ
1: แล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
0: ใช่ค่ะแล้วก็พนักงานมีความสุขภาพแข็งแรงก็สามารถจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเป็นการมอบให้กับลูกค้าได้นะคะทีนี้ในการจะต้องเข้าสู่ระบบการจัดการอาชีพมาในความปลอดภัยเนี่ยมันก็ต้องมีคำศัพท์ต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแยะเลยทีนี้เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความสับสนและเกิดความเข้าใจที่ดีเนี่ยก็มีการนิยามศัพท์ขึ้นมาซึ่งมีนิยามศัพท์ทั้งหมดในระบบเนี่ย35คำนิยามด้วยกันนะคะทำไมต้องมีนิยามศัพท์ก็เพราะว่าเพื่อช่วยให้ผู้ที่นำระบบไปปฏิบัติเนี่ยเข้าใจถึงความหมายที่ชัดเจนเหมือนกันตรงกันจะได้ไม่ผิดข้อกำหนดนะคะ
1: ค
0: แล้วก็ทำให้การตีความไปในทิศทางเดียวกันและเป็นการกำหนดกรอบในการเขียนเอกสารเพื่อ นำไปปฏิบัตินะคะเอกสารตรงนี้ก็จะมีเอกสารที่เป็นวิธีการปฏิบัติและวิธีการทำงานซึ่งถ้าจะเรียกภาษาที่ไม่ทราบนักศึกษาจะคุ้นพอมั้งไหมคะ procedure กับ work instruction
1: WI หรือเปล่าคร
0: ับ WI ก็คือมันเหมือนเป็นเอกสารที่ใช้ในการทำงานแต่ว่ามันมีความต่างกันว่าถ้าเป็น procedure เนี่ยก็คือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลายๆแผนกหลายๆหน่วยงานย่อยๆในองค์กรนั้นแต่ถ้า work instruction นั้นเป็นวิธีการทำงานเฉพาะงานแต่ละอย่าง
1: แต่ละจุดแต่ละงานใช่ไหมครับ
0: แต่ละประเภทค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่าง work procedure และก็ work instruction
0: ค่ะเพราะว่าในระบบมาตรฐานสากลนี้เนี่ยการทำเอกสารสำคัญมันจะมี2ประเภทที่สำคัญที่จะต้องเข้าใจให้ดีไม่งั้นจะสับสน
1: ครับ
0: ค่ะทีนี้ตัวอย่างมันมีตัวอย่างขอโทษค่ะมีคำนิยามทั้ง35คำคงไม่สามารถที่จะเอามาพูดได้ทั้งหมด
1: นักศึกษาคงต้องไปศึกษาเพิ่มเติม
0: ศึกษาเองมันจะมีในเอกสารอยู่แล้ว
1: นะครับเราเรียกว่าเป็นประมวลสาระนะครับ
0: ค่ะแต่ที่จะยกมาให้สักหนึ่งตัวอย่างซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญมากคือเรื่องของข้อกำหนดเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเราไม่รู้จักข้อกำหนดเราไม่เข้าใจความหมายข้อกำหนดเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสับสนและอาจจะปฏิบัติไม่ถูกต้องก็อาจจะไม่ได้คำรับรองหรือไม่ผ่านการตรวจประเมิน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคำว่าข้อกำหนดคำนิยามของมันก็คือเป็นความจำเป็นเป็นความคาดหวังที่มีการกล่าวถึงหรือเป็นการบ่งบอกถึงโดยทั่วๆไปหรือเป็นการบังคับนะคะแล้วก็เป็นวิธีการปฏิบัติตามธรรมเนียมหรือทั่วไปสำหรับองค์กรและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดง่ายๆเข้าใจดีๆก็คือข้อกำหนดก็คือสิ่งที่ต้องทำ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เป็นความจำเป็นและเป็นสิ่งที่ต้องทำ
0: ต้องทำครับค่ะทีนี้ผู้ที่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะคำนิยามที่อยู่ในระบบนี้นะคะก็ยกมาเป็นบางส่วนเท่านั้นส่วนที่เหลือนักศึกษาก็ไปศึกษาเองแล้วกันนะคะอย่างเช่นว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยคืออะไรที่หยิบยกมาเป็นตัวอย่างคือเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะก็เลยหยิบยกมาเป็นตัวอย่างความเสี่ยงทางด้านอาชีพนายและความปลอดภัยเนี่ยคืออะไรโอกาสทางด้านอาชีพนายและความปลอดภัยคืออะไรสมรรถภาพคืออะไรการตกผลมันเป็นการตรวจประเมินเป็นอย่างไรแล้วสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนั่นคืออะไรนะคะอันนี้เอานักศึกษาจะไม่ค่อยคุ้นก็เลยยกตัวอย่างมาให้เห็นเป็น 4-5 ตัวอย่างนะคะที่เหลืออีก30นั้นก็นักศึกษาไปอ่านเองในเอกสารแล้วกันนะคะค่ะทีนี้มาถึงเรื่องขององค์ประกอบของมก 45,001/2561 นั้นเนี่ยก็อย่างที่ได้กล่าวไปในเบื้องต้นหลายครั้งแล้วว่าเป็นการใช้แนวความคิดของเดมมิงนะคะหรือที่เราเรียกว่าเดมมิงไซเคิล PDCA P ก็คือแพลนก็คือวางแผน D ก็คือดูก็คือปฏิบัติแล้วก็เช็คก็คือการตรวจสอบหรือการประเมินแอคชั่นก็คือการแก้ไขหรือการปรับปรุงนะคะค่ะทีนี้โครงสร้างของข้อกำหนดนะตามเดมมิงไซเคิลนั้นก็ยังเห็นรูปภาพที่อยู่ในเอกสารนะคะเพราะนั้นนักศึกษาก็ไปศึกษาอีกทีนึงนะคะค่ะทีนี้ในการที่เราจะจัดทำให้เข้าแล้วก็ได้ เป็นไปตามข้อกำหนดของมค45,001/2561นั้นเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยประเด็นอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดเป็นข้อกำหนดไว้เลยว่าจะต้องมีในเอกสารนะคะ
1: ครับ
0: สิ่งแรกคือต้องกำหนดขอบเข

0: ที่เมื่อกี้อธิบายไปคือคำจำกัดความนะคะแล้วบริบทขององค์กรก็คือความเข้าใจขององค์กรของผู้บริหารแล้วของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียความคาดหวังของลูกค้าของเจ้าของธุรกิจนะคะแล้วก็ความเป็นผู้นำการมีส่วนร่วมของผู้จัดงานนะคะมีการวางแผนนะคะแล้วก็มีเรื่องของการสนับสนุนตรงนี้คือเรื่องของทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นคนเป็นวิธีการเป็นเครื่องจักรนะคะ อันที่8ก็คือการดำเนินงานก็คือการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่มค.45001กำหนดเอาไว้นะคะหลังจากดำเนินการแล้วก็ต้องมีการประเมินสถานะว่าผลเป็นอย่างไร
1: สมรรถนะใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเค
0: ว่าได้ครบตามข้อกำหนดไหมมีอะไรที่ยังไม่ได้นะคะแล้วสุดท้ายเมื่อประเมินแล้วสิ่งที่ยังไม่ได้ตามข้อกำหนดนั้นก็ต้องนำมาปรับปรุงแก้ไขนะคะ
1: ค่
0: ะทีนี้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการวางแผนก็จะประกอบด้วยข้อกำหนด4บริบทองค์กรด้วยกันนะคะแล้วก็มันจะมีรายละเอียดของมันแตก
1: ข้อกำหนด
0: ใช่แตกย่อยออกไปอีกเยอะ
1: ซึ่งอันนี้จะอยู่ในประมวลสาระทั้งหมดใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเพราะนั้นผู้ที่จะทำระบบตรงนี
1: ้ต้องศึกษาให้
0: ต้องศึกษาแล้วก็ต้องทำความเข้าใจ
1: คำนิยามต่างๆรวมทั้งข้อกำหนดว่าแต่ละข้อกำหนดเป็นอย่างไร
0: ต้องทำอย่างไรบ้างนะคะ
1: โอเคครับ
0: ค่ะข้อกำหนดที่5เรื่องของความเป็นผู้นำนะก็มีรายละเอียดเช่นเดียวกันปีกย่อยเยอะแยะเลยนะคะข้อกำหนดที่6เป็นเรื่องของการวางแผนแล้วข้อกำหนดที่7คือการสนับสนุนอันนี้ก็เป็นส่วนข้อกำหนดที่อยู่ในหัวข้อของการวางแผนคือตัว P นะคะค่ะนอกจากนั้นยังมีข้อกำหนดที่8นะคะการดำเนินงานแล้วก็ข้อที่9การประเมินสมรรถนะแล้วก็การปรับปรุงนะคะก็มีทั้งหมด10
1: ข้อกำหนดด้วยกัน
0: ข้อกำหนดนะ
1: ครับ
0: ค่ะที่มาถึงเรื่องของแนวทางในการจัดทำก็จะมีขั้นตอนว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรนะคะสิ่งแรกขั้นตอนที่1ก็คือต้องมีการวางแผนนะคะในการวางแผนนี่ก็คือเป็นการกำหนดนโยบายแล้วก็ให้ความสำคัญว่าผู้บริหารสูงสุดต้องมีความมุ่งมั่นในการที่จะจัดทำระบบนี้
1: นั่นก็คือต้องมีนโยบาย
0: ต้องมีนโยบายแล้วในนโยบายนั้นต้องกำหนดว่าผู้บริหารมีความมุ่งมั่นแค่ไหนอย่างไร
1: อันนี้สำคัญมาก
0: สำคัญมากเลยค่ะ
1: เพราะว่าถ้าเขาบอกว่าถ้าผู้บริหารไม่มีความเชื่อมั่นหรือไม่มีอะไรมันก็จะไม่สำเร็จนะครับไม่มีนโยบาย
0: ต้องมีความมุ่งมั่นที่ผู้บริหารก่อนแล้วก็ไปสร้างความมุ่งมั่นให้กับผู้ปฏิบัติงานระดับล่างๆลองลงไปนะคะเพราะมันต้องเป็นความร่วมมือทั้งองค์กรนะคะค่ะขั้นตอนที่2คือเมื่อเรามีนโยบายชัดเจนแล้วนะคะรายละเอียดให้นักศึกษาไปอ่านในเอกสารอีกทีแล้วกันนะคะเพราะมันจะมีขั้นตอนปีกย่อยเยอะแยะ
1: เอกสารหลายอย่างเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็จะเอาเอกสารไปใช้ปฏิบัติยังไงก็จะอยู่ในขั้นตอนที่2หมดนะครับ
0: การเขียนนโยบายจะเขียนยังไงก็จะมีอยู่นั้นด้วยนะคะขั้นตอนที่2เมื่อเรามีนโยบายชัดเจนแล้วเนี่ยก็คือการจัดทําเอกสารก็คือวิธีการปฏิบัตินะคะหรือวิธีการทำงานที่เมื่อกี้ได้พูดไปบ้างแล้วว่า procedure กับ work instruction มันจะต่างกันตรงต้องชัดเจน
1: ครับ
0: ค่ะหลังจากนั้นเมื่อเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ดำเนินการเสร็จก็ต้องมีการตรวจสอบคือเช็คหรือประเมินว่าเราได้ครบตามข้อกำหนดที่ระบบกำหนดไว้หรือเปล่านะคะตรวจสอบแล้วถ้าพบว่ายังไม่ครบยังมีปัญหาอยู่ก็ต้องมีการตรวจประเมินนะคะทีนี้มันการตรวจประเมินจะมี2ลักษณะด้วยกันคือตรวจประเมินภายในโดยคนขององค์กรภายในองค์กรนั่นเองนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เราเชิญบุคคลภายนอกเนี่ยมาตรวจอีกครั้งนึงค่ะซึ่งอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายแต่สิ่งที่ได้มาคือจะได้ใบรับรองค่ะก็จะมีค่าใช้จ่าย
1: เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีที่สุดก็ต้องทำทั้งตรวจภายในตรวจประเมินภายในเองเป็นการเหมือนกับทำเซลล์แอสเซสเมนต์เนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็พอมั่นใจพอสมควรก็จะเป็นผู้ตรวจภายนอก
0: ครับเพราะว่าเหมือนกับเป็นการเตรียมความพร้อมให้คนข้างนอกมาตรวจ
1: ครับ
0: ค่ะก็เป็นเรื่องของการจัดทำระบบอาชีวะใหม่และความปลอดภัยนะคะมค45001 พ.ศ. 2561ค่ะ
1: จากที่อาจารย์พูดมาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าเรื่องของสิ่งที่สำคัญก็คือเท่าที่รับฟังจากท่านอาจารย์นะประเด็นสาระสำคัญก็คือว่าผู้บริหารต้องมุ่งมั่น
0: ต้องมุ่งมั่นค่ะ
1: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยเพราะว่าถ้าผู้บริหารไม่มุ่งมั่นไม่มีนโยบายที่ชัดเจนเนี่ยนะครับการดำเนินการตัวนี้ก็จะไม่ จะไม่ประสบผลสำเร็จ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมีนโยบายมีความมุ่งมั่นแล้วเนี่ยนั่นก็คือจะทุกคนจะต้องมีส่วนร่วม
0: ใช่ค่ะ
1: ตั้งแต่ระดับบน

0: นสุดจนถึงล่างสุด
1: อันนั้นเป็นแนวคิดเป็นแนวทางของระบบเขากำหนดไว้แล้วด้วยค่ะ
0: ใช่ไหมฮะซึ่งไปเป็นเรื่องที่สำคัญ
1: ค
0: แล้วการดำเนินการต่างๆนี้ก็ใช้วงจรของเดมมิงเป็นหลักใช่ไหมครับวงจรเดมมิงก็คือ PDCA planning doing ใช่ไหมครับแล้วก็ C ก็จะเป็น checking แล้วก็ A นี่อะไรนะครับอาจารย์
1: A นี่ action ก็คือแก้ไขปรับปรุง
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนักศึกษาจะต้องไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะโดยเฉพาะเรื่องข้อกำหนดต่างๆที่สำคัญที่อาจารย์พูดถึงมาเมื่อกี
1: ้
0: มันมีรายละเอียดเยอะมากนะครับแล้วก็ต้องมีเอกสารประกอบในการทำนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนักศึกษาจะต้องให้ความสนใจอ่านนะครับอ่านแล้วก็อาจจะต้องมานั่งคิดดูด้วยว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราจะต้องไปทำเองในหน่วยงานของเราเนี่ยเราควรจะต้องทำยังไงนะครับแต่ละบริบทของแต่ละหน่วยงานก็จะต่างกันใช่ไหมครับก็จะมีความเราอาจจะต้องไปคิดถึงรายละเอียดที่ว่าจะต้องดำเนินการได
1: ้
0: ครับการที่เราจะบอกว่าระบบของเราที่เราเอามาใช้เนี่ยมันประสบผลสำเร็จไหมเนี่ยมันก็คงจะต้องมีทั้งเรื่องของการที่จะอาจารย์บอกว่ามีตรวจประเมินภายใน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ตรวจประเมินภายในอาจารย์ช่วยขยายความสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ
1: ตรวจประเมินภายในนี่ก็คือมีการแต่งตั้งคณะกรรมการภายในองค์กรของเราแต่เวลาตรวจจะในองค์กรเนี่ยมันจะมีหลายแผนกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: หลายงาน
0: ใช่ครับ
1: เพราะนั้นบุคคลเหล่านี้ก็มาเป็นตัวแทนมาแต่ละแผนกแล้วมาเป็นทีมคณะกรรมการแต่เวลาตรวจนั้นจะต้องเขาเรียกอะไรนะไม่ตัวของตัวเองอ
0: ่
1: ะต้องคอสฟังชันคือ
0: ต้องคอสกันเพราะไม่งั้นมันจะเกิดไบแอด
1: มันจะลำเอียงแล้วเข้าข้างแล้วเราจะไม่เห็นสิ่งที่บกพร่องค่ะ
0: แล้วทีนี้ถ้าตรวจภายนอกล่ะอาจารย์
1: ตรวจภายนอกนี่
0: ตรวจประเมินภายนอก
1: ก็จะมีหน่วยงานที่มาเจอของภาครัฐก็กระทรวงอุตสาหกรรม
0: ต้องเป็นหน่วยงานที่เขาได้รับการรับรองด้วย
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: มาตรวจใช่ไหมฮะ
1: แล้วก็มีหน่วยงานเอกชนจะมีเยอะเลย
0: อ๋อเหรอครับ
1: ค่ะแล้วสิ่งที่อยากจะย้ำนิดนึงก็ว่าถ้าใครจะทำระบบมาตรฐานพวกนี้สิ่งที่จำเป็นสำคัญคือคุณต้องแม่นข้อกำหนดแต่ละข้อว่าข้อกำหนดเนี่ยเขาพูดว่ายังไงเขาระบุไว้ว่ายังไงถ้าไม่แม่นตรงนี้เนี่ยเราจะทำไม่ได้ค
0: ่
1: ะต้องแม่นข้อกำหนดให้มาก
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือหลังถึงได้บอกว่าข้อกำหนดเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเป็นสิ่งที่ต้องทำ
1: สิ่งที่ต้องทำ
0: ใช่ไหมครับ
1: ถ้านักศึกษาไปเปิดขยันนะคะแล้วไปเปิดในที่มันเป็นมาตรฐานสากลนะคะในข้อกำหนดเนี่ยถ้าต้องทำเนี่ยเขาจะใช้คำว่าแชลที่แปลว่าจ๋าเลยเนี่ยแชล SHA
0: ต้องทำใช่ไหม
1: เจอแชลเมื่อไหร่ตรงนั้นคือต้องทำแต่ถ้าไปเจอชูก็คือทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ถ้าไปเปิดฉบับที่เป็นสากลจริงๆนะคะของ ISO อะค
0: ่
1: ะ
0: ครับครับจากที่ท่านอาจารย์ได้สรุปสาระสำคัญมาแล้วนี่นะครับเราคงจะมาพักกันที่ตอนที่1ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อในตอนที่2ต่อไปครับสำหรับในตอนที่2นี้นะครับจะเป็นการสรุปสาระสำคัญของหน่วยที่14เรื่องระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและกระทรวงแรงงานนะครับโดยวิทยากรคือท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุดาวเลิศวิสุทธิไพบูลย์นะครับท่านจะมาสรุปประเด็นที่สำคัญนะครับให้นักศึกษาฟังนะครับสวัสดีครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุดาวเลิศวิสุทธิไพบูลย์
2: สวัสดีค่ะอาจารย
0: ์ครับสำหรับในหน่วยที่14นี้นะครับมีประเด็นอะไรบ้างที่เป็นประเด็นสาระสำคัญที่นักศึกษาต้องทำความเข้าใจนะครับเชิญเลยครับ
2: ค่ะจริงๆแล้วในเรื่องของระบบการจัดการด้านความปลอดภัยเนี่ยนะคะมันก็มีด้วยกันหลายระบบหรือเรียกว่าหลายเจ้านะคะ
0: ค
2: แต่สำหรับในหน่วยที่14นี้เนี่ยเราก็จะเน้นนะคะในระบบ2ระบบ
0: ครับ
2: นะคะซึ่งก็มีความเกี่ยวเนื่องกันเนี่ยนะคะก็คือระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค์การแรงงานระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ของกระทรวงแรงงาน
0: ครับ
2: นะครับ
0: สองหน่วยงานหลักๆเนาะ
2: ใช่นะคะเพราะนั้นโครงสร้างของหน่วยนะคะก็จะเห็นว่าแบ่งออกเป็น2ตอนตามระบบเลย
0: ครับ
2: นะคะเพื่อให้นักศึกษาสะดวกในการอ่านทำความเข้าใจได้ง่ายนะคะเรามาดูตอนที่1เลยนะคะตอนที่1จะเป็นในเรื่องของระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO นั่นเอง
0: ครับ
2: นะคะโครงสร้างของตอนเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3เรื่องใหญ่ๆนะคะเรื่องแรกจะเป็นแนวคิดนะคะเกี่ยวกับระบบการจัดการนะว่าเขาจะมีคอนเซ็ปต์ยังไงนะคะ
0: ครับ
2: แล้วก็เรื่องที่2เป็นข้อกำหนด

0: นี่คือสิ่งที่จะต้องดำเนินการ
1: ครับ
0: เพื่อให้ได้รับการเป็นไปตามมาตรฐานนะคะแล้วก็เรื่องที่3ก็คือการตรวจประเมินระบบการจัดการนะตามระบบนี้นะเรามาดูในเรื่องของแนวคิดก่อนนะคะแนวคิดเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเนี่ยนะว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมีอันนี้ขึ้นมานะคะคืออย่างที่เราทราบไปในหน่วยต้นๆแล้วเนี่ยนะคะว่าการที่จะประกอบกิจการหรือการดำเนินธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยจำเป็นนะคะที่จะต้องนอกจากการกระบวนการผลิตอะไรต่างๆที่จะเน้นสร้างคุณภาพแล้วเนี่ยปัจจัยสำคัญอย่างนึงคือเราต้องคุ้มครองดูแลผู้ปฏิบัติงานให้มีการทำงานอย่างปลอดภัย มีสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งการดำเนินงานอย่างที่ว่าเนี่ยมันจะยั่งยืนได้นั้นเนี่ยนะก็ต้องอาศัยกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือ
1: ครับ
0: นะเพราะนั้นระบบการจัดการที่ดีถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการบริหารจัดการนะคะทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยที่มาของแนวคิดเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมต้องมีระบบการจัดการคือแต่เดิมเนี่ยงานด้านอาชีพใหม่อย่างที่เรียนว่ามันจะมีการดำเนินการแบบเป็นเน้นที่ตัวบุคคลนะไม่ได้เป็นระบบแต่ทีนี้นะคะแนวคิดที่สำคัญที่เป็นที่มาของระบบการจัดการก็คือ เป็นกฎนะของ
1: นิ่งอันนี้กฎนี้ดังมากนะครับจะเป็นเรื่อง PDCA ซึ่งเราพูดกันเนาะ
0: ใช่ใช่นะแล้วก็ในเรื่องของกฎ8515
1: นี่นะครับ
0: อันนี้เขาก็มองว่าจากการศึกษานะจากการรวบรวมสถิติอะไรต่างๆเขาบอกว่าเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดความบกพร่องการเกิดอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยนะโดยรวมแล้วเนี่ยมันจะเกิดมาจากมีสาเหตุรากเหง้าเนี่ยนะคะมาจากความผิดพลาดจากกระบวนการหรือการบริหารจัดการนะคะ 85% เลยใช่ไหมคะอาจารย์เป็นส่วนใหญ่เลยส่วนอีก 15% เนี่ยมันเป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน
1: โอ้แสดงว่าส่วนใหญ่นี้เกิดจากเรื่องของ
0: ระบบนะระบบการบริหารจัดการเพราะฉะนั้นแนวคิดในการบริหารงานความปลอดภัยสมัยใหม่เขาก็เลยเน้นที่ระบบการจัดการก็เลยเป็นที่มาของระบบISO ต่างๆนะรวมทั้งระบบขององค์การแรงงานระหว่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็นักศึกษาก็จะเห็นว่าแต่ละระบบเนี่ยก็จะอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดในเรื่องของPDCA ของเดมิงนะคะอันเนี้ยซึ่งก็จะมีถ้าทำตามระบบเนี่ย PDCA ก็คือแพลนดูเช็คแอคใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะทำให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1: ครับ
0: นะคะอย่างยั่งยืนนั่นเองนะไปสู่คุณภาพนะในแต่ละเรื่องทีนี้องค์การแรงงานระหว่างประเทศเนี่ยเขาก็ได้นำเอาแนวคิดอันเนี้ยนะคะมาดำเนินการพัฒนาเป็นระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยนะที่ เรียกกันย่อๆก็คือ ILO OSHนะ2001 อันนี้นะคะก็เป็นเครื่องมือนะที่จะช่วยให้องค์กรเนี่ยประสบความสำเร็จในการปรับปรุงการดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่องคือการทำระบบเนี่ยเขาไม่ต้องการให้มันเกิดชั่วครู่ชั่วยามแบบไฟไหม้ฟางอะไรแบบนี้นะคะแต่ต้องการให้มันมีการพัฒนาปรับปรุงและคงอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้หน้าตานะหน้าตาของไอตัว
1: ไอโรด
0: ตัวนี้นะคะ
1: ครับ
0: จริงๆเขาจะทำเป็นไกด์ไลน์ขึ้นมานะแนวปฏิบัติในการจัดทำระบบอันนี้นะอันนี้คือต้นฉบับซึ่งเราก็หลายๆประเทศก็นำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบมาตรฐานของตนเองของไทยเราก็เหมือนกันนะซึ่งจะกล่าวในตอนที่2ต่อไป
1: ครับ
0: วัตถุประสงค์ในการที่เขาจัดทำไกด์ไลน์ตัวนี้ขึ้นมาในการจัดทำระบบISO OSH 2001เนี่ยนะก็คือนะเพื่อเป็นแนวทางนะในการคุ้มครองดูแลผู้ปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็อันนี้แบ่งเป็น2ระดับนะใช้เป็นกรอบงานระดับชาติในการจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยนะภายใต้การสนับสนุนของโดยกฎหมายของรัฐ รักษาดูตรงนี้ดีๆนะภายใต้การสนับสนุนโดยกฎหมายของรัฐ
1: นั่นก็หมายความว่าจะต้องมีกฎหมายของรัฐมาควบคุมสนับสนุน
0: มาสนับสนุนใช่นะอย่างของไทยเราเนี่ยพอมีตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมพอองค์การแรงงานระหว่างประเทศเขาออกมาไทยเราเดี๋ยวจะข่าวต่อไปว่าเราก็เลยได้มีการออกกฎหมายที่จะมาซัพพอร์ตตัวนี้ยังไงนะหรืออาจจะเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบนี้โดยสมัครใจนะไม่ได้เป็นการบังคับนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็วัตถุประสงค์ข้อที่3ก็คือเพื่อใช้เป็นข้อแนะนำในการบูรณาการระบบการจัดการความปลอดภัยให้เป็นองค์ประกอบหนึ่งนะของนโยบายและการในภาพรวมนะขององค์การ
1: ครับ
0: เพื่ออย่างที่เรียนจะเห็นว่าคำนี้บ่อยมากเลยก็คือเพื่อให้เกิดการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นวงจรนะทีนี้ตรงนี้สำคัญนะก็คือองค์ประกอบเป็นองค์ประกอบหลักๆของระบบการจัดการความปลอดภัยเนี่ยขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
1: ครับ
0: นะคะจะเห็นว่าตรงนี้จะสอดคล้องกับในเรื่องของ PDCA ที่เราว่ามาน
1: ะใช่ครับ
0: ก็จะมีด้วยกัน5องค์ประกอบหลักๆนะเริ่มตั้งแต่นโยบายนะการกำหนดนโยบายโดยผู้บริหารระดับสูงเงี้ยนะคะ
1: มันก็คือ planningใช่ไหมครับคือการวางแผนเนาะ PDCA ถูกไหมฮะ
0: ใช่ก็จะต่อมาในเรื่องของ PDCA แต่อันดับแรกเนี่ยต้องแสดงความมุ่งมั่น
1: ก่อนของนโยบายก่อน
0: ใช่ของนายจ้างหรือผู้บริหารระดับสูงว่าจะให้ความสำคัญแล้วก็จะสนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย
1: ครับ
0: อันที่สองก็คืออาการที่จะดำเนินการด้านความปลอดภัยต่อไปได้มันต้องมีคนรับผิดชอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องมีการจัดองค์การที่เขาเรียกว่า organizing
1: ครับ
0: ทั้งในแง่ของหน่วยงานแล้วก็บุคลากรที่รับผิดชอบทางด้านความปลอดภัยนะคะการวางแผนและการนำไปปฏิบัติอันนี้ก็เข้าสู่ PDCA ที่อาจารย์ว่านะคะก็คือมีการวางแผนแล้วก็ต้องนำไปปฏิบัติด้วยนะ
1: ครับ
0: จากนั้นก็มีการประเมินผล
1: ครับ
0: นะคะว่าสิ่งที่นำไปปฏิบัตินั้นเนี่ยเป็นไปตามวัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายหรือเปล่านะคะผลที่ได้เป็นยังไงก็ต้องนำการประมวลผลนั้นน่ะมาดำเนินการปรับปรุงนะอย่างต่อเนื่อง
1: รู้สึกว่าข้อ3ข้อ4ข้อ5นี่คือ PDCA เลยนะครับอาจารย์ใช่มั้ยฮะ planning implementation ก็คือทำใช่มั้ยฮะแล้วก็ evaluation ก็คือเช็คตรวจสอบแล้วก็ act ก็คือ action ในการปรับปรุงครับ
0: ทีเนี้ยถ้านักศึกษาจำตรงนี้ได้เนี่ยก็นะคะจะเห็นว่ามันเป็นองค์ประกอบหลักเลยนะแล้วข้อกำหนดก็จะอยู่ใน5องค์ประกอบหลักอันนี้นะคะก็คือข้อกำหนดหลักๆของระบบนี้เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด16เรื่องรายละเอียดก็จะอยู่ในเอกสารการสอนเรียบร้อยแล้ว
1: อันนี้นักศึกษาต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับสำคัญใช่ไหม16เรื่องนี
0: ้อย่างเช่นนโยบายเขาจะกำหนดไว้2เรื่องนะคะการจัดองค์การ4เรื่องอะไรพวกนี้นะคะการวางแผนและปฏิบัติ4เรื่องนะคะ
1: ประเมินผล
0: ใช่แต่สไลด์นี้จะเป็นสไลด์ที่สรุปให้นักศึกษาเห็นชัดเลยนะมาจากต้นฉบับนะแต่ว่าในเอกสารการสอนนะคะจะอธิบายในรายละเอียดนะในรายละเอียดของแต่ละข้อกำหนดย่อยยกตัวอย่างสักข้อกำหนดหนึ่งสักเรื่องแล้วกันนะในอย่างเช่นในเรื่องของนโยบายนะก็จะมีข้อกำหนดหลักในเรื่องของการกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
1: ครับ
0: นะคะถ้าแปลตรงตัวนะของเขานะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการมีส่วนร่วมของพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานนั่นเองนะอันนี้เขาก็จะเน้นสองเรื่องใช่นะคะอย่างเช่นรายละเอียดในเกี่ยวกับนโยบายเขาก็จะกำหนดเลยว่าต้องออกโดยกำหนดโดยผู้บริหารระดับสูงโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานอย่างนี้นโยบายต้องเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะแล้วก็ต้องเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะความเสี่ยงอะไรต่างของสถานประกอบกิจการอะไรพวกนี้นะต้องสื่อสารให้บุคคลในองค์กรและภายนอกองค์กร
1: รับทราบ
0: เกี่ยวใช่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยรับทราบแบบเนี้ยนะคะรายละเอียดก็ลองไปดูเอานะคะแต่ละเรื่องเหมือนกันนะคะแต่ละองค์ประกอบก็จะมีข้อกำหนดในนี้ทีนี้หลังจากที่

0: ได้นำเอาระบบเนี่ยนะไปใช้ไปวางแผนไปปฏิบัติแล้วเนี่ยการตรวจประเมินระบบจะทำยังไงนะคะอันเนี้ยนะเพื่อความสะดวกในการดำเนินการนะองค์การแรงงานระหว่างประเทศเขาก็ได้จัดทำนะเป็นแนวทางในการตรวจประเมินนะเป็น audit metric อันนี้นะสำหรับการตรวจระบบ ISO 2001เนี่ยนะจัดทำขึ้นมาก็ตั้งแต่คศ2013นะก็ประมาณปี2556เนาะนะคะทีนี้เขาก็สามารถที่จะให้สถานประกอบกิจการเนี่ยนำไปใช้ในการประเมินนะว่าสามารถดำเนินการได้ในระดับใดนะเพื่อที่ว่าจะได้สามารถปรับปรุงให้ได้อย่างครบถ้วนคือโอเคอาจจะมีทำได้ไม่สมบูรณ์ในครั้งนี้นะแต่ว่าในปีต่อๆไปก็เอามาดำเนินการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในอนาคตต่อๆไปอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เราอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมต้องมีการประเมินผลการดำเนินงานนะเราจะเห็นว่าทุกระบบเนี่ยเขาให้ความสำคัญในเรื่องของการตรวจประเมินการวัดผลนะคะเพราะว่าถ้าวัดไม่ได้ก็บริหารไม่ได้นะนี่เป็นแนวทางที่สำคัญเพราะว่าเราจะไม่รู้ว่าเราอยู่ณจุดไหนหรือต้องปรับปรุงเรื่องใดเพราะนั้นก็ต้องมีการวัดนะ
1: ประเมินผล
0: ใช่นะถ้าวัดไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้เพราะเราก็ไม่สามารถที่จะไปเปรียบเทียบทั้งผลงานที่ผ่านมาแล้วก็กับองค์กรอื่นๆอะไรต่างๆหรือเปรียบเทียบตามมาตรฐาน
1: ครับ
0: หรือกฎหมายอะไรพวกนี้แล้วที่สำคัญอันนี้นะคะวัดสิ่งใดคนจะทำสิ่งนั้นนะคะเพราะนั้นเราต้องการให้เกิดการดำเนินการอะไรเราต้องมีการประเมินการวัดผลนะคะในสิ่งนั้นๆอันนี้ก็เป็นหน้าตาของaudit metric ที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศเขาจัดทำมานะเป็นสำหรับแนวทางในการที่จะตรวจประเมินระบบนะคะรายละเอียดก็อยู่ในเอกสารการสอนแต่ว่าสรุปคร่าวๆก็คือเขาแต่ละเรื่องเนี่ย
1: จะมีการประเมินเป็นคะแนนใช่ไหม
0: เป็นคะแนนนะเพราะว่าเป็นคะแนนเป็นตัวเลขเนี่ยมันจะทำให้เห็นชัด
1: ชัดเจนกว่า
0: ใช่นะ
1: ถ้าเราประเมินเป็นลักษณะที่เป็นเชิงคุณภาพบางทีมันดูยาก
0: ใช่แล้ว
1: ก็ต้องใช่ไหมฮะเราต้องมาจัดก่อนว่ามันควรจะออกมาเป็นระดับคะแนนสักเท่าไหร่นะ
0: ครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เขาก็ให้โดยรวมคร่าวๆนะอย่างเช่น1เนี่ยเขาใช้คำว่าไม่ดีเลยหรือว่าแย่มาก
1: ครับ
0: นะ2ก็ไม่ดีหรือว่าแย่3นี่คือปานกลาง4ก็ดี5ดีมาก
1: ครับ
0: นะคะทีนี้ตัวอย่างการให้คะแนนคืออันนี้เป็นภาพรวมนะคะแต่ว่าในแต่ละเรื่องเขาก็จะมีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างยกตัวอย่างมาให้ดูตัวอย่างหนึ่งก็คือตัวอย่างการประเมินให้คะแนนนะในเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดทำขั้นตอนการดำเนินงานหรือ procedure นะหรือเตรียมการป้องกันและควบคุมอันตรายหรือความเสี่ยงโดยมีการปฏิบัติตามกฎหมายรวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีอันนี้เป็นข้อกำหนดหนึ่งของเขาตัวอย่างการประเมินให้คะแนนเนี่ยนะถ้าหากว่าหน่วยงานนั้นๆเนี่ยไม่มีการดำเนินการตามนี้เลยก็ให้เป็น1นะมีการดำเนินการเพียงบางครั้งเท่านั้นก็เป็น2นะถ้าส่วนใหญ่มีการดำเนินการเป็น3ถ้าทำเป็นปกติเลยทำสม่ำเสมอก็ได้4นะคะแล้วถ้าครบถ้วนครบถ้วนสมบูรณ์เต็มที่อันนี้ก็ได้คะแนนสูงสุดเลยคือ5คะแนน
1: เพราะฉะนั้นถ้าได้5นี่ก็แสดงว่าครบถ้วน
0: ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะจริงๆมันก็จะมีแยกย่อยไปในแต่ละประเด็นนะเราก็ไปดูเกณฑ์ในแต่คือเกณฑ์หลักๆมี5คะแนนแบบนี้แต่ละเรื่องก็ประเมินสอดคล้องตามลักษณะของแต่ละเรื่องนะคะทีนี้ในการนำระบบ ILO ระบบการจัดการ ILO 2001เนี่ยมาสู่การปฏิบัตินะคะเราจะเห็นว่า ระบบเนี่ยจากที่เราดูโครงสร้างดูองค์ประกอบเราเห็นว่าเป็นในเรื่องของ PDCA ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งก็จะสอดคล้องกับระบบการจัดการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพนะคะหรือว่าหลายๆเรื่องเลยด้านสิ่งแวดล้อมได้ด้วยก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น เลยถือว่าเป็นระบบที่เป็นสากลมันก็จะสอดคล้องกับเนี่ยนะคะอย่างเช่น ISO 9001ซึ่งเป็นระบบการจัดการคุณภาพทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระบบอื่นๆนะอย่างเช่นของISO 45001ที่เพิ่งออกมาเนี่ยนะซึ่งไทยเราก็มาทำเป็นมอกนะมอก45001เนี่ยสามารถที่จะบูรณาการเข้ากับระบบการจัดการอื่นๆภายในสถานประกอบกิจการได
1: ้ครับ
0: นะคะโอเคนะอันนั้นก็เป็นในเรื่องของระบบการจัดการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศทีนี้เรามาต่อในเรื่องของ
1: กระทรวงแรงงาน
0: ระบบการจัดการของกระทรวงแรงงานนะคะซึ่งก็จะอยู่ในตอนที่ 14.2 นะคะตอนที่ 14.2 เนี่ยเราจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นนะคะ3เรื่องใหญ่ๆก็แนวเดียวกันเลยกับระบบมาสักที่กล่าวมาแล้วนะคะก็คือเริ่มจากแนวคิดของระบบนะคะข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติแล้วก็ในเรื่องของการประยุกต์การนำมาประยุกต์ใช้นะคะการนำระบบการจัดการเนี่ยมาสู่การปฏิบัตินะคะโอเคทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยที่มาที่ไปของการพัฒนาระบบเนี่ยก็คือจากการที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศนะคะเขาได้ออกมาตรฐาน ISO 2001นั้นมา
1: ใช่นะก็นำมาสู่การทำกฎกระทรวงใช่ไหมครับ
0: ที่เขาพูดถึงว่าสนับสนุนโดยภาครัฐอย่างเงี้ยนะคะกระทรวงแรงงานก็ได้ตอบสนองโดยการออกกฎกระทรวงนะที่สำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอันนี้นะนักศึกษาจำให้ดีนะคะก็คือกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานฉบับที่2
1: ครับ
0: นะเมื่อปีพ.ศ. 2553นะสาระสำคัญของกฎกระทรวงฉบับนี้เนี่ยก็คือกำหนดให้สถานประกอบกิจการนะที่มีลูกจ้างตั้งแต่50คนขึ้นไปเนี่ยนะต้องจัดให้มีระบบการจัดการอาชีวอนามัยนะขึ้นมาในสถานประกอบกิจการนะคะอันนี้ก็คือหน้าตาของกฎกระทรวงฉบับนี้นะคะก็จะเห็นว่าเนี่ยออกมาเมื่อปี2553 นะคะทีนี้เพื่อเป็นการตอบสนองกับกฎกระทรวงฉบับที่ว่ามา
1: ครับ
0: สสปทเนี่ยหรือสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานชื่อเต็มของเขานะซึ่งเป็นองค์การมหาชนภายใต้กำกับของกระทรวงแรงงาน
1: ครับ
0: นะคะเขาก็มีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริมด้านความปลอดภัยเนี่ยนะเขาก็เลยได้จัดทำมาตรฐานระบบการจัดการขึ้นมานะเพื่อให้สถานประกอบกิจการเนี่ยสามารถที่จะมีแนวปฏิบัติเอาไปทำได้ตามกฎกระทรวงปี53ที่กล่าวมานี้นะคะโดยนะเขาก็ได้นำเอาข้อมูลจากระบบ ISO 2001เนี่ย มาเป็นแนวทางในการจัดทำข้อกำหนดในมาตรฐานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะจะเห็นว่าต้นแบบก็คือเล่มนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยสสปทนำมา
1: เป็นจัดทำแปลใช่ไหมแปลภาษาไทยหรือว่าเอามาจัดทำใหม
0: ่ก็คือเอามาเป็นแนวทาง
1: เอาเป็นแนว
0: หลักๆก็จะคล้ายๆกันนะแต่บางเรื่อง ก็อาจจะไม่ตรงกันซะทีเดียวนะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้ข้อกำหนดของระบบการจัดการของกระทรวงแรงงานหรือที่สสปททำมาเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยข้อกำหนดตามกฎกระทรวงนะนะคะแล้วก็จะสอดคล้องกับระบบ ISO 2001อย่างที่ว่านะอันนี้เปรียบเทียบให้เห็นนะคะว่าก็จะมีองค์ประกอบหลักๆเหมือนกันใช่ไหมคะก็คือมีตั้งแต่ในเรื่องของอันนี้ของ ILO นะอันนี้ของสสปทใช่ไหมก็จะมีในเรื่องของนโยบายในเรื่องการจัดองค์การนะอันนี้ก็จะแต่อันนี้เขาก็ใช้คำว่าโครงสร้าง นะโครงสร้างการบริหารนะplanning และ implementation ก็เป็นแผนงานและการนำไปปฏิบัติเห็นไหมคะก็จะสอดคล้องกันนะการประเมินผลนะแล้วก็การดำเนิน

0: การปรับปรุงเนี่ย
1: ครับ
0: นะคะอันนี้ก็ช่วยให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ในสถานประกอบกิจการของตนเองง่ายขึ้นนะทีนี้สำคัญนะในเรื่องของข้อกำหนดข้อกำหนดนะคะก็จะประกอบไปด้วยกันเนี่ย6ประเด็นหลักๆนะ
1: ค
0: ะคือข้อกำหนดทั่วไปนะนโยบายด้านความปลอดภัยโครงสร้างการบริหารด้านความปลอดภัยแผนงานความปลอดภัยการประเมินผลแล้วก็การปรับปรุงอย่างที่ว่านะคะอันนี้เรามาดูตัวแรกเลยนะก็คือในเรื่องขององค์ประกอบแรกเนี่ยข้อกำหนดทั่วไปนะอันนี้เนี่ยเขาอ้างอิงมาจากนะที่บอกว่าเขานำเอาในเรื่องของกฎหมายมาใส่ด้วยเพราะตรงนี้จะเห็นว่าสอดคล้องกับกฎกระทรวงเพราะกฎกระทรวงเขาจะกำหนดไว้ว่านายจ้างนะต้องจัดให้มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีพใหม่และสภาพแวดล้อมในการทำงานซึ่งนะอย่างน้อยต้องประกอบด้วย5องค์ประกอบนโยบายโครงสร้างไปจนถึงการปรับปรุงนะนี้ก็ล้อตามกฎหมายตามกฎกระทรวงปี53ที่ว่ามา
1: ครับ
0: นะคะทีนี้ก็เข้าสู่ในเรื่องขององค์ประกอบอื่นๆนะอย่างเช่นในเรื่องของนโยบายด้านความปลอดภัยนะคะเขาจะมีข้อกำหนดย่อยตามนี้นะนายจ้างต้องกำหนดนโยบายเป็นเอกสารลงนามนโยบายต้องเหมาะสมกับสภาพองค์กรต่างๆนะคะ
1: ลูกจ้างจะมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายนะครับแล้วก็ทบทวนนโยบายด้วย
0: ใช่อันนี้สำคัญมาก
1: สำคัญใช่ไหมครับ
0: เพราะว่าสถานการณ์ต่างๆมันไม่ได้คงที
1: ่แ
0: ล้วต้องมีการทบทวน
1: พอทำเสร็จแล้วต้องมีการสื่อสาร
0: ใช่นะให้ลูกจ้างแล
1: ้
0: วก็ผู้เกี่ยวข้องทรา
1: บ
0: อย่างทั่วถึง
1: โอเคครับ
0: นะคะสร้างการบริหารด้านความปลอดภัยก็จะมีข้อกำหนดนะเกี่ยวกับในเรื่องของ
1: โครงสร้าง
0: ทั้งหน่วยงานทั้งบุคลากรทีนี้พอเราแต่งตั้งเขาขึ้นมาเนี่ยแน่นอนเขาก็ต้องมีให้เขามี competency หรือมีสมรรถนะนะต้องมีการฝึกอบรมให้เหมาะสม
1: ตามเขามีความรู้ให้มีการปฏิบัติได้ด้วย
0: นะคะแล้วก็การสื่อสารการควบคุมเอกสารนี่สำคัญ
1: ครับ
0: นะคะต่อไปก็จะเป็นองค์ประกอบในเรื่องของแผนงานความปลอดภัยและการนำไปปฏิบัตินะคะก็จะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และแผนงานนะต้องมีการกำหนดให้ชัดเจนนะในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายการจัดการความเสี่ยงนะการควบคุมการปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการประเมินผลและทบทวนนะต้องมีการประเมินผลนะการสอบสวนอุบัติเหตุรวมทั้งอุบัติเหตุคือพวกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วนะหรือเหตุการณ์ที่เกือบจะเกิดเป็นอุบัติเหตุพวก
1: เนียมิส
0: อะไรพวกนี้นะคะก็ต้องครอบคลุมด้วยนะคะมีการตรวจประเมินแล้วก็ต้องมีการทบทวนการจัดการทั้งระบบเลยนะคะอันนี้นะทีนี้พอตรวจประเมินทบทวนเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือในเรื่องของการปรับปรุงนะการแก้ไขการดำเนินการแก้ไขและการป้องกันนะกำหนดระยะเวลาในการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัยนะคะโอเคนะคะอันนั้นก็เป็นในเรื่องขององค์ประกอบและข้อกำหนดหลักๆท
1: ี
0: นี้ถ้าหากสถานประกอบกิจการเนี่ยนำการนำไปประยุกต์ใช้จะมีแนวทางยังไง
1: ครับ
0: นะตรงนี้เนี่ยสสปทเขาก็ได้มีการนำแบบอย่างนะมาจากประเทศสิงคโปร์นะเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยเขามีการจัดทำโครงการที่เรียกว่า Biz Safe นะคำเต็มก็คือ Business Safety นะซึ่งจะมีการไต่ระดับนะเริ่มจากระดับต้นไปก่อนระดับ1ไปจนสูงสุดระดับ5นะอย่างเงี้ยจะระดับ1มีการแสดงเห็นพันธสัญญาของผู้บริหารระดับสูงว่าให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยอย่างงี้นะ2มีบุคลากรที่มีความสามารถในการบริหารความเสี่ยง3นะมีการประเมินความเสี่ยงและก็จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง4มีการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารงานด้านความปลอดภัยแล้วก็5ระดับดาวนะก็คือที่มีการนำระบบการจัดการและความปลอดภัยไปประยุกต์ใช้นะเขาจะแบ่งเป็นระดับตามนี้นะทีนี้ในบ้านเรานะสสปทเนี่ยเขาก็ได้นำ

0: นำแนวคิดของบิสเซฟเนี่ยของสิงคโปร์มาใช้โดยแบ่งออกเป็น5ระดับนะตอนแรกเขามี4ระดับอันนี้ก็เป็น5ระดับปัจจุบันนะมี5ระดับก็คือตั้งแต่ระดับเริ่มต้นสตาร์ทอัพนะไปถึงระดับเบสิกนะระดับพื้นฐานระดับดีซิลเวอร์นะระดับดีมากก็เป็นโกลแล้วก็ระดับยอดเยี่ยมหรือแพลทินัม
1: อ
0: ันนี
1: ้โอเคครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการนำระบบมาใช้แล้วก็การประเมินนะ
1: ครับครับจากทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นสาระสำคัญนะครับในตอนที่2ของหน่วยที่14ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและกระทรวงแรงงานนะครับซึ่งท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุดาวเลิศวิสุทธิไพบูลย์เนี่ยท่านได้บรรยายมานะครับตอนนี้เรามาพักกันก่อนนะครับแล้วมาพบกันใหม่ในตอนที่3นะครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ครับสำหรับตอนที่3นี้นะครับก็จะเป็นการบรรยายสรุปสาระสำคัญของหน่วยที่15ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับโดยมีวิทยากรรับเชิญนะครับก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.จิตตพันธ์ภูษาภักดีภพนะครับซึ่งท่านเป็นผู้เขียนหน่วย15ในประมวลสาระชุดวิชานี้นะครับท่านจะมาสรุปประเด็นสาระสำคัญของหน่วยนี้ให้นักศึกษาและท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ท่านรองศาสตราจารย์ดร.จิตตพันธ์ภูษาภักดีภพนะครับสำหรับประเด็นที่สำคัญเนื้อหาที่สำคัญในหน่วยที่15เนี่ยนะครับที่เป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
2: ค่ะถ้านักศึกษาเนี่ยได้อ่านรูปศึกษาในหน่วยที่13เป็นอย่างดีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีลักษณะที่คล้ายกันมันจะต่างกันก็ตรงข้อกำหนดเพราะว่ามันเป็นคนละเรื่องกันอันนั้นเป็นอาชีวนามัยและความปลอดภัยตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ว่าทั่วๆไปมันจะคล้ายกันหรือว่าล้อตามกันเพราะว่ามาจากมาตรฐานสากลเช่นเดียวกันนะคะซึ่งกำหนดโดย ISO เช่นเดียวกันค่ะงั้นก็เดี๋ยวจะขอเริ่มเลยนะคะค่ะสำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมก14,001นะคะพ.ศ. 2559ก็จะแบ่งเป็น4ตอนเช่นเดียวกันตอนที่1 15.1 เนี่ยก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมตอนที่2 15.2 จะเป็นแนวคิดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมก. 14,001-2559นะคะตอนที่3จะเป็นเรื่องขององค์ประกอบและข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตอนที่4จะเป็นการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปประยุกต์ใช้ก็จะมีทั้งหมด4ตอนเช่นเดียวกับเมื่อกี้ของ
1: ท่านอาจารย์ก็จะเวลาพูดถึงนี้เราก็อาจจะพูดเป็นย่อไปเลยนะครับว่าเป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเนา
2: ะ
1: พอเราอาจจะให้เข้าใจตรงกันว่าตรงนี้ก็คือ14,001 2,500เท่าไหร่ครับ
2: 59
1: ครับนะครับก็คือเราจะใช้คำย่อไปเลยว่าเป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับ
2: ค่ะทีนี้เรามาเริ่มต้นว่าแนวคิดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นมีอะไรบ้างนะคะสิ่งแรกคือเป็นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย

0: เรามักจะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุซึ่งมันก็จะไม่ประสบความสําเร็จเปรียบเสมือนว่าเอาทางด้านสุขภาพมาเปรียบเทียบก็แล้วกันนะคะเราเป็นไข้ตัวร้อนเราก็ได้แต่กินยาแก้ไข้ไปลดไข้ไปแต่เราไม่รู้ว่าไข้ที่เกิดมันเกิดขึ้นได้อย่างไร
1: แต่ไม่ได้รู้สาเหตุ
0: ใช่แล้วเราก็ต้องกินยาอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็หายพอกินยาก็หายแต่สุดท้ายมันก็ไม่หายสนิทเพราะนั้นต้องไปดูที่ว่าที่เป็นไข้เนี่ยเป็นเพราะอะไรทำนองเดียวกันสิ่งแวดล้อมกันที่มันมีปัญหาอากาศเสียน้ำเสียดินเสียนั่นอ่ะมันเป็นเพราะอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุให้ได
1: ้
0: เพราะนั้นปัจจุบันนี้จึงมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นการแก้ที่ต้นเหตุนะคะแล้วสิ่งที่จะใช้ในการแก้ต้นเหตุนั้นน่ะก็มีวิธีการเราเรียกว่าการจัดการเชิงระบบหรือก็คือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะค่ะแนวคิดที่2ก็คือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นเนี่ยมันเป็นมาตรฐานสากลแล้วก็จัดทำขึ้นโดยองค์กรสากลเช่นเดียวกันก็คือ ISO ซึ่งเมื่อกี้
1: ในหน่วย
0: 13มีอยู่แล้วนะคะ
1: ค่
0: ะองค์กรเดียวกันนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกองค์กรเช่นเดียวกันแล้วเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือการลดต้นทุนนะคะแล้วลดการใช้พลังงานเพราะว่าในระบบของการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีการใช้ของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตเนี่ยมารีไซเคิลมาใช้ใหม
1: ่
0: ก็ไม่ต้องทิ้งไปนะคะช่วยป้องกันสิ่งแวดล้อมด้วยไม่กระทบกระเทือนแล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่นี่เป็นการลดพลังงานด้วยนะคะลดทรัพยากรด้วยนะคะค่ะแล้วเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะคะเมื่อไม่มีการสูญเสียไม่มีผลกระทบเกิดขึ้นสิ่งแวดล้อมนั่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภาพพจน์ขององค์กรของบริษัทของสถาบันการก็จะดีแล้วก็สามารถที่จะชนะการแข่งขันกับองค์กรที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบนี
1: ้อันนี้มันก็จะเหมือนกับนำแนวคิดของเรื่อง zero waste เข้ามาด้วยใช่ไหมอาจารย์พยายามที่สุดที่จะทำให้สิ่งที่เป็น waste นั้นน่ะมันเป็นประโยชน์ให้มากที่สุดแล้วก็ลดการที่จะเกิด waste ขึ้นมาใช่ไหม
0: เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้แทบจะไม่มีการต้องทิ้งไปเลยเอากลับมาใช้หมดทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือสุดท้ายก็คือทำให้เกิดการลดแล้วก็ควบคุมมลภาวะที่เกิดขึ้นนะคะไม่มีน้ำเสียไม่มีดินเสียไม่มีอากาศเสียนะคะ
1: ไม่มีกากของเสียมากมายที่อันตรายใช่ซึ่งมันเป็นสิ่ง
0: ที่ใช่เป็นผลต่อสุขภาพอย่างมากเลยนะคะ
1: ครับ
0: องค์แนวคิดที่3คือองค์ประกอบของการจัดระบบสิ่งแวดล้อมนี่เนี่ยก็ใช้หลักการเดียวกับหน่วยที่13เหมือนกันก็คือเดมมิงก็คือ
1: PTC เดมมิงก็ยัง
0: เอามา
1: แล้วก็เอามาใช้ครับ
0: บอกได้เลยว่าระบบคุณภาพทุกระบบใช้เดมมิงทั้งนั้นเลยนะคะค่ะแล้วก็จากเดมมิงนั้นก็เช่นเดียวกันก็คือเริ่มจาก PDCA วางแผนวางแผนเสร็จก็ไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็ต้องมีการตรวจประเมินตรวจประเมินแล้วตรงไหนยังไม่ครบยังทำไม่ได้ก็ต้องมาแก้ไขแล้วปรับปรุงทำใหม่ค่ะ
1: ครับ PDCA
0: แนวคิดที่4ก็คือแนวทางในการจัดทำตรงนี้เนี่ยก็ประยุกต์มาจากเดมมิงนะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้ทำไมต้องศึกษาเรื่องของการจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นเมื่อนักศึกษาศึกษาหน่วยนี้แล้วเนี่ยต้องสามารถอธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ได้อธิบายแนวคิดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ได้อธิบายข้อกำหนดให้ได้นะคะถ้านักศึกษาไปทำงานแล้วต้องทำมีหน้าที่ต้องทำหรือต้องถูกให้ทำเพราะนั้นข้อกำหนดนักศึกษาต้องทราบต้องเข้าใจนะคะแล้วก็เมื่อเข้าใจแล้วนักศึกษาก็สามารถจะเอาระบบนี้ไปประยุกต์ใช้ได้
1: ค่
0: ะค่ะทีนี้เรามาเริ่มต้นเลยนะคะในตอนที่หนึ่งคือเรื่องของความรู้ทั่วไปนะคะก็เป็นการดูแลเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงระบบเมื่อก่อนนี้ยังไม่มีเรื่องของ ISO เข้ามาเกี่ยวข้องเขาก็ใช้เรื่องของการคำว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงระบบแต่พอมีเรื่องของ ISO ระบบมาตรฐานสากลเข้ามาเนี่ยก็เลยมาใช้ร่วมกันนะคะก็เลยมีคำว่าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะเผื่อว่านักศึกษาไปค้นคว้าเพิ่มเติมอาจจะสงสัยว่าทำไมมันมี2คำนะคะเพราะนั้นเขามาใช้ร่วมกัน
1: เขามาใช้ร่วมกันแล้วนะครับ
0: ทีนี้ทำเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะเป็นการดูแลแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กรด้วยนะคะ
1: ครับครับ
0: ตรงนี้อยากจะเพิ่มนิดนึงว่าถ้าเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นนอกโรงงานแต่ถ้าเมื่อกี้หน่วย13นั้นก็คือกิจกรรมในโรงงาน
1: ในโรงงานอ
0: ันนั้น13ก็เป็นสิ่งแวดล้อมในการทำงานก็คือในโรงงานแต่ถ้า13คุณทำไม่ดีมันก็จะปล่อยมลพิษออกไปข้างนอกก็จะเป็นภาระกับข้างนอกเพราะฉะนั้นหน่วย14เอ้ยขอโทษหน่วย15นี่ก็ต้องรับตรงนั้นไปเพราะฉะนั้นมันจะทำงานด้วยกันร่วมกัน
1: ทั้งภายในโรงงานและนอกโรงงานทั้งสองระบบใช่ไหม
0: ครับค่ะจะได้ไม่มีมลพิษเกิดขึ้น
1: ค่ะ

0: นี้การดูแลการปรับปรุงปัญหาสิ่งแวดล้อมองค์กรนั้นน่ะก็ใช้กระบวนการจัดการอย่างที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วว่าก็คือของเดมมิง
1: ครับ
0: PDCA ค่ะ
1: ครับ
0: ทีนี้ทำมันสำคัญยังไงทำไมเราต้องทำด้วยเพราะเราต้องตระหนักอยู่แก่ใจใช่ไหมคะว่าไอ้คุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าดินเสียน้ำเสียอากาศเสียมันมีผลต่อสุขภาพแน่นอนนั่นหมายความว่าคุณภาพชีวิตของมนุษย์เนี่ยก็จะลดลงหรือไม่ดีแล้วมันไม่เท่านั้นมันยังมีผลต่อระบบนิเวศวิทยาของโลกด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ก็ตรงนี้ก็เลยใช้อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าก
1: ็
0: PDCA นะคะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นวงจรของการจัดการเชิงระบบซึ่งในก่อนนี้ที่ยังไม่มี ISO เข้ามานะคะค่ะทีนี้ระบบเมื่อเราเอ่ยถึงระบบการจัดการเชิงระบบแล้วนะคะก็อยากจะทำความเข้าใจสักนิดนึงว่าระบบการจัดการเชิงนิเวศและแผนการตรวจสอบเนี่ยซึ่งเราจะเรียกเผื่อนักศึกษาไปเปิดไปศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยไปเจอศัพท์ภาษาอังกฤษจะได้เข้าใจว่ามันคืออะไรนะคะเขาใช้คำว่า Eco Management and Audit Scheme หรือคำย่อว่า EMAS
1: EMAS
0: EMAS ค่ะ
1: โอเคครับ
0: ทีนี้ทำเพื่ออะไรก็คือเป็นมาตรฐานในการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงระบบองค์กรซึ่งอันนี้เพิ่งกำหนดขึ้นโดยสหภาพยุโรปตั้งแต่ปี2538แล้วซึ่งถ้าจำไม่ผิดเนี่ย ISO เพิ่งมาเมื่อปี2539 40
1: ครับ
0: ค่ะนอกจากนั้นก็เป็นในระบบนี้เนี่ยก็ใช้ในการประเมินว่าสิ่งแวดล้อมที่เราเกิดขึ้นที่ในธุรกิจของเรานั้นน่ะมันมีปัญหาอะไรบ้างไห
1: ม
0: เมื่อประเมินได้แล้วต้องเขียนประเมินเป็นรายงานเป็นรายลักษณ์อักษรนะคะแล้วก็นำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาพัฒนาว่าเราได้ดำเนินการอะไรบ้างแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: ในป
1: ั
0: จจุบันนี้เนี่ยก็อย่างที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วว่า e-image ใช่ไหมก
1: ็
0: ใช้ผนวกรวมกับผสมผสานกับ ISO 14000เหมือนกันนะคะ
1: ค่ะครับ
0: ทีนี้ขั้นตอนในการจัดทำ image นะคะก็ประกอบด้วยหนึ่งก็คือต้องมีนโยบายที่ชัดเจนผู้บริหารเห็นด้วยไหม
1: อันนี้สำคัญเลย
0: สำคัญมาก
1: เหมือนกับระบบของ
0: คือถ้าหัวหน้าไม่ทำ
1: ใช่
0: ถ้าหัวหน้าไม่ทำแล้วลูกน้องจะทำได้ยังไง
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าการเป็นผู้บริหารคุณต้องเป็นคนนำก่อน
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็สั่งการหรือขอความร่วมมือการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ
1: อันนี้สำคัญสองอย่างเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่ควบคู่กันไปนะ
0: เพราะถ้าไม่มีความร่วมมือมันไม่เกิดขึ้น
1: ใช่ใช่
0: ค่ะ
1: ระบบจะทำเองคนเดียวก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ค่ะ
1: นะครับ
0: เดี๋ยวให้ความรู้เพิ่มเติมนิดนึงนะคะถ้าเป็นของ ISO พวกนี้นะคะมอขอพวกนี้มันมีข้อดีอย่างก็ว่าในองค์กรนั้นเราสามารถทำในองค์กรย่อยก็ได้ไม่จำเป็นต้องทำ
1: ทั้ง
0: บริษัททั้งสถานประกอบการแต่มาตรฐานบางอย่างเนี่ยต้องทำทั้งหมดอย่างเช่นของโรงพยาบาลเนี่ยคุณจะมาทำตึกอายุรกรรมตึกเดียวไม่ได
1: ้
0: ตึกผ่าตัดตึกเดียวไม่ได้แต่ถ้าเป็นมอกรเนี่ยทำแผนกเล็กๆย่อยๆแผนกใดแผนกหนึ่งถ้ามีความพร้อมไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดทั้งบริษัททั้งโรงงานมันจะมีข้อดีตรงนี้นะคะทีนี้หลังจากที่เรากำหนดนโยบายชัดเจนแล้วว่าเราจะทำก็เราต้องมาทบทวนละว่าสถานะเริ่มต้นของเราเนี่ยเป็นยังไงที่เรามีอยู่แล้วไปแค่ไหนผิดกฎหมายไหมถูกมาตรฐานไห
1: ม
0: ถูกข้อกำหนดไห
1: ม
0: แล้วที่ยังไม่ถูกข้อกำหนดยังไม่ถูกกฎหมายมีอะไรบ้างนะคะไอ้สิ่งที่ไม่ถูกยังไม่ถูกต้องทั้งหมดนั้นเนี่ยเราก็มาจัดการทำโปรแกรมสิ่งแวดล้อมนะคะขึ้นมาว่าจะทำในเรื่องอะไรบ้างเรื่องน้ำเสียไหมเรื่องขยะเรื่องอากาศอะไรก็ทำขึ้นมานะคะเพื่อการจัดทำโปรแกรมสิ่งแวดล้อมตรงนี้นะคะ
1: ครับครับ
0: ทีนี้ทำเสร็จแล้วก็ต้องทำระบบขึ้นมาถูกไหมคะก็คือการสร้างระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นเมื่อทำระบบต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นในองค์กรแล้วก็ต้องมีการตรวจประเมินว่าครบถ้วนไหมได้ผลดีหรือเปล่านะคะแล้วถ้ายังไม่ได้ผลดีก็ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงใหม่นะคะค่ะแล้วก็นั่นคือการทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมหลังที่เราทำไปแล้วระดับหนึ่งนะคะค่ะก็สุดท้ายสิ่งที่เราทำไปทั้งหมดต้องเขียนเป็นรายงานเป็นรายลักษณ์อักษรไว้ที่จะสื่อสารให้กับคนในองค์กรคนนอกองค์กรส
1: ัง
0: คมชุมชนที่เขาอยากจะรู
1: ้และเป็นการตรวจสอบด้วย
0: ใช่ค่ะค่ะค่ะเพราะเดี๋ยวนี้ยิ่งสมัยนี้เนี่ยสื่อไอทีต่างๆเนี่ยไปถึงระดับรากหญ้าชุมชนแล้วเนี่ยเขาย่อมอยากจะรู้ว่าไอโรงงานสถานประกอบการที่อยู่ในชุมชนเขาเนี่ยมีการปล่อยมลภาวะทำให้สิ่งแวดล้อมเสียบ้างไหมเพราะนั้นตรงนี้เราก็ต้องพร้อมที่จะให้ข้อมูลกับ ชุมชนสังคมด้วย
1: ใช่ไม่ใช่แบบเราทำกันมาเราพูดกันไปเฉยๆไม่มีหลักฐานอ้างอิงไม่มีเอกสารไว้ก็ไม่ได
0: ้
1: ถูกไหมครับ
0: ครับทีนี้เรื่องของระบบการดูแลความรับผิดชอบนะคะในการที่เราทำระบบขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีความรับผิดชอบเกิดขึ้นทีนี้ลักษณะของระบบการดูแลความรับผิดชอบเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะคะก็มีลักษณะเป็นแนวทางที่เราจะต้องปฏิบัติจัดการตามข้อกำหนดนะคะถึงได้บอกว่าระบบมาตรฐานที่เป็นสากลที่เป็นแห่งชาติเนี่ยสิ่งสำคัญคือข้อกำหนดคือต้องทำคือสิ่งที่ต้องทำนะคะค่ะแล้วเมื่อทำแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยในการพัฒนาสุขภาพนะคะ ความปลอดภัยก็จะเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะในโรงงานนอกโรงงานนะคะแล้วก็นั่นก็คือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นข้างในโรงงานก็คือสิ่งแวดล้อมในการทำงานแล้วเมื่อมันหลุดออกไปข้างนอกก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมข้างนอกก็ชุมชนสังคมใช่ค่ะค่ะแล้วที่สำคัญอีกอย่างก็คือต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะ
1: ค่
0: ะแล้วก็มีระเบียบแบบแผนมันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพเกิดขึ้นนะคะค่ะทีนี้ข้อกำหนดในการที่จะดูแลระบบความรับผิดชอบตรงนี้ก็จะมี6ข้อกำหนดด้วยกันนะคะก็คือการสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับสาธารณชนนะคะอันนี้คือการให้ความรู้จะด้วยวิธีใดก็ตามนะคะจะอบรมจะอะไรอะเป็นสื่อเอกสารอะไรก็ตามก็ได้นะคะค่ะให้ชุมชนให้สาธารณชนได้ตระหนักถึงความสำคัญนะคะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อเขามีความตระหนักแล้วก็มีความรู้แล้วเมื่อเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินอย่างเช่นไฟไหม้การระเบิดของสารเคมีการหกรั่วไหลเนี่ยโรงงานทำสถานประกอบการทำตามลำพังไม่ได
1: ้
0: ต้องอาศัยชุมชนช่วยด้วยต้องมีความร่วมมือด้วยเพราะฉะนั้นมันการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินตัวนั้นก็จะเร็วขึ้นแล้วก็ได้ผลมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นเนี่ยมันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินนะคะถ้าเราตอบโต้ได้เร็วสามารถกำจัดหรือระงับได้เร็วมันก็จะทำให้มีประโยชน์กับสถาบันการแล้วก็สังคมชุมชนด้วยนะคะ
1: ค่
0: ะและนั่นคือสิ่งที่มีประสิทธิภาพเกิด
1: ค่ะ
0: อันที่สองก็คือกระบวนการที่ปลอดภัยนะคะอย่างเช่นในกรณีที่มีไฟไหม้การระเบิดการหกรั่วไหลของสารเคมีเพราะนั้นถ้าเรามีความระบบความรับผิดชอบที่ดีตรงนี้ก็สามารถที่จะกำจัดขจัดหรือตอบโต้หรือแก้ไขได้เร็ว
1: การดูแลด้วยความรับผิดชอบที่เราเรียกว่า responsible care ใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ใช่ใช่
1: อันนี้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่นักศึกษาต้องรู้นะ
0: ต้องรู้
1: เพราะว่าอันนี้มันเป็นข้อการดูแลด้วยความรับผิดชอบ
0: ใช่ค่ะ
1: ต่อสังคมต่อชุมชน
0: รอบข้างสิ่งที่ลืมไม่ได้ขาดไม่ได้คือชุมชนต้องร่วมมือด้วยมันไม่สามารถทำด้วยองค์กรหรือบริษัทโรงงานตามลำพังมันต้องอาศัยคนรอบข้างด้วยอันที่3ก็คือนั่นก็คือผลที่เกิดขึ้นกับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานอันนี้ก็ชัดเจนนะคะถ้าเกิดเหตุแล้วเราตอบโต้เรากำจัดเราปรับปรุงแก้ไขได้ทันเวลาความสูญเสียเรื่องสุขภาพเรื่องความปลอดภัยมันก็จะลดน้อยลงนะคะหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็มันก็จึงเป็นภาพพจน์ที่ดีสำหรับบุคคลภายนอกที่จะมาเยี่ยมชมโรงงานนะหรือสถานประกอบการของเรานะคะ
1: ครับ
0: อันที่4เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียที่เกิดขึ้นสารปนเปื้อนดินปนเปื้อนอากาศปนเปื้อนน้ำปนเปื้อนอะไรทั้งหลาย
1: ที่ออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
0: ใช่ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันที่5คือเรื่องของการจัดจำหน่ายเพราะฉะนั้นสถานประกอบการหรือบริษัทหรือโรงงานเนี่ยจะเป็นเรื่องของการผลิตโปรดักต์ออกมาผลิตภัณฑ์ออกมาสินค้าออกมาหรือจะเป็นในรูปแบบของการให้บริการเพราะฉะนั้นมันทุกอย่างมันมีความเสี่ยงค่ะทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์อย่างเช่นผลิตสารเคมีทีนี้เวลาจำหน่ายมันก็ต้องมีการขนส่งขนย้ายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องมีระบบการที่จะต้องป้องกันแล้วก็มีการประเมินความเสี่ยงด้วยนะคะแล้วจะถ้ามันมีประเมินแล้วมีความเสี่ยงเกิดขึ้นจะมีวิธีการลดความเสี่ยงนั้นได้อย่างไรมันต้องมีการปฏิบัติการตรงนี้ไปด้วย
1: ค่ะทั้งประเมินความเสี่ยงแล้วก็การจัดการความเสี่ยง
0: ใช
1: ่ไหมครับ
0: ในตอนที่2นะคะ เป็นเรื่องของแนวคิดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมก. 14,001/2559 นะคะก็มีความเป็นมาของระบบนี้ก็คือมาจากองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานหรือ ISO นะคะเช่นเดียวกันกับที่ได้กล่าวไว้ในหน่วย13แล้วว่าสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: นครเจนีวาแล้วก็มีสมาชิกทั่วโลกเนี่ย143 ประเทศไทยก็เป็นสมาชิกกับเขาด้วย

0: อ๋
1: นะคะ
0: อ
1: แล้วก็เป็นหน่วยงานที่สหประชาชาติเนี่ยให้การยอมรับว่าเป็นองค์กรชำนาญพิเศษว่าด้วยเรื่องมาตรฐานนะคะไม่ใช่หน่วยงานของรัฐบาลแต่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ
0: คร
1: แล
0: ั
1: ้
0: บ
1: วก็กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐาน
0: ค
1: ค
0: ร
1: ่ะ
0: ับ
1: แล้วก็มก14,001นี้เนี่ย2,559ก็มีพื้นฐานมาจาก British Standard 7750นะคะ
0: ครับ
1: เป็นแม่แบบที่เอามาประยุกต์ใช้
0: ครับ
1: เป็นมก14,001นะคะ
0: ครับ
1: ค่ะทำนองเดียวกันเนื่องประเทศไทยเป็นสมาชิกประเทศไทยก็สามารถที่จะมีหน่วยงานที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ก็คือสมอ.หรือสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นสถาบันแห่งชาติทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าการบริการก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วรวมไปถึงเรื่องของมาตรฐานคุณภาพทั้งหลายด้วยนะคะทีนี้สมอ.ก็เลยเอาเกณฑ์ของ BS 7750เนี่ยมาปรับปรุงพัฒนาแล้วเป็นมก14,000ใช้สำหรับในประเทศไทยนะคะสม.ก็ได้มีการประกาศใช้ฉบับแรกมก14,001เนี่ยครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2539นะคะแล้วต่อมาก็มีการพัฒนาปรับปรุงแล้วก็ฉบับล่าสุดณปัจจุบันนี้ก็คือมก14,001 2559ค่ะที่เราจะกล่าวถึงรายละเอียดต่อไปนะคะทีนี้วัตถุประสงค์ทำไมเราต้องมีการจัดทำเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยก็คือจะได้เป็นการปรับปรุงสมรรถนะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้มีความต่อเนื่องให้มันอะไรยั่งยืนนะคะแล้วก็เป็นการปฏิบัติตามพันธะหรือข้อกำหนดกฎหมายข้อกำหนดมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ทำให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมคือไม่มีการปนเปื้อนการกระทบสิ่งแวดล้อมที่มันมีผลต่อระบบนิเวศต่อสุขภาพต่อความปลอดภัยของมวลมนุษย์ทั้งหลายนะคะทีนี้ความสำคัญทำไมเราต้องทำก็คือปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทย
0: ส่วนใหญ่นะครับระบบต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะการทำในสถานประกอบกิจการเนี่ยต้องคำนึงถึงกฎหมายเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องสอดคล้องกับกฎหมายเป็นหลักก่อนนะครับ
1: แล้วกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็มีออกมาจากหลายกระทรวง
0: ใช่
1: แรงงาน
0: ก็ต้องขึ้นอยู่ว่ากิจกรรมไหนเกี่ยวข้องกับกระทรวงไหนก็ต้องทำให้ถูกต้องนะครับตามกฎหมายนั้นๆ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกติกาของประเทศผู้ซื้ ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตแต่ก็คงมีลูกค้าเป็นต่างประเทศเพราะนั้นแต่ละประเทศก็จะมีอะไรมีกติกามีกฎหมายที่อาจจะไม่เหมือนหรือคล้ายๆกับประเทศไทย
0: เราก็ต้องปฏิบัติตามเขาเพราะเราจะต้องส่งไปขายกับเขา
1: ใช่เพราะถ้าเราจะขายได้เราอยากได้ลูกค้าเราก็ต้องปฏิบัติตามนั้นนะคะค่ะแล้วก็ที่พูดถึงลูกค้าภายในประเทศก็คือก็เช่นเดียวกันว่าลูกค้ามีความต้องการยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวนี้เนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถจะสื่อไปไกลเพราะนั้นสังคมชุมชนต้องรู้แล้วว่าถ้าจะสินค้ามีคุณภาพดีมันต้องปลอดภัยสุขภาพแล้วต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะฉะนั้นลูกค้าในประเทศก็ให้ความสนใจเรื่องนี้ด้วยก็ต้องให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าด้วยนะคะค่ะแล้วก็ยังเกี่ยวข้องกับชุมชนสังคมด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของพนักงานก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นผู้ที่ต้องทำงานเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในขณะที่ทำงานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเพราะนั้นอะไรที่เป็นความสนใจแน่นอนเขาต้องการความปลอดภัยก็ต้องให้ความสนใจตรงนี้ด้วยนะคะสุดท้ายก็คือความสนใจของผู้บริโภคทั่วๆไปนะคะค่ะเช่นเดียวกันนะคะในการที่เราจะทำระบบขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีศัพท์ต่างๆมากมายนะคะแล้วเพื่อให้เกิดความสับสนทางมาตรฐานก็มีการกำหนดว่าไอ้ศัพท์แต่ละคำประโยคแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีคำนิยามหมายถึงอะไรเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะแล้วก็มีการตีความหมายที่ไปในทางเดียวกันแล้วก็ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดที่จะเขียนเอกสารเพื่อนำไปปฏิบัตินะคะก็เลยมีคำนิยามในระบบของการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยประมาณ33คำนิยามนะคะน้อยกว่าเมื่อกี้หน่วย13ทีนี้ค่ะในเรื่องของคำนิยามต่างๆเนี่ยมันก็จะมีมากมายนะคะก็คงไม่สามารถจะเอามาทั้งหมดแต่ว่า
0: ต้องนักศึกษาต้องไปศึกษาเพิ่มเติมในประมวลสาระนะครับ
1: แต่ที่จะยกตัวอย่างมาก็ให้เห็นคำที่มันแปลกๆที่เราอาจจะทำให้เราไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้จักมานะคะสิ่งแรก

0: ข้อกำหนดนี่ก็อย่างที่บอกแล้วว่ามาตรฐานทุกมาตรฐาน
1: ต
0: ค
1: ุ้ อ
0: ณ
1: งมี
0: ต้
1: ข
0: อ
1: ้
0: ง
1: อกำหน
0: ม
1: ด
0: ีข้อกำหนดเ
1: ซ
0: พร
1: ึ
0: า
1: ่
0: ะ
1: ง
0: ฉะนั้
1: เ
0: น
1: ป็น
0: คุณ
1: สิ่งสำคัญ
0: ใช่
1: เป็นความต้องการ
0: ใช่
1: โอ
0: ต้
1: เ
0: อ
1: ค
0: งเข้าใจให้ดีนะค
1: คระ ับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะส่วนความหมายว่ายังไงเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วนะ
1: ค
0: คร
1: ั
0: ะ
1: บครับ
0: ทีนี้ก็ไปดูไอ้คำนิยามอื่นที่แปลกๆพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามความเสี่ยงและโอกาสนะคะเอกสารสนเทศวัฏจักรชีการตรวจประเมินความไม่สอดคล้องนะคะเวลาเพื่อไปตรวจเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือความไม่สอดคล้องเราก็ต้องรู้ว่าไอ้ความไม่

0: ัวเอง
1: นะคะคือต้องบอกเลยว่าข้อความที่ว่านี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพันธกรณีอะไรต่างๆพวกนี้นะครับที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างมาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วมันก็มักจะเป็นคำนิยามที่เราเข้าใจกันยาก
0: ใช่ค่ะแล้วถ้าเราไม่เข้าใจหรือเข้าตามมาตรฐานไม่กำหนดก็จะต้องมาเถียงกันว่ามันคืออะไรยังไงนะคะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะทีนี้มาถึงตอนที่3นะคะก็มาดูเรื่องขององค์ประกอบและข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 14,001/2559 นะคะก็เช่นเดียวกันค่ะคล้ายๆกับเมื่อกี้ของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยก็ใช้ของ Deming Cycle เหมือนกันนะคะคือ Plan Do Check Action วางแผนปฏิบัติแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ประเมินแก้ไขนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นวงจรคล้ายๆกับ
1: PDCA
0: ใช่ค่ะคล้ายๆกั บอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเหมือนกันเพราะว่ามันก็คือ Deming Cycle นั่นเองนะคะทำนองเดียวกันองค์ประกอบนั้นก็จะมีสิ่งที่ต้องเขียน
1: คล้ายๆกัน
0: คล้ายๆกันค่ะ
1: กับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
0: ใช่ค่ะเพราะนั้นจะทำตรงไหนหน่วยงานย่อยๆหรือทำทั้งองค์กรก็ต้องกำหนดขอบเขตมาว่าจะทำเฉพาะส่วนการผลิตเท่านั้นนะคลังสินค้ายังไม่ทำนะหรือจะทำทั้งโรงงานทั้งบริษัททั้งสถานประกอบการก็ได้ก็กำหนดขอบเขตมานะคะเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เรานำมาใช้ในการประกอบในการทำมีอะไรบ้างนะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไม่ว่าจะมาตรฐาน 9,000 อะไรที่เกี่ยวข้องต้องอ้างอิงมาให้หมดนะคะ
1: คำจำกัดความ
0: คำจำกัดความต้องค่ะแล้วก็บริบทขององค์กรคือความคาดหวังความต้องการของผู้ประกอบการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียคืออะไรนะคะค่ะแล้วหนีไม่พ้นคุณต้องมีความเป็นผู้นำโดยเฉพาะผู้บริหารสูงสุดนะคะแล้วก็ตามมา
1: การมีส่วนร่วมส่วนสำคัญ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็คือเริ่มวางแผนแล้วว่าจะทำยังไงเมื่อไหร่ใครจะรับผิดชอบเรื่องอะไรนะคะ
1: ครับ
0: แล้วต้องการสิ่งสนับสนุนอะไรบ้างไหมคนเพิ่มไหมเครื่องจักรเพิ่มไหมเงินต้องใช้ไหม
1: ครับ
0: นะหรือวิชาการอะไรทั้งหลายนะคะซัพพอร์ตสนับสนุนเข้ามานะคะ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นก็ลงมือดำเนินการแล้วก็ตามมาด้วยจะต้องประเมินผลที่เกิดขึ้นนะประเมินผลเสร็จแล้วอะไรที่ตามข้อกำหนด
1: ก็ต้องปรับปรุง
0: ค่ะถ้าไม่ได้ก็ต้องปรับปรุงค่ะทีนี้ข้อกำหนดก็จะมีเป็นไปตามวงจรของเดมมิงคือเริ่มจากวางแผนก่อนว่าจะทำอะไรนะคะความมุ่งมั่นของผู้บริหารมีแค่ไหนอย่างไรนะคะกำหนดนโยบายมาเลย
1: ครับ
0: แล้วเสร็จแล้วก
1: ็ไปปฏิบัติ
0: ค่ะไปปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติแล้วก
1: ็ต้องประเมิน
0: ประเมิน
1: ประเมินเจออะไรก็ต้องปรับปรุง
0: ถ้าเกิดยังไม่ได้ผลยังไม่ได้ผิดพลาดยังไม่ได้ตามนั้นตามกฎหมายตามอะไรก็ตามก็ปรับปรุงนะคะ
1: ค่
0: ะทีนี้ในเรื่องของข้อกำหนดที่เกี่ยวกับวางแผนนะคะก็จะมีข้อกำหนดที่4เกี่ยวกับบริบทขององค์กรนะคะความเป็นผู้นำนะคะข้อกำหนดที่6การวางแผนแล้วก็ข้อที่7การสนับสนุนข้อที่8การดำเนินงานนะคะ
1: ครับ
0: ข้อที่9การประเมินสมรรถนะนะผลที่เกิดขึ้นแล้วก็ข้อ10คือเอาไปปรับปรุงซึ่งจะเห็นว่ามันก็ไม่ต่างจากเมื่อกี้นี
1: ้
0: หน่วยที่13
1: อันนี้ไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ในแต่ละข้อกำหนดจะมีรายละเอียดนะครับแต่ว่ามันก็จะล้อๆไปกับของระบบการจัดการชีวอนามัยความปลอดภัยนะครับ
0: ทีนี้เรื่องของการ
1: นำระบบไปใช้
0: หลักที่จะทำยังไงนะคะก็มีอยู่4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกคือต้องเริ่มต้นจากการวางแผนก่อนสิ่งที่สำคัญสิ่งแรกคืออย่างที่ย้ำมาตลอดก็ค
1: ือ ผู้บริหาร
0: ต้องให้ความมุ่งมั่นนะคะ
1: แล้
0: วพอมุ่งมั่นเสร็จแล้วต้องตั้งคณะกรรมการทำงานขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วก็พอมีกรรมการมีคนทำงานแล้วคุณก็ต้องทบทวนสถานะว่า
1: ตอนนี้เป็นไง
0: อะไรที่เราใช่เรามีอะไรบ้างเรายังไม่มีอะไรบ้างเราอะไรที่ยังไม่ทำอะไรที่ยังผิดกฎหมายอยู
1: ่
0: อะไรที่ยังไม่ได้มาตรฐานอยู่นะคะแล้วทีนี้ก็จัดทำแล้วก็จัดทำแผนขึ้นมาโครงการหรืออะไรก็ตามแล้วแต่จะเรียกแล้วก็อนุมัติให้ดำเนินการได้นะคะทีนี้ขั้นตอนที่สองคือในการทำเอกสารเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมีเอกสารหลายประเภทนะคะใหญ่ๆสำคัญคือ procedure กับwork instruction แต่มันยังมีเอกสารอย่างอื่นด้วย format อะไรต่างๆทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นบุคลากรของเราทีมงานของเรา
1: ต้องรู
0: ้เข้าใจหรือยัง
1: ก็ต้องอบรม
0: ทําให้เข้าใจก็ต้องอบรมนะคะ
1: แล้วก็พิจารณาบริบทใช่มั้ยฮะความต้องการด้วย
0: อัน
1: น
0: ี้
1: เป
0: ็
1: นสํา
0: ค
1: ัญครับ
0: ความคาดหวังของเราผู้บริหารเจ้าของสถานประกอบการและความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
1: ครับครับครับ
0: แล้วก็พิจารณาความในพูดไปแล้วนะคะว่าความคาดหวังที่เกิดขึ้นประเมินนะคะลักษณะของปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยดูวัฏจักรหรือวงจรชีวิตนะคะของสินค้าของสิ่งแวดล้อมของระบบนิเวศด้วยนะคะแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเรามาพิจารณาว่ามันมีความเสี่ยงไหม

0: ในกระบวนการผลิตสินค้านั้นน่ะขั้นตอนไหนที่มีความเสี่ยงนะคะ
1: ค่ะครับ
0: การจัดเก็บการขนย้ายทั้งหลาย
1: ดูวัตถุประสงค์เป้าหมายอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เรื่องกฎหมายก็สำคัญเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เราต้องสิ่งสำคัญต้องจัดทำเอกสารนำไปปฏิบัติ
0: ใช่ค่ะทีนี้ขั้นตอนที่3คือ
1: ตรวจสอบ
0: ตรวจสอบทำเสร็จแล้วก็ตรวจสอบนะคะ
1: ผู้ประเมินภายในภายนอก
0: ไม่ต่างกับเมื่อกี้นี่เลย
1: ครับครับอันนี้ก็คือจะมีผู้ประเมินภายในก็ตรวจเบื้องต้นของตัวเอง
0: ใช่ค่ะ
1: ครับแก้เราก็แก้ไขปัญหาทบทวนครับ
0: แล้วถ้าเราอยากจะได้ใบรับรองก็เชิญหน่วยงานข้างนอกมาตรวจนะคะค่ะก็จะได้ใบค่ะค่ะ
1: ประเมินโดยผู้ประเมินที่ได้รับการรับรอง
0: ใช่
1: นะครับเราตรวจประเมินเสร็จก็ต้องแก้ไขปัญหาทันทีแล้วก็ให้การรับรอง
0: ใช่ค่ะก็เป็น
1: เรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับนักศึกษาไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับครับจากที่สรุปมาเนี่ยนะครับว่าเป็นสาระสำคัญของหน่วยที่15ในตอนที่3ที่นะครับคือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับตอนนี้เรามาพักกันก่อนนะครับเราก็จะเข้าไปสู่ตอนที่4ต่อไปครับหลังจากที่เราได้รับฟังนะครับสรุปเนื้อหาสาระสำคัญของหน่วยที่13ถึงหน่วยที่15ของชุดวิชา54130เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแล้วนะครับตอนนี้เราจะเข้ามาสู่ในตอนที่4ซึ่งจะเป็นเรื่องของการฝึกปฏิบัติจากแบบทดสอบนะครับซึ่งในแบบฝึกปฏิบัติจากแบบทดสอบนี่นะครับในช่วงแรกเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นเรื่องของหน่วยที่13นะครับก็คือการระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมอก45001/2561นะครับโดยรองศาสตราจารย์ดร.จิตพันธ์ภูษาภักดีภพนะครับท่านจะมาให้แนวในเรื่องของการฝึกปฏิบัติครับเรียนเชิญเลยครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะแบบทดสอบที่จะเตรียมมาให้นักศึกษาได้ลองฝึกปฏิบัติดูนะคะค่ะข้อแรกเลยนะคะข้อใดถูกต้องมากที่สุดเกี่ยวกับระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัยข้อไก่นะคะเป็นมาตรฐานที่ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยและชีวอนามัยของบุคลากรในองค์กรข้อไข่เป็นระบบที่เน้นการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายอันก่อให้เกิดการบาดเจ็บเจ็บป่วยการสูญเสียข้อคอควายเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสวัสดิภาพของผู้รับบริการแล้วก็ข้องูเป็นวิธีการแก้ปัญหาและควบคุมชื่อเสียงทางธุรกิจให้แก่องค์กรข้อจอสุดท้ายเป็นการปฏิบัติการที่มีมาตรฐานของผู้แบบบริหารระดับสูง
1: ครับจากข้อนี้นะครับหลักการก็คือต้องดูนะครับว่าต้องการข้อต้องมากที่สุด
0: ใช่ค่ะ
1: นักศึกษาจะต้องรู้ว่าอันนี้อาจจะมีถูกต้องหลายอันแต่ต้องถูกต้องที่ตรงมากที่สุดคืออะไรครับ
0: ก็จะเป็นกไก่นะคะจะมีความเน้นที่ว่าต้องเป็นมาตรฐานที่ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยอาชีพหน่วยและบุคลากรในองค์กรนะคะ
1: ค่
0: ะเพราะนั้นข้ออื่นเนี่ยจะไม่มีตรงนี้จะไม่มีว่ามาตรฐานแล้วก็เน้นเรื่องของบุคลากรในองค์กรนะคะ
1: ครับข้อที่2เลยครับ
0: ข้อ2คือมาตรฐานที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัยมก45001/2561นั้นคือข้อใดคะข้อไก่ BS 8008ข้อขอไข่โอสัต11801ข้อขอควาย ISO 9001ข้ององู ISO 14001แล้วข้อจอจาน ILO 2000
1: อันนี้นักศึกษาต้องท่านอาจารย์ได้บรรยายไปแล้วมีเลยครับข้อที่ถูกต้อง
0: ก็คือโอสาด 18,001 ค่ะข้อ3นะคะการจัดการระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัยมก 45001/2561 นั้นมีการปรับปรุงสมรรถภาพด้านการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ทางด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยได้มากที่สุดในข้อใดข้อกไก่นะคะทำให้พนักงานมีขวัญกำลังใจในการทำงานและตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเจ้าของธุรกิจข้อขอไข่นะคะทำให้ช่วยสร้างภาพพจน์ที่ดีขององค์กรและสร้างผลกำไรสูงสุดให้กับองค์กรข้อขอควายทำให้มีการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่สามารถปฏิบัติได้ข้ององูทำให้ช่วยลดความสูญเสียเกิดเนื่องมาจากอุบัติเหตุส่งผลให้ลดต้นทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวข้อจอจานทำให้ช่วยลดความสูญเสียเกิดเนื่องมาจากอุบัติเหตุส่งผลให้ลดต้นทุนทั้งระยะยาวและช่วยให้องค์กรมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นระบบ
1: ครับข้อนี้มากที่สุดเช่นเดียวกัน
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ข้อไหนครับที่ถูกต้องครับ
0: จอจานค่ะเพราะจะครอบคลุมหมดทั้งหมดเลย
1: ทั้งอุบัติเหตุใช่ไหมฮะลดต้นทุนแล้วก็ยังทำให้ปฏิบัติได้ตามกฎหมาย
0: ใช่ค่ะตรงนี้คือสิ่งสำคัญค่ะ ข้อ4นะคะในระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัยมก45001/2561นั้นได้ให้คำนิยามของคำว่าข้อกำหนดหรือ requirement นั้นหมายถึงข้อใดข้อกอไก่ความจำเป็นหรือความคาดหวังที่มีการกล่าวถึงหรือการบังคับข้อขอไข่การคาดหวังการบังคับตามกฎหมายข้อคอควายการบังคับหรือความจำเป็นในการบริหารงานข้ององูการบริหารจัดการหรือความคาดหวังร่วมกันข้อจจานความผูกพันหรือข้อตกลงในการปฏิบัติงาน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ข้อที่ถูกต้องคือข้อ
0: กอไก่
1: เพราะอาจารย์เน้นเลยว่าในตอนบรรยายว่าเป็นเรื่องของความจำเป็นหรือความสำคัญครับใช่ไหมฮะ
0: โอเคครับเป็นการบังคับว่าต้องทำค่ะ
1: ครับ
0: ข้อ5นะคะระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัยมก45001/2561มีองค์ประกอบต่างๆที่สำคัญคือข้อใดคะข้อกอไก่นะขอบเขตเอกสารอ้างอิงคำจำกัดความบริบทองค์กรความเป็นผู้นำการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานและมีการวางแผนข้อขอไข่ขอบเขตเอกสารคำจำกัดความบริบทขององค์กรความเป็นผู้นำการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานการวางแผนการสนับสนุนข้อขอควายขอบเขตเอกสารอ้างอิงคำจำกัดความบริบทขององค์กรความเป็นผู้นำการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานการวางแผนการสนับสนุนและการดำเนินงานข้องงูขอบเขตเอกสารนั่งยิงคำจำกัดความบริบทขององค์กรความเป็นผู้นำการมีส่วนร่วมของผู้บริหารงานการวางแผนการสนับสนุนการดำเนินงานและการประเมินสมรรถนะข้อจจานขอบเขตเอกสารนั่งยิงคำจำกัดความบริบทองค์กรความเป็นผู้นำการมีส่วนร่วมของผู้บริหารงานการวางแผนการสนับสนุนการดำเนินงานการประเมินสมรรถนะและการปรับปรุง
1: อันนี้ต้องแม่นยำว่ามีหัวข้ออะไรบ้างนะฮะอันจากค่อนข้างจะอันนี้พอดีว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ
0: คะ
1: นะครับก็เลยจำเป็นจะต้องเอามาเวลาเราวัดการทดสอบครับข้อที่ถูกต้อง
0: จอจานครอบคลุมมากที่สุดเลยนะ
1: ครอบคลุมมากที่สุดนะครับ
0: จำไว้เลยว่ามี10องค์ประกอบเพราะฉะนั้นนับไปเลยว่าน
1: ับไปก่อนว่าอะไร10นะครับ
0: ข้อ6นะคะรายละเอียดของข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการวางแผนประกอบด้วยข้อกำหนดอะไรบ้างข้อไก่ข้อกำหนดเกี่ยวกับการวางแผนประกอบด้วยข้อกำหนดบริบทขององค์กรความเป็นผู้นำการวางแผนข้อขอไข่ข้อกำหนดเกี่ยวกับวางแผนประกอบด้วยข้อกำหนด4บริบทขององค์กรได้แก่ความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กรความเข้าใจถึงความต้องการความคาดหวังของลูกจ้างและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งการกำหนดขอบไข่ระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัยข้อขอควายข้อกำหนดเกี่ยวกับวางแผนประกอบด้วยข้อกำหนด5ความเป็นผู้นำได้แก่ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่นนโยบายของชีวอนามัยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ของในองค์กรการมีส่วนร่วมการให้คำปรึกษาของผู้บริหารข้ององูข้อกำหนดเกี่ยวกับวางแผนประกอบด้วยข้อกำหนด6การวางแผนได้แก่การปฏิบัติงานเพื่อดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาสวัตถุประสงค์ด้านชีวอนามัยความปลอดภัยและการวางแผนเพื่อทำให้บรรลุวัตถุประสงค์จอจานข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการวางแผนประกอบด้วยการวางแผนการนำไปปฏิบัติการประเมินและการปรับปรุง
1: ครับอันนี้ก็ต้องแม่นอีกข้อที่ถูกต้อง
0: ก็คือข้อกอไก่นะคะค่ะ
1: ครับ
0: ข้อ7นะคะรายละเอียดของข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการนำไปปฏิบัติประกอบด้วยอะไรบ้างนะก็ประกอบด้วยเรื่องการสนับสนุนการดำเนินงานหรือข้อขอไข่เรื่องการสนับสนุนการดำเนินงานการวางแผนการนำไปใช้การประเมินและการปรับปรุงข้อขอควายประกอบด้วยการวางแผนการนำไปปฏิบัติการประเมินการปรับปรุงข้ององูประกอบด้วยการสนับสนุนทรัพยากรความสามารถความตระหนักการสื่อสารเอกสารสารสนเทศข้อจอจานประกอบไปด้วยเรื่องการดำเนินงานการแก้การจัดอันตรายการลดความเสี่ยงด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยการจัดการเปลี่ยนแปลงทางด้านบริการภายนอกการจัดหาผู้รับเหมารวมทั้งการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
1: ครับเฉลยครับ
0: ค่ะข้อกอไก่นะคะมี2เรื่องด้วยการสนับสนุนและดำเนินการ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ข้อ8ครับ
0: ข้อ8นะคะรายละเอียดของข้อกำหนดเกี่ยวกับประเมินประกอบด้วยข้อกำหนดอะไรบ้างค่ะประกอบด้วยการข้อกอไก่ประเมินสมรรถนะได้แก่การเฝ้าระวังการวัดการวิเคราะห์และการประเมินข้อขอไข่การประเมินได้แก่สมรรถนะได้แก่การตรวจประเมินภายในข้อคอควายได้แก่การทบทวนของฝ่ายบริหารข้องงูได้แก่การประเมินความสอดคล้องโปรแกรมการตรวจประเมินภายในและข้อจอจานได้แก่การเฝ้าระวังการวัดการวิเคราะห์การประเมินการตรวจประเมินภายในและการทบทวนของฝ่ายบริหาร
1: เฉลยครับ
0: ค่ะข้อจอจานนะคะ
1: ข้อ9แล้วครับข้อ9
0: นะคะรายละเอียดของข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการปรับปรุงประกอบด้วยข้อกำหนดอะไรบ้างข้อกอไก่ประกอบด้วยข้อกำหนดทั่วไปสิ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และการปฏิบัติการแก้ไขรวมทั้งการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องข้อขอไข่ประกอบไปด้วยสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการปฏิบัติการแก้ไขข้อคอควายประกอบด้วยข้อกำหนดทั่วไปสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องข้ององูได้ประกอบไปด้วยข้อกำหนดทั่วไปสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและปฏิบัติการแก้ไขข้อจอจานนะคะประกอบไปด้วยการวางแผนการดำเนินงานการตรวจสอบและสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
1: ครับ
0: ค่ะก็คือข้อคอไก่นะคะค่ะ
1: ข้อ
0: สุดท้ายนะคะองค์กรที่รับการสนับสนุนจากผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานการจัดทำมก 45,001/2561 แล้วเนี่ยต้องมีขั้นตอนในการแนวทางในการดำเนินงานที่สำคัญอย่างไรบ้างข้อกอไก่ความมุ่งมั่นการจัดตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยการทบทวนสถานะเบื้องต้นการจัดทำและอนุมัติแผนข้อขอไข่วางแผนจัดทำเอกสารนำไปปฏิบัติตรวจสอบแล้วก็ตรวจประเมินโดยมีผู้ให้การรับรองข้อขอควายคือฝึกอบรมพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสที่เกิดขึ้นการทำหนังเอกสารการนำไปปฏิบัติการตั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายข้ององูความมุ่งมั่นการจัดตั้งคณะกรรมการด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยวางแผนแล้วก็ทำเอกสารแล้วนำไปปฏิบัติข้อสุดท้ายจอจานการวางแผนการจัดตั้งวัตถุประสงค์การพิจารณาความเสี่ยงและโอกาส
1: ครับ
0: เพราะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่นะคะค่ะสิ่งเหล่านี้นักศึกษาลองไปทบทวนดูแล้วก็จะเห็นว่าไม่ยากเลยนะคะค่ะ
1: ครับครับในช่วงที่2นี้นะครับก็จะเป็นการทำแบบทดสอบนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองนะครับให้เห็นแนวของการทดสอบว่าในหน่วยที่14ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและกระทรวงแรงงานนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับเชิญเลยครับ
2: ค่ะเรามาเริ่มกันนะคะตั้งแต่ตัวอย่างแรก
1: ครับ
2: นะคะก็คือข้อที่1นะคะระบบการจัดการในข้อใดนะที่พัฒนาขึ้นโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศนะคะก็จะมีตัวเลือก5ตัวเลือก
1: ครับ
2: ตั้งแต่ BS 8008เรื่อยไปนะ ISO 18001 ISO 45001 นะไปจนถึงตัวเลือกสุดท้าย
1: โอเคครับ
2: ตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือนะอันนี้ชื่อบอกอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ชื่อบอกทีนี้ BS นี้ British Standard หรือเปล่าอาจารย
2: ์ใช่ค่ะค่ะ
1: อันนี้ได้สับ
2: ด้านความปลอดภัยเหมือนกัน
1: นะครับอันเป็นของอังกฤษ
2: ใช่
1: นะครับอันนี้ก็ไปอ่านเพิ่มเติมนะครับ
2: แล้วก็เขาก็เอามาเป็นแนวทางในการพัฒนาเป็นพวก ISO เลยพวกนี
1: ้ทีนี้ต้องระวังนิดนึงโจทย์ข้อนี้เนี่ยจะเห็นว่าข้อ4ข้อ5นี่ใกล้เคียงกันมากน
2: ัก
1: ศึกษาจะต้องจำปีให้ได้ตกลงเป็นปี2001ใช่ไหมครับ
2: 2001นะคะต้องเป็น2001
1: นะครับไม่ใช่2016นะฮะ
2: ใช่เราจะรู้แต่ตัวย่ออย่างเดียวไม่ได้นะว่า ILO นี่คือองค์การระหว่างประเทศต้องตอบข้อนี้แน่นอน
1: โอเคครับ
2: นะคะ
1: ทำโจทย์ต้องระมัดระวัง
2: ใช่ครับดูให้รอบครอบ
1: รอบครอบครับ
2: โอเคตัวอย่างข้อที่2นะคะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค์การแรงงานระหว่างประเทศนะข้อนี้ต้องวิเคราะห์สักนิดนึงก็ตัวเลือกที่1นะคะมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ทดแทนกฎหมายของรัฐนะข้อ2แนวปฏิบัติมีข้อผูกพันทางกฎหมายนะข้อ3ใช้บังคับเฉพาะกิจการขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูง
1: ครับ
2: นะข้อ4กำหนดให้ต้องมีการขอการรับรองระบบทุกปีนะแล้วก็ข้อ5เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการปรับปรุงการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่องนักศึกษาต้องเลือกข้อที่ถูกที่สุด
1: นี่อาจารย์มีแนวไหมครับว่าถ้าจะต้องเลือกเนี่ยควรจะพิจารณาอะไรดี
2: นะคะอันนี้เนี่ยคือถ้าเป็นข้อแรกเนี่ยไม่ใช่แน่นอน
1: ครับ
2: เพราะว่าวัตถุประสงค์ในการที่เขาออกระบบการจัดการนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
1: ทดแทน
2: กฎหมาย
1: ไม่ได้เลย
2: ไม่ใช่
1: ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะจันเนาะจริงๆแล้ว
2: ใช่
1: การนำปฏิบัติพวกนี้อ่ะ
2: ก็คือจริงๆเนี่ยเป็นไปตามความสมัครใจด้วยซ้
1: ำ
2: แนวปฏิบัติก็ไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมายนะแล้วก็ข้อ3เนี่ยนี่ยิ่งไม่ใช่เลยนะเพราะว่าสามารถที่จะใช้ได้ทุกประเภทกิจการนะไม่ใช่เฉพาะกิจการที่มีความเสี่ยงสูงเท่านั้นนะคะไม่ใช่แล้วก็ข้อ4เขาไม่ได้มีการกำหนดนะว่าต้องขอการรับรองระบบอะไรทุกปีนี้ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือต้องเป็นต ัวเลือกที่5
1: เป็นเครื่องมือใช่ไหมครับในการปรับปรุงการดำเนินงาน
2: แล้วนักศึกษาอย่าลืมคีย์เวิร์ดตัวนี้ก็คืออย่างต่อเนื่อง
1: ทำอะไรก็ตามเนี่ยไม่ใช่ทำเสร็จจบแต่มันจะต้องมีต่อเนื่อง
2: เขาถึงได้ทำระบบอันนี้ขึ้นมา
1: ครับ
2: นะจะได้เป็นวงจรคุณภาพ
1: ครับ
2: นะต่อไปนะตัวอย่างข้อ

0: ที่สาม
1: ครัน บ
0: ะคะองค์ประกอบหลักของ ILO ออด2001เนี่ยมีดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด
1: อันนี้ที่อาจารย์เน้นเสมอเลยเป็นวงจรด้วยนะ
0: นะคะก็จะมีตัวเรื่องแต่นโยบายแล้วก็การจัดองค์การนะการวางแผนการนำไปปฏิบัติการรณรงค์ส่งเสริมการประเมินผลการดำเนินการปรับปรุงนะอันนี้เราก็นึกถึง PDCA ได้เลย
1: PDCA ได้เลย
0: ใช่ไหมเนี่ยนะนักศึกษาจำภาพมีไว้ดีๆก็จะตอบคำถามนี้ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องที่เป็นคำตอบก็คือการรณรงค์ส่งเสริมนะไม่มีใช่ไหมคะในองค์ประกอบ
1: เดี๋ยวนิดนึงหลักการนะครับต้องดูโจทย์ดีๆเขาใช้คำว่ายกเว้นแสดงว่าไม่ใช่เป็นองค์ประกอบหลักนะครับข้อโจทย์ทำนองนี้จะมีอย่างนี้ครับว่าข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักของILOออสอันนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นข้อสอบนี้จะคำถามจะดิ้นพลิกแพลงไป
0: อ่านดีๆจะเป็นคำถามเขาเรียกว่าคู่ขนาน
1: ได้ครับ
0: คู่ขนานกันอาจจะเป็นข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบหลัก
1: ข้อใดใช่องค์ประกอบหลักอะไรเงี้ยนักศึกษาต้องดูดีๆ
0: ข้อใดเป็นองค์ประกอบหลักนักศึกษาต้องอย่างที่อาจารย์ว่านะคะ
1: ครับต่อไปเลยครับ
0: ต่อไปนะคะก็จะเป็นโจทย์ตัวอย่างโจทย์ข้อที่4นะคะ
1: ครับ
0: การมีส่วนร่วมของคนทำงานนะเป็นข้อกำหนดในองค์ประกอบข้อใดของ ILO ออด 2001
1: ครับ
0: นะคะก็จะมีนโยบายการจัดองค์การอะไรต่างๆเนี่ยนะการประเมินผลการดำเนินการปรับปรุง
1: ครับ
0: นะคะอันเนี้ยอย่างที่อาจารย์สรุปว่าเราสามารถดูตามภาพนี้ได้เลยเพราะว่าจะมีคีย์เวิร์ดหลักๆอยู่ในนี้จะเห็นว่าในเรื่องของworker participation จะอยู่ในองค์ประกอบในเรื่องของ
1: การ
0: นโยบาย
1: นโยบายใช่ไหมอ๋ออยู่ในนโยบายนะครับ
0: ใช่นะเพราะฉะนั้นก็จะต้องตอบตัวเลือกที่หนึ่ง
1: ครับ
0: ก็คือนโยบาย
1: อันนี้ต้องไปดูดีๆนะครับต่อไปครับข้อ5ครับ
0: ข้อ5นะคะในองค์ประกอบการจัดองค์การหรือ organizing เนี่ยนะคะของ ILO ออด 2001มีข้อกำหนดที่สำคัญได้แก่ข้อใด
1: ครับ
0: นะคะก็จะมีตัวเลือกตั้งแต่การทบทวนเบื้องต้นนะสมรรถนะและการฝึกอบรมนะการจัดการความเสี่ยงการควบคุมการปฏิบัติและการวัดผลการปฏิบัติงาน
1: ครับ
0: นะคะอันนี้เช่นกันนะคะโดยสรุปเนื้อหาในหน่วยการสอนเราจะเห็นมีรายละเอียดเยอะแยะเลยในแต่ละเรื่องแต่สรุปอยู่ในนี้นะถ้าในเรื่องของการจัดองค์การใช่ไหม organizing เราจะเห็นว่ามีข้อกำหนดของเขาอยู่นะซึ่งตัวที่เป็นอยู่ในตัวเลือกปรากฏอยู่ในตัวเลือกก็คืออันนี้นะในเรื่องของสมรรถนะและการฝึกอบรมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือเป็นตัวเลือกที่สองนะในองค์ประกอบการจัดองค์การจะต้องมีข้อกำหนดที่สำคัญคือสมรรถนะและการฝึกอบรม
1: ครับ
0: ต่อไปข้อ6นะคะข้อใดเป็นมาตรการการป้องกันและควบคุมอันตรายที่ควรดำเนินการเป็นลำดับแรกนะ
1: ครับ
0: ก็จะมีตัวเลือกตั้งแต่การควบคุมทางวิศวกรรมนะการกำจัดอันตรายหรือความเสี่ยงการควบคุมทางการบริหารจัดการนะการออกกฎระเบียบด้านความปลอดภัยแล้วก็การจัดหา PPE
1: ครับ
0: ตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือต้องเป็นตัวเลือกที่สองคือการกำจัดอันตรายหรือความเสี่ยงนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยจะ
1: เป็น
0: ปลอดภัย
1: แรกเลยใช่ไหมครับ
0: เป็นอันดับแรกที่จะทำให้ปลอดภัยสูงสุด
1: อันนี้ต้องระวังคำถามว่าเป็นลำดับแรก
0: ใช่
1: นะครับ
0: ส่วนมาตรการอื่นๆเนี่ยรองลงมาโดยเฉพาะ PPE เนี่ยนะ
1: อันดับ
0: ท้ายๆนะคะ
1: ข้อ7ครับ
0: ข้อ7นะสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างจำนวนตั้งแต่กี่คนขึ้นไปต้องจัดให้มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีพใหม่และความสภาพแวดล้อมในการทำงานอันนี้อยู่ในกฎกระทรวงใช่ไหมคะก็จะมีตัวเลือกหลากหลายนะคะในเรื่องจำนวนคำตอบที่ถูกต้องก็คือ50คน
1: เป็นตัวที่น้อยที่สุดในนี้ซึ่งบังคับไว้เลยว่า50คนขึ้นไปใช่ไหม
0: ต้องมีระบบนะคะอยู่ในกฎกระทรวงปี53นะคะ
1: ข้อสุดท้ายครับ
0: ตัวอย่างข้อสุดท้ายนะการนำระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของกระทรวงแรงงานสู่การปฏิบัติในสถานประกอบกิจการมีการแบ่งการปฏิบัติออกเป็นหลายระดับข้อใดถือว่าเป็นระดับสูงสุดนะคะเขาก็มีตัวเลือกแต่ระดับ Gold Platinum Superior Excellent
1: อันนี้มีท่านอาจารย์สอน

0: ไปแล้ว
1: ว่าไปแล้วนะจะถึงระดับสุดท้ายคำตอบที่ถูกต้องก็คือระดับแพลตินัมนะคะโอเคเนาะ
0: ครับ
1: จะเห็นว่าไม่ยากนะ
0: ไม่ยากนะครับ
1: ถ้านักศึกษาอ่านรายละเอียดตั้งใจอ่านให้ดีให้ครบถ้วนนะคะ
0: ในช่วงที่3นะครับก็จะเป็นการฝึกปฏิบัติจากแบบทดสอบนะครับในหน่วยที่15ก็คือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งจะมีโจทย์นะครับซึ่งท่านรองศาสตราจารย์ดร.จิตพันธ์ภูษาภักดีภพนะครับก็จะมาให้นักศึกษาลองทำแบบฝึกครับเชิญเลยครับ
2: ค่ะก็แบบทดสอบที่ให้นักศึกษาลองทำนะคะในข้อ1นะคะข้อใดถูกต้องมากที่สุดเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงระบบคือข้อใดนะคะนักศึกษาดูคำตอบตั้งแต่ข้อกไก่ถึงจอจานนะคะคิดว่าควรจะเลือกข้อไหนดีคะค่ะคำตอบก็คือข้อจอจานนะคะมันครอบคลุมหมดเลยคือการดูแลแก้ไขปรับปรุงปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กรโดยใช้กระบวนการจัดการนะคะประกอบด้วยการวางแผนก็คือ PDCA นั่นแหละนะคะวางแผนดำเนินการตรวจสอบการแก้ไขแล้วก็เป็นวงจรที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องนะคะและเป็นการแล้วที่สำคัญก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานตามปกติขององค์กรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นข้อจอจานก็จะครอบคลุมมากที่สุดข้อ2นะคะการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมีวัตถุประสงค์สำคัญคือข้อไหนคะนักศึกษาลองดูคำตอบตั้งแต่กไก่ถึงจอจานนะคะข้อไหนดีคะค่ะกไก่นะคะก็จะครอบคลุมหมดนะคะวัตถุประสงค์คือปรับปรุงสมรรถภาพการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องนะคะคำว่าต่อเนื่องสำคัญนะคะการเป็นประการด้านพันธกรณีกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะต้องให้ถึงบรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้นะคะนี่คือวัตถุประสงค์ที่สำคัญค่ะข้อ3นะคะในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมก 14,001/2559 ได้นิยามคำว่าสิ่งแวดล้อมหมายถึงข้อไหนค่ะนักศึกษาลองดูคำตอบกอไก่ถึงจอจานข้อไหนดีคะขอควายนะคะก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆองค์กรที่ได้ดำเนินการอยู่รวมทั้งอากาศน้ำพื้นดินทรัพยากรพืชสัตว์และก็ตัวมนุษย์ด้วยนะคะตรงนี้คือสำคัญ
0: ครับจะเห็นว่าข้อนี้ครอบคลุมทุกอย่าง
2: ใช่ค่ะ
0: ครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ข้อที่4
2: ข้อที่4ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคำนิยามที่ถูกกำหนดได้ตามมก 14,001/2559ข้อ9นะคะการนักศึกษาดูคำตอบนะคะกไก่ถึงจอจานนะคะค่ะคำตอบที่ไม่ถูกต้องคือความเสี่ยงหมายถึงผลกระทบที่ไม่แน่นอนหรือก็คือความขาดทุนผลกำไรในด้านธุรกิจขององค์กรไม่ใช่เรื่องธุรกิจอย่างเดียวนะมันต้องรวมถึงสุขภาพสิ่งแวดล้อมนะคะค่ะความปลอดภัย
0: ใช่ๆเพราะมันเป็นเรื่องของอาชีพอนามัยและความปลอดภัย
2: ถ้าไม่ดูตรงนั้นตรงนี้ก็ขาดทุนแน่นอนไม่กำไร
0: ใช่ครับ
2: ค่ะข้อ5นะคะระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมก 14,001/2559 มีองค์ประกอบที่สำคัญคือข้อใดคะกอไก่ถึงจอจานนักศึกษาลองพิจารณาดูนะคะค่ะคำตอบที่ถูกก็คือข้อสุดท้ายนะคะครอบคลุมหมดเลยนะคะค
0: ่
2: ะก็คงไม่ต้องอ่านคำตอบนะนักศึกษาไปค้นไปอ่านในหนังสือได้เลยนะคะ
0: จะเห็นไหมครับว่าที่สำคัญก็คือนักศึกษาจะต้องเข้าใจเรื่ององค์ประกอบข้อกำหนดนะครับอย่างน้อยที่สุดก็คือจะต้องรู้ว่ามันมีข้อกำหนดได้บ้าง
2: แล้วถ้านักศึกษาเข้าใจหน่วย13หน่วย15ไม่มีปัญหาเลยเพราะมันล้อตามกันเปียบเลยนะคะ
0: ครับต่อไปครับ
2: ข้อ6นะคะรายละเอียดข้อกำหนดที่เกี่ยวกับวางแผนประกอบด้วยข้อกำหนดข้ออะไรบ้างถ้านักศึกษายังจำได้ก็จะเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะ
0: ค
2: เพราะนั้นข้อที่ถูกต้องกไก่ถึงจอจานคือข้อไหนดีเอ่ยกไก่นะคะ
0: ครับ
2: ครับก็มีอยู่2เรื่องคือบริบทขององค์กรความเป็นผู้นำและการวางแผนนะคะ
0: ครับข้อ7ครับ
2: ข้อ7รายละเอียดของข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติประกอบด้วยข้ออะไรบ้างคล้ายกับเมื่อหน่วยที่13เช่นเดียวกันเลยนะคะค่ะก็คือข้อ2ข้อกำหนดการปฏิบัติก็คือข้อกำหนดเรื่องการสนับสนุนและการดำเนินงานนะคะจะปฏิบัติได้คุณต้องมีสิ่งสนับสนุนและคุณต้องมีวิธีการดำเนินงานนะคะค่ะข้อ8นะคะรายละเอียดของข้อกำหนดเกี่ยวกับการประเมินประกอบด้วยอะไรบ้างค่ะกอไก่ถึงจอจานข้อไหนดีเอ่ยค่ะกอไก่นะคะการประเมินก็คือต้องมีการกำหนดประเมินวิธีการประเมินก็คือประเมินอะไรบ้างเราเฝ้าระวังไหมเราวัดไหมเราวิเคราะห์ไหมเราประเมินไหมแล้วเราประเมินตรวจภายในด้วยหรือเปล่าแล้วก็ฝ่ายบริหารมาทบทวนกับเราด้วยไหมนะคะ
0: อันนี้สำคัญ
2: สำคัญค่ะค่ะ
0: ข้อ9คร
2: ับ ข้อ9นะคะรายละเอียดของข้อกำหนดเกี่ยวกับการปรับปรุงประกอบด้วยข้อกำหนดใดบ้างนะคะข้อไหนดีเอ่ยกไก่ถึงจอจานถ้ายังจำเมื่อกี้หน่วย13

0: ได้
1: ครับ
0: ก็เช่นเดียวกันนะคะของการปรับปรุงก็คือต้องมีข้อกําหนดสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดมีอะไรบ้างปฏิบัติการแก้ไขหรือยังแล้วรวมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยอันนี้ก็ชัดเจนนะคะ
1: ชัดเจนครบ
0: นักศึกษาเดาได้เลย
1: นะฮะอันนี้เป็นข้อกําหนดเกี่ยวกับการปรับปรุง
0: ใช่ค่ะ
1: นักศึกษาต้องแม่นยําตรงนี้นะครับ
0: ข้อสุดท้ายนะคะองค์กรได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการดําเนินงานการจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมก 14,125/9 ต้องมีแนวทางในการปฏิบัติขั้นตอนอย่างไรบ้างก็เช่นเดียวกันนะคะก็มี4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกค่ะกอไก่ถึงจอจานข้อไหนดีเอ่ยนะคะที่ครอบคลุมมากที่สุดค่ะข้อขอไข่วางแผนก่อนวางแผนเสร็จแล้วคุณก็ไปทำเอกสารว่าจะทำยังไงแต่เราก็ไปปฏิบัติใช่ไหมแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ประเมินมีการ
1: อันนี้เหมือนกับวงจร PDCA
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: น
0: ี่
1: เป็นเรื่องที่เดมมิ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับ
0: ค่ะก็คิดว่านักศึกษาพอจะได้ลองทดสอบตัวเองนะคะว่าที่เราอ่านเราศึกษาไปนั้นเนี่ยหรือฟังอะไรอะการสอนก
1: ็
0: คงจะทำได้แล้วนะคะ
1: แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็คือทุกองค์ประกอบข้อกำหนดพวกนี้นะครับจะต้องแม่นยำนะครับ
0: ค่ะจากการที่ได้ให้นักศึกษาลองทำแบบทดสอบนักศึกษาคงจะเห็นแล้วนะคะว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับมาตรฐานทั้งสองซีรีส์สองอนุกรมนั้นก็คือเรื่องของนักศึกษาต้องแม่นยำในเรื่องของข้อกำหนดแล้วก็องค์ประกอบของมาตรฐานทั้งสองมาตรฐานนั้นนะคะ
1: ครับจากที่ได้รับฟังนะครับรายการที่5นะครับในการที่5นี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับนักศึกษาจะต้องไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในประมวลสาระชุดวิชานะครับและลองทดสอบนะครับในแบบฝึกปฏิบัติที่อยู่ท้ายของในแต่ละหน่วยนะครับทั้งหน่วยที่13 14และ15นะครับขอให้นักศึกษานะครับเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ศึกษาอย่างมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ขอให้ประสบผลสำเร็จในการที่จะศึกชุดวิชานี้ต่อไปนะครับทั้งหน่วยที่13ถึง14 15นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยท่านอาจารย์ก็ได้ให้แนวไว้แล้วว่าหน่วย13และ15ซึ่งเป็นทั้ง2ระบบเนี่ยนะครับจะเป็นหน่วยที่มีความคล้ายคลึงกันนะครับซึ่ง13อาจจะไปเน้นในเรื่องของเรื่องของระบบอาชีวไมล์และความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการแต่หน่วยที่15นี้ก็จะเน้นไปเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจจะส่งผลกระทบจากสถานประกอบกิจการไปสู่สิ่งแวดล้อมใช่มั้ยครับ
0: ครับ
1: ครับก็ตรงนี้เนี่ยก็ขอให้นักศึกษานะครับพยายามที่เข้าใจนะครับมีความเข้าใจในเรื่องของแนวคิดทั้งสองหน่วยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้ายึดหลักในการที่จะเข้าใจแล้วก็จดจำเนี่ยก็จะไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีประเด็นที่คล้ายๆกันจะแตกต่างกันแต่เฉพาะที่อยู่ในเรื่องของตัวสถานประกอบกิจการเองกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับครับครับตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.จิตพันธ์ภูษาภักดีภพนะครับที่มาเป็นวิทยากรบรรยายในทั้ง2หน่วยที่อาจารย์เป็นผู้ที่รับผิดชอบเขียนด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะ

0: ือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษก

0: ภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้คิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
3: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะพบกับดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นารีรัตน์ศิรสารนะคะวันนี้รายการสมาร์ทกรีนนะคะเรามีเรื่องราวดีๆนะคะสาระเกี่ยวกับด้านการเกษตรนะคะในทุกมิติให้คุณผู้ชมนะคะได้เพลิดเพลินอย่างเช่นเรื่องราวในวันนี้นะคะเราจะไปร่วมพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องหน้าวัวตัดดอกนะคะของจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งนะคะเราจะมีนะคะการพัฒนาสายพันธุ์มีการพัฒนาการปลูกยังไงนะคะวันนี้เราจะไปร่วมพูดคุยกับคุณสมพงษ์เม่นขำประธานชมรมหน้าวัวตัดดอกของจังหวัดนนทบุรีค่ะผู้ที่จะร่วมพูดคุยในวันนี้นะคะคืออาจารย์ดร.ธำรงเจตพัทมุกอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เราไปติดตามชมกันค่ะ

0: คุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่ฟาร์มดอกหน้าวัวครับซึ่งเป็นการทำดอกหน้าวัวเชิงธุรกิจครับมีการตัดดอกครับแล้ววันนี้ครับผมอยู่กับวิทยากรของเราครับคุณลุงสมพงษ์เม่นขำครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมอยากคุณลุงสมพงษ์เป็นประธานของกลุ่มผู้ปลูกดอกหน้าวัวแล้วก็ตัดดอกของสมนทบุรีด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับครับผมเป็นประธานชมรมหน้าวัวตัดดอกของจังหวัดนนทบุรีครับ
0: ครับอ๋อทีนี้ผมอยากถามว่าจุดเริ่มต้นของการที่เรามาทำดอกหน้าวัวที่จังหวัดนนทบุรีครับเราเริ่มมาจากอะไรครับ
1: คือเป้าหมายหลังจากที่เราเกษียณมาแล้วเนี่ยนะผมมีวัตถุประสงค์ว่าต้องการจะส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่เนี่ยนะฮะเขาหันมาปลูกหน้าวัวเป็นรายได้หลักอีกทางหนึ่งนะฮะเพราะว่าหน้าวัวเนี่ยส่วนมากแล้วเป็นที่ต้องการของตลาดมากเลยแต่ขณะเดียวกันทำไมเกษตรกรถึงไม่ยอมปลูกผมก็เลยหันมาศึกษามาค้นคว้าว่าจะใช้วิธีการปลูกแบบไหนถึงจะปลูกรอดนั่นเป็นดอกออกมาได้นะฮะเราถึง

0: แปลงสาธิตของจังหวัดนนทบุรีเพื่อที่จะให้เกษตรกรเข้ามาศึกษาดูว่าวิธีการปลูกหน้าวัวให้รอดเนี่ยมันต้องปลูกแบบไหนอย่างไรมันจึงถึงได้มีวิธีการปลูกเนี่ยหลายรูปแบบด้วยกัน
1: คุณดูต้องแบบมีชอบตัวหน้าวัวด้วยเป็นเดิมป่ะครับ
0: พื้นฐาน
1: ช
0: อบตรงถึงความคงทนและความสวยสดของเขามากเลยฮะ
1: อย่างนี้เราก็มีการตั้งกลุ่มขึ้นมาใช่ไหมครับเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงหน้าวัวใช่ไหมครับ
0: ครับเราก็มาศึกษาด้านการตลาดด้วยปรากฏว่าตลาดเนี่ยต้องการมากเลยแต่ขณะเดียวกันเราเองไม่มีดอกไม้ที่จะส่งตลาดก็อย่างสม่ำเสมอเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องชวนสมาชิกและหลายเจ้าให้มาปลูกหน้าวัวและไปขอคำแนะนำจากสำนักงานเกษตรจังหวัด
1: ครับ
0: เพื่อให้เขาส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของต้นพันธุ์ในเบื้องต้นก่อน
1: ครับผมว่าหน้าวัวเนี่ยมันก็เลี้ยงยากเหมือนกันเนาะพันธุ์ที่สำคัญที่มาใช้ที่เนี่ยครับเป็นพันธุ์อะไรครับ
0: สายพันธุ์ที่จะเลี้ยงเนี่ยคือเราคำนึงอย่างเดียวว่าสายพันธุ์อะไรก็ได้เลี้ยงแล้วมันเป็นดอกหน้าวัวนะฮะตลาดต้องการหมดละนะฮะขออย่างเดียวว่าสายพันธุ์ที่มีความคงทนแข็งแรงต่อสภาพแวดล้อมบ้านเราเพราะในพื้นที่ภูมิแต่ประเทศแต่ละภาคเนี่ยไม่เหมือนกัน
1: ยกตัวอย่างนิดนึงครับถ้าผมอยู่จังหวัดนนทบุรีใช่ไหมผมจะปลูกพันธุ์อะไรครับ
0: ถ้าสีแดงก็ต้องท็อปิคอนอย่างเดียวครับ
1: เป็นมีสีขาวด้วย
0: ถ้าสีขาวต้องแอนเจิลอย่างเดียว
1: ครับ
0: หรือเพสเซนอย่างอื่นนั้นมันมีลักษณะข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเยอะแต่ว่าใน2ตัวเนี้ยมีข้อดีและความแข็งแรงทนเนี่ยสูงครับอีกตัวนึงนะสีเขียว
1: ครับ
0: สีเขียวเนี่ยตลาดต้องการมากเลย
1: ครับ
0: แต่ขณะเดียวกันเนี่ยสีเขียวเนี่ยบ้านเราเนี่ยไม่มีต้นพันธุ์นะฮะตอนนี้เราได้รับความอนุเคราะห์จากทางห้างฉัตร
1: ครับ
0: นะที่เขามีการพัฒนาสายพันธุ์เป็นสีเขียวขึ้นมาแล้วที่เรียกว่าตัวที่เขากำหนดตัว29นะฮะสายพันธุ์ตัวนั้นก็ใช้ได้อันนี้ก็ตลาดต้องการเอามาทดแทนตัวฟิตาเช่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ฟาร์มคุณลุงเนี่ยครับพื้นที่เราปลูกของดอกหน้าวัวเท่าไหร่ครับประมาณเท่าไหร่
0: ของที่สวนเนี่ยเป็นล็อกๆนะมีแค่ร้อยกว่าตารางวาเอง
1: เราเฉลี่ยแล้วกี่ต้นครับทั้งหมดจากพ
0: ื้นเฉลี่ยแล้วเนี่ยปลูกเต็มที่เนี่ยไร่หนึ่งเนี่ยได้ประมาณ 8,000 ต้น
1: ไร่หนึ่งได้ 8,000 ต้นใช่ไหมครับ
0: ครึ่งไร่200ตารางวาก็ประมาณ4,000 ต้น
1: 4,000 ต้น
0: ครับแต่ของผมเนี่ยเอาแค่ 3,000 ต้น
1: 3,000 ต้น
0: ครับเหตุผลที่เหลือแค่ 3,000 ต้นหรือเพราะเหตุว่าผมเองไม่ได้ลงทีเดียวทั้งหมด
1: ครับ
0: นะครั้งแรกเนี่ยลงทีเดียวทั้งหมดแต่ขณะเดียวกันพอณปัจจุบันเนี่ยผมจะใช้หน่อที่มีอยู่ในแปลงนะฮะเอาแยกหน่อจากในแปลงเอามาทยอยปลูกเพราะฉะนั้นในเนื้อที่100ตารางวาในแปลงผมเนี่ยจะปลูกไม่เต็มในเรื่องของการตัดดอกแต่ปลูกเต็มในเรื่องของส่วนแปลงล็อตนี้ตัดดอกล็อตนี้เตรียมที่จะตัดดอกล็อตนี้อนุบาล
1: เพราะฉะนั้นในการผลิตก็ต้องมีการวางแผนใช่ไหมครับว่า
0: ใช่ครับ
1: ตัดดอกทั้งนี้เราตัดดอกทุกกี่ครั้งยังไงต่อเดือนอย่างเงี้ยครับ
0: โดยทั่วไปแล้วเนี่ยหน้าวัวเนี่ยอาทิตย์นึงตัดดอกครั้งนึงครับ
1: คุณลุงครับผมถามอีกหนึ่งครับเรื่องของการบริหารจัดการของกลุ่มที่เราปลูกดอกหน้าวัวครับมันมีการจัดการยังไงครับ
0: อ๋อคือที่หลังจากที่มีการรวมสมาชิกกันเรียบร้อยหมดเนี่ยนะฮะเราก็จะตะเวนนะเดือนนึงเนี่ยเรามีการประชุมครั้งนึงโดยตะเวนตามสวนต่างๆของสมาชิก
1: ผมมี58สวนใช่ไหม
0: ครับครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเริ่มต้นนะเนาะเหตุผลที่เราเวียนประชุมเนื่องจากว่าไปเยี่ยมเยียนสวนสมาชิกด้วยแล้วก็ช่วยสมาชิกในการออกแบบในการดูแลในการจัดการในการทำโรงเรือน
1: เหมือนช่วยเขาดูแล
0: ใช่
1: ให้เขาอยู่ตั้งตัวได
0: ้โดยเฉพาะก็คือตัวโรคเพราะการวินิจฉัยโรคเนี่ยส่วนมากสมาชิกใหม่ๆจะวินิจฉัยโรคเนี่ยไม่ถูกพอวินิจฉัยโรคไม่ถูกแล้วเนี่ยการให้ยาไม่ถูกต้องพอให้ยาไม่ถูกต้องปัญหาการกำจัดโรค ก็เป็นปัญหาอย่าง
1: จริงแล้วเรื่องหลักๆของหน้าวัวเลยที่สำคัญคือโรค
0: ครับผม
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีอะไรอีกบ้างครับที่เราช่วยเหลือสมาชิกของกลุ่มครับ
0: ครับนอกจากจะมีการประชุมมีการปรึกษาหารือกันแล้วเรามีการไปช่วยดูกำจัดโรคกันแล้วเนี่ยนะทางด้านการตลาดเราก็จะมีการวนเวียนกันไปนะฮะให้สวนที่1ตัดวันจันทร์สวนที่2ตัดวันอังคารสวนที่3ตัดวันพุธอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นใน1สัปดาห์เนี่ยเราจะมีดอกไม้ส่งตลาดตลอดทั้ง7วันนะฮะโดยเวียนไปตัดกันแต่ละสวนทางเพราะลูกค้าพ่อค้าเนี่ยเขาก็ชอบด้วยเพราะเขาต้องการดอกทุกวันเหมือนกันขนาดเดียวกันเขาต้องการเมื่อไหร่เรามีส่งเขาได้ทันทีแล้วจุดแข็งของการปลูกเลี้ยงหน้าวัวในภาคกลางเนี่ยก็คือมีความสดของเขา
1: คร
0: ับนะเขาอยู่ได้3อาทิตย์4อาทิตย
1: ์ครับ
0: เขาสั่งเช้าเย็นเขาก็ได้แล้ว
1: ครับ
0: แต่ขณะเดียวกันถ้าเป็นไม้ต่างจังหวัดนั้นก็จะมีจุดอ่อนในเรื่องของความช้ำการขนส่งไม่สะดวกแต่ภาคกลางนั้นสะดวกผมเห็นด้วยแล้วก็ส่งเสริมถ้าหากว่าเกษตรกรคนใดปลูกได้เนี่ยผมแนะนำเลยฮะ

คุณผู้ชมคะหน้าวัวตัดดอกนะคะในท้องตลาดมีสีสันสดใสสวยงามนะคะมีวิธีการปลูกและดูแลรักษายังไงนะคะวันนี้นะคะเราจะไปร่วมพูดคุยกับคุณสมพงษ์เม่นขำประธานชมรมผู้ปลูกหน้าวัวตัดดอกของจังหวัดนนทบุรีนะคะและผู้ร่วมพูดคุยค่ะอาจารย์ดร.ธำรงเจตพัทธมุกอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เราไปรับชมกันค่ะ

0: คุณผู้ชมครับช่วงที่แล้วนะครับเราก็ได้รู้เกี่ยวกับประวัติของชมรมเลี้ยงนักวัวตัดดอกของจังหวัดนนทบุรีนะครับและในช่วงนี้ครับเราก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนหรือการจัดการการผลิตดอกนักวัวตัดดอกเชิงธุรกิจครับนะครับอยากจะถามคุณลุงครับว่าในการทองทำนักวัวในการจัดการการผลิตเนี่ยครับเราต้องมองถึงอะไรก่อนอันดับแรกครับ
1: อ๋อดูตลาดต้องการอะไรนะครับ
0: ตลาดก่อนครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยชาวสวนเกษตรกรเนี่ยส่วนมากจะถ้าหากว่าจะปลูกหน้าวัวเขาจะนึกอยู่อย่างเดียวก็คือต้องสีแดงแต่ขณะปัจจุบันณปัจจุบันเนี้ยนะฮะคำว่าสีแดงเนี่ยมันค่อนข้างจะล้นตลาดแล้วนะฮะแต่ตลาดที่ต้องการมากณเวลานี้ก็คือสีเขียวสีขาวและสีชมพูครับผม
0: คราวนี้เรื่องของสภาพแวดล้อมอ่ะที่บอกคุณลุงบอกว่ามีผลต่อการเปลี่ยนสีของจานด้วยใช่มั้ยฮะเราต้องดูแลสภาพแวดล้อมยังไงในการ
1: ครับคือหน้าวัวเนี่ยเขาต้องการอุณหภูมิเนี่ยประมาณที่28ถึง35องศาไม่ควรเกินไปกว่าน
0: ี้เมืองไทยก็เกินแล้วนะ
1: ครับผมขนาดเดียวกันพออุณหภูมิมันเกินเนี่ยเราต้องปรับอุณหภูมิภายในโรงเรือนนะฮะโดยการที่เรียกว่าถ้าหากมันร้อนจนจัดจนเกินไปนักเราก็อัดทรายปูโรยทรายที่พื้นแล้วก็โรยน้ำที่พื้นเพื่อให้เกิดความชื้นในโรงเรือนแล้วก็ในโรงเรือนรอบๆอย่าให้อากาศถ่ายเทมากจนเกินไปถ้าอากาศถ่ายเทมากจนเกินไปความชื้นมันจะออกไปหมด
0: ตัวพาความชื้นออกไป
1: เพราะฉะนั้นเราสามารถปรับอุณหภูมิได้ภายในโรงเรียนเกษตรกรต้องศึกษาแล้วก็ต้องหมั่นดูสังเกตนิดนึงว่าความชื้นเหมาะสมได้หรือยังกับที่หน้าวัวเขาต้องการนะโดยการที่เราสามารถจัดอุณหภูมิหรือตั้งอุณหภูมิภายในโรงเรือนเราได้ครับ
0: อย่างยกตัวอย่างอย่างฟาร์มของคุณลุงนะครับร้อยกว่าตารางวาใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: คุณลุงมีการจัดการคือสร้างโรงเรือนครอบเต็มพื้นที่เลยใช่ไหมครับแล้วก็มีการสร้างแสลนด์กุมแสงวันเท่าไหร่ครับ
1: ครับชั้นบนเนี่ยใช้โดยปกติแล้วเราใช้ 70%
0: 70%
1: นะ 70% เนี่ยเราแสงได้รับเพียงแค่ 30%
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นหน้าวัวเนี่ยเขาอยู่ได้นะฮะในช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนาเนี่ยเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงเดือนมกรา
0: ครับ
1: พอถึงกุมภามีนาแล้วเนี่ยเราต้องเพิ่มแสลนด์ให้เขาอีกหน่อย
0: เพราะว่ามันฤดูร้อนแสงมันจะเยอะมากใช่ไหม
1: ครับพอฤดูร้อนแล้วแสงจะเยอะพอแสงเยอะต้อง 50% เนี่ยเสริมเข้าอีกทีนึง
0: ครับ
1: แต่ขณะเดียวกันที่เห็นปัจจุบันเนี่ยเราโรงเรือนของผมเนี่ยนะที่เห็นเป็น2ชั้นเนี่ยเนื่องจากว่าโรงเรือนเนี้ยมันติดปีแล้วเพราะฉะนั้นแสลนด์เนี่ยยืดตัวแล้ว
0: การผูกพังไปตาม
1: ใช่แสลนด์ยืดตัวมันก็เลยตัวแสงเนี่ยมันจะส่งมาเยอะเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องเพิ่มชั้นให้มันหลายชั้นหน่อย
0: แสงนี่ผลอะไรกับต้นดอกมันนะครับ
1: ถ้าหากว่าแสงมากเกินไปตัวดอกใบหน้าวัวเนี่ยก็จะกระด้างก็จะไหม
0: ้
1: นะเกิดผลเสียแล้วเชื้อโรค
0: ครับ
1: นะที่เรียกว่าเบิร์นนะฮะถ้าหากว่าแสงมากเกินไปแล้วใบจะไหม
0: ้
1: ขณะเดียวกันถ้าเกิดแสงน้อยเกินไปเขาก็จะใบงามใบเขียวแต่ไม่มีดอก
0: อ๋อคือถ้าเกิดแสงน้อยก็จะไม่มีดอกถ้าแสงมากใบก็จะเกิดการไหม
1: ้ก็ต้องดูอุณหภูมิให้เขาพอเหมาะพอควร
0: ครับแล้วการเปลี่ยนสีของตัวจานดอกมีผลไหมฮะ
1: การเปลี่ยนสีคือถ้าเกิดร้อนเกินไปเนี่ยตัวจานรองดอกสีก็จะก้านสีก็จะไม่สดแล้วจะไม่เงาจะไม่งามแต่ถ้าเกิดความชื้นอุณหภูมิที่เหมาะสมสีก็จะเงาและมีความสด
0: คราวนี้เรามีแสลนด์ทั้งหมดแล้วต้องมีติดด้านข้างของโรงเรือนด้วยป่ะคร
1: ับ ใช่ครับเพราะป้องกันลมไม่ให้มันเข้ามากจนเกินไป
0: ที่บอกว่าเป็นตัวพายตัวความชื้นออกไปนะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่แล้วอันนี้พอเราพูดถึงเรื่องของโรงเรือนและอันนี้วัสดุปลูกครับ
1: คือวัสดุปลูกเนี่ยถ้าหากว่าปลูกในเชิงพาณิชย์โดยทั่วไปละหาซื้อง่ายขายคล่องเนี่ยเนาะก
0: ็
1: คือใช้กาบมะพร้าวเพราะบ้านเราสวนผมเองเนี่ยสวนมากสมัยก่อนเนี่ยแกงกะทิเนี่ยหรือชาวบ้านเนี่ยเขามีมะพร้าวเหลือแล้วเขาจะทิ้งกาบมะพร้าวผมก็เอากาบมะพร้าวเนี่ยมาเป็นเครื่องปลูก
0: คร
1: ับนะแล้วกาบมะพร้าวบ้านเราเนี่ยไม่มีน้ำเค็มด้วยดีกว่า
0: คร
1: ับผมแล้วก็มันอมความชื้นได้ยืดดีกว่าถ่านหรืออิฐ
0: ก็เลยเห็นว่าที่เห็นมีการใช้ถ่านอิฐ
1: ใช่ส่วนคือเติมทีเนี่ยทดลองใช้อิฐ
0: ใช้อิฐ
1: ปลูกเหมือนกันแต่อิฐปลูกเนี่ยต้นทุนมันสูง
0: อ๋อ
1: เพราะต้นทุนมันสูงมันอิฐเดี๋ยวนี้ก้อนนึงก็บาทกว่าละ
0: ครับ
1: สมัยก่อน30ตังค์40ตังค์
0: ครับ
1: แล้วต้องมานั่งทุบอิฐอีกแล้วก็ต้องมาโรยน้ำอีกคือถ้าใช้อิฐปลูกเนี่ยเปลืองหลายๆอย่าง
0: ครับ
1: เปลืองทั้งน้ำเปลืองทั้งแรงงานเปลืองทั้งวัสดุปลูกเปลืองทั้งการขนย้ายอะไรเงี้ย
0: ครับคุณลุงครับพอผมได้มองเห็นแปลงครับที่นี่มีแปลงลักษณะการปลูกได้หลายรูปแบบมากเลยคร
1: ับ
0: มันต่างกันยังไงครับตั้งแต่แปลงนี้กับแปลงนู้น
1: ครับครับผมสาธิตตั้งแต่แปลงแรกอธิบายตั้งแต่แปลงแรกเลยนะอันเนี้ยแปลงตั้งเดิมที่มีการปลูกหน้าวัวกันในสมัยอดีตนะเขาเรียกว่าครับปลูกกับพื้นนะฮะโดยเอาทรายกบเป็นหลังเต่านะฮะแล้วเราก็เอาอิฐใส่แล้วก็ปลูกหน้าวัวบนอิฐเลยเนี่ยอันนี้คือปลูกดั้งเดิมในกรณีอย่างนี้เนี่ยเวลาเกิดโรคแล้วเขาจะอมโรค ข้างใต้แล้วก็ข้างใต
0: ้เพราะเราเปลี่ยนวัสดุผ่านไม่ได้ด้วยแล้วก็ลมก็จะไปข
1: ัง มันก็เลยระบายน้ำระบายความชื้นได้ไม่ดีแต่จะโชคดีที่ปลูกอิฐเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเน่าเท่าไหร
0: ่ก็คือว่ามันสามารถจะอายุการใช้งานมันนานก็มีโรคเกิดขึ้นได้ง่ายแล้วก็ถ้าเกิดเป็นโรคขึ้นมาแล้วก็จัดการลำบาก
1: ครับครับนี่ป้องกันอย่างเดียวพอปลูกอิฐแล้วเนี่ยลงอิฐแล้วเนี่ยต้นทุนมันจะสูงไม่ไหวเหมือนกันนะตอนนี้อิฐมันแพงผมก็เลยหันมาปลูกเป็นกาบมะพร้าว
0: อันนี้สองเคยเห็นเป็นกระถางเป็นกาบมะพร้าวใช่ไหมคร
1: ับรุ่นแปลงนี้ผมใช้พัฒนาใหม่แล้วเป็นปลูกด้วยกาบมะพร้าวแล้วก็ใส่กระถาง
0: ครับ
1: ครับผม
0: ครับแล้วอันที่เป็นปัจจุบันของที่นี่ครับเราปลูกยังไงครับ
1: ลงเปลฮะลงเปลเดี๋ยวดูแปลงถัดไปนะ
0: ครับ
1: นอกจากว่าอันนี้ดั้งเดิมอันนี้ใส่กระถางนะฮะแล้วแปลงถัดไปก็เป็นลงเปลลงเปลเนี่ยมันก็ดีข้อดีจงที่เรียกว่ามันระบายน้ำได้ฝนตกหนักๆน้ำก็ลงซึมข้างใต้แล้วก็มีช่องว่างที่ให้ลมผ่านมันก็ระบายน้ำออกได้
0: นี่ถ้าเกิดว่าเราคุณลุงจะแนะนำให้กับผู้ที่ดูรายการเราอยู่เนี่ยปลูกเนี่ยจะแนะนำวิธีอะไรปลูกดีกว่า
1: คราวนี้พอมือใหม่แล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไปปลูกลงเปลหรือลงแปลงแล้วเนี่ยนะเวลามันเป็นเกิดโรคขึ้นมาแล้วเนี่ยการระบาดหรือการแพร่สปอร์ของเชื้อราเนี่ยมันเร็วถ้าหากว่าชาวสวนเกษตรกรยังใส่ใจหรือยังดูแลไม่ทั่วถึงเนี่ยเวลามันเกิดโรคระบาดมันจะระบาดไปทั้งแปลงเลย
0: จัดการมันได้ยากด้วย
1: ใช่ไหมครับผมแนะนำเลยว่าเกษตรกรมือใหม่ถ้าจะปลูกหน้าวัวเนี่ยให้ลงกระถางอย่างเดียว
0: กระถาง
1: เพราะถ้าเกิดกระถางนั้นเป็นโรคแล้วก็ยกกระถางนั้นออกไปเผาซะแล้วก็เอากระถางใหม่ขึ้นมาไต่แทน
0: แล้วผมสังเกตเองว่าที่ฟาร์มของคุณลุงเนี่ยมันจะมีการยกแคร่ขึ้นมายกชั้นขึ้นมาใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ที่เราทำมายกสูงประมาณเท่าไหร่แล้วไปเพื่ออะไรครับ
1: ต้องการให้ลมระบายออกข้างใต้นะฮะระบายน้ำให้มันโปร่งนะฮะมันจะได้ไม่เกิดเชื้อราข้างใต
0: ้ครับ
1: ครับ
0: ว่าใช้กากมะพร้าวเนี่ยดีแต่ว่ามันมีอายุการใช้งานที่มันน่าจะจำกัดหรือเปล่าครับ
1: ถ้าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยกากมะพร้าวเนี่ยใช้งานได้ตามอายุของหน้าวัวเลยประมาณสัก5ปี6ปี
0: ก็คือหน้าวัว1กอเราเนี่ยสามารถเก็บผลผลิตได้ถึงประมาณ5ถึง6ปี
1: 5 6ปี
0: ใช่มั้ยครับแล้วก็สามารถเก็บได้ทุกชิ้นเลย
1: ใช่แต่ถ้าเกิดว่ามันสูงไปกว่านั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ตายนะแต่ขนาดเดียวกันพอมันแก่แล้วเนี่ยมันให้ผลผลิตเราน้อย
0: มัน
1: ก็จะไม่คุ้มนะเราก็ควรจะโละแปลงสักทีนึงผมก็เอาตัวหน่อเนี่ยก่อนที่มันจะตายเนี่ยมันมีความชื้นเนี่ยผมก็เก็บหน่อตามต้นเนี่ยเพื่อเอาไปขยายพันธุ์ต่อไป
0: แล้วก็หน่อไปแข่พันธ
1: ุ์
0: ได้
1: ใช่เพราะการลงทุนเนี่ยผมลงทุนครั้งเดียวแล้วก็เก็บหน่อไปขยายพันธ
0: ุ์อันนี้ผมถามเรื่องสำคัญเลยถ้าผมต้องการกระตุ้นให้มันออกดอกเยอะๆทำยังไงครับ
1: ถ้ากระตุ้นออกดอกเยอะๆหน้าวัวเนี่ยนะถ้ามีใบเขาต้องมีดอกเพราะตัวดอกเขาจะขึ้นจะออกมาตรงๆระหว่างซอกใ
0: บ
1: เพราะฉะนั้นทำให้ต้นเจริญเติบโตโดยแตกใบอ่อนเยอะๆโดยให้ไนโตรเจนเยอะๆอ๋อ
0: ให้ป
1: ุ๋
0: ยไนโตรเจนเยอะๆแล้วก็จะมีอ๋อถ้าเกิดมีแตกใบก็จะมี
1: ถ้าเขาแตกใบเขาก็ต้องมีดอกแน่นอน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ให้หน้าวัวเจริญเติบโต
0: ครับ
1: ครับ
0: ครับแล้วนี้ปัญหาที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของการปลูกหน้าวัวคือเชื้อโรค
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: การจัดการแมลงเนี่ยจะไม่มีมากเท่าไหร่ไหมคร
1: ับ แมลงแมลงเนี่ยมีบ้างนะฮะก็คือเพี้ยไฟเพี้ยไฟเนี่ยเขาจะมาช่วงหน้าร้อนเพราะฉะนั้นการกำจัดการดูแลไม่ว่าจะเป็นแมลงหรือโรครากเน่าเนี่ยนะเราควรใช้วิธีการป้องกันกว่าที่จะเข้าไปแก้ไข
0: ก็คือเราต้องป้องกันก่อนที่มันจะเข้าทำลาย
1: ใช่ใช่
0: ถ้าทำอะไรก็อาจจะลาม
1: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเข้าหน้าร้อนเราก็ต้องฉีดพวกไฟท็อปเท
0: อร
1: ่าเพื่อฆ่าตัวเพี้ยไฟเพราะเพี้ยไฟเนี่ยมันอยู่ที่กาบใ
0: บ
1: ถ้าหากว่าแดดพอดอกมันแทงขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะกินที่ดอกอ่อนดอกอ่อนก็จะเสีย
0: ใช่ไม่ได้กินเลี้ยงที่บริเวณดอกจานดอกก็จะบิดเบี้ยวไปอะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ เพราะเราก็เลยฉีดยาป้องกันไว้ก่อน
0: เพราะฉะนั้นเราต้องมีการวางแผนและจัดการที่ดีเนาะการที่จะผลิตดอกหน้าวัวและดอกไม่ว่าจะเรื่องของการตลาดเร
1: ื่
0: องของปุ๋ยด้วยใช่ไหมแล้วก็เรื่องของโลกเรื่องของแสงให้มันออกดอกสม่ำเสมอใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ลุงมีอะไรฝากสำคัญไหมครับเกี่ยวกับการปลูกหน้าวัวในธุรกิจเนี่ยครับ
1: คือธุรกิจหน้าวัวเนี่ยนะฮะผมจึงอยากส่งเสริมและอยากให้เกษตรกรหันมาปลูกตรงเนี้ยเนื่องจากว่าในฟาร์มรู้สึกของผมแล้วเนี่ยเขาปลูกเลี้ยงไม่ยากนะฮะเขาปลูกเลี้ยงง่ายเพียงแต่ว่าถ้าเราใส่ตัวนี้สำคัญมากเลยถ้าเราใส่ใจตัวเนี้ย
0: ใส่ใจ
1: ฮะใส่ใจเขานิดนึงนะฮะในเรื่องของการปลูกในเรื่องของการเฝ้าระวังเรื่องของการดูแลเรื่องของการรักษาเรื่องของการให้น้ำถ้าเราใส่ใจทุกกระบวนการขั้นตอนและมีการวางแผนทุกขั้นตอนผมรับรองเลยว่าประสบความสำเร็จมีเงินใช้แน่นอน
0: คือเริ่มจากการที่เรารักหน้าวัวด้วย
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ครับ
0: ครับคุณผู้ชมครับช่วงต่อไปครับเราจะไปดูเรื่องของเกี่ยวกับการปลูกหน้าวัวคุณจะสาธิตใช่ไหมครับ
1: ครับผมได้ครับโดยการแค่หน่อหรือแยกหน่อ
0: ครับ
1: ครับผม
2: คุณผู้ชมคะยังมีเกษตรกรนะคะอีกหลายท่านนะคะที่ต้องการที่จะเพิ่มแปลงปลูกนะคะและวิธีการปลูกนะคะเราต้องมีพันธุ์ที่ดีและแข็งแรงนะคะวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวิธีการแยก หน่อหน้าวัวตัดดอกกันค่ะนะคะเพื่อที่จะเพิ่มจำนวนมากนะคะและประหยัดค่าใช้จ่ายเราไปติดตามชมกันค่ะ
0: ในช่วงนี้ครับคุณลุงก็จะมาสาธิตใช่ไหมครับเกี่ยวกับการขยายพันธุ์แล้วก็การเก็บเกี่ยวดอกหน้าวัวนะครับ
1: ครับผมคือการขยายพันธุ์ของผมเนี่ยนะฮะส่วนมากจะใช้ต้นพันธุ์ที่มันแตกหน่อออกมาแต่กับแบบในแปลงเนี่ยนะเราดึงต้นหน่อออกมาเลยแล้วเราก็ไปปลูกใหม
0: ่
1: แล้วก็อนุบาลให้มันโตพอมันโตเสร็จปุ๊บเราก็เอามาลงแปลงเหมือนเดิมนะง่ายๆเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะดูผมจะขยายพันธุ์ให้ง่ายๆเลยอย่างต้นเนี้ยมันแตกหน่อมาแล้วเนี่ยนะฮะเราก็ดึงหน่อออกมาเลยนะครับเนี่ยแค่นี้เอง
0: ไอ้ตัวหน่อนี่มันจะแตกออกมาจากตัวลำต้น
1: ตัวลำต้นฮะ
0: ครับ
1: ถ้ามันมีความชื้นมันก็แตกขึ้นมาอีก
0: ครับก็คือดึงออกมาจากใช้มือเลยนะครับดึงออกมาเลยม
1: ัน
0: ก็จะมีอย่างนี้ติดมา
1: ครับ
0: นี่คุณลุงก็จะลงไปย้ายปลูกในวัสดุปลูกอะไรครับ
1: ด้วยกับมะพร้าวฮะแต่ว่าเป็นกับมะพร้าวที่กับเล็กนิดนึงแล้วก็กระถางเล็กนิดนึงฮะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเชิญเลยฮะเดี๋ยวผมจะพา
0: โอเค
1: ไปสาธิตหน้าวัว
0: ครับ
1: การขยายพันธุ์หน้าวัวเนี่ยนะมันมีด้วยการ3อย่างเนาะมันมีการแยกหน
0: ่อ
1: แล้วการปักชำ
0: ฮ
1: ะอันนี้การปักชำเนี่ยผมเอาต้นปักชำเนี่ยเข้าไปในกระถางเนี้ยแล้วมันก็แตกหน่อออกมา2หน่อนะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับเนี่ยพอมันแตกหน่อมา2หน่อเราก็มาจับแยกหน่อออกมาเป็น2หน่อเป็น2ต้น
0: ครับก็จะเห็นเป็นหน่อ2ออกมา
1: เอาได้3ต้นด้วย3ไป
0: ครับ
1: ได้3ต้นนะครับอย่าให้รากขาดนะฮะ
0: คือเราต้องระวังไม่ให้รากมันขาด
1: ใช่ใช่ใช่ถ้ารากขาดก็ตัดทิ้งได้นะครับ
0: ครับ
1: พอรากแยกออกมาแล้วเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: กับมะพร้าวต้องไปกับมะพร้าวสับเล็กและโดยลักษณะแล้วเนี่ยเทคนิคเนาะ
0: ครับ
1: ผมจะแช่น้ำไว้หนึ่งคืน
0: ครับ
1: เพื่อล้างยางกับมะพร้าวออกไป
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นกับมะพร้าวเนี่ยจะไม่มียางมะพร้าว
0: คือตัวแทนนินที่มันทำให้ยับยางการเติบโตใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช
0: ่ผมถามนิดนึงตัวกาบเขาที่ใช้อนุบาลต้นนี้ครับกับต้นที่มันต้นใหญ่มันต่างกัน
1: ต่างกันครับถ้าต้นใหญ่เราใช้กาบใหญ
0: ่กาบใหญ่
1: ต้นเล็กเราใช้กาบเล็ก
0: ครับ
1: เพื่อต้องการที่ให้ควบคุมความชื้นได้สม่ำเสมอ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็คือว่าพอเอากาบฮะปุ๊บมาสับขนาดเล็กแล้วก็แช่น้ำหนึ่งคืน
1: ครับ
0: เพื่อล้างสาร
1: ล้างยาง
0: ครับแล้วทำไงต่อครับ
1: ครับปลูกนะฮะอาจารย์ปลูกพร้อมผมได้เลยครับเนี่ยพอลงไปก็อันตั้งแต่ได้เลยเราก าบเผาเนี่ยรองก้นนิดนึงนะครับหนึ่งในสาม
0: ครับ
1: นะครับอันนั้นผมลองให้แล้วอาจารย์ไต่เลยอาจารย์ไต่
0: ต้นใส่แล้วจริงครับ
1: ครับใส่ต้นเลย
0: แล้วก็ใส่ต้นลงไป
1: แล้วนี่โรยได้เลยครับกาบเผาเห็นไหมฮะพอกาบเผาโรยลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะทั่วถึงมิดหมดเลย
0: มันง่ายขนาดนี้เลยครับ
1: ครับผม
0: ง่ายไปหรือเปล่าเนี่ยผมอยากดูแล้วครับว่าการเก็บดอกมันทำยังไงบ้าง
1: ได้ครับผมตกลงเข้าใจแล้วนะ
0: เข้าใจคร
1: ับไม่ต้องปลูกต่อแล้วนะ
0: ครับ
1: ได้ครับผมงั้นเดี๋ยวไปดูการตัดดอกกัน
0: ครับ

0: ู้ชมครับแล้วก็เราก็จะมาดูสาธิตวิธีการของการตัดดอกใช่ไหมครับแล้วก็วิธีการดูอายุของดอกว่าเก็บเกี่ยวยังไง
1: ครับผมครับเห็นลักษณะของการตัดดอกเนี่ยนะต้องให้ดอกบานเนี่ยประมาณครึ่งนึงไปแล้วนะฮะเ
0: รา
1: สังเกตจากตรงนี้ฮะอันนี้คือดอกนะ
0: ครับ
1: อันนี้ดอก
0: อันนี้คุณผู้ชมจะไม่รู้ว่าอันนี้คือเป็นดอกคือตรงนี
1: ้ครับผม
0: ใบประดับ
1: จานรองดอก
0: จานรองดอกไม่ใช่ดอกมันนี่คือเป็นจานรองดอกนะ
1: คร
0: ับดอกตรงนี
1: ้ครับดอกเนี่ยบานไปเนี่ยนะ2ใน3แล
0: ้
1: ว
0: เราสังเกตจากสี
1: ที่ขาวสีขาวมันไล่ไปเรื่อยๆนะเนี่ยบานไป2ส่วนแล้ว
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ตัดได้แล้วใช้ได้แล
0: ้
1: วและลักษณะของการตัดดอกเนี่ยนะพอบานมาครึ่งนึงแล้วเนี่ยตัดได้เลย
0: ครับ
1: หรือว่าเลยครึ่งไปแล้วเนี่ยตัดได้เลย
0: ครับ
1: นะถ้าหากว่ายังไม่เลยครึ่งก็ตัดได้
0: ครับ
1: แต่ว่ามันก็จะอ่อนไปนิดนึงนะครับ
0: วิธีการตัดเราตัดตรงไหนครับ
1: ลักษณะการตัดดอกเนี่ยนะฮะให้ห่างจากโคนขึ้นมาให้สูงจากโคนขึ้นมาเนี่ยประมาณ5เซน
0: คร
1: ับ แล้วตัดเป็นปากฉลาม45องศา
0: ครับ
1: ครับลักษณะแบบนี้ครับเพื่อที่จะให้เขามีพื้นที่ในการดูดน้ำไปเลี้ยงดอกได้มากขึ้น
0: เป็นตัวเฉียงอย่างนี
1: ้ครับผมเฉียง45องศา
0: ตอนนี้ใช้คือเป็นมีด
1: เป็นมีดดีกว่ากรรไกรครับกรรไกรมันจะช้ำ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ครับคุณลุงครับอย่างที่เราดูตัดตัดมาแล้วเนี่ยมีไซส์เราแยกไซส์ยังไงนะครับดูจากสายตาเรามองว่าขนาด
1: อ๋ออันนี้นะฮะไซส
0: ์ S นะฮะอ๋อนี่ S
1: ครับ S ไม่คืออันนี้กว้างเนี่ยประมาณสัก6เซน7เซนนะ
0: กว้างตรงนี
1: ้ครับผม
0: ขอยาว

0: X70
1: ครับอันนี้ไซส์ M
0: M
1: ฮะ18ถึง12เซนแน่นอน
0: ครับ
1: อันนี้ไซส์ M
0: ครับ M
1: อันนี้ไซส์ S
0: อ๋อคุณลุงเขาได้สายตาเขาจ้ะราคา
1: ครับราคาเนี่ยถ้าเกิดไซส์ S เนี่ยนะเราอยู่ที่8ถึง10บาทประมาณ10บาท
0: ครับ
1: ไซส์ M ก็12บาทถึง14บาท
0: สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณลุงมากนะครับที่เป็นวิทยากรในวันนี้ครับ

0: ในส่วนของนาวัวตัดดอกนะคะในพื้นที่ที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่แบบร่มรื่นนะคะอากาศชื้นๆเย็นๆนะคะสบายๆแล้วว่าใครสนใจที่จะทำในส่วนของนาวัวตัดดอกนะคะก็สามารถที่จะทำได้อย่างสบายนะอากาศเย็นๆนะคะแล้วอีกส่วนนึงก็คือความสวยงามเราจะเห็นว่าการนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนของนาวัวตัดดอกเนี่ยจะมีเรื่องของการเอาดอกไปจัดแจกันนะไปจัดในงานพิธีต่างๆนะคะสวยงามนะคะสีสันสดใสนะคะแล้วก็ในส่วนของการปลูกเราเห็นในพื้นที่เนี่ยก็ไม่ได้ปลูกยากมากมายนะคะจะมีเรื่องของการทำพื้นที่ทำกระบะปลูกนะคะมีใช้กับมะพร้าวต่างๆนะเป็นวัสดุนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะมีท่านใดสนใจก็สามารถที่จะเรียกว่าลองเอามาไปเลี้ยงไปปลูกดูกันนะคะก็สามารถที่จะทำใหเพิ่มความสดใสความสดชื่นในพื้นที่บ้านได้ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะเรื่องราวเกี่ยวกับหน้าวัวตัดดอกยังเป็นเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะและเป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรวัยเกษียณที่มีพื้นที่อย่างจำกัดนะคะสามารถที่จะทำรายได้นะคะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายการสมาร์ทกรีนนะคะยังมีเรื่องราวดีๆให้คุณผู้ชมติดตามชมในครั้งต่อไปค่ะหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำสามารถเข้าร่วมพูดคุยได้ที่ Facebook Fanpage STOU Channel รวมถึงเข้ารับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook STOU Channel ได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
1: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

วัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ที่หน่วยที่11การทูตกับการเจรจาระหว่างประเทศเนื้อหาของหน่วยนี้จะประกอบไปด้วย2ตอนนะครับเรามาเริ่มตอนที่1เรื่องของการเจรจาระหว่างประเทศกับการทูตเนี่ยว่าความหมายความสำคัญและแนวทางการศึกษานั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับความหมายของการทูตก่อนนะครับการทูตเนี่ยมันมีความหมายอยู่ใน2ฐานะด้วยกันฐานะที่1เป็นฐานะทางกระบวนการอันที่2เป็นฐานะที่เป็นสถาบันในทางกระบวนการนะครับการทูตเนี่ยเป็นการดำเนินความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการระหว่างรัฐกับรัฐในทางการเมืองเพื่อบรรลุเป้าหมายของนโยบายและรักษาผลประโยชน์ของรัฐในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในแง่กระบวนการเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นการทูตแบบปิดลับหรือแบบเปิดเผยการทูตแบบทางตรงหรือว่าทางอ้อมซึ่งในรูปแบบของทางตรงเนี่ยนะครับก็จะมีการทูตที่เป็น2ฝ่ายหรือทวิภาคีกับการทูตหลายฝ่ายหรือพหุภาคีในวงขององค์การระหว่างประเทศระดับต่างๆทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาคส่วนการทูตที่เป็นในทางอ้อมนะครับก็จะดำเนินการผ่านคนกลางหรือผู้ประสานหลายครั้งก็จะเป็นลักษณะของความขัดแย้งความเป็นปรปักษ์ระหว่างกันก็จะต้องมีคนกลางมีผู้ประสานอำนวยความสะดวกให้เกิดการพูดคุยหรือการดำเนินงานทางการทูตระหว่างกันได้นะครับในฐานะความหมายที่2คือการทูตในฐานะที่เป็นสถาบันซึ่งก็หมายถึงว่าเป็นวิถีของการปฏิบัติในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐที่มีแบบแผนกำกับมีความตกลงและมีกฎหมายระหว่างประเทศรองรับวางกฎกติกาเอาไว้เกี่ยวกับการทูตที่แต่ละประเทศเนี่ยจะต้องเคารพและยึดถือเป็นหลักปฏิบัติอยู่ร่วมกันนะครับดังนั้นการทูตก็จะมีความหมายอยู่ใน2ฐานะนะครับนักศึกษาก็ต้องเข้าใจว่ากำลังพูดถึงการทูตเนี่ยในฐานะความหมายอะไรต่อมานะครับโดยเนื้อหาสาระแล้วเนี่ยนะครับรากของคำของมันเนี่ยการทูตหมายถึงการสัมผัสพอมาใช้ในวิธีที่เราเข้าใจเกี่ยวกับการทูตก็จะหมายถึงการติดต่อสื่อสารอย่างเข้าถึงตัวบุคคลระหว่างผู้ที่เป็นตัวแทนของรัฐซึ่งก็จะจำแนกระดับออกได้เป็น4ซา5ระดับด้วยกันไล่จากต่ำไปสู่สูงนะครับหรือว่าเป็นระดับการสื่อสารทางการทูตที่ไม่เข้มข้นมากนักไปสู่การสื่อสารทางการทูตที่เข้มข้นที่สุดก็จะได้มาตั้งแต่การแจ้งและให้ข้อมูลนะครับหรือหาข้อมูลนโยบายการสร้างหรือปรับความเข้าใจให้ถูกต้องระหว่างกันทั้งรัฐกับรัฐและประชาชนกับรัฐหรือประชาชนกับประชาชนของ2ประเทศเป็นขึ้นไปนะครับ3ก็คือการแสดงท่าทีเพื่อหยั่งความเห็น4คือการปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางดำเนินการบางอย่างร่วมกันและระดับที่5ที่ถือว่าเป็นการสื่อสารทางการทูตระดับสูงที่สุดคือการเจรจาต่อรองเพื่อให้เกิดเป้าหมายและทางออกบางอย่างในการประสานประโยชน์ระหว่างกันนะครับ

พอเราดูการทูตกับการเจรจานะครับเราจะพบว่าดังนั้นแล้วเนี่ยการเจรจานั้นถือเป็นส่วนหนึ่งเป็นสับเซตย่อยของการสื่อสารทางการทูตแต่อย่างไรก็แล้วแต่การดําเนินการเจรจาระหว่างประเทศก็จําเป็นจะต้องใช้การสื่อสารทางการทูตในทุกรูปแบบทั้ง5ระดับที่ว่ามาเนี้ยอย่างสอดประสานให้สอดคล้องกันดังนั้นแล้วนะครับกระบวนการเจรจาระหว่างประเทศจึงถือเป็นเครื่องมือในการดําเนินความสัมพันธ์ทางการเมืองกับต่างประเทศที่ครอบคลุมทุกมิติของการสื่อสารทางการทูตที่ปรากฏอยู่ในความหมายของการทูตเมื่อสไลด์ที่ผ่านมานะครับต่อมาครับเจรจาระหว่างประเทศเนี่ยหมายถึงอะไรความหมายก็คือการสื่อสารระหว่างผู้แทนของรัฐหรือผู้รับมอบอำนาจจากรัฐที่ใช้การสนทนาแลกเปลี่ยนเป็นกระบวนการนำไปสู่การตัดสินใจร่วมกันเกี่ยวกับการหาทางออกที่น่าพอใจให้แก่ความแตกต่างหรือความขัดแย้งที่มีอยู่ระหว่างแต่ละฝ่ายสังเกตนะครับในความหมายนี้เนี่ยทำให้การเจรจาระหว่างประเทศนั้นไม่ได้มีความหมายเท่ากับการต่อรองผลประโยชน์เพียงอย่างเดียวแต่มันต้องเริ่มอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับระหว่างตั้งแต่การเจรจาเพื่อสร้างความเข้าใจสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจระหว่างคู่เจรจาเสียก่อนแล้วจึงไต่ระดับไปสู่การเจรจาเพื่อประสานความร่วมมือขยายผลประโยชน์และหาทางแก้ปัญหาหรือวางทางปฏิบัติด้วยกันแล้วจึงจะเป็นขั้นของการต่อรองเพื่อแบ่งหรือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างคู่เจรจานะครับในการจะทำความเข้าใจการเจรจาระหว่างประเทศนั้นปรากฏแนวทางการศึกษาอยู่5แนวทางหรือ5สำนักด้วยกันสำนักที่1นะครับคือสำนักโครงสร้างก็จะอธิบายการเจรจาจากอำนาจที่คู่เจรจาแต่ละฝ่ายนำมาใช้ในวิธีการที่ดำเนินต่อกันสำนักที่2คือสำนักกลยุทธ์ก็จะใช้ทฤษฎีเกมเป็นหลักนะครับในการวิเคราะห์ว่าแต่ละทางเลือกนั้นจะได้ผลลัพธ์หรือเสียประโยชน์อย่างไรบ้าง3คือสำนักเศรษฐศาสตร์ก็จะอธิบายความได้เปรียบมุ่งเน้นวิเคราะห์ถึงความได้เปรียบเสียเปรียบในการเจรจาและการยอมหรือยืนหยัดในสิ่งที่ต้องการจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนในทางเลือกที่แต่ละฝ่ายมีเพราะงั้นสำนักที่2กับ3ก็จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันนะครับส่วนสำนักที่4สำนักพฤติกรรมจะมุ่งให้คำอธิบายเกี่ยวกับผลลัพธ์การเจรจาจากปัจจัยคุณลักษณะบุคลิกวิธีดำเนินการเจรจาของผู้เจรจาแต่ละฝ่ายสำนักนี้เนี่ยนะครับบางสาแรกนะครับก็จะไปวิเคราะห์เรื่องของปัจจัยผู้นำว่าเป็นคนยังไงมีบุคลิกมีวิธีการที่จะคุยอย่างไรนะครับก็จะพัวพันอยู่กับสายจิตวิทยาอยู่หน่อยๆแล้วก็สำนักสุดท้ายนะครับจะให้ความสำคัญกับกระบวนการก็จะมุ่งสนใจขั้นตอนแต่ละองค์ประกอบแต่ละกระบวนการของการเจรจาและการประสานองค์ประกอบที่ทำงานส่งผลในการเจรจาแต่ละขั้นตอนเอามาวิเคราะห์และเสนอคำอธิบายอันนี้ก็เป็นการจัดจำแนกนะครับประเภทงานศึกษาการเจรจาระหว่างประเทศของนักวิชาการท่านหนึ่งนะครับชื่อไอราซาร์ดแมนทีนี้นะครับในข้อแนะนำเกี่ยวกับการวางแนวทางการศึกษาการเจรจาระหว่างประเทศเนี่ยนักศึกษาก็ต้องเข้าใจก่อนว่า1 นะครับต้องกำหนดเป้าหมายในการหาความรู้ให้ชัดก่อนว่าต้องการศึกษาการเจรจานั้นๆเนี่ยเพื่อตอบวัตถุประสงค์หรือโจทย์อะไรในใจของเรานะครับแล้วก็พุ่งเป้าไปหาคำตอบตรงนั้นเป็นหลัก2นะครับระมัดระวังนะครับว่าในทางการทูตแล้วเนี่ยคำเดียวกันที่พบนะในงานศึกษาแต่ละชิ้นเนี่ยอาจจะมีความหมายไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าเรากำลังอ้างอิงอยู่กับงานชิ้นไหน3การศึกษาการเจรจาต้องใช้ทั้งศาสตร์และใช้ทั้งศิลป์คือสามารถศึกษาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์อธิบายตัวแปรผลลัพธ์อะไรต่างๆได้แต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นศิลปะเป็นชั้นเชิงที่ต้องอาศัยประสบการณ์ในการหล่อหลอมขัดเกลาขึ้นมาอันนี้คือมนต์เสน่ห์ของการศึกษาการเจรจาระหว่างประเทศและการทูตนะครับประการที่4นะครับคือการศึกษาการเจรจาเนี่ยมันเกี่ยวอยู่กับการตัดสินใจและการดำเนินนโยบายต่างประเทศเราจะศึกษาแยกขาจากนโยบายต่างประเทศและการดำเนินงานโดยการใช้เครื่องมืออื่นๆเช่นเครื่องมือทางการทหารเครื่องมือทางเศรษฐกิจเครื่องมือทางการเมืองเนี่ยเราศึกษาการเจรจาแบบแยกจากเครื่องมือเหล่านั้นไม่ได้แล้วก็ประการสุดท้ายนะครับเวลาศึกษาการเจรจาเนี่ยขอให้พิจารณามันเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การดำเนินนโยบายต่างประเทศนะครับว่ากำลังตอบสนองเป้าหมายผลลัพธ์ด้วยยุทธศาสตร์และกลยุทธ์อะไรมีตัวชี้วัดตัวประเมินผลอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นการคิดในเชิงยุทธศาสตร์ของการใช้การเจรจาระหว่างประเทศเพื่อบรรลุผลประโยชน์แห่งชาติดังนั้นโดยสรุปแล้วในประเด็นที่1ของเรานะครับเราพยายามเข้าใจความหมายของการทูตและการเจรจาระหว่างประเทศโดยเราก็จะพบว่าการเจรจานั้นเป็นส่วนหนึ่งระดับสูงที่สุดของการสื่อสารทางการทูตนะครับแต่เวลาเราจะเจรจาเนี่ยมันก็แยกขาดจากระดับอื่นๆของการสื่อสารทางการทูตไม่ได้ขณะเดียวกันก็เราก็จะพิจารณามันแยกจากการดำเนินนโยบายต่างประเทศด้วยเครื่องมืออื่นๆไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็คือข้อสรุปของตอนที่1ครับ

ับเมื่อตอนที่ผ่านมาเราก็ทิ้งท้ายประเด็นกันไว้ว่าการพิจารณาการเจรจาระหว่างประเทศนั้นจำเป็นจะต้องพิจารณาโดยไม่แยกขาดจากเครื่องมืออื่นเนื้อหาของตอนนี้ก็จะพาไปดูว่าแล้วเราจะดูยังไงล่ะนะครับที่บอกว่าต้องดูควบคู่กับการใช้เครื่องมือนโยบายต่างประเทศอื่นไปด้วยเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับในการศึกษาประเด็นนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่2นะครับสำนักหรือ2แนวทางใหญ่ๆแนวทางที่1ก็คือการศึกษาจากพวกฝ่ายวิชาการหรือนักวิชาการทั้งหลายกับแนวทางที่2ก็คือศึกษาจากฝ่ายปฏิบัติหรือพวกนักการทูตทั้งหลายนั่นเองในการศึกษาทางฝั่งวิชาการนะครับก็จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนากรอบแนวคิดทฤษฎีในการจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาระหว่างประเทศนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยเราก็จะยกตัวอย่างแนววิเคราะห์หรือกรอบทฤษฎีการเจรจาแบบเกม2ระดับของโรเบิร์ตพัตนัมนะครับมาให้นักศึกษาได้พิจารณากันส่วนนะครับในงานเขียนหรือการศึกษาจากฝ่ายปฏิบัติหรือนักการทูตเนี่ยก็จะมุ่งเน้นการศึกษากระบวนการเจรจาจากประสบการณ์การปฏิบัติจริงซึ่งในที่นี้เราก็จะนำประสบการณ์ทางการทูตของนักการทูตคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งของประวัติศาสตร์การประเทศในยุคสมัยใหม่นั่นก็คือเฮนรี่คิสซิงเจอร์ของสหรัฐอเมริกานะครับเรามาดูที่งานฝ่ายวิชาการก่อนนะครับทฤษฎีของโรเบิร์ตพัตนัมเนี่ยนะครับเขาเสนอว่ากรอบการวิเคราะห์องค์ประกอบในกระบวนการเจรจาระหว่างประเทศเนี่ยนะครับจะต้องเริ่มต้นจากการดูองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการเจรจาและเครื่องมือการวางแนวทางการจัดการเกี่ยวกับการเจรจาเสียก่อนซึ่งก็จะมีอยู่5เรื่องที่จะต้องดูนะครับ5องค์ประกอบด้วยกันเริ่มมาจากปัญหานะหรือประเด็นของการเจรจานะครับว่าเราใช้อะไรนะเราจะเจรจามันในเรื่องอะไรนะครับ2ก็คือสนามของการเจรจาว่าจะเป็นสนามจะเป็นพื้นที่ที่ไหนเป็นออนไลน์เป็นโลกจริงนะครับในประเทศนอกประเทศนะเป็นประเทศที่3หรือว่าเป็นเวทีองค์การระหว่างประเทศเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องประเมินนะครับประการที่3นะครับก็คือผลประโยชน์ที่แต่ละฝ่ายคาดหวังก็จำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์ประเมินจากหลังบ้านหรือแบ็คออฟฟิศด้วยเช่นเดียวกันประการที่4นะครับคือการจัดการแรงจูงใจและทางเลือกของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งคู่เจรจาและก็กลุ่มต่างๆที่อยู่ภายในฝ่ายของเราหรือรัฐะของเราแล้วก็เรื่องที่5นะครับองค์ประกอบในเรื่องของการจัดการสถานการณ์การเจรจาให้ไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติให้ได้นะครับเพราะงั้นขั้นตอนที่1นะครับโรเบิร์ตพัตนัมเสนอว่าเราต้องดูองค์ประกอบทั้ง5เรื่องเสียก่อนจากนั้นนะครับจึงเอาองค์ประกอบทั้ง5ข้อที่สำคัญนี้เนี่ยนะครับมาพิจารณาในเกมนะเกมที่ว่านี้นะครับก็คือเกมการเจรจาระหว่างประเทศและเกมการเจรจาภายในประเทศนะครับดังนั้นความหมายของคำว่าเกม2ระดับของโรเบิร์ตพัตนัมเนี่ย2ระดับคือระดับอะไรบ้างล่ะทำไมมัน2ใช่ไหมครับ2ที่ว่าก็คือการเมืองภายในประเทศกับการเจรจาระหว่างประเทศทั้ง2อย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้แยกขาดจากการเสียทีเดียวแต่มีจุดเชื่อมจุดเชื่อมต่อจุดลิงก์กันอยู่นะจุดลิงก์จุดเชื่อมต่ออันนั้นเนี่ยนะครับก็คือกระบวนการรับรองผลการเจรจาและให้สัตยาบันแตกแก่ความตกลงระหว่างประเทศที่จะเกิดขึ้นจากการเจรจาระหว่างประเทศโรเบิร์ตพัตนัมบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่มันเชื่อมต่อ2ระดับของเกมเข้าไว้ด้วยกันเพราะกระบวนการดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับมันจำเป็นจะต้องรับมือนะครับกับทั้งคู่เจรจาที่เป็นตัวแสดงภายนอกประเทศและก็ต้องรับมือกับแรงเสียดทานภายในประเทศเช่นถ้าคุณจะไปตกลงเรื่อง FTA หรือเขตการค้าเสรีเนี่ยก็จะไม่ใช่เรื่องแค่กับรัฐบาลกับรัฐบาลฝ่ายตรงข้ามที่เจรจาแล้วแต่มันจะพัวพันอยู่กับเรื่องกลุ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจภายในประเทศว่าเขาจะได้หรือเสียประโยชน์จากเขตตกลงการค้าเสรีที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับโรเบิร์ตพัตนัมบอกว่าการประเมินเรื่องนี้เนี่ยเขาเรียกใช้คำว่าวินเซตวินที่แปลว่าชนะเซตที่แปลว่าชุดนะครับวินเซตที่ว่าเนี่ยนะครับ คือจุดที่จะเป็นทางออกหรือข้อยุติเกี่ยวกับการเจรจาที่จะได้มาซึ่งความตกลงที่ได้รับการสนับสนุนทั้งภายในประเทศนะครับแล้วก็เป็นข้อตกลงที่ได้ผลประโยชน์แห่งชาติตามภาพนะครับที่3เนี่ยนะครับแรงบีบคั้นภายในเนี่ยนะครับก็คือแรงเสียดทานภายในประเทศความกว้างและความยืดหยุ่นของวินเซตเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของที่เป็นแกนนอนแล้วนะครับคือความสามารถว่าวินเซตในการเจรจานั้นเนี่ยจะสามารถโอบกอดเอาผลประโยชน์ของตัวแสดงต่างๆทั้งภายในและภายนอกเอาไว้ได้มากน้อยแค่ไหนนี่คือเรื่องของความกว้างและความยืดหยุ่นของข้อตกลงยิ่งนะครับวินเซตมีความกว้างและความยืดหยุ่นมากแรงบีบคั้นหรือแรงเสียดทานจากการเมืองภายในก็จะน้อยแต่ว่านะถ้าวินเซตเนี่ยกว้างน้อยหรือแคบ
นะแล้วก็ไม่ยืดหยุ่นเลยเนี่ยนะครับแรงบีบคั้นหรือการต่อต้านเสียดทานจากการเมืองภายในก็จะมากนะครับตัวที่เป็นแรงเงาสีฟ้านะครับที่อยู่นอกกราฟออกไปเนี้ยนะครับพันนำเรียกมันว่านะครับเป็นพื้นที่ที่แรงมันสูงมากนะอันเป็นผลมาจากวินเซตนั้นไม่กว้างนะครับข้อตกลงนั้นไม่สามารถที่จะผนวกผลประโยชน์ของฝ่ายต่างๆเอาไว้ได้มากพอจึงทำให้ข้อเสนอนั้นหรือวินเซตนั้นเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะกลายเป็นข้อตกลงจากการเจรจาระหว่างประเทศได้นั่นเองนะครับนี่ก็คือทฤษฎีเกม2ระดับของโรเบิร์ตพัตนัมนะครับเรามาดูกรอบการวิเคราะห์ที่มาจากประสบการณ์หรือฝ่ายปฏิบัติเกาะบ้างนะครับนั่นก็คือเฮนรี่คิสซิงเจอร์แกเสนอองค์ประกอบในกระบวนการเจรจาระหว่างประเทศเอาไว้ว่านะครับประการที่1เนี่ยต้องดูองค์ประกอบในการเตรียมการเสียก่อนว่าข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเจรจาความเป็นมามันเป็นยังไงตัวบุคคลที่จะเจรจากับเรานั้นเป็นใครมีทัศนคติบุคลิกอย่างไรจากนั้นก็พิจารณาจัดกำหนดการนะครับขั้นตอนกระบวนการสถานที่ให้เอื้ออำนวยนะหรือสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการเจรจาแล้วก็จะกำหนดรูปแบบความตกลงที่จะได้ว่าเราต้องการให้มันออกมาในหน้าตาแบบไหนนะครับซึ่งการที่เราจะพิจารณาองค์ประกอบนี้เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับกล่องข้างๆกันนะครับคือความชัดเจนของผู้นำว่าต้องการจะบรรลุอะไรจากการเจรจาจากนั้นจึงจะมาวางยุทธศาสตร์ในการเจรจาและเลือกกลยุทธ์ที่จะดำเนินการควบคู่กับการเจรจาได้นะครับอย่างมีประสิทธิภาพการที่ผู้นำจะ มีความชัดเจนนะครับในการกำหนดผลลัพธ์ปลายทางที่ต้องการเนี่ยนะครับก็จะเป็นไปได้จากการที่มีภาวะผู้นำและคิสซิงเจอร์บอกว่าภาวะผู้นำที่สำคัญที่สุดในการจะกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การเจรจาได้อย่างดีเนี่ย คือความสามารถในการนำเหตุปัจจัยกำหนดสภาพการทางสังคมมาสร้างวิสัยทัศน์สำหรับอนาคตนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับกระบวนการเหล่านี้เนี่ยไม่มีทางที่ข้อมูลนั้นจะสามารถครบถ้วนสมบูรณ์ได้ก็จึงจำเป็นจะต้องใช้ทักษะใช้ศิลปะของการประเมินวินิจฉัยนะครับซึ่งทักษะดังกล่าวเนี่ยนะครับเมื่อประเมินวินิจฉัยเนี่ยนะครับคิสซิงเจอร์เรียกมันว่าเป็น acid test of a policy นะก็คือเป็นจะต้องใช้ตัวบ่งชี้บางอย่างที่จะชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์สามารถที่จะเป็นเกณฑ์สำหรับวัดความสำเร็จความล้มเหลวและก็ผลลัพธ์นะครับรวมถึงเป็นตัวตัดสินขั้นสุดท้ายว่าทางเลือกแต่ละทางเลือกเนี่ยนะครับมันควรจะเลือกทางไหนในการตัดสินใจเจรจาระหว่างกันนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องขององค์การพิเคราะห์องค์ประกอบของการเจรจาจากประสบการณ์ของเฮนรี่คิสซิงเจอร์นะครับ acid test หรือตัวบ่งชี้นั้นเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าผลลัพธ์การเจรจาและการจะเจรจากันเนี้ยมันจะได้รับการสนับสนุนจากภายในประเทศมากน้อยแค่ไหนทั้งในเรื่องความชอบธรรมและก็ความสอดคล้องของต่อทัศนคติประสบการณ์ของคนในชาตินะครับการพิจารณาองค์ประกอบตอนนี้นะครับจำเป็นจะต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่1คือขั้นตอนของการเตรียมการเจรจาแล้วก็ทบทวนในช่วงของขั้นตอนการเจรจาแล้วก็ไปประเมินผลในขั้นตอนที่3คือขั้นตอนหลังการเจรจาเพราะงั้นถ้าพูดถึงประสบการณ์ทางการทูตของเฮนรี่คิสซิงเจอร์นะครับนักศึกษาก็ต้องเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นก่อนว่าแกแบ่งกระบวนการเจรจาออกเป็น3ขั้นตอนด้วยกันคือก่อนระหว่างและหลังนะครับต่อมานะครับในขั้นของการเจรจาเนี่ยนะครับสิ่งที่คิสซิงเจอร์เนี่ยเสนอก็คือว่าเราต้องกำหนดสิ่งที่ควรคาดหวังจากการเจรจาว่าเราต้องการอะไรนะครับก็คือหลักการหรือสูตรที่ฝ่ายเข้าร่วมในการเจรจาเนี่ยจะสามารถยอมรับร่วมกันเป็นกรอบในการจัดการความขัดแย้งหรือหาทางออกในการประสานความร่วมมือร่วมกันให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจยิ่งขึ้นเมื่อนั้นจึงเข้าไปสู่การเริ่มต้นเจรจาทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วเราจะเริ่มต้นที่ตรงไหนนะคิสซิงเจอร์บอกว่าต้องดู2แบบแบบที่1ถ้าความสัมพันธ์มันปกติกันเนี้ยก็เริ่มที่การกำหนดกรอบของการเจรจาก่อนว่าจะเจรจาเพื่อเจรจากันเรื่องอะไรนะครับเริ่มที่การกรอบของการเจรจาแต่ถ้าเป็นแบบที่2นะครับคือถ้าความสัมพันธ์ระหว่างคู่เจรจาไม่ดีเนี่ยเป็นปรปักษ์ระหว่างกันก็ต้องเริ่มต้นที่การเจรจาเพื่อปรับความเชื่อมั่นสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันเสียก่อนนะครับจึงจะเป็นจุดเริ่มต้นของการตกลงผ่อนผันผ่อนคลายความตึงเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างกันโดยมากนะครับการเจรจาในแบบที่คนไม่ค่อยดีต่อกันเนี่ยนะครับหรือทะเลาะกันเป็นศัตรูกันมาโดยตลอดเนี่ยก็มักจะตั้งต้นที่กระบวนการขั้นตอนนี้คือเริ่มต้นเพื่อที่จะเจรจาสร้างความไว้วางใจระหว่างกันเสียก่อนโดยมักจะปรากฏผลลัพธ์เป็นลักษณะของข้อตกลงหยุดยิง

ข้อตกลงยุติความเป็นปรปักษ์นะครับการทดสอบความเชื่อมั่นด้วยการหยุดยิงการทดสอบระงับ หรือพักปฏิบัติการทางการทหารเป็นการชั่วคราวเพื่อทดสอบศักยภาพและความจริงใจระหว่างกันเป็นต้นนะครับถัดจากนั้นนะครับการจะเจรจาเนี่ยก็จะต้องยึดหลักการบางอย่างนะครับบางท่านบอกว่าต้องใช้หลักของการประนีประนอมผ่อนผันแต่คิสซิงเจอร์บอกว่าไม่ใช่หลักการนั้นจะต้องเป็นหลักการปรับตัวอย่างยืดหยุ่นปรับตัวอย่างยืดหยุ่นยืดหยุ่นระหว่างอะไรครับยืดหยุ่นระหว่างองค์ประกอบต่างๆนะครับของการเจรจาทั้งปัญหาที่เป็นมาที่เคยเกิดขึ้นกับอนาคตหรือภาพอนาคตที่ต้องการบรรลุยืดหยุ่นนะครับสมดุลระหว่างภาพรวมของข้อตกลงที่กำลังจะทำความตกลงกันกับภาษาในรายละเอียดที่ไม่บิดเบือนไปจากเจตนาหรือผลประโยชน์ของกันและกันยืดหยุ่นระหว่างความหนักแน่นในผลประโยชน์จุดยืนของเรากับข้อเสนอที่มันพอจะผ่อนปรนได้เพื่อจะโน้มน้าวจูงใจฝ่ายตรงข้ามให้ยังคงอยู่ในกระบวนการเจรจาอยู่นะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่มีสูตรตายตัวว่ายืดหยุ่นระหว่างอะไรกับอะไรเป็นอย่างแน่ชัดเพราะมันเป็นเรื่องของศิลปะที่ต้องอาศัยประสบการณ์และก็การศึกษาจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติจริงมาประกอบนะครับไม่สามารถใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีในทางวิชาการเพียงอย่างเดียวได้หลังจากนั้นนะครับคิสซิงเจอร์ก็ชวนมาดูองค์ประกอบในการสื่อสารภายในกรอบของการเจรจาเพื่อที่จะดูว่าความมุ่งหมายความตั้งใจคืออะไรความคาดหวังคืออะไรความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามพันธกิจเนี่ยเกิดขึ้นไหมซึ่งโดยมากแล้วพอเจรจาเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนหลังการเจรจาเนี่ยก็มักจะมีการกำหนดกลไกในการติดตามประเมินผลให้คู่เจรจานั้นปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไปนะครับในกระบวนการเจรจาสันติภาพหลายแห่งทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นที่อาเจอินโดนีเซียที่มินดาเนาฟิลิปปินส์ต่างพบว่าการบรรลุข้อตกลงนั้นอันที่จริงแล้วอาจจะไม่สำคัญเท่ากับการมีกลไกบังคับให้คู่ตกลงปฏิบัติตามสิ่งที่ตัวเองตกลงไปนะครับตรงนี้น่าจะสำคัญมากกว่านะครับสำหรับประสบการณ์กระบวนการเจรจาเพื่อสันติภาพในหลายที่อันนี้ก็สอดคล้องกับสิ่งที่คิสซิงเจอร์ได้พูดไปนะครับซึ่งกระบวนการติดตามผลการดำเนินการดังกล่าวนี้ก็จะเป็นทั้งลักษณะของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภายในแต่ละรัฐจะต้องไปเช่นนะครับดำเนินการเช่นนะครับการปรับกฎหมายของตัวเองให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่รัฐบาลได้ทำไปหรือการไปกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์นะครับหรือแผนที่จะทำให้ข้อตกลงนั้นเนี่ยนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงเป็นต้นนะครับหรือการติดตามผลการดำเนินการอาจจะเกิดขึ้นนะในลักษณะของการทำงานร่วมกันระหว่างคู่เจรจาเช่นการตั้งคณะกรรมการร่วมกันนะครับในการทำงานร่วมกันขึ้นมาคณะทำงานคณะอนุกรรมการต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือการลงองค์ประกอบรายละเอียดนะครับในขั้นตอนการเจรจาที่แบ่งอย่างง่ายออกเป็น3ขั้นตอนของเฮนรี่คิสซิงเจอร์แต่นักศึกษาจะเห็นว่ารายละเอียดนั้นเต็มไปด้วยประสบการณ์ทักษะนะครับแล้วก็สะท้อนถึงองค์ประกอบที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับในทุกๆขั้นตอนอย่างสอดคล้องกันตอนนี้นะครับก็คือเนื้อหาสาระสำคัญของตอนที่2โดยสรุปแล้วนักศึกษาต้องตั้งหลักว่าเรากำลังศึกษาใน2มิติที่เป็นจักรวาลคู่ขนานกันโลกคู่ขนานโลกที่1คือโลกทางอันเนื้อหาหลักจะเป็นเรื่องกรอบทฤษฎีเกม2ระดับของโรเบิร์ตพัตนัมโลกคู่ขนานอีกใบหนึ่งเป็นโลกของประสบการณ์การปฏิบัติของนักการทูตก็จะถอดมาจากนะครับประมวลความรู้ทักษะประสบการณ์อันโชคโชนของเฮนรี่คิสซิงเจอร์นี่คือเนื้อหาของตอนที่2การทูตกับการเจรจาระหว่างประเทศหน่วยที่11ครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้

0: างรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
2: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของมสท.มาเปิดสอน
3: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบของสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
4: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
2: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีในข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไลน์นะครับ
4: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
5: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
6: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการเมืองกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
7: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
8: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
9: STOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิตบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในครั้งหน่วยกิตของมสท.ด้วยค่ะ
10: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
11: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
2: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
0: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
2: แล้วเจอกันนะครับ
12: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
13: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ครับในเรื่องของการบริหารราชการไทยนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐนะครับในเรื่องของการดำเนินงานในการให้บริการสาธารณะกับประชาชนโดยหน่วยงานภาครัฐที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการในระดับกระทรวงทบวงกรมจังหวัดนะครับหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตลอดไปจนกระทั่งถึงรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรภาครัฐประเภทที่3ที่เรารู้จักกันก็คือนะครับในส่วนราชการที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นใหม่ที่เราเรียกกันว่าองค์การมหาชนในการดำเนินงานเพื่อที่จะให้บริการสาธารณะกับประชาชนขององค์กรภาครัฐต่างๆเหล่านี้มีภารกิจที่จะต้องมีการดำเนินการในหลายเรื่องด้วยกันในการดำเนินงานดังกล่าวนี้ส่วนราชการจะมีกฎหมายกำหนดพันธกิจที่จะต้องมีการดำเนินการว่าส่วนราชการนั้นๆจะต้องให้บริการประชาชนในเรื่องอะไรบ้างในการดำเนินงานตามพันธกิจดังกล่าวนี้จำเป็นที่จะต้องมีการบริหารงานบริหารงบประมาณแล้วก็บริหารในเรื่องของพัสดุนะครับสำหรับในเรื่องของการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการไทยที่สำคัญประการหนึ่งก็คือในเรื่องของการบริหารการคลังงบประมาณและพัสดุในราชการไทยสำหรับการบริหารการคลังในราชการไทยนั้นจะประกอบไปด้วยแนวคิดหลักการเกี่ยวกับการบริหารการคลังในการบริหารการคลังภาครัฐนั้นเป็นสิ่งที่ส่วนราชการต่างๆจะต้องมีการดำเนินการตามกรอบของกฎหมายระเบียบวิธีการดำเนินการตลอดจนประเพณีทางการบริหารขององค์กรภาครัฐที่จะต้องมีการดำเนินการในเรื่องราวต่างๆกันส่วนที่สำคัญที่จะต้องมีการดำเนินการในส่วนแรกก็คือในเรื่องของการบริหารการคลังภาครัฐที่เราเรียกกันว่าการบริหารการคลังในราชการไทยเมื่อกล่าวถึงคำว่าการบริหารการคลังในราชการไทยหรืออีกนัยหนึ่งก็คือการบริหารการคลังสาธารณะตรงนี้นะครับจะหมายถึงการดำเนินงานของรัฐบาลในเรื่องของการจัดหารายได้ในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของการก่อหนี้สาธารณะเพื่อจัดทำบริการสาธารณะเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาวะที่ดีและก็มีความเป็นอยู่ที่ดีและที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือประเทศชาติจะมีความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคมในส่วนของการจัดหารายได้ของรัฐนั้นในทางปฏิบัตินั้นรัฐจะดำเนินการจัดหารายได้อะไรอย่างไรนั้นก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ได้มีการกำหนดไว้สำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลังภาครัฐนั้นก็จะมีหลายส่วนด้วยกันที่จะต้องมีการดำเนินงานในส่วนของการจัดหารายได้นั้นนะครับเราก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องมีการกำหนดประเภทของรายได้ที่เราจะต้องมีการดำเนินการจัดหาโดยทั่วไปแล้วจะมีหน่วยงานทางด้านการคลังภาครัฐตลอดจนส่วนราชการอื่นๆเนี่ยทำหน้าที่ในเรื่องจัดหารายได้โดยทั่วไปแล้วรายได้ของภาครัฐนั้นก็จะมาจากรายได้จากการจัดเก็บภาษีอากรรายได้จากรัฐพาณิชย์รายได้จากการขายสิ่งของและบริการและรายได้อื่นๆเมื่อมีรายได้มาแล้วเนี่ยรัฐก็จะต้องนำไปใช้จ่ายในการจัดทำบริการสาธารณะที่เราเรียกกันว่าการจัดทำงบประมาณในการจัดทำงบประมาณนั้นก็จะต้องมีการกำหนดรายละเอียดของแนวทางในการดำเนินงานที่เราเรียกกันว่ารัฐบาลจะต้องมีการกำหนดนโยบายทางด้านการงบประมาณว่าจะมีการจัดทำงบประมาณในรูปแบบใดนะครับในปัจจุบันเราก็จะมีการจัดทำงบประมาณในรูปแบบที่เราเรียกกันว่าการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลงบประมาณนั่นหมายความว่ารัฐบาลมีรายได้ต่ำกว่ารายจ่ายที่จะต้องดำเนินการก็จำเป็นจะต้องมีการก่อหนี้สาธารณะในการก่อหนี้สาธารณะตรงนี้รัฐบาลก็จำเป็นอยู่เองนะครับที่จะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่ได้มีการกำหนดไว้สำหรับในการบริหารการคลังภาครัฐของไทยเรามีองค์ประกอบที่สำคัญที่ผมได้นำเรียนไปแล้วเนี่ยนะครับสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้นะครับรายได้ภาครัฐตรงนี้จะมีการกำหนดมีการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขอัตราภาษีฐานภาษีและรายได้อื่นๆนะครับตรงนี้นะครับก็จะต้องมีการดำเนินงานโดยส่วนราชการนะครับภายใต้กรอบของกฎหมายระเบียบวิธีปฏิบัติตลอดจนประเพณีการบริหารของภาครัฐในส่วนของรายจ่ายนั้นจะเป็นเรื่องของการกำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายนะครับมีการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายโดยรัฐบาลก็จะต้องนำเสนอพระราชบัญญัติ
ะครับที่เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการงบประมาณนะครับต่อฝ่ายนิติบัญญัติคือรัฐสภาเมื่อรัฐสภาได้ผ่านการอนุมัติให้ความเห็นชอบเสร็จแล้วรัฐบาลก็สามารถที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็มีการดำเนินการใช้จ่ายต่อไปสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือในกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลก็จำเป็นจะต้องมีการก่อหนี้สาธารณะซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดหาแหล่งเงินกู้การบริหารหนี้สาธารณะนะครับอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือในเรื่องของการบริหารเงินคงคลังนะครับซึ่งก็จะต้องมีหน่วยงานที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ระเบียบเช่นเดียวกันอีกส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญและก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญหนึ่งของการบริหารการคลังภาครัฐก็คือในเรื่องของทรัพย์สินแผ่นดินนะครับก็จะมีส่วนราชการต่างๆอย่างเช่นกรมธนารักษ์ซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดของกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการในการแบ่งการคลังภาครัฐเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอยู่4ประการด้วยกันนะครับประการแรกก็คือเพื่อการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพประการถัดมาก็คือเพื่อกระจายรายได้ที่เป็นธรรมโดยมีเป้าหมายเพื่อการรักษาความมีเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจในขณะเดียวกันก็จะต้องมีการดำเนินการเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันด้วยในการบริหารการคลังเรามีหลักการที่สำคัญอยู่5ประการด้วยกันนะครับหลักการบริหารการคลังประการแรกก็คือจะต้องมีการกำหนดนโยบายทางด้านการคลังนะครับว่าจะมีการจัดหารายได้อย่างไรจะมีการใช้จ่ายอย่างไรในการใช้จ่ายภาครัฐก็จะต้องมีการกำหนดนโยบายนะครับว่าจะมีการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลสมดุลหรือว่าเกินดุลอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจประการต่อมาก็คือจะต้องมีการใช้เครื่องมือทางด้านการคลังนะครับที่ส่วนราชการต่างๆนะครับอย่างเช่นในเรื่องของกฎหมายระเบียบวิธีการปฏิบัติต่างๆเป็นแนวทางให้ส่วนราชการนั้นจะต้องมีการดำเนินการจากนั้นจะเป็นเรื่องของการดำเนินการคลังภาครัฐนะครับมีหน่วยงานทางด้านการคลังที่จะต้องมีการดำเนินงานมีการกำกับติดตามควบคุมดูแลในการดำเนินงานนั้นรัฐบาลก็จะมีบทบาทในการบริหารการคลัง3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกจะเป็นบทบาทหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรประการถัดมาก็คือจะเป็นเรื่องของการกระจายรายได้ในรูปของการใช้จ่ายงบประมาณและของการรักษาความมีเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามนะครับในการบริหารการคลังเราจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพในเรื่องของการบริหารการคลังทั้งในเรื่องของการจัดหารายได้ทั้งในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของการกำหนดวงเงินในเรื่องของการบริหารหนี้สาธารณะตลอดจนการ

กระจายอำนาจทางด้านการคลังในการบริหารการคลังภาครัฐของไทยนั้นเราถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญและก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้องมีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานในรูปของนโยบายและก็ปฏิบัติดำเนินการโดยส่วนราชการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ได้มีการกำหนดไว้เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน

ในส่วนที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐที่จะต้องดูแลประชาชนเพื่อให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะประเมินได้จากการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวไทยการมีการดำเนินการนะครับทั้งในเรื่องของการทำมาหากินในเรื่องของความเป็นอยู่ที่เราเรียกกันว่ามาตรฐานนะครับในการดำรงชีพซึ่งก็จะต้องเป็นไปในลักษณะนะครับที่มีความเป็นสากลตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐในการที่จะดูแลประชาชนในเรื่องของการจัดทำบริการสาธารณะต่างๆให้กับประชาชนเพื่อมีความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขภาวะที่ดีนะครับซึ่งในการดำเนินการต่างๆเหล่านี้รัฐบาลก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องมีการจัดทำงบประมาณนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการต่างๆตามปกติแล้วในการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐเราก็จะมีแนวทางในการดำเนินงานที่ปรากฏในรูปของยุทธศาสตร์ชาติหรือว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่ามีการดำเนินการในรูปแบบของนโยบายของรัฐบาลตลอดจนส่วนราชการต่างๆที่รับเอายุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนนโยบายของรัฐบาลเนี่ยมากำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อที่จะทำให้การดำเนินการทั้งหลายทั้งปวงในการให้บริการประชาชนเนี่ยเกิดประสิทธิภาพสร้างความอยู่ดีกินดีสร้างความมีเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจสร้างความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจซึ่งในการดำเนินการต่างๆเหล่านี้หน่วยงานภาครัฐที่ประกอบไปด้วยส่วนการบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่นก็จำเป็นจะต้องมีการกำหนดแนวทางในการใช้จ่ายเงินตามแผนงานโครงการต่างๆที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่านโยบายของรัฐบาลในรูปของการจัดทำเป็นแผนพัฒนาเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการซึ่งในส่วนนี้ทุกส่วนราชการจะต้องมีการจัดทำงบประมาณในเรื่องของงบประมาณนั้นเราถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญประการหนึ่งที่จะบ่งชี้ให้เห็นถึงการกระจายความเป็นธรรมทางด้านเศรษฐกิจให้กับประชาชนนั่นหมายความว่ารัฐบาลก็จำเป็นที่จะต้องมีการดูแลประชาชนเพื่อแสวงหาแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการในการจัดทำงบประมาณตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องมีการดำเนินการโดยส่วนราชการต่างนะครับโดยสำนักงบประมาณจะมีการจัดทำปฏิทินงบประมาณส่วนราชการต่างๆหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็จะต้องมีการดำเนินการตามระยะเวลาที่ได้มีการกำหนดไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อกล่าวถึงคำว่างบประมาณแล้วเราจะหมายถึงเครื่องมือทางด้านการบริหารการคลังภาคหนึ่งของรัฐบาลที่เป็นเอกสารแสดงถึงความต้องการของรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่แสดงออกมาในลักษณะของแผนการเงินและโครงการที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณ1โดยที่รัฐบาลจะสัญญาต่อประชาชนในที่นี้ก็คือนะครับตัวแทนของประชาชนที่เข้ามาทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสมาชิกวุฒิสภานะครับว่าในรอบ1ปีงบประมาณเนี่ยรัฐบาลจะมีการใช้จ่ายเงินนะครับเพื่อให้บริการประชาชนในเรื่องอะไรบ้างซึ่งตรงนี้ก็จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ได้มีการกำหนดไว้ในการจัดทำงบประมาณนั้นเนี่ยนะครับเราจะมีการจัดทำงบประมาณในหลากหลายรูปแบบมีการพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาตั้งแต่เรามีการนะครับจัดตั้งสำนักงบประมาณขึ้นมามีกฎหมายที่ว่าด้วยระเบียบวิธีการงบประมาณตั้งแต่ปีพ.ศ. 2502มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการนะครับจัดทำงบประมาณมาหลากและมาหลากหลายรูปแบบด้วยกันตามการเปลี่ยนแปลงของประเทศเราทั้งทางเศรษฐกิจทั้งด้านสังคมการเมืองนะครับระบบงบประมาณในที่นี้ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันก็จะเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

การตามยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณที่ครบวงจรตั้งแต่การวางแผนการจัดสรรงบประมาณการบริหารที่มุ่งเน้นผลผลิตและผลลัพธ์ในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นโดยที่ผลผลิตก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งของหรือบริการที่เป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้แล้วก็รับรู้ได้นะครับจากการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั่นเองนะครับนะครับในการดำเนินงานทางด้านการบริหารงบประมาณนั้นสิ่งที่สำคัญประการถัดมาก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณซึ่งในการดำเนินงานเนี่ยนะครับจะมีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานในการบริหารจัดการงบประมาณในรูปแบบของกระบวนการงบประมาณซึ่งจะมีกิจกรรมที่สำคัญเนี่ยใน4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเป็นเรื่องของการจัดทำงบประมาณส่วนที่2เป็นเรื่องของการอนุมัติงบประมาณแล้วส่วนที่3นะครับจะเป็นเรื่องของการบริหารงบประมาณและส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการติดตามการประเมินผลงบประมาณในเรื่องของการจัดทำงบประมาณนั้นจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการที่รัฐบาลจะต้องกำหนดเป็นนโยบายในการจัดทำงบประมาณว่าจะมีการจัดทำงบประมาณแบบใดนะครับซึ่งในปัจจุบันก็เป็นเรื่องของการจัดทำงบประมาณในรูปแบบที่เราเรียกกันว่าการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลนั่นหมายความว่าในการจัดทำงบประมาณในรูปแบบนี้นั้นเนี่ยรัฐบาลจะมีการกำหนดรายจ่ายที่จะต้องมีการใช้จ่ายในการจัดทำบริการสาธารณะให้กับประชาชนนะครับซึ่งจะมีมูลค่าที่เป็นจำนวนเงินสูงกว่ารายได้ที่รัฐบาลได้มีการจัดหามาส่วนต่างตรงนี้รัฐบาลก็จำเป็นที่จะต้องมีการก่อหนี้สาธารณะในการก่อหนี้สาธารณะตรงนี้รัฐบาลก็จะต้องมีเป้าหมายในการใช้จ่ายที่ชัดเจนว่าจะต้องใช้จ่ายไปเพื่อการลงทุนนะครับในกิจการต่างๆที่เป็นการดำเนินงานเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้กับประชาชนของเรานะครับอย่างเช่นการจัดสร้างระบบนะครับคมนาคมนะครับถนนหนทางต่างๆในรูปแบบที่จะทำให้ประชาชนของเราสามารถสัญจรไปมาได้นะครับเพื่อประกอบกิจการในเรื่องของการทำมาหากินหรือว่ากิจการทางด้านนะครับการที่เราจะต้องไปมาหาสู่กันเพื่อให้เกิดความสะดวกนอกจากนี้ก็อาจจะมีการนะครับลงทุนในเรื่องของโครงการทางด้านโทรคมนาคมนะครับที่จะต้องมีการจัดดำเนินการเพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารด้วยกันได้การดำเนินงานตรงนี้ก็จะต้องมีการจัดทำงบประมาณโดยมีการกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือหน่วยงานที่เราเรียกกันว่าหน่วยงานรับงบประมาณก็คือส่วนราชการต่างๆซึ่งจะต้องมีการดำเนินการร่วมกับสำนักงบประมาณเมื่อมีการจัดทำงบประมาณเสร็จแล้วแต่ละส่วนราชการก็นำเสนอนะครับรัฐมนตรีก็นำเสนอในรูปของรัฐบาลนะครับจากนั้นจะเป็นเรื่องของการอนุมัติงบประมาณซึ่งเป็นเรื่องของการดำเนินการนะครับที่อยู่ในความรับผิดชอบของนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสมาชิกจะต้องพิจารณาว่าสิ่งที่รัฐบาลจะใช้จ่ายในปีหนึ่งงบประมาณเนี่ยนะครับมีความถูกต้องเหมาะสมมากน้อยเพียงใดแค่ไหนก็จะมีการในเรื่องของการดำเนินการรับหลักการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ3วาระแล้วก็ลงมติให้ความเห็นชอบจากนั้นจะเป็นเรื่องของการบริหารงบประมาณซึ่งตรงนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงนะครับกับสำนักงบประมาณแล้วก็หน่วยรับงบประมาณโดยเฉพาะกระทรวงการคลังอย่างเช่นนะครับกรมบัญชีกลางนะครับจะมีการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการติดตามการประเมินผลงบประมาณซึ่งจะเป็นเรื่องที่สำนักงบประมาณหน่วยงานรับงบประมาณคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องนะครับเข้าไปกำกับติดตามตรวจสอบมีการประเมินในเรื่องของการดำเนินงานนะครับในเรื่องของการแบ่งงบประมาณนั้นเราจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการแบ่งงบประมาณโดยมีการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างเช่นการจัดทำแผนพัฒนาทุกระดับจะต้องมีการบูรณาการงบประมาณทั้งในมิตินโยบายของรัฐบาลมิติภารกิจของส่วนราชการและก็มิติของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพประการถัดมาก็คือจะต้องมีการพัฒนาพื้นที่ทุกระดับโดยเฉพาะในระดับภาคควรจะต้องมีการกำหนดให้เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของชาติต้องให้ความสำคัญกับการบูรณาการงบประมาณที่ได้มีการจัดสรรลงไปในพื้นที่สำหรับข้อเสนอในเชิงปฏิบัตินั้นก็จำเป็นอยู่เองที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับกับการจัดทำงบประมาณอย่างเช่นสำนักงบประมาณจะมีวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณในรูปแบบใดหน่วยรับงบประมาณจะต้องมีการดำเนินการในลักษณะไหนประการต่อมาก็คือจะต้องมีแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เพื่อการใช้จ่ายงบประมาณนี้เกิดประโยชน์กับประชาชนทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อการดำเนินงานจัดทำบริการสาธารณะให้กับประชาชนนั้นนะครับทุกภาคส่วนขององค์กรภาครัฐไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการนะครับรัฐวิสาหกิจหรือว่าองค์การประชาชนก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องมีการดำเนินงานตามแผนงานโครงการต่างๆที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาในการจัดทำบริการสาธารณะต่างๆเหล่านี้รัฐบาลก็ได้มีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานให้กับทุกส่วนราชการเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับในภาคส่วนต่างๆก็จะต้องมีการดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายระเบียบวิธีการปฏิบัติตลอดจนประเพณีการบริหารภาครัฐในการดำเนินงานต่างๆเหล่านี้นะครับก็จำเป็นอยู่เองที่บุคลากรจำเป็นจะต้องมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินงบประมาณนะครับเครื่องไม้เครื่องมือนะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้ก็จำเป็นจะต้องเอามานำเอามาใช้เป็นเครื่องมือใช้เป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อใช้ในการดำเนินงานในการให้บริการสาธารณะกับประชาชนในการดำเนินการตรงนี้ก็จะต้องมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมาเพื่อใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆหรือว่าบางหน่วยงานอาจจะมีการจัดซื้อจัดจ้างจากภาคธุรกิจก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องมีการดำเนินงานในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างมีการจัดประกวดราคานะครับนะครับก็จะมีภาคธุรกิจต่างๆเนี่ยเข้ามาเสนอนะครับเพื่อขอรับงานต่างๆจากภาคราชการเนี่ยไปดำเนินการในการดำเนินการต่างๆเหล่านี้นะครับมันเป็นเรื่องของการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารพัสดุภาครัฐนั่นเองในการบริหารพัสดุตรงนี้นะครับจะหมายถึงในเรื่องของการเก็บการบันทึกการจ่ายการยืมการตรวจสอบการบำรุงรักษานะครับและการจำหน่ายพัสดุซึ่งในการดำเนินการทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็จะต้องมีการปฏิบัติมีการดำเนินการภายใต้กรอบของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ทุกส่วนราชการก็จะต้องมีการดำเนินการนะครับตามระเบียบที่ได้มีการกำหนดไว้นอกจากนี้เนี่ยนะครับทางกระทรวงการคลังเองก็อาจจะมีการกำหนดระเบียบขึ้นมาเป็นการเฉพาะสำนักนายกรัฐมนตรีก็อาจจะมีการกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการนะครับใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ดีในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาพัสดุภาครัฐเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นการเฉพาะเพราะนั้นแต่ละส่วนราชการก็จะต้องมีการดำเนินการภายใต้กฎหมายและก็ระเบียบข้อบังคับต่างๆนี้ด้วยเมื่อกล่าวถึงคำว่าการพัสดุเนี่ยเราจะหมายถึงการวางแผนการจัดองค์การการนำและการควบคุมเกี่ยวกับการเก็บการบันทึกการเบิกจ่ายการยืมการตรวจสอบการบำรุงรักษาและการจำหน่ายพัสดุเพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐซึ่งในการดำเนินงานทั้งหลายทั้งปวงนั้นนะครับเราก็จำเป็นจะต้องมีการวางแผนในการดำเนินงานมีการจัดหน่วยงานขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบการดำเนินงานตามแผนต่างๆเหล่านั้นจะต้องมีการบริหารจัดการภายใต้การนำของนะครับหัวหน้าส่วนราชการหรือว่านะครับบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาการเก็บรักษาการเบิกจ่ายการตรวจสอบในเรื่องของพัสดุนะครับนอกจากนี้ก็จะต้องมีการควบคุมนะครับซึ่งในการดำเนินงานตรงนี้นะครับจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของการเก็บการบันทึกการเบิกจ่ายการยืมการตรวจสอบการบำรุงรักษาและก็การจำหน่ายพัสดุเพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐในการจัดหาพัสดุนั้นเนี่ยเรามีหลักในการบริหารจัดการพัสดุที่สำคัญประการแรกก็คือจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายนะครับโดยเฉพาะตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ซึ่งในเรื่องของการจัดหาพัสดุนั้นจะต้องมีการยึดมั่นในเรื่องของความโปร่งใสความถูกต้องซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องของหลักธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดหาพัสดุนั่นเองจะต้องมีการสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้นะครับในขณะเดียวกันก็จะต้องมีการเปิดให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมนะครับในกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างจากส่วนราชการต่างๆนะครับก็จะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายให้ภาคธุรกิจเข้ามารับงานมีการประกวดราคาตามแนวทางที่ได้มีการกำหนดไว้เมื่อได้พัสดุมาแล้วก็จำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการพัสดุสำหรับหลักในการบริหารจัดการพัสดุที่สำคัญ

นั้นจะมีอยู่3ประการด้วยกันนะครับประการแรกก็คือในเรื่องของการเก็บรักษาอย่างเช่นมีการควบคุมทางด้านบัญชีที่ทุกส่วนราชการก็จะต้องมีการดำเนินการจัดทำจะต้องมีการตรวจสอบในทุกรอบปีงบประมาณประการที่2ก็คือในเรื่องของการเบิกจ่ายจะต้องมีหลักฐานในการยืมการอนุมัติให้ยืมนะครับการติดตามทวงคืนพัสดุต่างๆนะครับประการที่3ก็คือในเรื่องของการตรวจสอบพัสดุอย่างเช่นการตรวจสอบการรับการจ่ายพัสดุจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องแล้วก็

ที่ที่มีการใช้พัสดุต่างๆในการปฏิบัติราชการนะครับตามบทบาทตามตำแหน่งตามหน้าที่ในแต่ละแผนงานโครงการต่างๆเนี่ยเพื่อให้การบริหารพัสดุเนี่ยเป็นอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของการเก็บรักษาในเรื่องของการเบิกจ่ายในเรื่องของการตรวจสอบพัสดุนะครับด้วยเหตุนี้นะครับในการบริหารพัสดุเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินการตามกระบวนการในการจัดหาพัสดุซึ่งจะมีขั้นตอนในการดำเนินการที่ประกอบไปด้วยตั้งแต่ในเรื่องของการจัดเตรียมการจัดหาพัสดุซึ่งทุกส่วนราชการก็จำเป็นจะต้องมีการประมาณการในการใช้จ่ายพัสดุในรอบระยะเวลาหนึ่งปีงบประมาณว่าจะต้องใช้พัสดุประเภทใดจำนวนมากน้อยเพียงใดแค่ไหนจะมีขั้นตอนในการจัดหาอย่างไรจากนั้นก็จะมีการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาพัสดุจากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการให้ความเห็นชอบในการจัดหาพัสดุมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแล้วก็มีการดำเนินการจัดหาพัสดุนะครับมีการขออนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้างนะครับตามระเบียบที่ได้มีการกำหนดไว้ก็จะนำไปสู่ในเรื่องของการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างมีการจัดทำสัญญามีการดำเนินการตามสัญญามีการตรวจรับพัสดุแล้วก็มีการดำเนินการในเรื่องของการเบิกจ่ายทุกอย่างเนี่ยนะครับจะต้องมีการดำเนินการในทุกขั้นตอนที่เป็นไปตามระเบียบตามที่ได้กำหนดไว้เพราะฉะนั้นในการบริหารจัดการพัสดุนั้นเนี่ยก็จะมีส่วนที่สำคัญอยู่นะครับ4ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือในเรื่องของการเก็บการบันทึกการเบิกจ่ายส่วนที่2จะเป็นเรื่องของการยืมส่วนที่3จะเป็นเรื่องของการบำรุงรักษาการตรวจสอบและส่วนสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของการจำหน่ายพัสดุแน่นอนนะครับว่าในการดำเนินงานก็จะต้องดำเนินการตามระเบียบของกระทรวงการคลังที่ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ในการบริหารพัสดุขององค์กรภาครัฐที่สำคัญประการหนึ่งก็คือทำอย่างไรเราจึงจะใช้จ่ายพัสดุให้เกิดประโยชน์กับการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐมากที่สุดก็จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารพัสดุภาครัฐซึ่งประสิทธิภาพในการบริหารพัสดุภาครัฐตรงนี้เราจะหมายถึงความสามารถที่จะทำให้เกิดผลในการบริหารจัดการพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพใน4ส่วนที่สำคัญทั้งในเรื่องของการเก็บการบันทึกการเบิกจ่ายในเรื่องของการยืมในเรื่องของการบำรุงรักษาและการตรวจสอบตลอดจนการจำหน่ายพัสดุซึ่งจะต้องมีการวางแผนมีการจัดองค์การมีการนำและมีการควบคุมการดำเนินงานโดยสรุปประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพัสดุนั้นเรามีจุดมุ่งหมายและก็ยึดหลักการที่สำคัญในเรื่องของความคุ้มค่าในเรื่องของความโปร่งใสในเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลในเรื่องของการใช้พัสดุเพื่อการดำเนินการในการให้บริการสาธารณะกับประชาชนและสิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องมีการตรวจสอบเพื่อที่จะให้การใช้จ่ายพัสดุภาครัฐนั้นเกิดประโยชน์คุ้มค่ากับงบประมาณที่ทางราชการจัดสรรในการจัดหาพัสดุเพื่อให้บริการประชาชนนั่นเองครับ

0: ม่ใช่แค่ก้าวแรกก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: ว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ครับสำหรับตอนที่2นะครับเป็นเรื่องโรคจิตโรคประสาทโรคจิตสรีระแปรปรวนและการป้องกันนะครับโรคจิตนะครับหมายถึงโรคทางจิตใจที่มีความผิดปกติของความรู้สึกความคิดอารมณ์หรือพฤติกรรมอย่างแรงนะครับเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอย่างแรงถึงขนาดควบคุมสติไม่อยู่เช่นมีอาการหลงผิดมีการประสาทหลอนหรือวิกลจริตนะครับซึ่งผู้ป่วยโรคจิตจะมีความผิดปกติของบุคลิกภาพอย่างรุนแรงพฤติกรรมที่แสดงออกไม่เหมาะสมครับเช่นแสดงท่าทางแปลกกิริยาวาจาเปลี่ยนไปมีแนวคิดแปลกๆนะครับแสดงอารมณ์ไม่เหมาะสมกับเหตุการณ์หรือไม่สอดคล้องกับโลกของความเป็นจริงนะครับอาจพูดคนเดียวหัวเราะคนเดียวนะครับเพราะมีอาการประสาทหลอนอาจส่งเสียงดังเอะอะทำร้ายท่าทางดุร้ายหรือเงียบขรึมก็ได้นะครับนี่เป็นอาการของโรคจิตซึ่งอาการมีแบบเฉียบพลันนะครับถ้าแบ่งเป็นการแบ่งตามการดำเนินโรคก็จะมีอาการแบบเฉียบพลันคือแสดงอาการเด่นชัดในเวลารวดเร็วมีอาการเอะอะพูดมากเพ้อคั่งฟุ้งซ่านอยู่ไม่สุขซึ่งจะสังเกตได้อย่างชัดเจนนะครับตัวนี้แต่ที่น่ากลัวคือแบบค่อยเป็นค่อยไปอันนี้คือเราจะสังเกตได้ยากครับเพราะเป็นบุคลิกภาพที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปนะครับแยกตัวออกจากความสนใจต่อสิ่งแวดล้อมคิดช้าลงนะครับเฉยเมยเหม่อลอยนะครับเป็นต้นถ้าจะแบ่งอาการของโรคจิตตามความผิดปกติของพฤติกรรมนั้นก็สามารถแบ่งได้นะครับอันแรกคือความผิดปกติของพฤติกรรมโดยทั่วก็ผู้ป่วยมีบุคลิกภาพที่ผิดแปลกไปจากเดิมเนี่ยเราก็จะถือว่าเป็นเรื่องของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วสองก็คือความผิดปกติของพฤติกรรมความการเคลื่อนไหวนะอันนี้ก็จะมี3พวกใหญ่ๆคือเริ่มจากอันแรกคือเคลื่อนไหวมากขึ้นนะเคลื่อนไหวมากขึ้นอันที่2คือเคลื่อนไหวลดลงและมีการทำพฤติกรรมซ้ำๆนะครับเป็นกลุ่มพวกที่3นะครับครับยังแบ่งได้อีกนะครับอันที่3คือความผิดปกติของความคิดนะครับแล้วก็ตัวที่4คือความผิดปกติในอารมณ์ตัวที่5คือความผิดปกติของความรู้สึกสำนึกตัวตัวที่6คือความผิดปกติในการรับรู้ตัวที่7คือความผิดปกติของความจำและตัวสุดท้ายคือความผิดปกติในชาวปัญญาครับนักศึกษาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับในอาการของโรคจิตที่แบ่งตามความผิดปกติของพฤติกรรมครับส่วนชนิดของโรคจิตนะครับชนิดแรกคือโรคจิตที่มีสาเหตุของความผิดปกติทางร่างกายครับโรคจิตที่มีสาเหตุในด้านนี้เป็นกลุ่มของโรคจิตที่เกิดความพิการของสมองหรือความผิดปกติของร่างกายสภาพร่างกายหรือสารชีวเคมีในร่างกายแปรปรวนนะครับทำให้มีอาการผิดปกติในการรับรู้เกี่ยวกับเวลาสถานที่และบุคคลความจำความสามารถในการคำนวณความเข้าใจการตัดสินใจอาจผิดปกตินะครับบุคลิกภาพการรับรู้ต่างๆพวกนี้ก็จะมีการผิดปกติร่วมด้วยนะครับชนิดที่2คือโรคจิตที่มีสาเหตุจากความผิดปกติทางอารมณ์และจิตใจครับโรคจิตประเภทนี้แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ได้3ประเภทครับประเภทจิตเภทประเภทโรคจิตทางอารมณ์และภาวะหวาดระแวงครับส่วนโรคประสาทนั้นหมายถึงความผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่งนะครับที่ไม่รุนแรงเท่าไหร่นะครับแสดงอาการทั้งร่างกายและจิตใจทำให้จิตใจแปรปรวนอ่อนไหวง่ายมักมีความรู้สึกไม่สบายใจวิตกกังวลอยู่เสมอไม่สามารถควบคุมความรู้สึกอารมณ์หรือพฤติกรรมให้เหมือนเดิมได้ซึ่งอาการทางกายภาพแสดงออกได้หลายรูปแบบนะครับครับสาเหตุของโรคประสาทเองก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนนะแต่เชื่อว่าเกิดจากความขัดแย้งในจิตใจลึกๆผู้ป่วยจะเก็บกดเอาไว้นะครับไม่สามารถแก้ไขได้มีประสบการณ์ยุ่งยากมากตั้งแต่เด็กนะครับเช่นมีความหวาดกลัวหวาดหวั่นวิตกกังวลหรือได้รับการเลี้ยงดูอย่างไม่เหมาะสมนะครับทำให้มีความบกพร่องทางอารมณ์สุขภาพจิตไม่ดีมักมาจากครอบครัวที่แตกแยกนะครับ
ก็มีสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับมีปัญหาด้านเศรษฐกิจอันนี้คือสาเหตุนะครับที่ทำให้สุขภาพจิตไม่ดีนะครับซึ่งในคู่มือแยกวิการวินิจฉัยโรคนะครับก็ชี้ว่าโรคประสาทมีสาเหตุมาจากด้านจิตใจนะครับเป็นสำคัญครับชนิดของโรคประสาทเองก็มีตั้งแต่โรคประสาทแบบวิตกกังวล นะครับมีอาการวิตกกังวลเป็นรู้สึกไม่สบายใจอึดอัดหวาดหวั่นตกใจง่ายใจสั่นหงุดหงิดควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้นะครับไม่ค่อยมีสมาธิและหลงลืมง่ายตัวที่2คือโรคประสาทแบบฮิสทีเรียนะครับเป็นความแปรปรวนทางจิตใจที่เกิดจากความขัดแย้งทางจิตใจหรือความวิตกกังวลได้เปลี่ยนแปลงการทางร่างกายเกี่ยวกับระบบความรู้สึกหรือส่วนของที่อยู่ภายใต้อำนาจของจิตใจปรากฏหลายรูปแบบนะครับเช่นมีอาการชักเกร็งกระตุกดูเหมือนหมดสติแขนขาอ่อนแรงครับอันนี้เป็นโรคประสาทแบบฮิสทีเรียครับชนิดที่3คือโรคประสาทแบบหวาดกลัวครับตัวนี้มีอาการวิตกกังวลเป็นสำคัญนะครับผู้ป่วยรู้สึกไม่สบายใจอึดอัดหวาดกลัวตกใจง่ายใจสั่นหงุดหงิดควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีสมาธิและหลงลืมง่ายครับอีกประเภทคือโรคประสาทย้ำคิดย้ำทำนะครับก็จะทำพฤติกรรมซ้ำๆนะครับเพื่อลดความวิตกกังวลที่มีอยู่นะครับตัวที่5คือโรคประสาทซึมเศร้าครับตัวที่6คือโรคประสาทท้อแท้ตัวที่7คือโรคประสาทบุคลิกภาพแตกแยกและตัวสุดท้ายคือโรคประสาทไฮโปคอนดิคเลนนะครับตรงนี้เราสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารการสอนได้ครับถัดไปคือโรคจิตสรีระแปรปรวนนะครับคืออาการป่วยที่ระบบใดระบบหนึ่งของร่างกายแสดงเห็นเด่นชัดเจนนะครับก็คือว่าเราอาจจะปวดรู้สึกปวดทรมานโดยไม่ได้แกล้งทำนะครับและผู้ป่วยสามารถบอกอาการเจ็บป่วยได้อย่างถูกต้องด้วยแต่จากการตรวจแล้วจะไม่พบความผิดปกติในส่วนที่ปวดอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็จะรู้สึกว่าเราปวดตรงนั้นซ้ำๆหรือปวดจริงครับแต่ว่าพอไปตรวจร่างกายแล้วไม่พบความผิดปกตินะครับนี้เป็นโรคจิตสรีระแปรปรวนครับสาเหตุของโรคจิตสรีระแปรปรวนเชื่อว่าเกิดจากสาเหตุทางด้านจิตใจเองนะครับแล้วก็ส่งผลไปกระทบไปถึงอวัยวะต่างๆในร่างกายภายใต้การควบคุมของสมองระบบประสาทอัตโนมัตินะครับโดยอาการจะปรากฏแก่อวัยวะระบบใดระบบหนึ่งเพียงระบบเดียวเช่นนะครับปวดท้องระบบย่อยอาหารหรือการปวดหลังนะครับที่เป็นระบบกล้ามเนื้อครับสำหรับเครื่องมือหรือในการคัดกรองด้านสุขภาพจิตของเราที่นิยมใช้นะครับก็จะอยู่ให้เห็นยกตัวอย่างเห็นอยู่5เครื่องมือนะครับในเอกสารการสอนก็จะมีเรื่องของแบบประเมินความเครียด ST5 นะครับแบบประเมินโรคซึมเศร้า2คำถามหรือ2คิวครับแบบประเมินโรคซึมเศร้า9คำถามหรือ9คิวแบบประเมินค่าตัวตาย8คำถาม8คิวและแบบคัดกรองโรคจิตนะครับตอนที่3การติดยาเสพติดให้โทษที่ผิดกฎหมายนะครับความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดหรือยาเสพติดให้โทษนะฮะความหมายมันคือสารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆเมื่อเข้าสู่ร่างกายด้วยการเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะเป็นรับประทานดมสูบฉีดหรือด้วยประการใดๆก็แล้วแต่นะครับแล้วทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสำคัญที่เช่นต้องเพิ่มขนาดการเสพเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นลำดับมีอาการถอนยามีอาการถอนยาเมื่อขาดยามีความต้องการเสพทั้งร่างกายและจิตใจรุนแรงตลอดเวลานะและสุขภาพโดยทั่วไปก็จะทรุดโทรมลงอันนี้คือความหมายของยาเสพติดให้โทษนะครับตามพรบ.ยาเสพติดให้โทษฉบับที่2 2528ครับความหมายของการติดยาเสพติดให้โทษนั้นก็หมายถึงการเสพเป็นประจำติดต่อกันและตกอยู่ในสภาพที่จำเป็นต้องพึ่งยาเสพติดให้โทษโดยสามารถตรวจพบ
สภาพเช่นนั้นว่าคือพบได้ตามหลักวิชาการนะครับสำหรับประเภทของยาเสพติดแบ่งตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษมีอยู่5ประเภทนะครับประเภทที่1ก็คือยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงเช่นเฮโรอีนแอมฟิตามีนหรือยาบ้านะครับและอนุพันธ์จำนวน15ชนิดเม็ดแอมฟิตามีน LSD แล้วก็ MDMA นะครับประเภทที่2คือยาเสพติดให้โทษทั่วไปชนิดมอร์ฟีนเช่นมอร์ฟีนคูคาอีนนะครับโคเดอีนแล้วก็ฟินยาครับประเภทที่3คือยาเสพติดที่มีลักษณะเป็นต้นตำรับยานะครับเป็นตำรับยานะครับและยาและมียาเสพติดให้โทษในประเภทที่2ผสมอยู่ด้วยนะตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดไว้ในราชกิจจานุเบกษานะครับประเภทที่4คือสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภทที่1หรือประเภทที่2เช่นแอซิติกแอนไฮไรด์นะครับแอซิติกคลอไรด์นะครับ2ชนิดนี้นะครับประเภทที่5คือยาเสพติดให้โทษที่มีที่ไม่ได้เข้าอยู่ในประเภทที่1ถึง4เลยนะครับได้แก่พืชฝิ่นพืชเห็ดขี้ควายสารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชงซึ่งเป็นพืชในสกุลแคนนาบิสนะครับยกเว้นสารสกัดในกัญชงกัญชาอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่1คือสารสกัดที่มีปริมาณสาร THC นะครับหรือเตตราไฮโดรแคนนาบินอลนะครับไม่เกิน 0.2โดยน้ำหนักครับเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้สกัดจากในประเทศเท่านั้นนะครับส่วนที่2คือสารสกัดจากเมล็ดของพืชกัญชาหรือกัญชงนะครับที่ได้จากการปลูกในประเทศเท่านั้นนะครับครับสำหรับประเภทของยาเสพติดตามอาการออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทครับเรามีอยู่ทั้งหมดนะครับ4ประเภทนะครับประเภทที่1คือยาเสพติดประเภทกดประสาทได้แก่การดื่มมึนเมาทุกชนิดเครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิดนะครับยานอนหลับฟินมอร์ฟีนเฮโรอีนยาระงับประสาทสารระเหยนะฮะเช่นกาวทินเนอร์น้ำมันเบนซินยาเสพติดประเภทกระตุ้นประสาทก็ได้แก่ยาบ้ากระท่อมโคคาอีนนะครับยาเสพติดประเภทหลอนประสาทก็คือ LSD DMT แล้วก็เห็ดขี้ควายครับยาเสพติดประเภทออกฤทธิ์ผสมผสานก็คืออาจกดกระตุ้นหรือหลอนประสาทร่วมกันได้แก่พวกกัญชาผู้แล้วก็ผู้เสพก็จะมีอาการหวาดระแวงสับสนเห็นภาพลวงตาหูแว่วควบคุมตัวเองไม่ได้และอาจป่วยเป็นโรคจิตต่อไปนะครับสำหรับยาเสพติดที่ระบาดในประเทศไทยนั้นก็มีทั้งยาเสพติดที่ผิดกฎหมายและไม่ผิดกฎหมายครับซึ่งยาเสพติดที่ผิดกฎหมายแล้วก็ถือว่าก็คือตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษนะครับจะแบบปีพ.ศ. 2522 2530รวมถึงประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่135พ.ศ. 2539นะครับก็ประกอบไปด้วยฟินมอร์ฟีนเฮโรอีนโคเคนกัญชาเห็ดขี้ควายแอมเฟตามีนอิเฟนดีนนะครับ LSD บาร์บิทูเลตสารระเหยนะครับตัวนี้คือยาเสพติดประเภทผิดกฎหมายครับส่วนยาเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมายนะครับก็คือยาเสพติดที่มีการจำหน่ายทั่วไปแต่มีการควบคุมมีกฎหมายควบคุมเรื่องการจำหน่ายประกอบด้วยยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสุรานะครับและพืชกระท่อมครับสาเหตุของการติดยาเสพติดที่ผิดกฎหมายก็คือมาจากด้านร่างกายด้านจิตใจแล้วก็ด้านสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งด้านร่างกายเราก็จะในการเจ็บป่วยบางครั้งก็ต้องใช้ยาเสพติดรักษาเจ็บป่วยเมื่อใช้ไปนานๆก็จะรู้สึกต้องพึ่งยาเสพติดเรื่อยๆจึงเกิดอาการติดนะครับสำหรับด้านจิตใจนั้นก็จะไม่รู้สึกถึงความผิดชอบชั่วดีปราศจากความไตร่ตรองการมีความเชื่อที่ผิดๆว่าใช้ยาเสพติดก็จะทำให้รู้สึกดีนะครับก็ใช้ไปนานก็สุขภาพจิตจะเสื่อมแล้วก็เป็นโรคจิตหรือโรคประสาทหรือบางคนก็เป็นมาก่อนแล้วก็มาใช้นะครับครับด้านสังคมสิ่งแวดล้อมเราก็เห็นว่าถ้าในอยู่ในชุมชนนะครับที่มีการใช้ยาเสพติดหรือมีปัญหาสังคมมากๆนะครับก็จะมีการอยากรู้อยากลองหรือว่าการใช้ได้มีโอกาสใช้ได้มากกว่าในพื้นที่ที่ไม่มีการใช้ยาเสพติดครับ
อาการที่เกิดจากยาเสพติดนะครับก็จะมีลักษณะอาการที่ผู้ติดยาเสพติดแสดงออกนะลักษณะของอาการที่ผู้ติดยาเสพติดแสดงออกก็จะมีส่วนใหญ่จะมีลักษณะทางพฤติกรรมความคิดความรู้สึกบุคลิกและสภาพจิตใจที่สามารถสังเกตได้นะครับก็จะมีทั้งด้านร่างกายสามารถแสดงเห็นการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายชัดเจนนะครับด้านจิตใจแล้วก็ด้านพฤติกรรมที่มีการอาจจะมีการอยู่แบบหลบๆซ่อนๆ นะครับแนวทางในการป้องกันยาเสพติดให้โทษในประเทศไทยก็คือเราเอารูปแบบด้านจิตวิทยาสังคมมาใช้ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญแบบกับคนนะครับเป็นหลักแบบที่สองคือเน้นการที่จะทำให้คนมีภูมิคุ้มกันสามารถอยู่ท่ามกลางสังคมที่มียาเสพติดได้โดยไม่ต้องพึ่งพายยาเสพติดนะครับในทางที่3คือการดำเนินการพัฒนาสภาพสถาบันสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวที่อาจจะมีอิทธิพลต่อการใช้ยาเช่นที่บ้านที่โรงเรียนที่ทำงานแล้วก็ชุมชนครับที่4เป็นเรื่องการติดยาเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมายบ้างนะครับในส่วนของการติดยาเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมายเราจะพูดถึงยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็พืชกระท่อมนะครับสำหรับยาสูบนั้นหมายถึงถ้าตามพ.ร.บ.ควบคุมยาสูบควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ2560นะครับได้ให้ความจำกัดความของผลิตภัณฑ์ยาสูบคือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของใบยาสูบหรือพืชนิโคเทน่าทาเบกุมนะครับและให้ความหมายรวมไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบซึ่งบริโภคได้โดยวิธีสูบดูดดมอมเคี้ยวกินเป่าหรือพ่นเข้าปากนะครับหรือจมูกทาด้วยนะฮะหรือวิธีอื่นใดที่เพื่อให้ได้ผลเป็นเช่นเดียวกันนะฮะทางนี้ไม่รวมถึงยาตามกฎหมายว่าด้วยยานะครับชนิดของยาสูบนะครับถ้าแบบสูตรก็คือการกระทำโดยเกิดการเผาไหม้ในใบยาสูบซึ่งอยู่ในรูปของบุหรี่หรือซิก้านะครับที่ใช้ในการยาสูบมวลเป็นผงแล้วก็มีการบรรจุไว้ในกล่องยาสูบแล้วจุดไฟให้เกิดการเผาไหม้จากนั้นก็สูดควันเข้าไปเข้าสู่ร่างกายนะครับทั้งนี้ก็รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะครับจะเป็นชนิดแบบสูดครับแบบดมก็คือยาบดใบยาสูบให้ละเอียดโดยในการบดใบยาสูบให้ละเอียดแล้วผสมในรูปของยานัตนะครับส่วนแบบอมและเคี้ยวก็คือใบยาสูบแห้งมาหั่นเป็นฝอยนำมาเคี้ยวแล้วอมอยู่ระหว่างริมฝีปากกับเหงือกบางครั้งเรียกว่าบุหรี่ไร้ควันนะครับสำหรับการสูบบุหรี่ก็จะมีผลโดยตรงต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่และส่งผลไปยังบุคคลรอบข้างหรือเรียกว่าควันบุหรี่มือสองนะครับเนื่องจากควันบุหรี่เนี่ยก็จะมีสารประกอบเป็นสารพิษมีพิษนะครับได้แก่นิโคตินสารทาหรือน้ำมันดินคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับไนโตรเจนไดออกไซด์

ไฮโดรเจนไซยาไนด์และสารกัมมันตรังสีซึ่งพิษเหล่านี้ทำให้เกิดโรคและความทรุดโทรมของอวัยวะทุกส่วนในร่างกายนะครับที่เราเห็นในภาพนะการติดยาเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมายอีกประเภทหนึ่งก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับโดยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นก็เราจะเรียกว่าสุราหรือเหล้านะครับเป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสารเคมีกึ่งธรรมชาติกึ่งสังเคราะห์เรียกว่าแอลกอฮอล์มีชื่อทางเคมีว่าเอทานอลนะครับหรือเป็นเครื่องดื่มที่มีเอทิลแอลกอฮอล์ผสมอยู่ในปริมาณไม่เกินร้อยละ60ครับนี่คือความหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับซึ่งพิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสุรานี้ก็มีพิษแบบเฉียบพลันและเรื้อรังครับแบบเฉียบพลันก็คือเกิดความเสียการควบคุมนะครับเกิดการเสียความควบคุมระบบกล้ามเนื้อระยะเวลาการตัดสินใจก็จะช้าลงสมรรถนะการสมรรถภาพการมองเห็นลดลงขาดความยับยั้งชั่งใจมีความกล้ามากขึ้นขับรถโดยประมาทนะครับมึนงงพบระดับน้ำตาในเลือดต่ำการหายใจและการเต้นของหัวใจถูกกดประสาทสัมผัสต่างๆจะเสียไปไม่รู้ตัวนะครับไม่รู้สึกตัวการหายใจช้าลงและอาจจะเสียชีวิตได้ครับในกรณีเป็นพิษแบบฉับพลันครับส่วนพิษแบบเรื้อรังนั้นก็เป็นผู้ดื่มสุราจะติดจะดื่มติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้เกิดการเป็นพิษต่ออวัยวะทุกส่วนในร่างกายได้แก่สมองตับไตหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตต่อมไร้ท่อระบบประสาทส่วนกลางการเจริญเติบโตต่อทารกในครรภ์ช้านะครับรูปร่างผิดปกติและพิการได้ด้วยนะครับรวมถึงปัญหาด้านสุขภาพจิตครับพวกนี้คือพิษแบบเรื้อรังครับสำหรับแนวทางการควบคุมปัญหาการติดยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทยก็มีแนวทางหลักๆครับ3แนวทางครับแนวทางแรกคือวิธีการปรับพฤติกรรมนะครับตั้งแต่เยาวชนนะครับไม่ให้อยากรู้อยากลองจนถึงผู้ที่ติดสุราแล้วนะครับเข้ามารับการบำบัดแบบเปลี่ยนพฤติกรรมครับสองก็คือการใช้มาตรการทางกฎหมายนะครับซึ่งเรามีพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551นะครับมีการควบคุมเรื่องทั้งการเข้าถึงของเยาวชนการห้ามขายนอกเวลานะครับการจัดเขตโซนนิ่งรอบสถานศึกษาต่างๆนะครับการป้องกันไม่ให้เกิดนักดื่มหน้าใหม่ขึ้นอันนี้ก็เป็นมาตรการทางกฎหมายที่เข้ามาช่วยบังคับใช้นะครับแล้วก็อีกมาตรการหรือแนวทางนึงคือการใช้มาตรการทางชุมชนและสังคมนะครับนี้ก็เราจะเห็นหลายๆพื้นที่นะครับในชุมชนมีโครงการหรือมาตรการเรื่องของงดเหล้านะครับเช่นงดเหล้าเข้าพรรษางดงานบุญปลอดเหล้านะครับงานประเพณีปลอดเหล้านะครับอันนี้เราก็เป็นการเสริมในเรื่องของกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับกฎหมายก็รวมไปถึงเรื่องของการควบคุมโฆษณานะครับควบคุมการขายพ่วงนะครับดีเราก็จะมีหลายมาตรการที่เกี่ยวข้องครับสำหรับการติดยาเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมายอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เพิ่งเปลี่ยนจากยาเสพติดให้โทษที่ผิดกฎหมายมาเป็นยาเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมายตั้งแต่ปี2564ครับคือพืชกระท่อมครับพืชกระท่อมนี้เป็นพืชที่มีสารเสพติดนะที่พบในใบกระท่อมคือไมทราไจนีนะครับเป็นสารจำพวกอัลคาลอยออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางนะครับโดยวิธีเสพโดยการเคี้ยวนะครับเคี้ยวใบสดหรือบดใบแห้งให้เป็นผงละลายน้ำดื่มบางรายเติมเกลือด้วยเล็กน้อยนะครับเพื่อป้องกันท้องผูกส่วนมากจะเคี้ยวเพียง 2-3 ใบแล้วถ้าใช้มากสุดก็ประมาณ 21-30 ใบนะครับกระท่อมเองก็มีสรรพคุณทางยานะครับแต่ก็มีการนำไปใช้ทางที่ผิดครับสรรพคุณทางยานั้นก็สมัยโบราณเราใช้ใบกระท่อมนะเป็นตัวยาในตำรับพวกประเภทยาแก้ท้องเสียนะครับในสูตรยาของหมอพื้นบ้านหรือหมอแผนโบราณเช่นตำรับยาประสากระท่อมนะครับอย่างไรก็ตามก็ไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้ยาขนาดนี้ตัวนี้แล้วนะครับเพราะว่า
เรามียาแผนปัจจุบันหรือยาโบราณให้ผลเท่าเทียมกันหรือดีกว่าด้วยซ้ำไปครับแม้ใบกระท่อมจะให้ผลออกฤทธิ์ทางประโยชน์ทางยาแต่ก็มีผลเสียต่อสุขภาพถ้าเราใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานๆครับการใช้ในทางที่ผิดนะครับสำหรับใบกระท่อมนะครับหรือพืชกระท่อมก็มีเอามาวัยรุ่นนะครับหรือนักเรียนเนี่ยมองว่าเป็นสิ่งที่มีราคาถูกนะครับก็เอามาใช้ให้เกิดอาการเคลือบเคลิ้มนะฮะเช่นเดียวกับยาเสพติดประเภทอื่นซึ่งอาจจะมีราคาแพงกว่าเช่นสุราหรือบุหรี่ใช่ไหมหรือยาเสพติดอย่างอื่นนะฮะหรือมักนิยมนำน้ำกระท่อมมาผสมกับโคกยากันยุงหรือยาแก้ไอนะฮะก็จะเป็นที่เรียกว่าสูตร4x100นะครับครับสำหรับโรคหรือพิษที่เกิดจากการเสพพืชกระท่อมนะครับการเสพใบกระท่อมในปริมาณมากๆก็จะทำให้เกิดการมึนงงคลื่นไส้อาเจียนเมากระท่อมนะครับหรือก็เรียกว่าเมากระท่อมแต่ในบางรายเสพเพียง3ใบก็เมาได้แล้วฮะก็ในรายที่เสพใบกระท่อมมากๆนะเป็นเวลานานๆก็มักจะมีการเปลี่ยนแปลงของเม็ดสีก็บริเวณผิวหนังนะครับก็จะผิวก็จะคล้ำนะผิวคล้ำเข้มขึ้นนะครับและยังพบว่าการเสพกระท่อมโดยไม่รู้โดยไม่รูดก้านออกนะก็จะทำให้เกิดอาการที่เรียกว่าถุงท่อมนะฮะในลำไส้ได้ด้วยนะครับการเสพนานๆก็จะทำให้เกิดภาวะทางจิตนะเป็นภาพหลอนนะครับมีอาการโรคจิตหวาดระแวงคิดว่าคนอื่นมาทำร้ายตนนะแล้วก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องครับนี่เป็นโรคหรืออาการที่เกิดจากการเสพใบกระท่อมมากๆครับครับทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับก็เป็นการสรุปในเนื้อหาประเด็นเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตและการติดยาเสพติดนะครับซึ่งทั้งสองเรื่องนั้นก็มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกันนะครับการติดยาเสพติดนั้นก็นำไปสู่ปัญหาเรื่องสุขภาพจิตหรือสุขภาพจิตเองก็นำไปสู่การใช้ยาเสพติดนักศึกษาควรจะต้องอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมนะครับในรายละเอียดซึ่งมีความสำคัญมากในการเอาไปใช้ในการดูแลบำบัดรักษาป้องกันด้วยนะครับของคนประชาชนในพื้นที่ที่เราไปทำงานนะครับก็หวังเป็นยิ่งว่าเราจะมีความตั้งใจทบทวนเนื้อหาและสามารถสอบผ่านในชุดวิชานี้ครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ที่เลือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ดีค่ะนักศึกษาทุกท่านวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายนะคะเกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยซึ่งประเด็นในเนื้อหาที่อาจารย์จะบรรยายในวันนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วย4ตอนด้วยกันนะคะตอนที่1อาจารย์ก็จะบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานกระบวนการวิจัยพอนักศึกษาได้ทราบแนวคิดพื้นฐานของกระบวนการวิจัยแล้วก็จะนำไปสู่ลักษณะของการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ในตอนที่2แล้วก็เข้าสู่ตอนที่3ประเภทของการวิจัยและการดำเนินการวิจัยพอนักศึกษาเข้าใจในกระบวนการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์แล้วเราก็จะเจาะลึกในเรื่องของการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ในตอนที่4ค่ะเรามาเริ่มกันในตอนที่1เลยนะคะตอนที่1แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการวิจัยก่อนที่จะมีการวิจัยนะคะนักวิจัยเนี่ยก็จะมีพัฒนาการของวิธีการแสวงหาความรู้การแสวงหาความรู้เนี่ยเป็นพื้นฐานของการที่จะนำไปสู่นะคะการทำวิจัยหรือประเด็นการวิจัยเพื่อเราต้องการแสวงหาความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาสังคมนะคะเศรษฐกิจการเมืองด้านต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นการพัฒนาการของวิธีการแสวงหาความรู้เนี่ยก็จะแบ่งกว้างๆออกเป็น2ประเภทนะคะก็จะเป็นประเภทที่เป็นประเภทที่1ก็คือความรู้ส่วนบุคคลความรู้ส่วนบุคคลจะเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจริงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะและบุคคลอาจรับรู้ที่แตกต่างกันนะคะแต่ละบุคคลก็อาจจะรับรู้ที่แตกต่างกันความรู้ส่วนบุคคลจึงตรวจสอบได้ยากและมักเป็นนามธรรมค่ะต่อไปนะคะประเภทของวิธีการแสวงหาความรู้ประเภทที่2เราเรียกว่าความรู้ทั่วไปเป็นความรู้ที่บุคคลทั่วไปรับรู้ได้ตรงกันซึ่งมักเป็นความรู้ที่เป็นรูปธรรมรับรู้ได้โดยอาศัยประสาทสัมผัสโดยตรงและสามารถตรวจสอบความรู้ประเภทนี้ได้ง่ายนะคะทีนี้เรามาดูว่าวิธีการแสวงหาความรู้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหลายวิธีด้วยกันนะคะโดยทั่วๆไปแล้วก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6วิธีด้วยกันวิธีการแสวงหาความรู้วิธีที่1คือการแสวงหาความรู้โดยบังเอิญวิธีที่2การแสวงหาความรู้จากประสบการณ์การลองผิดลองถูกการแสวงหาความรู้จากผู้อาวุโสหรือผู้มีประสบการณ์การแสวงหาความรู้จากขนบธรรมเนียมประเพณีการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์แต่ในการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ของเรานะคะเราจะเน้นการแสวงหาความรู้ที่มีระบบมีระเบียบมีกระบวนการวิจัยและผลวิจัยมีความน่าเชื่อถือนะคะมีการยอมรับในวงวิชาการอย่างกว้างขวางเพราะฉะนั้นวิธีการแสวงหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์จึงเป็นวิธีที่นะคะได้รับการยอมรับนะคะแล้วมีความเชื่อถือในผลของการวิจัยนี้เราถึงมาดูกระบวนการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์บ้างนะคะการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยจะใช้กระบวนการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ในการวิจัยเนื่องจากการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์เป็นการวิจัยที่มีระบบระเบียบวิธีการวิจัยที่มั่นคงแน่นอนและเป็นที่น่าเชื่อถือยอมรับกันโดยทั่วไปนะคะแล้วยังทำให้ผลการศึกษานั้นมีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับการพัฒนาระบบระเบียบวิธีการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์นั้นก็จะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกลยุทธ์และเทคนิคการวิจัยของศาสตร์ในสาขาอื่นๆด้วยที่มีความแน่นอนและชัดเจนในตัวของศาสตร์นะคะ

แล้วศาสตร์นั้นเราเรียกว่าวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถพิสูจน์และทำความเข้าใจได้ในทุกกรณีและทุกโอกาสนะคะการวิจัยทางการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะซึ่งเป็นวิธีการวิจัยเนี่ยจึงถือว่าเป็นแม่บทที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ได้ดีในการประยุกต์นะคะระบบระเบียบวิธีการวิจัยเนี่ยสามารถนำมาใช้ในการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ได้ดีเราเรียกระเบียบวิธีการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ค่ะกระบวนการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะประกอบไปด้วยขั้นตอนอะไรบ้างนะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่5ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนที่1ก็คือการกำหนดปัญหาและขอบเขตของปัญหาซึ่งการกำหนดปัญหาและขอบเขตของปัญหานี้ก็จะเกิดมาจากวิธีการแสวงหาความรู้ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นขอบเขตของปัญหาเราก็จะดูว่าเราก็จะมีการศึกษานะคะกลุ่มตัวอย่างพื้นที่การศึกษาระยะเวลาในการศึกษานะคะเมื่อเรากำหนดปัญหาวิจัยและขอบเขตของปัญหาได้แล้วเราก็จะนำมาสู่ขั้นตอนที่2ก็คือการตั้งสมมติฐานการตั้งสมมติฐานนี่ก็มาจากการที่เราได้ใช้แนวทางการตั้งสมมติฐานก็คือกฎและก็ทฤษฎีที่มีนะคะแล้วก็ผลงานวิจัยเชิงประจักษ์นะคะที่มีนักวิชาการได้ทำงานวิจัยผ่านมาแล้วนะคะเราก็นำผลลัพธ์ต่างๆเนี่ยนะคะมาตั้งสมมุติฐานไว้นะคะเพื่อแล้วเราก็จะต้องทำการทดสอบสมมุติฐานต่อไปเมื่อเราตั้งสมมุติฐานเรียบร้อยแล้วมีการทบทวนวรรณกรรมมีการกำหนดปัจจัยตัวแปรต่างๆที่เราต้องการศึกษาแล้วเราก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนที่3เพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นนะคะมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะทำการเป็นไงคะทดสอบสมมุติฐานของการวิจัยว่าเป็นอย่างที่เราตั้งสมมุติฐานไหมนะคะจากนั้นเราก็ทำการสรุปผลการวิจัยนะคะนี่คือเป็นขั้นตอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะต่อไปนะคะในการศึกษาการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์โดยทั่วไปแล้วเราจะเน้นการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ซึ่งการวิจัยวิธีการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ที่เราพิจารณาในการค้นหานะคะเหตุผลต่างๆของพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยมันก็จะมีลักษณะเด่นอยู่3ประการด้วยกัน1มันมีความเป็นระบบและมีของวิธีการศึกษานะคะแล้วก็2เราก็จะมีการพิจารณาความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของปัจจัยต่างๆที่เรานำมาศึกษานะคะ3ศึกษาพฤติกรรมและสิ่งต่างๆอันนี้คือลักษณะเด่นนะคะของการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์นะคะต่อไปเมื่อเราต้องการทราบพฤติกรรมมนุษย์ทราบความสัมพันธ์แล้วอยากได้การวิเคราะห์นะคะที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเราก็จะเข้าสู่กระบวนการในการอนุมานการอนุมานหมายถึงอะไรการอนุมานหมายถึงการคิดหาเหตุผลโดยการนำเอาสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติมาอ้างวิธีการอนุมานจะเป็นการศึกษาจากส่วนใหญ่กว้างๆทั่วไปก่อนแล้วนำมาอธิบายหรือศึกษาถึงส่วนย่อยเล็กลงไปหรือเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการศึกษาจากสิ่งที่ไม่รู้จากสิ่งที่รู้อยู่แล้วนะคะวิธีการศึกษาในการแบบอนุมานนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะข้อเท็จจริงองค์ประกอบหรือขั้นตอนในการหาความรู้ซึ่งมีอยู่3ประการด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกเราต้องรู้จักข้อเท็จจริงใหญ่ข้อเท็จจริงใหญ่ก็เป็นข้อตกลงที่เรากำหนดขึ้นนะคะเป็นงานที่มาจากการวิจัยเชิงประจักษ์ต่างๆนะคะจากประสบการณ์หรือจากทฤษฎีจากองค์ความรู้ด้านต่างๆนะคะที่รับรู้โดยทั่วกันนะคะในสังคมนะคะจากนั้นเราก็นำมาหาข้อเท็จจริงย่อยข้อเท็จจริงย่อยจะเป็นเหตุปัญหาเฉพาะกรณีใดๆที่เกิดขึ้นนะคะพอเราศึกษาข้อเท็จจริงย่อยเสร็จเรานำข้อเท็จจริงย่อยและความสัมพันธ์ต่างๆที่เราศึกษาเนี่ยมาหาข้อสรุปซึ่งเป็นข้อสรุปที่ได้จากการพิจารณาความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริงใหญ่กับข้อเท็จจริงย่อยว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะไปในทิศทางเดียวกันหรือไปในทิศทางที่ขัดแย้งกันนะคะทีนี้การศึกษาในรูปของกระบวนการอนุมานนี้นะคะเหมาะสำหรับการวิจัยเชิงประยุกต์และก็เชิงประจักษ์เพราะมีแนวคิดและทฤษฎีอธิบายพฤติกรรมนะคะที่เราต้องการศึกษานั้นได้อย่างกว้างขวางนะคะแล้วผู้วิจัยเพียงแต่นำทฤษฎีนั้นมาประยุกต์หรือขยายความในการอธิบายพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นที่สงสัยในการวิจัยของตนได้ดีสำหรับกระบวนการนี้นะคะผู้วิจัยจะต้องมีความรู้ทางทฤษฎีและแนวคิดที่นำมาใช้ได้เป็นอย่างดีรวมทั้งมีความรู้ในสภาพแวดล้อมและเหตุการณ์อย่างละเอียด

ทีนี้ในกระบวนการในการอนุมานเนี่ยนะคะฟรานซิสเบคอนนะคะได้เสนอวิธีการหาความรู้ความจริงโดยรวบรวมจากข้อมูลย่อยๆจากหลายๆกรณีในการศึกษาในหลายกรณีนะคะเช่นการทดลองการสังเกตหรือวิธีการอื่นๆตามความเหมาะสมนะคะแล้วเราจึงนำข้อมูลย่อยๆนั้นมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์จากนั้นก็สรุปออกมาเป็นกฎเป็นความรู้และทฤษฎีซึ่งมีหลักการที่จะเราสามารถหาความรู้ได้ดังนี้นะคะ 1. เราต้องทำการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะจากประเด็นปัญหาย่อยๆที่เราต้องการสนใจนะคะเช่นการสังเกตเช่นเราพบว่าเมื่อราคาไข่ไก่ลดลงเนี่ยผู้บริโภคจะซื้อไข่ไก่ไปบริโภคในจำนวนที่มากขึ้นนะคะจากนั้นเราก็เข้าสู่พอเราเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วว่ามันเป็นจริงไหมนะคะว่าถ้าราคาของไข่ไก่ลดลงแล้วผู้บริโภคจะซื้อไข่ไก่จำนวนเพิ่มมากขึ้นเราก็นำข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ข้อมูลก็คือมาพิจารณาความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริงย่อยระหว่างราคาไข่กับปริมาณไข่เพราะฉะนั้นเราก็จะนำข้อมูลที่ได้นะคะไปทดลองตั้งราคาจำหน่ายไข่ในหลายๆตลาดแล้วนำผลการศึกษามาวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยพิจารณาผลความสัมพันธ์ระหว่างราคาไข่กับปริมาณของไข่ในแต่ละตลาดนั่นเองนะคะว่าถ้าเมื่อราคาไข่ลดลงแล้วผู้บริโภคจะซื้อไข่จำนวนเพิ่มมากขึ้นจริงหรือไม่นะคะจากนั้นพอเราได้ทำการทดสอบข้อมูลแล้วเราก็นำผลการทดสอบนี้ไปสรุปผลซึ่งก็เป็นข้อเท็จจริงนะคะเราก็จะพบว่าเมื่อราคาสินค้าถูกลงผู้บริโภคก็จะซื้อสินค้าจำนวนนั้นมากขึ้นนะคะซึ่งก็จะเป็นกฎทางด้านอุปสงค์นั่นเองนะคะต่อไปนะคะในการศึกษาวิธีการอุปมานี้นะคะจึงเป็นรูปแบบการวิจัยเพื่อใช้สร้างแนวคิดและทฤษฎีสำหรับอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ในหลายๆด้านต่อไปได้ค่ะ

่อไปนะคะเป็นเนื้อหาที่อาจารย์จะบรรยายในตอนที่2ลักษณะของการวิจัยทางสังคมศาสตร์อันดับแรกเลยเราต้องมาทำความเข้าใจความหมายและขอบข่ายของการวิจัยทางสังคมศาสตร์ก่อนนะคะก่อนที่จะไปทำความเข้าใจการวิจัยทางสังคมศาสตร์นักศึกษาจะต้องรู้ก่อนว่าการวิจัยคืออะไรการวิจัยคือการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบเพื่อนำเอาความรู้หรือผลการศึกษาค้นคว้าไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ดำเนินอยู่หรือเพื่อเสริมหลักวิชาความรู้ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นจากความหมายของการวิจัยนี้นำมาสู่การวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งในแง่ของพฤติกรรมของปัจเจกชนและพฤติกรรมโดยส่วนรวมด้านมหภาครวมไปจนถึงปฏิกิริยานะคะโต้ตอบพฤติกรรมต่างๆและเหตุผลที่มาของพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะโดยอาจจำแนกเป็นพฤติกรรมที่เป็นทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมและพฤติกรรมด้านอื่นๆค่ะการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยจะช่วยให้เราเข้าใจและอธิบายพฤติกรรมและเหตุผลของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นได้ว่ามีขอบเขตมาจากประเด็นใดบ้างมีขอบเขตมาจากปัญหาอะไรมากน้อยเพียงใดมีลักษณะสำคัญอะไรบ้างและมีความเข้าใจถึงที่มาและสาเหตุว่าปัญหาที่มาเกิดมาจากสาเหตุอะไรได้องค์ความรู้แล้วเรายังมีความเข้าใจเนี่ยที่จะสามารถนำไปทดสอบความถูกต้องได้และนำไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องค่ะผลของการวิจัยเนี่ยนะคะก็จะเป็นความรู้ที่ใช้ได้ทั่วไปไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เราเป็นที่เราศึกษาเนื่องจากว่าการศึกษาด้านกลุ่มตัวอย่างเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะศึกษาประชากรขนาดใหญ่ได้ด้วยข้อจำกัดทางด้านงบประมาณและเวลาแต่การที่เราศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเนี่ยก็จะถือว่าเรามีการทดสอบที่เหมาะสมว่ากลุ่มตัวอย่างจะเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรได้เพราะฉะนั้นองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มตัวอย่างของประชากรที่ศึกษาเท่านั้นแต่เพราะว่าการวิจัยทางสังคมศาสตร์ก็ไม่ได้เกิดจากการใช้สามัญสำนึกนะคะแต่เป็นศาสตร์ที่ต้องอาศัยระบบระเบียบและวิธีการในการศึกษาเป็นการเฉพาะดังนั้นจึงได้คำตอบที่ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือได้ค่ะการวิจัยทางด้านสัง

คมสารนะคะอาจจะแบ่งได้หลายประเภทนะคะขึ้นอยู่กับขอบข่ายของการวิจัยเช่นการวิจัยขั้นมูลฐานหรือการวิจัยเชิงประยุกต์ซึ่งอาจจะแบ่งตามลักษณะของเป้าหมายหรือปัญหาที่เป็นจุดสนใจซึ่งมีที่มาตามหลักการการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ที่อาจารย์ได้กล่าวมาแล้วนะคะในตอนที่1ซึ่งก็จะแบ่งเป็นวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานแล้วก็วิทยาศาสตร์ประยุกต์ทีนี้เรามาทำความเข้าใจการวิจัยขั้นพื้นฐานกันการวิจัยขั้นพื้นฐานเราจะมุ่งเน้นไปที่การกำหนดหรือการสร้างความสัมพันธ์พื้นฐานภายในองค์ความรู้ของหลักวิชาโดยไม่ได้เน้นต่อการนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติกับโลกแห่งความเป็นจริงได้ซึ่งในทางตรงกันข้ามกับการวิจัยประยุกต์นั้นมักจะมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะเจาะจงและเป็นรูปธรรมค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์นะคะเราก็จะมี4วัตถุประสงค์ด้วยกัน1เพื่อที่จะทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์2เพื่อที่จะหาข้อมูลเฉพาะในขั้นที่สูงขึ้น3เพื่อที่จะกำหนดเหตุแห่งพฤติกรรมของมนุษย์และ4เพื่อที่จะทำนายหรือพยากรณ์ของพฤติกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะหรืออยากดูแนวโน้มพฤติกรรมของมนุษย์ในอนาคตด้วยนะคะทีนี้เรามาดูลักษณะธรรมชาติของการวิจัยนะคะลักษณะธรรมชาติของการวิจัยนะคะก็จะมีประกอบไปด้วย9ลักษณะนะคะก็คือเป็นลักษณะที่1ก็การวิจัยก็จะเป็นการเป็นกระบวนการเชิงประจักษ์เป็นการวิจัยในกระบวนการที่เป็นระบบเป็นการวิจัยที่เป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนมีความเที่ยงตรงและต้องมีความเชื่อมั่นเป็นกระบวนการวิจัยที่สืบค้นอย่างเป็นระบบและมีเหตุผลการวิจัยจะต้องเป็นการรวบรวมข้อมูลใหม่การวิจัยมีหลากหลายรูปแบบและการวิจัยต้องอาศัยความรู้ความสามารถของนักวิจัยนี้เป็นลักษณะธรรมชาติของการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ค่ะบทบาทของการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์นะคะ1ต้องการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการ2หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาของสังคม3ใช้แก้ปัญหาในการประเมินและการวางแผนการบริหารงานและ4นะคะใช้ในการกำหนดนโยบายทั้งในระดับสถาบันระดับประเทศและเป็นการวิจัยเชิงนโยบายได้นะคะความสำคัญของการวิจัยนะคะอาจารย์ขอให้ความสำคัญในระดับประเทศก่อนความสำคัญของการวิจัยในระดับประเทศเป็นการวิจัยที่มีความสำคัญต่อการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศโดยการวิจัยจะทำให้ทราบทิศทางที่รัฐควรดำเนินการหรือช่วยในการตัดสินใจให้เป็นไปอย่างรัดกุมนะคะช่วยให้เกิดประโยชน์นะคะทั่วถึงในทุกระดับนะคะในทุกกลุ่มประชากรของประเทศนะคะต่อไปเป็นความสำคัญของการวิจัยในระดับหน่วยธุรกิจการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นการวิจัยที่จะช่วยให้ธุรกิจทราบถึงลักษณะความต้องการสินค้าของลูกค้าแนวทางในการขยายตลาดสินค้านะคะทั้งในปัจจุบันและในอนาคตแล้วก็มีการลดข้อผิดพลาดในการกระบวนการการทำงานการใช้วัตถุดิบอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพเป็นการวิจัยเกี่ยวกับการแนวทางในการลดความสูญเสียทางด้านการผลิตสินค้าและบริการซึ่งจริงๆแล้วการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ในระดับหน่วยธุรกิจเนี่ยก็ครอบคลุมไปทั้งระดับโซ่อุปทานของแต่ละธุรกิจได้เลยนะคะต่อมานะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในการทำวิจัยก็คือนักวิจัยซึ่งคุณลักษณะของนักวิจัยก็จะต้อง1เราจะต้องดูคุณสมบัติส่วนตัวของนักวิจัยด้วยต้องเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นต้องการแสวงหาความรู้ใหม่ๆนะคะต้องการที่จะค้นหาคำตอบเพื่อนำไปพัฒนานะคะปัญหาต่างๆทางด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองนะคะแล้วยังต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องที่ต้องการทำวิจัยด้วยนะคะยังต้องเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องของเทคนิคและหลักวิธีการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และจะต้องเป็นผู้มีคุณธรรมและมีจริยธรรมในงานวิจัยที่ทำด้วยนะคะทีนี้เรามาทราบข้อเท็จจริงนะคะและทฤษฎีต่อการวิจัยบ้างนะคะเพราะตรงนี้มันก็จะบอกว่านะคะผู้ที่มีความรู้ที่เป็นนักวิจัยเนี่ยก็จะต้องมีองค์ความรู้ในเรื่องของข้อเท็จจริงแล้วก็ทฤษฎีด้วยข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นความรู้ที่เชื่อถือได้ซึ่งได้มาจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์ข้อเท็จจริงที่ผ่านการค้นคว้าวิจัยโดยอาศัยสมมติฐานที่เชื่อถือได้แล้วก็มีการจัดระบบชั้นความรู้นั้นเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการวิจัยในศาสตร์ต่างๆทีนี้เรามาดูทฤษฎีทฤษฎีคืออะไรทฤษฎีคือข้อความที่ระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงต่างๆที่ได้มาจากการจัดระเบียบไว้หรือการศึกษาไว้และมีการรวบรวม

ข้อมูลหลายชนิดที่มาจากการสำรวจและการพิสูจน์ตามหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนเราสามารถนำไปใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องอันทฤษฎีจึงสามารถนำมาใช้ประโยชน์กับงานวิจัยได้อย่างมากทีนี้มาดูประโยชน์ของทฤษฎีต่อการวิจัยนะคะทฤษฎีมีประโยชน์คือช่วยชี้ทิศทางการวิจัยที่ถูกต้องช่วยให้นักวิจัยสร้างเสริมทฤษฎีเก่าและค้นพบทฤษฎีใหม่ช่วยให้นักวิจัยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดข้อสงสัยทำให้มีการวิจัยค้นคว้าเพิ่มขึ้นช่วยลดเวลาและงบประมาณเพื่อการวิจัยใหม่นะคะแล้วยังช่วยทำนายข้อเท็จจริงได้ด้วยและอย่าลืมว่าตัวทฤษฎีนี้เองยังเป็นตัวช่วยในการตั้งสมมติฐานเป็นจุดเริ่มต้นในการนักวิจัยที่จะกำหนดนะคะประเด็นปัญหาวิจัยด้านต่างๆได้ด้วยค่ะทีนี้มาดูประโยชน์ของข้อเท็จจริงต่อทฤษฎีนะคะข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยเป็นบ่อเกิดของทฤษฎีใหม่แล้วก็ข้อเท็จจริงทำให้เกิดการพัฒนาทางทฤษฎีได้ด้วยและยังนำไปสู่การล้มเลิกทฤษฎีเดิมเพื่อที่จะได้ค้นพบองค์ความรู้ทฤษฎีใหม่ๆที่เหมาะสมกับบริบทของปัจจุบันและในอนาคตค่ะต่อไปเรามาดูว่านักวิจัยเนี่ยในการทำวิจัยจะต้องมีจรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ด้วยนะคะทีนี้จรรยาบรรณคืออะไรจรรยาบรรณหมายถึงหลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพของแต่ละกลุ่มคนนะคะแต่ละสาขาวิชาชีพที่ประมวลขึ้นมาเป็นหลักเพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้นได้ยึดถือปฏิบัติเพื่อรักษาชื่อเสียงนะคะรักษาภาพลักษณ์แล้วก็ส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตนด้วยนะคะทีนี้เรามาดูนี่คือความหมายของจรรยาบรรณทีนี้ถ้าเป็นจรรยาบรรณของนักวิจัยก็จะหมายถึงหลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไปเพื่อให้ดำเนินงานตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสมค่ะหลังจากที่เราได้ทราบเรื่องจรรยาบรรณของนักวิจัยแล้วต่อไปก็มาดูความหมายของจริยธรรมของนักวิจัยนะคะจริยธรรมของนักวิจัยหมายถึงประมวลหลักประพฤติปฏิบัติที่ดีในการวิจัยที่นักวิจัยควรถือปฏิบัติเพื่อให้ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีคุณธรรมนะคะคือมีคุณงามความดีแล้วก็มีจริยธรรมที่ถูกต้องด้วยศีลธรรมในการที่จะทำวิจัยนะคะตั้งแต่วางแผนการวิจัยจนสรุปผลวิจัยและเผยแพร่การวิจัยนักศึกษาก็จะต้องมีจริยธรรมของนักวิจัยด้วยนะคะประกอบในการดำเนินการต่างๆของโครงการวิจัยต่างๆที่รับผิดชอบจรรยาบรรณของนักวิจัยและแนวทางปฏิบัตินะคะก็จะประกอบไปด้วยหลายข้อด้วยกันนะคะข้อที่1นักวิจัยจะต้องมีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมทางวิชาการและการจัดการ2นะคะนักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทำการวิจัยตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานของต้นสังกัดนักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาที่ทำวิจัยนะคะอย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้วก็ประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสมนะคะกับประเด็นปัญหาวิจัยที่นักศึกษาได้กำหนดไว้ข้อ4นักวิจัยจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัยไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามนะคะนักวิจัยจะต้องเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัยนักวิจัยจะต้องมีอิสระทางความคิดปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการวิจัยนักวิจัยพึงนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบนะคะนักวิจัยต้องเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่นจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกระดับค่ะ

ต่อไปเข้าสู่นะคะองค์ความรู้เกี่ยวกับประเภทของการวิจัยและการดําเนินการวิจัยประเภทของการวิจัยและการดําเนินการวิจัยอาจจะแบ่งได้หลายวิธีนะคะโดยทั่วไปแล้วก็จะแบ่งตามระเบียบของการวิจัยแบ่งตามจุดมุ่งหมายในการวิจัยแบ่งตามวิธีการเก็บข้อมูลแบ่งตามวิธีการวิจัยแบ่งตามการทดลองและก็แบ่งตามผู้กระทําการวิจัยนะคะองค์ประกอบเชิงระบบของการวิจัยก็จะประกอบด้วยนะคะองค์ประกอบใหญ่ๆก็คือจะประกอบไปด้วยปัจจัยนําเข้ากระบวนการและผลลัพธ์ซึ่งปัจจัยนําเข้าก็จะประกอบไปด้วยปัญหาการวิจัยปัญหาการวิจัยในที่นี้ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องการหาความรู้สิ่งที่ต้องการหาคำตอบหรือสิ่งที่เราไม่ทราบจากนั้นก็นำปัจจัยนำเข้าที่เป็นปัญหาการวิจัยนะคะต่างๆเนี่ยเข้าสู่กระบวนการวิจัยกระบวนการวิจัยก็คือกระบวนการศึกษาค้นคว้าซึ่งการศึกษาค้นคว้านี่ก็จะเป็นการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบแล้วก็ศึกษาค้นหาคำตอบจากแหล่งต่างๆจากนั้นจากกระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบนะคะได้ข้อมูลได้การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะคะหาองค์ประกอบสำคัญต่างๆจากแหล่งความรู้ต่างๆนะคะที่ได้กำหนดไว้ในการวิจัย

ผลของการวิจัยก็จะได้แก่ก็จะปรากฏเป็นข้อค้นพบที่จะเป็นคำตอบและข้อเท็จจริงนะคะแล้วปรากฏการต่างๆที่เกิดขึ้นว่ามีสาเหตุมาจากอะไรนะคะแล้วก็ได้ข้อสรุปความสัมพันธ์นะคะของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งวิธีการที่เป็นระบบเนี่ยของกระบวนการเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีการประเมินความน่าเชื่อถือได้นะคะว่าคำตอบที่ได้ก่อนที่จะเป็นผลลัพธ์เนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนซึ่งก็จะเป็นวิธีการที่เป็นระบบทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะเพราะกระบวนการนี้ถ้าเราได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วเราประเมินคุณภาพแล้วมีความน่าเชื่อถือได้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะกลับมาทบทวนนะปัจจัยนำเข้าสู่กระบวนการและผลลัพธ์ได้อีกมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นแบบแผนการวิจัยที่มีความถูกต้องและเหมาะสมนะคะเราสามารถที่จะเป็นองค์ประกอบเชิงระบบของการวิจัยในแต่ละโครงการต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะต่อไปมาดูขั้นตอนในการทำวิจัยนะคะขั้นตอนในการทำวิจัยก็จะประกอบไปด้วย4ขั้นตอนในการก็คือเป็นขั้นเตรียมการนะคะแล้วก็เป็นขั้นต่อมาก็คือเป็นการกำหนดแผนการวิจัยนะระหว่างขั้นเตรียมการกับขั้นกำหนดแผนการวิจัยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะทำไปควบคู่กันได้นะคะการขั้นการเตรียมการก็จะมีการเตรียมการในเรื่องของนะคะปัจจัยนำเข้าด้านต่างๆนะคะประเด็นปัญหาการวิจัยต่างๆนะคะข้อจำกัดของการวิจัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะจากนั้นเราก็นำมากำหนดนะคะแผนแบบการวิจัยว่ารูปแบบการวิจัยจะเป็นการวิจัยแบบไหนเป็นเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพหรือเป็นการวิจัยแบบผสมนะคะแล้วก็ออกแบบกรอบแนวคิดการวิจัยต่างๆจากนั้นเราก็มาเข้าสู่การดำเนินการวิจัยกำหนดประชากรกลุ่มตัวอย่างกระบวนการวิจัยต่างๆค่าสถิติที่ต้องการวิเคราะห์แบบจำลองต่างๆนะคะแล้วก็สรุปผลการวิจัยนะคะจากนั้นเราก็นำผลการวิจัยนั้นนะคะไปเสนอผลการวิจัยนะคะเผยแพร่สู่นะคะแวดวงวิชาการแล้วก็สังคมนะคะเพื่อให้ประยุกต์ใช้ต่อไปได้ในอนาคตนะคะนี่คือเป็นขั้นตอนในการทำวิจัยค่ะในส่วนของกระบวนการวิจัยก็จะประกอบไปหลายส่วนด้วยกันนะคะซึ่งในกระบวนการทำวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการกำหนดปัญหาและเรื่องหัวข้อของการทำวิจัยมีการประมวลแนวคิดและหลักการต่างๆกำหนดแนวคิดและเรื่องที่จะทำวิจัยมีการสร้างแบบจำลองนะคะรูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เราจะนำมาศึกษาแล้วก็ปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆที่เราต้องการศึกษาซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยจากนั้นก็จะมีการตั้งสมมติฐานการวิจัยที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการกำหนดตัวแปรแล้วก็นำไปสู่การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการพิสูจน์สมมติฐานแล้วก็การสรุปผลการวิจัยค่ะหลังจากที่เราได้ทราบกระบวนการนะคะแล้วก็รูปแบบของการทำวิจัยแล้วนะคะในขั้นตอนต่างๆแล้วนักศึกษาก็นำมาสู่การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแล้วก็เขียนบทคัดย่อของงานวิจัยนะคะพอเราได้การวางแผนทุกสิ่งแล้วนะคะเราก็จะเริ่มต้นมากำหนดวัตถุประสงค์ของการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยก่อนว่าการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะคะเพราะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเป็นกรอบการวิจัยนะคะที่มันจะนำไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดนะคะสำเร็จเสร็จสิ้นของผลการวิจัยที่เราจะได้รับเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของการเขียนข้อเสนอของการวิจัยก็เพื่อนะคะเพื่อนำเสนอนะคะกระบวนการวิจัยแล้วก็ผลการศึกษาต่างๆและการนำไปใช้ประโยชน์การเขียนข้อเสนอวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของหน่วยงานการเขียนข้อเสนอวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรระหว่างประเทศค่ะองค์ประกอบของการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยก็จะประกอบไปด้วย9องค์ประกอบด้วยกันนะคะองค์ประกอบแรกก็คือส่วนแรกเลยก็คือคำนำซึ่งก็จะประกอบไปด้วยความเป็นมาความสำคัญของปัญหาสาเหตุและความจำเป็นในการทำวิจัยหรือว่าเป็นแรงจูงใจสำคัญนะคะในการที่เราจะอธิบายว่างานวิจัยของเรามีความสำคัญยังไงนะคะมีสาเหตุมาจากการทำมีสาเหตุมาจากปัญหาอะไรในสังคมหรือปัญหาอะไรในชุมชนหรือหน่วยย่อยๆที่เราต้องการจะศึกษาหาสาเหตุตรงนั้นและเราคาดว่าการวิจัยของเราจะถูกคำตอบแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่จะนำไปแก้ปัญหานั้นได้นะคะต่อมานะคะส่วนที่2ก็คือวัตถุประสงค์ของการวิจัยแล้วก็เป็นขอบเขตการวิจัยนิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยนิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยจะต้องเป็นคำศัพท์ที่บัญญัติขึ้นในกรณีของโครงการวิจัย
นั้นๆเท่านั้นนะคะไม่ใช่ศัพท์ทั่วไปค่ะซึ่งจะได้

เป็นตามความเข้าใจร่วมกันในการใช้คำศัพท์ในการวิจัยในแต่ละโครงการนะคะ5นะคะเราจะต้องมีการระบุประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของการวิจัยว่าผลการวิจัยที่เราได้รับเนี่ยมีหน่วยงานไหนที่จะนำไปใช้ประโยชน์บ้างกลุ่มตัวอย่างกลุ่มประชากรนะคะสังคมและประเทศกลุ่มไหนบ้างที่จะนำงานวิจัยของเราไปใช้ประโยชน์นะคะจากนั้นก็จะมีเกี่ยวกับนะคะระเบียบวิธีวิจัยหรือแบบแผนของการวิจัยก็เป็นการวางแผนการวิจัยนะคะว่ากลุ่มตัวอย่างจะเป็นใครนะคะวิธีการวิจัยเป็นยังไงแบบจำลองมีลักษณะยังไงนะคะแล้วระเบียบวิธีการวิจัยก็จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีการกำหนดขั้นตอนและก็ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยงบประมาณที่ใช้ในการวิจัยและสุดท้ายนะคะก็เป็นผู้วิจัยรายชื่อผู้วิจัยแล้วก็ประวัติของผู้วิจัยนะคะนี่ก็จะเป็นองค์ประกอบของการเขียนข้อเสนอโครงการของการวิจัยค่ะทีนี้มาดูนะคะเวลาในเราที่จะเขียนข้อเสนอของการวิจัยหลังจากทำวิจัยเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเรานำเสนองานวิจัยนะคะส่วนประกอบหลักเลยก็คือการเขียนบทคัดย่อของงานวิจัยบทคัดย่อของงานวิจัยเนี่ยจะเป็นภาพรวมนะคะของงานวิจัยว่างานวิจัยที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยมีหลักสำคัญอะไรบ้างนะคะตั้งแต่กระบวนการวิจัยจนไปถึงผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ของการวิจัยนะคะเพราะฉะนั้นการเขียนบทคัดย่อของการวิจัยนะคะก็จะมีองค์ประกอบดังนี้1ที่มาของงานวิจัยก็เป็นส่วนที่ระบุรายละเอียดของงานวิจัยก็ประกอบไปด้วยชื่อหัวข้อวิจัยนะคะชื่อผู้วิจัยที่ปรึกษางานวิจัยปีที่ดำเนินการวิจัยเนื้อหาของบทคัดย่อนะคะก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันนะคะก็คือ1วัตถุประสงค์ของการวิจัยเขียนเป็นข้อๆเพื่อให้ความเข้าใจแล้วการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นข้อๆเนี่ยก็จะมีข้อดีตรงที่เวลาเรานำเสนอผลการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับเราจะเสนอผลการวิจัยนะคะตามวัตถุประสงค์ที่เราได้แจ้งไว้นะคะ2วิธีการดำเนินการวิจัยเราเขียนข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการวิจัยประชากรกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือวิจัยการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิตินะคะและ3เราก็ต้องเขียนผลการวิจัยว่ามุ่งให้ผู้อ่านทราบข้อค้นพบที่จะเป็นคำตอบของประเด็นปัญหาสมมติฐานแล้วก็นำเสนอเป็นข้อๆให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยค่ะและในส่วนประกอบสำคัญของบทคัดย่อนะคะส่วนสุดท้ายก็คือคำสำคัญนะคะคำสำคัญในที่นี้ก็คือคำหลักเพื่อการสืบค้นควรจะเป็นคำหลักคำสั้นๆที่ทำให้ผู้อ่านได้มีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมอย่างละเอียดต่อไปนะคะต่อไปเป็นรูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัยก็จะประกอบไปด้วยการนำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบที่เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ก็จะประกอบไปด้วยรายงานการวิจัยรายงานสรุปผลการวิจัยรายงานความก้าวหน้าในการวิจัยรายงานประจำปีบทความวิจัยวิทยานิพนธ์ภาคนิพนธ์นะคะทีนี้การนำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบที่ไม่ใช่เอกสารสิ่งพิมพ์นะคะก็จะเป็นรูปแบบการนำเสนอผลการวิจัยอาจเป็นเสนอในเรื่องของในหลายๆลักษณะทั้งที่สามารถจับต้องได้แล้วก็จับต้องไม่ได้เช่นการประดิษฐ์คิดค้นต้องอาศัยการเชิงทดลองเช่นการคิดค้นระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในเครื่องพิมพ์การคิดค้นฟิล์มและแม่พิมพ์ราคาถูกการประดิษฐ์เครื่องพิมพ์เครื่องมือทุ่นแรงหรืออาจเป็นงานออกแบบสถาปัตยกรรมงานจิตรกรรมบทเพลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้นค่ะ

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนสำหรับตอนที่หนึ่งนี้เราจะมี2เรื่องด้วยกันในเรื่องแรกจะเป็นแนวคิดพื้นฐานของแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและในเรื่องที่2จะเป็นลักษณะของแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายค่ะสำหรับแนวคิดพื้นฐานของแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายนี้ในแบบจำลองนี้จะเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรตาม1ตัวร่วมกับตัวแปรอิสระอีก1ตัวในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงเนื่องจากในแบบจำลองนี้เรามีตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียวเราจึงเรียกแบบจำลองนี้ว่าเป็นแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายค่ะในทางปฏิบัติเราจะไม่สามารถศึกษาแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นจากข้อมูลประชากรได้ทั้งนี้ก็เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการยากที่จะเข้าถึงข้อมูลของประชากรในหลายๆการศึกษาทำให้เราไม่ทราบค่าของสัมประสิทธิ์การถดถอยของประชากรดังนั้นในทางปฏิบัติส่วนใหญ่เราจึงใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อที่จะประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเหล่านั้นในแบบจำลองกันนะคะจากที่ได้กล่าวในตอนต้นว่าแบบจำลองนี้เป็นแบบจำลองที่ใช้ศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ1ตัวร่วมกับตัวแปรตามอีก1ตัวในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงในการนำข้อมูลมาพล็อตบนกราฟเราจะให้ค่าของตัวแปรอิสระหรือตัวแปร x อยู่บนแกนนอนของกราฟและค่าของตัวแปรตามหรือตัวแปร y อยู่บนแกนตั้งของกราฟกันเส้นการถดถอยจะเป็นเส้นตรงที่ลากผ่านกลุ่มข้อมูลที่เป็นคู่ลำดับของตัวแปร x และตัวแปร y เหล่านั้นข้อดีของแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายก็คือทำให้เราได้ทราบว่าตัวแปรอิสระนี้มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามในแบบจำลองมากน้อยเพียงใดและทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกันนะคะในภาพจะเป็นตัวอย่างของข้อมูลรายจ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือนที่ระดับรายได้ต่างๆกันของครัวเรือนทั้งนี้ตัวแปรอิสระคือระดับรายได้ของครัวเรือนจะอยู่บนแกนนอนและข้อมูลของรายจ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือนซึ่งเป็นตัวแปรตามจะยันตั้งจุดสีน้ำเงินในภาพนี้จะแสดงคู่ลำดับของรายจ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือนที่ระดับรายได้ต่างๆกันของครัวเรือนเส้นตรงสีแดงที่ลากผ่านกลุ่มข้อมูลนี้คือเส้นการถดถอยของเรากันนะคะแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นของประชากรเราสามารถเขียนได้ตามสมการที่1ในภาพจะเห็นว่าตัวแปรตามคือ y จะอยู่ทางด้านซ้ายมือของสมการตัวแปรอิสระคือตัวแปร x จะอยู่ทางด้านขวามือของสมการค่าเบต้า0และเบต้า1ก็จะเป็นค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของสมการโดยที่ค่าเบต้า0จะเป็นค่าคงที่และค่าเบต้า1จะเป็นค่าสัมประสิทธิ์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามที่ขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระ x ในสมการเทอมสุดท้ายที่ปรากฏในสมการนี้ก็คือค่าความคลาดเคลื่อนของสมการหรือเราเรียกตัวอักษรนี้ว่าเอพซิลอน i เมื่อเราใช้ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างศึกษาแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นเราก็จะสามารถเขียนสมการการถดถอยได้ตามสมการที่2เราจะสังเกตเห็นได้ว่าค่าสัมประสิทธิ์ของการถดถอยนี้เราจะใส่เครื่องหมายแฮทบนค่าสัมประสิทธิ์
พื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเทอมสุดท้ายหรือเทอม EI นี้เราจะเรียกว่าเป็นส่วนที่เหลือของสมการส่วนที่เหลือของสมการนี้จะเป็นค่าที่แสดงความแตกต่างระหว่างค่าพยากรณ์ของตัวแปรตามที่แตกต่างไปจากค่าที่เกิดขึ้นจริงของตัวแปรตามในข้อมูลนะคะ

กล่าวโดยสรุปค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยจากประชากรจะเป็นค่าที่ไม่ทราบดังนั้นเราจะศึกษาเพื่อที่จะประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยจากกลุ่มตัวอย่างโดยที่ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่ได้ประมาณจากกลุ่มตัวอย่างก็จะเป็นค่าเบต้าแฮทที่ปรากฏในสมการที่2ในภาพจะแสดงให้เห็นถึงส่วนที่เหลือของสมการการถดถอยหรือค่า EI ที่ปรากฏในสมการที่2เมื่อสักครู่จะเห็นได้ว่าค่าส่วนที่เหลือของสมการการถดถอยเป็นได้ทั้งค่าบวกและค่าลบหมายความว่าถ้าค่าที่เกิดขึ้นจริงของตัวแปรตามมีค่าเท่ากับ y 1ในขณะที่ค่าพยากรณ์ของตัวแปรตามบนสมการถดถอยมีค่าน้อยกว่าค่าส่วนที่เหลือจะมีค่าเป็นบวกในทางตรงกันข้ามถ้าค่าที่เป็นจริงของตัวแปรตามที่เกิดขึ้นอยู่ที่ค่า y 2ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าพยากรณ์ของตัวแปรตามที่ได้จากสมการถดถอยก็จะทำให้ส่วนที่เหลือของสมการถดถอยมีค่าเป็นลบหรือ e 2น้อยกว่า0นั่นเองสำหรับค่าเบต้า1ที่ปรากฏในสมการถดถอยจะเป็นค่าที่แสดงให้เห็นถึงความชันของเส้นการถดถอยดังปรากฏในภาพนี้ซึ่งแสดงได้จากส่วนแปลงของ y เทียบกับส่วนเปลี่ยนแปลงของ x และค่าสัมประสิทธิ์เบต้า0ในสมการนี้จะเป็นค่าที่แสดงให้เห็นถึงระยะตัดแกนตั้งของเส้นการถดถอยหากค่าเบต้า0มีค่าเป็นบวกระยะตัดแกนตั้งนี้ก็จะอยู่เหนือแกนนอนในทางตรงกันข้ามถ้าระยะตัดแกนตั้งนี้ติดลบก็จะทำให้เส้นการถดถอยนี้ตัดกับแกนตั้งที่ใต้แกน x นะคะในตอนนี้เดี๋ยวเรามาชมตัวอย่างของลักษณะแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายสำหรับตัวอย่างของลักษณะของแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายเราสามารถเข้าไปศึกษาโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในโปรแกรม Gretl กันได้นะคะเราเปิดโปรแกรม Gretl จากนั้นเราเข้าไปคลิกที่ไฟล์และเลือกที่ Open Data จาก Open Data นี้ให้เลือกที่ Sample File เมื่อเรากดเลือก Sample File ก็จะปรากฏข้อมูลตัวอย่างที่อยู่ในโปรแกรม Gretl ให้เราสามารถศึกษากันได้ค่ะในวันนี้ก็จะขอเลือกตัวอย่างจากไฟล์ที่ชื่อว่าclean 7 underscore 8นะคะในไฟล์ตัวอย่างนี้ก็จะปรากฏข้อมูลของตัวแปรต่างๆทั้งหมดจำนวน10ตัวด้วยกันและรวมค่าคงที่อีก1นะคะในไฟล์ตัวอย่างนี้เราก็จะมาเลือกดูตัวแปร2ตัวกันนะคะตัวแปรแรกตัวแปรที่1ในโปรแกรมตั้งชื่อย่อว่า G ซึ่งแทนการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศสหรัฐอเมริกาและอีกตัวแปรหนึ่งที่เราจะเลือกศึกษาคือตัวแปรที่3ในโปรแกรมมีชื่อย่อว่าตัวแปร Y ตัวแปร Y นี้แทนรายได้เฉลี่ยถ้าเราต้องการที่จะดูลักษณะข้อมูลของตัวแปรคู่นี้เราสามารถให้โปรแกรม Gretl Plot Graph ให้เราดูได้โดยให้กดเลือกที่ View จากนั้นเลือก Graph Specify Vars จากนั้นให้เลือก X Y Scatter เมื่อกดเลือกแล้วจะปรากฏหน้าต่างบนภาพในหน้าต่างนี้เราจะต้องเลือกตัวแปรที่อยู่บนแกน x หรือเป็นตัวแปรอิสระของเราในที่นี้เราเลือก

ตัวแปรที่ชื่อว่า Y ซึ่งแทนรายได้เฉลี่ยต่อคนจากนั้นในช่องของตัวแปรตามเราก็จะเลือกตัวแปรที่ชื่อว่า G ซึ่งแทนปริมาณการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงกันนะคะจากนั้นเมื่อกดโอเคเราก็จะได้ภาพที่แสดงการกระจายของข้อมูลระหว่างรายได้เฉลี่ยกับปริมาณการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศสหรัฐอเมริกาจากกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในโปรแกรม Gretel ตัวอย่างนี้แสดงได้ด้วยจุดต่างๆที่ปรากฏในภาพและเราจะเห็นว่าเส้นสีแดงซึ่งเป็นเส้นตรงผ่านกลุ่มข้อมูลเหล่านี้ก็คือเส้นการถดถอยค่ะสำหรับตอนที่2เราจะมาพูดคุยกัน3เรื่องเรื่องแรกจะเป็นข้อกำหนดที่สำคัญของแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายเรื่องที่2จะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยและเรื่องที่3จะเป็นวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยด้วยวิธีกำลัง2น้อยที่สุดข้อกำหนดที่สำคัญของแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายข้อแรกสมการการถดถอยต้องมีลักษณะความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับสัมประสิทธิ์การถดถอยนั่นหมายความว่าค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยจะเป็นค่าคงที่และมีเลขชี้กำลังที่เท่ากับ1เรามาชมตัวอย่างกรณีที่สมการการถดถอยมีลักษณะความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยกันนะคะสมการที่ปรากฏอยู่นี้จะสังเกตเห็นได้ว่าค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเบต้า0เบต้า1เป็นเลขที่มีเลขชี้เป็นค่าที่มีเลขชี้กำลังเท่ากับ1สำหรับกรณีตัวอย่างที่สมการการถดถอยมีลักษณะความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เส้นตรงกับค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยจะสังเกตเห็นได้ว่าใน2สมการนี้ค่าสัมประสิทธิ์เบต้า1จะมีเลขชี้กำลังที่ไม่เท่ากับ1ในสมการบนเบต้า1จะมีเลขชี้กำลังเป็น3และสมการด้านล่างเบต้า1จะมีเลขชี้กำลังที่เป็น1ส่วน2ซึ่งเท่ากับค่าเบต้า1นี้เป็นอยู่ในค่ารากที่2นั่นเองทั้ง2ตัวอย่างนี้ถือได้ว่าเป็นสมการการถดถอยที่ไม่ใช่เส้นตรงกับสัมประสิทธิ์การถดถอยค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งทางด้านขวามือจะเห็นได้ว่าในสมการนี้ค่าสัมประสิทธิ์เบต้า1เป็นเลขชี้กำลังของตัวแปรอิสระ x 1ซึ่งสมการนี้ความสัมพันธ์ก็ไม่ใช่เส้นตรงกับค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเช่นเดียวกันและสมการสุดท้ายจะเห็นได้ว่าทั้งเบต้า1แล้วก็ x 1นี้เป็นค่าเลขชี้กำลังของฐาน exponential ฐาน e กันนะคะก็ไม่จัดว่าเป็นความสัมพันธ์ที่จะเป็นเส้นตรงกับสัมประสิทธิ์การถดถอยข้อกำหนดที่2ตัวแปรอิสระต้องเป็นค่าคงที่และไม่มีความสัมพันธ์กับค่าความคลาดเคลื่อนของสมการข้อกำหนดที่3ค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนต้องมีค่าเท่ากับ0ข้อกำหนดข้อที่4ความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มความคลาดเคลื่อนต้องมีค่าคงที่หรือซิกมาสแควร์จะต้องมีค่าคงที่ในภาพจะเห็นได้ว่าที่ค่าใดค่าหนึ่งของตัวแปร x เราจะเห็นความแปรปรวนหรือการกระจายของตัวแปรสุ่มความคลาดเคลื่อนมีขนาดที่ใกล้เคียงกันหรือความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่อนมีค่าคงที่
แต่ในภาพนี้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อตัวแปร x มีค่าเพิ่มขึ้นค่าความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่อนจะมีค่าที่ลดลงเรื่อยๆในกรณีนี้ความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่อนจะไม่คงที่ข้อกำหนดถัดมาค่าความคลาดเคลื่อนแต่ละตัวจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กันเองภาพแรกทางด้านซ้ายมือจะชี้เห็นว่าค่าความคลาดเคลื่อนตัวที่ i และ j จะไม่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบที่ชัดเจนแต่ถ้าเป็นภาพอีก2ภาพถัดมาทางด้านขวามือจะเห็นได้ว่าค่าความคลาดเคลื่อนตัวที่ i และ j ภาพกลางจะมีความสัมพันธ์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและภาพทางด้านขวามือสุดค่าความคลาดเคลื่อน i และ j จะมีความสัมพันธ์ที่เป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกันดังนั้นใน2กรณีนี้จะเป็นการละเมิดข้อกำหนดที่สำคัญที่กล่าวว่าค่าความคลาดเคลื่อนต้องไม่มีความสัมพันธ์กันเองข้อถัดมาค่าความคลาดเคลื่อนนี้จะต้องมีการแจกแจงที่เป็นปกติหมายความว่าค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนจะมีค่าเท่ากับ0และค่าความคลาดเคลื่อนนี้จะมีความแปรปรวนที่คงที่เท่ากับซิกมาสแควร์ท้ายสุดขนาดข้อมูลของตัวอย่างจะต้องมีจำนวนที่มากกว่าจำนวนตัวแปรอิสระในสมการนั้นเราจึงจะสามารถประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยได้คุณสมบัติที่สำคัญของตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยสำหรับคุณสมบัติที่สำคัญนี้เราจะเรียกว่าเป็นตัวคุณสมบัติที่เรียกว่าบรูหรือ best linear unbiased estimator หรือกล่าวได้ว่าตัวประมาณค่าที่เราต้องการนี้จะต้องเป็นตัวประมาณค่าที่ไม่เอ็นเอียงเชิงเส้นที่ดีที่สุดหมายความว่าตัวประมาณค่านี้จะต้องมีลักษณะความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับตัวแปรตามมีความคงเส้นคงวาและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อเทียบกับตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์โดยวิธีอื่นในวันนี้เราจะมากล่าวถึงวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ที่ให้ได้มีคุณสมบัติที่เป็นบรูหรือ best linear unbiased estimator กันวิธีการประมาณค่านี้เราเรียกว่าเป็นวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดหรือเราเรียกย่อๆว่าเป็นวิธีOLS ซึ่งย่อมาจาก Ordinary Least Square Method กันนะคะในวิธีการนี้เป็นการหาค่าตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเพื่อให้ค่ายกกำลังสองของส่วนที่เหลือในสมการมีค่าที่น้อยที่สุดวิธีการประมาณค่าด้วยวิธีการ OLS นี้จะทำให้ได้ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่มีคุณสมบัติที่เป็นบลูดังที่ได้กล่าวมาไว้ก่อนหน้านี้แล้วและเมื่อเราใช้วิธีการ OOS ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเราก็จะได้ตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเบต้า0และเบต้า1จากสูตรที่อยู่ตรงนี้อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติเราสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการช่วยคำนวณตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเบต้า0และเบต้า1นี้ได้กันเดี๋ยวเราจะมาชมตัวอย่างจากการใช้โปรแกรม Gretl กันนะคะในโปรแกรม Gretl เราจะใช้ข้อมูลชุดเดิมจากที่เราได้กล่าวถึงก่อนหน้าก็คือข้อมูลของปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ขึ้นอยู่กับรายได้เฉลี่ยในตอนนี้เราก็จะมาดูที่เมนูบาร์ตรงโมเดลกันนะคะเราจะเลือกใช้วิธี OS ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยให้เลือกที่ Ordinary Least Square จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราเลือกว่า
ตัวแปรใดจะเป็นตัวแปรตามในแบบจำลองให้เราเลือกตัวแปร G เข้ามาในกล่องของ dependent variable จากนั้นตรงช่องของ regressors ก็คือตัวแปรอิสระให้เราเลือกตัวแปร Y ซึ่งแทนรายได้เฉลี่ยเข้ามาในกล่องของ regressors นะคะจากนั้นกดโอเคโปรแกรม Gretl จะทำการประมวลผลข้อมูลชุดนี้และให้ค่าตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในแบบจำลองนี้กันนะคะซึ่งมีตัวแปรอิสระ1ตัวในภาพแสดงผลของตัวประมาณค่าเบต้า0ซึ่งในโปรแกรม Gretl จะเรียกว่าค่าคงที่ใช้ตัวย่อว่าCONST ซึ่งได้ค่าเท่ากับลบ 28.9463 สำหรับค่าสัมประสิทธิ์เบต้า1ให้เราดูที่คอลัมน์ของโคเอฟฟิเชนต์และตรงแถวของ Y ซึ่งเป็นตัวแปรอิสระของเราตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์เบต้า1ที่ได้จะเท่ากับ0.0276232กันนะคะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนในตอนนี้เราจะมาพูดถึงสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดและการนำค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดไปใช้งานกันนะคะสำหรับสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดหรือเรามีตัวย่อว่าค่า r square เป็นค่าที่บอกถึงความสามารถของตัวแปรอิสระที่อยู่ในสมการการถดถอยว่าสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้มากน้อยเพียงใดโดยมีหน่วยของการอธิบายเป็นร้อยละสำหรับค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดนี้จะมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1ในกรณีที่ค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดมีค่าเข้าใกล้1แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามสามารถอธิบายได้ค่อนข้างดีทีเดียวเลยจากตัวแปรอิสระที่อยู่ในสมการนั้นในทางตรงกันข้ามเมื่อค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดมีค่าเข้าใกล้0แสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระที่อยู่ในสมการนั้นอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรได้น้อยหรือค่อนข้างน้อยในภาพจะเป็นการชี้ให้เห็นว่าถ้าเป็นภาพทางด้านซ้ายมือแต่ละคู่ลำดับของข้อมูลจะอยู่บนเส้นการถดถอยที่ประมาณได้และเมื่อคำนวณค่า r square หรือค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดจะมีค่าเท่ากับ1กล่าวอีกในหนึ่งก็คือสมการการถดถอยนี้สามารถอธิบายข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์เลยทีเดียวแต่หากมองภาพทางด้านขวามือจะเห็นว่าเส้นการถดถอยลากผ่านการกระจายของข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดหรือ r square ที่คำนวณได้จะมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1และสมการการถดถอยนี้สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่ไม่สมบูรณ์การคำนวณค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดนี้เป็นการต้องการหาว่าความแปรปรวนของตัวแปรตามจะถูกอธิบายโดยตัวแปรอิสระโดยคิดเป็นร้อยละได้เท่าใดโดยที่มีสูตรในการคำนวณตามที่ปรากฏอยู่นี้ข้อควรทราบเกี่ยวกับค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดคือ 1. จะมีค่าที่เป็นบวก 2. จะมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1และ 3. หากค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดมีค่าน้อยและเข้าใกล้0สมการการถดถอยนี้อาจจะอธิบายการกระจายของข้อมูลได้ไม่ดีนักหากค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดมีค่ามากและเข้าใกล้1ชี้เห็นว่าสมการการถดถอยนั้นสามารถอธิบายการกระจายตัวของข้อมูลจริงได้ค่อนข้างดีทั้งนี้ค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดจ
จะมีลักษณะที่แปรผกผันกับค่าผลรวม

ของค่ายกกำลังสองของส่วนที่เหลือในสมการการถดถอยในตอนนี้มาชมตัวอย่างการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดโดยใช้โปรแกรม Gretel กันนะคะเมื่อเราเปิดเข้ามาในโปรแกรม Gretel โดยใช้ข้อมูลชุดเดิมโดยที่ตัวแปรตามคือการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงและตัวแปรอิสระคือค่าเฉลี่ยของรายได้ผลการคำนวณโดยวิธีการ OLS ดังภาพที่ปรากฏอยู่จะเห็นได้ว่าจะมีการคำนวณค่า R square จากโปรแกรม Gretel ให้เราด้วยโดยที่ค่า R square ในกรณีนี้มีค่าเท่ากับ 0.951336 หรืออธิบายได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามในที่นี้ก็คือการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถอธิบายได้จากรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ95โดยประมาณนอกจากนี้การนำค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดไปใช้เราสามารถเปรียบเทียบระหว่างแบบจำลองว่าในแต่ละแบบจำลองซึ่งมีตัวแปรอิสระที่แตกต่างกันแบบจำลองใดจะสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้ดีกว่ากันในตัวอย่างนี้โมเดลที่1ตัวแปรอิสระคือค่าเฉลี่ยของรายได้แต่ในโมเดลที่2หรือแบบจำลองที่2เราเปลี่ยนตัวแปรอิสระให้เป็นค่า PNC ดังที่ปรากฏในภาพค่า PNC นี้ก็คือราคาของรถยนต์ใหม่ที่ขายอยู่ในตลาดเพื่อที่จะดูว่าราคารถยนต์ใหม่ส่งหรือมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการบริโภคของน้ำมันมากน้อยเพียงใดในแบบจำลองที่2นี้ค่า R square ที่คำนวณได้เท่ากับ 0.7 หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงของการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงอธิบายได้จากราคาของรถยนต์ใหม่ได้อยู่ที่ร้อยละ 70% โดยประมาณเมื่อเปรียบเทียบ2แบบจำลองจะเห็นได้ว่าในแบบจำลองที่1มีค่า R squareที่สูงกว่าและชี้ให้เห็นว่าตัวแปรอิสระก็คือรายได้เฉลี่ยน่าจะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากกว่าค่ะ

0: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนเราจะมาพูดถึงลักษณะของแบบจำลองการถดถอยพหุคูณและแบบจำลองการถดถอยพหุคูณแบบไม่เป็นเส้นตรงจากนั้นเราจะมาดูวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยโดยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดและในตอนท้ายเราจะมากล่าวถึงตัวแปรหุ่นและการนำตัวแปรหุ่นไปใช้ในแบบจำลองการถดถอยกันนะคะสำหรับลักษณะของแบบจำลองการถดถอยพหุคูณจะมีตัวแปรอิสระในแบบจำลอง2ตัวหรือมากกว่าซึ่งแบบจำลองนี้จะแบ่งออกได้เป็น2ลักษณะคือ1เป็นแบบจำลองที่มีลักษณะเส้นตรงในสัมประสิทธิ์การถดถอยนั่นหมายความว่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของเราจะมีเลขชี้กำลังที่เป็น1กับอีกลักษณะหนึ่งคือแบบจำลองที่ไม่เป็นเส้นตรงในสัมประสิทธิ์การถดถอยในกรณีนี้สัมประสิทธิ์การถดถอยจะเป็นค่าคงที่ที่มีเลขชี้กำลังไม่เท่ากับ1หรือสัมประสิทธิ์การถดถอยเป็นค่าคงที่แล้วก็เป็นเลขยกกำลังของตัวแปรอิสระในสมการตามตัวอย่างที่1จะเป็นกรณีที่แบบจำลองการถดถอยพหุคูณไม่เป็นเส้นตรงในสัมประสิทธิ์การถดถอยโดยที่เลขชี้กำลังของสัมประสิทธิ์การถดถอยไม่เท่ากับ1ในสมการนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าสัมประสิทธิ์เบต้า1มีเลขชี้กำลังเป็น3

ในตัวอย่างที่2จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของแบบจำลองการถดถอยที่ไม่เป็นเส้นตรงในสัมประสิทธิ์การถดถอยนะคะซึ่งเป็นกรณีที่สัมประสิทธิ์การถดถอยเบต้า1และเบต้า2เป็นเลขชี้กำลังของตัวแปรอิสระ x 1และ x 2ตามลำดับค่ะสำหรับแบบจำลองการถดถอยพหุคูณแบบไม่เป็นเส้นตรงในบางกรณีหากเราสามารถเขียนเพื่อจัดรูปใหม่ให้อยู่ในรูปของสมการการถดถอยที่เป็นเส้นตรงในสัมประสิทธิ์การถดถอยได้เราก็จะสามารถใช้วิธีการของ OOS หรือวิธีการกำลังสองน้อยสุดในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยได้นะคะในกรณีนี้เราจะเห็นได้ว่าถ้าสมการการถดถอยอยู่ในรูปแบบของ exponential ที่เป็นแบบ Cobb-Douglas ดังภาพตามสมการนี้นะคะเราสามารถเขียนสมการให้อยู่ในรูปของ log linear ได้ดังปรากฏตามสมการที่2โดยวิธีการ take log ทั้งสองข้างของสมการค่ะเมื่อจัดรูปใหม่จะเห็นได้ว่าสมการที่จัดรูปใหม่นี้ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเบต้า1แล้วก็เบต้า2ก็จะเป็นค่าคงที่ที่มีเลขชี้กำลังเป็น1และเราสามารถใช้วิธีการกำลังสองน้อยที่สุดในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ได้ค่ะการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดมีหลักการที่สำคัญคือเราจะให้ค่ายกกำลังสองของส่วนที่เหลือในสมการการถดถอยมีค่าน้อยที่สุดซึ่งจะทำให้ได้ค่าตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่มีลักษณะที่ไม่เอ็นเอียงเชิงเส้นที่ดีที่สุดหรือมีคุณสมบัติที่เรียกว่าบลูนะคะในลำดับต่อมาเราจะมาพูดถึงตัวแปรหุ่นกันนะคะสำหรับตัวแปรหุ่นเราจะมีการกำหนดค่าของตัวแปรเป็น0หรือ1ในกรณีการใช้ตัวแปรหุ่นนี้เราจะใช้ตัวแปรหุ่นแทนตัวแปรอิสระที่มีลักษณะเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพโดยมีมาตรวัดเป็นนามบัญญัติหรือมีมาตรวัดแบบเรียงลำดับตัวอย่างของตัวแปรเชิงคุณภาพที่มีมาตรวัดแบบนามบัญญัติเช่นเพศเราสามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มคือเพศชายหรือเพศหญิงภูมิภาคเราอาจแบ่งออกได้เป็น4ภูมิภาคคือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ในอีกกรณีหนึ่งที่เราจะใช้ตัวแปรหุ่นก็คือเป็นกรณีที่ตัวแปรมีลักษณะเป็นเชิงคุณภาพและมีมาตรวัดแบบเรียงลำดับตัวอย่างเช่นระดับการศึกษาที่เราสามารถแบ่งระดับชั้นของการศึกษาจากระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไปเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาและขึ้นไประดับชั้นปริญญาตรีจนถึงปริญญาโทหรือสูงกว่าอีกตัวอย่างหนึ่งคือระดับรายได้ต่อเดือนนะคะเช่นแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มรายได้น้อยกลุ่มรายได้ปานกลางและลำดับถัดมาคือกลุ่มรายได้สูงค่ะการใช้ตัวแปรหุ่นจะต้องมีการกำหนดค่าให้กับกลุ่มต่างๆของตัวแปรและจะต้องมีกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มอ้างอิงเสมอทั้งนี้ในแบบจำลองของเราจะมีค่าคงที่อยู่ดังนั้นเราจะพบว่าจำนวนของตัวแปรหุ่นที่เราจะใช้จะมีค่าน้อยกว่ากลุ่มของตัวอย่างเท่ากับ1เสมอค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราดูตัวแปรที่เป็นเพศของตัวของกลุ่มตัวอย่างเราซึ่งแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มคือกลุ่มชายและกลุ่มหญิงเราจะมีการใช้ตัวแปรหุ่น1ตัวโดยที่เราจะต้องตั้งกลุ่มย่อย1กลุ่มเป็นกลุ่มอ้างอิงในกรณีนี้ถ้าเราให้กลุ่มหญิงเป็นกลุ่มอ้างอิงแล้วก็เรียกตัวแปรหุ่น1ตัวนี้ว่า d underscore male เราจะมีการกำหนดค่าให้กับหน่วยตัวอย่างดังนี้ค่ะถ้าตัวอย่างของเราเป็นเพศหญิงเราจะมีการกำหนดค่า d underscore male เป็น0แต่หากหน่วยตัวอย่างของเราเป็นชายเราก็จะกำหนดค่าหน่วยตัวอย่างของเรา d underscore male เท่ากับ1ค่ะ

ัวอย่างนึงนะคะในกรณีของตัวแปรที่แสดงการศึกษาหากเราแบ่งระดับการศึกษาออกเป็น3กลุ่มโดยที่มีกลุ่มอ้างอิงก็คือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าก็จะมีการใช้ตัวแปรหุ่น2ตัวในแบบจำลองด้วยกันตัวแปรหุ่นตัวแรกเราตั้งชื่อว่า D underscore bachelor และตัวแปรหุ่นตัวที่2เราตั้งชื่อว่า D underscore master ซึ่งD underscore master นี้จะแทนกลุ่มที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่าค่ะดังนั้นในกลุ่มย่อยของเรา3กลุ่มก็จะมีการกำหนดค่าของตัวแปรหุ่นตามนี้นะคะถ้าหน่วยตัวอย่างของเรามีระดับการศึกษาสูงสุดเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่าของ D bachelor และค่าของ D master จะเป็น0ค่ะแต่ถ้าหน่วยตัวอย่างของเรามีระดับการศึกษาสูงสุดเป็นปริญญาตรีเราก็จะกำหนดค่าตัวแปรหุ่นของเราเป็น D Bachelor เท่ากับ1แล้วก็ D Master เป็น0ค่ะในกลุ่มสุดท้ายถ้าหน่วยตัวอย่างของเรามีระดับการศึกษาสูงสุดเป็นระดับปริญญาโทหรือสูงกว่าเราก็จะกำหนดค่าตัวแปรหุ่น D Bachelor เป็น0และ D Master เป็น1ค่ะลองมาดูการบันทึกข้อมูลของหน่วยตัวอย่างของเราการบันทึกข้อมูลของหน่วยตัวอย่างของเราตรงนี้ในการบันทึกเงินเดือนหรือประสบการณ์ซึ่งเป็นตัวแปรที่เราสามารถระบุค่าได้ก็จะมีการบันทึกค่าที่เป็นตัวเลขลงไปตามที่เก็บข้อมูลได้ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนหรือจำนวนปีที่ทำงานก็คือประสบการณ์ในการทำงานนะคะแต่สำหรับตัวแปรที่มีลักษณะเป็นเชิงปริมาณเป็นเชิงคุณภาพซึ่งได้แก่เพศและระดับการศึกษาสูงสุดเราจะมีการบันทึกตามนี้ค่ะในกรณีของเพศพนักงานถ้าพนักงานเป็นหญิงเราจะบันทึกตัวเลขเป็น0และถ้าพนักงานคนนั้นมีระดับการศึกษาเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เราจะบันทึกค่าของ D Bachelor แล้วก็ D Master เป็น0ค่ะลองมาชมอีกหน่วยตัวอย่างนึงนะคะหน่วยตัวอย่างที่2ถ้าเราจะบันทึกหน่วยตัวอย่างนี้ว่าเป็นเพศชายและมีระดับการศึกษาสูงสุดเป็นปริญญาโทเราก็จะบันทึก D male เท่ากับ1 D bachelor เท่ากับ0แล้วก็บันทึก D master เท่ากับ1ค่ะการใช้ตัวแปรหุ่นในแบบจำลองการถดถอยพหุคูณก็จะแบ่งออกได้เป็น2กรณีกรณีแรกคือกรณีที่ตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรหุ่นเพียงอย่างเดียวจะสังเกตเห็นได้ว่าในสมการที่ปรากฏอยู่นี้ในสมการแรกตัวแปรอิสระทางด้านขวามือเป็นตัวแปรหุ่นทั้งหมดในกรณีที่2คือกรณีที่ตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรหุ่นและเป็นตัวแปรที่มีมาตรวัดแบบอัตราส่วนด้วยในกรณีนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวแปรอิสระตัวแรกเป็นตัวแปรหุ่นตั้งชื่อว่าดัมมี่ในขณะที่ตัวแปรที่2ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีมาตรวัดอัตราส่วนเราจะตั้งชื่อตัวแปรนี้ว่าเป็นตัวแปร XI ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนในเรื่องแบบจำลองการถดถอยพหุคูณและตัวแปรหุ่นในวันนี้เราจะมาชมตัวอย่างการทดแบบฝึกหัดกันนะคะสำหรับโจทย์ข้อแรกเรามีสมการ4สมการมาให้พิจารณาค่ะตั้งแต่สมการ A B C และ D คำถามก็คือในแบบจำลองนี้ข้อใดเป็นแบบจำลองการถดถอยพหุคูณแบบเส้นตรงตรงนี้ขอทบทวนหลักการที่สำคัญกันนิดนึงนะคะเราต้องสังเกตที่ตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่เป็นค่าคงที่และมีเลขชี้กำลังที่เท่ากับ1ค่ะจากหลักการนี้เราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าสมการ A และสมการ Cจะมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย

คือเบต้า1และเบต้า2ที่เป็นค่าคงที่และมีเลขชี้กำลังเท่ากับ1ค่ะในขณะที่สมการ B และสมการ D สัมประสิทธิ์การถดถอยเบต้า1และเบต้า2เป็นค่าคงที่แต่เบต้า2ในกรณีของสมการ B นี้มีเลขชี้กำลังที่ไม่เท่ากับ1ส่วนสมการ Dปรากฏว่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเบต้า1และเบต้า2เป็นเลขชี้กำลังของตัวแปรอิสระจึงไม่ใช่นะคะดังนั้นคำตอบของคำถามข้อนี้เราจึงตอบว่าสมการ A และสมการ C เป็นแบบจำลองการถดถอยพหุคูณแบบเส้นตรงค่ะในโจทย์ข้อที่2มีสมการมาให้พิจารณาอีก4สมการค่ะคือสมการ L M N และ P คำถามถามว่าข้อใดไม่ใช่แบบจำลองการถดถอยพหุคูณแบบเส้นตรงดังนั้นเราก็จะต้องไปดูสมการที่สัมประสิทธิ์การถดถอยหรือเบต้าของเราเป็นค่าคงที่และมีเลขชี้กำลังที่ไม่เท่ากับ1หรือค่าสัมประสิทธิ์เบต้าอาจจะไปเป็นเลขยกกำลังของตัวแปรอิสระนะคะจากการพิจารณา4สมการนี้เราก็จะเห็นว่าสมการ L และสมการ P ค่ะที่สัมประสิทธิ์การถดถอยของเรามีเลขชี้กำลังที่ไม่เท่ากับ1นะคะดังนั้นคำตอบของข้อนี้เราจึงตอบว่าสมการ L และสมการ P ไม่ใช่แบบจำลองการถดถอยพหุคูณแบบเส้นตรงค่ะในคำถามข้อที่3ข้อใดจัดเป็นข้อกำหนดของการศึกษาแบบจำลองการถดถอยพหุคูณแบบเส้นตรงข้อแรกตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กับค่าความคลาดเคลื่อนของสมการอันนี้ก็จะไม่ได้นะคะเพราะว่าจะเป็นการละเมิดข้อกำหนดของการศึกษาสมการการถดถอยแบบเส้นตรงค่ะข้อขอความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มความคลาดเคลื่อนมีค่าไม่คงที่ข้อขอนี้ก็ไม่ได้อีกเช่นกันนะคะเพราะว่าจะทำให้เกิดปัญหา auto correlation ข้อขอค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนสำหรับแต่ละค่าของตัวแปรอิสระต้องเท่ากับ0สำหรับข้อขอนี้ตรงกับข้อกำหนดในการศึกษาแบบจำลองการถดถอยพหุคูณแบบเส้นตรงเลยนะคะมาดูข้องอตัวแปรอิสระต้องมีมาตรวัดแบบอัตราส่วนอันนี้ไม่จำเป็นนะคะตัวแปรอิสระของเราสามารถเป็นตัวแปรที่มีลักษณะเชิงคุณภาพและมีมาตรวัดแบบนามบัญญัติหรือมาตรวัดแบบเรียงลำดับได้ค่ะและข้อจอตัวแปรอิสระแต่ละตัวมีความสัมพันธ์ตรงต่อกันข้อจอนี้ก็ไม่ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าจะทำให้เกิดปัญหา multi collinearity ในสมการของเราค่ะดังนั้นคำตอบของข้อนี้เราจึงตอบว่าข้อคอค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนสำหรับแต่ละค่าของตัวแปรอิสระต้องเท่ากับ0ค่ะในคำถามข้อที่4นะคะกำหนดสมการการผลิตในรูปแบบฟังก์ชันคอปดักลาสมาให้ตามสมการที่ปรากฏอยู่นี้คำถามก็คือสมการการผลิตนี้มีผลได้ต่อขนาดเป็นแบบใดสำหรับข้อที่4นี้นะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าสมการที่กำหนดมาให้นี้ไม่ได้จัดได้อยู่ในรูปของความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับสัมประสิทธิ์การถดถอยเนื่องจากสัมประสิทธิ์การถดถอยเป็นเลขชี้กำลังของตัวแปรอิสระแต่อย่างไรก็ดีเราสามารถจัดรูปแบบสมการนี้เสียใหม่ให้อยู่ในรูปของล็อกลีเนียและเมื่อจัดรูปใหม่นี้แล้วเราจะพบว่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของเราทั้งเบต้า1แล้วก็เบต้า2ในตอนนี้ก็จะเป็นค่าคงที่และมีเลขชี้กำลังเป็น1ค่ะในสมการที่เราจัดรูปแบบใหม่นี้ให้อยู่ในรูปของล็อกลีเนียหากเรานำผลรวมของค่าสัมประสิทธิ์เบต้า1และเบต้า2มารวมกันแล้วเปรียบเทียบกับ1จะทำให้เราทราบถึงลักษณะของผลได้ต่อขนาดของการผลิตนะคะหากผลรวมของเบต้า1และเบต้า2น้อยกว่า1การผลิตนั้นก็จะมีผลได้ต่อขนาด

ที่ลดลงในทางตรงกันข้ามถ้าผลรวมของเบต้า1และเบต้า2มากกว่า1การผลิตนั้นก็จะมีผลได้ต่อขนาดที่เพิ่มขึ้นค่ะจากข้อมูลของเบต้า1และเบต้า2ที่เราทราบในโจทย์เมื่อเรานำมารวมค่ากันเราจะได้5ส่วน6 5ส่วน6มีค่าที่น้อยกว่า1จึงสรุปได้ว่าสมการการผลิตที่ให้มามีลักษณะผลได้ต่อขนาดที่ลดลงค่ะจากการทดเลขในกระดาษเมื่อสักครู่เราก็สามารถตอบคำถามข้อ4นี้ได้นะคะเราก็จะตอบว่าข้อคอผลได้ต่อขนาดของการผลิตนี้เป็นลักษณะผลได้ต่อขนาดที่ลดลงค่ะในคำถามข้อที่5ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยด้วยวิธีกำลัง2น้อยที่สุดข้อกสามารถนำมาใช้ในแบบจำลองการถดถอยพหุคูณแบบ exponential เท่านั้นอันนี้ยังไม่ถูกต้องนะคะการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยด้วยวิธีกำลัง2น้อยที่สุดสามารถนำมาใช้ในแบบจำลองการถดถอยพหุคูณแบบเส้นตรงและแบบ exponential ในบางกรณีที่สามารถจัดรูปใหม่ให้อยู่ในรูปแบบของความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับสัมประสิทธิ์การถดถอยค่ะข้อขอสามารถนำมาใช้ในแบบจำลองการถดถอยพหุคูณที่มีรูปแบบฟังก์ชันแบบคอปดักลาสได้อันนี้ถูกต้องนะคะจากที่เราได้เห็นแล้วในโจทย์ตัวอย่างข้อที่ผ่านมาข้อคอทำให้ได้ค่าพยากรณ์ของตัวแปรตามที่มีค่าน้อยที่สุดอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะข้องอทำให้ได้ตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่มีความแปรปรวนมากกว่าเมื่อเทียบกับตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยด้วยวิธีการอื่นข้องอก็ไม่ถูกต้องค่ะเพราะเราต้องการให้ได้ตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่มีความแปรปรวนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยด้วยวิธีการดังนั้นคำตอบของข้อนี้นะคะเราจึงตอบข้อขอไข่สามารถนำมาใช้ในแบบจำลองการถดถอยพหุคูณที่มีรูปแบบฟังก์ชันคอปดักลาสได้ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนในเรื่องแบบจำลองการถดถอยพหุคูณและตัวแปรหุ่นสำหรับตอนนี้นะคะเราก็จะมาชมโจทย์ตัวอย่างที่จะนำมาใช้ในการศึกษาเรื่องนี้กันค่ะในข้อนี้คำถามถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดตัวเลือกข้อกสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดมีค่าระหว่างลบ1ถึง1อันนี้ไม่ถูกต้องนะคะเพราะสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดมีค่าระหว่าง0ถึง1ค่ะข้อขอผู้วิจัยควรให้ความสำคัญต่อค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดเพียงอย่างเดียวในการศึกษาแบบจำลองข้อขอก็ไม่ถูกต้องนะคะเพราะผู้วิจัยควรที่จะให้ความสำคัญต่อทฤษฎีกฎหรือหลักที่นำมาใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระในแบบจำลองมากกว่านะคะตัวเลือกข้อคอผู้วิจัยควรลดจำนวนตัวแปรอิสระในแบบจำลองให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อความสะดวกในการเก็บข้อมูลอันนี้ก็ไม่ควรนะคะข้องอการเพิ่มตัวแปรอิสระในแบบจำลองจะทำให้ค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดสูงขึ้นได้ข้องอกล่าวถูกต้องนะคะการเพิ่มตัวแปรอิสระเข้ามาในแบบจำลองจะทำให้ค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดสูงขึ้นได้ค่ะคำถามข้อต่อมาข้อใดเราถูกต้องเกี่ยวกับตัวแปรที่เป็นค่ามาตรฐานตัวเลือกข้อกการทำให้ตัวแปรที่เป็นค่ามาตรฐานคือการนำค่าของตัวแปรนั้นลบด้วยค่าความแปรปรวนของตัวแปรอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะทั้งนี้ก็เพราะการทำให้ตัวแปรเป็นค่ามาตรฐานคือการนำค่าของตัวแปรนั้นลบด้วยค่าเฉลี่ยของตัวแปรแล้วหารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรนั้นซึ่งจากคำนิยามของการทำให้ตัวแปรเป็นค่ามาตรฐานตรงกับตัวเลือกข้อขอไข่ดังนั้นคำตอบสำหรับข้อนี้

จึงเป็นข้อขอไข่ค่ะสำหรับคำถามในข้อนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่ในกรณีที่ทำให้ค่าของตัวแปรเป็นค่ามาตรฐานค่ะคำถามในข้อนี้ถามว่าแบบจำลองสมการถดถอยพหูคูณที่ตัวแปรเป็นค่ามาตรฐานจะมีลักษณะตามข้อใดตัวเลือกข้อกกล่าวว่า

จำลองนี้จะไม่มีค่า constant term ค่ะข้อขอตัวแปรที่เป็นค่ามาตรฐานและมีจะมีค่าเฉลี่ยที่เท่ากับ0และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ1เสมอตัวเลือกข้อขอไข่ก็กล่าวถูกต้องอีกเช่นกันค่ะเกี่ยวกับตัวแปรที่เป็นค่ามาตรฐานตัวเลือกข้อขอสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรที่เป็นค่ามาตรฐานมีความหมายว่าถ้าตัวแปรอิสระเปลี่ยนไป1หน่วยของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะทำให้ตัวแปรตามเปลี่ยนไปเท่ากับเบต้าคูณกับส่วนหน่วยของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อคอก็กล่าวถูกต้องอีกเช่นกันค่ะตัวเลือกข้องอการเปรียบเทียบอิทธิพลของตัวแปรอิสระแต่ละตัวที่มีต่อตัวแปรตามเราสามารถพิจารณาได้จากการเปรียบเทียบค่าของเบต้าสตาร์ซึ่งเป็นค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการแปลงตัวแปรให้เป็นค่ามาตรฐานแล้วโดยเปรียบเทียบเบต้าสตาร์นี้จากตัวแปรอิสระได้โดยตรงตัวเลือกข้องงูก็กล่าวถูกต้องอีกเช่นกันนะคะดังนั้นคำตอบของข้อนี้จึงเป็นข้อจอจานค่ะข้อความจากข้อกอถึงงอถูกทุกข้อค่ะในข้อนี้จดคำถามของเราคือการศึกษาผลคะแนนของวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอกชนได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ค่ะตามสมการที่ปรากฏอยู่นี้จะสังเกตเห็นได้ว่าสมการนี้มีตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียวก็คือ d underscore private ซึ่งเป็นตัวแปรหุ่นตัวแปรหุ่นนี้จะมีการกำหนดค่าเป็น0และ1หมายความว่าถ้านักเรียนเรียนอยู่ในโรงเรียนของเอกชนจะกำหนดค่าให้เป็น1แต่หากนักเรียนเรียนอยู่ในโรงเรียนรัฐจะกำหนดค่าให้เท่ากับ0จากตัวเลือก5ตัวข้อใดกล่าวถูกต้องจากข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้ข้อกอนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนของรัฐจะมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนของเอกชนเท่ากับ425คะแนนสำหรับโจทย์ข้อนี้เรามาทดคำตอบกันในกระดาษกันนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้ค่ะเรามาทดเลขกันในกระดาษกันนะคะก่อนอื่นจากข้อมูลที่โจทย์ให้มาถ้าเราต้องการทราบคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนของรัฐค่าของตัวแปรหุ่น d private จะมีค่าเป็น0และเมื่อเราแทนค่า d privateเท่ากับ0ลงในสมการถดถอยเราจะได้คะแนนเฉลี่ยของวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนรัฐเท่ากับ 8,900 แต่สำหรับคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเอกชนค่าตัวแปรหุ่น d private จะแทนค่าเท่ากับ1และเมื่อแทนค่าลงไปในสมการถดถอยที่เราทราบเราก็จะได้ว่าคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเอกชนจะมีค่าเท่ากับ 9,325 คะแนนฉะนั้นถ้าเรานำคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเอกชนลบด้วยคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนของรัฐเราจะได้ส่วนต่างของคะแนนเท่ากับ425คะแนนค่ะจากการทดเลขตรงนี้นะคะเรากลับไปดูตัวเลือกในโจทย์กันต่อค่ะจากการทดเลขเมื่อสักครู่นะคะเรากลับมาที่โจทย์จากตัวเลือกที่กำหนดให้ข้อใดกล่าวถูกต้องข้อกอนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนของรัฐจะมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์โดยเฉลี่ยที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเอกชนเท่ากับ420แนนตัวเลือกข้อกอกล่าวถูกต้องค่ะตัวเลือกข้อขอนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเอกชนจะมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์โดยเฉลี่ยเท่ากับ
9,325 คะแนน

0: นข้อขอก็กล่าวถูกต้องอีกเช่นกันค่ะข้อคอนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนของรัฐมีโอกาสที่จะสอบไม่ผ่านวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่าเมื่อเทียบกับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนของเอกชนสำหรับข้อความในข้อคอนี้เรายังบอกไม่ได้นะคะทั้งนี้ก็เพราะข้อมูลไม่ได้แจ้งมาว่าเกณฑ์การสอบผ่านอยู่ที่คะแนนเท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นข้อความตามตัวเลือกข้อคอจึงยังไม่ถูกต้องค่ะดังนั้นสำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะเราจะเห็นว่าข้อความในตัวเลือกข้อกอและข้อขอกล่าวถูกต้องคำตอบของข้อนี้เราจึงเลือกตัวเลือกงองูค่ะข้อกอและข้อขอกล่าวถูกต้องค่ะ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะใฝ่หาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาศึกษานะครับในหน่วยที่5กันนะครับในเรื่องของปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันนะครับซึ่งเราก็จะแบ่งเป็นตอนอยู่3ตอนด้วยกันนะครับโดยในเนื้อหานะครับในตอนที่1นะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันนั้นนะมันมีประเด็นอะไรอยู่บ้างนะครับโดยเราก็จะดูลักษณะนะครับความสำคัญนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับรวมถึงสาเหตุหรือผลกระทบอะไรต่างๆเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างนะครับในตอนที่1นะครับส่วนตอนที่2ตอนที่3เราก็จะพูดในเรื่องของการตรวจสอบนะครับรวมถึงการแก้ปัญหากันนะครับส่วนตอนนี้นะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าลักษณะความสำคัญนะครับของตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กันเนี่ยเราจะพิจารณาอย่างไรนะครับโดยตามหลักการแล้วนะครับตามถ้าเราศึกษามาจากหน่วยที่4นะครับปัญหาตัวแปรอิสระกันนะครับมันจะมีข้อสมมติฐานอยู่นะครับ1ในข้อสมมติฐานนั้นนะครับจะต้องมีกล่าวไว้ว่านะครับว่าตัวแปรอิสระต้องไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกันอย่างสมบูรณ์นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะถ้ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์แล้วเราจะไม่สามารถประมาณการค่าสมมติของสมการถดถอยได้นะครับโดยการใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งจึงเป็นสาเหตุนะครับว่าทำไมเราจะต้องมีข้อสมมติฐานนี้เกิดขึ้นถ้าเรามันเกิดขึ้นแล้วนะครับมันจะไม่สามารถประมาณค่าได้นั่นเองนะครับโดยหลักการนะครับเรามาลองพิจารณากันดูนะครับว่าสมการนะครับถดถอยนะครับที่อาจารย์ยกตัวอย่างไว้หน้าสไลด์นี้นะครับสมมุติว่าเรามีตัวแปรอิสระนะครับมีอยู่หลายตัวแปรด้วยกันนะครับตัวแปรอิสระทางขวามือนะครับมีตั้งแต่ x1 x2 x3 จนถึง xk ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันตัวแปรอิสระทางขวามือนะครับมันจะไม่มีความสัมพันธ์กันเองนะครับพิจารณาได้จากอะไรนะครับเราพิจารณาได้จากค่าสัมสิทธิ์สหสัมพันธ์นะครับระหว่างตัวแปรอาจารย์ยกตัวอย่างนะครับมันมีตัวแปรอยู่ x1 กับ x2 แล้วกันนะมีอยู่2ตัวนะครับถ้าความสัมพันธ์นะครับสัมสิทธิ์สหสัมพันธ์นะครับระหว่างตัวแปร x1 กับ x2 เนี่ยมีความกันอย่างสมบูรณ์มันจะมีค่าเท่ากับ1นะครับหรือในทางตรงกันข้ามถ้าตัวแปรนะครับ x1 กับ x2 เนี่ยนะครับไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างกันเลยนะก็จะเท่ากับ0ดังนั้นครับถ้ามันเป็น1หรือเป็น0เนี่ยมันก็จะอาจจะทำให้เกิดความสัมพันธ์กันเองนะหรืออาจจะไม่สามารถประมาณค่าได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับค่าสัมสิทธิ์สหสัมพันธ์เนี่ยนะครับมันจะมีค่าช่วงระหว่างอยู่0ถึง1นะครับนะซึ่งเราก็ต้องพิจารณากันดูนะครับว่าไอ้ตัวแปรเนี่ย x1 x2 นะครับหรืออาจจะเป็นคู่อื่นๆก็ได้นะครับ x2 x3 นะหรือ x3 x4 อะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องจับดูทีละคู่นะว่ามันมีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยนะครับลักษณะนะครับถ้ามันมีนะครับโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างไรบ้างนะครับถ้ามันเท่ากับ0เลยหรือเท่ากับ1เนี่ยโอกาสมันก็เกิดขึ้นได้แต่ค่อนข้างจะยากนะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับหรือว่านะครับถ้าสมมุติว่ามันเกิดขึ้นมานะครับปัญหานี้เกิดขึ้นมานะครับค่าพารามิเตอร์นะครับหรือค่าสัมสิทธิ์ของตัวแปรเนี่ยจะไม่สามารถประมาณค่าได้เลยนะครับ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเวลาเราทำการรันสมการถดถอยขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวแปรที่เรานำมาพิจารณานะนำมาศึกษาซึ่งก็อาจจะมีมากนะบางตัวก็อาจจะมีน้อยนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะมีวิธีตรวจสอบให้โดยการใช้โปรแกรมนะการใช้โปรแกรมมันก็จะทำให้เราสะดวกมากขึ้นการพิจารณาอะไรต่างก็จะเร็วขึ้นนั่นเองนะครับโดยใช้โปรแกรมของ Gettle นะซึ่งเราจะมีรายละเอียดกันนะครับในประเด็นต่อไปนะครับอาจารย์นะครับก็จะยกตัวอย่างให้ดูนะว่าตัวแปรเนี่ยนะครับที่เวลาเราหยิบขึ้นมาใช้แล้วเนี่ยครับโดยเฉพาะตัวแปรอิสระเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันเองอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเรื่องของตัวแปรของรายได้นะกับการออมเวลานะเราทำงานมาใช่ไหมครับเราก็จะมีรายได้เกิดขึ้นส่วนแบ่งนึงนะครับเราก็เอาไปใช้จ่ายการบริโภครวมถึงเอาไปออมด้วยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับคนที่มีรายได้สูงเนี่ยการออมมันก็จะมากขึ้นทิศทางมันก็จะมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันซึ่งมันก็อาจจะทำให้ความสัมพันธ์ของตัวแปรเนี่ยสองตัวเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอย่างมากนะครับหรืออาจจะเป็นอีกประเด็นนึงก็ได้นะครับตัวแปรอย่างเช่นเรื่องของรายรับนะครับรายรับกับของจำนวนพนักงานบริษัทองค์กรใดนะครับที่มีกิจการนะครับการทำธุรกิจและประสบความสำเร็จนะครับมีกำไรมากบางครั้งบางคราวเราก็ต้องอาจจะต้องจ้างพนักงานมากขึ้นนะครับรายรับมากขึ้นนะก็ต้องอาจจะขยายกิจการเพิ่มจำนวนแรงงานนะการเพิ่มเนี้ยนะครับมันก็จะอาจจะทำให้สอดคล้องนะครับไปในทิศทางเดียวกันความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวแปรเนี้ยมันก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะครับซึ่งอาจารย์ก็ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับว่าตัวแปรอะไรบ้างนะครับมันอาจจะมีความสัมพันธ์กันแต่ว่าอันนี้เป็นการคาดการณ์นะครับเราสามารถเช็คได้นะตรวจสอบได้นะครับจากการเมื่อเรามีข้อมูลแล้วนะเอามาทำการตรวจสอบกันดูนะครับโดยการใช้โปรแกรมนั่นเองนะครับอย่างกรณีนี้นะครับที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ในบนสไลด์นะครับก็คือเป็นเรื่องของตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์นะสมบูรณ์ก็คือเพอร์เฟกต์เลยนะครับก็มีค่าอย่างที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นี้มีค่าเท่ากับ1ก็สังเกตได้นะครับว่าตัวแปรที่อาจารย์เอามาใช้นี่นะครับมีอยู่2ตัวแปรเนาะจับคู่กันแล้วนะครับมีตัวแปรของ x1 กับ x2 นะครับก็สังเกตดูนะครับว่าตัวแปรนะครับ x1 เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับสังเกตดูนะครับว่าสมมุติตัวแปร x2 นะครับในตัวอย่างที่1เนี่ยมีค่าเท่ากับ10นะครับความสัมพันธ์ของ x1 ก็เท่ากับ30นะ x2 นะครับ15นะครับ x1 ก็ได้เท่ากับ45นะครับ x2 เท่ากับ18x1 ก็คือ54สังเกตดูนะครับว่ามันเกิดคือ3เท่านั่นเองนะครับ x1 นะครับเกิดจาก3คูณกับ x2 นั่นเองแบบนี้นะครับกรณีแบบนี้นะมันก็จะเป็นกรณีที่มีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์เนอะนะครับมันลักษณะคือแบบเป๊ะเลยเนอะคูณ3เข้าไปได้เท่าไหร่ก็ออกมาตามนั้นนะอย่างกรณีแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นอย่างแบบไม่สมบูรณ์ล่ะนะครับอย่างกรณีถ้าเป็นความสัมพันธ์นะครับของตัวแปรอิสระนะครับมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกันอย่างไม่สมบูรณ์เนี่ยหรือ imperfect เนี่ยนะครับก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีค่าความคลาดเคลื่อนนะครับเกิดขึ้นนะโดยตัวอย่างนี้นะครับอาจารย์ก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าเรามีตัว v นะครับตัว v เกิดขึ้นเนาะนะครับ x1 นะครับเกิดจากอะไรครับเกิดจาก3คูณด้วย x2 บวกด้วย v นะครับ v ตรงนี้ก็อาจจะเป็นค่าความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นนะครับซึ่งมันไม่เป๊ะเหมือนกับตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะอย่างกรณีนี้นะครับถ้าสมมติว่านะครับ x2 เท่ากับ10นะครับนะแล้วก็ x1 คือ30แต่มันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้นะครับก็คือ2ก็สังเกตนะครับว่าความสัมพันธ์นะครับมันแทบจะไม่อยู่นะครับบนเส้นเลยนะครับมันก็อาจจะมีค่าความคลาดเคลื่อนอาจจะเป็นบวกนะครับบวกก็คืออยู่เหนือเส้นนะหรือว่าลบก็อยู่ใต้เส้นกรณีแบบนี้นะครับซึ่งก็อาจจะเจอกันเยอะนะครับในการทำเรื่องของสมการถดถอยนะครับสมการถดถอยโดยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดนะครับซึ่งก็จะเจอกันเยอะนะครับก็กรณีแบบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์เชิงเส้นกันอย่างไม่สมบูรณ์นะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการตรวจสอบกันนั่นเองนะครับนะครับส่วนประเภทนะครับนะครับของความสัมพันธ์เชิงเส้นกันอย่างไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะมีนะครับตัวอย่างให้เห็นนะครับเวลาเราไปทดสอบในโปรแกรม Gettle เนี่ยเราสามารถนะครับตรวจสอบมันได้อย่างไรนะครับโดยอาจารย์จะมีตัวอย่างนะครับอย่างกรณีแบบนี้นะครับถ้าเราดูในหนังสือเนาะในหน่วยที่5ตัวอย่างที่ 5.3 นะครับเราจะมาตรวจสอบกันดูนะครับว่า การบริโภคนะครับของครัวเรือนเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับตัวแปรอยู่2ตัวนะครับซึ่ง

ขึ้นอยู่กับตัว Y นะ YI YI คือรายได้นะครับรายได้ของครัวเรือนส่วน WI นะครับก็คือทรัพย์สินนะครับสินทรัพย์มูลค่าของครัวเรือนเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นนอกเหนือจากรายได้นะอาจจะเป็นเรื่องของรถยนต์ใช่ไหมครับบ้านนะครับมีบางคนเก็บสินทรัพย์อะไรต่างๆเอาไว้เนี่ยนะมันก็จะคือตัว WI นั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันดูนะครับนักศึกษาสามารถนะครับทำตามได้เลยเนาะโดยตัวอย่างนี้นะครับอาจารย์ยกตัวอย่างมีอยู่10ครัวเรือนนะครับนะตัวเลขมันก็จะมีอยู่ในตารางนะครับนักศึกษาสามารถกรอกนะนำไปใช้ในโปรแกรม Gettle ได้นะครับซึ่งมันก็จะมีรายละเอียดตามนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะแสดงให้ดูนะครับว่าตัวแปรเนี่ยนะครับมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับโดยใช้โปรแกรม Gettle นะครับซึ่งนักศึกษาสามารถนะครับนำไปนะครับเข้าโปรแกรมได้นะครับซึ่งในนะครับสไลด์นะครับอาจารย์ก็มีตัวอย่างให้ละนะครับในโปรแกรม Gettle นะครับก็สังเกตดูนะครับว่ามีข้อมูลนะครับนะครับข้อมูลอยู่3ตัวด้วยกันนะครับนะครับมีตัวอย่างนะครับข้อมูล C นะครับนะครับมี C นะครับมี YI เนาะแล้วก็มี WI นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทำการตรวจสอบให้ดูนะครับว่าข้อมูลเนี่ยนะครับตัวแปรอิสระนะครับโดยเฉพาะ YI กับ WI เนี่ยมีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะทำการสาธิตให้ดูนะครับโดยนักศึกษานะครับสามารถนะครับโดยใช้เลือกคำสั่งอะไรนะครับนักศึกษาสามารถใช้เลือกคำสั่งนะครับโดยกดคำว่านะครับนะครับเอาไปที่นะครับไปคำว่า view นะครับนักศึกษาไปคำว่า view นะครับคำสั่ง view นะครับแล้วก็เลือกคำว่า correlation matrix นะครับซึ่งจะเป็นการตรวจสอบดูนะครับว่าตัวแปรอิสระเนี่ยมีความสัมพันธ์มากน้อยแค่ไหนนะครับนักศึกษาสามารถกดเลือกได้เลยนะอาจารย์ขอกด correlation matrix นะครับมันก็จะบอกนะครับว่าให้เอาตัวแปรอะไรเข้าไปบ้างนะครับเราจะเช็คอะไรบ้างนะครับก็ลองกดหมดเลยนะครับอาจารย์ขอเอาตัวแปรทั้ง3ตัวเนี่ยเข้าไปเลยนะครับเลือก3ตัวแล้วก็แอดมันเข้าไปนะครับกดลูกศรสีเขียวแล้วก็กดโอเคนะครับกดโอเคนะครับก็จะสังเกตนะครับว่าตัวแปรเนี่ยมันก็จะเช็คแล้วนะครับว่ามีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนนะ correlation มากน้อยแค่ไหนนะครับก็สังเกตนะครับว่าเราสังเกตตัวแปรอิสระนะครับก็คือจับคู่กันนั่นเองก็คือตัว YI กับ WI นะครับ YI กับ WI นะครับซึ่งลองสังเกตดูนะครับเนี่ยตัว YI ก็อยู่ตรงนี้เนาะ WI ก็ตรงนี้นะครับจับคู่กันแล้วนะครับมันคือ0.9812ก็เกือบ1เลยนะครับใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกไปแล้วนะว่าถ้ามันเกือบ1ก็แสดงว่าเกือบเป็น perfect หรือสมบูรณ์นั่นเองเพราะฉะนั้น0.9812เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะแสดงว่าตัวแปรนี้นะครับ WI กับ YI เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสัมพันธ์กันอย่างมากนะครับซึ่งมันอาจจะส่งผลทำให้การรันสมการนะครับสมการถดถอยของเรานั้นอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเกิดขึ้นนะครับนี่อันนี้นะครับคือตัวอย่างเบื้องต้นนะครับในการเช็คดูว่าตัวแปรคู่ไหนมีความสัมพันธ์กันมากน้อยอย่างไรนะครับอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในกรณีของนักศึกษาถ้าทำข้อมูลขึ้นมานะครับโอเคนะครับเราพอรู้วิธีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะครับทีนี้นะครับมันก็อาจจะเกิดผลกระทบได้นะสาเหตุที่ทำให้มีการตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับในกรณีแบบนี้จะเกิดขึ้นอะไรบ้างนะครับก็คือการประมาณค่านะครับยังคงเป็นไปได้อยู่นะครับยังมีคุณสมบัติไม่เอียงเอียงนะครับเพียงแต่ว่านะครับถ้ามันเกิดปัญหานี้ขึ้นมาแล้วนะครับค่าความแปรปรวนนะครับกับค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าเนี่ยมันจะสูงขึ้นนะครับเมื่อสูงขึ้นแล้วนะครับมันจะส่งผลอะไรนะครับมันก็จะส่งผลทำให้การคำนวณค่า t statistic นะครับค่า t stat ของเราเนี่ยแหละนะครับซึ่งเราเรียนกันมาในบทก่อนหน้านี้นะครับมันจะมีค่าต่ำเกินไปนะครับส่งผลทำให้ตัวแปรนั้นนะครับไม่มีนัยยะสำคัญทางสถิตินะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเหตุผลนะครับส่งผลกระทบได้นะครับซึ่งถ้ามันไม่มีนัยยะสำคัญทางสถิติแล้วการประมาณค่าหรือการทำรันสมการถดถอยก็อาจจะไม่มีความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้นะครับนะส่วนประเด็นอื่นมีอะไรอีกบ้างนะครับผลกระทบนะครับก็อาจจะเวลาถ้าเราหยิบตัวแปรต่างๆแล้วมันมีความสัมพันธ์กันเนี่ยก็อาจจะทำให้ค่าสมการนะครับโดยเฉพาะค่าสมสิทธิ์แห่งการกำหนดหรือเรียกกันสั้นๆว่า R square เนี่ย
นะครับ

ในแบบจำลองจะมีค่าสูงนะครับเกินความเป็นจริงนะอาจจะเป็น 0.99 0.98 เลยก็ถือว่าสูงมากนะครับแต่ค่าในยะสำคัญทางสถิติเนี่ยบางตัวนะครับของตัวแปรอิสระบางตัวนั้นไม่มีนะครับก็อาจจะทำให้สมการนั้นไม่มีความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้นะครับรวมถึงนะครับทิศทางความสัมพันธ์นะครับในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับโมเดลของเราเวลาเราทำการทดสอบเนี่ยเราก็ต้องมีการกำหนดให้เป็นไปตามทฤษฎีที่กำหนดไว้นะครับเมื่อเกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นนะครับตัวแปรอาจจะมีทิศทางความสัมพันธ์ไม่เป็นไปตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่กำหนดไว้นั่นเองนะครับก็อาจจะผิดเพี้ยนไปนะครับแล้วก็ลักษณะนะครับถ้าสมมติว่าเราเกิดปัญหานี้เกิดขึ้นนะครับมันก็อาจจะขาดความแม่นยำใช่ไหมครับดังนั้นเวลาเราอาจจะเพิ่มตัวแปรนะครับหรือเพิ่มตัวอย่างของข้อมูลเข้าไปนะครับมันก็อาจจะทำให้ตัวแปรนั้นมีเกิดขึ้นการประมาณค่าก็จะเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากนะครับถ้าเราเพิ่มหรือลดจำนวนตัวอย่างลงไปนะครับอันนี้ก็คือผลกระทบทั้งหมดเลยนะครับที่เวลาถ้าเกิดปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันนะครับดังนั้นนะครับในตอนที่1นี้นะครับเราก็จะดูลักษณะการตรวจสอบนะว่าตัวแปรคู่ไหนมีความสัมพันธ์กันบ้างนะครับซึ่งอันนี้ก็นักศึกษาลองสามารถตรวจสอบดูได้ตามที่อาจารย์ได้สรุปไว้ให้นะครับครับสวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูในตอนที่2กันต่อนะครับในเรื่องของการตรวจสอบตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่านะครับโดยวิธีการตรวจสอบนั้นนะครับมันจะมีวิธีการใดบ้างนะครับเราจะมาดูรายละเอียดกันนะครับโดยวิธีการตรวจสอบนะครับเบื้องต้นนะครับมันก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณ3กรณีด้วยกันนะครับถ้าเราจะพิจารณาเอาที่สะดวกที่สุดนะครับเบื้องต้นนะครับก็เป็นวิธีการที่1นะครับก็คือการเช็คดูว่าค่า r สแควร์ของเรานั้นมีค่าสูงไปไหมนะครับรวมถึงนะครับตัวแปรต่างๆเนี่ยบางตัวนั้นไม่มีระดับนัยยะสำคัญทางสถิติเลยนะครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้วิธีแบบนี้นะครับเมื่อเรารันสมการมาแล้วนะครับโดยไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมนะครับหรือวิธีการคำนวณอะไรต่างๆเราก็สามารถเช็คได้นะครับโดยการพิจารณาจากค่าเหล่านี้นั่นเองนะครับก็สังเกตได้นะครับว่าถ้าค่า r สแควร์นั้นมีค่ามากกว่า 0.8 ขึ้นไปเนี่ยและตัวแปรอิสระนั้นไม่มีความสัมพันธ์กันแบบนี้โอกาสก็แสดงว่านะครับเกิดปัญหาได้นะครับตัวแปรนั้นไม่มีนัยยะสำคัญทางสถิตินะครับซึ่งก็ส่งผลได้นั่นเองนะครับอันที่2นะครับก็คือวิธีการตรวจสอบโดยการใช้โปรแกรมนะครับก็คือดูเรื่องของ correlation matrix นะครับพิจารณาดูนะครับว่าตัวแปรคู่ไหนนะครับเราจับคู่กันเนาะนะครับตัวแปรอิสระทางขวามือมีหลายตัวเนาะเราก็ทำการจับคู่กันดูนะครับแล้วก็พิจารณาดูว่าคู่ไหนนะครับมีความสัมพันธ์นะครับหรือว่ามีสหสัมพันธ์มีค่ามากกว่า 0.8 คู่นั้นก็โอกาสจะมีความสัมพันธ์กันเองนั่นเองนะครับวิธีนี้ก็สามารถตรวจสอบได้นะครับรวมถึงวิธีที่3นะครับวิธีที่3นะครับอันนี้ก็คือเป็นการตรวจทดสอบโดยพิจารณาค่า VIF นะครับหรือว่า Variance Inflation Factor นะครับอันนี้ก็จะมีความซับซ้อนขึ้นมานิดนึงนะครับการพิจารณาดูว่าค่า VIF นั้นมีค่ามากน้อยแค่ไหนเราสามารถตรวจสอบได้นะครับว่าถ้ามันมีค่ามากกว่า10ก็แสดงว่าอาจจะเกิดปัญหานะครับวิธีการตรวจสอบของการทำ VIF นี้นะครับโปรแกรม Gettle ก็มีความสะดวกสบายอยู่นะครับในการพิจารณานะครับแต่ว่าเราจะมาดูพื้นฐานสักเล็กน้อยนะครับว่ามันมาได้อย่างไรวิธีการทำนะครับเราก็จะทำการทดสอบนะครับโดยการรันสมการปกตินี่แหละนะครับสมการ regression นะครับโดยนะครับเราจะเอาตัวแปรนะครับที่เราเป็นตัวแปรอิสระเนี่ยนะครับเรามาอยู่ทางซ้ายมือนะครับแล้วก็รันสมการนะครับรันสมการregression ปกติไปนะครับอย่างกรณีแบบนี้นะอาจารย์เอาตัวแปรอิสระ x 1นะครับให้มันเป็นตัวแปรตามแล้วก็รันตัวแปรที่เหลือไปนะครับ x 2 x 3 x 4นะครับหรือนะครับถ้าเรามีหลายตัวแปรนะเอา x 2เนาะ x 2มาเป็นตัวแปรตามแล้วเราก็เอา x 1 x 3 x 4 x 5นะครับมาเป็นตัวแปรอิสระเราก็รันไปแบบนี้นะครับซึ่งเวลาเรารันเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีค่า r สแควร์ปรากฏขึ้นนะครับเราก็จะนำค่า r สแควร์นะครับของแต่ละตัวแปรเนี่ยมาเข้าสูตรนี้นะครับเข้าสูตรการหา VIF นะครับซึ่งก็คือ1ส่วนด้วย1ลบ r สแควร์ j ในที่นี้ก็คือตัวแปรนั่นเองอย่างเรารัน x 1มาสักครู่นี้ใช่ไหมครับนะมันก็จะมีค่า r สแควร์เกิดขึ้นก็เอามาแทนค่าในนี้นะกดเครื่องคิดเลขอะไรออกมานะครับ
กันแล้วนะครับก็จะได้ค่า VAF เกิดขึ้นนะครับเช่นกันนะครับ x2 เหมือนกันเนื้อเมื่อสักครู่นี้นะครับเรารันมาแล้วใช่ไหมครับมันก็จะมีค่า r square เกิดขึ้นนะเราก็เอามาเข้าสูตรนี้นะครับเราก็จะสามารถค่า VAF ของตัวแปร x2 นั้นได้นะครับซึ่งวิธีการเหล่านี้นะครับเราก็สามารถทำโดยการใช้โปรแกรม Gettle นะครับเป็นการตรวจสอบดูนะว่าตัวแปรคู่ไหนนะครับมีค่ามากกว่า10มันก็จะแสดงว่าตัวแปรนั้นมีความสัมพันธ์กันเองนะครับโดยอาจารย์จะทำการทดสอบดูนะครับโดยการใช้โปรแกรม Gettle นะครับเพื่อให้นักศึกษาได้เอาไปประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็อาจจะทำให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับโดยการใช้โปรแกรมนะครับโดยอาจารย์จะยกตัวอย่างนี้นะครับยกตัวอย่างนี้นะครับโดยการใช้โปรแกรมนะครับโดยมีตัวอย่างข้อมูลเนี้ยนะครับมีอยู่10นะครับ10ครัวเรือนและมีตัวแปรอยู่3ตัวนะครับกำหนดให้ครัวเรือนของเรานะครับการบริโภคนะครับขึ้นอยู่กับรายได้ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์แล้วก็ H ก็คือจำนวนของสมาชิกในครัวเรือนนะครับเราจะมาทำการตรวจสอบกันดูนะครับโดยใช้โปรแกรมนะว่ามันมีปัญหาอย่างไรข้อมูลก็มีอยู่ในหนังสือนะครับนักศึกษาสามารถใช้ได้นะครับในตัวอย่างนี้เลยในการทดสอบนะครับนะเราก็จะมาลองทดสอบกันดูนะครับการทดสอบโดยใช้โปรแกรมเนาะนะครับเรามาทำการทดสอบโดย correlation matrix กันก่อนนะครับว่าตัวแปรทั้ง 3-4 ตัวเนี้ยนะครับมีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ให้นักศึกษากดคำว่า view เนาะเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็กดคำว่านะครับ correlation matrix นะครับแล้วเราก็เลือกตัวแปรทั้งหมดเลยนะครับเลือกตัวแปรทั้งหมดเข้าไปนะครับแล้วก็สังเกตนะครับว่าคู่ไหนนะครับมีตัวแปรเกินมากกว่า 0.8 บ้างนะครับก็สังเกตนะครับว่าเนี่ยYI กับ WI นะเยอะทีเดียวนะ 0.9812 ก็มีโอกาสเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับนะครับหรือว่าตัวแปรอื่นๆนะครับลองดูนะว่ามันมีเกิน 0.8 ไหมก็สังเกตดูนะว่าตัวนี้เกินแน่ๆนะโอกาสก็เกิดขึ้นสูงนะครับส่วนการทดสอบโดยค่า VAF เราสามารถทำอย่างไรนะครับนักศึกษากดนะครับรันสมการถดถอยปกติเลยนะครับโดยกด ordinary least square เนาะนะครับเป็นการรันสมการใช่ไหมครับแล้วก็มีกำหนดตัวแปรตามตัวแปรอิสระนะครับเราให้ CI นะครับหรือการบริโภคนั้นเป็นตัวแปรตามแล้วตัวแปรที่เหลือเป็นตัวแปรอิสระนะครับเราก็เลือกได้เลยนะแล้วก็กดโอเคมันก็จะประมวลผลออกมาใช่ไหมครับนะตามรูปนี้นะครับมีการรันสมการมาแล้วนะสังเกตดูนะครับว่าค่า r square ค่อนข้างสูงมากเลยนะครับ 0.96 เลยข้อนี้แล้วก็ไม่ค่อยมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะครับซึ่งเนี่ยแบบเนี้ยก็แสดงว่าตัวแปรใด1อาจจะมีความสัมพันธ์กันเยอะเราทำการทดสอบ VAF ได้อย่างไรนะครับการใช้โปรแกรมนะครับมันก็สะดวกสบายนะครับนักศึกษากดคำว่า analysis ได้เลยนะครับอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับ analysis นะครับแล้วก็กดคำว่า collinearity เนาะมันก็จะปรากฏค่า VAF ขึ้นมานะครับว่าตัวแปรไหนมีมากมีน้อยอย่างไรก็สังเกตนะครับว่า YI WI นั้นสูงนะครับมากกว่า10ทั้งคู่เลยนะครับก็มีโอกาสทำให้เกิดปัญหาตัวแปรอิสระเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับในตัวอย่างนี้นะครับครับสวัสดีนะครับนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาดูเรื่องของการแก้ปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันนะครับโดยก็จะอยู่ในเนื้อหาของหน่วยที่5นั่นเองนะครับโดยครั้งก่อนนะครับเราทราบแล้วนะครับว่าตัวแปรนะครับที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปนะครับมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับในตอนที่แล้วดังนั้นครับมันก็จะมีแนวทางแก้ไขเกิดขึ้นนะครับว่าเราจะใช้วิธีการใดบ้างนะครับในการแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะซึ่งอาจารย์ก็จะมีประเด็นนะครับอยู่ประมาณ4ประเด็นนะครับว่าเราจะทำได้อย่างไรนะประเด็นที่1 นะครับก็บางครั้งบางคราวนะครับก็อาจจะไม่ต้องทำการแก้ไขเพราะว่าการแก้ไขใดๆมันก็อาจจะมีปัญหาเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะเราแก้ปัญหานี้ได้มันก็จะมีปัญหาอื่นนะครับในประเด็นอื่นๆที่นักศึกษาได้เรียนมาในบทอื่นๆนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้ปัญหามันเพิ่มมากขึ้นนะครับ2นะครับวิธีที่2นะครับเราก็อาจจะทำการตัดตัวแปรอิสระบางตัวออกไปนะครับซึ่งการที่เราจะตัดได้เนี่ยเราก็ต้องไปทำการทดสอบดูนะครับว่าตัวแปรนะครับคู่นั้นนะครับมีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่านะครับถ้าเราจะตัดแล้วนะครับมันก็ต้องมีอิทธิพลนะครับกับตัวแปรตามน้อยที่สุดนะครับหรือว่ามีการผิดเพี้ยนไปจากโมเดลหรือจากการสมการที่เรากำหนดไว้นะครับให้มันเป็นไปตามทฤษฎีให้มากที่สุดนะครับซึ่งบางครั้งก็อาจจะต้องพิจารณากันดูนะว่าเราอาจจะต้องตัดตัวแปรใดออกไปนะครับแล้วก็วิธีที่3นะครับก็อาจ

จะต้องทำการไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะซึ่งอาจจะทำการสำรวจนะครับเก็บข้อมูล Data ต่างๆนะครับเพิ่มเติมขึ้นมานะครับมันก็อาจจะทำให้ข้อมูลขนาดตัวอย่างนั้น sample ที่เรามาใช้นั้นมีขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับความผันผวนนะครับความอะไรต่างๆก็จะลดน้อยลงนะครับก็จะทำให้สมการนั้นมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนประเด็นที่4นะครับก็อาจจะทำการปรับนะครับปรับรูปแบบของสมการเอานะครับตัวแปรนะครับก็เราเรียกว่าอาจจะมาทำการหาการบวกตัวแปรนะครับดูปฏิสัมพันธ์กันนะครับทำอินเตอร์แอคชั่นกันนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นวิธีแนวทางในการแก้ไขข้อมูลนะครับตัวแปรทำให้มันดีขึ้นก็ได้นะครับดังนั้นนะครับเราก็จะมาลองตรวจสอบกันดูนะครับโดยการใช้โปรแกรม Gettle กันนะครับว่าถ้ามันมีปัญหาแล้วเราจะสามารถใช้แนวทางอะไรบ้างในการแก้ไขซึ่งอาจารย์ก็จะใช้ตัวอย่างเดิมนะครับตัวอย่างกับตอนที่2เมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราเอามาใช้กันนะครับก็จะเป็นเรื่องของฟังก์ชันการบริโภคนะครับเหมือนเดิมนะครับโดยเราก็จะต้องทำการรันสมการขึ้นมานะครับรันสมการขึ้นมาแล้วเราจะทดสอบอย่างไรนะครับซึ่งเราทราบมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะว่าตัวแปรโดยเฉพาะ yi กับ wi มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างจะสูงไม่ว่าจะทำการทดสอบจาก correlation matrix นะครับหรือว่าทำการทดสอบจากค่า vif นะครับซึ่งมันก็สูงทั้งคู่ดังนั้นนะครับวิธีการแนวทางนะครับอาจารย์จะทำอย่างไรนะก็ลองตัดนะครับตัวแปรของ wi ออกไปนะเพราะว่ามันอาจจะมีความสัมพันธ์กันเยอะใช่ไหมครับเรื่องของรายได้นะครับ y คือรายได้WI คือสินทรัพย์ของครัวเรือนก็อาจจะลองตัดดูนะครับซึ่งผลการตัดไปก็ทำให้สมการถดถอยนั้นดีขึ้นนะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับในตัวของโปรแกรม Gettle นะครับนะฮะนี่คือโปรแกรม Gettle นะครับที่เรารันสมการเบื้องต้นเลยนะครับที่มีข้อมูลทุกอย่างครบนะครับไม่ว่าเป็น YI WI แล้วก็ HI แล้วเราก็ทำการทดสอบไปแล้วนะว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะตัวแปรของyi กับ wi มีความสัมพันธ์กันสูงเลยดังนั้นนะครับอาจารย์ลองทำการทดสอบดูนะครับโดยการตัดตัวแปร yi ออกไปนะครับก็ไม่มีอะไรยากนะครับเราก็รันสมการขึ้นมาใหม่นั่นเองนะครับรันสมการขึ้นมาใหม่โดยการใช้โปรแกรม Gettle เนี่ยแหละนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องใส่ตัว wi เข้าไปนะเราก็เลือกนะครับ ci คือการบริโภคเนื้อเป็นตัวแปรตามนะครับแล้วก็ yi นะครับแล้วก็ตัดนะครับไม่ต้องใส่เข้าไปเนอะตัว wi ก็มีแค่2ตัวแปรนะครับตัวแปรอิสระคือ yi กับ hi yi คือการรายได้นะครับของครัวเรือน hi คือจำนวนสมาชิกในครัวเรือนนะครับแล้วก็กดโอเคเกิดขึ้นก็สังเกตนะครับว่าตัวแปรนั้นครับนะตัวแปรทั้ง yi กับ hi นั้นครับมีระดับนัยยะสำคัญทางสถิติที่ดีขึ้นนะครับซึ่งนักศึกษาสามารถเช็คได้จากค่า p value นั่นเองเนอะถ้ามันนัยยะสำคัญนะครับโปรแกรมมันก็จะขึ้นดาวให้นะครับ2ดาวก็มีระดับนัยยะสำคัญทางสถิติที่นะครับ 95% เนาะ3ดาวก็ 99% นะครับก็ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับหรือว่าเราจะทำการตรวจสอบค่า VIF อีกรอบนึงก็ได้นะครับ VIF ว่ามันมีค่ามากกว่า10หรือเปล่านะครับวิธีการก็เหมือนเดิมนะครับก็ให้นักศึกษากดคำว่า analysis เนาะกด analysis แล้วก็กดคำว่า correlationนะครับเราก็จะสามารถเช็คค่า VIF ได้นะครับว่ามีค่าเกินกว่า10ไหมก็สังเกตนะครับว่าค่าเนี่ยครับ variance infection factor เนี่ยนะที่โปรแกรมมันบอกไว้ให้เลยด้านบนนะครับค่า YI เป็นเท่าไหร่ HI เป็นเท่าไหร่ก็สังเกตได้ค่าว่ามีค่าเท่ากับ1กว่านั่นเองก็แสดงว่าปัญหานะครับตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันนั้นไม่มีแล้วในโมเดลนี้นะครับนี่ก็เป็นวิธีแนวทางนึงนะครับที่เราอาจจะสามารถทำการทดสอบได้นะครับวิธีนี้นะครับก็สามารถแก้ไขได้ในเบื้องต้นสำหรับในการแก้ปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันนั่นเองครับ

สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Life is Technology นะครับรายการที่จะทำให้ทุกคนรู้แล้วก็ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวมากๆเรามีเทคโนโลยีที่เป็นแอปพลิเคชันมีสมาร์ทโฟนนะครับมีสิ่งเหล่านี้ที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับวันนี้เราอยากทานอาหารนะครับเราก็เปิดแอปพลิเคชันเราอยากเดินทางแล้วก็เปิดแอปพลิเคชัน Map นะครับช่วยในการเดินทางซึ่งสิ่งเหล่านี้เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกจริงๆนะครับแต่วันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับในเรื่องของสกุลเงินดิจิตอลที่ทุกๆคนเนี่ยกำลังให้ความสนใจเราจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะเงินดิจิตอลคืออะไรนะครับมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนแล้วเราจะใช้ประโยชน์อย่างไรกับสกุลเงินนี้เดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันครับ

0: านผู้ชมครับเรื่องของดิจิตอลเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากจะรู้และก็สนใจมากๆนะครับวันนี้ในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยก้าวเข้าไปสู่ในเรื่องของการเงินการธนาคารต่างๆนะครับแล้ววันนี้ก็เลยมานั่งอยู่กับกูรูทั้ง2ท่านนะครับซึ่งจะมาให้คำตอบในเรื่องของบิตคอยน์นะครับได้กูรูทั้ง2ท่านที่จะมาให้คำตอบในวันนี้นะครับขอต้อนรับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คณิตแสงโชติแล้วก็อาจารย์ดร.รุ่งเกียรติรัตนบานชื่นสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ครับวันนี้ในเรื่องของการเงินเนี่ยประเทศไทยนี่ก็คงพัฒนาไปไกลพอสมควรนะครับคราวนี้มันเกิดเทคโนโลยีนึงที่เรียกว่าบิตคอยน์นะครับอาจารย์ขอถามก่อนเลยว่าบิตคอยน์คืออะไรครับ
1: ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้บิตคอยน์เนี่ย
0: ครับผม
1: เป็นของสกุลเงินประเภทหนึ่งดีกว่านะครับไม่ใช่เป็นเทคโนโลยีอะไรนะครับเพราะจริงๆแล้วบิตคอยน์เนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีอื่นๆนะครับที่มาเป็นตัวรองรับไอ้สกุลเงินประเภทนี้นะครับทีนี้ไอ้คำว่าบิตคอยเนี่ยมันก็คือเป็นตัวที่เป็นสกุลหนึ่งของคริปโตเคอเรนซีนะครับซึ่งคริปโตเคอเรนซีเนี่ยจะมีความแตกต่างไม่เหมือนกับดิจิตอลเคอเรนซีทั่วไป
0: มันเหมือนกับเงินบาทหรือเงิน US ที่ทุกๆคนรู้จักไหมครับ
2: ถ้าบอกว่าเหมือนเนี่ยในแง่การใช้งานแลกเปลี่ยนนะครับก็ถ้าสมมติเราต้องการจะโอนเงินให้ใครสักคนหนึ่งก็สามารถโอนได้เหมือนกันสามารถไปใช้ซื้อขายถ้าเกิดอีกฝั่งหนึ่งเขาอยากจะขอรับเป็นบิตคอยน์เหมือนกันเราก็สามารถชำระได้แต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าที่มาที่ไปกลไกการกำหนดราคาแล้วก็ไอ้คำที่ว่าเงินที่ว่าเนี่ยเงินโผล่มาจากไหนนะครับหลักการการผลิตเงินหรือการบริหารปริมาณเงินจะไม่เหมือนกับเงินที่เรารู้จักกัน
0: ครับอาจารย์ย้อนกลับไปอีกนิดนึงว่าการเกิดเงินบิตคอยเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนอาจารย์ครั้งแรกเลยเน
1: ี่
0: ย
1: บิตคอยเกิดขึ้นครั้งแรกน่าจะช่วงประมาณปี2008นะครับเท่าที่ผมจำได้นะครับ
0: โอ้ย10ปีแล้วเหรออาจารย
1: ์ใช่ครับก็คือมาเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตการเงินแล้วกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องให้อธิบายเข้าใจก่อนว่าในโลกการเงินปัจจุบันเนี่ยเรามีตัวกลางนะครับที่เป็นคนคอยดูแลความปลอดภัยให้เรานะครับก็คือเรามีธนาคารกลางนะครับของแต่ละประเทศธนาคารกลางก็จะมอบอำนาจให้กับทางธนาคารพาณิชย์ต่างๆหรือสถาบันการเงินนะครับเพื่อดูแลเงินของเราดูแลบัญชีของเราทีนี้ไอ้ระบบบิตคอยน์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นระบบที่ฉันสามารถสร้างความปลอดภัยได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยธนาคารกลางนะครับโดยที่ไม่ต้องอาศัยระบบเดิมนะครับก็คือพูดง่ายระบบเดิมเนี่ยเป็นระบบแบบรวมศูนย์อำนาจที่เรามอบอำนาจให้ธนาคารกลางและธนาคารกลางดูแลแต่ว่าระบบบิตคอยที่เขาสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาเนี่ยก็คือเพื่อที่จะเป็นระบบที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางแล้วแต่ว่าใครก็ได้นะครับที่สามารถทำตัวเองเปรียบเสมือนเป็นธนาคารให้เราโดยที่เรายังเชื่อถือเขาได
0: ้แล้วอาจารย์นั่นหมายความว่าเราสามารถสร้างเงินได้เองเหรอ
2: เล่าให้ฟังละกันนะครับเวลาเราพูดถึงเงินทั่วไปนะครับเทคโนโลยีหรือที่คุ้นเคยแบบเดิมแล้วกันนะมันมีสองส่วนนะครับหนึ่งเงินเกิดขึ้นจากไหนนะครับปกติเงินคือธนาคารกลางเป็นคนเรียกว่าจัดการและการเพิ่มลดปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะครับธนาคารกลางทั่วโลกแต่ละประเทศเนี่ยก็สามารถจัดการเขาเองได้บางทีเงินล้นตลาดนะครับก็สามารถนำเงินออกมาเพื่อไม่ว่าจะเป็นรักษาเกี่ยวกับเรื่องสภาวะเงินเฟ้อหรือว่าพวกค่าเงินเมื่อเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศนี้เป็นต้นนะครับส่วนระบบที่สองก็คือว่าเงินที่มีแล้วเนี่ยถ้านอกเหนือจากเงินสดที่อยู่ในกระเป๋านะครับเงินที่อยู่ในบัญชีธนาคารเนี่ยใครเป็นคนดูแลว่าเวลาเราโอนเงินจากนายกไปหานายขอแล้วเนี่ยเงินกลับจากธนาคารนายกไปหาธนาคารนายขอจริงซึ่งบิตคอยน์ก็เปลี่ยนระบบในการจัดการ2 อย่างนี้ก็แล้วกันว่า1 นะครับบิตคอยน์ก็คือไม่มีใครสามารถกับควบคุมปริมาณบิตคอยน์ที่มีในตลาดได้นะครับมันจะมีสูตรคณิตศาสตร์ตายตัวอยู่แล้วว่าปริมาณบิตคอยน์จะเพิ่มขึ้นเองเรื่อยๆผ่านการทำกิจกรรมที่เรียกว่าขุดบิตคอยน์อะไรเงี้ยเราคุยกันต่อทีหลังก็ได้นะคร
0: ับ
2: อย่างที่2คือเรื่องการโอนเราไม่จำเป็นต้องโอนผ่านธนาคารเราสามารถโอนให้จากบัญชีนายกเข้าสู่บัญชีในขอได้เลยเพราะว่าการตรวจสอบความถูกต้องของการยืนยันการโอนพวกนี้เนี่ยไม่ต้องพึ่งตัวกลางตรวจสอบละ ระบบของ Bitcoin ซึ่งใช้เทคโนโลยีเรียกว่าบล็อกเชนเนี่ยจะเป็นตัวตรวจสอบข้อมูลต่างๆนี้ด้วยตัวเอง
0: อาจารย์งั้นขอถามต่อเลยเมื่อเราดำเนินการเองเกือบจะทั้งหมดอยู่แล้วนะครับแล้วเงิน Bitcoin น่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนครับ
1: ก็ต้องตอบอย่างนี้ก่อนนะครับว่าระบบของบิตคอยเนี่ยเป็นระบบที่เขาสร้างขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องอาศัยความเชื่อใจก
0: ัน
1: นะครับก็คืออย่างเช่นระบบในปัจจุบันไม่ว่าเราจะมีมหาลัยมีรัฐบาลมีสถาบันการเงิน คือเราต้องมอบความให้เขาในระดับหนึ่งนะครับว่าเขาจะต้องเป็นคนที่ดูแลเราได้อย่างถูกต้องนะครับมีกฎหมายหรือมีอะไรมาครอบเขานะครับแต่ว่าในรูปแบบของบล็อกเชนซึ่งเป็นเทคโนโลยีเบื้องหลังของบิตคอยเนี่ยคือเป็นระบบที่ คนที่ทำหน้าที่แทนธนาคารให้เราเนี่ยคือใครก็ได้ที่เมื่อกี้อาจารย์คณิตพูดไปว่าคือนักขุดนะ
0: ครับ
1: นักขุดเขาจะเป็นคนที่คอยดูแลความถูกต้องของเราให้ซึ่งระบบของเขาเนี่ยป้องกันไม่ให้นักขุดเนี่ยเขาโกงเราได
0: ้
1: เพราะอะไรนะครับเพราะว่านักขุดผลประโยชน์ของเขาก็คือบิตคอยน์คือเมื่อเขาทำงานของเขาสำเร็จเขาก็จะได้รับบิตคอยน์เป็นรางวัลทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นหลักเศรษฐศาสตร์ที่ทำให้ตัวนักขุดเองซ
0: ึ่
1: งทำหน้าที่เป็นธนาคารเราไม่มีความจำเป็นต้องมอบความเชื่อใจให้เขาเลยแต่เรามั่นใจได้ว่าเขาจะไม่โกงเราเพราะถ้าเกิดเขาโกงเราเขาเหมือนเป็นคนฆ่าตัวตายเพราะเมื่อเขาโกงระบบ
0: บ
1: ิตคอยน์ก็จะขาดความน่าเชื่อถือเมื่อขาดความน่าเชื่อถือราคาบิตคอยน์ก็จะดิ่งเหวดิ่งเหวความร่ำรวยของนักขุดก็เหลือศูนย
0: ์
1: นะครับไอ้ที่ลงทุนไปเพื่อสร้างห้องคอมพิวเตอร์สร้างอะไรต่างๆก็จะหายไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเน
0: ี่
1: ย คือมันเป็นใช้หลักของเศรษฐศาสตร์เข้ามาช่วยในการให้ระบบเนี่ยมันสามารถเดินหน้าไปได้แล้วก็ให้มันเกิดความปลอดภัย
2: ถ้าตอบเรื่องความปลอดภัยความน่าเชื่อถือผมขอแยกเป็นสองส่วนแล้วกันนะครับอย่างแรกคือว่าเชื่อถือได้ว่าธุรกรรมที่เกิดขึ้นนี้นะครับเรายังมีบิตคอยน์อยู่เนี่ยเราจะยังมีอยู่ไม่มีใครมาขโมยไปหรือเปล่าเราโอนไปแล้วโอนที่จริงไหมนะครับระบบที่อาจารย์นุ่งเกียรติบอกก่อนหน้านี้ก็คือว่าตัวระบบถูกออกแบบมาให้ตรวจสอบความแม่นยำในการตรวจว่าใครเป็นเจ้าของอะไรและมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรบ้างที่ผ่านมาทั้งหมดไม่มีใครกลับไปปลอมแปลงได้นะครับแต่ความเชื่อถือแบบที่สองก็คือว่าผมจะเชื่อใจได้ไงว่าบิตคอยน์นี้นะครับราคาจะเท่าไหร
1: ่
2: อันนี้เป็นสิ่งที่บิตคอยน์ไม่สามารถให้เราได้เพราะว่าราคาของบิตคอยน์เนี่ยสุดท้ายถูกกำหนดโดยคนที่ซื้อขายกันเองเพราะว่าเป็นเรียกว่าเป็นสกุลเงินก็ได้ที่จะเรียกอย่างนั้นนะครับที่สามารถซื้อขายกันได้ตามความพึงพอใจโดยที่ไม่ได้มีใครมาคอยดูแลว่าราคานี้สูงเกินไปราคานี้ต่ำเกินไปนะนะครับแตกต่างจากค่าเงินบาทค่าเงินยูโรค่าเงินหยวนที
0: ่
2: มีธนาคารกลางแต่ละประเทศเนี่ยที่คอยมาจัดการเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการเงินเพื่อทำให้ค่าเงินมีเสถียรภาพอย
0: ่
2: างเราจะส่งออกแล้วก็ไม่อยากให้ค่าเงินของเราแพงเกินไปเป
0: ็
2: นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราส่งออกด้วยราคาบิตคอยน์แล้วตั้งราคาเป็นบิตคอยน์ก็บอกว่า1ผมจะขายคอยน์คุณ1บิตคอยน์นะผ่านเวลาผ่านไป1บิตคอยน์นี่อาจจะถูกลงมากๆแล้วเราขาดทุนก็ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ระบบไม่สามารถให้เราได
0: ้
2: นะครับ
0: คืออย่างนี้อาจารย์เงินบิตคอยน์เนี่ยมันจับต้องไม่ได้เหมือนธนบัตรหรือเงินเหรียญที่เรามีอยู
1: ่
0: แล้วเราจะสร้างความเชื่อมั่นอย่างเนี้ยยังไงดีครับ
1: ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วความเชื่อมั่นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่กำลังจะต้องเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับเพราะว่านอกจากเงินบิตคอยที่เป็นประเภทหนึ่งของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าในปัจจุบันคือธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งก็พยายามกระตุ้นเราไม
0: ่
1: ให้ใช้จ่ายเงินสดมากนักให
0: ้
1: ใช้ระบบของโอนเงินชำระเงินด้วยดิจิตอลเพราะฉะนั้นคือจะบอกว่าความฟีลิ่งความน่าเชื่อถือเนี่ยมันจะต้องถูกดึงให้แยกออกจากฟิสิกอลที่เราจะต้องจับต้องมันได้ก่อนนะครับคือความน่าเชื่อถือมันมีอยู่แล้วนะครับคือเหมือนกับว่าเป็นระบบความปลอดภัยคือเอางี้เนี่ยความน่าเชื่อถือของการมีเงินเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเวลาเรามีเงินแล้วเรารู้ว่าเงินนั้นน่ะเราใช้ได้เงินนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เงินปลอมเวลาเอาไปให้คนอื่นแล้วเนี่ยเหมือนกับปัจจุบันสมมติเรามีแบงค์ร้อยเราเอาไป

0: ให้คนอื่นคนอื่นก็อาจจะต้องมานั่งส่องลายน้ำส่องอะไรมั่นใจนะครับบิตคอยหรือเงินดิจิตอลอื่นๆก็เขาก็จะต้องสร้างระบบตรงนี้มาเพราะฉะนั้นตรงนี้คือความน่าเชื่อถืออย่าไปยึดติดว่ามันจะต้องเป็นกระดาษเป็นอะไร
1: จริงๆไม่ต้องจับต้องก็ได้ใช่ไหมอาจารย
2: ์จริงๆปริมาณเงินทั่วโลกตอนนี้นะครับส่วนไม่ได้เป็นของที่จับต้องได้อยู่แล้วเป็นตัวเลขในบัญช
1: ี
2: งั้นเรื่องดิจิตอลเทคโนโลยีเนี่ยวงการการเงินเนี่ยคุ้นเคยกันมาเป็นทศวรรษละแต่ว่าบิตคอยที่มาใหม่เนี่ยเป็นรูปแบบการเก็บข้อมูลแล้วกันการเก็บข้อมูลการตรวจสอบข้อมูลแบบใหม่ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนแต่ว่าข้อมูลที่เก็บคือข้อมูลแบบเดิมแหละว่าบัญชีนายคนนี้มีปริมาณเงินอยู่เท่าไหร
1: ่
2: นะครับคนนายคนนี้โอนปริมาณเงินนี้ไปให้ใครบ้างนะครับนี่คือสิ่งที่ตัวระบบของบิตคอยน์หรือบล็อกเชนเนี่ยเขาออกมาพยายามแก้ปัญหาว่าถ้าในอนาคตเราต้องพึ่งตัวกลางในอนาคตไม่ต้องพึ่งตัวกลางเนี่ยมันอาจจะทำให้ลดต้นทุนในการตรวจสอบได
1: ้
2: อย่างต้นทุนส่วนหนึ่งที่เรามีตอนนี้คือว่ากว่าจะโอนเงินจากธนาคาร A ธนาคาร B ได้จริงๆไม่ได้โอนโดยตรงนะครับก็ต้องผ่านระบบตรงตัวกลางซึ่งคอยมาตรวจสอบว่าใน A มีเงินจริงไห
0: ม
2: นะครับแล้วก็ไปที่ปลายทางใน B ที่บอกบัญชีใน B เนี่ยบัญชีใน B นี่มีตัวตนจริงๆหรือเปล่าก็ต้องมีคนที่คอยจัดการตรงนี้ให้นะครับซึ่งก็ใช้ทั้งเวลาแล้วก็ใช้ทั้งต้นทุน
1: คราวนี้อาจารย์คนทั่วโลกนี่มีไม่รู้กี่พันล้านคนระบบการเงินแบบนี้เนี่ยจะรองรับได้ไหมอ่ะ
0: อันนี้ก็ต้องบอกว่าในเบื้องหลังของเทคโนโลยีตัวบล็อกเชนที่เขาสร้างมาเพื่อรองรับบิตคอยน์เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีข้อจำกัดอยู่เยอะมากนะครับแล้วก็การสร้างครั้งแรกเนี่ยเขาก็อาจจะคิดแหละว่าอยากจะให้มันใช้อย่างแพร่หลายแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันยังมีข้อจำกัดอยู่หลายด้านยกตัวอย่างนะครับเช่นสมมติเราจะเอาเงินบิตคอยน์ของเราเนี่ยไปซื้อแก้วกับไปซื้อน้ำกาแฟแล้วกันนะครับเราไม่สามารถที่จะได้กาแฟได้เลยทันใจเรานะครับเพราะมันไม่เหมือนกับเงินสดเพราะเวลาเราจ่ายด้วยเงินปัจจุ
1: บ
0: ันจ่ายด้วยระบบเครดิตการ์ดระบบธนาคารหรือจ่ายด้วยเงินสดเนี่ย
1: เ
0: ราจ่ายไปแป๊บเดียวเขาพิสูจน์ได้แล้วว่าเราจ่ายจริงเรามีเงินจริงแต่ถ้าเกิดเราไปจ่ายเงินซื้อกาแฟด้วยบิตคอยเราอาจจะต้องรอ5นาทีหรือ10นาที
2: ครับ
0: อันนี้คือข้อจำกัดอันแรกเลยนะ
1: ครับผม
0: เพราะว่าทำไมต้องรอเพราะว่ารอเพื่อให้คนในระบบมาพิสูจน์ทราบก่อนว่าเงินที่คุณจ่ายไปเนี่ยมันของแท้มันมีจริงหรือว่าเราบันทึกบัญชีให้คุณอย่างถูกต้องแล้วสร้างวิธีการเก็บข้อมูลจนสำเร็จแล้วนะครับอันนี้คืออันดับแรกอ
1: ัน
0: ด
1: ับ
0: ที่2ก็เช่นบิตคอยน์เป็นระบบที่ไม่สามารถรองรับการชำระเงินได้แบบเครดิตการ์ดที่นะวันนี้ในวินาทีนี
1: ้
0: คนทั่วโลกใช้พร้อมกันหลายล้านคนนะสมมุติเวลาคุณไปรูดบัตรเครดิตเนี่ยแต่ว่าบิตคอยน์ไม่มั่นใจว่าจะสามารถรองรับทรานแซคชันได้เป็นแสนเป็นล้านต่อวินาทีได้หรือเปล่านะครับคืออันนี้คือเป็นเรื่องข้อจำกัดของเขาที่เขาถ้าเกิดอยากจะให้มันแพร่หลายเนี่ยเขาก็จะต้องพยายามลดข้อจำกัดเหล่านี้ลง
1: ครับอาจารย์คณิตครับเงินบิตคอยก็เป็นของผมเวลาซื้อทำไมต้องให้คนอีกหลายๆคนมาตรวจสอบมาเอ้ยใช้ได้หรือใช้ไม่ได้แบบนี้ด้วยฮะ
2: เพราะว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าเรามีอยู่นะครับแต่ว่าคนอื่นจะทราบได้ไงว่าเรามีอยู
1: ่
2: นี่คือปัญหาหลักที่เกิดขึ้นนะครับเราเนี่ยรู้ว่าเรามีแต่เห็นข้อมูลตรงนี
1: ้
2: ใครจะเชื่อใจกันได้บ้างและระบบของบล็อกเชนที่เป็นเทคโนโลยีบิตคอยเนี่ยถูกสร้างจากคนที่พารานอยไม่เชื่อใจตัวกลางถ้าไม่มีตัวกลางวิธีแก้ปัญหาคือว่าไม่ต้องมีตัวกลางเพราะทุกคนร่วมกันตรวจสอบสามารถเปิดกว้างให้ทุกคนสามารถตรวจสอบได้นั้นบิตคอยน์เนี่ยนะครับก็จะทำมันเป็นระบบที่จริงน่าสนใจมากนะครับมันเป็นระบบที่โปร่งใสมากเพราะเส้นทางการเงินการโอนของเงิน1หน่วยเนี่ยคุณสามารถย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นประวัติศาสตร์เลยว่าตั้งแต่โมเมนต์ที่เงิน1หน่วยถูกสร้างขึ้นมาถูกโอนไปที่ใครบ้างแล้วตรวจสอบได้หมดเลยเพราะว่านี่คือสิ่งที่คนคิดระบบเขาต้องการเขาต้องการให้ข้อมูลที่เกิดขึ้นไม่สูญหายไปจากไหนเนื่องจากข้อมูลที่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่สูญหายไปจากไหนไม่มีใครมาบิดเบือนไม่มีใครมาแก้ข้อมูลได้ว่าผมแก้แล้วกันว่าเหรียญนี้คุณไม่มีแล้วเพราะว่าคนอื่นจะมาคอยจับตาดูอ้าวคุณมาแก้แบบนี้ถ้างั้นข้อมูลนี้ถือว่าผิดข้อมูลนี้กรุณาลบทิ้งด้วยช่วยเปลี่ยนข้อมูลเป็นข้อมูลที่คนอื่นเขามีด้วย
1: อาจารย์
2: ทำไมต้องมีคนอื่นมาคอยตรวจสอบแบบนี้แหละคร
1: ับ แล้วผมต้องตรวจสอบกี่คนครับ
2: จริงๆผมไม่ต้องตรวจสอบหมายถึงว่าคนใช้ไม่ต้องตรวจสอบแต่คนตรวจสอบเนี่ยคนที่เราเรียกว่านักขุดจริงๆคือนักตรวจสอบ
0: คนที่
2: นักขุดคือผู้ตรวจสอบบัญชี
0: คนที่ไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตามร้านต่างๆเพื่อมานั่งทำตัวเป็นนักขุดเพราะผมเลยพยายามจะพูดว่าไอ้นักขุดเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นใครก็ไม่รู้เป็นเด็กข้างบ้าน
1: หรือ
0: เป
1: ็
0: นนักคอมพิวเตอร์ใครก็ไม่รู้เขาทำหน้าที่เป็นแทนนายธนาคารแทนเราและเราไม่จำเป็นต้องรู้จักเขาและเราไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเขา
1: โอ้คราวนี้เข้าสู่ประเด็นสำคัญแล้ว

0: ครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านคงอยากจะรู้แล้วว่าเฮ้ยเราเองเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยสามารถทำธุรกรรมแบบนี้ได้หรือไม่ครับ
1: ทำได้ครับก็แค่ไปยัง Bitcoin Exchange
2: เปิดบัญชีนะเปิดบัญชีก่อนเพราะว่ามันต้องมีทางเข้าออกก่อนว่า
0: อัน
2: นี้เงินในโลกดิจิตอลเนี่ยมันก็ต้องมีที่มาที่ไปครับว่าคุณมีได้ยังไงคุณก็ต้องไปซื้
0: อ
2: แต่ก่อนซื้อคุณก็ต้องเอาเงินจริงๆที่มีอยู่เนี่ยเข้าบัญชีในโลกดิจิตอลก่อนแล้วเอาเงินนั้นเนี่ยไปซื้อแปลงหน่วยจากเงินบาทให้กลายเป็นเงินบิตคอยน
0: ์
2: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะใช้จ่ายโอนเงินให้คนอื่นเป็นบิตคอยน์หรืออะไรก็แล้วแต่เราแต่ก็ยังไงก็ตามเนี่ยบิตคอยน์เนี่ยก็ต้องเชื่อมต่อจากโลกความเป็นจริงด้วยการเอาเงินบาทเปลี่ยนเป็นบิตคอยน
1: ์
2: แล้วตอนเอาออกก็คือเอาเงินบิตคอยน์เปลี่ยนเป็นเงินบาทระบบนี้ก็ยังมีอยู่ครับ
0: แล้วอย่างนี้อาจารย์ครับคือเห็นอาจารย์พูดถึงว่าคนขุดนี่หมายถึงใครฮะ
1: คนขุดก็คือใครก็ได้ครับวันนี้ผมอยากเป็นนักขุดผมก็สามารถเป็นได้ผมก็แค่ไปซื้อคอมพิวเตอร์พิเศษมาดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สำหรับการขุดมานะครับแล้วผมก็มานั่งเปิดคอมพิวเตอร์ทั้งวันเพื่อให้มันรันหาโซลูชันเวลาเพื่อในการสร้างบล็อกหรือสร้างสมุดบัญชีนะคร
0: ับ
1: คือใครก็ได้ครับนักขุดปัจจุบันอาจจะมีหลายล้านคนแล้วก็ได
0: ้ครับ
1: ผม
0: ต้องลงทุนเยอะไหมฮะกับการเป็นนักขุด
1: ต้องบอกงี้ครับว่าเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างว
0: ่
1: าวันนี้ผมสามารถไปซื้อคอมพิวเตอร์ได้ผมสามารถที่จะไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้แต่การลงทุนของผมอย่างเงี้ยลองคิดดูว่าผมจะไปแข่งกับคนที่มีคอมพิวเตอร์ใหญ่กว่าพวกนี้ได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในความเป็นจริงณปัจจุบันเนี่ยนักขุดมือสมัครเล่นแบบเราเงี้ย
0: ครับผม
1: ไม่มีวันเลยนะครับที่เราจะสามารถไปเอาชนะเพื่อที่จะได้สร้างสมุดบัญชีในการบันทึกการโอนเงินของใครหลายคนเพราะฉะนั้นเนี่ยหากแต่ถ้าเราอยากเป็นนักขุดทำได้ไหมทำได
2: ้
1: แต่ว่าค
2: ุ
1: ณต้องแต่ว่าคุณมันมีทางเลือกหนึ่งคือคุณต้องเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คุณซื้อมาไปเชื่อมโยงกับ
2: ไปรวมทีมกับชาวบ้านเขา
1: ไปรวมทีมกับชาวบ้าน
2: กันเป็นทีมจริงๆเราเล่าให้ฟังสักนิดดีกว่าครับว่าขุดที่ว่าเนี่ยขุดเพื่ออะไรขุดยังไงแล้วขุดยังไงให้ได้ตังค
0: ์
2: ต่างกันนะครับใครก็ขุดได้แต่ขุดให้ได้ตังค์เนี่ยเรื่องหนึ่งก็คือว่าคนขุดเนี่ยจริงๆคือคนรักษาระบบครับ
0: ครับผม
2: เทคโนโลยีบล็อกเชนเทคโนโลยีซึ่งเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการตรวจสอบด้วยว่าข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยมีการอัปเดตอะไรบ้างที่เรียกว่ามีการโอนเงินบิตคอยน์กันเนี่ยมันก็คือเป็นข้อมูลที่ในตัวระบบเนี่ยเขาเก็บไว้อยู่ว่านายกโอนให้นายขอไปแล้วนะเราเปิดระบบไว้เพื่อดูข้อมูลพวกนี้เนี่ยนะครับมันก็มีต้นทุนแหละใครจะมาอยากเปิดคอมเพื่อคนอื่นเขาก็เลยออกแบบมาว่าเอางี้แล้วกันถ้าเกิดคุณจะมาดูแลระบบให้เนี่ยเดี๋ยวเราให้เป็นค่าตอบแทนเล็กน้อยว่าถ้าเกิดคุณเปิดระบบนี้แล้วสามารถช่วยกันดูแลระบบเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้สิทธิ์คุณในการเล่นเกมเล็กน้อยแข่งกันใครชนะเกมนี้ได้เงินไปเลยซึ่งเกมที่ว่าเนี่ยคือการเดาเลขครับระบบบิตคอยน์จะสร้างเลขขึ้นมาเลขหนึ่งซึ่งเรียกว่าเลขคงพูดยากมันเป็นเลขที่ผสมกับตัวอักษรด้วยทำให้ความซับซ้อนมันเยอะมากเขาก็จะแข่งกันว่าใครที่ช่วยอยู่ในระบบเนี่ยคุณมีสิทธิ์มาเล่นเกมนี้แล้วใครตะโกนเลขออกมาเนี่ยใกล้เคียงที่สุดหรือถูกก่อนคุณเอาเงินไปเลยปัญหาคือว่าที่ตะโกนเลขได้เก่งกว่าคนอื่นคือคนที่มีคอมแรงกว่าเพราะว่าใน1วินาทีคุณสามารถตะโกนเลขได้เยอะมากคุณก็มีสิทธิ์ถูกมากกว่าแล้วผมเอาคอมไปใส่ผมก็สามารถตะโกนเลขได้แต่ว่าผมพูดไม่เร็วไงพอพูดไม่เร็วผมก็โอกาสที่จะพูดเลขที่ถูกก็ต่ำกว่าชาวบ้าน
0: นั่นที่อาจารย์หมายถึงว่าถ้าเกิดเรามีเทคโนโลยีที่ดีกว่าเหนือกว่า
2: ย่อมมีฮาร์ดแวร์เลยละครับเป็นฮาร์ดแวร์ว่าฮาร์ดแวร์ใครแรงกว่า
0: ได้เปรียบใช่ไหมอาจารย์
1: แต่ว่าทีนี้ในโลกตอนนี้มันถูกพัฒนาไปเรื่อยๆจนมันมีนักขุดที่เขาเรียกว่าเป็น professional นักขุดกันนะครับที่เขาลงท
2: ุ
1: นเป็นร้อยล้านเหรียญนะฮะลงทุนเป็นร้อยล้านเหรียญสร้างห้องซื้อที่ดินนะครับเป็นไล่ๆนะฮะ
0: ครับ
1: เปิดแอร์ทำอะไรต่างๆเนี่ยเพียงเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเนี่ยช่วยงานกันทำนะครับเพื่อจะได้เอาชนะและเป็นคนที่เมื่อกี้ที่อาจารย์คณิพูดไปคือพูดเป็นคนแรกในการที่จะหาเลขเป้าหมายเจออ
0: าจารย์ดูเหมือนกับว่าเราก็ใช้เทคโนโลยีที่ไม่เยอะแต่ว่ามันต้องเป็นแบบว่าเทคโนโลยีที่ดีพอสมควรถูกไหมครับที่จะมีการได้รับโอกาสในเรื่องของการสู้แข่งกับคนอื่นแบบนี้ใช่ไหม
2: จริงไม่ใช่ว่าใครเก่งกว่านะครับคือใครมีเงินลงทุนมากกว่าเท่านั้นเองใครมีเงินลงทุนซื้อคอมที่เยอะกว่าแรงกว่าแล้วก็มีปัญญาจ่ายค่าไฟมากกว่าต้นทุนค่าไฟถูกกว่าเพราะว่าคนขุดบิตคอยน์ต้นทุนหลักคือค่าไฟครับ
0: มันต้อง24ชั่วโมงไหมครับอาจารย
2: ์24ชั่วโมง
0: ปิดเปิดไม่ได้ใช่ไหมฮะ
2: ก็ได้ครับแต่โอกาสมันก็จะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าก็คือว่าเราก็มาแข่ง

0: เอาอะแล้วก็
1: คือตอนคุณปิดก็เหมือนคุณปิดธนาคารก
2: ็
1: ค
2: ือ
1: ไ
2: ม่มีลูกค้า
1: คุณเลือกที่ว่าตอนนั้นคุณไม่อยากมีโอกาสเงิน
2: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะมีโอกาสได้รับเงินคุณก็ต้องเปิด
0: เอาเป็นว่าอย่าไปขุดดีกว่าจริงๆแล้วนะครับตอนนี้ช้าเกินไปแล้วถ้าจะขุดถ้าประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยยังพอได้อยู่นะครับแต่ตอนนี้คิดว่ามือโปรมาละเวลามือโปรมาตลาดวายละ
2: คราวนี้อาจารย์ย้อนมานิดนึงในประเทศไทยของเราณปัจจุบันตอนนี้มีคนที่ทำเรื่องนี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับ
1: ผมว่าก็น่าจะมีอยู่เยอะพอสมควรนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เผลอๆมีแม้แต่เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาทำในไทยด้วยซ้ำนะครับที่อาจจะเช่าห้องแถวหรือเช่าอะไรเพื่อทำนะครับแต่เพียงแต่ไม่มีใครทราบ
2: แล้วแนวโน้มนะครับอาจารย
1: ์โอ้แนวโน้มถ้าเกิดอันนี้มุมมองส่วนตัวนะคร
2: ับ
1: ผมก็จะไม่ได้มีความเชื่อว่ามันจะใช้อย่างแพร่หลายอันนี้คือแนวโน้มส่วนตัวนะ
0: ที่เราพูดถึงบิตคอยน์นะพูดถึงบิตคอยน์กันอยู
1: ่เพราะว่าแล้วผมก็มีความเชื่อว่าธนาคารกลางแต่ละแห่งไม่มีความจำเป็นต้องไปใส่ใจไอ้ตัวบิตคอยน์นี้ด้วย
2: ค
1: ือที่ผมพูดอย่างนี้คือประมาณว่ามันเป็นเทคโนโลยีหนึ่งซึ่งดีนะครับไอ้เทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยแต่ทำไมเราถึงต้องไปแคร์กับไอ้เงินบิตคอยน์แล้วไม่คือการที่เราพูดให้มันเยอะมันก็เหมือนให้ค่ามันเยอะนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องปล่อยพูดมันใครอยากจะไปใช้บิตคอยน์ใครอยากจะไปเล่นเก็งกำไรก็เล่นได้นะ
2: แ
1: ต่ไม่ได้ถูกคุ้มครองโดยกฎหมายฉันไม่ได้นับถือมันว่ามันเป็นสกุลเงินที่ฉันรองรับ
0: ไม่ได้แปลว่าเอาไปใช้ที่ไหนก็ได้แต่อีกฝั่งเขาจะไม่รับเขาก็ไม่รับได้ไม่ได้มีกฎหมายอะไรนะครับคือเงินบาทเงินดอลลาร์เนี่ยมีกฎหมายรองรับว่าถ้าผมเอาเงินดอลลาร์มาเงินดอลลาร์นี้เขามีเรียกว่ามี legal tender คือสามารถนำไปชำระหนี้ได
1: ้
0: สามารถทำธุรกรรมได้ตามกฎหมายแต่บิตคอยน์ไม่มีกฎหมายนี้ผมเอาบิตคอยน์ไปยื่นให้ไม่มีใครจำเป็นต้องรับผม
2: คือคนที่ซื้อหรือว่าอะไรนี่สามารถที่จะปฏิเสธ
0: ก็อีกฝั่งหนึ่งบอกไม่รับบิตคอยน์ครับ
1: หรือสมมติคุณโดนโกงคุณโดนใครบางคนโกงบิตคอยน์คุณจะไปแจ้งตำรวจที่ไหนอ่ะมันไม่มีประเทศไหนม
2: ัน
1: อาจจะมีบางประเทศนะครับที่รองรับแต่ว่าสมมติประเทศไทยเนี่ยก็คือไม่
2: ม
1: ีเพราะฉะนั้นเนี่ยคือที่พูดอย่างนี้เป็นเพราะว่าเรื่องบิตคอยอ่ะเป็นเรื่องที่อย่างที่เมื่อกี้ที่เราพูดไปคือมันเป็นเรื่องใหญ่ที่พยายามเอาสถาบันการเงินเอาตัวกลางที่มีอยู่ในปัจจุบัน
0: ก็พยายามโยงเข้ามาเข้าเรื่องพวกนั้นนะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญมากกว่าเนี่ยผมคิดว่าผมก็คงเดาใจแทนคนคิดบิตคอยไม่ได้แต่คนคิดบิตคอยเนี่ยอาจจะคิดแค่ว่าเนี่ยคือวิธีการเก็บรักษาข้อมูลแบบใหม
2: ่
0: แล้วผมเนี่ยเอาข้อมูลมาเก็บเนี่ยเอาเป็นบิตคอยน์และการโชว์ว่ามันเก็บข้อมูลนี้ได้แต่คนเราไปให้ความหมายว่าโอ้บิตคอยน์ตื่นเต้นอนาคตใหม่จริงๆไม่ใช่ครับเทคโนโลยีในการเก็บบิตคอยน์ต่างหากคือสิ่งที่ทุกคนตอนนี้พูดถึงกันว่าบล็อกเชนเนี้ยสามารถนำมาทำอะไรได้อีกบ้างให้เกิดประโยชน์หรือเสียชาติส่วนตัวเหรียญที่ว่าจะเป็นบิตคอยน์เนี่ยผมจะเรียกอะไรคอยน์ก็ได้ครับมีให้เลือกเป็นหมื่นเลยครับในโลกนี
2: ้
0: ก็ซื้ออาจจะราคาขึ้นก็ได้อาจจะซื้อแล้วอาจจะหายกลายเป็นศูนย์ก็ได้ก็ไม่มีอะไรมารองรับเพราะอย่างที่เรียนให้ทราบไปว่าจริงๆไม่ใช่ค่าเงินที่ได้รับการรองรับในกฎหมาย
2: ครับ
0: ครับ
2: อาจารย์คิดว่าคนที่จะทำธุรกรรมพวกนี้มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน
1: ก็คือเมื่อกี้เราสองคนพูดอาจจะประมาณว่าร ู้สึกมันปลอดภัยนะร
2: ู้
1: สึกมันน่าเชื่อถือรู้สึกว่ามันไม่มีทางเสียหายได้เลย
2: ครับ
1: โอเคใช่คือระบบบล็อกเชนที่มันอยู่เบื้องหลังบิตคอยอ่ะคือมันปลอดภัยมาก
0: ปลอดภัยในข้อมูลว่าคุณมีกี่เหรียญ
1: มันเสียหายได้ยากมากแต่เวลาคุณถ้าเกิดคุณจะไปใช้งานบิตคอยอ่ะตัวที่เป็นจุดเสี่ยงของคุณเลยคือการเปิดบัญชีเพราะการเปิดบัญชีเนี่ยมันไม่รู้ว่าบัญชีของคุณจะถูกแฮกหรือเปล่านะครับหรือ exchange market ที่คุณไปเปิดบัญชีกับเขามันเป็น exchange market ที่มีความปลอดภัยขนาดไหนนั่นหมายความว่าถึงแม้ว่าระบบบล็อกเชนที่อยู่เบื้องหลังบิตคอยน์เนี่ยมันเสถียรมากดีมากแต่เงินของคุณก็อาจจะหายจากกระเป๋าสตางค์ของคุณได้หากบัญชีของคุณโดนแฮกไป
0: แล้วบอกตัวระบบเองเนี่ยปลอดภัยมากครับแต่คุณต้องมีเกตเวย์ขึ้นในการเข้าระบบและออกระบบ
2: ครับผม
0: เกตเวย์เหล่านั้นเนี่ยไม่มีอะไรมารับรองความปลอดภัยนะครับก็ต้องรับความเสี่ยงตรงนั้นเคสที่แบบว่าเงินหายไปเนี่ยเงินในระบบไม่ได้หายครับแต่ว่าหายเนี่ยคนที่เป็นคอยเป็นเกตเวย์ให้เราเข้าสู่ระบบได้แหละเขาเล่นงานกันตรงนั้นแหละ
2: โหอาจารย์สุดยอดมากนะครับในเรื่องของบิตคอยแต่เสียดายวันนี้เวลามันน้อยเกินไปนะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับที่เสียสละเวลานะครับมาให้ความรู้ในเรื่องของบิตคอยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่เนี้ยณตอนนี้นะครับก็คงจะได้แง่คิดดีๆนะครับว่าเราจะเลือกลงทุนหรือไม่ลงทุนนะครับลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลกับการได้รับรองทักษะสมรรถนะทางดิจิทัลเทคโนโลยีด้านต่างๆของ Cisco Networking Academy Programได้มีการนำร่องเปิดระบบการเรียนของ Cisco Networking Academy Program ร่วมกับการเรียนการสอนในชุดวิชาต่างๆทำให้นักศึกษาที่เข้าเรียนโมดูลต่างๆได้รับใบรับรองและ Digital Badge รับรองความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มีมาตรฐานเพิ่มเติมนอกเหนือจากในหลักสูตรเช่น 1. ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปิดโมดูล PCAP Programming Essential in Python ของโปรแกรมการเรียนรู้ด้าน Network Automation and Programming 2. ชุดวิชาระบบอัตโนมัติของเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมและได้รับใบรับรองและ Digital Badge จากโมดูลการเรียนต่างๆเช่นโมดูล CCNAIntroduction to Network โมดูล CCNA Switching Routing and Wireless Essential โมดูล CCNA Enterprise Networking Security and Automation โมดูล Introduction to Cyber Security ของโปรแกรมการเรียนรู้ด้าน Networking และ Cyber Security ใบรับรองที่นักศึกษาในหลักสูตรจะได้รับภายหลังเข้าเรียนในโมดูลของ Cisco Networking Academy Programนอกจากนี้มีแผนการเปิดโมดูลเพิ่มเติมของโปรแกรมต่างๆของ Cisco Networking Academy Program สำหรับชุดวิชาอื่นๆเพื่อให้นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทั้ง2กลุ่มวิชานอกจากจะได้รับปริญญาตามมาตรฐานระดับปริญญาบัณฑิตยังได้รับใบรับรองทักษะสมรรถนะทางดิจิทัลเทคโนโลยีต่างๆที่หลากหลายตามมาตรฐานที่กำหนดและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานดิจิทัลโดยที่นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นด้าน IoT ด้าน Networking Automation and Programming ด้าน Cyber Security ด้าน Networking สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทาง QR Code LINE Official @ict@stou หรือ QR Code เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านล่างนี้เลยครับ
2: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047782

ทักษะการสะท้อนความรู้สึกนะคะซึ่งการสะท้อนความรู้สึกเนี่ยค่ะก็จะทำได้ใน3ลักษณะในความหมายของทักษะการสะท้อนความรู้สึกนะคะก็เป็นการที่CEO นะคะได้สื่อสารนะคะไปยัง CL นะคะโดยการเรียบเรียงคำพูดวัตถุประสงค์ของการสะท้อนก็เพื่อที่จะทำให้ผู้รับบริการปรึกษานะคะเขาได้ทบทวนความรู้สึกของตนเองนะคะ

ข้าใจนะคะในความรู้สึกของตนเองนะคะซึ่งมีหลักการและแนวทางการสะท้อนความรู้สึกนะคะอยู่ง่ายๆนะคะที่หนึ่งเนี่ยนะคะถ้านักศึกษานำไปใช้เนี่ยก็ต้องมีความเข้าใจนะซึ่งการเข้าใจจะต้องเกิดจากการที่CEOนะคะรับฟังใส่ใจสังเกตนะคะในสิ่งที่ CL ได้แสดงออกนะคะก็อย่างที่พูดไปนะคะการแสดงออกของเขาเนี่ยก็มีทั้งการพูดน้ำเสียงนะคะเสียงสูงเสียงต่ำการแสดงออกทางสีหน้าลักษณะของการหายใจนะคะพวกนี้สามารถที่จะบ่งชี้ถึงเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมได้นะคะหากสังเกตเนี่ยนะคะก็จะพบว่าสิ่งที่แสดงออกมาเนี่ยค่ะมันก็จะตรงกับความรู้สึกที่แท้จริงนะคะตรงนี้เราสามารถที่จะดูได้ว่าสิ่งที่เขาสตรีได้เล่ามานะคะเป็นความจริงหรือว่าเป็นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาอันในการสะท้อนความรู้สึกนะคะผู้ให้การปรึกษาเนี่ยค่ะต้องจับให้ได้นะเมื่อจับอารมณ์ความรู้สึกได้แล้วเนี่ยก็ต้องเลือกใช้ถ้อยคำนะคะที่ตรงกับอารมณ์ความรู้สึกนะคะที่ CL นะคะเขาได้แสดงออกนะคะเมื่อจับได้แล้วเนี่ยภาษาที่นำมาใช้ในการแทนต่ออารมณ์นะคะความรู้สึกนั้นน่ะก็ต้องมีหลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่นิสิตนะคะหรือนักศึกษาเนี่ยจะต้องรู้จักข้อความนะคะหรือลักษณะของอารมณ์ที่จะนำมาใช้ในการสะท้อนความรู้สึกนะคะเช่นความรู้สึกทางบวกนะคะก็ไม่ได้มีแต่รักอย่างเดียวนะคะมีทั้งความพอใจสนใจความชอบนะคะการปลอดภัยนะหรือถ้าจะสะท้อนว่าผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยนะคะมีความสุขนะคะก็สามารถใช้คำว่าร่าเริงสนุกนะคะมั่นใจนะหรือความใกล้ชิดก็มีคำว่าสนิทนะชื่นชมนะถ้าใครอยู่ในช่วงของความหลงไหลนะคะก็มีทั้งหลงไหลอิ่มเอมใจนะคะส่วนความรู้สึกทางลบเนี่ยก็ไม่ได้มีแต่เรื่องของความเศร้าความทุกข์เกลียดอย่างเดียวนะคะยังมีความกลัวความกังวลนะคะความอายนะซึ่งข้อความต่างๆเหล่านี้นะคะก็ขอให้นิสิตเนี่ยทำความเข้าใจนะคะแล้วก็จำแนกให้ได้ว่าข้อความที่สะท้อนในเรื่องของอารมณ์ทางบวกทางลบเนี่ยมีอะไรบ้างและมันสอดคล้องนะตรงกันกับลักษณะที่แสดงออกได้อย่างไรนะคะงั้นเมื่อเรามีถ้อยคำที่แสดงแล้วเนี่ยนะคะเราก็มาทำความเข้าใจนะการแปลความหมายนะคะจากสิ่งที่CL ได้แสดงออกมานะซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกันอย่างที่บอกนะคะผู้ให้การปรึกษาจะดูได้ว่าสอดคล้องหรือไม่นะคะก็ต้องอาศัยการสังเกตเป็นสำคัญนะคะอาจารย์ก็มีตัวอย่างนะคะที่จะสะท้อนนะคะถึงความรู้สึกนะที่ผู้ให้บริการปรึกษานะคะสังเกตเห็นเช่นเราอาจจะมีข้อความที่นำมาก่อนนะคะเช่นคุณรู้สึกนะคุณกำลังรู้สึกนะหรือฟังเสียงเหมือนคุณกำลังรู้สึกนะคะดูเหมือนว่าคุณรู้สึกนะคะแล้วก็เติมข้อความที่แสดงถึง อารมณ์ความคิดความรู้สึกขนาดนั้นไปนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของความรู้สึกเนาะเช่นคุณภูมิใจที่ลูกของคุณเนี่ยสอบเรียนต่อได้สำเร็จนะคะสะท้อนถึงความรู้สึกหากผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยเขากล่าวถึงเรื่องของการสอบเรียนต่อของลูกนะคะแล้วมีแสดงลักษณะถึงแสดงถึงความภาคภูมิใจนะคะผู้ให้บริการปรึกษานะคะก็สามารถที่จะสะท้อนได้นะคะและกรณีที่เราไม่แน่ใจนะคะว่าไอสิ่งที่เรากำลังจะสะท้อนไปเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะคะก็สามารถที่จะใช้คำถามปลายเปิดค่ะในการที่จะสะท้อนได้นะคะเช่นขณะนี้คุณรู้สึกอย่างไรนะคะตัวอย่างที่สองนะคะก็จะเป็นในเรื่องสถานการณ์เช่นผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะเป็นนักศึกษาหญิงชั้นปีที่1นะคะรู้สึกสับสนกับการปรับตัวหลังสูญเสียคุณแม่นะคะผู้รับบริการปรึกษาเขาก็จะเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะเช่นหลังจากคุณแม่เสียชีวิตไปเนี่ยคุณพ่อก็มีครอบครัวใหม่นะภรรยาของภรรยาใหม่เนี่ยก็ไม่ถูกกับบ้านของคุณแม่ของหนูนะคะทำให้หนูไม่สามารถที่จะไปเที่ยวกับครอบครัวใหม่ของคุณพ่อได้นะหนูไม่ชอบเลยนะคะที่ญาติบางคนยังพูดถึงคุณพ่อเสียหายให้หนูฟังนะคะผู้ให้บริการปรึกษาก็สะท้อนนะคะความรู้สึกออกไปได้เช่นหนูรู้สึกอึดอัดใจหรือหนูไม่ชอบที่คุณพ่อถูกว่าในทางที่ไม่ดีเห็นไหมคะก็จะในประโยคเดียวกันที่ผู้รับบริการปรึกษาเล่าให้ฟังนะคะก็มีแนวทางนะคะการที่จะสะท้อนความรู้สึกเนี่ยนะคะได้2รูปแบบนะคะงั้น
ทำไมจึงสะท้อนได้2รูปแบบนะคะก็เพราะสถานการณ์ที่ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ย เล่าระบายเนี่ยค่ะมันมีความไม่สบายใจอยู่2อย่างนะมีทั้งความรู้สึกอึดอัดค่ะและความรู้สึกที่ไม่ชอบนะคะดังนั้นนะการที่จะสะท้อนความรู้สึกเนี่ยก็ต้องเอาประเด็นที่สำคัญนะคะก็คือความรู้สึกอึดอัดและเสียใจนะคะเพื่อจะทำให้ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยนะคะเขาได้ทบทวนนะอารมณ์นะคะของตนเองนะหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะคะในขณะที่เล่าระบายสถานการณ์ปัญหานะคะนั้นสรุปได้ว่านะคะการสะท้อนความรู้สึกในการให้บริการปรึกษาเนี่ยค่ะก็จะมีข้อคำหนึ่งนะอันที่หนึ่งก็คือในเรื่องของการใช้ถ้อยคำนะคะต้องตรงกับความรู้สึกนะคะภาษาที่ใช้ก็ต้องกระชับเข้าใจง่ายนะคะและใช้คำที่หลากหลายนะฮะเวลาที่จะสะท้อนไปเนี่ยค่ะผู้ให้การปรึกษาเนี่ยควรจะพิจารณาจากท่าทางนะที่ผู้รับบริการปรึกษานะคะเขาได้แสดงออกมานะคะนั้นอาจารย์ก็มีตัวอย่างนะคะให้หลายๆตัวอย่างเลยนะคะนิสิตนักศึกษาสามารถที่จะไปอ่านนะคะแล้วก็ลองฝึกทําแบบฝึกหัดนะคะได้เลยนะคะต่อมานะคะก็เป็นทักษะการทำให้กระจ่างนะคะอันแรกนะคะก็คือความหมายของการปรึกษานะคะความหมายของทักษะการทำให้กระจ่างนะคะถ้าในตำราเนี่ยก็จะเห็นว่ามีหลายท่านเลยนะคะที่ให้ความหมายไว้นะคะอาจารย์ก็ขอสรุปในส่วนของผู้ที่มีชื่อเสียงนะคะออกตำรานะคะมีตำราต่างๆมากมายสรุปง่ายๆก็คือว่าทักษะการทำให้กระจ่างเนี่ยก็เป็นทักษะที่ช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะเขามีความชัดเจนนะคะว่าในสิ่งที่เขาได้พูดได้แสดงออกมาเนี่ยนะมันมีประเด็นที่มีเกิดความไม่ชัดเจนมีความคลุมเครือก็ความไม่ชัดเจนเนี่ยก็อาจจะเป็นได้ทั้งความคิดความรู้สึกอารมณ์และพฤติกรรมนะคะรวมถึงสถานการณ์ต่างๆนะเมื่อผู้ให้การปรึกษานะคะพบว่าสิ่งที่ผู้รับบริการปรึกษาพูดออกมาเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะคะมีวิธีการที่จะนำมาใช้ก็คือว่าการขอนะคะให้ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยได้อธิบายความหมายของสิ่งที่เขาต้องการจะบอกนะคะคือพูดออกมาแล้วนะแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นก็ถามออกไปนะคะว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยหมายความว่าอย่างไรคะนะหรือการที่เคาน์เซอร์เนี่ยค่ะก็อาจจะทบทวนคำพูดหรือข้อความที่ไม่ชัดเจนนั้นนะคะเป็นการอธิบายเพิ่มเติมโดยการปรับเปลี่ยนคำพูดใหม่นะคะเพื่อให้เกิดความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะคะหรืออาจจะให้เคาน์เซอร์เนี่ยบอกที่สิ่งที่เคาน์เซอร์เข้าใจนะคะจากการที่ CL เขาได้พูดไปมานะคะทั้งนี้ก็เพื่อตรวจสอบนะคะความเข้าใจที่ตรงกันนะคะระหว่าง CO กับ CL ด้วยนะคะดังนั้นนะวัตถุประสงค์ของทักษะการทำให้กระจ่างนะคะข้อที่1ก็คือเพื่อที่จะให้CL นะคะได้ทบทวนแล้วก็ทำความเข้าใจนะคะในสิ่งที่เขาได้พูดได้แสดงออกนะที่มันไม่ชัดเจนนะคะพอได้ทบทวนเนี่ยก็จะทำให้เขานะคะได้กลับมาอยู่กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อ2นะคะก็เพื่อเป็นการป้องกันและก็แก้ไขความสับสนนะหรือความเข้าใจที่ผิดพลาดความคลาดเคลื่อนนะคะอันที่3นะคะก็เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะมีความกระจ่างชัดนะคะที่จะนำไปสู่การช่วยเหลือนะคะการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมนะคะข้อ4ก็ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันนะเมื่อทั้ง2ฝ่ายนะคะเข้าใจถูกต้องตรงกันสัมพันธภาพก็เกิดนะเมื่อสัมพันธภาพเกิดนะคะเป้าหมายของการบริการปรึกษานะคะมันก็เป็นไปอย่างราบรื่นนะคะประสบความสำเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้นะคะอีกอย่างนึงนะคะถ้ามีความกระจ่างผู้ให้การปรึกษาพูดไปนะคะผู้รับบริการปรึกษาก็จะรู้สึกว่าผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยมีความใส่ใจนะตั้งใจฟังนะคะให้ความสำคัญกับเขาสรุปได้ว่านะคะทักษะการทำให้กระจ่างเนี่ยค่ะมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อที่จะสร้างความชัดเจนนะคะในข้อมูลที่ได้จากผู้รับบริการปรึกษานะคะทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะคะของผู้รับบริการปรึกษาและผู้ให้บริการปรึกษานะคะโดยการทบทวนข้อมูลที่ไม่ชัดเจนนะคะอธิบายเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้เกิดความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะคะหลักการและแนวทางข้อที่1 นะคะหลักการเนี่ยผู้ให้บริการปรึกษานะคะก็ต้องใช้ทักษะการฟังค่ะ
ฟังอย่างมากนะต้องตั้งใจฟังนะเรามี2 หูใช่ไหมคะต้องตั้งใจฟังมากกว่าพูดนะการตั้งใจ

ฟังเนี่ยค่ะเพื่อเป็นการหาข้อมูลเพิ่มเติมนะแยกแยะเรียงลำดับจากหมวดหมู่นะคะแล้วก็สรุปนะสิ่งที่ได้รับจากผู้รับบริการปรึกษานะคะที่เขาแสดงออกมาบางครั้งเนี่ยค่ะเคสก็อาจจะบอกออกมาตรงๆนะคะบางครั้งก็ซ่อนไว้นะยิ่งถ้าสัมพันธภาพไม่ดีเนี่ยค่ะเขาอาจจะยังไม่ได้บอกมาตรงๆงั้นการทำให้กระจ่างเนี่ยก็จะช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะหลังจากที่ฟังอย่างใส่ใจแล้วนะคะก็ใช้การถามนะการเงียบการทวนความการสะท้อนความรู้สึกนะคะซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานทั้งหมดนะคะตรงนี้จะได้ช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะเขาได้เล่าระบายนะคะในสิ่งที่ไม่สบายใจสิ่งที่ค้างคาใจนะคะถ้าพบว่าข้อมูลมันสับสนไม่เกี่ยวข้องกระจัดกระจายนะคะเราก็ต้องถามนะเพื่อจะให้เขาเนี่ยทบทวนความคิดนะคะแล้วก็ทำให้เข้าใจตรงกันนะถ้าจะสรุปออกเป็นหลักการง่ายๆนะคะก็คือข้อหนึ่งก็คือใช้ทักษะการฟังทักษะการสะท้อนความรู้สึกนะคะอันที่สองก็คือใช้ทักษะการทวงความนะการใช้คำถามไปเปิดนะส่วนแนวทางการทำให้กระจ่างนะเมื่อสักครู่เป็นหลักการนะคะตอนนี้เป็นแนวทางนะแนวทางก็คืออันที่หนึ่งนะคะการใช้คำถามเพื่อให้ CL เนี่ยค่ะได้ทบทวนนะคะในสิ่งที่เขาได้กล่าวนะแต่ว่าสิ่งที่กล่าวมาเนี่ยอาจจะมีความลังเลใจมีความสับสนทางความคิดนะคะความรู้สึกหรือพฤติกรรมCEO ก็สามารถที่จะใช้คำถามได้ข้อ2นะคะการกล่าวประโยคบอกเล่านะคะตามความเข้าใจของผู้ให้บริการปรึกษานะคะแต่ตัดคำว่าใช่ไหมคะถูกต้องไหมหรือไม่นะคะก็อย่างเช่นนะคะเหมือนฉันจะได้ยินคุณพูดว่านะคุณไม่รักเขาแล้วนะคะหรือตามความเข้าใจของฉันนะคะสิ่งที่คุณเล่ามาคุณหมายถึงจุดๆนะคะพวกข้อความต่างๆเหล่านี้นะคะอยากจะให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยอาจจะก๊อปปี้ไว้ก่อนเนาะลองซ้อมนะคะว่าต้องพูดแบบนี้นะคะเพราะว่าพอเราเป็นมือใหม่อ่ะค่ะการมีชุดคำพูดก็ทำให้เราพูดได้ง่ายขึ้นนะคะในข้อที่3นะคะหากมีข้อมูลบางประการนะคะที่มันมีความสำคัญนะคะแต่สิ่งที่ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยเล่าไม่ชัดเจนนะคะว่าเป็นยังไงนะคะอะไรที่ไม่เข้าใจนะคะก็สามารถที่จะใช้คำพูดว่าเรื่องที่คุณเล่ามานี้เรามาลองทบทวนกันดูว่าสิ่งที่คุณต้องการบอกคืออะไรนะก็เหมือนกับเป็นการที่สะท้อนด้วยนะว่าสิ่งที่เขาเล่ามาเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็เราก็มาชวนนะคะที่จะทำให้เกิดความกระจ่างด้วยกันนะคะข้อที่4นะคะก็ทำให้ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะเขาเข้าใจจุดมุ่งหมายและความต้องการของเขานะจากการที่เขาเล่าเรื่องต่างๆว่าจุดสำคัญเนี่ยของสิ่งที่เขาเล่าเนี่ยจริงๆแล้วเขาต้องการบอกอะไรนะคะอย่างเช่นจากที่คุณเล่ามานะจริงๆแล้วคุณต้องการให้เป็นเช่นไรนะคะที่คุณพูดเช่นนี้คุณกำลังคิดอะไรคะนะเรื่องที่คุณเล่ามาทั้งหมดนะตรงไหนสำคัญที่สุดสำหรับคุณอันนี้ก็จะสะท้อนนะคะให้เขาเห็นนะข้อ5นะคะเราก็นำเขากลับมาสู่ประเด็นที่สำคัญนะคะสิ่งที่เขาแสดงออกเนี่ยนะมันอาจจะออกไปนอกประเด็นนะคะบางทีคนที่มีปัญหาเนาะก็จะเล่าออกไปเยอะแยะมากมายนะคะออกนอกประเด็นนะดังนั้นผู้ให้การปรึกษานะคะต้องใช้ความสุภาพนะคะเพื่อที่จะให้ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยเขาได้ทบทวนนะคะในสิ่งที่พูดว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายของการปรึกษาในครั้งนี้หรือว่าในโปรแกรมนี้อย่างไรบ้างนะคะอย่างเช่นนะคะเป้าหมายของการพูดคุยกันในวันนี้เป็นประเด็นเรื่องอะไรคะเห็นไหมเพื่อที่จะดึงให้เขากลับมานะคะกรณีที่เขาออกนอกเรื่องไปนะคะสรุปได้ว่านะคะแนวทางของการทำให้กระจ่างนะคะก็คือการช่วยให้ผู้ให้บริการปรึกษานะคะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอันนี้ในส่วนประโยชน์ของผู้ให้บริการปรึกษานะเราก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะส่วนผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะเขาก็ได้เล่าในสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์นะคะหรือว่าในสิ่งที่ยังไม่กระจ่างนะคะตัวอย่างคำพูดนะคะก็คือการเลือกใช้ข้อความที่มีความสำคัญใช้ถ้อยคำน้ำเสียงท่าทางการพูดนะคะด้วยความสุภาพอ่อนโยนนะคะรวมทั้งใส่ใจต่อความรู้สึกของผู้รับบริการปรึกษานะคะสิ่งที่สำคัญเลยนะคะก็คือเราต้องไม่ใช้คำพูดที่ทำให้ผู้รับบริการปรึกษารู้สึกว่าได้รับการตำหนินะคะหรือ CEO เนี่ยรู้สึกรำคาญนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะต่างๆนะคะในสถานการณ์เนาะตัวอย่างนี้นะคะนิสิตสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะในเอกสารนะคะในคู่มือ
นะหรือในตำราที่นิสิตได้รับไปนะคะก็จะมีตัวอย่างต่างๆนะคะสามารถที่จะไปทำความเข้าใจได้นะคะต่อมานะคะทักษะการตีความนะคะในทักษะการตีความก็เช่นเดียวกันค่ะก็จะพูดถึง3ประเด็นนะคะในทักษะของการตีความเนี่ยนะคะก็เป็นทักษะที่ใช้ในการอธิบายนะคะในการพิจารณาถึงสาเหตุและผลของพฤติกรรมนะต่อสถานการณ์ซึ่งทักษะของการตีความเนี่ยค่ะก็จะช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษานะคะได้พิจารณาตนเองนะคะในมุมมองที่ต่างไปจากเดิมนะคะพิจารณาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมนะคะทักษะการตีความเนี่ยบางครั้งนะคะมันก็มีความละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นจึงควรใช้หลังจากที่ได้มีสัมพันธภาพที่ดีนะคะแล้วก็เกิดความคุ้นเคยกันแล้วนะคะนะคะการตีความใช้ไปเพื่ออะไรนะคะใช้เพื่อที่จะให้ CL เนี่ยค่ะได้วิเคราะห์สภาพการพฤติกรรมนะคะและผลที่เกิดขึ้นตามมานะคะเข้าใจว่าสาเหตุนะที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจเนี่ยนะมันมีความเป็นเหตุเป็นผลกันนะเมื่อพิจารณาแล้วเนี่ยความเป็นเหตุเป็นผลของเขาเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะคะได้เห็นถึงความเชื่อมโยงนะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกการกระทำเนี่ยคะมันมีเหตุนะแล้วผลก็ตามมานะคะการพิจารณาช่วยทำให้เกิดสติมากกว่าอารมณ์นะคะแล้วก็มองเห็นปัญหาได้ตรงตามความเป็นจริงนะแล้วก็เข้าใจว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็เกิดจากความที่ไม่สมเหตุสมผลเพราะฉะนั้นก็ต้องมาหาเหตุและผลนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีความสมเหตุสมผลเพิ่มมากขึ้นนะคะทักษะนี้นะคะก็ยังช่วยให้ CL เนี่ยนะคะมีการป้องกันตนเองนะเมื่อกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นในอนาคตเนี่ยค่ะเขาก็มีแนวทางว่าจะไปใช้ในการวิเคราะห์นะคะพิจารณาเหตุและผลนะคะของการกระทำนะได้อย่างไรบ้างนะคะงั้นวัตถุประสงค์ของการตีความก็คือช่วยให้เขาได้พิจารณานะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะได้ตรงตามความเป็นจริงนะคะเห็นความสัมพันธ์เหตุและผลนะคะเข้าใจทบทวนนะคะแล้วก็นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มมากขึ้นนะคะหลักของการตีความนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะคอสเลอร์เนี่ยค่ะใช้ข้อความ2ข้อความเชื่อมต่อกันนะคะคือข้อความเนี่ยอาจจะนำด้วยเหตุแล้วก็ตามด้วยผลนะคะเช่นเหตุจากที่คุณเล่ามานะคะคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะหัวหน้าจึงมอบหมายงานให้คุณนะเหตุมีความรับผิดชอบหัวหน้าจึงมอบหมายงานให้หรือจะเอาผลขึ้นก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ตามด้วยเหตุนะคะผลก็คือหัวหน้ามอบหมายงานให้คุณทำนะเพราะคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเห็นไหมคะอันนี้หลักของการตีความก็คือว่าใช้คำพูดที่สั้นนะคะแสดงถึงเหตุและผลนะใส่ใจต่อผลนะที่เกิดขึ้นจากการตีความด้วยนะคะเราต้องดูปฏิกิริยานะที่เกิดขึ้นว่าเมื่อผู้ให้การปรึกษาเนี่ยค่ะตีความไปแล้วนะซึ่งการตีความเนี่ยก็ต้องระมัดระวังว่าไม่ตีความในสิ่งที่เขาเซเลอร์คิดไปเองนะคะแต่จะตีความจากสิ่งที่ CL เนี่ยเขาเล่าแล้วก็ระบายออกมานะคะใช้ข้อความที่มีการเชื่อมโยงกันนะคะที่แสดงถึงความเป็นเหตุและความเป็นผลนะข้อความหนึ่งเป็นข้อความนำและข้อความหนึ่งนะคะก็เป็นข้อความตามนะดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะตีความนะคะแนวทางที่สำคัญก็คือต้องศึกษาข้อมูลพื้นฐานนะคะที่ได้มาจากการเล่าระบายนะเราต้องฟังเนื้อหาให้เข้าใจนะคะไม่ใช่ตีความจากความคิดการคาดการณ์หรือประสบการณ์ของผู้ให้การศึกษานะคะอันนี้ต้องระวังนะแต่เราตีความจากสิ่งที่เขาได้ระบายออกนะคะแล้วก็มาเรียบเรียงถ้อยคำใหม่นะคะโดยใช้ข้อความที่เป็นเหตุและเป็นผลต่อกันนะคะก็อย่างเช่นคุณผิดหวังเพราะไม่รับการเงินขั้นเงินเดือนนะคะก็ผลก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยเหตุนะคะอันที่3นะคะภาษาที่ใช้ในการตีความนะคะต้องกระทัดรัดชัดเจนนะง่ายต่อความเข้าใจนะคะครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญนะสิ่งที่เป็นข้อควรระวังก็คือว่าเราต้องไม่ใช้คำพูดนะคะที่แสดงถึงการเข้าใจผิดนะที่ทำให้เกิดความรู้สึกทางลบในทางที่ไม่ดีนะอันนี้ต้องระวังเป็นอย่างมากนะคะแล้วเมื่อตีความไปแล้วนะคะต้องสังเกตปฏิกิริยาของ CL ค่ะว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะคะเขายอมรับหรือไม่ยอมรับหากว่าเกิดปฏิกิริยาทางลบนะคะต้องสร้างความรู้สึกที่ดีก่อนนะคะแล้วค่อยไปดำเนินการในขั้นต่อไปไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยนะคะเคสก็อาจจะไม่ให้ความร่วมมือนะคะเขาก็อาจจะ
drop out นะคะหรือออกการคันนะคะไม่มารับการปรึกษาอีกก็จะไม่จบกระบวนการนะคะสุดท้ายค่ะก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการตีความก็คือการที่ CL เนี่ยค่ะสามารถตีความได้ด้วยตนเองนะคะอันนี้เราจะทำได้ยังไงนะคะในการก่อนที่จะจบเซสชันนะคะเราอาจจะใช้คำถามนะคะหรือการกระตุ้นให้เขาเกิดการตีความเช่นจากเรื่องที่เราคุยกันวันนี้นะคะลองทบทวนแล้วสรุปซิว่าเพราะอะไรคุณจึงผิดหวังนะคะเพราะอะไรนะมันก็จะมีเหตุนะคะแล้วก็ผลตามมานะงั้นสรุปนะคะแนวทางการตีความนะคะก็ดังที่อาจารย์ได้พูดไปนะคะต้องฟังรับรู้ข้อความเรียงประโยคใหม่ใช้ภาษาที่ชัดเจนนะคะสังเกตปฏิกิริยานะคะแล้วก็มุ่งหวังการไปใช้ในอนาคตได้นะคะตัวอย่างคำพูดที่ใช้ในการตีความนะคะก็มีหลายตัวอย่างนะคะนิสิตสามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะในเอกสารนะคะทักษะของการเผชิญเป็นทักษะที่ใช้นะเพื่อที่จะช่วยให้ CL นะคะได้มองเห็นถึงความขัดแย้งความไม่สอดคล้องกันระหว่างความคิดความรู้สึกและการกระทำนะเผชิญกับความไม่สอดคล้องของตนเองนะคะไม่ใช่เผชิญกับสิ่งอื่นๆนะเพราะนั้นเนี่ยCO นะคะก็ควรสนับสนุนให้ CL นะคะได้เผชิญกับความขัดแย้งนะที่เกิดขึ้นซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นความขัดแย้งที่เขาไม่เคยรู้ตัวมาก่อนนะคะหรืออาจจะเป็นการขัดแย้งนะคะที่หลีกเลี่ยงนะคะดังนั้นเนี่ย CO นะคะก็ใช้ข้อความที่ตรงไปตรงมาจริงใจความปรารถนาดีมีความสุภาพนะคะในการที่จะช่วยให้ CL เนี่ยได้เผชิญกับสถานการณ์ปัญหาของตนเองนะคะวิธีการที่จะใช้ในการสื่อสารนะคะเพื่อจะช่วยให้ผู้รับบริการเนี่ยได้เผชิญกับความสอดคล้องของตนเองนะคะอันที่หนึ่งก็คือต้องช่วยให้เขาเนี่ยได้รับรู้ถึงความไม่สอดคล้องหรือสิ่งที่ขัดแย้งนะอาจจะเป็นสิ่งที่เขาได้มองข้ามไปนะคะตัวที่จะมาเชื่อมนะคะแสดงถึงความขัดแย้งเนี่ยนะคะเราจะใช้คำว่าและนะเป็นการเชื่อมโยงข้อความที่ขัดแย้งกันนะคำว่าแต่ใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะแต่ก็จะทำให้ต้องค้นหาคนผิดนะคะแล้วก็เขาก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับถูกตำหนินะคะความขัดแย้งในตัวบุคคลเนี่ยนะคะที่มักพบในการปรึกษาเนี่ยค่ะก็จะมีการขัดแย้งระหว่างคำพูดกับการแสดงออกนะคะเช่นฉันไม่ได้รักเขาแล้วนะคะแต่สีหน้าท่าทางที่ไม่ดีนะคะหรือขัดแย้งระหว่างความเชื่อส่วนตัวนะคะเช่นผมคิดว่าการใส่เสื้อสีมงคลเนี่ยมันช่วยให้ค้าขายดีนะแต่ผมก็ทำตามแต่มันก็ขายไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะก็เป็นความขัดแย้งกันนะคะหรือความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่รู้กับสิ่งที่ทำนะเช่นคุณรู้ว่าการออกกำลังกายเนี่ยทำให้ร่างกายแข็งแรงนะแต่คุณก็ไม่ได้ไปออกกำลังกายตามแผนที่วางไว้นะคะเขาก็มีการขัดแย้งกันนะหรือความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่บอกว่าจะทำกับสิ่งที่ทำจริงนะสิ่งที่บอกว่าจะทำก็คือเราจะควบคุมค่าใช้จ่ายแต่สิ่งที่ทำจริงก็คือช้อปปิ้งไปหมดนะคะตามที่ต้องการนะหรืออาจจะเป็นการขัดแย้งนะคะระหว่างการพูดที่เคยพูดไว้แบบนึงก็ทำแบบนึงนะคะเช่นพูดว่าเราจะตื่นแต่เช้านะเราก็ทำอีกแบบนึงนะคะหรืออาจจะเป็นความขัดแย้งระหว่างประสบการณ์ในวัยเด็กนะคะกับชีวิตในปัจจุบันนะเช่นวัยเด็กเป็นคนขยันเรียนในปัจจุบันเนี้ยก็เป็นคนขี้เกียจนะคะหรืออาจจะเป็นความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่อยากเป็นอยากทำกับสิ่งที่ต้องเป็นต้องทำจริงๆนะอยากมีความมั่นคงทางการเงินนะคะแต่กลับใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะคะนั้นวัตถุประสงค์ในการเผชิญเนี่ยก็คือช่วยให้ CL เนี่ยได้ตรวจสอบอารมณ์นะคะโดยที่ปราศจากการต่อต้านนะคะและไม่พยายามที่จะต้องป้องกันตนเองนะคะอันที่สองเนี่ยให้เขาได้ตรวจสอบความรู้สึกความคิดนะคะและการกระทำของตัวเองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากความไม่สอดคล้องไหมนะซึ่งความไม่สอดคล้องโดยทั่วไปเนี่ยนะคะมันก็จะมีไม่สอดคล้องนะคะหรือความขัดแย้งของความคิดกับความรู้สึกนะคะความคิดกับการกระทำความรู้สึกกับความกระทำกับการกระทำนะคะหรืออาจจะเป็นการผสมปนเปกันไปเลยนะระหว่างความคิดความรู้สึกและการกระทำนะคะก็เป็นการให้เขาได้ช่วยตรวจสอบนะคะเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงนะคะทำให้เกิดการผ่อนคลายนะคะว่าความขัดแย้งเนี่ยนะทุกคนก็เกิดขึ้นได้นะเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปนะคะเขาจะได้เกิดกำลังใจนะคะในการที่จะร่วมมือนะคะให้ถึงบรรลุซึ่งเป้าหมายที่ต้องการนะคะสิ่งที่ควรระวังค่ะในการที่จะใช้ทักษะการเผชิญนะคะก็คือเราต้องไม่ไปจี้จุดอ่อนนะคะหรือไปเอา
ลักษณะที่เป็นลักษณะด้อยนะคะของ CL แต่เป็นการกระตุ้นให้เห็น

ถึงว่าการที่เขาไม่สามารถแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่นั้นเนี่ยเป็นเพราะว่ามันเกิดความขัดแย้งอยู่นะคะบุคลิกภาพในการที่จะใช้ทักษะนี้ก็ต้องมีความอ่อนโยนนะคะมีความใส่ใจจริงใจแล้วก็มีสัมพันธภาพที่ดีนะคะอันgradingนะคะได้แนะนำนะหลักการและแนวทางการมาเชิงคือต้องมั่นใจก่อนนะคะว่าเกิดสัมพันธภาพที่ดีนะและระยะเวลาในการสร้างสัมพันธภาพก็ให้ยาวนานเหมาะสมค้นหาแรงจูงใจได้แล้วก็ใช้ทักษะนี้นะคะเพื่อที่จะท้าทายให้ CL เนี่ยนำจุดเด่นของตนเองออกมาใช้นะคะแล้วก็ให้ CEO เนี่ยได้พูดระบายออกมามากที่สุดนะเพื่อที่จะให้เห็นว่าในสถานการณ์ปัญหาของเขาเนี่ยอะไรที่มันขัดแย้งกันนะไม่สอดคล้องกันนะคะให้โอกาสเขาเล่านะคะแล้วก็ทำการเชื่อมโยงนะคะในสิ่งที่เกิดความขัดแย้งกันนะนั้นทักษะการเผชิญเนี่ยก็จะมีผลดีนะคะก็คือทำให้CL นะคะได้เกิดการตระหนักรู้ต่อปัญหานะคะมีแนวทางในการจัดการกับปัญหาเผชิญอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็หลุดพ้นจากความคิดต่างๆที่อาจจะหลีกเลี่ยงไม่กล้าเผชิญนะคะแล้วก็เป็นทักษะที่นำมาใช้เนี่ยแม้ว่าจะทำให้ CL รู้สึกไม่สบายใจเนาะเพราะบางครั้งเขาอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเขาแสดงถึงความอ่อนแอนะคะมีความขัดแย้งกันนะคะมีความไม่สอดคล้องนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยค่ะก็ช่วยทำให้เขาเนี่ยสามารถก้าวข้ามนะคะเรียนรู้แล้วก็มีความเข้มแข็งนะคะในการที่จะใช้ชีวิตได้ต่อไปนะคะนั้นหลักการของการเผชิญนะคะก็จะใช้เมื่อผู้ให้การปรึกษาเนี่ยสังเกตเห็นความไม่สอดคล้องกันนะมีคำพูดต่างๆที่แสดงถึงความไม่สอดคล้องนะคะแล้วเราก็สะท้อนนะโดยมีคำว่าและนะเพื่อเชื่อมโยงระหว่างข้อความที่เกิดความขัดแย้งกันนะคะอันนี้สำหรับตัวอย่างนะคะก็จะมีอยู่ในเล่มนะตำรานะคะนิสิตสามารถที่ใจจะไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยก็จะให้ตัวของแนวทางการตอบไว้นะคะนิสิตก็อ่านก่อนนะคะอ่านลองเขียนทำนะสุดท้ายถ้าไม่ได้นะคะเราก็ค่อยไปเปิดดูเฉลยนะเพื่อเป็นแนวทางในการที่จะเรียนรู้นะคะนอกจากนี้ก็ควรที่จะฝึกนะคะอาจจะเป็นการฝึกกับตนเองก่อนนะคะค้นหาความขัดแย้งของตนเองนะคะลองใช้ข้อความที่มันเชื่อมโยงกันระหว่าง2ข้อความนะคะแล้วก็เลือกการจัดการแนวทางที่เหมาะสมนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างคำพูดนะคะตามที่ได้อธิบายไปนะคะก็หมดแล้วนะคะวันนี้นะคะสำหรับทักษะการปรึกษานะคะก็เป็นทักษะการสะท้อนความรู้สึกนะคะการทำให้กระจ่างนะคะการตีความการเผชิญนะคะก็หวังว่านะคะนิสิตนักศึกษาทุกคนเนี่ยนะคะก็จะได้มีแนวทางนะคะในการที่จะนำไปเป็นต่อยอดนะคะในการศึกษาเพิ่มเติมนะคะจากตำราต่างๆแล้วก็ฝึกปฏิบัตินะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอสิ้นสุดการบรรยายเพียงเท่านี้นะคะ

0: าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จำเนียรราชแพทยาคมนะคะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของประชากรกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่างค่ะประชากรกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่างนะคะก็มีความสำคัญกับงานวิจัยมากนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูความหมายของประชากรกลุ่มตัวอย่างแล้วก็มาดูลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ดีนะคะประชากรนะคะโดยทั่วไปก็

จะมีการแบ่งหัวข้อออกเป็นประชากรและประชากรสำหรับการวิจัยนะคะผู้ที่ทำการวิจัยควรจะต้องทำความเข้าใจว่าประชากรโดยทั่วไปกับประชากรที่จะเป็นใช้ในการทำวิจัยเนี่ยจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันนะคะก็เพราะว่าบางทีประชากรสำหรับการวิจัยอาจจะไม่ใช่ประชากรกลุ่มใหญ่ที่มีทั้งหมดนะคะอาจจะต้องเลือกที่เหมาะสมกับหัวข้อสำหรับการวิจัยด้วยนะคะความหมายของคำว่าประชากรก็คือหน่วยที่ใช้ในการศึกษานะคะก็อาจจะแบ่งเป็นกลุ่มบุคคลเป็นบุคคลเป็นองค์การเป็นระบบราชการหรือเป็นหน่วยงานหน่วยวัฒนธรรมนะคะซึ่งทั้งหมดเหล่านี้นะคะในการกำหนดประชากรก็จะต้องมีการกำหนดในเรื่องของคุณสมบัติซึ่งจะต้องถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ของการทำวิจัยด้วยนะคะจากที่อาจารย์ได้พูดไปนะเราจะเห็นได้ว่าประชากรนะคะก็จะแบ่งออกได้เป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะก็เพราะฉะนั้นถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตก็จะหมายถึงบุคคลเป็นกลุ่มบุคคลนะคะหรืออาจจะเป็นจำนวนอาจจะเป็นสัตว์อะไรต่างๆนะคะนับได้เป็นจำนวนตัวแต่ถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็อาจจะเป็นพวกหน่วยงานต่างๆองค์การต่างๆนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับงานวิจัยที่เราต้องทำค่ะจำนวนสิ่งที่จะนับได้นะคะประชากรเนี่ยก็จะหมายถึงสิ่งที่เป็นบุคคลอาจจะเป็นข้าราชการอาจจะเป็นจำนวนเงินก็ได้นะคะเช่นจำนวนงบประมาณนะคะแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่ประชากรที่เป็นประเภทที่นับไม่ได้นะคะก็อาจจะมีสิ่งที่นับได้แต่ว่าอาจจะนับยากนะคะเช่นเป็นข้าราชการที่คอร์รัปชันแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นประชากรได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นประชากรที่ในรูปแบบที่มีลักษณะที่นับไม่ได้นะคะแนวทางในการพิจารณาการกำหนดประชากรนะคะเวลาที่เราจะมีการกำหนดประชากรกำหนดคุณสมบัติประชากรนะคะปัจจัยแรกเลยคือเราจะต้องพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการวิจัยค่ะงานวิจัยนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดว่าประชากรที่เราจะต้องศึกษานั้นเนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนจะเป็นใครนะคะเพราะฉะนั้นในการเลือกหัวข้อที่สอดคล้องกับชื่อเรื่องเนี่ยนะคะก็จะทำให้เราเลือกประชากรที่ถูกนะคะเช่นนะคะแรงจูงใจในการเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนในร้อยตำรวจของนักเรียนในร้อยตำรวจประชากรที่เราจะศึกษาก็คือนักเรียนที่มาสมัครเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจนะคะคงจะไม่ใช่เป็นนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนหรือว่าเป็นนักเรียนชายที่เรียนในโรงเรียนมัธยมทั่วๆไปนะคะก็จะเป็นกลุ่มเฉพาะขึ้นมานั่นเองนะคะส่วนประการที่2นะคะก็คือพิจารณาตามปัญหาเฉพาะเรื่องนะคะที่จะทำการศึกษานั้นๆนะคะเช่นนะคะถ้าเราต้องการศึกษาเรื่องปัญหาแรงงานเราก็ต้องไปใช้ประชากรที่เป็นแรงงานนะคะถ้าหากว่าเราจะศึกษาเกี่ยวกับปัญหานะคะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะก็จะเป็นประชากรอีกกลุ่มนึงนะคะซึ่งก็แล้วแต่ว่าบุคคลนั้นเนี่ยนะคะประชากรจะเป็นประชากรเฉพาะที่เหมาะสมกับหัวข้อใดนั่นเองนะคะส่วนประการที่3นะคะเราก็จะพิจารณาจากขอบเขตของงานวิจัยนะคะว่างานวิจัยนั้นเนี่ยชื่อหัวข้อได้มีการระบุไหมว่าเป็นบุคคลกลุ่มไหนนะคะเช่นถ้าหากเป็นงานวิจัยที่เน้นในเรื่องของนักศึกษาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็หมายความว่าเราจะเจาะจงเฉพาะนักศึกษาที่อยู่ในวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งจะไม่ใช่วิชาเอกทางด้านท้องถิ่นจะไม่ใช่วิชาเอกทางด้านนโยบายสาธารณะแบบนี้เป็นต้นนะคะแนวทางนะคะในการที่จะพิจารณาการกำหนดประชากรนะคะก็จะมีลักษณะอย่างที่อาจารย์บอกไปก็คือเราจะเน้นไปที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะถัดไปนะคะเราจะมาดูกันเมื่อเราทราบว่าประชากรคืออะไรแล้วเราควรจะรู้จักคำว่ากลุ่มตัวอย่างเพราะกลุ่มตัวอย่างเป็นส่วนหนึ่งค่ะของประชากรที่ผู้วิจัยได้เลือกมาใช้เป็นตัวแทนในการศึกษานะคะแล้วก็การที่เราจะเลือกกลุ่มตัวอย่างก็จะต้องมีลักษณะที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรด้วยนะคะลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ดีเป็นอย่างไรบ้างนะคะประการแรกค่ะต้องเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรนั่นคือจะต้องมีคุณสมบัติที่ใกล้หรือเหมือนมากที่สุดนะคะเท่าที่จะมากได้เลยเพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นยำในการวิเคราะห์และได้ผลจากการวิจัยนะคะลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่ดีที่2นะคะคือจะต้องเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลได้ถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดค่ะลักษณะ
ของกลุ่มตัวอย่างที่ดีประเภทที่3นะคะก็คือต้องสามารถให้ข้อมูลได้ตรงตามความต้องการนะคะโดยที่จะเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดเพราะในการทำวิจัยนะคะจะมีงบประมาณจำกัดจะมีเวลาจำกัด

การที่เราเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ดีจะช่วยทำให้งานวิจัยเราเนี่ยนะคะได้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องและไม่ต้องเสียเวลาในการมาทำซ้ำค่ะข้อที่4นะคะลักษณะก็คือจะต้องมีขนาดที่เหมาะพอเหมาะขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่พอเหมาะเนี่ยนะคะก็จะสามารถเป็นตัวแทนที่ดีและสามารถจะทำให้ได้ผลการวิจัยที่ถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้มากค่ะข้อที่5นะคะข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างจะต้องเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ดังนั้นนะคะการที่เราได้กลุ่มตัวอย่างที่ดีจะทำให้เราไม่ต้องเก็บข้อมูลซ้ำนะคะหรือไม่ว่าจะเก็บครั้งใดก็จะได้ผลตรงตามกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ดีนะคะและข้อที่6ค่ะมีความคล่องตัวนะคะหมายความว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างสามารถที่จะเพิ่มหรือลดได้นะคะก็ให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือความสมดุลกับผลของการวิจัยนะคะประสิทธิภาพของการวิจัยค่ะในสิ่งที่อาจารย์พูดไปนะคะเราก็จะมารู้จักแล้วนะคะว่าประชากรคืออะไรกลุ่มตัวอย่างคืออะไรและลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ดีเป็นอย่างไรคิดว่านักศึกษาน่าจะนำความรู้นี้นะคะไปใช้ในการคัดเลือกต่างๆในงานวิจัยได้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จำเนียรราชแพทยคมนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของการสุ่มตัวอย่างนะคะการสุ่มตัวอย่างนะคะก็จะเป็นการเลือกนะคะตัวแทนนะคะที่จะมาเป็นตัวแทนของประชากรเพื่อใช้ในการศึกษาและทำการวิจัยนะคะโดยการเลือกนั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์นะคะของการสุ่มตัวอย่างที่ดีนะคะการสุ่มตัวอย่างเนี่ยนะคะเป็นการเลือกนะคะจากประชากรกลุ่มใหญ่ที่เรามีนะคะมาเป็นตัวอย่างที่มีความเที่ยงตรงแล้วก็ให้ข้อมูลที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องมีกระบวนการในการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมนะคะในกระบวนการสุ่มตัวอย่างนั้นนะคะประการแรกคือเราจะต้องพิจารณาวัตถุประสงค์นะคะนั่นก็หมายความว่าวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนะคะคืออะไรหัวข้อของงานวิจัยคืออะไรนะคะขอบเขตของงานวิจัยแล้วก็ปัญหาของการวิจัยก็จะทำให้เรามีการสุ่มตัวอย่างและเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ดีนั่นเองนะคะประเด็นที่2นะคะเป็นเรื่องของการกำหนดประชากรนะคะถ้าหากว่าเรามีการกำหนดคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของประชากรได้อย่างดีแล้วนะคะก็จะทำให้เรารู้ว่าการสุ่มตัวอย่างนั้นประชากรเป็นใครหมายถึงใครหมายถึงอะไรทำงานที่ไหนและควรจะดำเนินการเมื่อไหร่นะคะในการสุ่มตัวอย่างนั้นก็จะทำได้อย่างสมบูรณ์และเหมาะสมมากขึ้นค่ะประการที่3นะคะก็คือการกำหนดกรอบตัวอย่างนะคะกรอบตัวอย่างนั้นก็คือเราจะต้องมีการระบุนะคะจำนวนของกลุ่มตัวอย่างประเภทของประชากรคุณสมบัติต่างๆนะคะซึ่งทั้งหมดเนี้ยนะคะก็จะมีสิ่งที่เรามันจะต้องมีหลายสิ่งประกอบกันนะคะเช่นจะต้องมีรายชื่อของหน่วยงานจะต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็มีเรื่องของการคัดเลือกที่ดีด้วยนั่นเองนะคะประการที่4นะคะก็คือการกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างนะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมีการพูดถึงวิธีการสุ่มตัวอย่างนะคะที่โดยไม่ใช้ความน่าจะเป็นและอีกแบบหนึ่งนะคะก็เป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นนะคะอันนี้เราก็จะมีการไปพูดถึงนะคะในลำดับต่อไปนะคะส่วนประการที่5นะคะก็คือการกำหนดนะคะขนาดของกลุ่มตัวอย่างนะคะเพื่อให้มีขนาดที่เหมาะสมสามารถจะเป็นตัวแทนของประชากรนะคะที่ดีแล้วก็สามารถจะทำให้เราได้ข้อมูลที่ดีสิ่งนี้ก็จะทำให้เกิดงานวิจัยนะคะที่มีคุณภาพนะคะเนื้อหามีความถูกต้องและมีการประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะในกระบวนการสุ่มตัวอย่างนะคะประการที่6นะคะก็คือเมื่อได้รู้วิธีการสุ่มตัวอย่างแล้วรู้หลักการดูประเด็นของวัตถุประสงค์นะคะหัวข้อแล้วเราก็จะมาดำเนินการสุ่มตัวอย่างค่ะตามหลักการต่างๆนะคะก็จะมีวิธีการที่ได้พูดไปแล้วว่ามีทั้งการดำเนินการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นและใช้ความน่าจะเป็นอย่างที่บอกไปนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราได้มีการคัดเลือกประโยชน์ของการสุ่มตัวอย่างที่ดีนะคะก็คือถ้าเราได้คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างที่ดีสิ่งที่จะได้ก็คือประหยัดเวลานะคะแล้วก็ประหยัดจำนวนคนไม่ต้องทำซ้ำด้วยนะคะแล้วค่าใช้จ่ายก็จะมีการเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องแล้วก็มีความประหยัดด้วยเช่นกันนะคะประโยชน์ประการที่สองนะคะก็คือจะทำให้สามารถเก็บข้อมูลได้นะคะแล้วก็ได้มีความลึกซึ้งได้ข้อมูลถูกต้องนะคะแล้วก็จะทำให้จำนวนตัวอย่างเนี่ยนะคะ
สามารถจะทำให้เก็บตัวอย่างในเชิงลึกได้นะคะถึงแม้ว่าเราจะมีจำนวนน้อยแต่เป็นจำนวนน้อยที่มีความเหมาะสมก็จะสามารถเป็นตัวแทนของประชากรและได้ผลจากการวิจัยที่ดีขึ้นนะคะนั่นเองส่วนประการที่3นะคะก็คือจะทำให้การวิจัยนั้นมีความเป็นไปได้มากขึ้นนะคะเพราะว่างานวิจัยบางเรื่องเนี่ยนะคะจำเป็นที่ไม่สามารถจะใช้ประชากรทั้งหมดได้เราก็จึงต้องมีการหาตัวแทนนะคะอันนี้ก็มันก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่างนั่นเองนะคะที่พูดไปนะคะก็จะเป็นความสำคัญของการสุ่มตัวอย่างกระบวนการความหมายต่างๆนะคะซึ่งก็จะมีความเชื่อมโยงกับเรื่องของประชากรและกลุ่มตัวอย่างนั่นเองเพราะฉะนั้นการสุ่มตัวอย่างที่ดีถ้าได้ตัวอย่างที่ดีก็จะทำให้การดำเนินงานวิจัยได้ผลดีมีความประหยัดและได้ข้อมูลที่มีความลึกซึ้งถูกต้องค่ะสวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จำเนียรราชแพทยคมนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของการคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีความสำคัญกับการทำการวิจัยดังนั้นถ้าหากว่าเราต้องการจะเลือกขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมกับงานวิจัยนะคะก็จะมีวิธีการในการที่จะหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้หลายวิธีค่ะวิธีแรกนะคะก็คือการคำนวณโดยการใช้สูตรค่ะปกตินะคะก็จะมีทั้งสูตรที่ง่ายนะคะแล้วก็ทำให้สามารถจะคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้นะคะที่นิยมใช้กันเยอะก็จะเป็นการใช้สูตรหาความคลาดเคลื่อนตามมาตรฐานของทาโร่ยามาเน่นะคะหรือว่าสูตรที่เป็นการยากต่อการนำไปใช้นะคะเช่นวิธีของบาล็อกหรือวิธีของพาเรลนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการที่คำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรนะคะวิธีการคำนวณหาตัวอย่างโดยการใช้สูตรเนี่ยนะคะก็ขอยกตัวอย่างที่ง่ายๆของทาโร่ยามาเน่มานะคะก็จะเป็นการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรนะคะตามที่ปรากฏนะคะที่ในหน้าจอนี้นะคะวิธีการหาคำนวณหาสูตรเนี่ยนะคะก็จะได้มีการแสดงนะคะมีการแทนค่าในตัวของขนาดกลุ่มตัวอย่างขนาดของประชากรทั้งหมดนะคะแล้วก็หาความคลาดเคลื่อนนะคะแล้วก็หาสัดส่วนออกมาก็จะได้จำนวนตัวอย่างที่มีความเหมาะสมนะคะเราก็สามารถจะแทนตัวเลขนั้นเข้าไปในสูตรได้เลยนะคะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีวิธีการที่2ก็คือการกำหนดขนาดตามความต้องการเองของผู้วิจัยนะคะเช่นว่างานวิจัยนั้นเนี่ยผู้วิจัยต้องการที่จะให้ครอบคลุมเนื้อหามากน้อยแค่ไหนก็อาจจะสามารถจะกำหนดตามความเหมาะสมหรือตามความต้องการของผู้วิจัยได้เองนะคะเช่นอาจจะกำหนดไปเลยเช่น5หน่วยงานนะคะ100คนอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถจะกำหนดได้เลยตามความต้องการของผู้วิจัยนะคะประเภทที่3นะคะก็คือการใช้ตารางสถิตินะคะอันนี้ก็จะง่ายตรงที่ว่าเราไม่ต้องมานั่งคำนวณเองนะคะเพราะว่านักวิชาการเนี่ยได้มีการคำนวณหาระดับของความเที่ยงตรงและความแม่นยำของสูตรมาแล้วนะคะดังนั้นในการคาดเคลื่อนต่างๆเนี่ยนะคะก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเราก็กำหนดแทนค่าไปเลยนะคะได้นำมาให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบสำเร็จรูปนะคะเราก็สามารถจะแทนค่าไปเลยเช่นว่าเรามีประชากร100คนขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมควรจะเป็นเท่าไหร่นะคะเช่นในตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่นขนาดที่เหมาะสมนะคะ100คนก็จะได้ตัวอย่างอยู่ที่ประมาณนะคะ 70-80% ตามนี้นะคะก็จะมีตัวเลขขึ้นมาให้เราเห็นชัดเจนเลยดังนั้นถ้าหากว่าจำนวนประชากรเนี่ยมีจำนวนมากนะคะเป็นหลายร้อยหลายพันเราก็สามารถจะดูแทนค่าจากตารางได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างนะคะที่เหมาะสมก็จะมีได้หลายวิธีนะคะตามที่อาจารย์พูดไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จำเนียรราชแพทยคมนะคะวันนี้นะคะก็จะมาพูดกันในเรื่องของวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นนะคะวิธีการสุ่มตัวอย่างเนี่ยโดยปกติจะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นและแบบใช้ความน่าจะเป็นนะคะในวันนี้อาจารย์จะมาพูดนะคะในส่วนของการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็นโดยปกติจะมักจะทำกันใน3วิธีการนะคะก็คือ
ประการแรกนะคะก็คือการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญนะคะประเภทที่2ก็คือการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้าและประเภทที่3คือการสุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์นะคะเรามาดูกันในประเภทแรกเลยนะคะการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็นแบบที่เรียกว่าการสุ่มแบบบังเอิญโดยปกตินะคะคำว่าบังเอิญก็คือไม่ได้มีหลักเกณฑ์ไม่ได้มีความยุ่งยากสะดวกแล้วก็สะดวกในการที่จะเก็บข้อมูลนะคะหมายความว่าเมื่อเราไปเจอบุคคลใดโดยบังเอิญเราก็สามารถจะคัดเลือกได้เลยโดยที่ขอให้มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามกับกลุ่มตัวอย่างที่เราต้องการนะคะเราก็สามารถจะเลือกได้เลยอันนี้ก็คือ เป็นความสะดวกนะคะแล้วก็ทำให้ได้รวดเร็วนะคะได้ประชากรที่มีคุณสมบัติตามความต้องการที่จะเก็บข้อมูลได้ด้วยนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังนะคะก็คือการที่เราจะแปรผลจากการใช้กลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญนี้นะคะก็คือจะทำให้ได้ข้อมูลแค่เพียงพื้นฐานนะคะเพราะอาจจะมีความคลาดเคลื่อนหรืออาจจะมีความลำเอียงในการเลือกแบบบังเอิญนั่นเองนะคะประการที่2นะคะก็คือการสุ่มแบบโควต้าคำว่าโควต้าก็คือการกำหนดขนาดนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีลักษณะที่เป็นระบบมากกว่าการสุ่มแบบบังเอิญนะคะก็คือจะต้องมีการระบุคุณสมบัตินะคะแล้วก็มีการกำหนดขนาดเช่นร้อยละ10ร้อยละ20ของประชากรเป็นต้นนะคะในการสุ่มแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นประเภทนี้นะคะก็จะต้องดูว่าสัดส่วนนะคะคือไม่ว่าจะเรื่องของเพศอายุอาชีพการศึกษาเนี่ยในสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างนั้นมีจำนวนเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็มากำหนดโควต้าว่าจำนวนปริมาณเท่าไหร่จึงจะเพียงพอต่อการเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ดีสำหรับการวิจัยของเรานะคะอันนี้ก็แต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้แบบบังเอิญนะคะคือเราจะกำหนดสัดส่วนไปเลยเช่นว่าเป็นร้อยละ20ของประชากรแต่ละกลุ่มนะคะก็อย่างเช่นนะคะถ้าหากว่าเรามีประชากรหลายกลุ่มและเรามีการกำหนดนะคะร้อยละ20ของแต่ละกลุ่มประชากรนะคะเราก็จะคัดเลือกมาเลยว่าตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราต้องการศึกษาปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรองค์การบริหารส่วนตำบล นะคะในอำเภอใดอำเภอหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีหลายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่อยู่ในอำเภอนั้นเราก็ดูเลยว่าแห่งที่1สมมุติว่ามีประชากร60คนนะคะแห่งที่2มีประชากร50คนแห่งที่3มีประชากร35คนแห่งที่4มีประชากรอยู่50คนเราก็จะเห็นเลยว่ากลุ่มตัวอย่างที่เราจะได้เมื่อคำนวณตาม 20% ของแต่ละกลุ่มแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแห่งที่1เหลือ12คนแห่งที่2เหลือ10คนแห่งที่3 7คนแห่งที่4 10คนรวมทั้งสิ้นนะคะเราก็จะได้ขนาดของคนที่จะเป็นกลุ่มประชากรของเราที่39คนนะคะอันที่3นะคะก็คือการสุ่มตัวอย่างแบบตามวัตถุประสงค์นะคะอันนี้ก็จะเป็นการเจาะจงนะคะที่จะเลือกว่าคุณสมบัติของประชากรที่สอดคล้องกับงานวิจัยเราเนี่ยนะคะจะมีจำนวนเท่าไหร่จึงจะเป็นการเหมาะสมนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการวิจัยแล้วก็ความเหมาะสมของเนื้อหาที่เราต้องการจะทำการวิจัยนั้นนะคะอันนี้ก็ผู้ทำการวิจัยก็สามารถที่จะกำหนดบุคคลได้เลยนะคะตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลเพียงพอที่จะมาดำเนินการเขียนผลวิเคราะห์ของการวิจัยนะคะในการสุ่มตัวอย่างลักษณะนี้นะคะเราก็จะต้องมาดูว่าลักษณะประชากรเนี่ยจะเป็นใครวัตถุประสงค์ในการเป็นยังไงนะคะแล้วก็จึงมาพิจารณาตัดสินใจเลือกกลุ่มตัวอย่างนะคะก็จะทำให้ได้ผลนะคะการวิจัยที่ไม่คลาดเคลื่อนไปจากความจริงจนมากเกินไปนะคะวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นนะคะก็สรุปได้ว่าจะมีอยู่3วิธีนะคะวิธีแรกก็คือเป็นการสุ่มแบบบังเอิญวิธีที่2ก็คือเป็นความการสุ่มแบบโควต้าและแบบที่3ก็คือขึ้นกับประเภทของงานวิจัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักการนะคะนักศึกษาก็สามารถจะไปเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นได้ตามความเหมาะสมนะคะก็จะมี3วิธีการง่ายๆที่อาจารย์แนะนำไปนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จำเนียรราชแพทยาคมนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นนะคะการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นเนี่ยนะคะโดยหลักการแล้วก็ตามความนิยมนะคะก็จะสามารถทำได้ใน5วิธีการด้วยกันนะคะก็คื
แบบแรกนะคะเราเรียกว่าเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายนะคะแล้วก็แบบที่2นะคะคือการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบแบบที่3คือการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมินะคะและ4ก็คือการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มนะคะแล้วก็แบบที่5นะคะก็คือการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนนะคะใน

การสุ่มตัวอย่างเหล่านี้นะคะก็อยากจะเน้นอยู่ใน2ประเด็นนะคะก็คือในเรื่องของการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายนะคะแล้วก็การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิซึ่งเราจะมีการนํา2แบบนี้นะคะมาใช้เยอะในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์นะคะเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะคะว่าในการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายนะคะซึ่งเป็นประเภทแรกเนี่ยนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะโดยปกติแล้วการสุ่มแบบง่ายนะคะเป็นวิธีที่ใช้กันมากนะคะประชากรเนี่ยมีโอกาสในการเลือกเท่าๆกันนะคะแปลว่าไม่ได้มีการเจาะจงนะคะแล้วก็สามารถจะเลือกนะคะโดยวิธีการต่างๆด้วยหลายๆอย่างนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของการจัดทำรายการนะคะเช่นมีการรันตัวเลขนะคะมีการทำบัญชีนะคะมีหมายเลขกำกับนะคะแล้วก็โอกาสในการเลือกก็ขึ้นอยู่กับความง่ายๆก็คือการจับฉลากมาดูกันนะคะว่ารูปแบบของการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายเนี่ยจะมีวิธีการใดบ้างนะคะประการแรกก็คือเราใช้วิธีง่ายๆโดยการจับฉลากอย่างที่อาจารย์พูดไปนะคะการจับฉลากเนี่ยเป็นขั้นตอนก็คือมีการใส่ทำฉลากรายชื่อหรืออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีการไล่หยิบฉลากไปทีละชิ้นทีละใบไล่ไปเรื่อยๆนะคะจนครบตามจำนวนที่เราต้องการนะคะหรือว่าอาจจะหยิบคราวเดียวนะคะให้ได้จำนวนตามที่เราต้องการเลยก็ได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นรายชื่อที่เราจับฉลากได้เนี่ยนะคะก็จะเป็นการเป็นผู้ที่จะมาเป็นกลุ่มตัวอย่างของเรานะคะ2นะคะก็จะเป็นการสุ่มตัวอย่างจากตารางสุ่มตัวเลขนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่มีตัวเลขอยู่แล้วแล้วเราก็สุ่มตัวเลขไปนะคะวิธีการสุ่มวิธีการที่2นะคะเราเรียกว่าเป็นวิธีการสุ่มแบบเป็นระบบนะคะก็คือเราจะมีหมายเลขของประชากรทั้งหมดเลยนะคะมีการให้หมายเลขของรายชื่อของประชากรทั้งหมดไปแล้วเราอาจจะมีการกําหนดนะคะช่วงในการสุ่มเช่นว่าทุกๆหมายเลข5ทุกๆหมายเลข10นะคะแล้วก็จะมีการคัดเลือกนะคะจากรายชื่อที่อยู่ในหมายเลข5หมายเลข10ก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการสุ่มแบบเป็นระบบนะคะและประเภทที่3คือการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมินะคะอันนี้ก็จะมีการลักษณะแบ่งเป็นชั้นนะคะแล้วก็มีการสุ่มทีละชั้นออกมาเป็นสัดส่วนเช่นนะคะเราอาจจะมีการเลือกนะคะหน่วยงานในการทำวิจัยเนี่ยเป็นระดับจังหวัดนะคะมันเลือกมาแล้ว5จังหวัดในแต่ละจังหวัดอาจจะมีหลายอำเภอแล้วก็มาสุ่มเลือกว่าแต่ละอำเภอจะเลือกกี่อำเภอดีในแต่ละจังหวัดจะเลือกกี่ตำบลในแต่ละอำเภออะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็เรียกว่าเป็นชั้นภูมิไล่เรียงลงมานะคะในการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมินะคะก็จะมีการแบ่งประชากรออกมาเป็นชั้นมีการกำหนดขนาดของแต่ละแบบนะคะหรือว่าอาจจะเป็นสัดส่วนหรือไม่ได้เป็นสัดส่วนก็ได้หลังจากนั้นนะคะเราก็มากำหนดวิธีการสุ่มในแต่ละชั้นว่าจะเลือกขนาดเท่าใดจึงจะมีความเหมาะสมนะคะวิธีการสุ่มสุดท้ายคือแบ่งเป็นกลุ่มนะคะเราเรียกว่าการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มนี้นะคะก็จะเป็นการจัดแบ่งกลุ่มประชากรจากนั้นก็ให้เลือกเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มคือเลือกอาจจะเลือกบางกลุ่มนะคะหรือเลือกทั้งหมดก็ได้นะคะแล้วก็ให้แต่ละกลุ่มนั้นเนี่ยนะคะถ้าหากว่ามีจำนวนมากเราก็มาทำการสุ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะแบบที่5นะคะเราเรียกว่าวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนนะคะอันนี้ก็หลายขั้นตอนก็คืออาจจะใช้หลายวิธีการมาผสมผสานกันนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นนะคะก็จะมีรายละเอียดดังที่อาจารย์ได้พูดไป

สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จำเนียรราชแพทยาคมนะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการสุ่มตัวอย่างนะคะความคลาดเคลื่อนนะคะของการสุ่มตัวอย่างนะคะก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะอะไรนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการใช้ค่าสถิติที่แสดงถึงความแตกต่างระหว่างค่าที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างกับค่าที่ได้จากประชากรนะคะก็จะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการที่เราจะคำนวณหาตัวอย่างได้นะคะการคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเนี้ยนะคะก็อาจจะเกิดจากเรามีการคัดเลือกนะคะที่เกิดความลำเอียงของแต่ละกลุ่มหรือแต่ละบุคคลที่จะมาเป็นกลุ่มตัวอย่างนะคะหรือว่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มนะคะซึ่งปกติเนี่ยมักนิยมใช้ที่ระดับความคลาดเคลื่อนที่ร้อยละ95นะคะก็ถ้าหากว่าใช้ความคลาดเคลื่อนในระดับที่แตกต่างไปก็อาจจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลและการได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะ

ที่มีความสมบูรณ์เกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะจริงๆแล้วนะคะถ้าพูดถึงขนาดของกลุ่มตัวอย่างนั้นนะคะก็อาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการสุ่มตัวอย่างนะคะว่าเรามีจุดมุ่งหมายในการที่เราจะคัดเลือกนะคะกลุ่มตัวอย่างนั้นอย่างไรนะคะทรัพยากรแน่นอนค่ะก็หมายถึงในเรื่องของงบประมาณนะว่างบประมาณที่เรา

รับมาสำหรับทำการวิจัยนั้นเนี่ยเรามีมากน้อยแค่ใดเวลาที่เราทำการวิจัยเนี่ยมากน้อยแค่ใดนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนของกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่างเนี้ยนะคะก็จะขึ้นกับทรัพยากรงบประมาณแล้วก็เวลาที่เราจะทำการวิจัยด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากเราไม่สามารถจะทำการวิจัยได้จากประชากรทั้งหมดนะคะนั้นเราก็ต้องมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีความเหมาะสมกับเวลาและทรัพยากรคืองบประมาณของเราด้วยนะคะประเด็นที่3ก็คือในลักษณะของการวิจัยนะคะนั้นการสุ่มตัวอย่างหรือจำนวนของกลุ่มตัวอย่างเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับประเภทของงานวิจัยถ้าหากลักษณะการวิจัยเป็นเชิงปริมาณก็อาจจะมีจำนวนมากได้แต่ถ้าหากเป็นเชิงคุณภาพนะคะก็เราก็จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนของบุคคลที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักของเราในลักษณะที่น้อยลงนะคะประเภทที่3ประเภทสุดท้ายนะคะก็เป็นเรื่องของลักษณะของประชากรนะคะก็กลุ่มประชากรบางประเภทเนี่ยนะคะก็จำเป็นที่จะต้องมีการเลือกว่าควรจะใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวนเท่าใดเพราะว่าอาจจะมีบางครั้งมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถจะเก็บข้อมูลได้นะคะเช่น เกี่ยวกับผู้ต้องหาในคดีหรือต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตหรืออาจจะเป็นประเภทของประชากรที่อยู่ในเรือนจำนะคะตัวอย่างเหล่านี้เป็นต้นนะคะข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่างนะคะก็จะมีความสำคัญสัมพันธ์กันนะคะก็คืออาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนได้นะคะของการสุ่มตัวอย่างนะคะอาจจะเกิดจากความลำเอียงตามที่ได้พูดไปแล้วนะคะนอกจากนั้นข้อควรพิจารณาในการทำการวิจัยนะคะก็ควรจะคำนึงถึงในเรื่องของเวลาในเรื่องของทรัพยากรในเรื่องของประเด็นหรือหัวข้อที่เราทำการวิจัยเนื้อหาของการวิจัยนะคะแล้วก็ปริมาณของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมค่ะ

0: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ัวข้อที่จะกล่าวถึงเกี่ยวกับเรื่องปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลภาพตอนที่1การประมวลผลภาพดิจิทัลความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลภาพดิจิทัลนะคะเราก็จะมาพูดถึงดิจิทัลอิมเมจโพรเซสซิ่งนะคะเป็นวิธีการที่เกี่ยวกับการจัดการภาพดิจิทัลนะคะผ่านการใช้อัลกอริทึมนะคะซึ่งจะจัดการเป็นขั้นเป็นตอนก่อนที่จะนำไปประมวลผลนะคะที่สำคัญกับการใช้งานได้หลายๆอย่างก็คืออย่างเช่นการจดจำใบหน้านะคะ face recognition นะคะการจดจำวัตถุหรือว่า object detection แล้วก็รวมถึงการบีบอัดภาพ image compression นะคะซึ่งการประมวลผลภาพเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สำคัญนะคะโดยเป้าหมายของการประมวลผลภาพนะคะก็คือเพื่อปรับปรุงภาพที่มีอยู่ให้ดีขึ้นนะคะหรือทำการแยกข้อมูลที่สำคัญนะคะถือเราเรียกว่าฟีเจอร์เนี่ยออกจากภาพนะคะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่แอปพลิเคชันของการมองเห็นของ

พิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์วิชั่นเนี่ยจะใช้เป็นพื้นฐานนะคะในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้เชิงลึกหรือ deep learning นะคะแล้วก็รวมไปถึงการประมวลผลเรื่องล่วงหน้าที่เราเรียกว่า pre processing นะคะซึ่งการทำ pre processing เนี่ยจะทำให้เพิ่มภาพของโมเดลเป็นอย่างมากในการทำงานการจัดการรูปภาพในการเพิ่มหรือการลบวัตถุในภาพนะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชันอีกอย่างนึงที่มีความสำคัญมากในอุตสาหกรรมบันเทิงภาพดิจิทัลทีนี้ก็ต้องมานิยามความหมายนะคะภาพดิจิทัลคืออะไรนะคะดิจิทัลอิมเมจนะคะก็เราจะแปลงภาพความหมายของภาพดิจิทัลเนี่ยที่เรามองเห็นเนี่ยให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์สองมิตินะคะในรูปของสมการนะคะโดยแสดงให้อยู่ในรูปของฟังก์ชัน fx y นะคะจะแสดงถึงภาพโมโนโครมโมโนโครมหมายความว่ามี1สีก็คือสีขาวกับสีดำนะคะเป็นภาพที่เน้นโทนสีใดสีหนึ่งนะคะที่มีขนาด m คูณ n นะคะโดยที่ x นะคะดูตามสมการเนี่ย x จะแสดงในจำนวนแถวนะคะตั้งแต่0จนถึง m ลบ1ในขณะที่ y จะแสดงตั้งแต่คอลัมน์0จนถึง n ลบ1นะคะในรูปของสมการนะคะดังนั้นเราสามารถที่จะแปลงภาพดิจิทัลนะคะให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์นะคะ2มิติหรือ 2D หรือว่าถ้าเป็น3มิติก็จะเป็นเมทริกซ์3มิติได้นะคะที่เราจะใช้จุดพิกเซลในแต่ละจุดนะคะในแต่ละพิกเซลเนี่ยเราจะแสดงด้วยค่าตัวเลขนะคะซึ่งจะแสดงความเข้มของพิกเซลนะคะหรือความเข้มของสีนะคะในเช่นของในภาพขาวดำนะคะหรือภาพสีเทาเนี่ยค่าเราจะใช้ค่าเดียวนะคะในการแสดงความเข้มของพิกเซลว่าภาพนี้มีสีเทาเข้มเทาอ่อนหรือก็เป็นสีดำนะคะแต่ถ้าเป็นภาพสีเนี่ยเราจะประกอบด้วย3ค่าที่เราเรียกว่า RGB ก็คือ R ก็คือ Red G ก็คือ Green แล้วก็ B ก็คือ Blueนะคะสำหรับแสดงสี3สีนะคะสำหรับภาพนี้ค่ะภาพดิจิทัลสิ่งที่เราเห็นนะคะก็คือเป็นรูปสุนัข2ตัวแต่สิ่งที่อาจารย์เห็นก็คือเมทริกซ์3แผ่นค่ะเมทริกซ์ที่เป็น R G แล้วก็ B นะคะซึ่งเมทริกซ์ก็จะแสดงค่าของสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวนะคะในการแสดงความเข้มของสีภายในแต่ละพิกเซลนะคะจากภาพนี้นะคะภาพนี้เนี่ยเราจะเป็นการกำหนดพิกัดของภาพนะคะว่าอย่างเช่นหูของสุนัขตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะคะก็จะคือเป็นการบอกให้คอมพิวเตอร์สามารถที่จะมองเห็นภาพดิจิทัลเป็นฟังก์ชันที่มีพิกัดหรือโคออร์ดิเนตนะคะแล้วก็ภายในพิกัดนั้นๆก็จะแสดงถึงค่าพิกเซลที่อยู่ภายในภาพส่วนภาพนี้นะคะจะเป็นภาพไบนารีแปลว่า2 2ก็คือมีค่าตัวเลขแค่0กับ1นะคะ0กับ1เราก็จะแทนที่ว่าสี0เป็นสีดำนะคะ1เป็นสีขาวนะคะซึ่งภาพนี้นะคะก็คือซูมฝากระโปรงมาตรงขอบนะคะเราจะเห็นว่าส่วนที่เป็นสีดำคือเบอร์0นะคะในพิกเซลนั้นมีค่าพิกเซลความเข้มของพิกเซลนั้นเป็น0ก็คือเป็นสีดำนะคะและถ้าเป็นเบอร์1นะคะก็จะเป็นสีขาวนะคะต่อมานะคะชนิดของภาพดิจิทัลนะคะอันนี้คือที่ซูมมานะคะก็เราจะเรียกว่าอย่างแรกก็คือเป็นระดับภาพระดับสีเทานะคะก็คือเกรย์เลเวลอิมเมจนะคะหรือเราจะเรียกว่าโมโนโครมก็ได้นะคะอันนี้ภาพนี้มีขนาด8บิตนะคะ8บิตก็คือมีความหมายคือ2กำลัง8ได้256ดังนั้นความหมายของสีก็จะมีตั้งแต่0สีดำจนถึง255คือสีขาวนะคะดังภาพนี้ที่แสดงเป็นภาพเรือนะคะเสร็จแล้วภาพเรือเฟอร์รี่ค่ะระดับสีเทาบอกค่าพิกเซลโดยที่ค่าในเมทริกขนาด6คูณ6เนี่ยก็คือซูมจากบางส่วนของเรือมานะคะก็จะแสดงถึงข้างในเนี่ยถ้าเป็น40กว่าค่าน้อยเนี่ยก็คือเข้าใกล้สีดำแต่ถ้า200กว่าเข้าใกล้สีขาวก็จะออกสีเทาๆนะคะต่อมาในขั้นตอนของการประมวลผลภาพดิจิทัลนะคะก็จะประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ก็คือเป็นเรื่องของเราจะต้องเก็บข้อมูล image acquisition นะคะว่าภาพเนี่ยจะได้มาอย่างไรทำ image enhancement นะคะว่าจะปรับปรุงยังไงให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็พูดถึงพอปรับปรุงดีขึ้นเราก็จะไปเก็บ image resolution ไปเก็บเขาจะเก็บที่ไหนนะคะพอเก็บที่ไหน resolve แล้วเราก็จะทำ morphological processing ก็คือจัดการปรับปรุงตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการในการแก้ไขนะคะแล้วก็มาทำ image recognition นะคะก็คือการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับภาพหรือว่าการทำ representation แล้วก็ and description คืออธิบายถึงสิ่งที่เราพบจากข้อมูลที่เราได้นะคะขั้นตอนพื้นฐานของการประมวลผลภาพดิจิทัลเนี่ย
ก็จะมีรายละเอียดดังเมื่อกี้ที่อาจารย์กล่าวถึงก็คือเรื่องของการได้มาของภาพนะคะก็คือจากกล้องถ่ายภาพกล้องวิดีทัศน์หรือว่า2 enhancement นะคะก็คือเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานนะคะอย่างเช่นภาพคมปรับให้คมปรับให้ชัดปรับให้สว่างนะคะถัดมาก็คือ image restoration การจัดเก็บการฟื้นฟูภาพนะคะจะทำยังไงให้ภาพที่เราจะจัดเก็บเนี่ยมันจะต้องฟื้นฟูให้มันดีขึ้นลบจุดลบกวนลบความเบลอออกนะคะถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการประมวลผลทางสันฐานวิทยาหรือเรียกว่า morphological processing นะคะก็คือส่วนประกอบภาพที่จะเป็นประโยชน์ในการนำเสนออธิบายรูปร่างที่เราแยกรูปร่างออกมาจากภาพนั้นๆนะคะแล้วก็ทำการประมวลผลนะคะเพื่อโดยใช้การดำเนินการทางคณิตศาสตร์เป็นหลักนะคะแล้วก็เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตัวอย่างเช่นดำเนินการในการกัดเซาะหรือว่าขยายภาพนะคะเพื่อให้ขอบของวัตถุมีความคมชัดหรือเบลอก็ได้นะคะการจดจำภาพค่ะเทคนิคของการทำ image recognition นะคะก็คือการจดจำว่าทำให้ทราบว่าวัตถุที่ถูกตรวจพบเนี่ยเป็นยานพาหนะเป็นบุคคลเป็นวัตถุหรือว่าเป็นอะไรนะคะอันนี้คือเรื่องของการจดจำภาพนะคะถัดมาก็คือเรื่องของตัวแทนภาพและคำอธิบายนะคะก็คือในการแบ่งส่วนของภาพนะคะแล้วก็เราจะบอกตัดสินใจว่าควรจะแสดงขอบเขตการแบ่งส่วนของภาพทั้งหมดอธิบายเกี่ยวกับการแยกคุณลักษณะนะคะในเรื่องของผลของที่เกิดเป็นข้อมูลในเชิงปริมาณที่สนใจนะคะในการแยกความแตกต่างของวัตถุหนึ่งอีกวัตถุหนึ่งซึ่งมันจะต้องเป็นเรื่องของตัวแทนภาพแล้วก็การอธิบายสิ่งที่ได้มานะคะต่อมานะคะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของการมองเห็นของคอมพิวเตอร์นะคะหลังจากที่เราทราบเกี่ยวกับการประมวลผลภาพแล้วเราก็มาทราบเกี่ยวกับเรื่องของการมองเห็นนะคะการมองเห็นหรือคอมพิวเตอร์วิชั่นเนี่ยเป็นการทำให้ AI ทำให้คอมพิวเตอร์หรือระบบเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นจดจำภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเพื่อที่จะนำไปวิเคราะห์แยกแยะวัตถุต่างๆได้อย่างแม่นยำแล้วก็รวดเร็วคล้ายกับการมองเห็นของมนุษย์นั่นเองนะคะในการมองเห็นของคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาการของ AI ในการสร้างการมองเห็นให้คอมพิวเตอร์นะคะเพื่อที่จะให้สามารถที่จะตอบสนองต่อข้อมูลภาพได้อย่างรวดเร็วปัจจัยที่ทำให้การมองเห็นของคอมพิวเตอร์เนี่ยพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องก็คือการพัฒนาของสมาร์ทโฟนนั่นเองนะคะมีการใช้งานมากขึ้นมีการพัฒนาเรื่องของระบบประมวลผลนะคะแล้วก็มีการพัฒนาทางด้านฮาร์ดแวร์นะคะมีการใช้งานอย่างแพร่หลายแล้วก็เข้าถึงง่ายนะคะการพัฒนาฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์เพื่อรองรับการทำงานของอัลกอริทึมที่ทันสมัยนะคะเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะหลักการทำงานของการมองเห็นของคอมพิวเตอร์นะคะก็จะแสดงดังในภาพนี้นะคะก็คือมีปัญหามีการได้มานะคะแล้วก็สรุปแล้วก็ต้องมาดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลนะคะเพื่อที่จะสุดท้ายก็คือจำแนกได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการนะคะอย่างแรกเลยค่ะการได้มาของภาพก็คือจากกล้องถ่ายภาพคล้ายๆกันค่ะจากกล้องวิดีโอแล้วเราก็มาทำการ pre-process ก็คือเตรียมการก่อนประมวลผลนะคะก็คือปรับปรุงภาพให้ดีแก้ไขความสว่างมันมืดก็เพิ่มความสว่างกำจัดเสียงลบนะคะเสร็จแล้วก็จะแยกส่วนก็คือ segmentation นะคะแยกวัตถุที่เบื้องหน้าอยู่ background foreground ออกจากกันนะคะตรงนี้แหละค่ะคือการแยกส่วนนะคะเสร็จแล้วก็คือการหารูปร่างของวัตถุหรือว่า feature extract นะคะเป็นการแยกคุณลักษณะที่สำคัญนะคะของภาพหรือของการมองเห็นก็คือความเข้มรูปร่างของวัตถุที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นที่เราจะใช้กันก็คือพวกการรู้จำป้ายทะเบียนรถนะคะต่อมาจำแนก classification หลังจากที่เราแยกวัตถุเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาจำแนกว่าวัตถุนั้นอยู่ในหมวดของอะไรในการสร้างสตริงสร้างหัด ASCII นะคะซึ่งทั้งหมดที่ในการทำงานเนี่ยจะต้องไปเชื่อมโยงกันกับฐานข้อมูลนะคะหรือว่า knowledge base นะคะเป็นขั้นตอนที่ฐานข้อมูลเนี่ยจะสนับสนุนการทำงานในขั้นตอนต่างๆนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นภาพนี้เนี่ยการแยกส่วนของภาพนะคะเป็นการแยกส่วนอันนี้ตัวอย่างของภาพสมองจากการทำการสร้างภาพนะคะก็คือภาพ MRI นะคะโดยในภาพนี้เขาจะแยกว่าตรวจหาสิ่งผิดปกติจากสมองนะคะอย่างเช่นมีก้อนเนื้อมีมะเร็งหรือว่ามีเลือดคั่งนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการแยกส่วนของภาพนะคะการจำแนกภาพอย่างเช่น image classify จำแนกว่าภาพนี้เป็นภาพสุนัขภาพแมวหรือว่ากระต่ายนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะเรียนรู้ได้ในการจำแนกวัตถุนะคะถัดมานะคะก็
็จะเป็นเรื่องของอันนี้ก็ยังการจำแนกนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ในการทำงานนะคะ

0: ตัวอย่างนี้นะจะเป็นอันนี้น่าสนใจมากคือการอ่านมิเตอร์แบบดิจิตอลเราไม่ต้องอ่านเองนะคะเป็นเทคโนโลยีการมองเห็นของคอมพิวเตอร์นะคะให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมองเห็นแล้วก็อ่านให้เรานะคะอ่านให้เสร็จแล้วก็มาบอกด้วยว่าค่าที่ได้เป็นอย่างไรไม่ต้องใช้คนนะคะให้อาจจะเป็นแขนกลโรบอททำงานแทนนะคะในการจำแนกภาพนะคะจากภาพนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างการจำแนกภาพก็คืออย่างภาพแรกนะคะก็คือเป็นภาพสุนัขนะคะหมาน้อยนะคะหมาน้อยตัวเดียวนะคะส่วนอีกภาพนึงเนี่ยจะเป็นภาพแมวน้อยนะคะมีสุนัขแล้วก็มีกระต่ายนะคะในการจำแนกภาพเนี่ยคือการจัดกลุ่มภาพให้ออกเป็นหมวดหมู่แล้วก็ที่เราเรียกว่าติดป้ายกำกับก็คือการระบุนะคะในตัวภาพว่าเป็นต้นไม้อาคารรถยนต์นะคะซึ่งตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะนำมาประยุกต์ในการจำแนกสุนัขแมวนะคะจากภาพนี้เป็นการจัดภาพโดยภาพทางซ้ายเป็นการจำเราเรียกว่าการปิดป้ายกำกับแบบเดี่ยวนะคะหรือว่า single label classification นะคะเพราะว่าเป็นแบบดั้งเดิมเลยวิธีง่ายสุดก็คือทำให้ภาพมีวัตถุอย่างเดียวนะคะอันนี้คือง่ายนะคะซึ่งเราก็จะเราจะแบ่งเป็นคลาสได้คลาสเดียวนะคะในขณะที่อีกด้านนึงเนี่ยจะเป็นภาพที่มีทั้งแมวนะคะมีทั้งสุนัขแล้วก็มีทั้งกระต่ายนะคะเสร็จแล้วทีนี้นะคะจากด้านซ้ายนะคะซึ่งนะคะการที่เรามี3อย่างนะคะซึ่งมันยากกว่านะคะเราจะเรียกว่าเป็นประเภทของการจัดประเภทรูปภาพแบบป้ายกำกับแบบหลายรายการ multiple label classification นะคะเพราะว่ามีวัตถุนะคะแมวเราเรียกเป็นวัตถุนะคะมี3ชนิดด้วยกันนะคะดังนั้นมันจะเป็นการขยายความของการใช้ single label มาทำเป็น multi label นะคะก็คือจะทำยังไงแก้ปัญหาของการจัดหมวดหมู่ภาพในกรณีที่ภาพกำกับภาพมีภาพเดียวนะคะมาเป็นภาพที่มีหลายภาพนะคะมีเราจะแบ่งเป็นคลาสหลายรายการที่เกี่ยวข้องตัวอย่างในภาพก็คือเราจะแบ่งคลาสว่ายังไงว่าเป็นคลาสแมวนะคะคลาสสุนัขแล้วก็คลาสกระต่ายนะคะโดยระบบจะสามารถที่จะระบุในภาพเดียวได้ว่าภาพนี้เป็นภาพแมวนะสุนัขแล้วก็กระต่ายนะคะโดยหน้าที่ของตัวแยกประเภทในกรณีนี้เนี่ยคือทำการทำนายป้ายกำกับหรือคลาสที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับภาพที่กำหนดนะคะนั่นก็หมายความว่าถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเขาก็จะทำ3ครั้งนะคะในวัตถุที่1นะคะรูปแมวก่อนแล้วก็มาพยายามที่จะระบุให้ได้ว่าคือวัตถุชนิดไหนนะคะแล้วเขาก็จะมาทำครั้งที่2กับครั้งที่3นะคะดังนั้นมัลติลาเบลเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนมากกว่านะคะส่วนการประยุกต์การมองเห็นของคอมพิวเตอร์ในการทำงานนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยคือในกรณีที่เราเรียกว่าถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยมีข้อจำกัดคือเราทำงานไปนานๆเราจะมีเรื่องของการอ่อนล้าเนื่องจากทำงานต่อเนื่องกันเกิน8ชั่วโมงนะคะมีโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการอ่านได้นะคะแล้วก็ความแม่นยำน้อยลงใช้เวลาในการคิดมากขึ้นนะคะดังนั้นนะคะการใช้การมองเห็นมาช่วยในการแก้ปัญหาในข้อจำกัดของมนุษย์นะคะทำให้มีผลดีในด้านธุรกิจหลายด้านนะคะตัวอย่างเช่นจากภาพนี้ค่ะการอ่านมิเตอร์แบบดิจิตอลนะคะเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นบริการอ่านมิเตอร์แบบดิจิตอลก็คือดิจิตอลมิเตอร์รีดดิ้งนะคะนำเอาเทคโนโลยีการมองเห็นของคอมพิวเตอร์เนี่ยมาช่วยในการอ่านค่าการวัดสิ่งของนะคะได้อย่างแม่นยำลดโอกาสการเกิดความผิดพลาดจากมนุษย์ได้นะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสรุปเกี่ยวกับตอนที่1การประมวลผลดิจิทัลในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลภาพ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504

หัวข้อนี้จะกล่าวถึงตอนที่2เทคนิคการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการทำประมวลผลภาพนะคะในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลภาพตัวอย่างของการประมวลผลภาพโดยใช้โปรแกรมนะคะภาษาที่เราใช้ก็คือภาษา Python นะคะในการเรื่องของเราก็จะกล่าวถึงการตรวจจับวัตถุนะคะซึ่งเป็นเทคนิคของการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ในการที่จะระบุตำแหน่งนะคะของวัตถุในภาพนะคะหรือว่าในวิดีโอนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะใช้อัลกอริทึมในการตรวจจับวัตถุนะคะแล้วก็เราจะใช้เรื่องของประโยชน์ของการเรียนรู้ของเครื่องก็คือ Machine Learning แล้วก็เรื่องของการเรียนรู้เชิงลึกก็คือ Deep Learning นะคะเพื่อที่จะสร้างผลลัพธ์ที่มีความหมายก็คือผลลัพธ์ในการตรวจจับวัตถุว่าวัตถุนั้นคืออะไรนั่นเองนะคะเทคนิคที่อาจารย์

ขอยกตัวอย่างเป็นหนึ่งในเทคนิคนะคะหลายๆเทคนิคก็คือเทคนิคเรื่องของ transform learning นะคะ transform learning ในการนำโมเดลที่ผ่านการเทรนหรือการฝึกนะคะแล้วนะคะโดยการเทรนหรือการฝึกเนี่ยก็คือเป็นการเหมือนการสอนนะคะสอนคอมพิวเตอร์นะคะผ่านโปรแกรมนะคะให้โปรแกรมโมเดลคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยได้เรียนรู้จากข้อมูลที่มีอยู่นะคะเพื่อที่จะจำแนกในสิ่งที่กำลังเรียนรู้นะคะด้วยชุดข้อมูลขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มาทำพรีเทรนก็คือมาทำการเทรนโมเดลอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการเทรนโมเดลใหม่ด้วยชุดข้อมูลที่เล็กลงกว่าเดิมนะคะซึ่งลักษณะนี้จะเกิดการสิ่งที่เราเรียก transfer คือการถ่ายโอนข้อมูลนั่นเองเทคนิคการประมวลผลภาพด้วยการ transfer learning นะคะก็จะมีขั้นตอนการทำ pre-train คือการเทรนก่อนจะทำการเทรนจริงนะคะก็คือมี2วิธีก็คือวิธีแรกก็คือการทำ feature extraction การสกัดคุณลักษณะนะคะซึ่งเป็นวิธีการที่จะแยกคุณลักษณะที่มีความหมายจากตัวอย่างใหม่นะคะโดยเพิ่มตัวแยกประเภทหรือตัว classifier เนี่ยเข้าไปในการฝึกนะคะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะนอกเหนือจากโมเดลที่ฝึกล่วงหน้าแล้วนะคะเพื่อให้สามารถที่จะปรับใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆที่จะเรียนรู้ก่อนหน้านี้สำหรับชุดข้อมูลได้นะคะโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมาเทรนกันอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดนะคะจากพื้นฐานของโครงข่ายประสาทแบบคอนวูลนะคะก็จะมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์นะคะสำหรับการจัดประเภทรูปภาพอยู่แล้วนะคะดังนั้นเราก็อย่างไรก็ตามก็คือการจำแนกขั้นสุดท้ายของโมเดลที่ได้รับการฝึกล่วงหน้านี้จะมีความเฉพาะเจาะจงกับงานจำแนกประเภทแบบดั้งเดิมนะคะแล้วต่อมาก็จะเฉพาะเจาะจงกับชุดหรือคลาสในส่วนที่เราได้รับการฝึกแบบจำลองอีกครั้งนะคะอันนี้คือแบบสกัดคุณลักษณะถัดมาก็คือไฟจูนปรับละเอียดค่ะต่อมาเราก็จะมาปรับละเอียดก็คือยกเลิกเราต้องอันฟีสก็คืออะไรที่เรากำหนดไว้เนี่ยเอาออกก่อนนะคะชั้นบนสุดเราเรียกว่า 2-3 ชั้นของโมเดลแรกเนี่ยเราอันฟีสก่อนนะคะที่เราฟอร์สไว้แล้วเราก็เอาเฉพาะไอ้ 2-3 โมเดลนั้นน่ะนะคะมาฝึกใหม่ด้วยตัวแยกประเภทที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะคะแล้วก็เลเยอร์สุดท้ายของโมเดลฐานนะคะซึ่งจะช่วยในการปรับแต่งการแสดงฟีเจอร์ที่ลำดับสูงกว่านะคะที่อยู่ลำดับบนนะคะในโมเดลพื้นฐานได้เพื่อจะได้ทำงานที่มันเกี่ยวข้องกับงานโดยเฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็น workflow นะคะในการเรียนรู้ของเครื่องในการทำงานของเลือก transfer learning นะคะก็จะมีตัวอย่างนะคะโดยการตัวอย่างของการทำ transfer learning เนี่ยอาจารย์จะขอยกตัวอย่างโดยการเรียกใช้library tensorflow นะคะโดยใช้ภาษา python นะคะในการทำงานผ่าน google collaboratory หรือเราเรียกสั้นๆว่า google collab นะคะโดยมี workflow ดังภาพนี้นะคะเรามาดูกันค่ะอย่างแรกในขั้นแรกที่เราจะทำในการเขียนโปรแกรมก็คือ import library ค่ะ import library ที่เราต้องการมาโดยใช้คำสั่ง import matplotlib numpy os หรือว่า tensorflow ที่เราจะทำมาใช้นะคะหลังจากที่เรา import library เรียบร้อยแล้วเราจะมาทำสิ่งที่เรียกว่า data pre-process นะคะการประมวลผลข้อมูลก่อนนะคะซึ่งในอย่างตัวอย่างนี้ก็จะเป็นการใช้ชุดข้อมูลที่มีรูปภาพแมวอันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างการจำแนกสุนัขจากแมวกับสุนัขนะคะโดยการดาวน์โหลดภาพที่เขามีอยู่แล้วนะคะจากลิงก์ที่อาจารย์ให้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาแตกไฟล์แตกซิปออกมาจะเป็นรูปภาพขนาดใหญ่นะคะจากนั้นก็จะสร้างข้อมูลนะคะสำหรับการฝึกอบรมนะคะในการเทรนแล้วก็ตรวจสอบการใช้ utility การใช้งานทั้งหลายนะคะโดยใช้ไลบรารีที่อีกชื่อนึงก็คือ Keras นะคะเป็นไลบรารีเนี่ยเป็น open source เป็น Google เป็นคนพัฒนานะคะแล้วก็เป็นภาษา Python นะคะในการสร้างโมเดลสำหรับใช้งานโครงข่ายประสาทนะคะได้อย่างสะดวกรวดเร็วคือสมัยนี้เนี่ยเราไม่ต้องเขียนอะไรใหม่นะคะเราสามารถที่จะเรียกจากไลบรารีนะคะแล้วก็ทั้งที่สิ่งที่เราเรียกว่า Keras ที่เราเรียกมาเนี่ยสามารถที่จะทำงานบน TensorFlow ที่เรา import มาแล้วได้ด้วยนะคะตามตัวอย่างข้างล่างของอาจารย์นะคะเสร็จแล้วจากตัวอย่างจะแสดงนะคะอันนี้คือซิปไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาที่เป็นภาพขนาดใหญ่ที่เป็นภาพสุนัขและแมวนะคะแสดงรูปภาพของป้ายกำกับ9ภาพแรกอาจารย์เอามาแค่9ภาพค่ะจากชุดฝึกเทรนนิ่งทั้งหมดนะคะจากภาพที่เราเห็นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจากผลลัพธ์ของตัวอย่างเนี่ยภาพที่ใช้ฝึกทั้ง9ภาพเนี่ยเราจะแสดงป้ายกำกับจะมีตัวเล็กๆบอกว่าตัวนี้เป็นด็อกเป็นแคทนะคะซึ่งการระบุเนี่ยค่ะเป็นการระบุว่าภาพนี้คือวัตถุเป็นอะไรนะคะต่อมานะคะ
หลังจากนั้นเราก็จะมากำหนดชุดข้อมูลนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดึงข้อมูลนะคะแบบบัฟเฟอร์พรีเฟตนะคะแล้วก็โหลดภาพจากดิสโดยไม่ต้องบล็อก IO จากตัวอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นคำสั่งนะคะที่ใช้นะคะในการทำงานคำสั่งที่เป็นภาษา Python นะคะเสร็จแล้วผลที่ได้มาก็คือเราจะทำการที่จะเรียกว่าเสริมข้อมูลนะคะก็คือ data augmentation นะคะจากการภาพที่เรามีข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วเราจะทำไงให้ข้อมูลมันมีเพิ่มขึ้นนะคะโดยการนำข้อมูลนั้นมาปรับข้อมูลในการฝึกให้เปลี่ยนไปอย่างเช่นหมุนภาพซ้ายเป็นภาพขวาเลื่อนซ้ายขวานะคะเปลี่ยนความสว่างให้สว่างมากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นการเสริมข้อมูลคือ data augmentation นะคะซึ่งในการทำเนี่ยจะแปลงได้ไม่จำกัดในกรณีที่เรามีชุดข้อมูลภาพขนาดใหญ่นะคะซึ่งวิธีการนี้เนี่ยเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีนะคะในการแนะนำความหลากหลายของตัวอย่างในการใช้การแปลงแบบ random แบบสุ่มให้กับภาพแบบฝึกด้วยนะคะผลลัพธ์ที่ได้นะคะจากภาพนี้ค่ะภาพผลลัพธ์ที่ได้นะคะจากการสังเกตนะคะภาพแมวภาพแรกนะคะเพราะว่าจะมีการหมุนซ้ายหมุนขวานะคะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาหรือว่าจะเลื่อนหมุนไปหมุนมาอันนี้ละค่ะจากภาพแมวภาพเดียวเราก็จะได้ภาพเพิ่มขึ้น9ภาพนะคะต่อมาปรับสเกลค่าพิกเซลนะคะโดยการทำการดาวน์โหลดโมเดลนะคะโมเดลที่ใช้เราใช้โมบายเน็ตนะคะเพื่อใช้เป็นโมเดลพื้นฐานในตัวอย่างนี้นะคะเป็นโมเดลนี้เนี่ยมีโมเดลที่สามารถที่จะใช้ในการเราจะใช้ในการปรับสเกลหรือรีสเกลนะคะกับให้กับวิธีการประมวลผลล่วงหน้าที่มาพร้อมกับโมเดลนี้ดังแสดงในคำสั่งนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะทำการสร้างแบบจำลองพื้นฐานจากเครือข่ายที่ได้รับการฝึกอบรมล่วงหน้ามาแล้วนะคะเราก็จะทำการสร้างโมเดลพื้นฐานจากโมเดลโมบายเน็ตนะคะ V2 ที่เป็นโมเดลที่ทาง Google ได้พัฒนานะคะเป็นโมเดลที่ได้รับการฝึกอบรมล่วงหน้ามาแล้วบนชุดข้อมูลของ ImageNet นะคะซึ่ง ImageNet เนี่ยจะเป็นชุดข้อมูลขนาดใหญ่นะคะประกอบไปด้วยภาพจำนวนถึง14ล้านภาพแล้วก็แบ่งคลาสทั้งหมดได้เป็นถึง 1,000 คลาสนะคะสำหรับชุดข้อมูล ImageNet เนี่ยเป็นชุดข้อมูลที่มีหมวดหมู่หลากหลายนะคะมี knowledge มีฐานความรู้มากมายนะคะในการจำแนกซึ่งเราจะนำ ImageNet มาใช้ในการจำแนกสุนัขกับแมวนะคะโดยขั้นแรกเนี่ยเราก็จะมากำหนดเลเยอร์ของ Mobile Net นะคะที่ใช้ในการแยกคุณสมบัติเลเยอร์ในการจำแนกประเภทสุดท้ายก่อนซึ่งประเภทสุดท้ายจะอยู่บนสุดนะคะโดยหลักปฏิบัติทั่วไปขึ้นกับเลเยอร์สุดท้ายก่อนดำเนินการนี้เราจะเรียกว่ามันเป็นชั้นคอขวด bottom neck layer นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มสร้างเราเรียกว่า instance นะคะตัวอย่างของรุ่น mobile net ตัวนี้นะคะที่เราโหลดไว้แล้วล่วงหน้านะคะแล้วสิ่งที่เราโหลดไว้ก็คือค่าน้ำหนักในที่ฝึกบนชุดข้อมูลของ ImageNet นะคะที่ระบุเป็นระบุ argument โดยใช้ argument นี้นะคะซึ่งจะเหมาะสมกับที่จะใช้ในการแยกคุณลักษณะนะคะหรือว่าที่เรียกว่า feature extract ดังแสดงในตัวอย่างข้างล่างนี้นะคะจากการที่เรื่องของการแยกคุณลักษณะ feature extraction เนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะทำการ freeze เมื่อกี้ unfreeze อันนี้เรา freeze กลับแล้วนะคะในการทำ convolution สร้างจากขั้นตอนก่อนหน้าเพื่อใช้เป็นตัวแยกคุณลักษณะนะคะแล้วก็หลังจากนี้เราก็จะสามารถเพิ่มเติมตัวแยกประเภทนี้ไว้ด้านบนนะคะแล้วก็ฝึกตัวแยกประเภทนี้ไว้ด้วยนะคะโดยมีขั้นตอนก็คือการตรึงนะคะ freeze convolution based นะคะก็คือสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะตรึง convolution ก่อนที่จะไปประมวลผลหรือ compile แล้วก็ฝึกโมเดลนะคะในการตรึงหรือการ freeze เนี้ยก็จะมีคำสั่งนะคะตามคำสั่งในนี้คือจะเป็นการป้องกันไม่ให้ค่าน้ำหนักในเลเยอร์ที่กำหนดเนี่ยได้รับการอัปเดตในระหว่างการฝึกนะคะของชุดข้อมูลโมบายเน็ตนะคะซึ่งจะมีการตั้งค่าแฟลกนะคะสามารถฝึกได้ของโมเดลทั้งหมดนะคะให้เป็นฟอลทำให้เลเยอร์ทั้งหมดหยุดทำงานนะคะดังตัวอย่างและสรุปโมเดลในตัวอย่างถัดไปนะคะตัวอย่างที่12กับ 12.12 กับ 12.13 ก็คือจะสรุปเมื่อกี้ที่วิธีการแยกคุณลักษณะไว้ให้นะคะแล้วก็มีผลลัพธ์แสดงผลลัพธ์บางส่วนนะคะเราก็จะทำการ compile โมเดลนะคะโดยการรวบรวมโมเดลทั้งหมดก่อนการฝึกนะคะเนื่องจากมันมีเลเยอร์ของ Keras ให้ใช้งานนะคะโดยใช้เซตให้เป็น true นะคะเนื่องจากโมเดลเนี่ยมี output เป็นแบบเชิงเส้นนะคะอันนี้คือเป็นวิธีการเลือกนะคะดังแสดงในตัวอย่างที่ 12.18 นะคะเสร็จแล้วพอ compile โมเดลเสร็จเราก็ทำการ train โมเดล
พอเทรนโมเดลก็คือฝึกโมเดลเป็นเวลา10

EPOC เนี่ยก็คือ10รอบของการทำงานนะคะพบว่าหลังจากรันไป10ครั้งมีความแม่นยำถึง 96% ในการชุดการตรวจสอบเลยนะคะ validate set นะคะดังตัวอย่างนี้นะคะต่อมาเรามาดูผลลัพธ์ค่ะหลังจากที่เราเซต validate แล้วนะคะเรามาดูเส้นโค้งการเรียนรู้ learning curve นะคะเส้นโค้งการเรียนรู้เนี่ยจะเป็นการบอกถึงการฝึกอบรมนะคะและความถูกต้องรวมถึงพูดถึง loss การสูญเสียในการตรวจสอบความถูกต้องนะคะก็คือ validation นะคะเมื่อใช้โมเดลพื้นฐานเมื่อกี้เราใช้ mobile net v2 นะคะในการเป็นตัวแยกคุณสมบัติแบบ fix ก็คือตายตัวนะคะ fix feature extraction นะคะถัดมาหลังจากที่เราได้ผลลัพธ์เนี่ยเราจะพบว่าภาพบนนะคะภาพบนจะแสดงความแม่นยำของการเทรนและการตรวจสอบนะคะพบว่าทั้งชุดข้อมูลในการเทรนและตรวจสอบมีค่าเพิ่มขึ้นนะคะทุกๆ epoch ที่มีการทำงานเพิ่มขึ้นความแม่นยำของชุดข้อมูลก็มีค่ามากถึง 95% นะคะในขณะที่ความแม่นยำของชุดตรวจสอบคือ validate เนี่ยมีค่าใกล้เคียงถึง 0.90% อันนี้ดีมากเลยค่ะต่อมาหลังจากที่เราเทรนเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการทำนายนะคะโดยใช้โมเดลนี้เพื่อทำนายว่าสัตว์เลี้ยงของเราในภาพเนี่ยเป็นสุนัขหรือแมวนะคะดังตัวอย่างนี้นะคะจากคำสั่งนี้นะคะโดยผลลัพธ์บางส่วนนะคะก็จะแสดงในตัวอย่างในที่ 12.6 นะคะซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าเราจะมีการลาเบลด้านบนนะคะว่าข้างบนรูปแรกนะคะเป็นรูปสุนัขหมาน้อยเราก็จะมีลาเบลแปะไว้ว่าเป็นด็อกนะคะเป็นด็อกเป็นแคทเป็นด็อกนะคะซึ่งผลลัพธ์ก็คือจะทำการทำนายและค่าที่ได้ก็คือป้ายกำกับลาเบลนี้แหละค่ะที่จะแปะไว้ว่าเป็นด็อกหรือแคทนะคะซึ่งมันก็จะพบว่านะคะเราพบว่าจากภาพที่เรามองเห็นเนี่ยตรงกันนะคะรวมทั้งภาพตัวอย่างที่ใช้ทำนายก็สามารถที่จะทำนายได้อย่างถูกต้องการพัฒนาของเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดมากๆเลยคือทำให้การพัฒนาด้านการมองเห็นของคอมพิวเตอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดอันดับหมวดหมู่ของภาพเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจจะแม่นยำกว่ามนุษย์ด้วยนะคะในการใช้แบบจำลองที่ได้รับการฝึกล่วงหน้าแล้วนะคะในการดึงคุณลักษณะต่างๆเมื่อทำนานกับชุดข้อมูลที่มีขนาดเล็กนะคะถือเป็นแนวปฏิบัติที่จะเป็นประโยชน์ต่อคุณลักษณะที่เรียนรู้จากแบบจำลองนะคะที่ได้รับการฝึกบนชุดข้อมูลขนาดใหญ่นะคะโดยโมเดลที่ได้รับการฝึกล่วงหน้าเนี่ยจะมีการอัปเดตเฉพาะค่าน้ำหนักนะคะของตัวแยกประเภทระหว่างการฝึกนะคะทำให้ข้อดีตรงนี้ทำให้สามารถที่จะทำนายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ข้อมูลจำนวนจำกัดนั่นเองทั้งหมดที่กล่าววันนี้จะเป็นการสรุปเกี่ยวกับตอนที่2นะคะเทคนิคการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการทำการประมวลผลภาพในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์และการประมวล

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะพบกับดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นารีรัตน์ศิรสารนะคะวันนี้รายการสมาร์ทกรีนนะคะเรามีเรื่องราวดีๆนะคะสาระเกี่ยวกับด้านการเกษตรนะคะในทุกมิติให้คุณผู้ชมนะคะได้เพลิดเพลินอย่างเช่นเรื่องราวในวันนี้นะคะเราจะไปร่วมพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องหน้าวัวตัดดอกนะคะของจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งนะคะเราจะมีนะคะการพัฒนาสายพันธุ์มีการพัฒนาการปลูกยังไงนะคะวันนี้เราจะไปร่วมพูดคุยกับคุณสมพงษ์เม่นขำประธานชมรมหน้าวัวตัดดอกของจังหวัดนนทบุรีค่ะผู้ที่จะร่วมพูดคุยในวันนี้นะคะคืออาจารย์ดร.ธำรงเจตพัทมุกอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เราไปติดตามชมกันค่ะ

0: คุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่ฟาร์มดอกหน้าวัวครับซึ่งเป็นการทำดอกหน้าวัวเชิงธุรกิจครับมีการตัดดอกครับแล้ววันนี้ครับผมอยู่กับวิทยากรของเราครับคุณลุงสมพงษ์เม่นขำครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมอยากคุณลุงสมพงษ์เป็นประธานของกลุ่มผู้ปลูกดอกหน้าวัวแล้วก็ตัดดอกของสำนักนนทบุรีด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับครับผมเป็นประธานชมรมหน้าวัวตัดดอกของจังหวัดนนทบุรีครับ
0: ครับอ๋อทีนี้ผมอยากถามว่าจุดเริ่มต้นของการที่เรามาทำดอกหน้าวัวที่จังหวัดนนทบุรีครับเราเริ่มมาจากอะไรครับ
1: คือเป้าหมายหลังจากที่เราเกษียณมาแล้วเนี่ยนะผมมีวัตถุประสงค์ว่าต้องการจะส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่เนี่ยนะฮะเขาหันมาปลูกหน้าวัวเป็นรายได้หลักอีกทางหนึ่งนะฮะเพราะว่าหน้าวัวเนี่ยส่วนมากแล้วเป็นที่ต้องการของตลาดมากเลยแต่ขณะเดียวกันทำไมเกษตรกรถึงไม่ยอมปลูกผมก็เลยหันมาศึกษามาค้นคว้าว่าจะใช้วิธีการปลูกแบบไหนถึงจะปลูกรอดนั่นเป็นดอกออกมาได้นะฮะเราถึงเป็นแปลงสาธิตของจังหวัดนนทบุรีเพื่อที่จะให้เกษตรกรเข้ามาศึกษาดูวิธีการปลูกหน้าวัวให้รอดเนี่ยมันต้องปลูกแบบไหนอย่างไรมันจึงถึงได้มีวิธีการปลูกเนี่ยหลายรูปแบบด้วยกัน
0: คุณต้องแบบมีชอบดอกหน้าวัวด้วยเป็นเดิมป่ะครับ
1: พื้นฐานชอบตรงสีสันความคงทนและความสวยสดของเขามากเลยฮะ
0: เราก็มีการตั้งกลุ่มขึ้นมาใช่ไหมครับเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงหน้าวัวใช่ไหมครับ
1: ครับเราก็มาศึกษาด้านการตลาดด้วยปรากฏว่าตลาดเนี่ยต้องการมากเลยแต่ขณะเดียวกันเราเองไม่มีดอกไม้ที่จะส่งตลาดเข้าอย่างสม่ำเสมอเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องชวนสมาชิกและหลายเจ้าให้มาปลูกหน้าวัวและไปขอคำแนะนำจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อให้เขาส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของต้นพันธุ์ในเบื้องต้นก่อน
0: ครับผมว่าหน้าวัวเนี่ยมันก็เลี้ยงยากเหมือนกันเนาะพันธุ์ที่สำคัญที่มาใช้ที่เนี่ยครับเป็นพันธุ์อะไรครับ
1: สายพันธุ์ที่จะเลี้ยงเนี่ยคือเราคำนึงอย่างเดียวว่าสายพันธุ์อะไรก็ได้เลี้ยงแล้วมันเป็นดอกหน้าวัวนะฮะตลาดต้องการหมดละนะฮะขออย่างเดียวว่าสายพันธุ์ที่มีความคงทนแข็งแรงต่อสภาพแวดล้อมบ้านเราเพราะในพื้นที่ภูมิแต่ประเทศแต่ละภาคเนี่ยไม่เหมือนกัน
0: ยกตัวอย่างนิดนึงครับถ้าผมอยู่จังหวัดนนทบุรีใช่ไหมผมจะปลูกพันธุ์อะไรครับ
1: ถ้าสีแดงก็ต้องท็อปปิคอนอย่างเดียวครับ
0: เป็นมีสีขาวด้วย
1: ถ้าสีขาวต้องแอนเจิลอย่างเดียว
0: ครับ
1: หรือเพสเซนอย่างอื่นนั้นมันมีลักษณะข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเยอะแต่ว่าใน2ตัวเนี้ยมีข้อดีและความแข็งแรงทนเนี่ยสูงครับอีกตัวนึงนะสีเขียว
0: ครับ
1: สีเขียวเนี่ยตลาดต้องการมากเลย
0: ครับ
1: แต่ขณะเดียวกันเนี่ยสีเขียวเนี่ยบ้านเราเนี่ยไม่มีต้นพันธุ์นะฮะตอนนี้เราได้รับความอนุเคราะห์จากทางห้างฉัตร
0: ครับ
1: นะที่เขามีการพัฒนาสายพันธุ์เป็นสีเขียวขึ้นมาแล้วที่เรียกว่าตัวที่เขากำหนดตัว29นะฮะสายพันธุ์ตัวนั้นก็ใช้ได้
0: อ
1: ันนี้ก็ตลาดต้องการเอามาทดแทนตัวฟิตาเช่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ฟาร์มของคุณลุงเนี่ยครับพื้นที่เราปลูกของดอกหน้าวัวเท่าไหร่ครับประมาณเท่าไหร่
1: ของที่สวนเนี่ยเป็นล็อกๆนะมีแค่ร้อยกว่าตารางวาเอง
0: เราเฉลี่ยแล้วกี่ต้นนะครับทั้งหมดจากพ
1: ื้นเฉลี่ยแล้วเนี่ยปลูกเต็มที่เนี่ยไร่นึงเนี่ยได้ประมาณ 8,000 ต้น
0: ไร่นึงได้ 8,000 ต้นใช่มั้ยครับ
1: ครึ่งไร่200ตารางวาก็ประมาณ4,000
0: ต
1: ้
0: น 4,000 ต้น
1: ครับแต่ของผมเนี่ยเอาแค่ 3,000 ต้น
0: 3,000 ต้น
1: ครับเหตุผลที่เหลือแค่ 3,000 ต้นหรือเพราะเหตุว่าผมเองไม่ได้ลงทีเดียวทั้งหมด
0: ครับ
1: นะครั้งแรกเนี่ยลงทีเดียวทั้ง

0: หมดแต่ขนาดเดียวกันพอณปัจจุบันเนี้ยผมจะใช้หน่อที่มีอยู่ในแปลงนะฮะเอาแยกหน่อจากในแปลงเอามาทยอยปลูกเพราะฉะนั้นในเนื้อที่100ตารางวาในแปลงผมเนี่ยจะปลูกไม่เต็มในเรื่องของการตัดดอกแต่ปลูกเต็มในเรื่องของส่วนแปลงล็อตนี้ตัดดอกล็อตนี้เตรียมที่จะตัดดอกล็อตนี้อนุบาล
1: เพราะฉะนั้นในการผลิตก็ต้องมีการวางแผนใช่มั้ยครับว่า
0: ใช่ครับ
1: ตัดดอกทั้งนี้เราตัดดอกทุกกี่ครั้งยังไงต่อเดือนอย่างเงี้ยครับ
0: โดยทั่วไปแล้วเนี่ยหน้าวัวเนี่ยอาทิตย์นึงตัดดอกครั้งนึงครับ
1: คุณลุงครับผมถามนิดนึงครับเรื่องของการบริหารจัดการของกลุ่มที่เราปลูกดอกหน้าวัวครับมันมีการจัดการยังไงครับ
0: คือที่หลังจากที่มีการรวมสมาชิกกันเรียบร้อยหมดเนี่ยนะฮะ
1: ร
0: เราก็จะตะเวนนะเดือนนึงเนี่ยเรามีการประชุมครั้งนึงโดยตะเวนตามสวนต่างๆของสมาชิก
1: ที่58สวนใช่มั้ย
0: ครับครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเริ่มต้นเนาะเหตุผลที่เราเวียนประชุมเนื่องจากว่าไปเยี่ยมเยียนสวนสมาชิกด้วยแล้วก็ช่วยสมาชิกในการออกแบบในการดูแลในการจัดการในการทำโรงเรือน
1: เหมือนช่วยเขาดูแล
0: ใช่ไ
1: หมเขาอยู่ตั้งตัวได
0: ้โดยเฉพาะก็คือตัวโรคเพราะการวินิจฉัยโรคเนี่ยส่วนมากสมาชิกใหม่ๆจะวินิจฉัยโรคเนี่ยไม่ถูกพอวินิจฉัยโรคไม่ถูกแล้วเนี่ยการให้ยาไม่ถูกต้องพอให้ยาไม่ถูกต้องปัญหาการกำจัดโรคก็เป็นปัญหาอย่าง
1: จริงแล้วเรื่องหลักๆของหน้าวัวเลยสำคัญคือโรค
0: ครับผม
1: คร
0: ับ ครับ
1: แล้วก็มีอะไรอีกบ้างครับที่เราช่วยเหลือสมาชิกของกลุ่มครับ
0: ครับนอกจากจะมีการประชุมมีการปรึกษาหารือกันแล้วเรามีการไปช่วยดูกำจัดโรคกันแล้วเนี่ยนะทางด้านการตลาด
1: ครับ
0: เราก็จะมีการวนเวียนกันไปนะฮะให้สวนที่1ตัดวันจันทร์สวนที่2ตัดวันอังคารสวนที่3ตัดวันพุธอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในนาเนี่ยเราจะมีดอกไม้ส่งตลาดตลอดทั้ง7วันนะฮะโดยเวียนไปตัดกันตลาดสวนทางเพราะลูกค้าพ่อค้าเนี่ยเขาก็ชอบด้วยเพราะเขาต้องการดอกทุกวันเหมือนกันแต่ขณะเดียวกันเขาต้องการเมื่อไหร่เรามีส่งเขาได้ทันทีแล้วจุดแข็งของการปลูกเลี้ยงหน้าวัวในภาคกลางเนี่ยก็คือมีความสดของเขานะเขาอยู่ได้3อาทิตย์4อาทิตย
1: ์
0: เขาสั่งเช้าเย็นเขาก็ได้ละแต่ขณะเดียวกันถ้าเป็นไม้ต่างจังหวัดนั้นเขาจะมีจุดอ่อนในเรื่องของความช้ำการขนส่งไม่สะดวกแต่ภาคกลางนั้นสะดวกผมเห็นด้วยแล้วก็ส่งเสริมถ้าหากว่าเกษตรกรคนใดปลูกได้เนี่ยผมแนะนำเลยฮะ

ผู้ชมคะหน้าวัวตัดดอกนะคะในท้องตลาดมีสีสันสดใสสวยงามนะคะมีวิธีการปลูกและดูแลรักษายังไงนะคะวันนี้นะคะเราจะไปร่วมพูดคุยกับคุณสมพงษ์เม่นขำประธานชมรมผู้ปลูกหน้าวัวตัดดอกของจังหวัดนนทบุรีนะคะและผู้ร่วมพูดคุยค่ะอาจารย์ดร.ธำรงเจตพัทธมุกอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เราไปรับชมกันค่ะ

0: ุณผู้ชมครับช่วงที่แล้วนะครับเราก็ได้รู้เกี่ยวกับประวัติของชมรมเลี้ยงนักวัวตัดดอกของจังหวัดนนทบุรีนะครับและในช่วงนี้ครับเราก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนหรือการจัดการการผลิตนักวัวตัดดอกทางธุรกิจครับนะครับอยากจะถามคุณลุงครับว่าในการทองทำนักวัวในการจัดการการผลิตเนี่ยครับเราต้องมองถึงอะไรก่อนอันดับแรกครับ
1: อ๋อดูตลาดต้องการอะไร
0: ครับตลาดก่อนครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยชาวสวนเกษตรกรเนี่ยส่วนมากจะถ้าหากว่าจะปลูกหน้าวัวเขาจะนึกอยู่อย่างเดียวก็คือต้องสีแดงแต่ขณะปัจจุบันณปัจจุบันเนี้ยนะฮะคำว่าสีแดงเนี่ยมันค่อนข้างจะล้นตลาดแล้วนะฮะแต่ตลาดที่ต้องการมากณเวลานี้ก็คือสีเขียวสีขาวและสีชมพูครับผม
0: ทีนี้เรื่องของสภาพแวดล้อมที่บอกคุณลุงบอกว่ามีผลต่อการเปลี่ยนสีของจานด้วยใช่ไหมฮะเราต้องดูแลสภาพแวดล้อมยังไงในการ
1: ครับคือหน้าวัวเนี่ยเขาต้องการอุณหภูมิเนี่ยประมาณที่28-35องศาไม่ควรเกินไปกว่าน
0: ี้เมืองไทยก็เกินแล้วนะ
1: ครับผมขนาดเดียวกันพออุณหภูมิมันเกินเนี่ยเราต้องปรับอุณหภูมิภายในโรงเรือนนะฮะโดยการที่เรียกว่าถ้าหากมันร้อนจนจัดจนเกินไปนักเราก็อัดทรายปูโรยทรายที่พื้นแล้วก็โรยน้ำที่พื้นเพื่อให้เกิดความชื้นในโรงเรือนแล้วก็ในโรงเรือนรอบๆอย่าให้อากาศถ่ายเทมากจนเกินไปถ้าอากาศถ่ายเทมากจนเกินไปความชื้นมันจะออกไปหมด
0: ตัวพาความชื้นออกไป
1: เพราะฉะนั้นเราสามารถปรับอุณหภูมิได้ภายในโรงเรือนเกษตรกรต้องศึกษาแล้วก็ต้องหมั่นดูสังเกตนิดนึงว่าความชื้นเหมาะสมได้หรือยังกับที่หน้าวัวเขาต้องการนะโดยการที่เราสามารถจัดอุณหภูมิหรือตั้งอุณหภูมิภายในโรงเรือนเราได้ครับ
0: อย่างยกตัวอย่างอย่างฟาร์มของคุณลุงนะครับร้อยกว่าตาราง

0: วาใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วลุงมีการจัดการคือสร้างโรงเรียนครอบเต็มพื้นที่เลย
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับแล้วก็มีการสร้างแสลนด์คุมแสงวันเท่าไหร่ครับ
1: ครับชั้นบนเนี่ยใช้โดยปกติแล้วเราใช้ 70%
0: 70%
1: นะ 70% เนี่ยเราแสงได้รับเพียงแค่ 30%
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นหน้าวัวเนี่ยเขาอยู่ได้นะฮะช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนาเนี่ยเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงเดือนมกรา
0: ครับ
1: พอถึงกุมภามีนาแล้วเนี่ยเราต้องเพิ่มแสลนด์ให้เขาอีกหน่อย
0: เพราะว่ามันดูร้อนแสงมันจะเยอะมากใช่ไหม
1: ครับพอดูร้อนแล้วแสงจะเยอะพอแสงเยอะต้อง 50% เนี่ยเสริมเข้าอีกทีนึงแต่ขณะเดียวกันที่เห็นปัจจุบันเนี่ยโรงเรือนของผมเนี่ยนะที่เห็นเป็น2ชั้นเนี่ยเนื่องจากว่าโรงเรือนเนี้ยมัน10กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นแสลนด์เนี่ยยืดตัวแล้ว
0: การผูกพังไปตาม
1: ใช่แสลนด์ยืดตัวมันก็เลยตัวแสงเนี่ยมันเยอะเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องเพิ่มชั้นให้มันหลายชั้นหน่อย
0: แสงนี่ผลอะไรกับต้นดอกมันนะครับ
1: ถ้าหากว่าแสงมากเกินไปตัวดอกใบหน้าวัวเนี่ยก็จะกระด้างก็จะไหม
0: ้
1: นะเกิดผลเสียแล้วเชื้อโรคจะเข้านะที่เรียกว่าเบิร์นนะฮะถ้าหากว่าแสงมากเกินไปแล้วใบจะไหม
0: ้
1: ขณะเดียวกันถ้าเกิดแสงน้อยเกินไปเขาก็จะใบงามใบเขียวแต่ไม่มีดอก
0: อ๋อคือถ้าเกิดแสงน้อยก็จะไม่มีดอกถ
1: ้
0: าแสงมากใบก็จะเกิดการไหม
1: ้ก็ต้องดูอุณหภูมิให้เขาพอเหมาะพอควร
0: ครับแล้วการเปลี่ยนสีของตัวจานดอกมีผลไหมฮะ
1: การเปลี่ยนสีคือถ้าเกิดร้อนเกินไปเนี่ยตัวจานรองดอกสีก็จะก้านสีก็จะไม่สดแล้วจะไม่เงาจะไม่งามแต่ถ้าเกิดความชื้นอุณหภูมิที่เหมาะสมสีก็จะเงาและมีความสด
0: อันนี้เรามีแสลนด์ข้างบนแล้วต้องมีติดด้านข้างของโรงเรือนด้วยป่ะครับ
1: ใช่ครับเพราะป้องกันลมไม่ให้มันเข้ามากจนเกินไป
0: ที่บอกว่าเป็นตัวพายตัวความชื้นออกไปนะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: แล้วอันนี้พอเราพูดถึงเรื่องของโรงเรือนแล้วอันนี้วัสดุปลูกครับ
1: คือวัสดุปลูกเนี่ยถ้าหากว่าปลูกในเชิงพาณิชย์โดยทั่วไปละหาซื้อง่ายขายคล่องเนี่ยเนาะก
0: ็
1: คือใช้กับมะพร้าวเพราะบ้านเราสวนผมเองเนี่ยสวนมากสมัยก่อนเนี่ยแกงกะทิเนี่ยหรือชาวบ้านเนี่ยเขามีมะพร้าวเหลือแล้วเขาจะทิ้งกับมะพร้าวผมก็เอากับมะพร้าวเนี่ยมาเป็นเครื่องปลูกนะฮะแล้วกับมะพร้าวบ้านเราเนี่ยไม่มีน้ำเค็มด้วยดีกว่า
0: คร
1: ับผมแล้วก็มันอมความชื้นได้ดีกว่าถ่านหรืออิฐ
0: ก็เลยที่เห็นมีการใช้ถ่านอิฐ
1: ใช่ส่วนคือเติมทีเนี่ยทดลองใช้อิฐ
0: ใช้อิฐ
1: ปลูกเหมือนกันแต่อิฐปลูกเนี่ยต้นทุนมันสูง
0: เพราะต้นทุน
1: ม
0: ันสูง
1: มันอิฐเดี๋ยวนี้ก้อนนึงก็บาทกว่าละสมัยก่อน30 ตังค์ 40 ตังค์แล้วต้องมานั่งทุบอิฐอีกแล้วก็ต้องมาโรยน้ำอีกคือถ้าใช้อิฐปลูกเนี่ยเปลืองหลายอย่างเปลืองทั้งน้ำเปลืองทั้งแรงงานเปลืองทั้งวัสดุปลูกเปลืองทั้งการขนย้ายอะไรเงี้ย
0: คุณลุงครับพอผมได้มองเห็นแปลงครับที่นี่มีแปลงลักษณะการปลูกได้หลายรูปแบบมากเลยครับม
1: ัน
0: ต่างกันยังไงครับตั้งแต่แปลงนี้ตั้งแต่แปลงนู้น
1: ครับครับผมสาธิตตั้งแต่แปลงแรกอธิบายตั้งแต่แปลงแรกเลยนะอันเนี้ยแปลงตั้งเดิมที่มีการปลูกหน้าวัวกันในสมัยอดีตนะเขาเรียกว่าครับปลูกกับพื้นนะฮะโดยเอาทรายกบเป็นหลังเต่านะฮะแล้วเราก็เอาอิฐใส่แล้วก็ปลูกหน้าวัวบนอิฐเลยเนี่ยอันนี้คือปลูกดั้งเดิมในกรณีอย่างนี้เนี่ยเวลาเกิดโรคแล้วเขาจะอมโรคข้างใต้แล้วก
0: ็
1: ข้างใต
0: ้เพราะเราเปลี่ยนวัสดุปลูกไม่ได้ด้วยแล้วก็โรคมันจะข
1: ังมันก็เลยระบายน้ำระบายความชื้นได้ไม่ดีแต่จะโชคดีที่ปลูกอิฐเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเน่าเท่าไหร
0: ่ก็คือว่ามันสามารถจะอายุการใช้งานมันนานก็มีโรคเกิดขึ้นได้ง่ายแล้วก็ถ้าเกิดเป็นโรคขึ้นมาเนี่ยก็จัดการลำบากใช่ไหม
1: ครับครับนี่ป้องกันอย่างเดียวพอปลูกอิฐแล้วเนี่ยลงอิฐแล้วเนี่ยต้นทุนมันจะสูงไม่ไหวเหมือนกันนะตอนนี้อิฐมันแพงผมก็เลยหันมาปลูกเป็นกับมะพร้าว
0: อันนี้สองเคยเห็นเป็นกระถางเป็นกับมะพร้าวใช่ไหมฮะ
1: รุ่นแปลงนี้ผมใช้พัฒนาใหม่แล้วเป็นปลูกด้วยกับมะพร้าวแล้วก็ใส่กระถาง
0: ครับ
1: ครับผม
0: ครับแล้วอันที่เป็นปัจจุบันของที่นี่ครับเราปลูกยังไงครับ
1: ลงเปลฮะลงเปลเดี๋ยวดูแปลงถัดไปนะฮะนอกจากว่าอันนี้ดั้งเดิมอันนี้ใส่กระถางนะฮะแล้วแปลงถัดไปก็เป็นลงเปลลงเปลเนี่ยมันก็ดีข้อดีจงที่เรียกว่ามันระบายน้ำได้ฝนตกหนักๆน้ำก็ลงซึมข้างใต้แล้วก็มีช่องว่างที่ให้ลมผ่านมันก็ระบายน้ำออกได้
0: นี่ถ้าเกิดว่าเราคุณลุงจะแนะนำให้กับผู้ที่ดูรายการเราอยู่เนี่ยปลูกเนี่ยจะแนะนำวิธีอะไรปลูกดีกว่า
1: คราวนี้พอมือใหม่แล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไปปลูกลงเปลหรือลงแปลงแล้วเนี่ยนะเวลามันเป็นเกิดโรคขึ้นมาแล้วเนี่ยการระบาดหรือการแพร่สปอร์ของเชื้อราเนี่ยมันเร็วถ้าหากว่าชาวสวนเกษตรกรยังใส่ใจหรือยังดูแลไม่ทั่วถึงเนี่ยเวลามันเกิดโรคระบาดมันจะระบาดไปทั้งแปลงเลย
0: จัดการมันได้ยากด้วย
1: ใช่ผมแนะนำเลยว่าเกษตรกรมือใหม่ถ้าจะปลูกหน้าวัวเนี่ยให้ลงกระถางอย่างเดียว
0: กระถาง
1: เพราะถ้าเกิดกระถางนั้นเป็นโรคแล้วก็ยกกระถางนั้นออกไปเผาซะแล้วก็เอากระถางใหม่ขึ้นมาไต่แทน
0: แล้วผมสังเกตเองว่าที่ฟาร์มของคุณลุงเนี่ยมันจะมีการยกแคร่ขึ้นมายกชั้นข
1: ึ้
0: นมาที่เราทำมายกสูงประมาณเท่าไหร่แล้วไปเพื่ออะไรครับ
1: ต้องการให้ลมระบายออกข้างใต้นะฮะระบายน้ำให้มันโปร่งนะฮะมันจะได้ไม่

0: ถ้าเกิดเชื้อราข้างใต
1: ้ครับ
0: ครับ
1: คุณเลยเห็นว่าใช้กากมะพร้าวเนี่ยดีแต่ว่ามีก็มีอายุการใช้งานที่มันน่าจะจำกัดหรือเปล่าครับ
0: ถ้าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยกากมะพร้าวเนี่ยใช้งานได้ตามอายุของหน้าวัวเลยประมาณสัก5ปี6ปี
1: ก็คือหน้าวัว1กอเราเนี่ยสามารถเก็บผลผลิตได้ถึงประมาณ5ถึง6ปี
0: 5 6ปี
1: ใช่มั้ยครับแล้วก็สามารถเก็บได้ทุกชิ้นเลย
0: ใช่แต่ถ้าเกิดว่ามันสูงไปกว่านั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ตายนะแต่ขนาดเดียวกันพอมันแก่แล้วเนี่ยมันให้ผลผลิตเราน้อย
1: มัน
0: ก็จะไม่คุ้มนะเราก็ควรจะโละแปลงสักทีหนึ่งผมก็เอาตัวหน่อเนี่ยก่อนที่ถ้าเกิดก่อนที่มันจะตายเนี่ยมันมีความชื้นเนี่ยผมก็เก็บหน่อตามต้นเนี่ยเพื่อเอาไปขยายพันธุ์ต่อไป
1: แล้วก็หน่อไปแข่พันธุ์ได
0: ้ใช่เพราะการลงทุนเนี่ยผมลงทุนครั้งเดียว
1: ครับ
0: แล้วก็เก็บหน่อไปขยายพันธ
1: ุ์อันนี้ผมถามเรื่องสำคัญเลยถ้าผมต้องการกระตุ้นให้มันออกดอกเยอะๆทำยังไงครับ
0: ถ้ากระตุ้นออกดอกเยอะๆหน้าวัวเนี่ยนะถ้ามีใบเขาต้องมีดอกเพราะตัวดอกเขาจะขึ้นจะออกมาตรงๆระหว่างซอกใบ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นทำให้ต้นเจริญเติบโตโดยแตกใบอ่อนเยอะๆโดยให้ไนโตรเจนเยอะ
1: ๆอ๋อให้ปุ๋ยไนโตรเจนเยอะๆ
0: ใช่
1: เพราะจะมีอ๋อถ้าเกิดมีแตกใบก็จะมี
0: ถ้าเขาแตกใบเขาก็ต้องมีดอกแน่นอน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ให้หน้าวัวเจริญเติบโต
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับแล้วนี้ปัญหาที่สำคัญอีกอย่างนึงของการปลูกหน้าวัวคือเชื้อโรค
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: มีการจัดการแมลงเนี่ยจะไม่มีมากเท่าไหร่ไหมครับ
0: แมลงเนี่ยมีบ้างนะฮะก็คือเพี้ยไฟ
1: ครับ
0: เพี้ยไฟเนี่ยเขาจะมาช่วงหน้าร้อน
1: หน้าร้อน
0: เพราะฉะนั้นการกำจัดการดูแลไม่ว่าจะเป็นแมลงหรือโรครากเน่าเนี่ยนะเราควรใช้วิธีการป้องกันกว่าที่จะเข้าไปแก้ไข
1: คือเราต้องป้องกันก่อนที่มันจะเข้าทำลาย
0: ใช่ใช่
1: ถ้าทำอะไรก็อาจจะลาม
0: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเข้าหน้าร้อนเราก็ต้องฉีดพวกไฟท็อปเทล่าเพื่อฆ่าตัวเพี้ยไฟเพราะเพี้ยไฟเนี่ยมันอยู่ที่กาบใบ
1: ครับ
0: ถ้าหากว่าแดดพอดอกมันแทงขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะกินที่ดอกอ่อนดอกอ่อนก็จะเสีย
1: ใช่ไหมได้กินน้ำเลี้ยงที่บริเวณดอกจานดอกก็จะบิดเบี้ยวไป
0: ใช่ไหมครับเพราะเราก็เลยฉีดยาป้องกันไว้ก่อน
1: เพราะฉะนั้นเราต้องมีการวางแผนและจัดการที่ดีเนาะการที่จะผลิตดอกหน้าวัวดอกไม่ว่าจะเรื่องของการตลาดเร
0: ื
1: ่องของปุ๋ยด้วยใช่ไหมแล้วก็เรื่องของโลกเรื่องของแสงให้มันออกดอกสม่ำเสมอใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ลุงมีอะไรฝากสำคัญไหมครับเกี่ยวกับการปลูกหน้าวัวในธุรกิจเนี่ยครับ
0: คือธุรกิจหน้าวัวเนี่ยนะฮะผมจริงอยากส่งเสริมและอยากให้เกษตรกรหันมาปลูกตรงเนี้ยเนื่องจากว่าในฟาร์มรู้สึกของผมแล้วเนี่ยเขาปลูกเลี้ยงไม่ยากนะฮะเขาปลูกเลี้ยงง่ายเพียงแต่ว่าถ้าเราใส่ตัวนี้สำคัญมากเลยถ้าเราใส่ใจตัวเนี้ย
1: ใส่ใจ
0: ฮะใส่ใจเขานิดนึงนะฮะในเรื่องของการปลูกในเรื่องของการเฝ้าระวังเรื่องของการดูแลเรื่องของการรักษาเรื่องของการให้น้ำถ้าเราใส่ใจทุกกระบวนการขั้นตอนและมีการวางแผนทุกขั้นตอนผมรับรองเลยว่าประสบความสำเร็จมีเงินใช้แน่นอน
1: คุณเริ่มจากการที่เรารักหน้าวัวด้วย
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมครับช่วงต่อไปครับเราจะไปดูเรื่องของเกี่ยวกับการปลูกหน้าวัวคุณลุงจะสาธิตใช่ไหมครับ
0: ครับผมได้ครับโดยการแค่หน่อหรือแยกหน่อ
1: ครับ
0: ครับผม
2: คุณผู้ชมคะยังมีเกษตรกรนะคะอีกหลายท่านนะคะที่ต้องการที่จะเพิ่มแปลงปลูกนะคะและวิธีการปลูกนะคะเราต้องมีพันธุ์ที่ดีและแข็งแรงนะคะวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวิธีการแยกหน่อหน้าวัวตัดดอกกันค่ะนะคะเพื่อที่จะเพิ่มจำนวนมากนะคะและประหยัดค่าใช้จ่ายเราไปติดตามชมกันค่ะ
1: ในช่วงนี้ครับคุณลุงก็จะมาสาธิตใช่ไหมครับเกี่ยวกับการขยายพันธุ์แล้วก็การเก็บเกี่ยวดอกหน้าวัวนะครับ
0: ครับผมคือการขยายพันธุ์ของผมเนี่ยนะฮะส่วนมากจะใช้ต้นพันธุ์ที่มันแตกหน่อออกมาแต่กับแบบในแปลงเนี่ยนะเราดึงต้นหน่อออกมาเลยแล้วเราก็ไปปลูกใหม
1: ่
0: แล้วก็อนุบาลให้มันโตพอมันโตเสร็จปุ๊บเราก็เอามาลงแปลงเหมือนเดิมนะง่ายๆเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะดูผมจะขยายพันธุ์ให้ง่ายๆเลยอย่างต้นเนี้ยมันแตกหน่อมาแล้วเนี่ยนะฮะเราก็ดึงหน่อออกมาเลยนะครับเนี่ยแค่นี้เอง
1: ไอ้ตัวหน่อนี่มันจะแตกออกมาจากตัวลำต
0: ้
1: น
0: ตัวลำต้นฮะ
1: ครับ
0: แล้วถ้าพอมีความชื้นมันก็แตกขึ้นมาอีก
1: ครับก็คือดึงออกมาจากอื่นเลยนะครับดึงออกมาเลยม
0: ัน
1: ก็จะมีอย่างนี้ติดมา
0: ครับ
1: แล้วนี่คุณลุงก็จะลงไปย้ายปลูกในวัสดุปลูกอะไรครับ
0: ด้วยกับมะพร้าวฮะแต่ว่าเป็นกับมะพร้าวที่กับเล็กนิดนึงแล้วก็กระถางเล็กนิดนึงฮะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเชิญแล้วฮะเดี๋ยวผมจะพา
1: ไ
0: ปสาธิตการปลูกหน้าวัว
1: ครับ
0: การขยายพันธุ์หน้าวัวเนี่ยนะมันมีด้วยการ3อย่างเนาะมันมีการแยกหน่อ
1: แยกหน่อ
0: แล้วการปักชำฮะอันนี้การปักชำเนี่ยผมเอาต้นปักชำเนี่ยเข้าไปในกระถางเนี่ยแล้วมันก็แตกหน่อออกมา2หน่อนะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับเนี่ยพอมันแตกหน่อมา2หน่อเราก็มาจับแยกหน่อออกมาเป็น2หน่อเป็น2ต้น
1: ครับก็จะเห็นเป็นหน่อ2อ่อนออกมา
0: เอาได้3ต้นด้วย3ไปได้3ต้นนะครับอย่าให้รากขาดนะฮะ
1: คือเราต้องระวังไม่ให้รากมันขาด
0: ใช่ๆๆครับถ้ารากขาดก็ตัดทิ้งได้นะครับ
1: ครับ
0: พอรากแยกออกมาแล้วเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: กับมะพร้าวต้องเป็นกาบมะพร้าวสับเล็กและโดยลักษณะแล้วเนี่ยเทคนิคเนาะผมจะแช่น้ำไว้1คืน
1: ครับ
0: เพื่อล้างยางกาบมะพร้าวออกไป
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นกาบมะพร้าวเนี่ยจะไม่มียางมะพร้าว
1: คือตัวแทนนินที่มันทำให้ยับยั้งการเติบโตใช่มั้ย
0: ใช่ใช
1: ่ผมถามนิดนึงตัวกาบมะพร้าวที่ใช้อนุบาลต้นนี้ครับกับต้นที่มันต้นใหญ่มันต่างกัน
0: ต่างกันครับถ้าต้นใหญ่เราใช้กาบใหญ
1: ่กาบใหญ่
0: ต้นเล็กเราใช้กาบเล็กเพื่อต้องการที่ให้ควบคุมความชื้นได้สม่ำเสมอ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คือว่าพอเอากาบมะพร้าวปุ๊บมาสับขนาดเล็กแล้วก็แช่น้ำหนึ่งคืน
0: ครับ
1: เพื่อล้างสาร
0: ล้างยาง
1: ครับแล้วทำไงต่อครับ
0: ครับปลูกนะฮะอาจารย์ปลูกพร้อมผมได้เลยครับเนี่ยพอลงไปก็อันนั้นใส่ได้เลยเอาเราเอากาบมะพร้าวเนี่ยรองก้นนิดนึง
1: ครับ
0: นะครับหนึ่งในสาม
1: ครับ
0: นะครับอันนั้นผมรองให้แล้วอาจารย์ใส่เลยนะอาจารย์ใส่
1: โอ้ใส่แล้วจริงครับ
0: ครับใส่ต้นเลย
1: แล้วก็ใส่ต้นลงไป
0: แล้วนี่โรยได้เลยครับกาบมะพร้าวเห็นไหมฮะพอกาบมะพร้าวโรยลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะทั่วถึงมิดหมดเลย
1: มันง่ายขนาดนี้เลยครับ
0: ครับผม
1: ง่ายไปหรือเปล่าครับเนี่ยผมอยากดูแล้วครับว่าการเก็บดอกมันทำยังไงบ้าง
0: ได้ครับผมตกลงเข้าใจแล้วนะ
1: เข้าใจคร
0: ับอันนี้ไม่ต้องปลูกต่อแล้วนะ
1: ครับ
0: ได้ครับผมงั้นเดี๋ยวไปดูการตัดดอกกัน
1: ครับ

0: ู้ชมครับแล้วก็เราก็จะมาดูสาธิตวิธีการของการตัดดอกใช่ไหมครับแล้วก็วิธีการดูอายุของดอกว่าเก็บเกี่ยวยังไง
1: ครับผมครับเห็นลักษณะของการตัดดอกเนี่ยนะต้องให้ดอกบานเนี่ยประมาณครึ่งนึงไปแล้วนะฮะเราสังเกตจากตรงนี้ฮะอันนี้คือดอกนะ
0: ครับ
1: อันนี้ดอก
0: อันนี้คุณผู้ชมจะไม่รู้ว่าอันนี้คือเป็นดอกคือตรงนี
1: ้ครับผม
0: ใบประดับ
1: จานรองดอก
0: จานรองดอกไม่ใช่ดอกบานนี่คือเป็นจานรองดอกดอกไว้ตรงนี
1: ้ครับดอกเนี่ยบานไปเนี่ยนะ2ใน3แล้ว
0: เราสังเกตจากสี
1: ที่ขาวสีขาวมันไล่ไปเรื่อยๆนะเนี่ยบานไป2ส่วนแล้ว
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ตัดได้แล้วใช้ได้แล
0: ้
1: วและลักษณะของการตัดดอกเนี่ยนะพอบานมาครึ่งนึงแล้วเนี่ยตัดได้เลย
0: ครับ
1: หรือว่าเลยครึ่งไปแล้วเนี่ยตัดได้เลย
0: ครับ
1: นะถ้าหากว่ายังไม่เลยครึ่งก็ตัดได
0: ้ครับ
1: แต่ว่ามันก็จะอ่อนไปนิดนึงนะครับ
0: วิธีการตัดเราตัดตรงไหนครับ
1: ลักษณะการตัดดอกเนี่ยนะฮะให้ห่างจากโคนขึ้นมาให้สูงจากโคนขึ้นมาเนี่ยประมาณ5เซน
0: คร
1: ับ แล้วตัดเป็นปากฉลาม45องศา
0: ครับ
1: ครับลักษณะแบบนี้ครับเพื่อที่จะให้เขามีพื้นที่ในการดูดน้ำไปเลี้ยงดอกได้มากขึ้น
0: ตัดเป็นตัวเฉียงอย่างนี
1: ้ครับผมเฉียง45องศา
0: อุปกรณ์ที่ใช้คือเป็นมีด
1: ดีกว่ากรรไกรครับกรรไกรมันจะช้ำ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ครับคุณลุงครับอย่างที่เราดูตัดมาแล้วเนี่ยมีไซส์แยกไซส์ยังไงนะครับดูจากสายตาเรามองว่าขนาดอ๋ออ
1: ันนี้นะไซส์
0: S
1: นะฮะ
0: อ๋ออันนี้ S
1: ครับ S ไม่คืออันนี้กว้างเนี่ยประมาณสัก6เซน7เซนนะ
0: ตรงกว้างตรงนี
1: ้ครับผม
0: ครับพอยาวตรงนี้7เซน
1: ครับอันนี้ไซส์
0: M
1: ฮะ18ถึง12เซนแน่นอน
0: ครับ
1: อันนี้ไซส์ M
0: ครับ
1: M อันนี้ไซส์ S
0: อ๋อคุณลุงมองด้วยสายตาเขาจะราคา
1: ครับราคาเนี่ยถ้าเกิดไซส์ S เนี่ยนะเราอยู่ที่8ถึง10บาทประมาณ10บาท
0: ครับ
1: ไซส์ M ก็12บาทถึง14บาท
0: สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณลุงมากนะครับที่เป็นวิทยากรในวันนี้ครับ

0: ในส่วนของหน้าวัวตัดดอกนะคะในพื้นที่ที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่แบบร่มรื่นนะคะอากาศชื้นๆเย็นๆนะคะสบายๆเรียกว่าใครสนใจที่จะทำในส่วนของหน้าวัวตัดดอกนะคะก็สามารถที่จะทำได้อย่างสบายนะอากาศเย็นๆนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือความสวยงามเราจะเห็นว่าการนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนของหน้าวัวตัดดอกเนี่ยจะมีเรื่องของการเอาดอกไปจัดแจกันนะไปจัดในงานพิธีต่างๆนะคะสวยงามนะคะสีสันสดใสนะคะแล้วก็ในส่วนของการปลูกเราเห็นในพื้นที่เนี่ยก็ไม่ได้ปลูกยากมากมายนะคะจะมีเรื่องของการทำพื้นที่ทำกระบะปลูกนะคะมีใช้กับมะพร้าวต่างๆนะเป็นวัสดุนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะมีท่านใดสนใจก็สามารถที่จะเรียกว่าลองเอามาไปเลี้ยงไปปลูกดูกันนะคะก็สามารถที่จะทำใหเพิ่มความสดใสความสดชื่นในพื้นที่บ้านได้ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะเรื่องราวเกี่ยวกับหน้าวัวตัดดอกยังเป็นเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะและเป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรวัยเกษียณที่มีพื้นที่อย่างจำกัดนะคะสามารถที่จะทำรายได้นะคะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายการสมาร์ทกินนะคะยังมีเรื่องราวดีๆให้คุณผู้ชมติดตามชมในครั้งต่อไปค่ะหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำสามารถเข้าร่วมพูดคุยได้ที่ Facebook Fanpage STOU Channel รวมถึงเข้ารับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook STOU Channel ได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: จะเรียนมศทได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ที่หน่วยที่11การทูตกับการเจรจาระหว่างประเทศเนื้อหาของหน่วยนี้จะประกอบไปด้วย2ตอนนะครับเรามาเริ่มตอนที่1เรื่องของการเจรจาระหว่างประเทศกับการทูตเนี่ยว่าความหมายความสำคัญและแนวทางการศึกษานั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับความหมายของการทูตก่อนนะครับการทูตเนี่ยมันมีความหมายอยู่ใน2ฐานะด้วยกันฐานะที่1เป็นฐานะทางกระบวนการอันที่2เป็นฐานะที่เป็นสถาบันในทางกระบวนการนะครับการทูตเนี่ยเป็นการดำเนินความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการระหว่างรัฐกับรัฐในทางการเมืองเพื่อบรรลุเป้าหมายของนโยบายและรักษาผลประโยชน์ของรัฐในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในแง่กระบวนการเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นการทูตแบบปิดลับหรือแบบเปิดเผยการทูตแบบทางตรงหรือว่าทางอ้อมซึ่งในรูปแบบของทางตรงเนี่ยนะครับก็จะมีการทูตที่เป็น2ฝ่ายหรือทวิภาคีกับการทูตหลายฝ่ายหรือพหุภาคีในวงขององค์การระหว่างประเทศระดับต่างๆทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาคส่วนการทูตที่เป็นในทางอ้อมนะครับก็จะดำเนินการผ่านคนกลางหรือผู้ประสานหลายครั้งก็จะเป็นลักษณะของความขัดแย้งความเป็นปรปักษ์ระหว่างกันก็จะต้องมีคนกลางมีผู้ประสานอำนวยความสะดวกให้เกิดการพูดคุยหรือการดำเนินงานทางการทูตระหว่างกันได้นะครับในฐานะความหมายที่2คือการทูตในฐานะที่เป็นสถาบันซึ่งก็หมายถึงว่าเป็นวิถีของการปฏิบัติในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐที่มีแบบแผนกำกับมีความตกลงและมีกฎหมายระหว่างประเทศรองรับวางกฎกติกาเอาไว้

เกี่ยวกับการทูตที่แต่ละประเทศเนี่ยจะต้องเคารพและยึดถือเป็นหลักปฏิบัติอยู่ร่วมกันนะครับดังนั้นการทูตก็จะมีความหมายอยู่ใน2ฐานะนะครับนักศึกษาก็ต้องเข้าใจว่ากำลังพูดถึงการทูตเนี่ยในฐานะความหมายอะไรต่อมานะครับโดยเนื้อหาสาระแล้วเนี่ยนะครับรากของคำของมันเนี่ยการทูตหมายถึงการสัมผัสพอมาใช้ในวิธีที่เราเข้าใจเกี่ยวกับการทูตก็จะหมายถึงการสื่อสารอย่างเข้าถึงตัวบุคคลระหว่างผู้ที่เป็นตัวแทนของรัฐซึ่งก็จะจำแนกระดับออกได้เป็น4ซ้า5ระดับด้วยกันไล่จากต่ำไปสู่สูงนะครับหรือว่าเป็นระดับการสื่อสารทางการทูตที่ไม่เข้มข้นมากนักไปสู่การสื่อสารทางการทูตที่เข้มข้นที่สุดก็จะได้มาตั้งแต่การแจ้งและให้ข้อมูลนะครับหรือหาข้อมูลนโยบายการสร้างหรือปรับความเข้าใจให้ถูกต้องระหว่างกันทั้งรัฐกับรัฐและประชาชนกับรัฐหรือประชาชนกับประชาชนของ2ประเทศเป็นขึ้นไปนะครับ3ก็คือการแสดงท่าทีเพื่อหยั่งความเห็น4คือการปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางดำเนินการบางอย่างร่วมกันและระดับที่5ที่ถือว่าเป็นการสื่อสารทางการทูตระดับสูงที่สุดคือการเจรจาต่อรองเพื่อให้เกิดเป้าหมายและทางออกบางอย่างในการประสานประโยชน์ระหว่างกันนะครับทีนี้พอเราดูการทูตกับการเจรจานะครับเราจะพบว่าดังนั้นแล้วเนี่ยการเจรจานั้นถือเป็นส่วนหนึ่งเป็นสับเซตย่อยของการสื่อสารทางการทูตแต่อย่างไรก็แล้วแต่การดำเนินการเจรจาระหว่างประเทศก็จำเป็นจะต้องใช้การสื่อสารทางการทูตในทุกรูปแบบทั้ง5ระดับที่ว่ามาเนี้ยอย่างสอดประสานให้สอดคล้องกันดังนั้นแล้วนะครับกระบวนการเจรจาระหว่างประเทศจึงถือเป็นเครื่องมือในการดำเนินความสัมพันธ์ทางการเมืองกับต่างประเทศที่ครอบคลุมทุกมิติของการสื่อสารทางการทูตที่ปรากฏอยู่ในความหมายของการทูตเมื่อสไลด์ที่ผ่านมานะครับต่อมาครับเจรจาระหว่างประเทศเนี่ยหมายถึงอะไรความหมายก็คือการสื่อสารระหว่างผู้แทนของรัฐหรือผู้รับมอบอำนาจจากรัฐที่ใช้การสนทนาแลกเปลี่ยนเป็นกระบวนการนำไปสู่การตัดสินใจร่วมกันเกี่ยวกับการหาทางออกที่น่าพอใจให้แก่ความแตกต่างหรือความขัดแย้งที่มีอยู่ระหว่างแต่ละฝ่ายสังเกตนะครับในความหมายนี้เนี่ยทำให้การเจรจาระหว่างประเทศนั้นไม่ได้มีความหมายเท่ากับการต่อรองผลประโยชน์เพียงอย่างเดียวแต่มันต้องเริ่มอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับระหว่างตั้งแต่การเจรจาเพื่อสร้างความเข้าใจสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจระหว่างคู่เจรจาเสียก่อนแล้วจึงไต่ระดับไปสู่การเจรจาเพื่อประสานความร่วมมือขยายผลประโยชน์และหาทางแก้ปัญหาหรือวางทางปฏิบัติด้วยกันแล้วจึงจะเป็นขั้นของการต่อรองเพื่อแบ่งหรือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างคู่เจรจานะครับในการจะทำความเข้าใจการเจรจาระหว่างประเทศนั้นปรากฏแนวทางการศึกษาอยู่5แนวทางหรือ5สำนักด้วยกันสำนักที่1นะครับคือสำนักโครงสร้างก็จะอธิบายการเจรจาจากอำนาจที่คู่เจรจาแต่ละฝ่ายนำมาใช้ในวิธีการที่ดำเนินต่อกันสำนักที่2คือสำนักกลยุทธ์ก็จะใช้ทฤษฎีเกมเป็นหลักนะครับในการวิเคราะห์ว่าแต่ละทางเลือกนั้นจะได้ผลลัพธ์หรือเสียประโยชน์อย่างไรบ้าง3คือสำนักเศรษฐศาสตร์ก็จะอธิบายความได้เปรียบมุ่งเน้นวิเคราะห์ถึงความได้เปรียบเสียเปรียบในการเจรจาและการยอมหรือยืนหยัดในสิ่งที่ต้องการจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนในทางเลือกที่แต่ละฝ่ายมีเพราะงั้นสำนักที่2กับ3ก็จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันนะครับส่วนสำนักที่4สำนักพฤติกรรมจะมุ่งให้คำอธิบายเกี่ยวกับผลลัพธ์การเจรจาจากปัจจัยคุณลักษณะบุคลิกและกลวิธีดำเนินการเจรจาของผู้เจรจาแต่ละฝ่ายสำนักนี้เนี่ยนะครับบางสาแรกนะครับก็จะไปวิเคราะห์เรื่องของปัจจัยผู้นำว่าเป็นคนยังไงมีบุคลิกมีวิธีการที่จะคุยอย่างไรนะครับก็จะพัวพันอยู่กับสายจิตวิทยาอยู่หน่อยๆแล้วก็สำนักสุดท้ายนะครับจะให้ความสำคัญกับกระบวนการก็จะมุ่งสนใจขั้นตอนแต่ละองค์ประกอบแต่ละกระบวนการของการเจรจาและการประสานองค์ประกอบที่ทำงานส่งผลในการเจรจาแต่ละขั้นตอนเอามาวิเคราะห์และเสนอคำอธิบายอันนี้ก็เป็นการจัดจำแนกนะครับประเภทงานศึกษาการเจรจาระหว่างประเทศของนักวิชาการท่านหนึ่งนะครับชื่อไอราซาร์ทแมนทีนี้นะครับในข้อแนะนำเกี่ยวกับการวางแนวทางการศึกษาการเจรจาระหว่างประเทศเนี่ยนักศึกษาก็ต้องเข้าใจก่อนว่า1นะครับต้องกำหนดเป้าหมายในการหาความรู้ให้ชัดก่อนว่าต้องการศึกษาการเจรจานั้นๆเนี่ยเพื่อตอบวัตถุประสงค์หรือโจทย์อะไรในใจของเรานะครับพุ่งเป้าไปหาคำตอบตรงนั้นเป็นหลัก2นะครับระมัดระวังนะครับว่าในทางการทูตแล้วเนี่ยคำเดียวกันที่พบนะในงานศึกษาแต่ละชิ้นเนี่ยอาจจะมีความหมายไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าเรากำลังอ้างอิงอยู่กับงานชิ้นไหน3การศึกษาการเจรจาต้องใช้ทั้งศาสตร์และใช้ทั้งศิลป์คือสามารถศึกษาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์อธิบายตัวแปรผลลัพธ์อะไรต่างๆได้แต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นศิลปะเป็นชั้นเชิงที่ต้องอาศัยประสบการณ์ในการหล่อหลอมขัดเกลาขึ้นมาอันนี้คือมนต์เสน่ห์ของการศึกษาการเจรจาระหว่างประเทศและการทูตนะครับ
ประการที่4นะครับคือการศึกษาการเจรจาเนี่ยมันเกี่ยวอยู่กับการตัดสินใจและการดำเนินนโยบายต่างประเทศเราจะศึกษาแยกขาจากนโยบายต่างประเทศและการดำเนินงานโดยการใช้เครื่องมืออื่นๆเช่นเครื่องมือทางการทหารเครื่องมือทางเศรษฐกิจเครื่องมือทางการเมืองเนี่ยเราศึกษาการเจรจาแบบแยกจากเครื่องมือเหล่านั้นไม่ได้แล้วก็ประการสุดท้ายนะครับเวลาศึกษาการเจรจาเนี่ยขอให้พิจารณามันเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การดำเนินนโยบายต่างประเทศนะครับว่ากำลังตอบสนองเป้าหมายผลลัพธ์ด้วยยุทธศาสตร์และกลยุทธ์อะไรมีตัวชี้วัดตัวประเมินผลอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นการคิดในเชิงยุทธศาสตร์ของการใช้การเจรจาระหว่างประเทศเพื่อบรรลุผลประโยชน์แห่งชาติดังนั้นโดยสรุปแล้วในประเด็นที่1ของเรานะครับเราพยายามเข้าใจความหมายของการทูตและการเจรจาระหว่างประเทศโดยเราก็จะพบว่าการเจรจานั้นเป็นส่วนหนึ่งระดับสูงที่สุดของการสื่อสารทางการทูตนะครับแต่เวลาเราจะเจรจาเนี่ยมันก็แยกขาดจากระดับอื่นๆของการสื่อสารทางการทูตไม่ได้ขณะเดียวกันก็เราก็จะพิจารณามันแยกจากการดำเนินนโยบายต่างประเทศด้วยเครื่องมืออื่นๆไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็คือข้อสรุปของตอนที่1ครับ

ครับเมื่อตอนที่ผ่านมาเราก็ทิ้งท้ายประเด็นกันไว้ว่าการพิจารณาการเจรจาระหว่างประเทศนั้นจำเป็นจะต้องพิจารณาโดยไม่แยกขาดจากเครื่องมืออื่นเนื้อหาของตอนนี้ก็จะพาไปดูว่าแล้วเราจะดูยังไงล่ะนะครับที่บอกว่าต้องดูควบคู่กับการใช้เครื่องมือนโยบายต่างประเทศอื่นไปด้วยเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับในการศึกษาประเด็นนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่2นะครับสำนักหรือ2แนวทางใหญ่ๆแนวทางที่1ก็คือการศึกษาจากพวกฝ่ายวิชาการหรือนักวิชาการทั้งหลายกับแนวทางที่2ก็คือศึกษาจากฝ่ายปฏิบัติหรือพวกนักการทูตทั้งหลายนั่นเองในการศึกษาทางฝั่งวิชาการนะครับก็จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนากรอบแนวคิดทฤษฎีในการจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาระหว่างประเทศนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยเราก็จะยกตัวอย่างแนววิเคราะห์หรือกรอบทฤษฎีการเจรจาแบบเกม2ระดับของโรเบิร์ตพัตนัมนะครับมาให้นักศึกษาได้พิจารณากันส่วนนะครับในงานเขียนหรือการศึกษาจากฝ่ายปฏิบัติในนักการทูตเนี่ยก็จะมุ่งเน้นการศึกษากระบวนการเจรจาจากประสบการณ์การปฏิบัติจริงซึ่งในที่นี้เราก็จะนำประสบการณ์ทางการทูตของนักการทูตคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งของประวัติศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศในยุคสมัยใหม่นั่นก็คือเฮนรี่คิสซิงเจอร์ของสหรัฐอเมริกานะครับเรามาดูที่งานฝ่ายวิชาการก่อนนะครับทฤษฎีของโรเบิร์ตพัตนัมเนี่ยนะครับเขาเสนอว่ากรอบการวิเคราะห์องค์ประกอบในกระบวนการเจรจาระหว่างประเทศเนี่ยนะครับจะต้องเริ่มต้นจากการดูองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการเจรจาและเครื่องมือการวางแนวทางการจัดการเกี่ยวกับการเจรจาเสียก่อนซึ่งก็จะมีอยู่5เรื่องที่จะต้องดูนะครับ5องค์ประกอบด้วยกันเริ่มมาจากปัญหานะหรือประเด็นของการเจรจานะครับว่าเราใช้อะไรนะเราจะเจรจามันในเรื่องอะไรนะครับ2ก็คือสนามของการเจรจาว่าจะเป็นสนามจะเป็นพื้นที่ที่ไหนเป็นออนไลน์เป็นโลกจริงนะครับในประเทศนอกประเทศนะเป็นประเทศที่3หรือว่าเป็นเวทีองค์การระหว่างประเทศเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องประเมินนะครับประการที่3นะครับก็คือผลประโยชน์ที่แต่ละฝ่ายคาดหวังก็จำเป็นจะต้องวิเคราะห์ประเมินจากหลังบ้านหรือแบ็คออฟฟิศด้วยเช่นเดียวกันประการที่4นะครับคือการจัดการแรงจูงใจและทางเลือกของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งคู่เจรจาและก็กลุ่มต่างๆที่อยู่ภายในฝ่ายของเราหรือรัฐะของเราแล้วก็เรื่องที่5นะครับองค์ประกอบในเรื่องของการจัดการสถานการณ์การเจรจาให้ไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติให้ได้นะครับเพราะงั้นขั้นตอนที่1นะครับโรเบิร์ตพัตนัมเสนอว่าเราต้องดูองค์ประกอบทั้ง5เรื่องเสียก่อนจากนั้นนะครับจึงเอาองค์ประกอบทั้ง5ข้อที่สำคัญนี้เนี่ยนะครับมาพิจารณาในเกมนะเกมที่ว่านี้นะครับก็คือเกมการเจรจาระหว่างประเทศและเกมการเจรจาภายในประเทศนะครับดังนั้นความหมายของคำว่าเกม2ระดับของโรเบิร์ตพัตนัมเนี่ย2ระดับคือระดับอะไรบ้างล่ะทำไมมัน2ใช่ไหมครับ2ที่ว่าก็คือการเมืองภายในประเทศกับการเจรจาระหว่างประเทศทั้ง2อย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้แยกขาดจากการเสียทีเดียวแต่มีจุดเชื่อมจุดเชื่อมต่อจุดลิงก์กันอยู่นะจุดลิงก์จุดเชื่อมต่ออันนั้นเนี่ยนะครับก็คือกระบวนการรับรองผลการเจรจาและให้สัตยาบันแต่แก่ความตกลงระหว่างประเทศที่จะเกิดขึ้นจากการเจรจาระหว่างประเทศโรเบิร์ตพัตนัมบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่มันเชื่อมต่อ2ระดับของเกมเข้าไว้ด้วยกันเพราะกระบวนการดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับมันจำเป็นจะต้องรับมือนะครับกับทั้งคู่เจรจาที่เป็นตัวแสดงภายนอกประเทศและก็ต้องรับมือกับแรงเสียดทานภายในประเทศเช่นถ้าคุณจะไปตกลงเรื่อง FTA หรือเขตการค้าเสรีเนี่ยก็จะไม่ใช่เรื่องแค่กับรัฐบาลฝ่ายตรงข้ามที่เจรจาแล้วแต่มันจะพัวพันอยู่กับเรื่องกลุ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจภายในประเทศว่าเขาจะได้หรือเสียประโยชน์จากเขตตกลงการค้าเสรีที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับโรเบิร์ตพัตนัมบอกว่าการประเมินเรื่องนี้เนี่ยเขาเรียกใช้คำว่าวินเซตวินที่แปลว่าชนะเซตที่แปลว่าชุดนะครับวินเซตที่ว่าเนี่ยนะครับ คือจุดที่จะเป็นทางออกหรือข้อยุติเกี่ยวกับการเจรจาที่จะได้มาซึ่งความตกลงที่ได้รับการสนับสนุนทั้งภายในประเทศนะครับแล้วก็เป็นข้อตกลงที่ได้ผลประโยชน์แห่งชาติตามภาพนะครับที่3เนี่ยนะครับแรงบีบคั้นภายในเนี่ยนะครับก็คือแรงเสียดทานภายในประเทศความกว้างและความยืดหยุ่นของวินเซตเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของที่เป็นแกนนอนแล้วนะครับคือความสามารถว่าวินเซตในการเจรจานั้นเนี่ยจะสามารถโอบกอดเอาผลประโยชน์ของตัวแสดงต่างๆทั้งภายในและภายนอกเอาไว้ได้มากน้อยแค่ไหนนี่คือเรื่องของความกว้างและความยืดหยุ่นของข้อตกลงยิ่งนะครับวินเซตมีความกว้างและความยืดหยุ่นมากแรงบีบคั้นหรือแรงเสียดทานจากการเมืองภายในก็จะน้อยแต่ว่าถ้าวินเซตเนี่ยกว้างน้อยหรือแคบ
นะแล้วก็ไม่ยืดหยุ่นเลยเนี่ยนะครับแรงบีบคั้นหรือการต่อต้านเสียดทานจากการเมืองภายในก็จะมากนะครับตัวที่เป็นแรงเงาสีฟ้าๆนะครับที่อยู่นอกกราฟออกไปเนี้ยนะครับพัดนำเรียกมันว่านะครับเป็นพื้นที่ที่แรงบีบคั้นมันสูงมากนะอันเป็นผลมาจากวินเซตนั้นไม่กว้างนะครับข้อตกลงนั้นไม่สามารถที่จะผนวกผลประโยชน์ของฝ่ายต่างๆเอาไว้ได้มากพอจึงทำให้ข้อเสนอนั้นหรือวินเซตนั้นเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะกลายเป็นข้อตกลงจากการเจรจาระหว่างประเทศได้นั่นเองนะครับนี่ก็คือทฤษฎีเกม2ระดับของโรเบิร์ตพัดนำนะครับเรามาดูกรอบการวิเคราะห์ที่มาจากประสบการณ์หรือฝ่ายปฏิบัติเกาะบ้างนะครับนั่นก็คือเฮนรี่คิสซิงเจอร์แกเสนอองค์ประกอบในกระบวนการเจรจาระหว่างประเทศเอาไว้ว่านะครับประการที่1เนี่ยต้องดูองค์ประกอบในการเตรียมการเสียก่อนว่าข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเจรจาความเป็นมามันเป็นยังไงตัวบุคคลที่จะเจรจากับเรานั้นเป็นใครมีทัศนคติบุคลิกอย่างไรจากนั้นก็พิจารณาจัดกำหนดการนะครับขั้นตอนกระบวนการสถานที่ให้เอื้ออำนวยนะหรือสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการเจรจาแล้วก็จะกำหนดรูปแบบความตกลงที่จะได้ว่าเราต้องการให้มันออกในหน้าตาแบบไหนนะครับซึ่งการที่เราจะพิจารณาองค์ประกอบนี้เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับกล่องข้างๆกันนะครับคือความชัดเจนของผู้นำว่าต้องการจะบรรลุอะไรจากการเจรจาจากนั้นจึงจะมาวางยุทธศาสตร์ในการเจรจาและเลือกกลยุทธ์ที่จะดำเนินการควบคู่กับการเจรจาได้นะครับอย่างมีประสิทธิภาพการที่ผู้นำจะ มีความชัดเจนนะครับในการกำหนดผลลัพธ์ปลายทางที่ต้องการเนี่ยนะครับก็จะเป็นไปได้จากการที่มีภาวะผู้นำและคิสซิงเจอร์บอกว่าภาวะผู้นำที่สำคัญที่สุดในการจะกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การเจรจาได้อย่างดีเนี่ย คือความสามารถในการนำเหตุปัจจัยกำหนดสภาพการทางสังคมมาสร้างวิสัยทัศน์สำหรับอนาคตนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับกระบวนการเหล่านี้เนี่ยไม่มีทางที่ข้อมูลนั้นจะสามารถครบถ้วนสมบูรณ์ได้ก็จึงจำเป็นจะต้องใช้ทักษะใช้ศิลปะของการประเมินวินิจฉัยนะครับซึ่งทักษะดังกล่าวเนี่ยนะครับเมื่อประเมินวินิจฉัยเนี่ยนะครับคิสซิงเจอร์เรียกมันว่าเป็น acid test of a policy นะก็คือเป็นจะต้องใช้ตัวบ่งชี้บางอย่างที่จะชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์สามารถที่จะเป็นเกณฑ์สำหรับวัดความสำเร็จความล้มเหลวและก็ผลลัพธ์นะครับรวมถึงเป็นตัวตัดสินขั้นสุดท้ายว่าทางเลือกแต่ละทางเลือกเนี่ยนะครับมันควรจะเลือกทางไหนในการตัดสินใจเจรจาระหว่างกันนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องขององค์การพิเคราะห์องค์ประกอบของการเจรจาจากประสบการณ์ของเฮนรี่คิสซิงเจอร์นะครับ acid test หรือตัวบ่งชี้นั้นเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าผลลัพธ์การเจรจาและการจะเจรจากันเนี้ยมันจะได้รับการสนับสนุนจากภายในประเทศมากน้อยแค่ไหนทั้งในเรื่องความชอบธรรมและก็ความสอดคล้องของต่อทัศนคติประสบการณ์ของคนในชาตินะครับการพิจารณาองค์ประกอบตอนนี้นะครับจำเป็นจะต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่1คือขั้นตอนของการเตรียมการเจรจาแล้วก็ทบทวนในช่วงของขั้นตอนการเจรจาแล้วก็ไปประเมินผลในขั้นตอนที่3คือขั้นตอนหลังการเจรจาเพราะงั้นถ้าพูดถึงประสบการณ์ทางการทูตของเฮนรี่คิสซิงเจอร์นะครับนักศึกษาก็ต้องเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นก่อนว่าแกแบ่งกระบวนการเจรจาออกเป็น3ขั้นตอนด้วยกันคือก่อนระหว่างและหลังนะครับต่อมานะครับในขั้นของการเจรจาเนี่ยนะครับสิ่งที่คิสซิงเจอร์เนี่ยเสนอก็คือว่าเราต้องกำหนดสิ่งที่ควรคาดหวังจากการเจรจาว่าเราต้องการอะไรนะครับก็คือหลักการหรือสูตรที่ฝ่ายเข้าร่วมในการเจรจาเนี่ยจะสามารถยอมรับร่วมกันเป็นกรอบในการจัดการความขัดแย้งหรือหาทางออกในการประสานความร่วมมือร่วมกันให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจยิ่งขึ้นเมื่อนั้นจึงเข้าไปสู่การเริ่มต้นเจรจาทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วเราจะเริ่มต้นที่ตรงไหนนะคิสซิงเจอร์บอกว่าต้องดู2แบบแบบที่1ถ้าความสัมพันธ์มันปกติกันเนี้ยก็เริ่มที่การกำหนดกรอบของการเจรจาก่อนว่าจะเจรจาเพื่อเจรจากันเรื่องอะไรนะครับเริ่มที่การกำหนดกรอบของการเจรจาแต่ถ้าเป็นแบบที่2นะครับคือถ้าความสัมพันธ์ระหว่างคู่เจรจาไม่ดีเนี่ยเป็นปรปักษ์ระหว่างกันก็ต้องเริ่มต้นที่การเจรจาเพื่อปรับความเชื่อมั่นสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันเสียก่อนนะครับจึงจะเป็นจุดเริ่มต้นของการตกลงผ่อนคลายความตึงเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างกันโดยมากนะครับการเจรจาในแบบที่คนไม่ค่อยดีต่อกันเนี่ยนะครับหรือทะเลาะกันเป็นศัตรูกันมาโดยตลอดเนี่ยก็มักจะตั้งต้นที่กระบวนการขั้นตอนนี้คือเริ่มต้นเพื่อที่จะเจรจาสร้างความไว้วางใจระหว่างกันเสียก่อนโดยมักจะปรากฏผลลัพธ์เป็นลักษณะของข้อตกลงหยุดยิงข้อตกลงยุติความเป็นปรปักษ์นะครับ
การทดสอบความเชื่อมั่นด้วยการหยุดยิงการทดสอบระงับ หรือพักปฏิบัติการทางการทหารเป็นการชั่วคราวเพื่อทดสอบศักยภาพและความจริงใจระหว่างกันเป็นต้นนะครับถัดจากนั้นนะครับการจะเจรจาเนี่ยก็จะต้องยึดหลักการบางอย่างนะครับบอกว่าต้องใช้หลักของการประนีประนอมผ่อนผันแต่คิสซิงเจอร์บอกว่าไม่ใช่หลักการนั้นจะต้องเป็นหลักการปรับตัวอย่างยืดหยุ่นปรับตัวอย่างยืดหยุ่นยืดหยุ่นระหว่างอะไรครับยืดหยุ่นระหว่างองค์ประกอบต่างๆนะครับของการเจรจาทั้งปัญหาที่เป็นมาที่เคยเกิดขึ้นกับอนาคตหรือภาพอนาคตที่ต้องการบรรลุยืดหยุ่นนะครับสมดุลระหว่างภาพรวมของข้อตกลงที่กำลังจะทำความตกลงกันกับภาษาในรายละเอียดที่ไม่บิดเบือนไปจากเจตนาหรือผลประโยชน์ของกันและกันยืดหยุ่นระหว่างความหนักแน่นในผลประโยชน์จุดยืนของเรากับข้อเสนอที่มันพอจะผ่อนปรนได้เพื่อจะโน้มน้าวจูงใจฝ่ายตรงข้ามให้ยังคงอยู่ในกระบวนการเจรจาอยู่นะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่มีสูตรตายตัวว่ายืดหยุ่นระหว่างอะไรกับอะไรเป็นอย่างแน่ชัดเพราะมันเป็นเรื่องของศิลปะที่ต้องอาศัยประสบการณ์และก็การศึกษาจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติจริงมาประกอบนะครับไม่สามารถใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีในทางวิชาการเพียงอย่างเดียวได้หลังจากนั้นนะครับคิสซิงเจอร์ก็ชวนมาดูองค์ประกอบในการสื่อสารภายในกรอบของการเจรจาเพื่อที่จะดูว่าความมุ่งหมายความตั้งใจคืออะไรความคาดหวังคืออะไรความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามพันธกิจเนี่ยเกิดขึ้นไหมซึ่งโดยมากแล้วพอเจรจาเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนหลังการเจรจาเนี่ยก็มักจะมีการกำหนดกลไกในการติดตามประเมินผลให้คู่เจรจานั้นปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไปนะครับในกระบวนการเจรจาสันติภาพหลายแห่งทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นที่อาเจอินโดนีเซียที่มินดาเนาฟิลิปปินส์ต่างพบว่าการบรรลุข้อตกลงนั้นอันที่จริงแล้วอาจจะไม่สำคัญเท่ากับการมีกลไกบังคับให้คู่ตกลงปฏิบัติตามสิ่งที่ตัวเองตกลงไปนะครับตรงนี้น่าจะสำคัญมากกว่านะครับสำหรับประสบการณ์กระบวนการเจรจาเพื่อสันติภาพในหลายที่อันนี้ก็สอดคล้องกับสิ่งที่คิสซิงเจอร์ได้พูดไปนะครับซึ่งกระบวนการติดตามผลการดำเนินการดังกล่าวนี้ก็จะเป็นทั้งลักษณะของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภายในแต่ละรัฐจะต้องไปเช่นนะครับดำเนินการเช่นนะครับการปรับกฎหมายของตัวเองให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่รัฐบาลได้ทำไปหรือการไปกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์นะครับหรือแผนที่จะทำให้ข้อตกลงนั้นเนี่ยนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงเป็นต้นนะครับหรือการติดตามผลการดำเนินการอาจจะเกิดขึ้นนะในลักษณะของการทำงานร่วมกันระหว่างคู่เจรจาเช่นการตั้งคณะกรรมการร่วมกันนะครับในการทำงานร่วมกันขึ้นมาคณะทำงานคณะอนุกรรมการต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือการลงองค์ประกอบรายละเอียดนะครับในขั้นตอนการเจรจาที่แบ่งอย่างง่ายออกเป็น3ขั้นตอนของเฮนรี่คิสซิงเจอร์แต่นักศึกษาจะเห็นว่ารายละเอียดนั้นเต็มไปด้วยประสบการณ์ทักษะนะครับแล้วก็สะท้อนถึงองค์ประกอบที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับในทุกๆขั้นตอนอย่างสอดคล้องกันตอนนี้นะครับก็คือเนื้อหาสาระสำคัญของตอนที่2โดยสรุปแล้วนักศึกษาต้องตั้งหลักว่าเรากำลังศึกษาใน2มิติที่เป็นจักรวาลคู่ขนานกันโลกคู่ขนานโลกที่1คือโลกทางวิชาการเนื้อหาหลักจะเป็นเรื่องกรอบทฤษฎีเกม2ระดับของโรเบิร์ตพัตนัมโลกคู่ขนานอีกใบนึงเป็นโลกของประสบการณ์การปฏิบัติของนักการทูตก็จะถอดมาจากนะครับประมวลความรู้ทักษะประสบการณ์อันโชคโชนของเฮนรี่คิสซิงเจอร์นี่คือเนื้อหา

0: รู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่กับแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
3: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของมสท.มาเปิดสอน
4: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องหาสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
5: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
3: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
5: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
6: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
7: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการเมืองกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
8: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกต ามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
9: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
10: FTOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในครั้งหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
11: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
12: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
3: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
2: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
3: แล้วเจอกันนะครับ
13: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ครับในเรื่องของการบริหารราชการไทยนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐนะครับในเรื่องของการดำเนินงานในให้บริการสาธารณะกับประชาชนโดยหน่วยงานภาครัฐที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการในระดับกระทรวงทบวงกรมจังหวัดนะครับหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตลอดไปจนกระทั่งถึงรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรภาครัฐประเภทที่3ที่เรารู้จักกันก็คือนะครับในส่วนราชการที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นใหม่ที่เราเรียกกันว่าองค์การมหาชนในการดำเนินงานเพื่อที่จะให้บริการสาธารณะกับประชาชนขององค์กรภาครัฐต่างๆเหล่านี้มีภารกิจที่จะต้องมีการดำเนินการในหลายเรื่องด้วยกันในการดำเนินงานดังกล่าวนี้ส่วนราชการจะมีกฎหมายกำหนดพันธกิจที่จะต้องมีการดำเนินการว่าส่วนราชการนั้นๆจะต้องให้บริการประชาชนในเรื่องอะไรบ้างในการดำเนินงานตามพันธกิจดังกล่าวนี้จำเป็นที่จะต้องมีการบริหารงานบริหารงบประมาณแล้วก็บริหารในเรื่องของพัสดุนะครับสำหรับในเรื่องของการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการไทยที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ

ในเรื่องของการบริหารการคลังงบประมาณและพัสดุในราชการไทยสำหรับการบริหารการคลังในราชการไทยนั้นจะประกอบไปด้วยแนวคิดหลักการเกี่ยวกับการบริหารการคลังในการบริหารการคลังภาครัฐนั้นเป็นสิ่งที่ส่วนราชการต่างๆจะต้องมีการดำเนินการตามกรอบของกฎหมายระเบียบวิธีการดำเนินการตลอดจนประเพณีทางการบริหารขององค์กรภาครัฐที่จะต้องมีการดำเนินการในเรื่องราวต่างๆกันส่วนที่สำคัญที่จะต้องมีการดำเนินการในส่วนแรกก็คือในเรื่องของการบริหารการคลังภาครัฐที่เราเรียกกันว่าการบริหารการคลังในราชการไทยเมื่อกล่าวถึงคำว่าการบริหารการคลังในราชการไทยหรืออีกนัยหนึ่งก็คือการบริหารการคลังสาธารณะตรงนี้นะครับจะหมายถึงการดำเนินงานของรัฐบาลในเรื่องของการจัดหารายได้ในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของการก่อหนี้สาธารณะเพื่อจัดทำบริการสาธารณะเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาวะที่ดีและก็มีความเป็นอยู่ที่ดีและที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือประเทศชาติจะมีความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคมในส่วนของการจัดหารายได้ของรัฐนั้นในทางปฏิบัตินั้นรัฐจะดำเนินการจัดหารายได้อะไรอย่างไรนั้นก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ได้มีการกำหนดไว้สำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลังภาครัฐนั้นก็จะมีหลายส่วนด้วยกันที่จะต้องมีการดำเนินงานในส่วนของการจัดหารายได้นั้นนะครับเราก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องมีการกำหนดประเภทของรายได้ที่เราจะต้องมีการดำเนินการจัดหาโดยทั่วไปแล้วจะมีหน่วยงานทางด้านการคลังภาครัฐตลอดจนส่วนราชการอื่นๆเนี่ยทำหน้าที่ในเรื่องของการจัดหารายได้โดยทั่วไปแล้วรายได้ของภาครัฐนั้นก็จะมาจากรายได้จากการจัดเก็บภาษีอากรรายได้จากรัฐพาณิชย์รายได้จากการขายสิ่งของและบริการและรายได้อื่นๆเมื่อมีรายได้มาแล้วเนี่ยรัฐก็จะต้องนำไปใช้จ่ายในการจัดทำบริการสาธารณะที่เราเรียกกันว่าการจัดทำงบประมาณในการจัดทำงบประมาณนั้นก็จะต้องมีการกำหนดรายละเอียดของแนวทางในการดำเนินงานที่เราเรียกกันว่ารัฐบาลจะต้องมีการกำหนดนโยบายทางด้านการงบประมาณว่าจะมีการจัดทำงบประมาณในรูปแบบใดนะครับในปัจจุบันเราก็จะมีการจัดทำงบประมาณในรูปแบบที่เราเรียกกันว่าการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลงบประมาณนั่นหมายความว่ารัฐบาลมีรายได้ต่ำกว่ารายจ่ายที่จะต้องดำเนินการก็จำเป็นจะต้องมีการก่อหนี้สาธารณะในการก่อหนี้สาธารณะตรงนี้รัฐบาลก็จำเป็นอยู่เองนะครับที่จะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่ได้กำหนดไว้สำหรับในการบริหารการคลังภาครัฐของไทยเรามีองค์ประกอบที่สำคัญที่ผมได้นำเรียนไปแล้วเนี่ยนะครับสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้นะครับรายได้ภาครัฐตรงนี้จะมีการกำหนดมีการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขอัตราภาษีฐานภาษีและรายได้อื่นนะครับตรงนี้นะครับก็จะต้องมีการดำเนินงานโดยส่วนราชการนะครับภายใต้กรอบของกฎหมายระเบียบวิธีปฏิบัติตลอดจนประเพณีการบริหารของภาครัฐในส่วนของรายจ่ายนั้นจะเป็นเรื่องของการกำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายนะครับมีการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายโดยรัฐบาลก็จะต้องนำเสนอพระราชบัญญัตินะครับที่เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการงบประมาณนะครับต่อฝ่ายนิติบัญญัติคือรัฐสภาเมื่อรัฐสภาได้ผ่านการอนุมัติให้ความเห็นชอบเสร็จแล้วรัฐบาลก็สามารถที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็มีการดำเนินการใช้จ่ายต่อไปสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือในกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลก็จำเป็นจะต้องมีการก่อหนี้สาธารณะซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดหาแหล่งเงินกู้การบริหารหนี้สาธารณะนะครับอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือในเรื่องของการบริหารเงินคงคลังนะครับซึ่งก็จะต้องมีหน่วยงานที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ระเบียบเช่นเดียวกันอีกส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญและก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญหนึ่งของการบริหารการคลังภาครัฐก็คือในเรื่องของทรัพย์สินแผ่นดินนะครับก็จะมีส่วนราชการต่างๆอย่างเช่นกรมธนารักษ์ซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดของกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการในการแบ่งการคลังภาครัฐเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอยู่4ประการด้วยกันนะครับประการแรกก็คือเพื่อการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพประการถัดมาก็คือเพื่อกระจายรายได้ที่เป็นธรรมโดยมีเป้าหมายเพื่อการรักษาความมีเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจในขณะเดียวกันก็จะต้องมีการดำเนินการเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันด้วยในการบริหารการคลังเรามีหลักการที่สำคัญอยู่5ประการด้วย

นะครับหลักการบริหารการคลังประการแรกก็คือจะต้องมีการกำหนดนโยบายทางด้านการคลังนะครับว่าจะมีการจัดหารายได้อย่างไรจะมีการใช้จ่ายอย่างไรในการใช้จ่ายภาครัฐก็จะต้องมีการกำหนดนโยบายนะครับว่าจะมีการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลสมดุลหรือว่าเกินดุลอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจประการต่อมาก็คือจะต้องมีการใช้เครื่องมือทางด้านการคลังนะครับที่ส่วนราชการต่างๆนะครับอย่างเช่นในเรื่องของกฎหมายระเบียบวิธีการปฏิบัติต่างๆเป็นแนวทางให้ส่วนราชการนั้นจะต้องมีการดำเนินการจากนั้นจะเป็นเรื่องของการดำเนินการคลังภาครัฐนะครับมีหน่วยงานทางด้านการคลังที่จะต้องมีการดำเนินงานมีการกำกับติดตามควบคุมดูแลในการดำเนินงานนั้นรัฐบาลก็จะมีบทบาทในการบริหารการคลัง3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกจะเป็นบทบาทหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรประการถัดมาก็คือจะเป็นเรื่องของการกระจายรายได้ในรูปของการใช้จ่ายงบประมาณแล้วก็ในเรื่องของการรักษาความมีเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามนะครับในการบริหารการคลังเราจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพในเรื่องของการบริหารการคลังทั้งในเรื่องของการจัดหารายได้ทั้งในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของการกำหนดวงเงินในเรื่องของการบริหารหนี้สาธารณะตลอดจนการกระจายอำนาจทางด้านการคลังในการบริหารการคลังภาครัฐของไทยนั้นเราถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญและก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้องมีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานในรูปของนโยบายและก็ปฏิบัติดำเนินการโดยส่วนราชการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ได้มีการกำหนดไว้เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชา

ในส่วนที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐที่จะต้องดูแลประชาชนเพื่อให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะประเมินได้จากการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวไทยการมีการดำเนินการนะครับทั้งในเรื่องของการทำมาหากินในเรื่องของความเป็นอยู่ที่เราเรียกกันว่ามาตรฐานนะครับในการดำรงชีพซึ่งก็จะต้องเป็นไปในลักษณะนะครับที่มีความเป็นสากลตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐในการที่จะดูแลประชาชนในเรื่องของการจัดทำบริการสาธารณะต่างๆให้กับประชาชนเพื่อมีความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขภาวะที่ดีนะครับซึ่งในการดำเนินการต่างๆเหล่านี้รัฐบาลก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องมีการจัดทำงบประมาณนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการต่างๆตามปกติแล้วในการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐเราก็จะมีแนวทางในการดำเนินงานที่ปรากฏในรูปของยุทธศาสตร์ชาติหรือว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่ามีการดำเนินการในรูปแบบของนโยบายของรัฐบาลตลอดจนส่วนราชการต่างๆที่รับเอายุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนนโยบายของรัฐบาลเนี่ยมากำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อที่จะทำให้การดำเนินการทั้งหลายทั้งปวงในการให้บริการประชาชนเนี่ยเกิดประสิทธิภาพสร้างความอยู่ดีกินดีสร้างความมีเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจสร้างความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจซึ่งในการดำเนินการต่างๆเหล่านี้หน่วยงานภาครัฐที่ประกอบไปด้วยส่วนการบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่นก็จำเป็นจะต้องมีการกำหนดแนวทางในการใช้จ่ายเงินตามแผนงานโครงการต่างๆที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่านโยบายของรัฐบาลในรูปของการจัดทำเป็นแผนพัฒนาเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการซึ่งในส่วนนี้ทุกส่วนราชการจะต้องมีการจัดทำงบประมาณในเรื่องของงบประมาณนั้นเราถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญประการหนึ่งที่จะบ่งชี้ให้เห็นถึงการกระจายความเป็นธรรมทางด้านเศรษฐกิจให้กับประชาชนนั่นหมายความว่ารัฐบาลก็จำเป็นที่จะต้องมีการดูแลประชาชนเพื่อแสวงหาแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการในการจัดทำงบประมาณตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องมีการดำเนินการโดยส่วนราชการต่างๆนะครับโดยสำนักงบประมาณจะมีการจัดทำปฏิทินงบประมาณส่วนราชการต่างๆหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็จะต้องมีการดำเนินการตามระยะเวลาที่ได้มีการกำหนดไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อกล่าวถึงคำว่างบประมาณแล้วเราจะหมายถึงเครื่องมือทางด้านการบริหารการคลัง

ภาครัฐอย่างหนึ่งของรัฐบาลที่เป็นเอกสารแสดงถึงความต้องการของรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่แสดงออกมาในลักษณะของแผนการเงินและโครงการที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณ1โดยที่รัฐบาลจะสัญญาต่อประชาชนในที่นี้ก็คือนะครับตัวแทนของประชาชนที่เข้ามาทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสมาชิกวุฒิสภานะครับว่าในรอบ1ปีงบประมาณเนี่ยรัฐบาลจะมีการใช้จ่ายเงินนะครับเพื่อให้บริการประชาชนในเรื่องอะไรบ้างซึ่งตรงนี้ก็จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ได้มีการกำหนดไว้ในการจัดทำงบประมาณนั้นเนี่ยนะครับเราจะมีการจัดทำงบประมาณในหลากหลายรูปแบบมีการพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาตั้งแต่เรามีการนะครับจัดตั้งสำนักงบประมาณขึ้นมามีกฎหมายที่ว่าด้วยระเบียบวิธีการงบประมาณปีพ.ศ. 2502มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการนะครับจัดทำงบประมาณมาหลากและมาหลากหลายรูปแบบด้วยกันตามการเปลี่ยนแปลงของประเทศเราทั้งทางเศรษฐกิจทั้งด้านสังคมการเมืองนะครับระบบงบประมาณในที่นี้ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันก็จะเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณที่ครบวงจรตั้งแต่การวางแผนการจัดสรรงบประมาณการบริหารที่มุ่งเน้นผลผลิตและผลลัพธ์ในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นโดยที่ผลผลิตก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งของหรือบริการที่เป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้แล้วก็รับรู้ได้นะครับจากการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั่นเองนะครับนะครับในการดำเนินงานทางด้านการบริหารงบประมาณนั้นสิ่งที่สำคัญประการถัดมาก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณซึ่งในการดำเนินงานเนี่ยนะครับจะมีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานในการบริหารจัดการงบประมาณในรูปแบบของกระบวนการงบประมาณซึ่งจะมีกิจกรรมที่สำคัญเนี่ยใน4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเป็นเรื่องของการจัดทำงบประมาณส่วนที่2เป็นเรื่องของการอนุมัติงบประมาณแล้วส่วนที่3นะครับจะเป็นเรื่องของการบริหารงบประมาณและส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการติดตามการประเมินผลงบประมาณในเรื่องของการจัดทำงบประมาณนั้นจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการที่รัฐบาลจะต้องกำหนดเป็นนโยบายในการจัดทำงบประมาณว่าจะมีการจัดทำงบประมาณแบบใดนะครับซึ่งในปัจจุบันก็เป็นเรื่องของการจัดทำงบประมาณในรูปแบบที่เราเรียกกันว่าการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลนั่นหมายความว่าในการจัดทำงบประมาณในรูปแบบนี้นั้นเนี่ยรัฐบาลจะมีการกำหนดรายจ่ายที่จะต้องมีการใช้จ่ายในการจัดทำบริการสาธารณะให้กับประชาชนนะครับซึ่งจะมีมูลค่าที่เป็นจำนวนเงินสูงกว่ารายได้ที่รัฐบาลได้มีการจัดหามาส่วนต่างตรงนี้รัฐบาลก็จำเป็นที่จะต้องมีการก่อหนี้สาธารณะในการก่อหนี้สาธารณะตรงนี้รัฐบาลก็จะต้องมีเป้าหมายในการใช้จ่ายที่ชัดเจนว่าจะต้องใช้จ่ายไปเพื่อการลงทุนนะครับในกิจการต่างๆที่เป็นการดำเนินงานเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้กับประชาชนของเรานะครับอย่างเช่นการจัดสร้างระบบนะครับคมนาคมนะครับถนนหนทางต่างๆในรูปแบบที่จะทำให้ประชาชนของเราสามารถสัญจรไปมาได้นะครับเพื่อประกอบกิจการในเรื่องของการทำมาหากินหรือว่ากิจการทางด้านนะครับการที่เราจะต้องไปมาหาสู่กันเพื่อให้เกิดความสะดวกนอกจากนี้ก็อาจจะมีการนะครับลงทุนในเรื่องของโครงการทางด้านโทรคมนาคมนะครับที่จะต้องมีการจัดดำเนินการเพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารด้วยกันได้การดำเนินงานตรงนี้ก็จะต้องมีการจัดทำงบประมาณโดยมีการกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือหน่วยงานที่เราเรียกกันว่าหน่วยงานรับงบประมาณก็คือส่วนราชการต่างๆซึ่งจะต้องมีการดำเนินการร่วมกับสำนักงบประมาณเมื่อมีการจัดทำงบประมาณเสร็จแล้วแต่ละส่วนราชการก็นำเสนอต่อนะครับรัฐมนตรีรัฐมนตรีก็นำเสนอในรูปของรัฐบาลนะครับจากนั้นจะเป็นเรื่องของการอนุมัติงบประมาณซึ่งเป็นเรื่องของการดำเนินการนะครับที่อยู่ในความรับผิดชอบของนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสมาชิกจะต้องพิจารณาว่าสิ่งที่รัฐบาลจะใช้จ่ายในปีหนึ่งงบประมาณเนี่ยนะครับมีความถูกต้องเหมาะสมมากน้อยเพียงใดแค่ไหนก็จะมีการในเรื่องของการดำเนินการรับหลักการการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ3วาระแล้วก็ลงมติให้ความเห็นชอบจากนั้นจะเป็นเรื่องของการบริหารงบประมาณซึ่งตรงนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงนะครับกับสำนักงบประมาณแล้วก็หน่วยรับงบประมาณโดยเฉพาะกระทรวงการคลังอย่างเช่นนะครับกรมบัญชีกลางนะครับจะมีการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการติดตามการประเมินผลงบประมาณซึ่งจะเป็นเรื่องที่สำนักงบประมาณหน่วยงานรับงบประมาณคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องนะครับเข้าไปกำกับติดตาม

ตรวจสอบการประเมินในเรื่องของการดำเนินงานนะครับในเรื่องของการบริหารงบประมาณนั้นเราจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณโดยมีการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างเช่นการจัดทำแผนพัฒนาทุกระดับจะต้องมีการบูรณาการงบประมาณทั้งในมิตินโยบายของรัฐบาลมิติภารกิจของส่วนราชการและก็มิติของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพประการถัดมาก็คือจะต้องมีการพัฒนาพื้นที่ทุกระดับโดยเฉพาะในระดับภาคควรจะต้องมีการกำหนดให้เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของชาติต้องให้ความสำคัญกับการบูรณาการงบประมาณที่ได้มีการจัดสรรลงไปในพื้นที่สำหรับข้อเสนอในเชิงปฏิบัตินั้นก็จำเป็นอยู่เองที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับกับการจัดทำงบประมาณอย่างเช่นสำนักงบประมาณจะมีวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณในรูปแบบใดหน่วยรับงบประมาณจะต้องมีการดำเนินการในลักษณะไหนประการต่อมาก็คือจะต้องมีแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เพื่อการใช้จ่ายงบประมาณนี้เกิดประโยชน์กับประชาชนทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อการดำเนินงานจัดทำบริการสาธารณะให้กับประชาชนนั้นนะครับทุกภาคส่วนขององค์กรภาครัฐไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการนะครับรัฐวิสาหกิจหรือว่าองค์การประชาชนก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องมีการดำเนินงานตามแผนงานโครงการต่างๆที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาในการจัดทำบริการสาธารณะต่างๆเหล่านี้รัฐบาลก็ได้มีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานให้กับทุกส่วนราชการเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับในภาคส่วนต่างๆก็จะต้องมีการดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายระเบียบวิธีการปฏิบัติตลอดจนประเพณีการบริหารภาครัฐในการดำเนินงานต่างๆเหล่านี้นะครับก็จำเป็นอยู่เองที่บุคลากรจำเป็นจะต้องมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินงบประมาณนะครับเครื่องไม้เครื่องมือนะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้ก็จำเป็นจะต้องเอามานำเอามาใช้เป็นเครื่องมือใช้เป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อใช้ในการดำเนินงานในการให้บริการสาธารณะกับประชาชนในการดำเนินการตรงนี้ก็จะต้องมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมาเพื่อใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆหรือว่าบางหน่วยงานอาจจะมีการจัดซื้อจัดจ้างจากภาคธุรกิจก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องมีการดำเนินงานในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างมีการจัดประกวดราคานะครับนะครับก็จะมีภาคธุรกิจต่างๆเนี่ยเข้ามาเสนอนะครับเพื่อขอรับงานต่างๆจากภาคราชการเนี่ยไปดำเนินการในการดำเนินการต่างๆเหล่านี้นะครับมันเป็นเรื่องของการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารพัสดุภาครัฐนั่นเองในการบริหารพัสดุตรงเนี้ยนะครับจะหมายถึงในเรื่องของการเก็บการบันทึกการจ่ายการยืมการตรวจสอบการบำรุงรักษานะครับและการจำหน่ายพัสดุซึ่งในการดำเนินการทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็จะต้องมีการปฏิบัติมีการดำเนินการภายใต้กรอบของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ทุกส่วนราชการก็จะต้องมีการดำเนินการนะครับตามระเบียบที่ได้มีการกำหนดไว้นอกจากนี้เนี่ยนะครับทางกระทรวงการคลังเองก็อาจจะมีการกำหนดระเบียบขึ้นมาเป็นการเฉพาะสำนักนายกรัฐมนตรีก็อาจจะมีการกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการนะครับใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ดีในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาพัสดุภาครัฐเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นการเฉพาะเพราะนั้นแต่ละส่วนราชการก็จะต้องมีการดำเนินการภายใต้กฎหมายแล้วก็ระเบียบข้อบังคับต่างๆนี้ด้วยเมื่อกล่าวถึงคำว่าการพัสดุเนี่ยเราจะหมายถึงการวางแผนการจัดองค์การการนำและการควบคุมเกี่ยวกับการเก็บการบันทึกการเบิกจ่ายการยืมการตรวจสอบการบำรุงรักษาและการจำหน่ายพัสดุเพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐซึ่งในการดำเนินงานทั้งหลายทั้งปวงนั้นนะครับเราก็จำเป็นจะต้องมีการวางแผนในการดำเนินงานมีการจัดหน่วยงานขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบการดำเนินงานตามแผนต่างๆเหล่านั้นจะต้องมีการบริหารจัดการภายใต้การนำของนะครับหัวหน้าส่วนราชการหรือว่านะครับบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ

ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาการเก็บรักษาการเบิกจ่ายการตรวจสอบในเรื่องของพัสดุนะครับนอกจากนี้ก็จะต้องมีการควบคุมนะครับซึ่งในการดำเนินงานตรงนี้นะครับจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของการเก็บการบันทึกการเบิกจ่ายการยืมการตรวจสอบการบำรุงรักษาและก็การจำหน่ายพัสดุเพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐในการจัดหาพัสดุนั้นเนี่ยเรามีหลักในการบริหารจัดการพัสดุที่สำคัญประการแรกก็คือจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายนะครับโดยเฉพาะตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ซึ่งในเรื่องของการจัดหาพัสดุนั้นจะต้องมีการยึดมั่นในเรื่องของความโปร่งใสความถูกต้องซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องของหลักธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดหาพัสดุนั่นเองจะต้องมีการสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้นะครับในขณะเดียวกันก็จะต้องมีการเปิดให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมนะครับในกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างจากส่วนราชการต่างๆนะครับก็จะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายให้ภาคธุรกิจเข้ามารับงานมีการประกวดราคาตามแนวทางที่ได้มีการกำหนดไว้เมื่อได้พัสดุมาแล้วก็จำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการพัสดุสำหรับหลักในการบริหารจัดการพัสดุที่สำคัญนั้นจะมีอยู่3ประการด้วยกันนะครับประการแรกก็คือในเรื่องของการเก็บรักษาอย่างเช่นมีการควบคุมทางด้านบัญชีที่ทุกส่วนราชการก็จะต้องมีการดำเนินการจัดทำจะต้องมีการตรวจสอบในทุกรอบปีงบประมาณประการที่2ก็คือในเรื่องของการเบิกจ่ายจะต้องมีหลักฐานในการยืมการอนุมัติให้ยืมนะครับการติดตามทวงคืนพัสดุต่างๆนะครับประการที่3ก็คือในเรื่องของการตรวจสอบพัสดุอย่างเช่นการตรวจสอบการรับการจ่ายพัสดุจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องแล้วก็สม่ำเสมอในการดำเนินการตามหลักการจัดการพัสดุดังกล่าวเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้ส่วนราชการต่างๆโดยเฉพาะนะครับเจ้าหน้าที่ที่มีการใช้พัสดุต่างๆในการปฏิบัติราชการนะครับตามบทบาทตามตำแหน่งตามหน้าที่ในแต่ละแผนงานโครงการต่างๆเนี่ยเพื่อให้การบริหารพัสดุเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของการเก็บรักษาในเรื่องของการเบิกจ่ายในเรื่องของการตรวจสอบพัสดุนะครับด้วยเหตุนี้นะครับในการบริหารพัสดุเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินการตามกระบวนการในการจัดหาพัสดุซึ่งจะมีขั้นตอนในการดำเนินการที่ประกอบไปด้วยตั้งแต่ในเรื่องของการจัดเตรียมการจัดหาพัสดุซึ่งทุกส่วนราชการก็จำเป็นจะต้องมีการประมาณการในการใช้จ่ายพัสดุในรอบระยะเวลา1ปีงบประมาณว่าจะต้องใช้พัสดุประเภทใดจำนวนมากน้อยเพียงใดแค่ไหนจะมีขั้นตอนในการจัดหาอย่างไรจากนั้นก็จะมีการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาพัสดุจากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการให้ความเห็นชอบในการจัดหาพัสดุมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและก็มีการดำเนินการจัดหาพัสดุนะครับมีขออนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้างนะครับตามระเบียบที่ได้มีการกำหนดไว้ก็จะนำไปสู่ในเรื่องของการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างมีการจัดทำสัญญามีการดำเนินการตามสัญญามีการตรวจรับพัสดุแล้วก็มีการดำเนินการในเรื่องของการเบิกจ่ายทุกอย่างเนี่ยนะครับจะต้องมีการดำเนินการในทุกขั้นตอนที่เป็นไปตามระเบียบตามที่ได้กำหนดไว้เพราะฉะนั้นในการบริหารจัดการพัสดุนั้นเนี่ยก็จะมีส่วนที่สำคัญอยู่นะครับ4ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือในเรื่องของการเก็บการบันทึกการเบิกจ่ายส่วนที่2จะเป็นเรื่องของการยืมส่วนที่3จะเป็นเรื่องของการบำรุงรักษาการตรวจสอบและส่วนสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของการจำหน่ายพัสดุแน่นอนนะครับว่าในการดำเนินงานก็จะต้องดำเนินการตามระเบียบของกระทรวงการคลังที่ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ในการบริหารพัสดุขององค์กรภาครัฐที่สำคัญประการหนึ่งก็คือทำอย่างไรเราจึงจะใช้จ่ายพัสดุให้เกิดประโยชน์กับการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐมากที่สุดก็จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารพัสดุภาครัฐซึ่งประสิทธิภาพในการบริหารพัสดุภาครัฐตรงนี้เราจะหมายถึงความสามารถที่จะทำให้เกิดผลในการบริหารจัดการพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพใน4ส่วนที่สำคัญทั้งในเรื่องของการเก็บการบันทึกการเบิกจ่ายในเรื่องของการยืมในเรื่องของการบำรุงรักษาและการตรวจสอบตลอดจนการจำหน่ายพัสดุซึ่งจะต้องมีการวางแผนมีการจัดองค์การมีการนำและมีการควบคุมการดำเนินงานโดยสรุปประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพัสดุนั้นเรามีจุดมุ่งหมายและก็ยึดหลักการที่สำคัญในเรื่องของความคุ้มค่าในเรื่องของความโปร่งใสในเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลในเรื่องของการใช้พัสดุเพื่อการดำเนินการในการให้บริการสาธารณะ

กับประชาชนและสิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องมีการตรวจสอบเพื่อที่จะให้การใช้จ่ายพัสดุภาครัฐนั้นเกิดประโยชน์คุ้มค่ากับงบประมาณที่ทางราชการจัดสรรในการจัดหาพัสดุเพื่อให้บริการประชาชนนั่นเองครับ

0: ม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำ

0: จะคว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: ไม่ว่าคุณจะไปหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ับสำหรับตอนที่2นะครับเป็นเรื่องโรคจิตโรคประสาทโรคจิตสรีระแปรปรวนและการป้องกันนะครับโรคจิตนะครับหมายถึงโรคทางจิตใจที่มีความผิดปกติของความรู้สึกความคิดอารมณ์หรือพฤติกรรมอย่างแรงนะครับเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอย่างแรงถึงขนาดควบคุมสติไม่อยู่เช่นมีอาการหลงผิดมีการประสาทหลอนหรือวิกลจริตนะครับซึ่งผู้ป่วยโรคจิตจะมีความผิดปกติของบุคลิกภาพอย่างรุนแรงพฤติกรรมที่แสดงออกไม่เหมาะสมครับเช่นแสดงท่าทางแปลกกิริยาวาจาเปลี่ยนไปมีแนวคิดแปลกๆนะครับแสดงอารมณ์ไม่เหมาะสมกับเหตุการณ์หรือไม่สอดคล้องกับโลกของความเป็นจริงนะครับอาจพูดคนเดียวหัวเราะคนเดียวนะครับเพราะมีอาการประสาทหลอนอาจส่งเสียงดังเอะอะทำร้ายท่าทางดุร้ายหรือเงียบขรึมก็ได้นะครับนี่เป็นอาการของโรคจิตซึ่งอาการมีแบบเฉียบพลันนะครับเฉียบถ้าแบ่งเป็นการแบ่งตามการดำเนินโรคก็จะมีอาการแบบเฉียบพลันคือแสดงอาการเด่นชัดในเวลารวดเร็วมีอาการเอะอะพูดมากเพ้อคลั่งฟุ้งซ่านอยู่ไม่สุขซึ่งจะสังเกตได้อย่างชัดเจนนะครับตรงนี้แต่ที่น่ากลัวคือแบบค่อยเป็นค่อยไปอันนี้คือเราจะสังเกตได้ยากครับเพราะเป็นบุคลิกภาพที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปนะครับแยกตัวออกจากความสนใจต่อสิ่งแวดล้อมคิดช้าลงนะครับเฉยเมยเหม่อลอยนะครับเป็นต้นถ้าจะแบ่งอาการของโรคจิตตามความผิดปกติของพฤติกรรมนั้นก็สามารถแบ่งได้นะครับอันแรกคือความผิดปกติของพฤติกรรมโดยทั่วไปก็ผู้ป่วยมีบุคลิกภาพที่ผิดแปลกไปจากเดิมเนี่ยเราก็จะถือว่าเป็นเรื่องของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วสองก็คือความผิดปกติของพฤติกรรมความการเคลื่อนไหวนะฮะอันนี้ก็จะมีสามพวกใหญ่ๆคือเริ่มจากอันแรกคือเคลื่อนไหวมากขึ้นนะเคลื่อนไหวมากขึ้นอันที่สองคือเคลื่อนไหวลดลงและมีการทำพฤติกรรมซ้ำๆนะครับเป็นกลุ่มพวกที่สามนะครับ

ครับยังแบ่งได้อีกนะครับอันที่3คือความผิดปกติของความคิดนะครับแล้วก็ตัวที่4คือความผิดปกติในอารมณ์ตัวที่5คือความผิดปกติของความรู้สึกสำนึกตัวตัวที่6คือความผิดปกติในการรับรู้ตัวที่7คือความผิดปกติของความจำและตัวสุดท้ายคือความผิดปกติในชาวปัญญาครับนักศึกษาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับในอาการของโรคจิตที่แบ่งตามความผิดปกติของพฤติกรรมครับส่วนชนิดของโรคจิตนะครับชนิดแรกคือโรคจิตที่มีสาเหตุของความผิดปกติทางร่างกายครับโรคจิตที่มีสาเหตุในด้านนี้เป็นกลุ่มของโรคจิตที่เกิดความพิการของสมองหรือความผิดปกติของร่างกายสภาพร่างกายหรือสารชีวเคมีในร่างกายแปรปรวนนะครับทำให้มีอาการผิดปกติในการรับรู้เกี่ยวกับเวลาสถานที่และบุคคลความจำความสามารถในการคำนวณความเข้าใจการตัดสินใจอาจผิดปกตินะครับบุคลิกภาพการรับรู้ต่างๆพวกนี้ก็จะมีการผิดปกติร่วมด้วยนะครับชนิดที่2คือโรคจิตที่มีสาเหตุจากความผิดปกติทางอารมณ์และจิตใจครับโรคจิตประเภทนี้แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ได้3ประเภทครับประเภทจิตเภทประเภทโรคจิตทางอารมณ์และภาวะหวาดระแวงครับส่วนโรคประสาทนั้นหมายถึงความผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่งนะครับที่ไม่รุนแรงเท่าไหร่นะครับแสดงอาการทั้งร่างกายและจิตใจทำให้จิตใจแปรปรวนอ่อนไหวง่ายมักมีความรู้สึกไม่สบายใจวิตกกังวลอยู่เสมอไม่สามารถควบคุมความรู้สึกอารมณ์หรือพฤติกรรมให้เหมือนเดิมได้ซึ่งอาการทางกายภาพแสดงออกได้หลายรูปแบบนะครับครับสาเหตุของโรคประสาทเองก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนนะแต่เชื่อว่าเกิดจากความขัดแย้งในจิตใจลึกๆผู้ป่วยจะเก็บกดเอาไว้นะครับไม่สามารถแก้ไขได้มีประสบการณ์ยุ่งยากมากตั้งแต่เด็กนะครับเช่นมีความหวาดกลัวหวาดหวั่นวิตกกังวลหรือได้รับการเลี้ยงดูอย่างไม่เหมาะสมนะครับทำให้มีความบกพร่องทางอารมณ์สุขภาพจิตไม่ดีมักมาจากครอบครัวที่แตกแยกนะครับก็มีสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับมีปัญหาด้านเศรษฐกิจอันนี้คือสาเหตุนะครับที่ทำให้สุขภาพจิตไม่ดีนะครับซึ่งในคู่มือแยกวิการวินิจฉัยโรคนะครับก็ชี้ว่าโรคประสาทมีสาเหตุมาจากด้านจิตใจนะครับเป็นสำคัญครับชนิดของโรคประสาทเองก็มีตั้งแต่โรคประสาทแบบวิตกกังวล นะครับมีอาการวิตกกังวลเป็นรู้สึกไม่สบายใจอึดอัดหวาดหวั่นตกใจง่ายใจสั่นหงุดหงิดควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้นะครับไม่ค่อยมีสมาธิและหลงลืมง่ายตัวที่สองคือโรคประสาทแบบฮิสทีเรียนะครับเป็นความแปรปรวนทางจิตใจที่เกิดจากความขัดแย้งทางจิตใจหรือความวิตกกังวลได้เปลี่ยนแปลงอาการทางร่างกายเกี่ยวกับระบบความรู้สึกหรือส่วนของร่างกายที่อยู่ภายใต้อำนาจของจิตใจปรากฏหลายรูปแบบนะครับเช่นมีอาการชักเกร็งกระตุกดูเหมือนหมดสติแขนขาอ่อนแรงครับอันนี้เป็นโรคประสาทแบบฮิสทีเรียครับชนิดที่3คือโรคประสาทแบบหวาดกลัวครับตัวนี้มีอาการวิตกกังวลเป็นสำคัญนะครับผู้ป่วยรู้สึกไม่สบายใจอึดอัดหวาดกลัวตกใจง่ายใจสั่นหงุดหงิดควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีสมาธิและหลงลืมง่ายครับอีกประเภทคือโรคประสาทย้ำคิดย้ำทำนะครับก็จะทำพฤติกรรมซ้ำๆนะครับเพื่อลดความวิตกกังวลที่มีอยู่นะครับตัวที่5คือโรคประสาทซึมเศร้าครับตัวที่6คือโรคประสาทท้อแท้ตัวที่7คือโรคประสาทบุคลิกภาพแตกแยกและตัวสุดท้ายคือโรคประสาทไฮโปเครนนะครับตัวนี้เราสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารการสอนได้ครับถัดไปคือโรคจิตสรีระแปรปรวนนะครับคืออาการป่วยที่ระบบใดระบบหนึ่งของร่างกายแสดงเห็นเด่นชัดเจนนะครับก็คือว่าเราอาจจะปวดรู้สึกปวดทรมานโดยไม่ได้แกล้งทำนะครับและผู้ป่วยสามารถบอกอาการเจ็บปวดได้อย่างถูกต้องด้วยแต่จากการตรวจแล้วจะไม่พบความผิดปกติในส่วนที่ปวด

อย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็จะรู้สึกว่าเราเอ๊ะปวดตรงนั้นซ้ำๆหรือปวดจริงครับแต่ว่าพอไปตรวจร่างกายแล้วไม่พบความผิดปกตินะครับนี้เป็นโรคจิตสรีระแปรปรวนครับสาเหตุของโรคจิตสรีระแปรปรวนเชื่อว่าเกิดจากสาเหตุทางด้านจิตใจเองนะครับแล้วก็ส่งผลไปกระทบไปถึงอวัยวะต่างๆในร่างกายภายใต้การควบคุมของสมองระบบประสาทอัตโนมัตินะครับโดยอาการจะปรากฏแก่อวัยวะระบบใดระบบหนึ่งเพียงระบบเดียวเช่นนะครับปวดท้องระบบย่อยอาหารหรือการปวดหลังนะครับที่เป็นระบบกล้ามเนื้อครับสำหรับเครื่องมือหรือในการคัดกรองด้านสุขภาพจิตของเราที่นิยมใช้นะครับก็จะอยู่ให้เห็นยกตัวอย่างเห็นอยู่5เครื่องมือนะครับในเอกสารการสอนก็จะมีเรื่องของแบบประเมินความเครียด ST5 นะครับแบบประเมินโรคซึมเศร้า2คำถามหรือ2 Q ครับแบบประเมินโรคซึมเศร้า9คำถามหรือ9 Q แบบประเมินค่าตัวตาย8คำถาม8 Q และแบบคัดกรองโรคจิตนะครับตอนที่3การติดยาเสพติดให้โทษที่ผิดกฎหมายนะครับความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดหรือยาเสพติดให้โทษนะฮะความหมายมันคือสารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆเมื่อเข้าสู่ร่างกายด้วยการเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะเป็นรับประทานดมสูบฉีดหรือด้วยประการใดๆก็แล้วแต่นะครับแล้วทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสำคัญที่เช่นต้องเพิ่มขนาดการเสพเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นลำดับมีอาการถอนยามีอาการถอนยาเมื่อขาดยามีความต้องการเสพทั้งร่างกายและจิตใจรุนแรงตลอดเวลานะและสุขภาพโดยทั่วไปก็จะทรุดโทรมลงอันนี้คือความหมายของยาเสพติดให้โทษนะครับตามพรบยาเสพติดให้โทษฉบับที่2528ครับความหมายของการติดยาเสพติดให้โทษนั้นก็หมายถึงการเสพเป็นประจำติดต่อกันและตกอยู่ในสภาพที่จำเป็นต้องพึ่งยาเสพติดให้โทษโดยสามารถตรวจพบสภาพเช่นนั้นว่าคือตรวจพบได้ตามหลักวิชาการนะครับสำหรับประเภทของยาเสพติดแบ่งตามพรบยาเสพติดให้โทษมีอยู่5ประเภทนะครับประเภทที่1ก็คือยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงเช่นเฮโรอีนแอมเฟตามีนหรือยาบ้านะครับและอนุพันธ์จำนวน15ชนิดเม็ดแอมเฟตามีน LSD แล้วก็ MDMA นะครับประเภทที่2คือยาเสพติดให้โทษทั่วไปชนิดมอร์ฟีนเช่นมอร์ฟีนคูคาอีนนะครับโคเดอีนและก็ฟินยาครับประเภทที่3คือยาเสพติดที่มีลักษณะเป็นต้นตำรับยานะครับเป็นตำรับยานะครับและมียาเสพติดให้โทษในประเภทที่2ผสมอยู่ด้วยนะตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดไว้ในราชกิจจานุเบกษานะครับประเภทที่4คือสารเคมีที่ใช้ผลิตยาเสพติดให้โทษประเภทที่1หรือประเภทที่2เช่นอะซิติกแอนไฮไรด์นะครับอะซิติกคลอไรด์นะครับ2ชนิดนี้นะครับประเภทที่5คือยาเสพติดให้โทษที่มีที่ไม่ได้เข้าอยู่ในประเภทที่1ถึง4เลยนะครับได้แก่พืชฝิ่นพืชเห็ดขี้ควายสารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชงซึ่งเป็นพืชในสกุลแคนนาบิสนะครับยกเว้นสารสกัดในกัญชงกัญชาอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่1คือสารสกัดที่มีปริมาณสาร THC นะครับหรือเตตราไฮโดแคนนาบินอลนะครับไม่เกิน 0.2โดยน้ำหนักครับเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้สกัดจากในประเทศเท่านั้นนะครับส่วนที่2คือสารสกัดจากเมล็ดของพืชกัญชาหรือกัญชงนะครับที่ได้จากการปลูกในประเทศเท่านั้นนะครับครับสำหรับประเภทของยาเสพติดตามอาการออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทครับเรามีอยู่ทั้งหมดนะครับ4ประเภทนะครับประเภทที่1คือยาเสพติดประเภทกดประสาทได้แก่การดื่มมึนเมาทุกชนิดเครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิดนะครับยานอนหลับฟินมอร์ฟีนเฮโรอีนยาระงับประสาทสารระเหยนะฮะเช่นกาวทินเนอร์น้ำมันเบนซิน

ยาเสพติดประเภทกระตุ้นประสาทก็ได้แก่ยาบ้ากระท่อมโคคาอีนนะครับยาเสพติดประเภทหลอนประสาทก็คือ LSD DMT แล้วก็เห็ดขี้ควายครับยาเสพติดประเภทออกฤทธิ์ผสมผสานก็คืออาจกดกระตุ้นหรือหลอนประสาทร่วมกันได้แก่พวกกัญชาผู้แล้วก็ผู้เสพก็จะมีอาการหวาดระแวงสับสนเห็นภาพลวงตาหูแว่วควบคุมตัวเองไม่ได้และอาจป่วยเป็นโรคจิตต่อไปนะครับสำหรับยาเสพติดที่ระบาดในประเทศไทยนั้นก็มีทั้งยาเสพติดที่ผิดกฎหมายและไม่ผิดกฎหมายครับซึ่งยาเสพติดที่ผิดกฎหมายแล้วก็ถือว่าก็คือตามพรบยาเสพติดให้โทษนะครับฉบับปีพ.ศ. 2522 2530รวมถึงประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่135พ.ศ. 2539นะครับก็ประกอบไปด้วยฟินมอร์ฟีนเฮโรอีนโคเคนกัญชาเห็ดขี้ควายแอมเฟตามีนอิเฟนดีนนะครับ LSD บาร์บิทูเลตสารระเหยนะครับตัวนี้คือยาเสพติดประเภทผิดกฎหมายครับส่วนยาเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมายนะครับก็คือยาเสพติดที่มีการจำหน่ายทั่วไปแต่มีการควบคุมมีกฎหมายควบคุมเรื่องการจำหน่ายประกอบด้วยยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสุรานะครับและพืชกระท่อมครับสาเหตุของการติดยาเสพติดที่ผิดกฎหมายก็คือมาจากด้านร่างกายด้านจิตใจแล้วก็ด้านสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งด้านร่างกายเราก็จะในการเจ็บป่วยบางครั้งก็ต้องใช้ยาเสพติดรักษานะครับการเจ็บป่วยเมื่อใช้ไปนานๆก็จะรู้สึกต้องพึ่งยาเสพติดเรื่อยๆจึงเกิดอาการติดนะครับสำหรับด้านจิตใจนั้นก็จะไม่รู้สึกถึงความผิดชอบชั่วดีปราศจากความไตร่ตรองการมีความเชื่อที่ผิดๆว่าใช้ยาเสพติดก็จะทำให้รู้สึกดีนะครับก็ใช้ไปนานก็สุขภาพจิตจะเสื่อมแล้วก็เป็นโรคจิตหรือโรคประสาทหรือบางคนก็เป็นมาก่อนแล้วก็มาใช้นะครับครับด้านสังคมสิ่งแวดล้อมเราก็เห็นว่าถ้าในอยู่ในชุมชนนะครับที่มีการใช้ยาเสพติดหรือมีปัญหาสังคมมากๆนะครับก็จะมีการอยากรู้อยากลองหรือว่าการใช้ได้มีโอกาสใช้ได้มากกว่าในพื้นที่ที่ไม่มีการใช้ยาเสพติดครับอาการที่เกิดจากยาเสพติดนะครับก็ลักษณะอาการที่ผู้ติดยาเสพติดแสดงออกนะลักษณะของอาการที่ผู้ติดยาเสพติดแสดงออกก็จะมีส่วนใหญ่จะมีลักษณะทางพฤติกรรมความคิดความรู้สึกบุคลิกและสภาพจิตใจที่สามารถสังเกตได้นะครับก็จะมีทั้งด้านร่างกายสามารถแสดงเห็นการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายชัดเจนนะครับด้านจิตใจแล้วก็ด้านพฤติกรรมที่มีการอาจจะมีการอยู่แบบหลบๆซ่อนๆนะครับแนวทางในการป้องกันยาเสพติดให้โทษในประเทศไทยก็คือเราเอารูปแบบด้านจิตวิทยาสังคมมาใช้ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญแบบกับคนนะครับเป็นหลักแบบที่สองคือเน้นการที่จะทำให้คนมีภูมิคุ้มกันสามารถอยู่ท่ามกลางสังคมที่มียาเสพติดได้โดยไม่ต้องพึ่งพายยาเสพติดนะครับแนวทางที่สามคือการดำเนินการพัฒนาสภาพสถาบันสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวที่อาจจะมีอิทธิพลต่อการใช้ยาเช่นที่บ้านที่โรงเรียนที่ทำงานแล้วก็ชุมชนครับในตอนที่4เป็นเรื่องการติดยาเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมายบ้างนะครับในส่วนของการติดยาเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมายเราจะพูดถึงยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็พืชกระท่อมนะครับสำหรับยาสูบนั้นหมายถึงถ้าตามพรบควบคุมยาสูบควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ2560นะครับได้ให้ความจำกัดความของผลิตภัณฑ์ยาสูบคือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของใบยาสูบหรือพืชนิโคตินาทาเบกุมนะครับและให้ความหมายรวมไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบซึ่งบริโภคได้โดยวิธีสูบดูดดมอมเคี้ยวกินเป่าหรือพ่นเข้าปากนะครับหรือจมูกทาก็ทาด้วยนะฮะหรือวิธีอื่นใดที่เพื่อให้ได้ผลเป็นเช่นเดียวกันนะฮะทั้งนี้ไม่รวมถึงยาตามกฎหมายว่าด้วยยานะครับชนิดของยาสูบนะครับถ้าแบบสูตรก็คือการกระทำโดย

เกิดการเผาไหม้ในใบยาสูบซึ่งอยู่ในรูปของบุหรี่หรือซิก้านะครับที่ใช้ในการยาสูบมวลเป็นผงแล้วก็มีการบรรจุไว้ในกล่องยาสูบแล้วจุดไฟให้เกิดการเผาไหม้จากนั้นก็สูดควันเข้าไปเข้าสู่ร่างกายนะครับทั้งนี้ก็รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะครับจะเป็นชนิดแบบสูดครับแบบดมก็คือยาบดใบยาสูบให้ละเอียดโดยการบดใบยาสูบให้ละเอียดแล้วผสมในรูปของยานัตนะครับส่วนแบบอมและเคี้ยวก็คือนำใบยาสูบแห้งมาหั่นเป็นฝอยนำมาเคี้ยวแล้วอมอยู่ระหว่างริมฝีปากกับเหงือกบางครั้งเรียกว่าบุหรี่ไร้ควันนะครับสำหรับการสูบบุหรี่ก็จะมีผลโดยตรงต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่และส่งผลไปยังบุคคลรอบข้างหรือเรียกว่าควันบุหรี่มือสองนะครับเนื่องจากควันบุหรี่เนี่ยก็จะมีสารประกอบเป็นสารพิษมีพิษนะครับได้แก่นิโคตินสารทาหรือน้ำมันดินคาร์บอนมอนน็อกไซด์นะครับไนโตรเจนไดออกไซด์ไฮโดรเจนไซยาไนด์และสารกัมมันตรังสีซึ่งพิษเหล่านี้ทำให้เกิดโรคและความทรุดโทรมของอวัยวะทุกส่วนในร่างกายนะครับที่เราเห็นในภาพนะการติดยาเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมายอีกประเภทหนึ่งก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับโดยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นก็เราจะเรียกว่าสุราหรือเหล้านะครับเป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสารกึ่งธรรมชาติกึ่งสังเคราะห์เรียกว่าแอลกอฮอล์มีชื่อทางเคมีว่าเอทานอลนะครับหรือเป็นเครื่องดื่มที่มีเอทิลแอลกอฮอล์ผสมอยู่ในปริมาณไม่เกินร้อยละ60ครับนี่คือความหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับซึ่งพิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือต่างๆจะเสียไปไม่รู้ตัวนะครับไม่รู้สึกตัวการหายใจช้าลงและอาจจะเสียชีวิตได้ครับในกรณีเป็นพิษแบบฉับพลันครับส่วนพิษแบบเรื้อรังนั้นก็เป็นผู้ดื่มสุราจะดื่มติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้เกิดการเป็นพิษต่ออวัยวะทุกส่วนในร่างกายที่แก่สมองตับไตหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตต่อมไร้ท่อระบบประสาทส่วนกลางการเจริญเติบโตต่อทารกในครรภ์ช้านะครับรูปร่างผิดปกติและพิการได้ด้วยนะครับรวมถึงปัญหาด้านสุขภาพจิตครับพวกนี้คือพิษแบบเรื้อรังครับสำหรับแนวทางการควบคุมปัญหาการติดยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทยก็มีแนวทางหลักๆครับ3แนวทางครับแนวทางแรกคือวิธีการปรับพฤติกรรมนะครับตั้งแต่เยาวชนนะครับไม่ให้อยากรู้อยากลองจนถึงผู้ที่ติดสุราแล้วนะครับเข้ามารับการบำบัดแบบเปลี่ยนพฤติกรรมครับสองก็คือการใช้มาตรการทางกฎหมายนะครับซึ่งเรามีพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551นะครับมีการควบคุมเรื่องทั้งการเข้าถึงของเยาวชนการห้ามขายนอกเวลานะครับการจัดเขตโซนนิ่งรอบสถานศึกษาต่างๆนะครับการป้องกันไม่ให้เกิดนักดื่มหน้าใหม่ขึ้นอันนี้ก็เป็นมาตรการทางกฎหมายที่เข้ามาช่วยบังคับใช้นะครับแล้วก็อีกมาตรการหรือแนวทางนึงคือการใช้มาตรการทางชุมชนและสังคมนะครับนี้ก็เราจะเห็นหลายๆพื้นที่นะครับในชุมชนมีโครงการหรือมาตรการเรื่องของงดเหล้านะครับเช่นงดเหล้าเข้าพรรษางดงานบุญปลอดเหล้านะครับงานประเพณีปลอดเหล้านะครับอันนี้เราก็เป็นการเสริมในเรื่องของกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับกฎหมายก็รวมไปถึงเรื่องของการควบคุมโฆษณานะครับควบคุมการขายพ่วงนะครับดีเราก็จะมีหลายมาตรการที่เกี่ยวข้องครับสำหรับการติดยาเสพติดอีกที่ไม่ผิดกฎหมายอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เพิ่งเปลี่ยนจากยาเสพติดให้โทษที่ผิดกฎหมายมาเป็นยาเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมายตั้งแต่ปี2564ครับคือพืชกระท่อมครับพืชกระท่อมนี้เป็นพืชที่มีสารเสพติดนะที่พบในใบกระท่อมคือไมทราไจนีนะครับเป็นสารจำพวกอัลคาลอยออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางนะครับโดยวิธีเสพโดยการเคี้ยวนะครับเคี้ยวใบสดหรือบดใบแห้งให้เป็นผงละลายน้ำดื่มบางรายเติมเกลือด้วยเล็กน้อยนะครับเพื่อป้องกัน

ท้องผูกส่วนมากจะเคี้ยวเพียง 2-3 ใบแล้วถ้าใช้มากสุดก็ประมาณ 21-30 ใบนะครับกระท่อมเองก็มีสรรพคุณทางยานะครับแต่ก็มีการนำไปใช้ในทางที่ผิดครับสรรพคุณทางยานั้นก็สมัยโบราณเราใช้ใบกระท่อมนะเป็นตัวยาในตำรับพวกประเภทยาแก้ท้องเสียนะครับในสูตรยาของหมอพื้นบ้านหรือหมอแผนโบราณเช่นตำรับยาปัสสาวะกระท่อมนะครับอย่างไรก็ตามก็ไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้ยาขนาดนี้ตัวนี้แล้วนะครับเพราะว่าเรามียาแผนปัจจุบันหรือยาโบราณให้ผลเท่าเทียมกันหรือดีกว่าด้วยซ้ำไปครับแม้ใบกระท่อมจะให้ผลออกฤทธิ์ทางประโยชน์ทางยาแต่ก็มีผลเสียต่อสุขภาพถ้าเราใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานๆครับการใช้ในทางที่ผิดนะครับสำหรับใบกระท่อมนะครับหรือพืชกระท่อมก็มีเอามาวัยรุ่นนะครับหรือนักเรียนเนี่ยมองว่าเป็นสิ่งที่มีราคาถูกนะครับก็เอามาใช้ให้เกิดอาการเคลือบเคลิ้มนะฮะเช่นเดียวกับยาเสพติดประเภทอื่นซึ่งอาจจะมีราคาแพงกว่าเช่นสุราหรือบุหรี่ใช่ไหมหรือยาเสพติดอย่างอื่นนะฮะโดยมักนิยมนำน้ำกระท่อมมาผสมกับโคกยากันยุงหรือยาแก้ไอนะฮะก็จะเป็นที่เรียกว่าสูตร4x100นะครับครับสำหรับโรคหรือพิษที่เกิดจากการเสพพืชกระท่อมนะครับการเสพใบกระท่อมในปริมาณมากๆก็จะทำให้เกิดการมึนงงคลื่นไส้อาเจียนเมากระท่อมนะครับหรือก็เรียกว่าเมากระท่อมแต่ในบางรายเสพเพียง3ใบก็เมาได้แล้วก็ในรายที่เสพใบกระท่อมมากๆนะเป็นเวลานานๆก็มักจะมีการเปลี่ยนแปลงของเม็ดสีก็บริเวณผิวหนังนะครับก็จะผิวก็จะคล้ำนะผิวคล้ำเข้มขึ้นนะครับและยังพบว่าการเสพกระท่อมโดยไม่รู้โดยไม่รูดก้านออกนะก็จะทำให้เกิดอาการที่เรียกว่าถุงท่อมนะฮะในลำไส้ได้ด้วยนะครับการเสพนาน

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนซึ่งตรงวันที่3กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนาท่านนางอาลิเซมีนาที่1และพระนาท่านนายวลาดิมีโรเซวาที่1ผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนข้าพเจ้าขอส่งความอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมาริโนความสัมพันธ์ทางการทูตที่ผ่านมาเป็นเวลา42ปีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐซานมาริโนได้พัฒนางอกงามขึ้นด้วยความเข้าใจอันดีความมุ่งมั่นและไมตรีจิตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสอง

0: จะกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในด้านที่มีศักยภาพเช่นการค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา 14:08 น.สมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569วันนี้เวลา 14:02 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปในการพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569ณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะนาวินรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำผู้แทนนักศึกษาใหม่ในสังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้แก่คณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะนวัตกรรมอาหารและโภชนาการรวมทั้งสิ้น11หลักสูตรเฝ้าถวายดอกไม้ธูปเทียนแพสำนึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมกันนี้นักศึกษาใหม่จำนวน488คนเฝ้าถวายสัตยปฏิญาณตนในโอกาสเข้ารับการศึกษาประจำปีการศึกษา2569ต่อจากนั้นพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม
1: ่ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทุกคนด้วยความยินดีศึกษาในระดับอุดมศึกษานับเป็นก้าว

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลสมเด็จประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาณวัดเขาจังหวัดจันทบุรีวันนี้เวลา 9:58 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังอุโบสถวัดเขาสุกิมอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสมเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาซึ่งวัดเขาสุกิมร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดขึ้นเนื่องในอภิรักษ์กิตติสมัย100ปีพรสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและ100ปีพรประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาพุทธศักราช2568เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจต่างๆเพื่อปวงชนชาวไทยอาทิด้านการศาสนาทั้งสองพระองค์ทรงทำนุบำรุงกิจการพระพุทธศาสนามาโดยตลอดและด้านการศึกษาพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานทุนสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาสร้างอาคารเรียนหอประชุมและห้องสมุดจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังกุฏิสงฆ์ทรงเปิดนิทรรศการมหาธีรราชธิดาปสาทะโดยจัดแสดงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาเมื่อครั้งเสด็จไปทรงประกอบพิธีถวายกุฏิสงฆ์เมื่อวันที่27ธันวาคม2512ซึ่งพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดสร้างเป็นอาคาร2ชั้นสำหรับเป็นที่พักอาศัยของพระสงฆ์และสามเณรซึ่งถือเป็นเสนาสนะที่สำคัญในการใช้จำพรรษาปฏิบัติกิจของสงฆ์และบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานนอกจากนี้ยังจัดแสดงประวัติวัดเขาสุกิมและหุ่นขี้ผึ้งพระวิสุทธิยานเถรหลวงปู่สมชายทิตะวิริโยอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมและเคยจำพรรษาที่กุฏิสงฆ์นี้ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังตึก60ปีเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบ21ปีการมรณภาพของพระวิสุทธิญาณญาณเถรหลวงปู่สมชายทิตะวิริโยอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและสร้างวัดเขาสุกิมตั้งแต่ปี2504โดยได้รับพระราชทานวิสุงคัมมสีมาเมื่อวันที่28มิถุนายน2516หลังจากที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24มกราคม2515หลวงปู่สมชายทิตะวิริโยเกิดวันที่7เมษายน2468มรณภาพวันที่18มิถุนายน2578สิริอายุ80ปีพรรษาที่60ปัจจุบันสรีระของหลวงปู่สมชายทิตะวิริโยประดิษฐานณตึก60ปีเฉลิมพระเกียรติวัดเขาสุกิมพระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ำวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์เป็นในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมใต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยเวลา 19:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าสังวงยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระประดนมหาเสวตฉัตร
บรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์เสร็จแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีโดยมีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครั้นทรงดำเนินถึงประรำเครื่องกระดาษเจ้าพนักงานพระราชพิธีถวายธูป3ดอกทรงปักที่กระถางธูปหน้าแท่นบูชาพระโพธิสัตว์จากนั้นทรงดำเนินไปยังมณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบรรพชิตจีนนิกาย35รูปนั่งสวดพระพุทธมนต์ระหว่างนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตมาถวายทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นทรงดำเนินไปยังประรำเครื่องกระดาษทรงรับธูปจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีครั้งละ3ดอกเพื่อทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักในกระถางธูปหน้าแท่นพระโพธิสัตว์จำนวน13ครั้งทรงยืนหน้าแท่นบูชาทรงอธิษฐานทรงถวายพระกระยาหารแล้วทรงถวายเครื่องกระดาษและเครื่องอุปโภคทิ้งกระจาดสำหรับพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดเป็นพิธีทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่ประสงค์ในฝ่ายมหายานร่วมสวดมนต์และอุทิศส่วนกุศลเป็นพิธีกรรมที่มหาที่มีมหาอานิสงส์สูงสุดตามความเชื่อสายมหายานแสดงความกตัญญูและสร้างทานบารมีเพื่อให้ผู้ล่วงลับได้รับส่วนบุญและพ้นจากความขาดแคลนเป็นการอุทิศบุญให้แด่ดวงวิญญาณให้ได้ไปสู่สุคติต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านพพันธุ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์เป็นในพิธีสถาปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรบรรพชิตจีนนิกาย10รูปสวดมาติกาจบทรงทอดผ้าไตร10ไตรบรรพชิตจีนนิกายสดับปกรทรงกรวดน้ำบรรพชิตจีนนิกายถวายอนุโมทนาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย9รูปนำเสด็จหม่อมเจ้านพพันธุ์ยุคลไปยังมณฑลพิธีท่าราชบรดิตแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยมีหม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญ

พุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชบรดิตในการนี้ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้นฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมแพรวาสีแดงพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานจำลองหีบเงินหีบทองและเครื่องกระดาษอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบรรพชิตจีนิกาย9รูปสวดพระพุทธมนต์สำหรับเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งเข้าของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีที่มีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟเป็นสื่อกลางนำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์โดยเครื่องกระดาษที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้มีความประณีตวิจิตรบรรจงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุดิวรัตน์รังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.นายเศรษฐพุฒิสุทธิวาทนรพุฒิองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 เป็นวันที่2วันนี้เวลา 9:00 น.21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2ซึ่งวันนี้เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติ

ศักดิ์กับผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คนมอบปริญญาบัตรกับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,568 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นมืออาชีพด้วยการฝึกปฏิบัติจริงสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตพร้อมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการและการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งออนไซต์ออนไลน์ออนดีมานด์และออนกราวผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพปลูกฝังแนวคิดกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนองคมนตรีติดตามการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้พลอากาศเอกชฤทธิ์ภูกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการนายวชรหัสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานกปร.และคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรีโอกาสนี้องคมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมแปลงเกษตรของนายสุรายสมมิตรอายุ66ปีข้าราชการครูบำนาญในพื้นที่หมู่8ตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีซึ่งเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2562โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรในการปรับเปลี่ยนพื้นที่จำนวน5ไร่จากเดิมที่เคยปลูกต้นยูคาลิปตัสมาเป็นการปลูกไม้ผลได้แก่ทุเรียนและมะพร้าวน้ำหอมพร้อมทั้งปรับสภาพพื้นที่การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันและการชะล้างพังทลายของดินในการนี้องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักจากสวนศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่ผู้แทนเกษตรกรเพื่อนำไปขยายผลต่อไปจากนั้นเดินทางไปยังแปลงเกษตรของนายมณียิ่งยงในพื้นที่หมู่5ตำบลบ้านนาอำเภอกบินบุรีเพื่อติดตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยกรมการข้าวซึ่งใช้แปลงนาขนาด5ไร่ของนายมณีเป็นแปลงต้นแบบมีการนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ดินมาคำนวณการใช้ปุ๋ยอย่างแม่นยำควบคู่กับการปลูกข้าวพันธุ์กข79และการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งซึ่งช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างยั่งยืนโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ผู้แทนเกษตรกรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจการติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาที่ไม่เพียงแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำแต่ยังต่อยอดไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรและการนำเทคโนโลยีทันสมัยใหม่มาปรับใช้ประยุกต์ระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ราษฎรด้วยองคมนตรีติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาวันนี้ในช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในคณะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปยังโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกอำเภอสองแควจังหวัดน่านเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการส่งเสริมให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนการปลูกฝังวินัยคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราช
การจังหวัดน่านให้การต้อนรับในการนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหอพักชายพลังที่ยั่งยืนพร้อมครุพันธ์เตียง2ชั้น20เตียง40ที่นอนตามแบบหอนอนมาตรฐาน26ในเขตแผ่นดินไหวโดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนและกลุ่มบริษัทปตท.จำกัดมหาชนในการก่อสร้างเพื่อสนับสนุนปี2555ปัจจุบัน

จากการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน287คนครูและบุคลากร31คนมีนางนัชยาพันธุลีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านกิจกรรมเสริมสร้างการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพซึ่งได้รับการสนับสนุนทักษะอาชีพด้านการโรงแรมจากวิทยาลัยเทคนิคปัวเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตโดยยึดการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและชำนาญก่อนนำไปพัฒนาและปรับใช้ในผู้เรียนเพราะเด็กจะเก่งและดีได้ต้องมีพื้นฐานที่ดีจากครูผู้สอนก่อนเสมอในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังหอประชุมโรงเรียนปงรัชดาภิเษกอำเภอปงจังหวัดพะเยาในการนี้ได้ติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยาประกอบด้วยโรงเรียนปงรัชดาภิเษกและโรงเรียนบ้านสะโดยมีนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ราชการจังหวัดพะเยาให้การต้อนรับโรงเรียนปงรัชดาภิเษกอำเภอปงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2514ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน627คนครูและบุคลากร59คนมีนายบรรจงคิดดีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2472ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน160คนครูและบุคลากร22คนมีนายณรงค์ชัยลังกาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนทั้ง2แห่งดังกล่าวมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงมุ่งพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและการบริหารจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รวมถึงการสร้างความตระหนักในการปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสันติสุขอำเภอปงจังหวัดพะเยาเพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนตามแนวทางของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษามีว่าที่ร้อยตรีอัมพลบุญศรีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รายงานปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน257คนครูและบุคลากร22คนทั้งนี้โรงเรียนมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในเรื่องการอ่านออกเขียนได้โดยยึดการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขากลุ่มชาติพันธุ์เผ่าม้งและใช้ภาษาถิ่นเป็นหลักนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรการเรียนการสอนตลอดจนการส่งเสริมทักษะชีวิตโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนยึดผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นหลักเพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพมีงานทำเข้าใจการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นเป็นคนดีของสังคม

พระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยสมาคมสตรีวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นางสาวภัชรีจิรวุฒิพร้อมคณะและศาลแขวงธนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธบิกสิตารามกรุงเทพมหานครวัดซัมตาตงวัดเพียนามวัดเชียงอีสีมงจังหวัดอุบลราชธานีวัดพูนพิมลราชจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรัยแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย11สถาบันและนางอุไรวรรณบรรดาศักดิ์พร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปรมายิกาวาสจังหวัดนนทบุรีวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเกรียงไกรใต้วัดหัวปลวงจังหวัดนครสวรรค์วัดห้วยผักชีวัดหนองกระทุ่มจังหวัดนครปฐมวัดโพคารามวัดเขาถ้ำเสือจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหัวรังวัดหนองงูเหลือมจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ห้างหุ้นส่วนจำกัดตรังสมศรี 2,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด The Sun Shining บริษัทพรทิพย์ภูเก็ตจำกัดสมาคมศิษย์เก่าการเรือนสวนดุสิตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและวัดวชิรธรรมาวาสกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทสยามภัทราพรจำกัดบริษัทเมืองแร่ยิปซัมนำสินพัฒนาและโรงเรียมสีเวียงพิงกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมและนายธานินทร์วงมงคลพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังสำนักงานเทศบาลตำบลนาเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดองค์การบริหารส่วนตำบลโพสีจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาล

0: ตำบลขวาวจังหวัดร้อยเอ็ดโรงเรียนบ้านท่าแย้จังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลโพสีจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลตำบลขวาวจังหวัดร้อยเอ็ดศาลแขวงธนบุรีโรงเรียนบ้านท่าแย้จังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์บริษัทกู้เยี่ยประเทศไทยนางอุไรวรรณบรรดาศักดิ์พร้อมคณะและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยท่านนิสนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสลิดสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: ประโยคเดียวกันที่ผู้รับบริการปรึกษาเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะก็มีแนวทางนะคะการที่จะสะท้อนความรู้สึกเนี่ยนะคะได้2รูปแบบนะคะงั้นทำไมจึงสะท้อนได้2รูปแบบนะคะก็เพราะสถานการณ์ที่ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยเล่าระบายเนี่ยค่ะมันมีความไม่สบายใจอยู่2อย่างนะมีทั้งความรู้สึกอึดอัดและความรู้สึกที่ไม่ชอบนะคะดังนั้นนะการที่จะสะท้อนความรู้สึกเนี่ยก็ต้องเอาประเด็นที่สำคัญนะคะก็คือความรู้สึกอึดอัดและเสียใจนะคะเพื่อจะทำให้ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยนะคะเขาได้ทบทวนนะอารมณ์นะคะของตนเองนะหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะคะในขณะที่เล่าระบายสถานการณ์ปัญหานะคะนั้นสรุปได้ว่านะคะการสะท้อนความรู้สึกในการให้บริการปรึกษาเนี่ยค่ะก็จะมีข้อคำนึงนะอันที่หนึ่งก็คือในเรื่องของการใช้ถ้อยคำนะคะต้องตรงกับความรู้สึกนะคะภาษาที่ใช้ก็ต้องกระชับเข้าใจง่ายนะคะและใช้คำที่หลากหลายนะคะ เวลาที่จะสะท้อนไปเนี่ยค่ะผู้ให้การปรึกษาเนี่ยควรจะพิจารณาจากท่าทางนะที่ผู้รับบริการปรึกษานะคะเขาได้แสดงออกมานะคะงั้นอาจารย์ก็มีตัวอย่างนะคะให้หลายๆตัวอย่างเลยนะคะนิสิตนักศึกษาสามารถที่จะไปอ่านนะคะแล้วก็ลองฝึกทำแบบฝึกหัดนะคะได้เลยนะคะต่อมานะคะก็เป็นทักษะการทำให้กระจ่างนะคะอันแรกนะคะก็คือความหมายของการปรึกษานะคะความหมายของทักษะการทำให้กระจ่างนะคะถ้าในตำราเนี่ยก็จะเห็นว่ามีหลายท่านเลยนะคะที่ให้ความหมายไว้นะคะอาจารย์ก็ขอสรุปในส่วนของผู้ที่มีชื่อเสียงนะคะออกตำรานะคะมีตำราต่างๆมากมายสรุปง่ายๆก็คือว่าทักษะการทำให้กระจ่างเนี่ยก็เป็นทักษะที่ช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะเขามีความชัดเจนนะคะว่าในสิ่งที่เขาได้พูดได้แสดงออกมาเนี่ยนะมันมีประเด็นที่มีเกิดความไม่ชัดเจนมีความคลุมเครือก็ความไม่ชัดเจนเนี่ยก็อาจจะเป็นได้ทั้งความคิดความรู้สึกอารมณ์และพฤติกรรมนะคะรวมถึงสถานการณ์ต่างๆนะเมื่อผู้ให้การปรึกษานะคะพบว่าสิ่งที่รับบริการปรึกษาพูดออกมาเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะคะมีวิธีการที่จะนำมาใช้ก็คือว่าการขอนะคะให้ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยได้อธิบายความหมายของ

สิ่งที่เขาต้องการจะบอกนะคะคือพูดออกมาแล้วนะแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นก็ถามออกไปนะคะว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยหมายความว่าอย่างไรคะนะหรือการที่เคาน์เซอร์เนี่ยค่ะก็อาจจะทบทวนคำพูดหรือข้อความที่ไม่ชัดเจนนั้นนะคะเป็นการอธิบายเพิ่มเติมโดยการปรับเปลี่ยนคำพูดใหม่นะคะเพื่อให้เกิดความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะคะหรืออาจจะให้เคาน์เซอร์เนี่ยบอกที่สิ่งที่เขาเลือกเข้าใจนะคะจากการที่ CL เขาได้พูดได้อธิบายมานะคะทั้งนี้ก็เพื่อตรวจสอบนะคะความเข้าใจที่ตรงกันนะคะระหว่าง CO กับ CL ด้วยนะคะดังนั้นนะวัตถุประสงค์ของทักษะการทำให้กระจ่างนะคะข้อที่หนึ่งก็คือเพื่อที่จะให้CL นะคะได้ทบทวนแล้วก็ทำความเข้าใจนะคะในสิ่งที่เขาได้พูดได้แสดงออกนะที่มันไม่ชัดเจนนะคะพอได้ทบทวนเนี่ยก็จะทำให้เขานะคะได้กลับมาอยู่กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อ2นะคะก็เพื่อเป็นการป้องกันและก็แก้ไขความสับสนนะหรือความเข้าใจที่ผิดพลาดความคลาดเคลื่อนนะคะอันที่3นะคะก็เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะมีความกระจ่างชัดนะคะที่จะนำไปสู่การช่วยเหลือนะคะการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมนะคะข้อ4ก็ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันนะเมื่อทั้งสองฝ่ายนะคะเข้าใจถูกต้องตรงกันสัมพันธภาพก็เกิดนะเมื่อสัมพันธภาพเกิดนะคะเป้าหมายของการบริการปรึกษานะคะมันก็เป็นไปอย่างราบรื่นนะคะประสบความสำเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้นะคะอีกอย่างนึงนะคะถ้ามีความกระจ่างผู้ให้การปรึกษาพูดไปนะคะผู้รับบริการปรึกษาก็จะรู้สึกว่าผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยมีความใส่ใจนะตั้งใจฟังนะคะให้ความสำคัญกับเขาสรุปได้ว่านะคะทักษะการทำให้กระจ่างเนี่ยค่ะมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อที่จะสร้างความชัดเจนนะคะในข้อมูลที่ได้จากผู้รับบริการปรึกษานะคะทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะคะของผู้รับบริการปรึกษาและผู้ให้บริการปรึกษานะคะโดยการทบทวนข้อมูลที่ไม่ชัดเจนนะคะอธิบายเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้เกิดความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะคะหลักการและแนวทางข้อที่หนึ่งนะคะหลักการเนี่ยผู้ให้บริการปรึกษานะคะก็ต้องใช้ทักษะการฟังค่ะฟังอย่างมากนะต้องตั้งใจฟังนะเรามี2หูใช่ไหมคะต้องตั้งใจฟังมากกว่าพูดนะการตั้งใจฟังเนี่ยค่ะเพื่อเป็นการหาข้อมูลเพิ่มเติมนะแยกแยะเรียงลำดับจากหมวดหมู่นะคะแล้วก็สรุปนะสิ่งที่ได้รับจากผู้รับบริการปรึกษานะคะที่เขาแสดงออกมาบางครั้งเนี่ยค่ะเคสก็อาจจะบอกออกมาตรงๆนะคะบางครั้งก็ซ่อนไว้นะยิ่งถ้าสัมพันธภาพไม่ดีเนี่ยค่ะเขาอาจจะยังไม่ได้บอกมาตรงๆนั้นการทำให้กระจ่างเนี่ยก็จะช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะหลังจากที่ฟังอย่างใส่ใจแล้วนะคะก็ใช้การถามนะการเงียบการทวนความการสะท้อนความรู้สึกนะคะซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานทั้งหมดนะคะตรงนี้จะได้ช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะเขาได้เล่าระบายนะคะในสิ่งที่ไม่สบายใจสิ่งที่ค้างคาใจนะคะถ้าพบว่าข้อมูลมันสับสนไม่เกี่ยวข้องกระจัดกระจายนะคะเราก็ต้องถามนะเพื่อจะให้เขาเนี่ยทบทวนความคิดนะคะแล้วก็ทำให้เข้าใจตรงกันนะถ้าจะสรุปออกเป็นหลักการง่ายๆนะคะก็คือข้อหนึ่งก็คือใช้ทักษะการฟังทักษะการสะท้อนความรู้สึกนะคะอันที่สองก็คือใช้ทักษะการทวงความนะการใช้คำถามไปเปิดนะคะส่วนแนวทางการทำให้กระจ่างนะเมื่อสักครู่เป็นหลักการนะคะตอนนี้เป็นแนวทางนะแนวทางก็คืออันที่หนึ่งนะคะการใช้คำเพื่อให้ CL เนี่ยค่ะได้ทบทวนนะคะในสิ่งที่เขาได้กล่าวนะแต่ว่าสิ่งที่กล่าวมาเนี่ยอาจจะมีความลังเลใจมีความสับสนทางความคิดนะคะความรู้สึกหรือพฤติกรรมนะคะ CO ก็สามารถที่จะใช้คำถามได้ข้อ2นะคะการกล่าวประโยคบอกเล่านะคะตามความเข้าใจของผู้ให้บริการปรึกษานะคะแต่ตัดคำว่าใช่ไหมคะถูกต้องไหมหรือไม่นะคะก็อย่างเช่นนะคะเหมือนฉันจะได้ยินคุณพูดว่านะคุณไม่รักเขาแล้วนะคะหรือตามความเข้าใจของฉันนะคะสิ่งที่คุณเล่ามาคุณหมายถึงจุดๆนะคะพวกข้อความต่างๆเหล่านี้นะคะอยากจะให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยอาจจะก๊อปปี้ไว้ก่อนเนาะลองซ้อมนะคะว่าต้องพูดแบบนี้นะคะเพราะว่าพอเราเป็นมือใหม่อ่ะค่ะการมีชุดคำพูดก็ทำให้เราพูดได้ง่ายขึ้นนะคะในข้อที่3นะคะหากมีข้อมูลบางประการนะคะที่มันมีความสำคัญนะคะ
แต่สิ่งที่ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยเล่าไม่ชัดเจนนะคะว่าเป็นยังไง

อะไรที่ไม่เข้าใจนะคะก็สามารถที่จะใช้คำพูดว่าเรื่องที่คุณเล่ามานี้เรามาลองทบทวนกันดูว่าสิ่งที่คุณต้องการบอกคืออะไรนะก็เหมือนกับเป็นการที่สะท้อนด้วยนะว่าสิ่งที่เขาเล่ามาเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็เราก็มาชวนนะคะที่จะทำให้เกิดความกระจ่างด้วยกันนะคะข้อที่4นะคะก็ทำให้ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะเขาเข้าใจจุดมุ่งหมายและความต้องการของเขานะจากการที่เขาเล่าเรื่องต่างๆว่าจุดสำคัญเนี่ยของสิ่งที่เขาเล่าเนี่ยจริงๆแล้วเขาต้องการบอกอะไรนะคะอย่างเช่นจากที่คุณเล่ามานะจริงๆแล้วคุณต้องการให้เป็นเช่นไรนะคะที่คุณพูดเช่นนี้คุณกำลังคิดอะไรคะนะเรื่องที่คุณเล่ามาทั้งหมดนะตรงไหนสำคัญที่สุดสำหรับคุณอันนี้ก็จะสะท้อนนะคะให้เขาเห็นนะข้อ5นะคะเราก็นำเขากลับมาสู่ประเด็นที่สำคัญนะคะสิ่งที่เขาแสดงออกเนี่ยนะมันอาจจะออกไปนอกประเด็นนะคะบางทีคนที่มีปัญหาเนาะก็จะเล่าออกไปเยอะแยะมากมายนะคะออกนอกประเด็นนะดังนั้นผู้ให้การปรึกษานะคะต้องใช้ความสุภาพนะคะเพื่อที่จะให้ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยเขาได้ทบทวนนะคะในสิ่งที่พูดว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายของการปรึกษาในครั้งนี้หรือว่าในโปรแกรมนี้อย่างไรบ้างนะคะอย่างเช่นนะคะเป้าหมายของการพูดคุยกันในวันนี้เป็นประเด็นเรื่องอะไรคะเพื่อที่จะดึงให้เขากลับมานะคะกรณีที่เขาออกนอกเรื่องไปนะคะสรุปได้ว่านะคะแนวทางของการทำให้กระจ่างนะคะก็คือการช่วยให้ผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยคะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอันนี้ในส่วนประโยชน์ของผู้ให้บริการปรึกษานะเราก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะส่วนผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะเขาก็ได้เล่าในสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์นะคะหรือว่าในสิ่งที่ยังไม่กระจ่างนะคะตัวอย่างคำพูดนะคะก็คือการเลือกใช้ข้อความที่มีความสำคัญใช้ถ้อยคำน้ำเสียงท่าทางการพูดนะคะด้วยความสุภาพอ่อนโยนนะคะรวมทั้งใส่ใจต่อความรู้สึกของผู้รับบริการปรึกษานะคะสิ่งที่สำคัญเลยนะคะก็คือเราต้องไม่ใช้คำพูดที่ทำให้ผู้รับบริการปรึกษารู้สึกว่าได้รับการตำหนินะคะหรือ CEO เนี่ยรู้สึกรำคาญนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะต่างๆนะคะในสถานการณ์เนาะตัวอย่างนี้นะคะนิสิตสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะในเอกสารนะคะในคู่มือนะหรือในตำราที่นิสิตได้รับไปนะคะก็จะมีตัวอย่างต่างๆนะคะสามารถที่จะไปทำความเข้าใจได้นะคะต่อมานะคะทักษะการตีความนะคะในทักษะการตีความก็เช่นเดียวกันค่ะก็จะพูดถึง3ประเด็นนะคะในทักษะของการตีความเนี่ยนะคะก็เป็นทักษะที่ใช้ในการอธิบายนะคะในการพิจารณาถึงสาเหตุและผลของพฤติกรรมนะต่อสถานการณ์ซึ่งทักษะของการตีความเนี่ยค่ะก็จะช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษานะคะได้พิจารณาตนเองนะคะในมุมมองที่ต่างไปจากเดิมนะคะพิจารณาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมนะคะทักษะการตีความเนี่ยบางครั้งนะคะมันก็มีความละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นจึงควรใช้หลังจากที่ได้มีสัมพันธภาพที่ดีนะคะแล้วก็เกิดความคุ้นเคยกันแล้วนะคะการตีความใช้เพื่ออะไรนะคะใช้เพื่อที่จะให้ CL เนี่ยค่ะได้วิเคราะห์สภาพการพฤติกรรมนะคะและผลที่เกิดขึ้นตามมานะคะเข้าใจว่าสาเหตุนะที่ทำให้เกิดปัญหาความไม่สบายใจเนี่ยนะมันมีความเป็นเหตุเป็นผลกันนะเมื่อพิจารณาแล้วเนี่ยความเป็นเหตุเป็นผลของเขาเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะคะได้เห็นถึงความเชื่อมโยงนะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกการกระทำเนี่ยนะมันมีเหตุนะและผลก็ตามมานะคะการพิจารณาช่วยทำให้เกิดสติมากกว่าอารมณ์นะคะแล้วก็มองเห็นปัญหาได้ตรงตามความเป็นจริงนะแล้วก็เข้าใจว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็เกิดจากความที่ไม่สมเหตุสมผลเพราะฉะนั้นก็ต้องมาหาเหตุและผลนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีความสมเหตุสมผลเพิ่มมากขึ้นนะคะทักษะนี้นะคะก็ยังช่วยให้ CL เนี่ยนะคะมีการป้องกันตนเองนะเมื่อกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นในอนาคตเนี่ยค่ะเขาก็มีแนวทางว่าจะไปใช้ในการวิเคราะห์นะคะพิจารณาเหตุและผลนะคะของการกระทำนะได้อย่างไรบ้างนะคะนั้นวัตถุประสงค์ของการตีความก็คือช่วยให้เขาได้พิจารณานะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะได้ตรงตามความเป็นจริงนะคะเห็นความสัมพันธ์ของเหตุและผลนะคะเข้าใจทบทวนนะคะแล้วก็นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มมากขึ้นนะคะหลักของการตีความนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะคอสเลอร์เนี่ยค่ะใช้ข้อความส

ข้อความเชื่อมต่อกันนะคะคือข้อความเนี่ยอาจจะตามด้วยเหตุแล้วก็ตามด้วยผลนะคะเช่นเหตุจากที่คุณเล่ามานะคะคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะหัวหน้าจึงมอบหมายงานให้คุณนะเหตุมีความรับผิดชอบหัวหน้าจึงมอบหมายงานให้หรือจะเอาผลขึ้นก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ตามด้วยเหตุนะคะผลก็คือหัวหน้ามอบหมายงานให้คุณทำนะเพราะคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเห็นไหมคะอันนี้หลักของการตีความก็คือว่าใช้คำพูดที่สั้นนะคะแสดงถึงเหตุและผลนะใส่ใจต่อผลนะที่เกิดขึ้นจากการตีความด้วยนะคะเราต้องดูปฏิกิริยานะที่เกิดขึ้นว่าเมื่อผู้ให้การปรึกษาเนี่ยค่ะตีความไปแล้วนะซึ่งการตีความเนี่ยก็ต้องระมัดระวังว่าไม่ตีความในสิ่งที่เขาเซเลอร์คิดไปเองนะคะแต่จะตีความจากสิ่งที่ CL เนี่ยเขาเล่าแล้วก็ระบายออกมานะคะใช้ข้อความที่มีการเชื่อมโยงกันนะคะที่แสดงถึงความเป็นเหตุและความเป็นผลนะข้อความหนึ่งเป็นข้อความนำและข้อความหนึ่งนะคะก็เป็นข้อความตามนะดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะตีความนะคะแนวทางที่สำคัญก็คือต้องศึกษาข้อมูลพื้นฐานนะคะที่ได้มาจากการเล่าระบายนะเราต้องฟังเนื้อหาให้เข้าใจนะคะไม่ใช่ตีความจากความคิดการคาดการณ์หรือประสบการณ์ของผู้ให้การศึกษานะคะอันนี้ต้องระวังนะแต่เราตีความจากสิ่งที่เขาได้ระบายออกนะคะแล้วก็มาเรียบเรียงถ้อยคำใหม่นะคะโดยใช้ข้อความที่เป็นเหตุและเป็นผลต่อกันนะคะก็อย่างเช่นคุณผิดหวังเพราะไม่ได้รับการเงื่อนขั้นเงินเดือนนะคะก็ผลก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยเหตุนะคะอันที่3นะคะภาษาที่ใช้ในการตีความนะคะต้องกระชับรัดชัดเจนนะง่ายต่อความเข้าใจนะคะครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญนะสิ่งที่เป็นข้อควรระวังก็คือว่าเราต้องไม่ใช้คำพูดนะคะที่แสดงถึงการเข้าใจผิดนะที่ทำให้เกิดความรู้สึกทางลบในทางที่ไม่ดีนะอันนี้ต้องระวังเป็นอย่างมากนะคะแล้วเมื่อตีความไปแล้วนะคะต้องสังเกตปฏิกิริยาของ CL ค่ะว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะคะเขายอมรับหรือไม่ยอมรับหากว่าเกิดปฏิกิริยาทางลบนะคะต้องสร้างความรู้สึกที่ดีก่อนนะคะเราค่อยไปดำเนินการในขั้นต่อไปไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยนะคะเคสก็อาจจะไม่ให้ความร่วมมือนะคะเขาก็อาจจะ drop out นะคะหรือออกการคันนะคะไม่มารับการปรึกษาอีกก็จะไม่จบกระบวนการนะคะสุดท้ายค่ะก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการตีความก็คือการที่ช่วยให้ CL เนี่ยค่ะสามารถตีความได้ด้วยตนเองนะคะอันนี้เราจะทำได้ยังไงนะคะในการก่อนที่จะจบเซสชันนะคะเราอาจจะใช้คำถามนะคะหรือการกระตุ้นให้เขาเกิดการตีความเช่นจากเรื่องที่เราคุยกันวันนี้นะคะลองทบทวนแล้วสรุปซิว่าเพราะอะไรคุณจึงผิดหวังนะเพราะอะไรนะมันก็จะมีเหตุนะคะแล้วก็ผลตามมานะงั้นสรุปนะคะแนวทางการตีความนะคะก็ดังที่อาจารย์ได้พูดไปนะคะต้องฟังรับรู้ข้อความเรียงประโยคใหม่ใช้ภาษาที่ชัดเจนนะคะสังเกตปฏิกิริยานะคะแล้วก็มุ่งหวังการไปใช้ในอนาคตได้นะคะตัวอย่างคำพูดที่ใช้ในการตีความนะคะก็มีหลายตัวอย่างนะคะนิสิตสามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะในเอกสารนะคะทักษะของการเผชิญเป็นทักษะที่ใช้นะเพื่อที่จะช่วยให้ CL นะคะได้มองเห็นถึงความขัดแย้งความไม่สอดคล้องกันระหว่างความคิดความรู้สึกและการกระทำนะเผชิญกับความไม่สอดคล้องของตนเองนะคะไม่ใช่เผชิญกับสิ่งอื่นๆนะเพราะนั้นเนี่ย CO นะคะก็ควรสนับสนุนให้ CL นะคะได้เผชิญกับความขัดแย้งนะที่เกิดขึ้นซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นความขัดแย้งที่เขาไม่เคยรู้ตัวมาก่อนนะคะหรืออาจจะเป็นการขัดแย้งนะคะที่หลีกเลี่ยงนะคะดังนั้นเนี่ยCO นะคะก็ใช้ข้อความที่ตรงไปตรงมาจริงใจความปรารถนาดีมีความสุภาพนะคะในการที่จะช่วยให้ CL เนี่ยได้เผชิญกับสถานการณ์ปัญหาของตนเองนะคะวิธีการที่จะใช้ในการสื่อสารนะคะเพื่อจะช่วยให้ผู้รับบริการเนี่ยได้เผชิญกับความสอดคล้องของตนเองนะคะอันที่หนึ่งก็คือต้องช่วยให้เขาเนี่ยได้รับรู้ถึงความไม่สอดคล้องหรือสิ่งที่ขัดแย้งนะอาจจะเป็นสิ่งที่เขาได้มองข้ามไปนะคะตัวที่จะมาเชื่อมนะคะแสดงถึงความขัดแย้งเนี้ยนะคะเราจะใช้คำว่าและนะเป็นการเชื่อมโยงข้อความที่ขัดแย้งกันนะคำว่าแต่ใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะแต่ก็จะทำให้ต้องค้นหาคนผิดนะคะแล้วก็เขาก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับถูกตำหนิ

คะความขัดแย้งในตัวบุคคลเนี่ยนะคะที่มักพบในการปรึกษาเนี่ยค่ะก็จะมีการขัดแย้งระหว่างคำพูดกับการแสดงออกนะคะเช่นฉันไม่ได้รักเขาแล้วนะคะแต่สีหน้าท่าทางที่ไม่ดีนะคะหรือขัดแย้งระหว่างความเชื่อส่วนตัวนะคะเช่นผมคิดว่าการใส่เสื้อสีมงคลเนี่ยมันช่วยให้ค้าขายดีนะแต่ผมก็ทำตามแต่มันก็ขายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความขัดแย้งกันนะคะหรือความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่รู้กับสิ่งที่ทำนะเช่นคุณรู้ว่าการออกกำลังกายเนี่ยทำให้ร่างกายแข็งแรงนะแต่คุณก็ไม่ได้ไปออกกำลังกายตามแผนที่วางไว้นะคะเขาก็มีการขัดแย้งกันนะหรือความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่บอกว่าจะทำกับสิ่งที่ทำจริงนะสิ่งที่บอกว่าจะทำก็คือเราจะควบคุมค่าใช้จ่ายแต่สิ่งที่ทำจริงก็คือช้อปปิ้งไปหมดนะคะตามที่ต้องการนะหรืออาจจะเป็นการขัดแย้งนะคะระหว่างการพูดที่เคยพูดไว้แบบนึงก็ทำแบบนึงนะคะเช่นพูดว่าเราจะตื่นแต่เช้านะเราก็ทำอีกแบบหนึ่งนะคะอาจจะเป็นความขัดแย้งระหว่างประสบการณ์ในวัยเด็กนะคะกับชีวิตในปัจจุบันนะเช่นวัยเด็กเป็นคนขยันเรียนในปัจจุบันเนี้ยก็เป็นคนขี้เกียจนะคะหรืออาจจะเป็นความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่อยากเป็นอยากทำกับสิ่งที่ต้องเป็นต้องทำจริงๆนะอยากมีความมั่นคงทางการเงินนะคะแต่กลับใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะคะนั้นวัตถุประสงค์ในการเผชิญเนี่ยก็คือช่วยให้ CL เนี่ยได้ตรวจสอบอารมณ์นะคะโดยที่ปราศจากการต่อต้านนะคะและไม่พยายามที่จะต้องป้องกันตนเองนะคะอันที่2เนี่ยให้เขาได้ตรวจสอบความรู้สึกความคิดนะคะและการกระทําของตัวเองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากความไม่สอดคล้องมั้ยนะซึ่งความไม่สอดคล้องโดยทั่วไปเนี่ยนะคะมันก็จะมีความไม่สอดคล้องนะคะหรือความขัดแย้งของความคิดกับความรู้สึกนะคะความคิดกับการกระทําความรู้สึกกับความกระทํากับการกระทํานะคะหรืออาจจะเป็นการผสมปนเปกันไปเลยนะระหว่างความคิดความรู้สึกและการกระทำนะคะก็เป็นการให้เขาได้ช่วยตรวจสอบนะคะเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงนะคะทำให้เกิดการผ่อนคลายนะคะว่าความขัดแย้งเนี่ยนะทุกคนก็เกิดขึ้นได้นะเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปนะคะเขาจะได้เกิดกำลังใจนะคะในการที่จะร่วมมือนะคะให้ถึงบรรลุซึ่งเป้าหมายที่ต้องการนะคะสิ่งที่ควรระวังค่ะในการที่จะใช้ทักษะการเผชิญนะคะก็คือเราต้องไม่ไปจี้จุดอ่อนนะคะหรือไปเอาลักษณะที่เป็นลักษณะด้อยนะคะของ CL แต่เป็นการกระตุ้นให้เห็นถึงว่าการที่เขาไม่สามารถแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่นั้นเนี่ยเป็นเพราะว่ามันเกิดความขัดแย้งอยู่นะคะบุคลิกภาพในการที่จะใช้ทักษะนี้ก็ต้องมีความอ่อนโยนนะคะมีความใส่ใจจริงใจแล้วก็มีสัมพันธภาพที่ดีนะคะอันGradingนะคะได้แนะนำนะหลักการและแนวทางการเผชิญก็คือต้องมั่นใจก่อนนะคะว่าเกิดสัมพันธภาพที่ดีนะและระยะเวลาในการสร้างสัมพันธภาพก็ให้ยาวนานเหมาะสมค้นหาแรงจูงใจได้แล้วก็ใช้ทักษะนี้นะคะเพื่อที่จะท้าทายให้ CL เนี่ยนำจุดเด่นของตนเองออกมาใช้นะคะแล้วก็ให้ CO เนี่ยได้พูดระบายออกมามากที่สุดนะเพื่อที่จะให้เห็นว่าในสถานการณ์ปัญหาของเขาเนี่ยอะไรที่มันขัดแย้งกันนะไม่สอดคล้องกันนะคะให้โอกาสเขาเล่านะคะแล้วก็ทำการเชื่อมโยงนะคะในสิ่งที่เกิดความขัดแย้งกันนะนั้นทักษะการเผชิญเนี่ยก็จะมีผลดีนะคะก็คือทำให้ CL นะคะได้เกิดการตระหนักรู้ต่อปัญหานะคะมีแนวทางในการจัดการกับปัญหาเผชิญอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็หลุดพ้นจากความคิดต่างๆที่อาจจะหลีกเลี่ยงไม่กล้าเผชิญนะคะแล้วก็เป็นทักษะที่นำมาใช้เนี่ยแม้ว่าจะทำให้ CL รู้สึกไม่สบายใจเนาะเพราะบางครั้งเขาอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเขาแสดงถึงความอ่อนแอนะคะขัดมีความขัดแย้งกันนะคะมีความไม่สอดคล้องนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยค่ะก็ช่วยทำให้เขาเนี่ยสามารถก้าวข้ามนะคะเรียนรู้แล้วก็มีความเข้มแข็งนะคะในการที่จะใช้ชีวิตได้ต่อไปนะคะนั้นหลักการของการเผชิญนะคะก็จะใช้เมื่อผู้ให้การปรึกษาเนี่ยสังเกตเห็นความไม่สอดคล้องกันนะมีคำพูดต่างๆที่แสดงถึงความไม่สอดคล้องนะคะแล้วเราก็สะท้อนนะโดยมีคำว่าและนะเพื่อเชื่อมโยงระหว่างข้อความที่เกิดความขัดแย้งกันนะฮะอันนี้สำหรับตัวอย่างนะคะก็จะมีอยู่ในเล่มนะตำรานะคะนิสิตสามารถที่ใจจะไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยก็จะให้ตัวของแนวทางการตอบไว้นะคะนิสิตก็อ่านก่อนนะคะอ่านลองเขียนทำนะสุดท้ายถ้าไม่ได้นะคะเราก็ค่อยไปเปิดดูเฉลยนะเพื่อเป็นแนวทางในการที่จะเรียนรู้นะคะนอกจากนี้ก็ควรที่จะฝึก
นะคะอาจจะเป็นการฝึกกับตนเองก่อนนะคะค้นหาความขัดแย้งของตนเองนะคะลองใช้ข้อความที่มันเชื่อมโยงกันระหว่าง2ข้อความก็เลือกการจัดการแนวทางที่เหมาะสมนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างคำพูดนะคะตามที่ได้อธิบายไปนะคะก็หมดแล้วนะคะวันนี้นะคะสำหรับทักษะการปรึกษานะคะก็เป็นทักษะการสะท้อนความรู้สึกนะคะการทำให้กระจ่างนะคะการดีความการเผชิญนะคะก็หวังว่านะคะนิสิตนักศึกษาทุกคนเนี่ยนะคะก็จะได้มีแนวทางนะคะในการที่จะนำไปเป็นต่อยอดนะคะในการศึกษาเพิ่มเติมนะคะจากความรู้ต่างๆแล้วก็ฝึกปฏิบัตินะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอสิ้นสุดการบรรยายเพียงเท่านี้นะคะ

0: าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

0: บัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.กับรองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์สุภมนตรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิฒวงศ์ทิพย์
1: ครับท่านผู้ชมครับพบกันในช่วงเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมนะครับสองครั้งที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของปปช.นะครับในการที่จะมีหน้าที่ในการมาดูแลแล้วก็ปราบปรามทุจริตกำลังเข้มข้นกันและกำลังสนุกเลยนะครับว่ามันจะมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับประชาชนต่างๆเหล่านั้นได้บ้างหรือเปล่าในการที่เข้าไปมีส่วนนะครับวันนี้จะเจาะลงไปถึงตรงนั้นนะครับอาจารย์วิทย
2: ์ครับท่านอาจารย์ศิริศักดิ์ครับวันนี้เราก็จะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนการทำงานนะครับแล้วก็รวมถึงคำแนะนำกับประชาชนนะครับที่อาจจะไปพบเห็นลักษณะการกระทำนะครับหรืออาจจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการนี้แล้วจะมีช่องทางในการที่จะติดต่อกับทางปปช.อย่างไรนะครับวันนี้เราก็จะมาได้รับข้อมูลจากท่านนะครับเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอเชิญพบกับท่านวรวิทย์สุขบุญครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: วันนี้เจาะถึงประชาชนนะ
2: ครับก็อยากจะเรียนสอบถามทางท่านวรวิทย์นะครับว่าขั้นตอนเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติงานในการไต่สวนคดีต่างๆเนี่ยปปช.จะมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไรบ้างครับ
3: ครับตอนนี้ปปช.เรามีสำนักงานปปช.อยู่ทั่วประเทศนะครับพ่อแม่พี่น้องที่พบเห็นการทุจริตสามารถจะร้องเรียนกับปปช.ประจำจังหวัดที่มีอยู่

0: ั่วประเทศได้นะครับเมื่อสำนักงานปปช.ได้รับเรื่องร้องเรียนมาแล้วเนี่ยคณะกรรมทางสำนักงานจะมากลั่นกรองเรื่องกล่าวหาร้องเรียนก่อนว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.หรือไม
1: ่
0: ถ้าเราตรวจสอบแล้วเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่พยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินการไต่สวนได้เราก็จะรับเรื่องเหล่านั้นไว้ดำเนินการไต่สวนนะครับแต่เรื่องที่รับดำเนินการไต่สวนนั้นถ้าเราเห็นว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจแล้วแต่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ร้ายแรงเป็นเรื่องการกระทำความผิดไม่ร้ายแรงเราอาจจะมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดำเนินการนะครับหรือพนักงานสอบสวนดำเนินการก็ได้แต่ถ้าเรื่องไหนเป็นเรื่องกระทำความผิดร้ายแรงเราจะดำเนินการเองหรือว่าผู้ถูกกล่าวหาบางตำแหน่งเช่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระอย่างเงี้ยปปช.จะต้องดำเนินการไต่สวนเองการไต่สวนนั้นปัจจุบันนั้นเขาต้องการให้การทำงานเรื่องการปราบปรามการทุจริตนั้นมีประสิทธิภาพเขาจึงกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการปปช.เนี่ยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน2ปีขยายได้1ปีรวมแล้วไม่เกิน3ปีเพราะนั้นต่อไปคดีทุจริตแล้วคนทุจริตเนี่ยนะครับอย่าคิดว่าจะลอยนวลไปได้เวลานานนะจะ
2: ต้องช้ามาก
0: จะต้องถูกลงโทษอย่างรวดเร็วปปช.ต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายใน3ปีเมื่อปปช.รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแล้วนี่นะครับถ้ามีมติว่าพนักงานของรัฐคนใดกระทำการทุจริตเราก็จะส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดเพื่อฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจถ้าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระก็ฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิจารณาแล้วเสร็จในศาลเดียวแต่ถ้าเกิดตำแหน่งนอกจากนั้นก็ฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเรื่องที่เราส่งไปแล้วนี่นะครับพนักงานอัยการเมื่อรับเรื่องเราไปแล้วนี่จะต้องฟ้องภายใน180วันนะครับ
2: ม
0: ีเวลาอีก
2: ม
0: ีกำหนดเวลาว่าคดีทุจริตเนี่ยจะปล่อยให้ล่าช้าไม่ได้นะครับต้องฟ้องภายใน180วันแต่ว่าถ้าเห็นว่าสำนวนนั้นเป็นไม่สมบูรณ์ก็อาจจะมาตั้งคณะทำงานร่วมกันได้แต่ต้องแจ้งปปช.มาภายใน90วันนะครับเสร็จแล้วก็ไปรวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์ภายใน90วันเหมือนกันแล้วก็ฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจ
2: แต่ถ้าใน180วัน
0: อยู่ใน180วันเหมือนกันนะอยู่ใน180วันเหมือนกันครับอาจารย์ครับแต่ถ้าอัยการยังเห็นว่าคดีนั้นน่ะไม่สมบูรณ์จริงๆฟ้องไม่ได้ก็ให้ปปช.มีอำนาจที่จะฟ้องเองที่จะฟ้องเองได้เหมือนกันนะตอนนี้การทำงานที่อยู่ในกระบวนการของศาลเนี่ยแต่เห็นว่าปปช.ต้องทำเสร็จภายใน3ปีขณะเดียวกันศาลแต่ละศาลเท่าที่ผ่านมานะครับอาจารย์
2: คร
0: ับเท่าที่ผ่านมานี่ก็ประมาณ1ปีคนทุจริตนี่ถูกลงโทษไปแล้วนะ
2: เร็ว
0: เร็วตอนนี้ก็เร็วเพราะนั้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของปปช.ก็จะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับ
2: อันนั้นเร็วเร็วนี่เพราะว่าคดีมันน้อยหรือว่าเร็วเพราะว่ามันเป็นการเร่งจะเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษมั้ย
0: ปปช.ก็ต้องมีการปรับกระบวนการทำงานปรับวิธีการทำงานว่าการทำงานเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราจะไต่สวนโดยอนุกรรมการไต่สวนเราเรียกว่าอนุกรรมการไต่สวนซึ่งเชิญผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆมาเป็นอนุกรรมการไต่สวนกฎหมายใหม่นี่เขาปรับสถานะของคนที่ทำงานทางด้านการไต่สวนปรับสถานะของพนักงานเจ้าหน้าที่ของปปช.ให้มีอำนาจดำเนินการไต่สวนเหมือนกับพนักงานสอบสวนนะถ้าเป็นคดีที่ไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ใช่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระพนักงานเจ้าหน้าที่ของปปช.เนี่ยสามารถที่จะไปรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เสนอเรื่องให้คณะกรรมการปปช.ชี้มูลได้กระบวนการมันก็จะมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นถ้าเป็นคดีใหญ่ๆมีความเสียหายมากๆมีผลกระทบกับประชาชนเยอะๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็ตั้งโดยคณะกรรมการปปช.อาจจะมาไต่สวนเองทั้งคณะหรือว่าจะในรูปแบบของกรรมการไต่สวนซึ่งมีกรรมการ2ท่านมาเป็นคนหนึ่งมาเป็นประธานกรรมการไต่สวนและอีกคนหนึ่งก็เป็นรองประธานแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาร่วมในการดำเนินการแต่อย่างไรก็แล้วแต
2: ่
0: คดีพวกนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดก็คือมากที่สุดไม่เกิน3ปีครับ
2: ทัน
0: ทีนี้อันนี้ก็เป็นความท้าทายว่าทันหรือเปล่าเพราะว่า
2: เพิ่งมีนโยบายมาใช่ไหม
0: เป็นตัวกฎหมายเลยบอกว่
2: า
0: ถ้าคดีไม่แล้วเสร็จภายใน3ปีเนี่ยให้เลขาธิการคณะกรรมการปปช.นะครับแล้วก็คณะกรรมการปปช.ไปดูว่าเป็นเพราะตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลยหรือเปล่าถ้าปล่อยปละละเลยนี่ก็จะต้องถูกดำเนินการทางวินัยอันนี้ก็กระบวนการที่จะจัดการให้กับคนที่จะทุจริตเนี่ยถูกลงโทษเร็วขึ้นครับ
2: ทีนี้เมื่อสักครู่ที่ท่านอาจารย์บอกว่า ปปช.เนี่ยมีประจำจังหวัด
0: ครับ
2: แล้วประชาชนสามารถไปร้องเรียนได
0: ้ครับ
2: ทีนี้ในแง่ของความหนึ่งความปลอดภัยการที่ประชาชนไปร้องเรียนมันเป็นความลับในการที่จะไม่เปิดเผยไหมว่าบุคคลนั้นหรือยังไงหรือมันมีกระบวนการในการที่จะปกป้องประชาชนที่จะใช้สิทธิ์ตรงนี้เข้าไปเพื่อดูแลประเทศชาติร่วมกันตรงนี้ป่ะ
0: อันนี้เราก็มีหนึ่งนะก็เรามีเรื่องเราจะปกปิดไม่ให้ใครทราบว่าใครเป็นคนร้องเรียนก็จะเป็นกระบวนการ
2: เป็น
0: กระบวนการเป็นความลับนะครับนอกจากนั้นเนี่ยพยานต่างๆนะพยานต่างๆที่มาให้การกับปปช.นะครับแล้วก็เห็นว่าเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยต่อชีวิตร่างกายทรัพย์สินเนี่ยก็มีกระบวนการคุ้มครองพยานเกิดขึ้นอันนี้ก็มีกระบวนการที่จะก็เรียกว่าทำให้พยานต่างๆที่จะให้การให้ข้อเท็จจริงกับคณะกรรมการปปช.นะ
2: ในเรื่องของ
0: การ คุ้มครองพยานครับ
2: เพราะอยู่ท้องถิ่นบางทีลำบากเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าพูดถึงอิทธิพลหรือว่าการรับรู้เนี่ยมันง่ายไงว่าไอ้ใครเป็นคนไปร้องเรียนบางทีมันเจอ
1: โดยเฉพาะในยุคของข้อมูลข่าวสารอย่างเงี้ยนะครับบางทีพยานหลักฐานบางอย่างเนี่ยอาจจะได้มาโดยการใช้เครื่องมือสื่อสารอย่างโทรศัพท์อะไรงี้ก็สามารถที่จะถ่ายภาพบันทึกวิดีโอแล้วก็เอามาส่งให้ทางปปช.ได้ใช่ไหมครับถ้าพบเห็นการกระทำที่เป็นการกระทำโดยทุจริต
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับอาจารย์ครับ
2: ช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะ
1: ครับและในช่วงสุดท้ายนะครับก็อยากให้ท่านวรวิทย์ได้กล่าวอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปปช.นะครับว่า อยากจะมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารอย่างไรครับอยากจะ
2: ให้ช่องทางร้องเรียนทางสื่อโซเชียลมีไหมครับ
1: แนะนำนิดนึงครับ
0: ครับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยไม่ได้เป็นหน้าที่ของปปช.อย่างเดียวนะครับมันเป็นหน้าที่ของทุกคนของประชาชนทุกคนเพราะฉะนั้นประชาชนถ้าพบเห็นการทุจริตหรือว่าสงสัยว่าจะมีการทุจริตก็สามารถที่จะให้ข้อมูลต่างๆกับปปช.ได้นะครับเรามีสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดอยู่ใกล้ตัวพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วเพราะฉะนั้นสามารถที่จะไปปรึกษาหารือนะรวมทั้งร้องเรียนกับปปช.ในที่ใกล้ๆของท่านหรือว่าท่านเกรงว่าการไปที่สำนักงานปปช.จะไม่ปลอดภัยก็อาจจะร้องเรียนเป็นหนังสือเป็นจดหมายนะฮะหรือใช้โทรศัพท์ก็ได้นะครับใช้โทรศัพท์ก็ได้มาแจ้งกับปปช.แจ้งกับปปช.ปปช.เพราะนั้นเรื่องพวกนี้เมื่อร้องเรียนกับปปช.แล้วเนี่ยเราก็จะเก็บเป็นความลับนะ
2: ครับ
0: ผู้กล่าวหาแล้วก็เก็บเป็นความลับเปิดเผยให้กับใครไม่ได้นะครับนี่ก็เพราะนั้นก็ให้พ่อแม่พี่น้องมั่นใจได้ว่าถ้าร้องเรียนกับปปช.แล้วเนี่ยเราจะรีบทำงานหนึ่งปลอดภัยแล้วก็สามารถจะต้องรีบทำงานให้แล้วเสร็จในเวลาอันรวดเร็วครับ
2: ครับ
1: ครับผมและในวันนี้ครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านวรวิทย์สุขบุญเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพียงสูงครับขอบพระคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
2: ขอบคุณครับอ
0: าจารย์ครับ
3: ช่วง
4: ผู้หญิงรู้ได
3: ้ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
4: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
5: ที่รักจ้าลูกเราน่ารักจังเลย
6: เล่นอะไรเนี่ย
5: ไม่อ่ะก็ลูกสาวเราน่ารักไหมล่ะ
6: โอ้ยเอาไปเก็บอยากมีลูกใครเขาเล่นอันนี้กัน
5: อ้าวมีลูกทำไม่ได้เหรอเล่นอย่างนี้ไม่ได้เหรอ
6: ไปทำงาน
5: ทำงานแล้วได้ลูกทำงานแล้วได้ลูกดีจังเลยไปไหนจ๊ะ
6: เอาไปเสิร์ฟลูกค้าสิ
5: จะบอกให้รู้ว่าฉันเคยรักใครเมื่อก่อนจะบอกให้รู้ว่าฉันเคย
6: ทำอะไรอีกอ่ะ
5: ร้องเพลงดิจ๊ะ
6: เนี่ย
5: นี่ต้องลงเสาเอกไว้ก่อนนี่ลงเสาเอก
6: คุณโจอี้ทำอะไรอยู่คะ
5: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: จะ
5: มาอุดหนุนสุโขทัยกาแฟดอยของผมนะครับ
7: โอ้ยขายดิบขายดีนะคะเนี่ยเอ๊แต่ทำไมหน้าตาลูกค้าคุ้นๆคะ
5: ค้าประจำด้วยครับอาจารย์ครับ
6: คุณโจอี้ทำอะไรอยู่คะมีกลวยมาตั้งด้วยเนี่ย
5: พอดีผมวางเสาไว้ครับกลวยไว้เพื่อที่จะได้ให้คนรวยๆขับรถมาจอดหน้าร้านของผมไงครับ
7: แน่ๆๆพี่แนรู้นะคะกำลังกันที่ใช่ไหม
5: กันที่ใช่ครับอาจารย์ก็ที่หน้าร้านของผมก็ต้องการได้ดิครับ
6: อันนี้ผิดแน่นอนเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นที่สาธารณะค่ะคุณโจอี้แล้วคุณป๊อกแป๊ก
5: จะผิดได้ยังไงล่ะครับอาจารย์ในเมื่อร้านทุกร้านเนี่ยเขาก็เอาของตั้งไว้หน้าร้านเขาทั้งนั้นแหละจะมีความผิดได้ยังไงไม่เชื่ออาจารย์นี่ผมมีคลิปให้ดูนี่อาจารย์ดูคลิปได้เลยครับ
6: อาส่งมาละกันค่ะส่งไลน์มา
5: ได้ครับเดี๋ยวผมส่งให้ครับ

0: จ้าดูเลยนะ
1: ดูสิเป็นยังไงบ้างมันเป็นแบบนี้นี่เองนะคะพี่ออย
2: อาจารย์ดูคลิปแล้วนะคะเดี๋ยวมาฟังคำอธิบายกันดีกว่าค่ะงั้นเราไปเรียกชาวชุมชนหันษามาฟังกันดีกว่าค่ะพี่อ้อย
0: พวกเราวันนี้เร็ววันนี้เร็ววันนี้เร็ววันนี้เร็วมาฟังอาจารย์พูดหน่อยสิว่าอาจารย์จะพูดอะไรให้เราฟังอาจารย์หาว่าเราผิดเนี่ยไม่รู้ว่าผิดอะไรเนี่ยผิดยังไงเนี่ย
2: ต้องบอกก่อนค่ะว่าเรื่องนี้เราจะเห็นได้เยอะแยะมากเพราะว่าโดยเฉพาะร้านอาหารที่แบบร้านดังๆเนาะ
3: ใช่ส่วนใหญ่ร้านมันก็จะติดถนนติดฟุตบาท
2: ใช่แล้วก็ส่วนใหญ่ฟุตบาทเนี่ยก็จะเป็นทางสาธารณะก็คือพูดง่ายๆว่าส่วนใหญ่เป็นร้านที่แบบติดถนนใหญ่บ้างหรือทางสาธารณะบ้างหรือว่าในซอยใหญ่ๆบ้างซอยเล็กก็เป็นนะพี่ออยทีนี้เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเราอะไปจอดรถหน้าร้านแม้ว่ามันอยู่หน้าร้านเขานะพี่ออยแต่ว่าทางนั้นน่ะมันเป็นทางสาธารณะคือเป็นทางที่รถใช้วิ่งนั่นแหละนะคะเขาบอกว่าทำไม่ได้
3: ใช่
2: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในกรณีดังกล่าวเนี่ยมันถือว่ามันเป็นทางที่เขาใช้สัญจรไปมาค่ะพี่ออย
3: มันต้องใช้ร่วมกับคนอื่นอ่ะ
2: ใช่แล้วการที่เจ้าของร้านบ้างแหละหรือว่าบางครั้งเนี่ยเราไปยืนกันที่รอเพื่อนให้มันพูดนี่เพราะว่าตัวเองเป็นนะคะ
3: กล้าพูดเลยอ่ะ
2: เพราะว่าเขาบอกว่าการกระทำแบบนี้นะคะถือว่าผิดกฎหมายค่ะผิดอะไรบ้างค่ะพี่ออยเขาบอกว่าผิดพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ค่ะ
3: ค่ะอันนี้เป็นกรณีที่เอากลวยหรือเอาเก้าอี้มาตั้งกันที่จอดให้ลูกค้าเราแม้ว่าจะสำหรับลูกค้าเราก็ตามเนี้ยนะคะอันนี้ก็มีความผิด
2: ค่ะซึ่งพระราชบัญญัติจราจรทางบกเนี่ยก็ได้บัญญัติไว้ชัดเจนเลยค่ะพี่ออยบอกว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดเนี่ยนะคะวางตั้งยื่นหรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะหรือกระทําด้วยประการอื่นใดนะคะในลักษณะที่มันเป็นการกีดขวางการจราจรนะคะแล้วก็เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรนะคะแต่เจ้าพนักงานหรือหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรเนี่ยจะอนุญาตนะคะได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุจำเป็นและเป็นการชั่วคราวเท่านั้นค่ะ
3: นะคะก็คือสรุปว่าโดยหลักอะถ้ามันเป็นทางจราจรที่ไว้สัญจรไว้ใช้ร่วมกันเนี่ยก็จอดไม่ได้
2: ค่ะ
3: นะคะแล้วก็จะกักที่ไว้ให้สำหรับลูกค้าตัวเองมาจอดก็ไม่ได้เช่นกัน
2: ไม่ได้นะคะเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานใช่ใช่ค่ะแต่ว่าการอนุญาตเนี่ยเขาก็จะไม่ได้อนุญาตตลอดนะก็คือเป็นครั้งเป็นคราวตามที่กฎหมายกำหนด
3: ที่จำเป็นจริงๆ
2: ใช่ค่ะทีนี้นะคะเราก็มาดูกันต่อค่ะว่าแล้วทีเนี้ยถ้าการกระทำไปเนี่ยแล้วมันกระทำโดยที่ไม่มีสิทธิ
3: ์ค่ะ
2: ต้องใช้คำนี้นะคะ
3: ใช
2: ่เพราะไม่มีสิทธิ์ตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยมันถือว่าเราไม่มีสิทธิ์เพราะว่ามันเป็นทางที่มันเป็นทางสาธารณะ
3: ใช่
2: นะคะก็ผิดอีก
3: ผิดแพ่งอันนี้เป็นแบบรวมทุกอย่างเลยอ่ะ
2: ค่ะ
3: ยังไงก็ผิดมาตรานี้นะคะมาตรา420นะคะเป็นการละเมิดนั่นเองนะคะละเมิดเนี่ยเขาให้ผิดนะคะตั้งแต่เป็นกรณีที่จงใจหรือประมาทก็ยังผิดนะคะ
2: ค่ะ
3: แล้วก็กระทำให้ผู้อื่นเสียหายนะคะถึงในด้านไหนบ้างในด้านไหนบ้างนะคะมีชีวิตร่างกายนะคะอนามัยเสรีภาพแล้วก็ทรัพย์สินอย่างอื่นนะคะท่านว่านี่คือท่านไหนคะ
2: กฎหมาย
3: ว่าน
2: ะคะ
3: รัฐบาลนะคะกฎหมายผู้ออกกฎหมายบอกว่านะคะก็จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วย
2: ค่ะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเวลาที่เราไปกระทำให้คนอื่นได้รับความเสียหายก็จะผิดฐานละเมิดนะคะซึ่งจริงๆแล้วเขาจะเรียกว่าเวลาเออะไรเนี่ยคือ
3: ก็ผิดมาตรานี้หรอ
2: ใช่มาตรานี้มันจะเป็นมาตราที่เอาไว้เหมือนกับปกป้องผู้เสียหายนะคะให้ได้รับการเยียวยาความเสียหายจากที่มีคนอื่นมากระทำผิดต่อเรา
3: เพราะโดยปกติอ่ะเราจะผิดโดยหลักนะคะคือถ้าจงใจทำถึงจะผิดแต่อันเนี้ยจงใจหรือประมาทก็ยังผิดก็ยังต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วย
2: ค่ะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะคะก็ตอบคำถามในทางคุณโจอี
3: ้
2: และชุมชนหันษานะคะว่าจะไปจอดรถที่ไหนก็ต้องระวังนะคะว่าต้องดูก่อนว่าเนี่ยมันเป็นทางสาธารณะหรือเปล่านะคะ
3: ก็จริงๆถ้าเกิดจะทำร้านอาหารนะปัจจัยหนึ่งที่ต้องดูเผื่อด้วยก็คือมีที่จอดรถให้ลูกค้าด้วยไหม
2: ใช่ค่ะหรือว่าบางครั้งเนี่ยถ้าไม่มีที่จอดรถเราอาจจะต้องยอมไปจอดรถที่มันเสียเงิน
3: ใช่
2: เพื่อที่ว่าให้เขาคิดค่าบริการไปเลยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะผิดกฎหมายตามที่เราสองคนได้แนะนำไปค่ะ
0: ถ้าไงคุณผู้ชมครับร้านไหนนะครับถ้ามีพื้นที่อยู่หน้าร้านมีถนนอยู่หน้าร้านอย่าไปวางของไว้บนถนนนะครับมันบาปครับทำให้คนที่ขับรถมาไม่มีที่จอดใจเขาจะไม่ดีครับมันบาปอย่าทำนะครับ
3: ก็อยากฝาก พื่อส่วนรวมทุกคนนะคะว่าทางสาธารณะเนี่ยก็เป็นทางที่เราใช้สัญจรร่วมกันนะคะถ้ายังไงจะใช้หรือว่าจะจอดอะไรเนี่ยนะคะก็คิดถึงใจเขาใจเราเนาะ
2: คิดถึง
3: กันที่แล้วก็อย่าไปจอดในที่ที่เขาห้ามจอดนะคะ
2: ใช่ค่ะ
4: มาตรา420ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น
5: กระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
4: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
6: ครับแต่คันนี้ตอนนี้แฟนของท่านผู้ชมคนนี้ค่ะเสียชีวิตแล้วค่ะอาจารย
0: ์
6: ทีนี้ก่อนเสียชีวิตเนี่ยแกไปเป็นหนี้บัตรอีออนอยู่อะค่ะอาจารย์คะจำนวนหนึ่งนะคะแล้วทีนี้หลังจากเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็เลยกังวลนะถามมาว่าเอ๊ะเจ้าหนี้เจ้าหนี้บัตรอีออนเนี่ยค่ะเขามีสิทธิ์จะเรียกให้ใครชำระหนี้ได้พูดง่ายๆก็คือว่าท่านผู้ชมจะถามว่าตัวท่านผู้ชมเองกับลูกอายุ13เนี่ยจะต้องรับผิดในหนี้ของผู้ตายไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
7: ์อาจารย
6: ์ค่ะ
7: เมียอย่างนี้หายากนะทั้งที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะอาจารย
6: ์แกกังวล
7: แกก็กังวลว่าสามีตายไปแล้วจิตวิญญาณหรือว่าวิญญงวิญญาณแล้วจะหลับสบายดีหรือเปล่า
6: อะไรประมาณนี้อาจารย
7: ์ประเด็นแรกอาจารย์เราไม่ได้จดทะเบียนสมรสตัวคุณผู้หญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสพูดกันแบบภาษาชาวบ้านเลยก็ไม่ใช่ผัวไม่ใช่เมีย
6: ค่ะ
7: ไม่ได้มีอะไรในทางกฎหมายที่จะต้องผูกพันกันเลย
6: ค่ะ
7: นอกจากจิตวิญญาณเท่านั้นที่จะต้องผูกพันกัน
6: ค่ะ
7: เพราะฉะนั้นตัวสามีที่ตายไปแล้วจะเป็นหนี้บัตรอะไรบัตรเครดิตอีออนหรือจะเป็นอีอะไรก็แล้วแต่เถอะ
6: ค่ะ
7: เราเป็นเมียไม่ต้องรับผิดชอบ
6: อ๋อ
7: ใช่ไหม
6: ค่ะ
7: แต่ลูก
6: ล
7: ูกอาจจะต้องรับผิดชอบใช่ไหมอาจารย์แต่ในขณะเดียวกันอาจารย์ก็ต้องดูว่า มีทรัพย์สมบัติอะไรที่จะต้องได้รับหรือเปล่าเพราะคนเป็นลูกมีสิทธิ์รับมรดกแม้จะไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็ตามมีสิทธิ์รับมรดกแต่ในขณะเดียวกันรับมรดกแล้วก็ต้องรับผิดชอบในหนี้สินด้วย
6: อ๋อค่ะ
7: ทรัพย์สินเป็นมรดกหนี้สินก็เป็นมรดก
6: อ๋อค่ะ
7: เพราะฉะนั้นลูกอายุ13ขวบต้องรับผิดชอบในหนี้สินของสามีด้วย
6: หรือเกินทรัพย์มรดก
7: พ่อตัวเองด้วย
6: ค่ะ
7: ประเด็น
6: ค่ะ
7: พ่อตัวเองพ่อของเด็กคนนี้
6: ไปเป็นหนี้เขาจะมีมรดกอะไรหรือเปล่าม
7: ันมีมรดกมีทรัพย์สินอะไรหรือเปล่าอาจารย์
6: มีแต่มรดกหนี้อะค่ะอาจารย
7: ์ให้ผมฟันธงนะอาจารย
6: ์ค่ะ
7: หรือพี่ข้อเอาประเมินเอา
6: ค่ะ
7: ขนาดหนี้ของบัตรเครดิตหรือบัตรอีออนเน
6: ี่
7: ย
6: ยังไม่จ่ายเลย
7: ยังไม่ตายไปแล้วยังไม่จ่ายเลยอาจารย
6: ์ค่ะ
7: อาจารย์คิดว่าจะมีมรดกอะไรมั้ย
6: นั่นน่ะสิค่ะจะมีมรดกอะไรเหลือมาถึงลูก13ขวบหรือเปล่าน่าจะไม่มีนะ
7: คือถ้าไม่มีมรดกอะไรเลยนะ
6: ค่ะ
7: ก็ไปบอกเจ้าหนี
6: ้ค่ะ
7: หรือเจ้าของบัตรเนี่ย
6: ค่ะ
7: มารับเอาอัฐิหรือกระดูก
6: อ๋อ
7: ไปชำระหนี้ก่อนแต่ในขณะเดียวกันอาจารย
6: ์ค่ะ
7: กฎหมายนี่เขาบอกว่าเจ้าหนี
6: ้ค่ะ
7: จะมาทวงน่งทวงหนี้หรือจะฟ้องหนี้สินอะไรเนี่ย
6: ค่ะ
7: ต้องจัดการฟ้องร้องเสียภายใน1ปีนะ
6: อ๋อค่ะ
7: ถ้าปรากฏว่าเราวิตกกังวลเนื้อเต้นเส้นกระตุกหัวใจสั่นตุ้มตุ้มต่อมต่อม
6: ค่ะ
7: นะแต่ไม่เกี่ยวกับอาจารย์ต๋อมเกิน1ปีแล้ว
6: ค่ะ
7: เจ้าหนี้ยังนอนไม่คู้รู้ไม่เห็น
6: ค่ะ
7: อันนี้ก็เลยตามเลย
6: อ๋อ
7: เพราะเวลาคนที่เป็นหนี้เนี่ยเจ้าหนี้ต้องตามไล่บี้เอาภายใน1ปีนับแต่ลูกหนี้นั้นตาย ถ้าตายเกินกว่า1ปีแล้วเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้

0: ฟันธง
1: ตัวเองไม่ต้องรับผิดชอบ
0: ค่ะ
1: ลูกไม่มีทรัพย์มรดกอะไรเลย
0: ค่ะก็ไม่ต้องรับผิดชอบ
1: ลอยนวล
0: ลอยนวล
1: แต่ไม่ต้องลอยอังคาร
0: ไม่รู้ลอยไปหรือยังอยู่อาจารย์ท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยท่านผู้ชมก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนะคะแต่ว่าเรื่องลูกก็คงอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าไม่ได้มีมรดกอะไรยังไงก็คงไม่ต้องรับผิดชอบนะคะท่านผู้ชมสบายใจได้ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

รายการกฎหมายเพื่อประชาชนแน่นด้วยสาระและความรู้เจาะลึกถึงแก่นช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับศาลกระบวนการพิจารณาทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งจากวิทยากรผู้มากความรู้และประสบการณ์ช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนำเสนอกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงหรือยังไม่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจโดยมีพี่ออยกับพี่แนนเป็นเทรนเนอร์ทางด้านกฎหมายคอยให้คำแนะนำค่ะช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายใครมีความทุกข์หาทางออกไม่ได้พบกับทนายบัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจิตนาชุมวิสูตรนำเคสปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจริงจากทางบ้านมาไขข้อปัญหาเพื่อหาแนวทางไปจัดการกับชีวิตได้อย่างเหมาะสมติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนความรู้ทั้งหมดนั้นมาจากครูมอบความรู้สู่ประชาชนได้ทางสถานีโทรทัศน์ STOU Channel หรือ Facebook รายการกฎหมายเพื่อประชาชนทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา 19:00 น. ถึง 19:25 น. และพบกันนะคะ

0: าขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางการเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
1: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่

0: จากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้

หัวข้อที่จะกล่าวถึงเกี่ยวกับเรื่องปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลภาพตอนที่1การประมวลผลภาพดิจิทัลความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลภาพดิจิทัลนะคะเราก็จะมาพูดถึงดิจิทัลอิมเมจโปรเซสซิ่งนะคะเป็นวิธีการที่เกี่ยวกับการจัดการภาพดิจิทัลนะคะผ่านการใช้อัลกอริทึมนะคะซึ่งจะจัดการเป็นขั้นเป็นตอนก่อนที่จะนำไปประมวลผลนะคะที่สำคัญกับการที่หลายๆอย่างก็คืออย่างเช่นการจดจำใบหน้านะคะ face recognition นะคะการตรวจจับวัตถุหรือว่า object detection แล้วก็รวมถึงการบีบอัดภาพ image compression นะคะซึ่งการประมวลผลภาพเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สำคัญนะคะโดยเป้าหมายของการประมวลผลภาพนะคะก็คือเพื่อปรับปรุงภาพที่มีอยู่ให้ดีขึ้นนะคะหรือทำการแยกข้อมูลที่สำคัญนะคะที่เราเรียกว่าฟีเจอร์เนี่ยออกจากภาพนะคะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่แอปพลิเคชันของการมองเห็นของคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์วิชั่นเนี่ยจะใช้เป็นพื้นฐานนะคะในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้เชิงลึกหรือ deep learning นะคะแล้วก็รวมไปถึงการประมวลผลเรื่องล่วงหน้าที่เราเรียกว่า pre processing นะคะซึ่งการทำ pre processing เนี่ยจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพของโมเดลเป็นอย่างมากในการทำงานการจัดการรูปภาพในการเพิ่มหรือการลบวัตถุในภาพนะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชันอีกอย่างนึงที่มีความสำคัญมากในอุตสาหกรรมบันเทิงภาพดิจิทัลทีนี้ก็ต้องมานิยามความหมายนะคะภาพดิจิทัลคืออะไรนะคะดิจิทัลอิมเมจนะคะก็เราจะแปลงภาพความหมายของภาพดิจิทัลเนี่ยที่เรามองเห็นเนี่ยให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์สองมิตินะคะในรูปของสมการนะคะโดยแสดงให้อยู่ในรูปของฟังก์ชัน fxy นะคะจะแสดงถึงภาพโมโนโครมโมโนโครมหมายความว่ามี1สีก็คือสีขาวกับสีดำนะคะเป็นภาพที่เน้นโทนสีใดสีหนึ่งนะคะที่มีขนาด m คูณ n นะคะโดยที่ x นะคะดูตามสมการเนี่ย x จะแสดงในจำนวนแถวนะคะตั้งแต่0จนถึง m ลบ1ในขณะที่ y จะแสดงตั้งแต่คอลัมน์0จนถึง n ลบ1นะคะในรูปของสมการนะคะดังนั้นเราสามารถที่จะแปลงภาพดิจิทัลนะคะให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์นะคะ2มิติหรือ 2D หรือว่าถ้าเป็น3มิติก็จะเป็นเมทริกซ์3มิติได้นะคะที่เราจะใช้จุดพิกเซลในแต่ละจุดนะคะในแต่ละพิกเซลเนี่ยเราจะแสดงด้วยค่าตัวเลขนะคะซึ่งจะแสดงความเข้มของพิกเซลนะคะหรือความเข้มของสีนะคะในเช่นของในภาพขาวดำนะคะหรือภาพสีเทาเนี่ยค่าเราจะใช้ค่าเดียวนะคะในการแสดงความเข้มของพิกเซลว่าภาพนี้มีสีเทาเข้มเทาอ่อนหรือก็เป็นสีดำนะคะแต่ถ้าเป็นภาพสีเนี่ยเราจะประกอบด้วย3ค่าที่เราเรียกว่า RGB ก็คือ R คือ Red G ก็คือ Green แล้วก็ B ก็คือ Blue นะคะสำหรับแสดงสี3สีนะคะสำหรับภาพนี้ค่ะภาพดิจิทัลสิ่งที่เราเห็นนะคะก็คือเป็นรูปสุนัข2ตัวแต่สิ่งที่อาจารย์เห็นก็คือเมทริกซ์3แผ่นค่ะเมทริกซ์ที่เป็น R G แล้วก็ B นะคะซึ่งเมทริกซ์ก็จะแสดงค่าของสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวนะคะในการแสดงความเข้มของสีภายในแต่ละพิกเซลนะคะจากภาพนี้นะคะภาพนี้เนี่ยเราจะเป็นการกำหนดพิกัดของภาพนะคะว่าอย่างเช่นหูของสุนัขตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะคะก็จะคือเป็นการบอกให้คอมพิวเตอร์สามารถที่จะมองเห็นภาพดิจิทัลเป็นฟังก์ชันที่มีพิกัดหรือโคออร์ดิเนตนะคะแล้วก็ภายในพิกัดนั้นๆก็จะแสดงถึงค่าพิกเซลที่อยู่ภายในภาพส่วนภาพนี้นะคะจะเป็นภาพไบนารีแปลว่า2 2ก็คือมีค่าตัวเลขแค่0กับ1นะคะ0กับ1เราก็จะแทนที่ว่าสี0เป็นสีดำนะคะ1เป็นสีขาวนะคะซึ่งภาพนี้นะคะก็คือซูมฝากระโปรงมาตรงขอบนะคะเราจะเห็นว่าส่วนที่เป็นสีดำคือเบอร์0นะคะในพิกเซลนั้นมีค่าพิกเซลความเข้มของพิกเซลนั้นเป็น0ก็คือเป็นสีดำนะคะและถ้าเป็นเบอร์1นะคะก็จะเป็นสีขาวนะคะต่อมานะคะชนิดของภาพดิจิทัลนะคะอันนี้คือที่ซูมมานะคะก็เราจะเรียกว่าอย่างแรกก็คือเป็นระดับ

ภาพระดับสีเทานะคะก็คือ gray level image นะคะหรือเราจะเรียกว่าmonochrome ก็ได้นะคะอันนี้ภาพนี้มีขนาด8บิตนะคะ8บิตก็คือมีความหมายคือ2กำลัง8ได้256ดังนั้นความหมายของสีก็จะมีตั้งแต่0สีดำจนถึง255คือสีขาวนะคะดังภาพนี้ที่แสดงเป็นภาพเรือนะคะเสร็จแล้วภาพเรือเฟอร์รี่ค่ะระดับสีเทาบอกค่าพิกเซลโดยที่ค่าในเมตริกขนาด 6x6 เนี่ยก็คือซูมจากบางส่วนของเรือมานะคะก็จะแสดงถึงข้างในเนี่ยถ้าเป็น40กว่าค่าน้อยเนี่ยก็คือเข้าใกล้สีดำแต่ถ้า200กว่าเข้าใกล้สีขาวก็จะออกสีเทาๆนะคะต่อมาในขั้นตอนของการประมวลผลภาพดิจิทัลนะคะก็จะประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ก็คือเป็นเรื่องของเราจะต้องเก็บข้อมูล image acquisition นะคะว่าภาพเนี่ยจะได้มาอย่างไรในการทำ image enhancement นะคะว่าจะปรับปรุงยังไงให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็พูดถึงพอปรับปรุงดีขึ้นเราก็จะไปเก็บ image restoration ไปเก็บค่ะจะเก็บที่ไหนนะคะพอเก็บที่ไหน restore แล้วเราก็จะทำ morphological processing ก็คือจัดการปรับปรุงตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการในการแก้ไขนะคะแล้วก็มาทำ image recognition นะคะก็คือการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับภาพหรือว่าการทำ representation แล้วก็ and description คืออธิบายถึงสิ่งที่เราพบจากข้อมูลที่เราได้นะคะขั้นตอนพื้นฐานของการประมวลผลภาพดิจิทัลเนี่ยก็จะมีรายละเอียดดังเมื่อกี้ที่อาจารย์กล่าวถึงก็คือเรื่องของการได้มาของภาพนะคะก็คือจากกล้องถ่ายภาพกล้องวิดีทัศน์หรือว่า2 enhancement นะคะก็คือเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานนะคะอย่างเช่นภาพคมปรับให้คมปรับให้ชัดปรับให้สว่างนะคะถัดมาก็คือ image restoration การจัดเก็บการฟื้นฟูภาพนะคะจะทำยังไงให้ภาพที่เราจะจัดเก็บเนี่ยมันจะต้องฟื้นฟูให้มันดีขึ้นลบจุดลบกวนลบความเบลอออกนะคะถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการประมวลผลทางสันฐานวิทยาหรือเรียกว่า morphological processing นะคะก็คือส่วนประกอบภาพที่จะเป็นประโยชน์ในการนำเสนออธิบายรูปร่างที่เราแยกรูปร่างออกมาจากภาพนั้นๆนะคะแล้วก็ทำการประมวลผลนะคะเพื่อโดยใช้การดำเนินการทางคณิตศาสตร์เป็นหลักนะคะแล้วก็เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตัวอย่างเช่นดำเนินการในการกัดเซาะหรือว่าขยายภาพนะคะเพื่อให้ขอบของวัตถุมีความคมชัดหรือเบลอก็ได้นะคะการจดจำภาพค่ะเทคนิคของการทำ image recognition นะคะก็คือการจดจำว่าทำให้ทราบว่าวัตถุที่ถูกตรวจพบเนี่ยเป็นยานพาหนะเป็นบุคคลเป็นวัตถุหรือว่าเป็นอะไรนะคะอันนี้คือเรื่องของการจดจำภาพนะคะถัดมาก็คือเรื่องของตัวแทนภาพและคำอธิบายนะคะก็คือในการแบ่งส่วนของภาพได้มานะคะต่อมานะคะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของการมองเห็นของคอมพิวเตอร์นะคะหลังจากที่เราทราบเกี่ยวกับการประมวลผลภาพแล้วเราก็มาทราบเกี่ยวกับเรื่องของการมองเห็นนะคะการมองเห็นหรือคอมพิวเตอร์วิชั่นเนี่ยเป็นการทำให้AI ทำให้คอมพิวเตอร์หรือระบบเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นจดจำภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเพื่อที่จะนำไปวิเคราะห์แยกแยะวัตถุต่างๆได้อย่างแม่นยำแล้วก็รวดเร็วคล้ายกับการมองเห็นของมนุษย์นั่นเองนะคะในการมองเห็นของคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาการของ AI ในการสร้างการมองเห็นให้คอมพิวเตอร์นะคะเพื่อที่จะให้สามารถที่จะตอบสนองต่อข้อมูลภาพได้อย่างรวดเร็วปัจจัยที่ทำให้การมองเห็นของคอมพิวเตอร์เนี่ยพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องก็คือการพัฒนาของสมาร์ทโฟนนั่นเองนะคะมีการใช้งานมากขึ้นมีการพัฒนาเรื่องของระบบประมวลผลนะคะแล้วก็มีการพัฒนาทางด้านฮาร์ดแวร์นะการใช้งานอย่างแพร่หลายแล้วก็เข้าถึงง่ายนะคะการพัฒนาฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์เพื่อรองรับการทำงานของอัลกอริทึมที่ทันสมัยนะคะเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะหลักการทำงานของการมองเห็นของคอมพิวเตอร์นะคะก็จะแสดงดังในภาพนี้นะคะก็คือมีปัญหามีการได้มานะคะแล้วก็สรุปแล้วก็ต้องมาดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลนะคะเพื่อที่จะสุดท้ายก็คือจำแนกได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการนะคะอย่างแรกเลยค่ะการได้มาของภาพก็คือจากกล้องถ่ายภาพคล้ายๆกันค่ะจากกล้องวิดีโอแล้วเราก็มาทำการ pre-process ก็คือเตรียมการก่อนประมวลผลนะคะก็คือปรับปรุงภาพให้ดีแก้ไขความสว่างมันมืดก็เพิ่มความสว่างกำจัดเสียงรบกวนนะคะเสร็จแล้วก็จะแยกส่วนก็คือ segmentation นะคะแยกวัตถุที่เบื้องหน้าอยู่ background foreground ออกจากกันนะคะตรงนี้แหละค่ะคือการแยกส่วนนะคะเสร็จแล้วก็คือการหารูปร่างของวัตถุหรือว่า feature extractนะคะเป็นการแยกคุณลักษณะที่สำ

คัญนะคะของภาพหรือของการมองเห็นก็คือความเข้มรูปร่างของวัตถุที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นที่เราจะใช้กันก็คือพวกการรู้จำป้ายทะเบียนรถนะคะต่อมาจำแนก classification หลังจากที่เราแยกวัตถุเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาจำแนกว่าวัตถุนั้นอยู่ในหมวดของอะไรในการสร้างสติ้งสร้างหัด ASCII นะคะซึ่งทั้งหมดที่ในการทำงานเนี่ยจะต้องไปเชื่อมโยงกันกับฐานข้อมูลนะคะหรือว่า knowledge base นะคะเป็นขั้นตอนที่ฐานข้อมูลเนี่ยจะสนับสนุนการทำงานในขั้นตอนต่างๆนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นภาพนี้เนี่ยการแยกส่วนของภาพนะคะเป็นการแยกส่วนอันนี้ตัวอย่างของภาพสมองจากการทำการสร้างภาพนะคะก็คือภาพ MRI นะคะโดยในภาพนี้เขาจะแยกว่าตรวจหาสิ่งผิดปกติจากสมองนะคะอย่างเช่นมีก้อนเนื้อมีมะเร็งหรือว่ามีเลือดคั่งนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการแยกส่วนของภาพนะคะการจำแนกภาพอย่างเช่น image classify จำแนกว่าภาพนี้เป็นภาพสุนัขภาพแมวหรือว่ากระต่ายนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะเรียนรู้ได้ในการจำแนกวัตถุนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของอันนี้ก็ยังการจำแนกนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ในการทำงานนะคะตัวอย่างนี้จะเป็นอันนี้น่าสนใจมากคือการอ่านมิเตอร์แบบดิจิตอลเราไม่ต้องอ่านเองนะคะเป็นเทคโนโลยีการมองเห็นของคอมพิวเตอร์นะคะให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมองเห็นแล้วก็อ่านให้เรานะคะอ่านให้เสร็จแล้วก็มาบอกด้วยว่าค่าที่ได้เป็นอย่างไรไม่ต้องใช้คนนะคะให้อาจจะเป็นแขนกลโรบอททำงานแทนนะคะในการจำแนกภาพนะคะจากภาพนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างการจำแนกภาพก็คืออย่างภาพแรกนะคะก็คือเป็นภาพสุนัขนะคะหมาน้อยนะคะหมาน้อยตัวเดียวนะคะส่วนอีกภาพนึงเนี่ยจะเป็นภาพแมวน้อยนะคะมีสุนัขแล้วก็มีกระต่ายนะคะในการจำแนกภาพเนี่ยคือการจัดกลุ่มภาพให้ออกเป็นหมวดหมู่แล้วก็ที่เราเรียกว่าติดป้ายกำกับก็คือการระบุนะคะในตัวภาพว่าเป็นต้นไม้อาคารรถยนต์นะคะซึ่งตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะนำมาประยุกต์ในการจำแนกสุนัขแมวนะคะจากภาพนี้เป็นการจัดภาพโดยภาพทางซ้ายเป็นการจำเราเรียกว่าการปิดป้ายกำกับแบบเดี่ยวนะคะหรือว่า single label classification นะคะเพราะว่าเป็นแบบดั้งเดิมเลยวิธีง่ายสุดก็คือทำให้ภาพมีวัตถุอย่างเดียวนะคะอันนี้คือง่ายนะคะซึ่งเราก็จะเราจะแบ่งเป็นคลาสได้คลาสเดียวนะคะในขณะที่อีกด้านนึงเนี่ยจะเป็นภาพที่มีทั้งแมวนะคะมีทั้งสุนัขแล้วก็มีทั้งกระต่ายนะคะเสร็จแล้วทีนี้นะคะจากด้านซ้ายนะคะซึ่งนะคะการที่เรามี3อย่างนะคะซึ่งมันยากกว่านะคะเราจะเรียกว่าเป็นประเภทของการจัดประเภทรูปภาพแบบป้ายกับแบบหลายรายการ multiple label classification นะคะเพราะว่ามีวัตถุนะคะแมวเราเรียกเป็นวัตถุนะคะมี3ชนิดด้วยกันนะคะดังนั้นมันจะเป็นการขยายความของการใช้ single label มาทำเป็น multi label นะคะก็คือจะทำยังไงแก้ปัญหาของการจัดหมวดหมู่ภาพในกรณีที่ภาพกำกับภาพมีภาพเดียวนะคะมาเป็นภาพที่มีหลายภาพนะคะมีเราจะแบ่งเป็นคลาสหลายรายการที่เกี่ยวข้องตัวอย่างในภาพก็คือเราจะแบ่งคลาสว่ายังไงว่าเป็นคลาสแมวนะคะคลาสสุนัขแล้วก็คลาสกระต่ายนะคะโดยระบบจะสามารถที่จะระบุในภาพเดียวได้ว่าภาพนี้เป็นภาพแมวนะสุนัขแล้วก็กระต่ายนะคะโดยหน้าที่ของตัวแยกประเภทในกรณีนี้เนี่ยคือจะทำการทำนายป้ายกำกับหรือคลาสที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับภาพที่กำหนดนะคะนั่นก็หมายความว่าถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเขาก็จะทำ3ครั้งนะคะในวัตถุที่1นะคะรูปแมวก่อนแล้วก็มาพยายามที่จะระบุให้ได้ว่าคือวัตถุชนิดไหนนะคะแล้วเขาก็จะมาทำครั้งที่2กับครั้งที่3นะคะดังนั้นมัลติลาเบลเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนมากกว่านะคะส่วนการประยุกต์การมองเห็นของคอมพิวเตอร์ในการทำงานนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยคือในกรณีที่เราเรียกว่าถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยมีข้อจำกัดคือเราทำงานไปนานๆเราจะมีเรื่องของการอ่อนล้าเนื่องจากทำงานต่อเนื่องกันเกิน8ชั่วโมงนะคะมีโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการอ่านได้นะคะแล้วก็ความแม่นยำน้อยลงใช้เวลาในการคิดมากขึ้นนะคะดังนั้นนะคะการใช้การมองเห็นมาช่วยในการแก้ปัญหาในข้อจำกัดของมนุษย์นะคะทำให้มีผลดีในด้านธุรกิจหลายด้านนะคะตัวอย่างเช่นจากภาพนี้ค่ะการอ่านมิเตอร์แบบดิจิตอลนะคะเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นบริการอ่านมิเตอร์แบบดิจิตอลก็คือดิจิตอลมิเตอร์รีดดิ้งนะคะนำเอาเทคโนโลยี

มองเห็นของคอมพิวเตอร์เนี่ยมาช่วยในการอ่านค่าการวัดสิ่งของนะคะได้อย่างแม่นยำลดโอกาสการเกิดความผิดพลาดจากมนุษย์ได้นะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสรุปเกี่ยวกับตอนที่1การประมวลผลดิจิทัลในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลภาพหัวข้อนี้จะกล่าวถึงตอนที่2เทคนิคการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการทำประมวลผลภาพนะคะในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลภาพตัวอย่างของการประมวลผลภาพโดยใช้โปรแกรมนะคะภาษาที่เราใช้ก็คือภาษา Python นะคะในการเรื่องของเราก็จะกล่าวถึงการตรวจจับวัตถุนะคะซึ่งเป็นเทคนิคของการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ในการที่จะระบุตำแหน่งนะคะของวัตถุในภาพนะคะหรือว่าในวิดีโอนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะใช้อัลกอริทึมในการตรวจจับวัตถุนะคะแล้วก็เราจะใช้เรื่องของประโยชน์ของการเรียนรู้ของเครื่องก็คือ Machine Learning แล้วก็เรื่องของการเรียนรู้เชิงลึกก็คือ Deep Learning นะคะเพื่อที่จะสร้างผลลัพธ์ที่มีความหมายก็คือผลลัพธ์ในการตรวจจับวัตถุว่าวัตถุนั้นคืออะไรนั่นเองนะคะเทคนิคที่อาจารย์จะขอยกตัวอย่างเป็นหนึ่งในเทคนิคนะคะหลายๆเทคนิคก็คือเทคนิคเรื่องของ Transform Learning นะคะ Transform Learning ในการนำโมเดลที่ผ่านการเทรนหรือการฝึกนะคะแล้วนะคะโดยการเทรนหรือการฝึกเนี่ยก็คือเป็นการเหมือนการสอนนะคะสอนคอมพิวเตอร์นะคะผ่านโปรแกรมนะคะให้โปรแกรมโมเดลคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยได้เรียนรู้จากข้อมูลที่มีอยู่นะคะเพื่อที่จะจำแนกในสิ่งที่กำลังเรียนรู้นะคะด้วยชุดข้อมูลขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มาทำพรีเทรนก็คือมาทำการเทรนโมเดลอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการเทรนโมเดลใหม่ด้วยชุดข้อมูลที่เล็กลงกว่าเดิมนะคะซึ่งลักษณะนี้จะเกิดการสิ่งที่เราเรียก transfer คือการถ่ายโอนข้อมูลนั่นเองเทคนิคการประมวลผลภาพด้วยการ transfer learning นะคะก็จะมีขั้นตอนการทำ pre-train คือเทรนก่อนจะทำการเทรนจริงนะคะก็คือมี2วิธีก็คือวิธีแรกก็คือการทำ feature extraction การสกัดคุณลักษณะนะคะซึ่งเป็นวิธีการที่จะแยกคุณลักษณะที่มีความหมายจากตัวอย่างใหม่นะคะโดยเพิ่มตัวแยกประเภทหรือตัว classifier เนี่ยเข้าไปในการฝึกนะคะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะนอกเหนือจากโมเดลที่ฝึกล่วงหน้าแล้วนะคะเพื่อให้สามารถที่จะปรับใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆที่จะเรียนรู้ก่อนหน้านี้สำหรับชุดข้อมูลได้นะคะโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมาเทรนกันอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดนะคะจากพื้นฐานของโครงข่ายประสาทแบบ convolution นะคะก็จะมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์นะคะสำหรับการจัดประเภทรูปภาพอยู่แล้วนะคะดังนั้นเราก็อย่างไรก็ตามก็คือการจำแนกขั้นสุดท้ายของโมเดลที่ได้รับการฝึกล่วงหน้านี้จะมีความเฉพาะเจาะจงกับงานจำแนกประเภทแบบดั้งเดิมนะคะแล้วต่อมาก็จะเฉพาะเจาะจงกับชุดหรือคลาสในส่วนที่เราได้รับการฝึกแบบจำลองอีกครั้งนะคะอันนี้คือแบบสกัดคุณลักษณะถัดมาก็คือ fine tune ปรับละเอียดค่ะต่อมาเราก็จะมาปรับละเอียดก็คือยกเลิกเราต้องอันฟรีสก็คืออะไรที่เรากำหนดไว้เนี่ยเอาออกก่อนนะคะชั้นบนสุดเราเรียกว่า 2-3 ชั้นของโมเดลแรกเนี่ยเราอันฟรีสก่อนนะคะที่เราฟอร์สไว้แล้วเราก็เอาเฉพาะไอ้ 2-3 โมเดลนั้นน่ะนะคะมาฝึกใหม่ด้วยตัวแยกประเภทที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะคะแล้วก็เลเยอร์สุดท้ายของโมเดลฐานนะคะซึ่งจะช่วยในการปรับแต่งการแสดงฟีเจอร์ที่ลำดับสูงกว่านะคะที่อยู่ลำดับบนๆนะคะในโมเดลพื้นฐานได้เพื่อจะได้ทำงานที่มันเกี่ยวข้องกับงานโดยเฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นเวิร์กโฟลว์นะคะในการเรียนรู้ของเครื่องในการทำงานของเลือก transfer learning นะคะก็จะมีตัวอย่างนะคะโดยการตัวอย่างของการทำ transfer learning เนี่ยอาจารย์จะขอยกตัวอย่างโดยการเรียกใช้library tensorflow นะคะโดยใช้ภาษา python นะคะในการทำงานผ่าน google collaboratory หรือเราเรียกสั้นๆว่า google collab นะคะโดยมี workflow ดังภาพนี้นะคะเรามาดูกันค่ะอย่างแรกในขั้นแรกที่เราจะทำในการเขียนโปรแกรมก็คือ import library ค่ะ import library ที่เราต้องการมาโดยใช้คำสั่ง import matplotlib numpy os หรือว่า tensorflow ที่เราจะทำมาใช้นะคะหลังจากที่เรา import library เรียบร้อยแล้วเราจะมาทำสิ่งที่เรียกว่า data preprocess นะคะการประมวลผลข้อมูลก่อนนะคะซึ่งในอย่างตัวอย่างนี้ก็จะเป็นการใช้ชุดข้อมูลที่มีรูปภาพแมวอันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างการจำแนกสุนัขจากแมวกับสุนัขนะคะโดยการดาวน์โหลดภาพที่เขามีอยู่แล้วนะคะจากลิงก์ที่อาจารย์ให้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาแตกไฟล์แตกซิปออกมาจะเป็นรูปภาพขนาดใหญ่นะคะจากนั้นก็จะสร้างข้อมูลนะคะสำหรับการฝึกอบรมนะคะในการเทรนแล้วก็ตรวจสอบ

การใช้utility การใช้งานทั้งหลายนะคะโดยใช้ library ที่อีกชื่อหนึ่งก็คือ Keras นะคะเป็น libraries เนี่ยเป็น open sourceเป็น Google เป็นคนพัฒนานะคะแล้วก็เป็นภาษา Python นะคะในการสร้างโมเดลสำหรับใช้งานโครงข่ายประสาทนะคะได้อย่างสะดวกรวดเร็วคือสมัยนี้เนี่ยเราไม่ต้องเขียนอะไรใหม่นะคะเราสามารถที่จะเรียกจากไลบรารีนะคะแล้วก็ทั้งที่สิ่งที่เราเรียกว่า Keras ที่เราเรียกมาเนี่ยสามารถที่จะทำงานบน TensorFlow ที่เรา import มาแล้วได้ด้วยนะคะตามตัวอย่างข้างล่างของอาจารย์นะคะเสร็จแล้วจากตัวอย่างจะแสดงนะคะอันนี้คือซิปไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาที่เป็นภาพขนาดใหญ่ที่เป็นภาพสุนัขและแมวนะคะแสดงรูปภาพของป้ายกำกับ9ภาพแรกอาจารย์เอามาแค่9ภาพค่ะจากชุดฝึกเทรนนิ่งทั้งหมดนะคะจากภาพที่เราเห็นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจากผลลัพธ์ของตัวอย่างเนี้ยภาพที่ใช้ฝึกทั้ง9ภาพเนี่ยเราจะแสดงป้ายกำกับจะมีตัวเล็กๆบอกว่าตัวนี้เป็นด็อกเป็นแคทนะคะซึ่งการระบุเนี่ยค่ะเป็นการระบุว่าภาพนี้คือวัตถุเป็นอะไรนะคะต่อมานะคะหลังจากนั้นเราก็จะมากำหนดชุดข้อมูลนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดึงข้อมูลนะคะแบบบัฟเฟอร์พรีเฟชนะคะแล้วก็โหลดภาพจากดิสโดยไม่ต้องบล็อก IO จากตัวอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นคำสั่งนะคะที่ใช้นะคะในการทำงานคำสั่งที่เป็นภาษา Python นะคะเสร็จแล้วผลที่ได้มาก็คือเราจะทำการที่จะเรียกว่าเสริมข้อมูลนะคะก็คือ data augmentation นะคะจากการภาพที่เรามีข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วเราจะทำไงให้ข้อมูลมันมีเพิ่มขึ้นนะคะโดยการนำข้อมูลนั้นมาแปลงภาพข้อมูลในการฝึกให้เปลี่ยนไปอย่างเช่นหมุนภาพซ้ายเป็นภาพขวาเลื่อนซ้ายขวานะคะเปลี่ยนความสว่างให้สว่างมากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นการเสริมข้อมูลคือ data augmentation นะคะซึ่งในการทำเนี่ยจะแปลงได้ไม่จำกัดในกรณีที่เรามีชุดข้อมูลภาพขนาดใหญ่นะคะซึ่งวิธีการนี้เนี่ยเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีนะคะในการแนะนำความหลากหลายของตัวอย่างในการใช้การแปลงแบบ random แบบสุ่มให้กับภาพแบบฝึกด้วยนะคะผลลัพธ์ที่ได้นะคะจากภาพนี้ค่ะภาพผลลัพธ์ที่ได้นะคะจากการสังเกตนะคะภาพแมวภาพแรกนะคะเพราะว่าจะมีการหมุนซ้ายหมุนขวานะคะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาหรือว่าจะเลื่อนหมุนไปหมุนมาอันนี้แหละค่ะจากภาพแมวภาพเดียวเราก็จะได้ภาพเพิ่มขึ้น9ภาพนะคะต่อมาปรับสเกลค่าพิกเซลนะคะโดยการทำการดาวน์โหลดโมเดลนะคะโมเดลที่ใช้เราใช้โมบายเน็ตนะคะเพื่อใช้เป็นโมเดลพื้นฐานในตัวอย่างนี้นะคะเป็นโมเดลนี้เนี่ยมีโมเดลที่สามารถที่จะใช้ในการเราจะใช้ในการปรับสเกลหรือรีสเกลนะคะกับให้กับวิธีการประมวลผลล่วงหน้าที่มาพร้อมกับโมเดลนี้ดังแสดงในคำสั่งนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะทำการสร้างแบบจำลองพื้นฐานจากเครือข่ายที่ได้รับการฝึกอบรมล่วงหน้ามาแล้วนะคะเราก็จะทำการสร้างโมเดลพื้นฐานจากโมเดลโมบายเน็ตนะคะ V2 ที่เป็นโมเดลที่ทาง Google ได้พัฒนานะคะเป็นโมเดลที่ได้รับการฝึกอบรมล่วงหน้ามาแล้วบนชุดข้อมูลของ ImageNet นะคะซึ่ง ImageNet เนี่ยจะเป็นชุดข้อมูลขนาดใหญ่นะคะประกอบไปด้วยภาพจำนวนถึง14ล้านภาพแล้วก็แบ่งคลาสทั้งหมดได้เป็นถึง 1,000 คลาสนะคะสำหรับชุดข้อมูล ImageNet เนี่ยเป็นชุดข้อมูลที่มีหมวดหมู่หลากหลายนะคะมี knowledge มีฐานความรู้มากมายนะคะในการจำแนกซึ่งเราจะนำ ImageNet มาใช้ในการจำแนกสุนัขกับแมวนะคะโดยขั้นแรกเนี่ยเราก็จะมากำหนดเลเยอร์ของ Mobile Net นะคะที่ใช้ในการแยกคุณสมบัติเลเยอร์ในการจำแนกประเภทสุดท้ายก่อนซึ่งประเภทสุดท้ายจะอยู่บนสุดนะคะโดยหลักปฏิบัติทั่วไปขึ้นกับเลเยอร์สุดท้ายก่อนดำเนินการนี้เราจะเรียกว่ามันเป็นชั้นคอขวด bottom neck layer นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มสร้างเราเรียกว่า instance นะคะตัวอย่างของรุ่น mobile net ตัวนี้นะคะที่เราโหลดไว้แล้วล่วงหน้านะคะแล้วสิ่งที่เราโหลดไว้ก็คือค่าน้ำหนักในที่ฝึกบนชุดข้อมูลของ ImageNet นะคะที่ระบุเป็นระบุ argument โดยใช้ argument นั้นนี้นะคะซึ่งจะเหมาะสมกับที่จะใช้ในการแยกคุณลักษณะนะคะหรือว่าที่เรียกว่า feature extract ดังแสดงในตัวอย่างข้างล่างนี้นะคะจากการที่เรื่องของการแยกคุณลักษณะ feature extraction เนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะทำการ freeze เมื่อกี้ unfreeze อันนี้เรา freeze กลับแล้วนะคะในการทำ convolution สร้างจากขั้นตอนก่อนหน้าเพื่อใช้เป็นตัวแยกคุณลักษณะนะคะแล้วก็หลังจากนี้เราก็จะสามารถเพิ่มเติมตัวแยกประเภทนี้ไว้ด้านบนนะคะแล้วก็ฝึกตัวแยกประเภทนี้ไว้ด้วยนะคะ
โดยมีขั้นตอนก็คือการตรึงนะคะ freeze convolution base นะคะก็คือสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะตรึง convolution ก่อนที่จะไปประมวลผลหรือ compile แล้วก็ฝึกโมเดลนะคะในการตรึงหรือการ freeze เนี้ยก็จะมีนะคะตามคำสั่งในนี้คือจะเป็นการป้องกันไม่ให้ค่าน้ำหนักในเลเยอร์ที่กำหนดเนี่ยได้รับการอัปเดตในระหว่างการฝึกนะคะของชุดข้อมูลโมบายเน็ตนะคะซึ่งจะมีการตั้งค่าแฟลกนะคะสามารถฝึกได้ของโมเดลทั้งหมดนะคะให้เป็นฟอลทำให้เลเยอร์ทั้งหมดหยุดทำงานนะคะดังตัวอย่างและสนุกโมเดลในตัวอย่างถัดไปนะคะตัวอย่างที่12กับ 12.12 กับ 12.13 ก็คือจะสรุปเมื่อกี้ที่วิธีการแยกคุณลักษณะไว้ให้นะคะแล้วก็มีผลลัพธ์แสดงผลลัพธ์บางส่วนนะคะถัดมาเราก็จะทำการ compile model นะคะโดยการรวบรวมโมเดลทั้งหมดก่อนการฝึกนะคะเนื่องจากมันมีเลเยอร์ของ key class ให้ใช้งานนะคะโดยใช้ set ให้เป็น true นะคะเนื่องจากโมเดลเนี่ยมี output เป็นแบบเชิงเส้นนะคะอันนี้คือเป็นวิธีการเลือกนะคะดังแสดงในตัวอย่างที่ 12.18 นะคะเสร็จแล้วพอ compile model เสร็จเราก็ทำการ train model พอ train model ก็คือฝึกโมเดลเป็นเวลา10epoch เนี่ยก็คือ10รอบของการทำงานนะคะพบว่าหลังจากรันไป10ครั้งมีความแม่นยำถึง 96% ในการชุดการตรวจสอบเลยนะคะ validate set นะคะดังตัวอย่างนี้นะคะต่อมาเรามาดูผลลัพธ์ค่ะหลังจากที่เราเซต validate แล้วนะคะเรามาดูเส้นโค้งการเรียนรู้ learning curve นะคะเส้นโค้งการเรียนรู้เนี่ยจะเป็นการบอกถึงการฝึกอบรมนะคะและความถูกต้องรวมถึงพูดถึง loss การสูญเสียในการตรวจสอบความถูกต้องนะคะก็คือ validation นะคะเมื่อใช้โมเดลพื้นฐานเมื่อกี้เราใช้ mobile net v2 นะคะในการเป็นตัวแยกคุณสมบัติแบบ fix ก็คือตายตัวนะคะ fix feature extraction นะคะถัดมาหลังจากที่เราได้ผลลัพธ์เนี่ยเราจะพบว่าภาพบนนะคะภาพบนจะแสดงความแม่นยำของการเทรนและการตรวจสอบนะคะพบว่าทั้งชุดข้อมูลในการเทรนและตรวจสอบมีค่าเพิ่มขึ้นนะคะทุกๆ epoch ที่มีการทำงานเพิ่มขึ้นความแม่นยำของชุดข้อมูลก็มีค่ามากถึง 95% นะคะในขณะที่ความแม่นยำของชุดตรวจสอบคือ validate เนี่ยมีค่าใกล้เคียงถึง 0.90% อันนี้ดีมากเลยค่ะต่อมาหลังจากที่เราเทรนเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการทำนายนะคะโดยใช้โมเดลนี้เพื่อทำนายว่าสัตว์เลี้ยงของเราในภาพเนี่ยเป็นสุนัขหรือแมวนะคะดังตัวอย่างนี้นะคะจากคำสั่งนี้นะคะโดยผลลัพธ์บางส่วนนะคะก็จะแสดงในตัวอย่างในที่ 12.6 นะคะซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าเราจะมีการลาเบลด้านบนนะคะว่าข้างบนรูปแรกนะคะเป็นรูปสุนัขหมาน้อยเราก็จะมีลาเบลแปะไว้ว่าเป็นด็อกนะคะเป็นด็อกเป็นแคทเป็นด็อกนะคะซึ่งผลลัพธ์ก็คือจะทำการทำนายและค่าที่ได้ก็คือป้ายกำกับลาเบลนี้แหละค่ะที่จะแปะไว้ว่าเป็นด็อกหรือแคทนะคะซึ่งมันก็จะพบว่านะคะเราพบว่าจากภาพที่เรามองเห็นเนี่ยตรงกันนะคะรวมทั้งภาพตัวอย่างที่ใช้ทำนายก็สามารถที่จะทำนายได้อย่างถูกต้องการพัฒนาของเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดมากๆเลยคือทำให้การพัฒนาด้านการมองเห็นของคอมพิวเตอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดอันดับหมวดหมู่ของภาพเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจจะแม่นยำกว่ามนุษย์ด้วยนะคะในการใช้แบบจำลองที่ได้รับการฝึกล่วงหน้าแล้วนะคะในการดึงคุณลักษณะต่างๆเมื่อทำนานกับชุดข้อมูลที่มีขนาดเล็กนะคะถือเป็นแนวปฏิบัติที่จะเป็นประโยชน์ต่อคุณลักษณะที่เรียนรู้จากแบบจำลองนะคะที่ได้รับการฝึกบนชุดข้อมูลขนาดใหญ่นะคะโดยโมเดลที่ได้รับการฝึกล่วงหน้าเนี่ยจะมีการอัปเดตเฉพาะค่าน้ำหนักนะคะของตัวแยกประเภทระหว่างการฝึกนะคะทำให้ข้อดีตรงนี้ทำให้สามารถที่จะทำนายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ข้อมูลจำนวนจำกัดนั่นเองทั้งหมดที่กล่าววันนี้จะเป็นการสรุปเกี่ยวกับตอนที่2นะคะเทคนิคการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการทำการประมวลผลภาพในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์และการประมวล

0: งมสทได้หรอ
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายนะคะเกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยซึ่งประเด็นในเนื้อหาที่อาจารย์จะบรรยายในวันนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วย4ตอนด้วยกันนะคะตอนที่1อาจารย์ก็จะบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของกระบวนการวิจัยพอนักศึกษาได้ทราบแนวคิดพื้นฐานของกระบวนการวิจัยแล้วก็จะนำไปสู่ลักษณะของการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ในตอนที่2แล้วก็เข้าสู่ตอนที่3ประเภทของการวิจัยและการดำเนินการวิจัยพอนักศึกษาเข้าใจในกระบวนการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์แล้วเราก็จะเจาะลึกในเรื่องของการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ในตอนที่4ค่ะเรามาเริ่มกันในตอนที่1เลยนะคะตอนที่1แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการวิจัยก่อนที่จะมีการวิจัยนะคะนักวิจัยเนี่ยก็จะมีพัฒนาการของวิธีการแสวงหาความรู้การแสวงหาความรู้เนี่ยเป็นพื้นฐานของการที่จะนำไปสู่นะคะการทำวิจัยหรือประเด็นการวิจัยเพื่อเราต้องการแสวงหาความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาสังคมนะคะเศรษฐกิจการเมืองด้านต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นการพัฒนาการของวิธีการแสวงหาความรู้เนี่ยก็จะแบ่งกว้างๆออกเป็น2ประเภทนะคะก็จะเป็นประเภทที่เป็นประเภทที่1ก็คือความรู้ส่วนบุคคลความรู้ส่วนบุคคลจะเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจริงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะและบุคคลอาจรับรู้ที่แตกต่างกันนะคะแต่ละบุคคลก็อาจจะรับรู้ที่แตกต่างกันความรู้ส่วนบุคคลจึงตรวจสอบได้ยากและมักเป็นนามธรรมค่ะต่อไปนะคะประเภทของวิธีการแสวงหาความรู้ประเภทที่2เราเรียกว่าความรู้ทั่วไปเป็นความรู้ที่บุคคลทั่วไปรับรู้ได้ตรงกันซึ่งมักเป็นความรู้ที่เป็นรูปธรรมรับรู้ได้โดยอาศัยประสาทสัมผัสโดยตรงและสามารถตรวจสอบความรู้ประเภทนี้ได้ง่ายนะคะทีนี้เรามาดูว่าวิธีการแสวงหาความรู้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหลายวิธีด้วยกันนะคะโดยทั่วๆไปแล้วก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6วิธีด้วยกันวิธีการแสวงหาความรู้วิธีที่1คือการแสวงหาความรู้โดยบังเอิญวิธีที่2การแสวงหาความรู้จากประสบการณ์การลองผิดลองถูกการแสวงหาความรู้จากผู้อาวุโสหรือผู้มีประสบการณ์การแสวงหาความรู้จากขนบธรรมเนียมประเพณีการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์แต่ในการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ของเรานะคะเราจะเน้นการแสวงหาความรู้ที่มีระบบมีระเบียบมีกระบวนการวิจัยและผลวิจัยมีความน่าเชื่อถือนะคะมีการยอมรับในวงวิชาการอย่างกว้างขวางเพราะฉะนั้นวิธีการแสวงหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์จึงเป็นวิธีที่นะคะได้รับการยอมรับนะคะแล้วมีความเชื่อถือของการวิจัยนี้เราถึงมาดูกระบวนการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์บ้างนะคะการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยจะใช้กระบวนการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ในการวิจัยเนื่องจากการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์เป็นการวิจัยที่มีระบบระเบียบวิธีการวิจัยที่มั่นคงแน่นอนและเป็นที่น่าเชื่อถือยอมรับกันโดยทั่วไปนะคะแล้วยังทำให้ผลการศึกษานั้นมีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับการพัฒนาระบบระเบียบวิธีการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์นั้นก็จะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกลยุทธ์และเทคนิคการวิจัยของศาสตร์ในสาขาอื่นๆด้วยที่มีความแน่นอนและชัดเจนในตัวของศาสตร์นะคะแล้วศาสตร์นั้นเราเรียกว่าวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถพิสูจน์และทำความเข้าใจได้ในทุกกรณีและทุกโอกาสนะคะการวิจัยทางการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะซึ่งเป็นวิธีการวิจัยเนี่ยจึงถือว่าเป็นแม่บทที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ได้ดีในการประยุกต์นะคะระบบระเบียบวิธีการวิจัยเนี่ยสามารถนำมาใช้ในการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ได้ดีเราเรียกระเบียบวิธีการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ค่ะกระบวนการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะประกอบไปด้วยขั้นตอนอะไรบ้างนะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่5ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนที่1ก็คือการกำหนดปัญหาและก็ขอบเขตของปัญหาซึ่งการกำหนดปัญหาและขอบเขตของปัญหานี้ก็จะเกิดมาจากวิธีการแสวงหาความรู้ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นขอบเขตของปัญหาเราก็จะดูว่าเราก็จะมีการ

ศึกษานะคะกลุ่มตัวอย่างพื้นที่การศึกษาระยะเวลาในการศึกษานะคะเมื่อเรากำหนดปัญหาวิจัยและขอบเขตของปัญหาได้แล้วทวนวรรณกรรมมีการกำหนดปัจจัยตัวแปรต่างๆที่เราต้องการศึกษาแล้วเราก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนที่3เพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นนะคะมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะทำการเป็นไงคะทดสอบสมมุติฐานของการวิจัยว่าเป็นอย่างที่เราตั้งสมมุติฐานไหมนะคะจากนั้นเราก็ทำการสรุปผลการวิจัยนะคะนี่คือเป็นขั้นตอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะต่อไปนะคะในการศึกษาการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์โดยทั่วไปแล้วเราจะเน้นการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ซึ่งการวิจัยวิธีการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ที่เราพิจารณาในการค้นหานะคะเหตุผลต่างๆของพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยมันก็จะมีลักษณะเด่นอยู่3ประการด้วยกัน1มันมีความเป็นระบบและมีของวิธีการศึกษานะคะแล้วก็2เราก็จะมีการพิจารณาความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของปัจจัยต่างๆที่เรานำมาศึกษานะคะ3ศึกษาพฤติกรรมและสิ่งต่างๆอันนี้คือลักษณะเด่นนะคะของการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์นะคะต่อไปเมื่อเราต้องการทราบพฤติกรรมมนุษย์ทราบความสัมพันธ์แล้วอยากได้การวิเคราะห์นะคะที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเราก็จะเข้าสู่กระบวนการในการอนุมานการอนุมานหมายถึงอะไรการอนุมานหมายถึงการคิดหาเหตุผลโดยการนำเอาสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติมาอ้างวิธีการอนุมานจะเป็นการศึกษาจากส่วนใหญ่กว้างๆทั่วไปก่อนแล้วนำมาอธิบายหรือศึกษาถึงส่วนย่อยเล็กลงไปหรือเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการศึกษาจากสิ่งที่รู้จากสิ่งที่รู้อยู่แล้วนะคะวิธีการศึกษาในการแบบอนุมานนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะข้อเท็จจริงองค์ประกอบหรือขั้นตอนในการหาความรู้ซึ่งมีอยู่3ประการด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกเราต้องรู้จักข้อเท็จจริงใหญ่ข้อเท็จจริงใหญ่ก็เป็นข้อตกลงที่เรากำหนดขึ้นนะคะเป็นงานที่มาจากการวิจัยเชิงประจักษ์ต่างๆนะคะจากประสบการณ์หรือจากทฤษฎีจากองค์ความรู้ด้านต่างๆนะคะที่รับรู้โดยทั่วกันนะคะในสังคมนะคะจากนั้นเราก็นำมาหาข้อเท็จจริงย่อยข้อเท็จจริงย่อยจะเป็นเหตุปัญหาเฉพาะกรณีใดๆที่เกิดขึ้นนะคะพอเราศึกษาข้อเท็จจริงย่อยเสร็จเรานำข้อเท็จจริงย่อยและความสัมพันธ์ต่างๆที่เราศึกษาเนี่ยมาหาข้อสรุปซึ่งเป็นข้อสรุปที่ได้จากการพิจารณาความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริงใหญ่กับข้อเท็จจริงย่อยว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะไปในทิศทางเดียวกันหรือไปในทิศทางที่ขัดแย้งกันนะคะทีนี้การศึกษาในรูปของกระบวนการอนุมานนี้นะคะเหมาะสำหรับการวิจัยเชิงประยุกต์และก็เชิงประจักษ์เพราะมีแนวคิดและทฤษฎีอธิบายพฤติกรรมนะคะที่เราต้องการศึกษานั้นได้อย่างกว้างขวางนะคะแล้วผู้วิจัยเพียงแต่นำทฤษฎีนั้นมาประยุกต์หรือขยายความในการอธิบายพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นที่สงสัยในการวิจัยของตนได้ดีสำหรับกระบวนการนี้นะคะผู้วิจัยจะต้องมีความรู้ทางทฤษฎีและแนวคิดที่นำมาใช้ได้เป็นอย่างดีรวมทั้งมีความรู้ในสภาพแวดล้อมและเหตุการณ์อย่างละเอียดที่ในกระบวนการในการอนุมานเนี่ยนะคะฟรานซิสเบคอนนะคะได้เสนอวิธีการหาความรู้ความจริงโดยรวบรวมจากข้อมูลย่อยๆจากหลายๆกรณีในการศึกษาในหลายกรณีนะคะเช่นการทดลองการสังเกตหรือวิธีการอื่นๆตามความเหมาะสมนะคะแล้วเราจึงนำข้อมูลย่อยๆนั้นมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์จากนั้นก็สรุปออกมาเป็นกฎเป็นความรู้และทฤษฎีซึ่งมีหลักการที่จะเราสามารถหาความรู้ได้ดังนี้นะคะ1เราต้องทำการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะจากประเด็นปัญหาย่อยๆที่เราต้องการสนใจนะคะเช่นการสังเกตเช่นเราพบว่าเมื่อราคาไข่ไก่ลดลงเนี่ยผู้บริโภคจะซื้อไข่ไก่ไปบริโภคในจำนวนที่มากขึ้นนะคะจากนั้นเราก็เข้าสู่พอเราเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วว่ามันเป็นจริงไหมนะคะว่าถ้าราคาของไข่ไก่ลดลงแล้วผู้บริโภคจะซื้อไข่ไก่จำนวนเพิ่มมากขึ้นเราก็นำข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ข้อมูลก็คือมาพิจารณาความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริงย่อยระหว่างราคาไข่กับปริมาณไข่เพราะฉะนั้นเราก็จะนำข้อมูลที่ได้นะคะไปทดลองตั้งราคาจำหน่ายไข่ในหลายๆตลาดแล้วนำผลการศึกษามาวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยพิจารณาผลความสัมพันธ์ระหว่างราคาไข่กับปริมาณของไข่ในแต่ละตลาดนั่นเอง

นะคะว่าถ้าเมื่อราคาไข่ลดลงแล้วผู้บริโภคจะซื้อไข่จำนวนเพิ่มมากขึ้นจริงหรือไม่นะคะจากนั้นพอเราได้ทำการทดสอบข้อมูลแล้วเราก็นำผลการทดสอบนี้ไปสรุปผลซึ่งก็เป็นข้อเท็จจริงนะคะเราก็จะพบว่าเมื่อราคาสินค้าถูกลงผู้บริโภคก็จะซื้อสินค้าจำนวนนั้นมากขึ้นนะคะซึ่งก็จะเป็นกฎทางด้านอุปสงค์นั่นเองนะคะต่อไปนะคะในการศึกษาวิธีการอุปมาณนี้นะคะจึงเป็นรูปแบบการวิจัยเพื่อใช้สร้างแนวคิดและทฤษฎีสำหรับอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ในหลายๆด้านต่อไปได้ค่ะ

่อไปนะคะเป็นเนื้อหาที่อาจารย์จะบรรยายในตอนที่2ลักษณะของการวิจัยทางสังคมศาสตร์อันดับแรกเลยเราต้องมาทำความเข้าใจความหมายและขอบข่ายของการวิจัยทางสังคมศาสตร์ก่อนนะคะก่อนที่จะไปทำความเข้าใจการวิจัยทางสังคมศาสตร์นักศึกษาจะต้องรู้ก่อนว่าการวิจัยคืออะไรการวิจัยคือการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบเพื่อนำเอาความรู้หรือผลการศึกษาค้นคว้าไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ดำเนินอยู่หรือเพื่อเสริมหลักวิชาความรู้ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นจากความหมายของการวิจัยนี้นำมาสู่การวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งในแง่ของพฤติกรรมของปัจเจกชนและพฤติกรรมโดยส่วนรวมด้านมหาภาครวมไปจนถึงปฏิกิริยานะคะโต้ตอบพฤติกรรมต่างๆและเหตุผลที่มาของพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะโดยอาจจำแนกเป็นพฤติกรรมที่เป็นทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมและพฤติกรรมด้านอื่นๆค่ะการวิจัยเชิงประยุกต์ซึ่งอาจจะแบ่งตามลักษณะของเป้าหมายหรือปัญหาที่เป็นจุดสนใจซึ่งมีที่มาตามหลักการการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ที่อาจารย์ได้กล่าวมาแล้วนะคะในตอนที่1ซึ่งก็จะแบ่งเป็นวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานแล้วก็วิทยาศาสตร์ประยุกต์ทีนี้เรามาทำความเข้าใจการวิจัยขั้นพื้นฐานกันการวิจัยขั้นพื้นฐานเราจะมุ่งเน้นไปที่การกำหนดหรือการสร้างความสัมพันธ์พื้นฐานภายในองค์ความรู้ของหลักวิชาโดยไม่ได้เน้นต่อการนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติกับโลกแห่งความเป็นจริงได้ซึ่งในทางตรงกันข้ามกับการวิจัยประยุกต์นั้นมักจะมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะเจาะจงและเป็นรูปธรรมค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์นะคะเราก็จะมี4วัตถุประสงค์ด้วยกัน1เพื่อที่จะทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ 2. เพื่อที่จะหาข้อมูลเฉพาะในขั้นที่สูงขึ้น 3. เพื่อที่จะกำหนดเหตุแห่งพฤติกรรมของมนุษย์และ 4. เพื่อที่จะทำนายหรือพยากรณ์ของพฤติกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะหรืออยากดูแนวโน้มพฤติกรรมของมนุษย์ในอนาคตด้วยนะคะทีนี้เรามาดูลักษณะธรรมชาติของการวิจัยนะคะธรรมชาติของการวิจัยนะคะก็จะมีประกอบไปด้วย9ลักษณะนะคะก็คือเป็นลักษณะที่1ก็การวิจัยก็จะเป็นกระบวนการเชิงประจักษ์เป็นการวิจัยในกระบวนการที่เป็นระบบเป็นการวิจัยที่เป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนมีความเที่ยงตรงและต้องมีความเชื่อมั่นเป็นกระบวนการวิจัยที่สืบค้นอย่างเป็นระบบและมีเหตุผลการวิจัยจะต้องเป็นการรวบรวมข้อมูลใหม่การวิจัยมีหลากหลายรูปแบบและการวิจัยต้องอาศัยความรู้ความสามารถของนักวิจัยนี้เป็นลักษณะธรรมชาติของการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ค่ะบทบาทของการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์นะคะ 1. ต้องการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการ 2. หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาของสังคม 3. ใช้แก้ปัญหาในการประเมินและการวางแผนการบริหารงานและ 4. นะคะใช้ในการกำหนดนโยบายทั้งในระดับสถาบันระดับประเทศและเป็นการวิจัยเชิงนโยบายได้นะคะความสำคัญของการวิจัยนะคะอาจารย์ขอให้ความสำคัญในระดับประเทศก่อนความสำคัญของการวิจัยในระดับประเทศเป็นการวิจัยที่มีความสำคัญต่อการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศใช้วัตถุดิบอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพเป็นการวิจัยเกี่ยวกับการแนวทางในการลดความสูญเสียทางด้านการผลิตสินค้าและบริการซึ่งจริงๆแล้วการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ในระดับหน่วยธุรกิจเนี่ยก็ครอบคลุมไปทั้งระดับโซ่อุปทานของแต่ละธุรกิจได้เลยนะคะต่อมานะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในการทำวิจัยก็คือนักวิจัยซึ่งคุณลักษณะของนักวิจัยก็จะต้อง1เราจะต้องดูคุณสมบัติส่วนตัวของนักวิจัย

ด้วยต้องเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นต้องการแสวงหาความรู้ใหม่ๆนะคะต้องการที่จะค้นหาคำตอบเพื่อนำไปพัฒนานะคะปัญหาต่างๆทางด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองนะคะแล้วยังต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องที่ต้องการทำวิจัยด้วยนะคะยังต้องเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องของเทคนิคและหลักวิธีการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และจะต้องเป็นผู้มีคุณธรรมและมีจริยธรรมในงานวิจัยที่ทำด้วยนะคะทีนี้เรามาทราบข้อเท็จจริงนะคะและทฤษฎีต่อการวิจัยบ้างนะคะเพราะตรงนี้มันก็จะบอกว่านะคะผู้ที่มีความรู้ที่เป็นนักวิจัยเนี่ยก็จะต้องมีองค์ความรู้ในเรื่องของข้อเท็จจริงแล้วก็ทฤษฎีด้วยข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นความรู้ที่เชื่อถือได้ซึ่งได้มาจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์ข้อเท็จจริงที่ผ่านการค้นคว้าวิจัยโดยอาศัยสมมุติฐานที่เชื่อถือได้แล้วก็มีการจัดระบบชั้นความรู้นั้นเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการวิจัยในสัตว์ต่างๆทีนี้เรามาดูทฤษฎีทฤษฎีคืออะไรทฤษฎีคือข้อความที่ระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงต่างๆที่ได้มาจากการจัดระเบียบไว้หรือการศึกษาไว้และมีการรวบรวมข้อมูลหลายชนิดที่มาจากการสำรวจและการพิสูจน์ตามหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนเราสามารถนำไปใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องอันทฤษฎีจึงสามารถนำมาใช้ประโยชน์กับงานวิจัยได้อย่างมากทีนี้มาดูประโยชน์ของทฤษฎีต่อการวิจัยนะคะทฤษฎีมีประโยชน์คือช่วยชี้ทิศทางการวิจัยที่ถูกต้องช่วยให้นักวิจัยสร้างเสริมทฤษฎีเก่าและค้นพบทฤษฎีใหม่ช่วยให้นักวิจัยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดข้อสงสัยทำให้มีการวิจัยค้นคว้าเพิ่มขึ้นช่วยลดเวลาและงบประมาณเพื่อการวิจัยใหม่นะคะแล้วยังช่วยทำนายข้อเท็จจริงได้ด้วยและอย่าลืมว่าตัวทฤษฎีนี้เองยังเป็นตัวช่วยในการตั้งสมมุติฐานเป็นจุดเริ่มต้นในการนักวิจัยที่จะกำหนดนะคะประเด็นปัญหาวิจัยด้านต่างๆได้ด้วยค่ะทีนี้มาดูประโยชน์ของข้อเท็จจริงต่อทฤษฎีนะคะข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยเป็นบ่อเกิดของทฤษฎีใหม่แล้วก็ข้อเท็จจริงทำให้เกิดการพัฒนาทางทฤษฎีได้ด้วยและยังนำไปสู่การล้มเลิกทฤษฎีเดิมเพื่อที่จะได้ค้นพบองค์ความรู้ทฤษฎีใหม่ๆที่เหมาะสมกับบริบทของปัจจุบันและในอนาคตค่ะต่อไปเรามาดูว่านักวิจัยเนี่ยในการทำวิจัยจะต้องมีจรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ด้วยนะคะทีนี้จรรยาบรรณคืออะไรจรรยาบรรณหมายถึงหลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพของแต่ละกลุ่มคนนะคะแต่ละสาขาวิชาชีพที่ประมวลขึ้นมาเป็นหลักเพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้นได้ยึดถือปฏิบัติเพื่อรักษาชื่อเสียงนะคะรักษาภาพลักษณ์แล้วก็ส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตนด้วยนะคะทีนี้เรามาดูนี่คือความหมายของจรรยาบรรณทีนี้ถ้าเป็นจรรยาบรรณของนักวิจัยก็จะหมายถึงหลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไปเพื่อให้ดำเนินงานตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสมหลังจากที่เราได้ทราบเรื่องจรรยาบรรณของนักวิจัยแล้วต่อไปก็มาดูความหมายของจริยธรรมของนักวิจัยนะคะจริยธรรมของนักวิจัยหมายถึงประมวลหลักประพฤติปฏิบัติที่ดีในการวิจัยที่นักวิจัยควรถือปฏิบัติเพื่อให้ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีคุณธรรมนะคะคือมีคุณงามความดีแล้วก็มีจริยธรรมที่ถูกต้องด้วยศีลธรรมในการที่จะทำวิจัยนะคะตั้งแต่วางแผนการวิจัยจนสรุปผลวิจัยและเผยแพร่การวิจัยนักศึกษาก็จะต้องมีจริยธรรมของนักวิจัยด้วยนะคะประกอบในการดำเนินการต่างๆของโครงการวิจัยต่างๆที่รับผิดชอบจรรยาบรรณของนักวิจัยและแนวทางปฏิบัตินะคะก็จะประกอบไปด้วยหลายข้อด้วยกันนะคะข้อที่1 นักวิจัยจะต้องมีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมทางวิชาการและการจัดการ2นะคะนักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทำการวิจัยตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานของต้นสังกัดนักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาที่ทำวิจัยนะคะอย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้วก็ประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสมนะคะกับประเด็นปัญหาวิจัยที่นักศึกษาได้กำหนดไว้ข้อ4นักวิจัยจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัยไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามนะคะนักวิจัยจะต้องเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัยนักวิจัยจะต้องมีอิสระทางความคิดปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการวิจัยนักวิจัย
พึงนำผลงานวิจัยไปใช้

ต่อไปเข้าสู่นะคะองค์ความรู้เกี่ยวกับประเภทของการวิจัยและการดําเนินการวิจัยประเภทของการวิจัยและการดําเนินการวิจัยอาจจะแบ่งได้หลายวิธีนะคะโดยทั่วไปแล้วก็จะแบ่งตามระเบียบของการวิจัยแบ่งตามจุดมุ่งหมายในการวิจัยแบ่งตามวิธีการเก็บข้อมูลแบ่งตามวิธีการวิจัยแบ่งตามการทดลองและก็แบ่งตามผู้กระทําการวิจัยนะคะองค์ประกอบเชิงระบบของการวิจัยก็จะประกอบด้วยนะคะองค์ประกอบใหญ่ก็คือจะประกอบไปด้วยปัจจัยนําเข้ากระบวนการและผลลัพธ์ซึ่งปัจจัยนําเข้าก็จะประกอบไปด้วยปัญหาการวิจัยปัญหาการวิจัยในที่นี้ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องการหาความรู้สิ่งที่ต้องการหาคำตอบหรือสิ่งที่เราไม่ทราบจากนั้นก็นำปัจจัยนำเข้าที่เป็นปัญหาการวิจัยนะคะต่างๆเนี่ยเข้าสู่กระบวนการวิจัยกระบวนการวิจัยก็คือกระบวนการศึกษาค้นคว้าซึ่งการศึกษาค้นคว้านี่ก็จะเป็นการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบแล้วก็ศึกษาค้นหาคำตอบจากแหล่งต่างๆจากนั้นจากกระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบนะคะได้ข้อมูลได้การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะคะหาองค์ประกอบสำคัญต่างๆจากแหล่งความรู้ต่างๆนะคะที่ได้กำหนดไว้ในการวิจัยก็นำไปสู่การสรุปผลลัพธ์หรือผลของการวิจัยก็จะได้แก่ก็จะปรากฏเป็นข้อค้นพบที่จะเป็นคำตอบและข้อเท็จจริงนะคะแล้วปรากฏการต่างๆที่เกิดขึ้นว่ามีสาเหตุมาจากอะไรนะคะแล้วก็ได้ข้อสรุปความสัมพันธ์นะคะของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งวิธีการที่เป็นระบบเนี่ยของกระบวนการเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีการประเมินความน่าเชื่อถือได้นะคะว่าคำตอบที่ได้ก่อนที่จะเป็นผลลัพธ์เนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนซึ่งก็จะเป็นวิธีการที่เป็นระบบทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะเพราะกระบวนการนี้ถ้าเราได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วเราประเมินคุณภาพแล้วมีความน่าเชื่อถือได้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะกลับมาทบทวนนะปัจจัยนำเข้าสู่กระบวนการและผลลัพธ์ได้อีกมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นแบบแผนการวิจัยที่มีความถูกต้องและเหมาะสมนะคะเราสามารถที่จะเป็นองค์ประกอบเชิงระบบของการวิจัยในแต่ละโครงการต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะต่อไปมาดูขั้นตอนในการทำวิจัยนะคะขั้นตอนในการทำวิจัยก็จะประกอบไปด้วย4ขั้นตอนในการก็คือเป็นขั้นเตรียมการนะคะแล้วก็เป็นขั้นต่อมาก็คือเป็นการกำหนดแผนการวิจัยนะระหว่างขั้นเตรียมการกับขั้นกำหนดแผนการวิจัยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะทำไปควบคู่กันได้นะคะการขั้นการเตรียมการก็จะมีการเตรียมการในเรื่องของนะคะปัจจัยนำเข้าด้านต่างๆนะคะประเด็นปัญหาการวิจัยต่างๆนะคะข้อจำกัดของการวิจัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะจากนั้นเราก็นำมากำหนดนะคะแผนแบบการวิจัยว่ารูปแบบการวิจัยจะเป็นการวิจัยแบบไหนเป็นเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพหรือเป็นการวิจัยแบบผสมนะคะแล้วก็ออกแบบกรอบแนวคิดการวิจัยต่างๆจากนั้นเราก็มาเข้าสู่การดําเนินการวิจัยกําหนดประชากรกลุ่มตัวอย่างกระบวนการวิจัยต่างๆค่าสถิติที่ต้องการวิเคราะห์แบบจําลองต่างๆนะคะแล้วก็สรุปผลการวิจัยนะคะจากนั้นเราก็นําผลการวิจัยนั้นนะคะไปเสนอผลการวิจัยนะคะเผยแพร่สู่นะคะแวดวงวิชาการแล้วก็สังคมนะคะเพื่อให้ประยุกต์ใช้ต่อไปได้ในอนาคตนะคะนี่คือเป็นขั้นตอนในการทำวิจัยค่ะในส่วนของกระบวนการวิจัยก็จะประกอบไปหลายส่วนด้วยกันนะคะซึ่งในกระบวนการทำวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการกำหนดปัญหาและเรื่องหัวข้อของการทำวิจัยมีการประมวลแนวคิดและหลักการต่างๆกำหนดแนวคิดและเรื่องที่จะทำวิจัยมีการสร้างแบบจำลองนะคะรูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เราจะนำมาศึกษาแล้วก็ปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆที่เราต้องการศึกษาซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยจากนั้นก็จะมีการตั้งสมมติฐานการวิจัยที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการกำหนดตัวแปรแล้วก็นำไปสู่การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการพิสูจน์สมมติฐานแล้วก็การสรุปผลการวิจัยค่ะหลังจากที่เราได้ทราบกระบวนการนะคะแล้วก็รูปแบบของการทำวิจัยแล้วนะคะในขั้นตอนต่างๆแล้วนักศึกษาก็นำมาสู่การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแล้วก็เขียนบทคัดย่อของงานวิจัยนะคะพอเราได้การวางแผนทุกสิ่งแล้วนะคะเราก็จะเริ่มต้นมากำหนดวัตถุประสงค์ของการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยก่อน

เพราะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะคะเพราะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเป็นกรอบการวิจัยนะคะที่มันจะนำไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดนะคะสำเร็จเสร็จสิ้นของผลการวิจัยที่เราจะได้รับเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของการเขียนข้อเสนอของการวิจัยก็เพื่อนะคะเพื่อนำเสนอนะคะกระบวนการวิจัยแล้วก็ผลการศึกษาต่างๆและการนำไปใช้ประโยชน์การเขียนข้อเสนอวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของหน่วยงานการเขียนข้อเสนอวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรระหว่างประเทศค่ะองค์ประกอบของการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยก็จะประกอบไปด้วย9องค์ประกอบด้วยกันนะคะองค์ประกอบแรกก็คือส่วนแรกเลยก็คือคำนำซึ่งก็จะประกอบไปด้วยความเป็นมาความสำคัญของปัญหาสาเหตุและความจำเป็นในการทำวิจัยหรือว่าเป็นแรงจูงใจสำคัญนะคะในการที่เราจะอธิบายว่างานวิจัยของเรามีความสำคัญยังไงนะคะมีสาเหตุมาจากการทำมีสาเหตุมาจากปัญหาอะไรในสังคมหรือปัญหาอะไรในชุมชนหรือหน่วยย่อยๆที่เราต้องการจะศึกษาหาสาเหตุตรงนั้นและเราคาดว่าการวิจัยของเราจะนำไปสู่คำตอบแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่จะนำไปแก้ปัญหา

ว่าผลการวิจัยที่เราได้รับเนี่ยมีหน่วยงานไหนที่จะนำไปใช้ประโยชน์บ้างกลุ่มตัวอย่างกลุ่มประชากรนะคะสังคมและประเทศกลุ่มไหนบ้างที่จะนำงานวิจัยของเราไปใช้ประโยชน์นะคะจากนั้นก็จะมีเกี่ยวกับนะคะระเบียบวิธีวิจัยหรือแบบแผนของการวิจัยก็เป็นการวางแผนการวิจัยนะคะว่ากลุ่มตัวอย่างจะเป็นใครนะคะวิธีการวิจัยเป็นยังไงแบบจำลองมีลักษณะยังไงนะคะแล้วระเบียบวิธีการวิจัยก็จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีการกำหนดขั้นตอนและก็ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยงบประมาณที่ใช้ในการวิจัยและสุดท้ายนะคะก็เป็นผู้วิจัยรายชื่อผู้วิจัยแล้วก็ประวัติของผู้วิจัยนะคะนี่ก็จะเป็นองค์ประกอบของการเขียนข้อเสนอโครงการของการวิจัยค่ะทีนี้มาดูนะคะเวลาในเราที่จะเขียนข้อเสนอของการวิจัยหลังจากทำวิจัยเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเรานำเสนองานวิจัยนะคะส่วนประกอบหลักเลยก็คือการเขียนบทคัดย่อของงานวิจัยบทคัดย่อของงานวิจัยเนี่ยจะเป็นภาพรวมนะคะของงานวิจัยว่างานวิจัยที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยมีหลักสำคัญอะไรบ้างนะคะตั้งแต่กระบวนการวิจัยจนไปถึงผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ของการวิจัยนะคะเพราะฉะนั้นการเขียนบทคัดย่อของการวิจัยนะคะก็จะมีองค์ประกอบดังนี้1ที่มาของงานวิจัยก็เป็นส่วนที่ระบุรายละเอียดของงานวิจัยก็ประกอบไปด้วยชื่อหัวข้อวิจัยนะคะชื่อผู้วิจัยที่ปรึกษางานวิจัยปีที่ดำเนินการวิจัยเนื้อหาของบทคัดย่อนะคะก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันนะคะก็คือ1วัตถุประสงค์ของการวิจัยเขียนเป็นข้อๆเพื่อให้ความเข้าใจแล้วการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นข้อๆเนี่ยก็จะมีข้อดีตรงที่เวลาเรานำเสนอผลการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับเราจะเสนอผลการวิจัยนะคะตามวัตถุประสงค์ที่เราได้แจ้งนะคะ2วิธีการดำเนินการวิจัยเราเขียนข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการวิจัยประชากรกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือวิจัยการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิตินะคะและ3เราก็ต้องเขียนผลการวิจัยว่ามุ่งให้ผู้อ่านทราบข้อค้นพบที่จะเป็นคำตอบของประเด็นปัญหาสมมุติฐานแล้วก็นำเสนอเป็นข้อๆให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยค่ะและในส่วนประกอบสำคัญของบทคัดย่อนะคะส่วนสุดท้ายก็คือคำสำคัญนะคะคำสำคัญในที่นี้ก็คือคำหลักเพื่อการสืบค้นควรจะเป็นคำหลักคำสั้นๆที่ทำให้ผู้อ่านได้มีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมอย่างละเอียดต่อไปนะคะต่อไปเป็นรูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัยก็จะประกอบไปด้วยการนำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบที่เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ก็จะประกอบไปด้วยรายงานการวิจัยรายงานสรุปผลการวิจัยรายงานความก้าวหน้าในการวิจัยรายงานประจำปีบทความวิจัยวิทยานิพนธ์ภาคนิพนธ์นะคะทีนี้การนำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบที่ไม่ใช่เอกสารสิ่งพิมพ์นะคะก็จะเป็นรูปแบบการนำเสนอผลการวิจัยอาจเป็นเสนอในเรื่องของในหลายๆลักษณะทั้งที่สามารถจับต้องได้แล้วก็จับต้องไม่ได้เช่นการประดิษฐ์คิดค้นต้องอาศัยการวิจัยเชิงทดลองเช่นการคิดค้นระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในเครื่องพิมพ์การคิดค้นฟิล์มและแม่พิมพ์ราคาถูกการประดิษฐ์เครื่องพิมพ์เครื่องมือทุ่นแรงหรืออาจเป็นงานออกแบบสถาปัตยกรรมงานจิตรกรรมบทเพลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้นค่ะ

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนสำหรับตอนที่หนึ่งนี้เราจะมี2เรื่องด้วยกันในเรื่องแรกจะเป็นแนวคิดพื้นฐานของแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและในเรื่องที่2จะเป็นลักษณะของแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายค่ะสำหรับแนวคิดพื้นฐานของแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายนี้ในแบบจำลองนี้จะเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรตาม1ตัวร่วมกับตัวแปรอิสระอีก1ตัวในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงเนื่องจากในแบบจำลองนี้เรามีตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียวเราจึงเรียกแบบจำลองนี้ว่าเป็นแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายค่ะ

ทางปฏิบัติเราจะไม่สามารถศึกษาแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นจากข้อมูลประชากรได้ทั้งนี้ก็เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการยากที่จะเข้าถึงข้อมูลของประชากรในหลายๆการศึกษาทำให้เราไม่ทราบค่าของสัมประสิทธิ์การถดถอยของประชากรดังนั้นในทางปฏิบัติส่วนใหญ่เราจึงใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อที่จะประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเหล่านั้นในแบบจำลองกันนะคะจากที่ได้กล่าวในตอนต้นว่าแบบจำลองนี้เป็นแบบจำลองที่ใช้ศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ1ตัวร่วมกับตัวแปรตามอีก1ตัวในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงในการนำข้อมูลมาพล็อตบนกราฟเราจะให้ค่าของแปรอิสระหรือตัวแปร x อยู่บนแกนนอนของกราฟและค่าของตัวแปรตามหรือตัวแปร y อยู่บนแกนตั้งของกราฟกันเส้นการถดถอยจะเป็นเส้นตรงที่ลากผ่านกลุ่มข้อมูลที่เป็นคู่ลำดับของตัวแปร x และตัวแปร y เหล่านั้นข้อดีของแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายก็คือทำให้เราได้ทราบว่าตัวแปรอิสระนี้มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามในแบบจำลองมากน้อยเพียงใดและทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกันนะคะในภาพจะเป็นตัวอย่างของข้อมูลรายจ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือนที่ระดับรายได้ต่างๆกันของครัวเรือนทั้งนี้ตัวแปรอิสระคือระดับรายได้ของครัวเรือนจะอยู่บนแกนนอนและข้อมูลของรายจ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือนซึ่งเป็นตัวแปรตามจะอยู่บนแกนตั้งจุดสีน้ำเงินในภาพนี้จะแสดงคู่ลำดับของรายจ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือนที่ระดับรายได้ต่างๆกันของครัวเรือนเส้นตรงสีแดงที่ลากผ่านกลุ่มข้อมูลนี้คือเส้นการถดถอยของเรากันนะคะแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นของประชากรเราสามารถเขียนได้ตามสมการที่1ในภาพจะเห็นว่าตัวแปรตามคือ y จะอยู่ทางด้านซ้ายมือของสมการตัวแปรอิสระคือตัวแปร x จะอยู่ทางด้านขวามือของสมการค่าเบต้า0และเบต้า1ก็จะเป็นค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของสมการโดยที่ค่าเบต้า0จะเป็นค่าคงที่และค่าเบต้า1จะเป็นค่าสัมประสิทธิ์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามที่ขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระ x ในสมการเทอมสุดท้ายที่ปรากฏในสมการนี้ก็คือค่าความคลาดเคลื่อนของสมการหรือเราเรียกตัวอักษรนี้ว่าเอฟซิลอน i เมื่อเราใช้ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างศึกษาแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นเราก็จะสามารถเขียนสมการการถดถอยได้ตามสมการที่2เราจะสังเกตเห็นได้ว่าค่าสัมประสิทธิ์ของการถดถอยนี้เราจะใส่เครื่องหมายแฮชบนค่าสัมประสิทธิ์เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเทอมสุดท้ายหรือเทอม EI นี้เราจะเรียกว่าเป็นส่วนที่เหลือของสมการส่วนที่เหลือของสมการนี้จะเป็นค่าที่แสดงความแตกต่างระหว่างค่าพยากรณ์ของตัวแปรตามที่แตกต่างไปจากค่าที่เกิดขึ้นจริงของตัวแปรตามในข้อมูลนะคะกล่าวโดยสรุปถ้าสัมประสิทธิ์การถดถอยจากประชากรจะเป็นค่าที่ไม่ทราบดังนั้นเราจะศึกษาเพื่อที่จะประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยจากกลุ่มตัวอย่างโดยที่ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่ได้ประมาณจากกลุ่มตัวอย่างก็จะ

็นค่าเบต้าแฮทที่ปรากฏในสมการที่2ในภาพจะแสดงให้เห็นถึงส่วนที่เหลือของสมการการถดถอยหรือค่า EI ที่ปรากฏในสมการที่2เมื่อสักครู่จะเห็นได้ว่าค่าส่วนที่เหลือของสมการการถดถอยเป็นได้ทั้งค่าบวกและค่าลบหมายความว่าถ้าค่าที่เกิดขึ้นจริงของตัวแปรตามมีค่าเท่ากับ y 1ในขณะที่ค่าพยากรณ์ของตัวแปรตามบนสมการถดถอยมีค่าน้อยกว่าค่าส่วนที่เหลือจะมีค่าเป็นบวกในทางตรงกันข้ามถ้าค่าที่เป็นจริงของตัวแปรตามที่เกิดขึ้นอยู่ที่ค่า y 2ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าพยากรณ์ของตัวแปรตามที่ได้จากสมการถดถอยก็จะทำให้ส่วนที่เหลือของสมการถดถอยมีค่าเป็นลบหรือ e 2น้อยกว่า0นั่นเองสำหรับค่าเบต้า1ที่ปรากฏในสมการถดถอยจะเป็นค่าที่แสดงให้เห็นถึงความชันของเส้นการถดถอยดังปรากฏในภาพนี้ซึ่งแสดงได้จากส่วนเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับส่วนเปลี่ยนแปลงของ x และค่าสัมประสิทธิ์เบต้า0ในสมการนี้จะเป็นค่าที่แสดงให้เห็นถึงระยะตัดแกนตั้งของเส้นการถดถอยหากค่าเบต้า0มีค่าเป็นบวกระยะตัดแกนตั้งนี้ก็จะอยู่เหนือแกนนอนในทางตรงกันข้ามถ้าระยะตัดแกนตั้งนี้ติดลบก็จะทำให้เส้นการถดถอยนี้ตัดกับแกนตั้งที่ใต้แกน x นะคะในตอนนี้เดี๋ยวเรามาชมตัวอย่างของลักษณะแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายสำหรับตัวอย่างของลักษณะของแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายเราสามารถเข้าไปศึกษาโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในโปรแกรม Gretel กันได้นะคะเราเปิดโปรแกรม Gretel จากนั้นเราเข้าไปคลิกที่ไฟล์และเลือกที่ Open Data จาก Open Data นี้ให้เลือกที่ Sample File เมื่อเรากดเลือก Sample File ก็จะปรากฏข้อมูลตัวอย่างที่อยู่ในโปรแกรม Gretel ให้เราสามารถศึกษากันได้ค่ะในวันนี้ก็จะขอเลือกตัวอย่างจากไฟล์ที่ชื่อว่า clean7_8 นะคะในไฟล์ตัวอย่างนี้ก็จะปรากฏข้อมูลของตัวแปรต่างๆทั้งหมดจำนวน10ตัวด้วยกันและรวมค่าคงที่อีก1นะคะในไฟล์ตัวอย่างนี้เราก็จะมาเลือกดูตัวแปร2ตัวกันนะคะตัวแปรแรกตัวแปรที่1ในโปรแกรมตั้งชื่อย่อว่า G ซึ่งแทนการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศสหรัฐอเมริกาและอีกตัวแปรหนึ่งที่เราจะเลือกศึกษาคือตัวแปรที่3ในโปรแกรมมีชื่อย่อว่าตัวแปร y ตัวแปร y นี้แทนรายได้เฉลี่ยถ้าเราต้องการที่จะดูลักษณะข้อมูลของตัวแปรคู่นี้เราสามารถให้โปรแกรม Gretel Plotgraph ดูได้โดยให้กดเลือกที่ View จากนั้นเลือก Graph Specify Vars จากนั้นให้เลือกx y scatter เมื่อกดเลือกแล้วจะปรากฏหน้าต่างบนภาพในหน้าต่างนี้เราจะต้องเลือกตัวแปรที่อยู่บนแกน x หรือเป็นตัวแปรอิสระของเราในที่นี้เราเลือกตัวแปรที่ชื่อว่า y ซึ่งแทนรายได้เฉลี่ยต่อคนจากนั้นในช่องของตัวแปรตามเราก็จะเลือกตัวแปรที่ชื่อว่า G ซึ่งแทนปริมาณการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงกันนะคะจากนั้นเมื่อกดโอเค

เราก็จะได้ภาพที่แสดงการกระจายของข้อมูลระหว่างรายได้เฉลี่ยกับปริมาณการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศสหรัฐอเมริกาจากกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในโปรแกรม Gretel ตัวอย่างนี้แสดงได้ด้วยจุดต่างๆที่ปรากฏในภาพและเราจะเห็นว่าเส้นสีแดงซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากผ่านกลุ่มข้อมูลเหล่านี้ก็คือเส้นการถดถอยค่ะสำหรับตอนที่2เราจะมาพูดคุยกัน3เรื่องเรื่องแรกจะเป็นข้อกำหนดที่สำคัญของแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายเรื่องที่2จะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยและเรื่องที่3จะเป็นวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยด้วยวิธีกำลัง2น้อยที่สุดข้อกำหนดที่สำคัญของแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายข้อแรกสมการการถดถอยต้องมีลักษณะความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับสัมประสิทธิ์การถดถอยนั่นหมายความว่าค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยจะเป็นค่าคงที่และมีเลขชี้กำลังที่เท่ากับ1เรามาชมตัวอย่างกรณีที่สมการการถดถอยมีลักษณะความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยกันนะคะสมการที่ปรากฏอยู่นี้จะสังเกตเห็นได้ว่าค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเบต้า0เบต้า1เป็นเลขที่มีเลขชี้เป็นค่าที่มีเลขชี้กำลังเท่ากับ1สำหรับกรณีตัวอย่างที่สมการการถดถอยมีลักษณะความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เส้นตรงกับค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยจะสังเกตเห็นได้ว่าใน2สมการนี้ค่าสัมประสิทธิ์เบต้า1จะมีเลขชี้กำลังที่ไม่เท่ากับ1ในสมการบนเบต้า1จะมีเลขชี้กำลังเป็น3และสมการด้านล่างเบต้า1จะมีเลขชี้กำลังที่เป็น1ส่วน2ซึ่งเท่ากับค่าเบต้า1นี้เป็นอยู่ในค่ารากที่2นั่นเองทั้ง2ตัวอย่างนี้ถือได้ว่าเป็นสมการการถดถอยที่ไม่ใช่เส้นตรงกับสัมประสิทธิ์การถดถอยค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งทางด้านขวามือจะเห็นได้ว่าในสมการนี้ค่าสัมประสิทธิ์เบต้า1เป็นเลขชี้กำลังของตัวประหลัด x 1ซึ่งสมการนี้ความสัมพันธ์ก็ไม่ใช่เส้นตรงกับค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเช่นเดียวกันและสมการสุดท้ายจะเห็นได้ว่าทั้งเบต้า1แล้วก็ x 1นี้เป็นค่าเลขชี้กำลังของฐาน exponential ฐาน e กันนะคะก็ไม่จัดว่าเป็นความสัมพันธ์ที่จะเป็นเส้นตรงกับสัมประสิทธิ์การถดถอยข้อกำหนดที่2ตัวแปรอิสระต้องเป็นค่าคงที่และไม่มีความสัมพันธ์กับค่าความคลาดเคลื่อนของสมการข้อกำหนดที่3ค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนต้องมีค่าเท่ากับ0ข้อกำหนดข้อที่4ความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มความคลาดเคลื่อนต้องมีค่าคงที่หรือซิกมาสแควร์จะต้องมีค่าคงที่ในภาพจะเห็นได้ว่าที่ค่าใดค่าหนึ่งของตัวแปร x เราจะเห็นความแปรปรวนหรือการกระจายของตัวแปรสุ่มความคลาดเคลื่อนมีขนาดที่ใกล้เคียงกันหรือความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่อนมีค่าคงที่แต่ในภาพนี้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อตัวแปร x มีค่าเพิ่มขึ้นค่าความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่อนจะมีค่าที่ลดลงเรื่อยๆในกรณีนี้ความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่อนจะไม่คงที่
ข้อกำหนดถัดมาถ้าความคลาดเคลื่อนแต่ละตัวจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กันเองภาพแรกทางด้านซ้ายมือจะชี้เห็นว่าถ้าความคลาดเคลื่อนตัวที่ i และ j จะไม่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบที่ชัดเจนแต่ถ้าเป็นภาพอีก2ภาพถัดมาทางด้านขวามือจะเห็นได้ว่าค่าความคลาดเคลื่อนตัวที่ i และ j ภาพกลางจะมีความสัมพันธ์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและภาพทางด้านขวามือสุดค่าความคลาดเคลื่อน i และ j จะมีความสัมพันธ์ที่เป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกันดังนั้นใน2กรณีนี้จะเป็นการละเมิดข้อกำหนดที่สำคัญที่กล่าวว่าค่าความคลาดเคลื่อนต้องไม่มีความสัมพันธ์กันเองข้อถัดมาค่าความคลาดเคลื่อนนี้จะต้องมีการแจกแจงที่เป็นปกติหมายความว่าค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนจะมีค่าเท่ากับ0และค่าความคลาดเคลื่อนนี้จะมีความแปรปรวนที่คงที่เท่ากับซิกมาสแควร์ท้ายสุดขนาดข้อมูลของตัวอย่างจะต้องมีจำนวนที่มากกว่าจำนวนตัวแปรอิสระในสมการนั้นเราจึงจะสามารถประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยได้คุณสมบัติที่สำคัญของตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยสำหรับคุณสมบัติที่สำคัญนี้เราจะเรียกว่าเป็นตัวคุณสมบัติที่เรียกว่าบรูหรือBayes Linear Unbiased Estimator หรือกล่าวได้ว่าตัวประมาณค่าที่เราต้องการนี้จะต้องเป็นตัวประมาณค่าที่ไม่เอ็นเอียงเชิงเส้นที่ดีที่สุดหมายความว่าตัวประมาณค่านี้จะต้องมีลักษณะความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับตัวแปรตามมีความคงเส้นคงวาและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อเทียบตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์โดยวิธีอื่นในวันนี้เราจะมากล่าวถึงวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ที่ให้ได้มีคุณสมบัติที่เป็นบรูหรือ Best Linear Unbiased Estimator กันวิธีการประมาณค่านี้เราเรียกว่าเป็นวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดหรือเราเรียกย่อๆว่าเป็นวิธี OLS ซึ่งย่อมาจาก OrdinaryLeast Square Method กันนะคะในวิธีการนี้เป็นการหาค่าตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเพื่อให้ค่ายกกำลังสองของส่วนที่เหลือในสมการมีค่าที่น้อยที่สุดวิธีการประมาณค่าด้วยวิธีการ OLS นี้จะทำให้ได้ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่มีคุณสมบัติที่เป็นบลูดังที่ได้กล่าวมาไว้ก่อนหน้านี้แล้วและเมื่อเราใช้วิธีการ OOS ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเราก็จะได้ตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเบต้า0และเบต้า1จากสูตรที่ปรากฏอยู่ตรงนี้อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติเราสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการช่วยคำนวณตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเบต้า0และเบต้า1นี้ได้กันเดี๋ยวเราจะมาชมตัวอย่างจากการใช้โปรแกรม Gretl กันนะคะในโปรแกรม Gretl เราจะใช้ข้อมูลชุดเดิมจากที่เราได้กล่าวถึงก่อนหน้าก็คือข้อมูลของปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ขึ้นอยู่กับรายได้เฉลี่ยในตอนนี้เราก็จะมาดูที่เมนูบาร์ตรงโมเดลกันนะคะเราจะเลือกใช้วิธี OS ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยให้เลือกที่ Ordinary Least Square จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราเลือกว่าตัวแปรใดจะเป็นตัวแปรตามในแบบจำลองให้เราเลือกตัวแปร G เข้ามาในกล่องของdependent variable จากนั้นตรงช่องของ regressors ก็คือตัวแปรอิสระให้เราเลือกตัวแปร y
ซึ่งแทนรายได้เฉลี่ยเข้ามาในกล่องของ regressors นะคะจากนั้นกดโอเคโปรแกรม Gretel จะทำการประมวลผลข้อมูลชุดนี้และให้ค่าตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในแบบจำลองนี้กันนะคะซึ่งมีตัวแปรอิสระ1ตัวในภาพแสดงผลของตัวประมาณค่าเบต้า0ซึ่งในโปรแกรม Gretel จะเรียกว่าค่าคงที่ใช้ตัวย่อว่า CONST ซึ่งได้ค่าเท่ากับลบ 28.9463 สำหรับค่าสัมประสิทธิ์เบต้า1ให้เราดูที่คอลัมน์ของ Coefficient และตรงแถวของ Y ซึ่งเป็นตัวแปรอิสระของเราตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์เบต้า1ที่ได้จะเท่ากับ 0.0276232 กันนะคะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนในตอนนี้เราจะมาพูดถึงสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดและการนำค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดไปใช้งานกันนะคะสำหรับสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดหรือเรามีตัวย่อว่าค่า R square เป็นค่าที่บอกถึงความสามารถของตัวแปรอิสระที่อยู่ในสมการการถดถอยว่าสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้มากน้อยเพียงใดโดยมีหน่วยของการอธิบายเป็นร้อยละสำหรับค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดนี้จะมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1ในกรณีที่ค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดมีค่าเข้าใกล้1แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามสามารถอธิบายได้ค่อนข้างดีทีเดียวเลยจากตัวแปรอิสระที่อยู่ในสมการนั้นในทางตรงกันข้ามเมื่อค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดมีค่าเข้าใกล้ศูนย์แสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระที่อยู่ในสมการนั้นอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้น้อยหรือค่อนข้างน้อยในภาพจะเป็นการชี้ให้เห็นว่าถ้าเป็นภาพทางด้านซ้ายมือแต่ละคู่ลำดับของข้อมูลจะอยู่บนเส้นการถดถอยที่ประมาณได้และเมื่อคำนวณค่า R square หรือค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดจะมีค่าเท่ากับ1กล่าวอีกในหนึ่งก็คือสมการการถดถอยนี้สามารถอธิบายข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์เลยทีเดียวแต่หากมองภาพทางด้านขวามือจะเห็นว่าเส้นการถดถอยลากผ่านการกระจายของข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดหรือ R square ที่คำนวณได้จะมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1และสมการการถดถอยนี้สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่ไม่สมบูรณ์การคำนวณค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดนี้เป็นการต้องการหาว่าความแปรปรวนของตัวแปรตามจะถูกอธิบายโดยตัวแปรอิสระโดยคิดเป็นร้อยละได้เท่าใดโดยที่มีสูตรในการคำนวณตามที่ปรากฏอยู่นี้ข้อควรทราบเกี่ยวกับค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดคือ 1. จะมีค่าที่เป็นบวก 2. จะมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1และ 3. หากค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดมีค่าน้อยและเข้าใกล้0สมการการถดถอยนี้อาจจะอธิบายการกระจายของข้อมูลได้ไม่ดีนักหากค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดมีค่ามากและเข้าใกล้1ชี้เห็นว่าสมการการถดถอยนั้นสามารถอธิบายการกระจายตัวของข้อมูลจริงได้ค่อนข้างดีทั้งนี้ค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดจะมีลักษณะที่แปรผกผันกับค่าผลรวมของค่ายกกำลังสองของส่วนที่เหลือในสมการการถดถอยในตอนนี้มาชมตัวอย่างการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดโดยใช้โปรแกรม Gretel กันนะคะ
เมื่อเราเปิดเข้ามาในโปรแกรม Gretel โดยใช้ข้อมูลชุดเดิม

โดยที่ตัวแปรตามคือการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงและตัวแปรอิสระคือค่าเฉลี่ยของรายได้ผลการคำนวณโดยวิธีการ OLS ดังภาพที่ปรากฏอยู่จะเห็นได้ว่าจะมีการคำนวณค่า R² จากโปรแกรม Gretel ให้เราด้วยโดยที่ค่า R² ในกรณีนี้มีค่าเท่ากับ 0.951336 หรืออธิบายได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามในที่นี้ก็คือการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถอธิบายได้จากรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ95โดยประมาณนอกจากนี้การนำค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดไปใช้เราสามารถเปรียบเทียบระหว่างแบบจำลองว่าในแต่ละแบบจำลองซึ่งมีตัวแปรอิสระที่แตกต่างกันแบบจำลองใดจะสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้ดีกว่ากันในตัวอย่างนี้โมเดลที่1ตัวแปรอิสระคือค่าเฉลี่ยของรายได้แต่ในโมเดลที่2หรือแบบจำลองที่2เราเปลี่ยนตัวแปรอิสระให้เป็นค่า PNC ดังที่ปรากฏในภาพค่า PNC นี้ก็คือราคาของรถยนต์ใหม่ที่ขายอยู่ในตลาดเพื่อที่จะดูว่าราคารถยนต์ใหม่ส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการบริโภคของน้ำมันมากน้อยเพียงใดในแบบจำลองที่2นี้ค่า R² ที่คำนวณได้เท่ากับ 0.7 หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงของการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงอธิบายได้จากราคาของรถยนต์ใหม่ได้อยู่ที่ร้อยละ 70% โดยประมาณเมื่อเปรียบเทียบ2แบบจำลองจะเห็นได้ว่าในแบบจำลองที่1มีค่า R² ที่สูงกว่าและชี้ให้เห็นว่าตัวแปรอิสระก็คือรายได้เฉลี่ยน่าจะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากกว่าค่ะ

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนเราจะมาพูดถึงลักษณะของแบบจำลองการถดถอยพหุคูณและแบบจำลองการถดถอยพหุคูณแบบไม่เป็นเส้นตรงจากนั้นเราจะมาดูวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยโดยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดและในตอนท้ายเราจะมากล่าวถึงตัวแปรหุ่นและการนำตัวแปรหุ่นไปใช้ในแบบจำลองการถดถอยกันนะคะสำหรับลักษณะของแบบจำลองการถดถอยพหุคูณจะมีตัวแปรอิสระในแบบจำลอง2ตัวหรือมากกว่าซึ่งแบบจำลองนี้จะแบ่งออกได้เป็น2ลักษณะคือ1เป็นแบบจำลองที่มีลักษณะเส้นตรงในสัมประสิทธิ์การถดถอยนั่นหมายความว่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของเราจะมีเลขชี้กำลังที่เป็น1กับอีกลักษณะหนึ่งคือแบบจำลองที่ไม่เป็นเส้นตรงในสัมประสิทธิ์การถดถอยในกรณีนี้สัมประสิทธิ์การถดถอยจะเป็นค่าคงที่ที่มีเลขชี้กำลังไม่เท่ากับ1หรือสัมประสิทธิ์การถดถอยเป็นค่าคงที่แล้วก็เป็นเลขยกกำลังของตัวแปรอิสระในสมการตามตัวอย่างที่1จะเป็นกรณีที่แบบจำลองการถดถอยพหุคูณไม่เป็นเส้นตรงในสัมประสิทธิ์การถดถอยโดยที่เลขชี้กำลังของสัมประสิทธิ์การถดถอยไม่เท่ากับ1ในอันนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าสัมประสิทธิ์เบต้า1มีเลขชี้กำลังเป็น3ในตัวอย่างที่2จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของแบบจำลองการถดถอยที่ไม่เป็นเส้นตรงในสัมประสิทธิ์การถดถอยนะคะซึ่งเป็นกรณีที่สัมประสิทธิ์การถดถอยเบต้า1และเบต้า2เป็นเลขชี้กำลังของตัวแปรอิสระ x 1และ x 2ตามลำดับค่ะสำหรับแบบจำลองการถดถอยพหุคูณแบบไม่เป็นเส้นตรงในบางกรณีหากเราสามารถเขียนเพื่อจัดรูปใหม่ให้อยู่ในรูปของสมการการถดถอยที่เป็นเส้นตรงในสัมประสิทธิ์การถดถอยได้เราก็จะสามารถใช้วิธีการของOS หรือวิธีการกำลังสองน้อยสุดในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยได้นะคะในกรณีนี้เราจะเห็นได้ว่าถ้าสมการการถดถอยอยู่ในรูปแบบของ exponential ที่เป็นแบบ Cobb-Douglas ดังภาพตามสมการนี้นะคะเราสามารถเขียนสมการนี้ใหม่ให้อยู่ในรูปของ log linear ได้ดังปรากฏตามสมการที่2โดยวิธีการเทคล็อกทั้งสองข้างของสมการค่ะเมื่อจัดรูปใหม่จะเห็นได้ว่าสมการที่จัดรูปใหม่นี้ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเบต้า1แล้วก็เบต้า2ก็จะเป็นค่าคงที่ที่มีเลขชี้กำลังเป็น1และเราสามารถใช้วิธีการกำลังสองน้อยที่สุดในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ได้ค่ะการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดมีหลักการที่สำคัญคือเราจะให้ค่ายกกำลังสองของส่วนที่เหลือในสมการการถดถอยมีค่าน้อยที่สุดซึ่งจะทำให้ได้ค่าตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่มีลักษณะที่ไม่เอ็นเอียงเชิงเส้นที่ดีที่สุดหรือมีคุณสมบัติที่เรียกว่าบลูนะคะในลำดับต่อมาเราจะมาพูดถึงตัวแปรหุ่นกันนะคะสำหรับตัวแปรหุ่นเราจะมีการกำหนดค่าของตัวแปรเป็น0หรือ1ในกรณีการใช้ตัวแปรหุ่นนี้เราจะใช้ตัวแปรหุ่นแทนตัวแปรอิสระที่มีลักษณะเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพโดยมีมาตรวัดเป็นนามบัญญัติหรือมีมาตรวัดแบบเรียงลำดับตัวอย่างของตัวแปรเชิงคุณภาพที่มีมาตรวัดแบบนามบัญญัติเช่นเพศเราสามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มคือเพศชายหรือเพศหญิงภูมิภาคเราอาจแบ่งออกได้เป็น4ภูมิภาคคือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ในอีกกรณีหนึ่งที่เราจะใช้ตัวแปรหุ่นก็คือเป็นกรณีที่ตัวแปรมีลักษณะเป็นเชิงคุณภาพและมีมาตรวัดแบบเรียงลำดับตัวอย่างเช่นระดับการศึกษาที่เราสามารถแบ่งระดับชั้นของการศึกษาจากระดับชั้นประถมศึกษา
ขึ้นไปเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาและขึ้นไประดับชั้นปริญญาตรีจนถึงปริญญาโทหรือสูงกว่าอีกตัวอย่างหนึ่งคือระดับรายได้ต่อเดือนนะคะเช่นแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มรายได้น้อยกลุ่มรายได้ปานกลางและลำดับถัดมาคือกลุ่มรายได้สูงค่ะการใช้ตัวแปรหุ่นจะต้องมีการกำหนดค่าให้กับกลุ่มต่างๆของตัวแปรและจะต้องมีกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มอ้างอิงเสมอทั้งนี้ในแบบจำลองของเราจะมีค่าคงที่อยู่ดังนั้นเราจะพบว่าจำนวนของตัวแปรหุ่นที่เราจะใช้จะมีค่าน้อยกว่ากลุ่มของตัวอย่างเท่ากับ1เสมอค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราดูตัวแปรที่เป็นเพศของตัวของกลุ่มตัวอย่างเราซึ่งแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มคือกลุ่มชายและกลุ่มหญิงเราจะมีการใช้ตัวแปรหุ่น1ตัวโดยที่เราจะต้องตั้งกลุ่มย่อย1กลุ่มเป็นกลุ่มอ้างอิงในกรณีนี้ถ้าเราให้กลุ่มหญิงเป็นกลุ่มอ้างอิงแล้วก็เรียกตัวแปรหุ่น1ตัวนี้ว่า d underscore male เราจะมีการกำหนดค่าให้กับหน่วยตัวอย่างดังนี้ค่ะถ้าตัวอย่างของเราเป็นเพศหญิงเราจะมีการกำหนดค่า d underscore male เป็น0แต่หากหน่วยตัวอย่างของเราเป็นชายเราก็จะกำหนดค่าหน่วยตัวอย่างของเรา d underscore male เท่ากับ1ค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะในกรณีของตัวแปรที่แสดงระดับการศึกษาหากเราแบ่งระดับการศึกษาออกเป็น3กลุ่มโดยที่มีกลุ่มอ้างอิงก็คือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าก็จะมีการใช้ตัวแปรหุ่น2ตัวในแบบจำลองด้วยกันตัวแปรหุ่นตัวแรกเราตั้งชื่อว่า D underscore bachelor และตัวแปรหุ่นตัวที่2เราตั้งชื่อว่า D underscore master ซึ่งD underscore master นี้จะแทนกลุ่มที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่าค่ะดังนั้นในกลุ่มย่อยของเรา3กลุ่มก็จะมีการกำหนดค่าของตัวแปรหุ่นตามนี้นะคะถ้าหน่วยตัวอย่างของเรามีระดับการศึกษาสูงสุดเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่าของ D bachelor และค่าของ D master จะเป็น0ค่ะแต่ถ้าหน่วยตัวอย่างของเรามีระดับการศึกษาสูงสุดเป็นปริญญาตรีเราก็จะกำหนดค่าตัวแปรหุ่นของเราเป็น D Bachelor เท่ากับ1แล้วก็ D Master เป็น0ค่ะในกลุ่มสุดท้ายถ้าหน่วยตัวอย่างของเรามีระดับการศึกษาสูงสุดเป็นระดับปริญญาโทหรือสูงกว่าเราก็จะกำหนดค่าตัวแปรหุ่น D Bachelor เป็น0และ D Master เป็น1ค่ะลองมาดูการบันทึกข้อมูลของหน่วยตัวอย่างของเราการบันทึกข้อมูลของหน่วยตัวอย่างของเราตรงนี้ในการบันทึกเงินเดือนหรือประสบการณ์ซึ่งเป็นตัวแปรที่เราสามารถระบุค่าได้ก็จะมีการบันทึกค่าที่เป็นตัวเลขลงไปตามที่เก็บข้อมูลได้ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนหรือจำนวนปีที่ทำงานก็คือประสบการณ์ในการทำงานนะคะแต่สำหรับตัวแปรที่มีลักษณะเป็นเชิงปริมาณเป็นเชิงคุณภาพซึ่งได้แก่เพศและระดับการศึกษาสูงสุดเราจะมีการบันทึกตามนี้ค่ะในกรณีของเพศพนักงานถ้าพนักงานเป็นหญิงเราจะบันทึกตัวเลขเป็น0และถ้าพนักงานคนนั้นมีระดับการศึกษาเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เราจะบันทึกค่าของ D Bachelor แล้วก็ D Master เป็น0ค่ะลองมาชมอีกหน่วยตัวอย่างนึงนะคะหน่วยตัวอย่างที่2ถ้าเราจะบันทึกหน่วยตัวอย่างนี้ว่าเป็นเพศชายและมีระดับการศึกษาสูงสุดเป็นปริญญาโทเราก็จะบันทึก D male เท่ากับ1 D bachelor เท่ากับ0แล้วก็บันทึก D master เท่ากับ1ค่ะการใช้ตัวแปรหุ่นจำลองการถดถอยพหุคูณก็จะแบ่งออกได้เป็น2กรณีกรณีแรกคือกรณีที่ตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรหุ่นเพียงอย่างเดียวจะสังเกตเห็นได้ว่าในสมการที่ปรากฏอยู่นี้ในสมการแรกตัวแปรอิสระทางด้านขวามือเป็น
ตัวแปรหุ่นทั้งหมดในกรณีที่2คือกรณีที่ตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรหุ่นและเป็นตัวแปรที่มีมาตรวัดแบบอัตราส่วนด้วยในกรณีนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวแปรอิสระตัวแรกเป็นตัวแปรหุ่นตั้งชื่อว่าดัมมี่ในขณะที่ตัวแปรที่2ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีมาตรวัดอัตราส่วนเราจะตั้งชื่อตัวแปรนี้ว่าเป็นตัวแปร xi ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนในเรื่องแบบจำลองการถดถอยพหุคูณและตัวแปรหุ่นในวันนี้เราจะมาชมตัวอย่างการทำโจทย์แบบฝึกหัดกันนะคะสำหรับโจทย์ข้อแรกเรามีสมการ4สมการมาให้พิจารณาค่ะตั้งแต่สมการ A B C และ D คำถามก็คือในแบบจำลองนี้ข้อใดเป็นแบบจำลองการถดถอยพหุคูณแบบเส้นตรงตรงนี้ขอทบทวนหลักการที่สำคัญกันนิดนึงนะคะเราต้องสังเกตที่ตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่เป็นค่าคงที่และมีเลขชี้กำลังที่เท่ากับ1ค่ะจากหลักการนี้เราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าสมการ A และสมการ C จะมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยคือเบต้า1และเบต้า2ที่เป็นค่าคงที่และมีเลขชี้กำลังเท่ากับ1ค่ะในขณะที่สมการ B และสมการ Dสัมประสิทธิ์การถดถอยเบต้า1และเบต้า2เป็นค่าคงที่แต่เบต้า2ในกรณีของสมการ B นี้มีเลขชี้กำลังที่ไม่เท่ากับ1ส่วน

สมการดีปรากฏว่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเบต้า1และเบต้า2เป็นเลขชี้กำลังของตัวแปรอิสระจึงไม่ใช่นะคะดังนั้นคำตอบของคำถามข้อนี้เราจึงตอบว่าสมการ A และสมการ C เป็นแบบจำลองการถดถอยพหุคูณแบบเส้นตรงค่ะในโจทย์ข้อที่2มีสมการมาให้พิจารณาอีก4สมการค่ะคือสมการ L M N และ P คำถามถามว่าข้อใดไม่ใช่แบบจำลองการถดถอยพหุคูณแบบเส้นตรงดังนั้นเราก็จะต้องไปดูสมการที่สัมประสิทธิ์การถดถอยหรือเบต้าของเราเป็นค่าคงที่และมีเลขชี้กำลังที่ไม่เท่ากับ1หรือค่าสัมประสิทธิ์เบต้าอาจจะไปเป็นเลขยกกำลังของตัวแปรอิสระนะคะจากการพิจารณา4สมการนี้เราก็จะเห็นว่าสมการ L และสมการ P ค่ะที่สัมประสิทธิ์การถดถอยของเรามีเลขชี้กำลังที่ไม่เท่ากับ1นะคะดังนั้นคำตอบของข้อนี้เราจึงตอบว่าสมการ L และสมการ P ไม่ใช่แบบจำลองการถดถอยพหุคูณแบบเส้นตรงค่ะในคำถามข้อที่3ข้อใดจัดเป็นข้อกำหนดของการศึกษาแบบจำลองการถดถอยพหุคูณแบบเส้นตรงข้อแรกตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กับค่าความคลาดเคลื่อนของสมการอันนี้ก็จะไม่ได้นะคะเพราะว่าจะเป็นการละเมิดข้อกำหนดของการศึกษาสมการการถดถอยแบบเส้นตรงค่ะข้อขอความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มความคลาดเคลื่อนมีค่าไม่คงที่ข้อขอนี้ก็ไม่ได้อีกเช่นกันนะคะเพราะว่าจะทำให้เกิดปัญหาออโต้คอร์เรเลชันข้อคอค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนสำหรับแต่ละค่าของตัวแปรอิสระต้องเท่ากับ0สำหรับข้อคอนี้ตรงกับข้อกำหนดในการศึกษาแบบจำลองการถดถอยพหุคูณแบบเส้นตรงเลยนะคะมาดูข้องอตัวแปรอิสระต้องมีมาตรวัดแบบอัตราส่วนอันนี้ไม่จำเป็นนะคะตัวแปรอิสระของเราสามารถเป็นตัวแปรที่มีลักษณะเชิงคุณภาพและมีมาตรวัดแบบนามบัญญัติหรือมาตรวัดแบบเรียงลำดับได้ค่ะและข้อจอตัวแปรอิสระแต่ละตัวมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อกันข้อจอนี้ก็ไม่ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าจะทำให้เกิดปัญหา multi collinearity ในสมการของเราค่ะดังนั้นคำตอบของข้อนี้เราจึงตอบว่าข้อคอค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนสำหรับแต่ละค่าของตัวแปรอิสระต้องเท่ากับ0ค่ะในคำถามข้อที่4นะคะกำหนดสมการการผลิตในรูปแบบฟังก์ชันคอปดักลาสมาให้ตามสมการที่ปรากฏอยู่นี้คำถามก็คือสมการการผลิตนี้มีผลได้ต่อขนาดเป็นแบบใดสำหรับข้อที่4นี้นะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าสมการที่กำหนดมาให้นี้ไม่ได้จัดได้อยู่ในรูปของความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับสัมประสิทธิ์การถดถอยเนื่องจากสัมประสิทธิ์การถดถอยเป็นเลขชี้กำลังของตัวแปรอิสระแต่อย่างไรก็ดีเราสามารถจัดรูปแบบสมการนี้เสียใหม่ให้อยู่ในรูปของล็อกลีเนียและเมื่อจัดรูปใหม่นี้แล้วเราจะพบว่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของเราทั้งเบต้า1แล้วก็เบต้า2ในตอนนี้ก็จะเป็นค่าคงที่และมีเลขชี้กำลังเป็น1ค่ะในสมการที่เราจัดรูปแบบใหม่นี้ให้อยู่ในรูปของล็อกลีเนียหากเรานำผลรวมของค่าสัมประสิทธิ์เบต้า1และเบต้า2มารวมกันแล้วเปรียบเทียบกับ1จะทำให้เราทราบถึงลักษณะของผลได้ต่อขนาดของการผลิตนะคะหากผลรวมของเบต้า1และเบต้า2น้อยกว่า1การผลิตนั้นก็จะมีผลได้ต่อขนาดที่ลดลงในทางตรงกันข้ามถ้าผลรวมของเบต้า1และเบต้า2มากกว่า1การผลิตนั้นก็จะมีผลได้ต่อขนาดที่เพิ่มขึ้นค่ะจากข้อมูลของเบต้า1และเบต้า2ที่เราทราบในโจทย์เมื่อเรานำมารวมค่ากันเราจะได้5ส่วน6 5ส่วน6มีค่าที่น้อยกว่า1

สรุปได้ว่าสมการการผลิตที่ให้มามีลักษณะผลได้ต่อขนาดที่ลดลงค่ะจากการทดเลขในกระดาษเมื่อสักครู่เราก็สามารถตอบคำถามข้อ4นี้ได้นะคะเราก็จะตอบว่าข้อคอผลได้ต่อขนาดของการผลิตนี้เป็นลักษณะผลได้ต่อขนาดที่ลดลงค่ะในคำถามข้อที่5ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยด้วยวิธีกำลัง2น้อยที่สุดข้อก3มาใช้ในแบบจำลองการถดถอยพหุคูณแบบ exponential เท่านั้นอันนี้ยังไม่ถูกต้องนะคะการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยด้วยวิธีกำลัง2น้อยที่สุดสามารถนำมาใช้ในแบบจำลองการถดถอยพหุคูณแบบเส้นตรงและแบบ exponential ในบางกรณีที่สามารถจัดรูปใหม่ให้อยู่ในรูปแบบของความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับสัมประสิทธิ์การถดถอยค่ะข้อขอสามารถนำมาใช้ในแบบจำลองการถดถอยพหุคูณที่มีรูปแบบฟังก์ชันแบบคอปดักลาสได้อันนี้ถูกต้องนะคะจากที่เราได้เห็นแล้วในโจทย์ตัวอย่างข้อที่ผ่านมาข้อคอทำให้ได้ค่าพยากรณ์ของตัวแปรตามที่มีค่าน้อยที่สุดอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะข้องอทำให้ได้ตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่มีความแปรปรวนมากกว่าเมื่อเทียบกับตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยด้วยวิธีการอื่นข้องอก็ไม่ถูกต้องค่ะเพราะเราต้องการให้ได้ตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่มีความแปรปรวนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยด้วยวิธีการอื่นค่ะดังนั้นคำตอบของข้อนี้นะคะเราจึงตอบข้อขอไข่สามารถนำมาใช้ในแบบจำลองการถดถอยพหุคูณที่มีรูปแบบฟังก์ชันคอปดักลาสได้ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนในเรื่องแบบจำลองการถดถอยพหุคูณและตัวแปรหุ่นสำหรับตอนนี้นะคะเราก็จะมาชมโจทย์ตัวอย่างที่จะนำมาใช้ในการศึกษาเรื่องนี้กันค่ะในข้อนี้คำถามถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดตัวเลือกข้อกสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดมีค่าระหว่างลบ1ถึง1อันนี้ไม่ถูกต้องนะคะเพราะสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดมีค่าระหว่าง0ถึง1ค่ะข้อขอผู้วิจัยควรให้ความสำคัญต่อค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดเพียงอย่างเดียวในการศึกษาแบบจำลองข้อขอก็ไม่ถูกต้องนะคะเพราะผู้วิจัยควรที่จะให้ความสำคัญต่อทฤษฎีกฎหรือหลักที่นำมาใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระในแบบจำลองมากกว่านะคะตัวเลือกข้อขอผู้วิจัยควรลดจำนวนตัวแปรอิสระในแบบจำลองให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อความสะดวกในการเก็บข้อมูลอันนี้ก็ไม่ควรนะคะข้องอการเพิ่มตัวแปรอิสระในแบบจำลองจะทำให้ค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดสูงขึ้นได้ข้องอกล่าวถูกต้องนะคะการเพิ่มตัวแปรอิสระเข้ามาในแบบจำลองจะทำให้ค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดสูงขึ้นได้ค่ะคำถามข้อต่อมาข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับตัวแปรที่เป็นค่ามาตรฐานตัวเลือกข้อกการทำให้ตัวแปรที่เป็นค่ามาตรฐานคือการนำค่าของตัวแปรนั้นลบด้วยค่าความแปรปรวนของตัวแปรอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะทั้งนี้ก็เพราะการทำให้ตัวแปรเป็นค่ามาตรฐานคือการนำค่าของตัวแปรนั้นลบด้วยค่าเฉลี่ยของตัวแปรแล้วหารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรนั้นซึ่งจากคำนิยามของการทำให้ตัวแปรเป็นค่ามาตรฐานตรงกับตัวเลือกข้อขอไข่ดังนั้นคำตอบสำหรับข้อนี้จึงเป็นข้อขอไข่ค่ะสำหรับคำถามในข้อนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่ในกรณีที่ทำให้ค่าของตัวแปรเป็นค่ามาตรฐานค่ะคำถามในข้อนี้ถามว่าแบบจำลองสมการถดถอยพหุคูณที่ตัวแปรเป็นค่ามาตรฐานจะมีลักษณะตามข้อใดตัวเลือกข้อกล่าวว่า
ไม่มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่เป็นค่าคงที่ในสมการที่ตัวแปรเป็นค่ามาตรฐานอันนี้กล่าวถูกต้องนะคะในแบบจำลองนี้จะไม่มีค่า constant term ค่ะข้อขอตัวแปรที่เป็นค่ามาตรฐานและมีจะมีค่าเฉลี่ยที่เท่ากับ0และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ1เสมอตัวเลือกข้อขอไข่ก็กล่าวถูกต้องอีกเช่นกันค่ะเกี่ยวกับตัวแปรที่เป็นค่ามาตรฐานตัวเลือกข้อขอสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรที่เป็นค่ามาตรฐานมีความหมายว่าถ้าตัวแปรอิสระเปลี่ยนไป1หน่วยของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะทำให้ตัวแปรตามเปลี่ยนไปเท่ากับเบต้าคูณกับส่วนหน่วยของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อคอก็กล่าวถูกต้องอีกเช่นกันค่ะตัวเลือกข้องอการเปรียบเทียบอิทธิพลของตัวแปรอิสระแต่ละตัวที่มีต่อตัวแปรตามเราสามารถพิจารณาได้จากการเปรียบเทียบค่าของเบต้าสตาร์ซึ่งเป็นค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการแปลงตัวแปรให้เป็นค่ามาตรฐานแล้วโดยเปรียบเทียบเบต้าสตาร์นี้จากตัวแปรอิสระได้โดยตรงตัวเลือกข้องงูก็กล่าวถูกต้องอีกเช่นกันนะคะดังนั้นคำตอบของข้อนี้จึงเป็นข้อจอจานค่ะข้อความจากข้อกอถึงงอถูกทุกข้อค่ะในข้อนี้จดคำถามของเราคือการศึกษาผลคะแนนของวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอกชนได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ค่ะตามสมการที่ปรากฏอยู่นี้จะสังเกตเห็นได้ว่าสมการนี้มีตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียวก็คือd underscore private ซึ่งเป็นตัวแปรหุ่นตัวแปรหุ่นนี้จะมีการกำหนดค่าเป็น0และ1หมายความว่าถ้านักเรียนเรียนอยู่ในโรงเรียนของเอกชนจะกำหนดค่าให้เป็น1แต่หากนักเรียนเรียนอยู่ในโรงเรียนรัฐจะกำหนดค่าให้เท่ากับ0จากตัวเลือก5ตัวข้อใดกล่าวถูกต้องจากข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้ข้อกนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนของรัฐจะมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนของเอกชนเท่ากับ425คะแนนสำหรับโจทย์ข้อนี้เรามาทดคำตอบกันในกระดาษกันนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้ค่ะเรามาทดเลขกันในกระดาษกันนะคะก่อนอื่นจากข้อมูลที่โจทย์ให้มาถ้าเราต้องการทราบคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนของรัฐค่าของตัวแปรหุ่น d private จะมีค่าเป็น0และเมื่อเราแทนค่า d private เท่ากับ0ลงในสมการถดถอยเราจะได้คะแนนเฉลี่ยของวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนรัฐเท่ากับ 8,900 แต่สำหรับเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเอกชนค่าตัวแปรหุ่น d private จะแทนค่าเท่ากับ1และเมื่อแทนค่าลงไปในสมการถดถอยที่เราทราบเราก็จะได้ว่าคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเอกชนจะมีค่าเท่ากับ 9,325 คะแนนฉะนั้นถ้าเรานำคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเอกชนลบด้วยคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนของรัฐเราจะได้ส่วนต่างของคะแนนเท่ากับ425คะแนนค่ะจากการทดเลขตรงนี้นะคะเรากลับไปดูตัวเลือกในโจทย์กันต่อค่ะจากการทดเลขเมื่อสักครู่นะคะเรากลับมาที่โจทย์จากตัวเลือกที่กำหนดให้ข้อใดกล่าวถูกต้องข้อกนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนของรัฐจะมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์โดยเฉลี่ยที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเอกชนเท่ากับ425คะแนนตัวเลือกข้อกร
กล่าวถูกต้องค่ะตัวเลือกข้อขอนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเอกชนจะมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์โดยเฉลี่ยเท่ากับ 9,325 คะแนนข้อขอ

ออกไม่ได้นะคะทั้งนี้ก็เพราะข้อมูลไม่ได้แจ้งมาว่าเกณฑ์การสอบผ่านอยู่ที่คะแนนเท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นข้อความตามตัวเลือกข้อคอจึงยังไม่ถูกต้องค่ะดังนั้นสำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะเราจะเห็นว่าข้อความในตัวเลือกข้อกอและข้อขอกล่าวถูกต้องคำตอบของข้อนี้เราจึงเลือกตัวเลือกงองูค่ะข้อกอและข้อขอกล่าวถูกต้องค่ะ

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาศึกษานะครับในหน่วยที่5กันนะครับในเรื่องของปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันนะครับซึ่งเราก็จะแบ่งเป็นตอนอยู่3ตอนด้วยกันนะครับโดยในเนื้อหานะครับในตอนที่1นะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันนั้นนะมันมีประเด็นอะไรอยู่บ้างนะครับโดยเราก็จะดูลักษณะนะครับความสำคัญนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับรวมถึงสาเหตุหรือผลกระทบอะไรต่างๆเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างนะครับในตอนที่1นะครับส่วนตอนที่2ตอนที่3เราก็จะพูดในเรื่องของการตรวจสอบนะครับรวมถึงการแก้ปัญหากันนะครับส่วนตอนนี้นะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าลักษณะความสำคัญนะครับของตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กันเนี่ยเราจะพิจารณาอย่างไรนะครับโดยตามหลักการแล้วนะครับตามถ้าเราศึกษามาจากหน่วยที่4นะครับปัญหาตัวแปรอิสระกันนะครับมันจะมีข้อสมมติฐานอยู่นะครับหนึ่งในข้อสมมติฐานนั้นนะครับจะต้องมีกล่าวไว้ว่านะครับว่าตัวแปรอิสระต้องไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกันอย่างสมบูรณ์นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะถ้ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์แล้วเราจะไม่สามารถประมาณการค่าสมมติสิทธิ์ของสมการถดถอยได้โดยการใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งจึงเป็นสาเหตุนะครับว่าทำไมเราจะต้องมีข้อสมมติฐานนี้เกิดขึ้นถ้าเรามันเกิดขึ้นแล้วนะครับมันจะไม่สามารถประมาณค่าได้นั่นเองนะครับโดยหลักการนะครับเรามาลองพิจารณากันดูนะครับว่าสมการนะครับถดถอยนะครับที่อาจารย์ยกตัวอย่างไว้หน้าสไลด์นี้นะครับสมมุติว่าเรามีตัวแปรอิสระนะครับมีอยู่หลายตัวแปรด้วยกันนะครับตัวแปรอิสระทางขวามือนะครับมีตั้งแต่ x1 x2 x3 จนถึง xk ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันตัวแปรอิสระทางขวามือนะครับมันจะไม่มีความสัมพันธ์กันเองนะครับพิจารณาได้จากอะไรนะครับเราพิจารณาได้จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นะครับระหว่างตัวแปรอาจารย์ยกตัวอย่างนะครับมันมีตัวแปรอยู่ x1 กับ x2 แล้วกันนะมีอยู่2ตัวนะครับถ้าความสัมพันธ์นะครับสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นะครับระหว่างตัวแปร x1 กับ x2 เนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์มันจะมีค่าเท่ากับ1นะครับหรือในทางตรงกันข้ามถ้าตัวแปรนะครับ x1 กับ x2 เนี่ยนะครับไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างกันเลยนะก็จะเท่ากับ0ดังนั้นครับถ้ามันเป็น1หรือเป็น0เนี่ยมันก็จะอาจจะทำให้เกิดความสัมพันธ์กันเองนะหรืออาจจะไม่สามารถประมาณค่าได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เนี่ยนะครับมันจะมีค่าช่วงระหว่างอยู่0ถึง1นะครับนะซึ่งเราก็ต้องพิจารณากันดูนะครับว่าไอ้ตัวแปรเนี่ย x1 x2 นะครับหรืออาจจะเป็นคู่อื่นๆก็ได้นะครับ x2 x3 นะหรือ x3 x4อะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องจับดูทีละคู่นะว่ามันมีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยนะครับลักษณะนะครับถ้ามันมีนะครับโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างไรบ้างนะครับถ้ามันเท่ากับ0เลยหรือเท่ากับ1เนี่ยโอกาสมันก็เกิดขึ้นได้แต่ค่อนข้างจะยากนะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับหรือว่านะครับถ้าสมมุติว่ามันเกิดขึ้นมานะครับปัญหานี้เกิดขึ้นมานะครับค่าพารามิเตอร์นะครับหรือค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรเนี่ยจะไม่สามารถประมาณค่าได้เลยนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเวลาเราทำการรันสมการถดถอยขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวแปรที่เรานำมาพิจารณานะนำมาศึกษาซึ่งก็อาจจะมีมากนะบางตัวก็อาจจะมีน้อยนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะมีวิธีตรวจสอบให้โดยการใช้โปรแกรมนะการใช้โปรแกรมมันก็จะทำให้เราสะดวกมากขึ้นการพิจารณาอะไรต่างๆก็จะเร็วขึ้นนั่นเองนะครับโดยใช้โปรแกรมของ Gettle นะซึ่งเราจะมีรายละเอียดกันนะครับในประเด็นต่อๆไปนะครับนะครับอาจารย์นะครับก็จะยกตัวอย่างให้ดูนะว่าตัวแปรเนี่ยนะครับที่เวลาเราหยิบขึ้นมาใช้แล้ว

ครับโดยเฉพาะตัวแปรอิสระเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันเองอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเรื่องของตัวแปรของรายได้นะกับการออมเวลานะเราทำงานมาใช่ไหมครับเราก็จะมีรายได้เกิดขึ้นส่วนแบ่งนึงนะครับเราก็เอาไปใช้จ่ายการบริโภครวมถึงเอาไปออมด้วยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับคนที่มีรายได้สูงเนี่ยการออมมันก็จะมากขึ้นทิศทางมันก็จะมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันซึ่งมันก็อาจจะทำให้ความสัมพันธ์ของตัวแปรเนี่ยสองตัวเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอย่างมากนะครับหรืออาจจะเป็นอีกประเด็นนึงก็ได้นะครับตัวแปรอย่างเช่นเรื่องของรายรับนะครับรายรับกับของจำนวนพนักงานบริษัทองค์กรใดนะครับที่มีกิจการนะครับการทำธุรกิจและประสบความสำเร็จนะครับมีกำไรมากบางครั้งบางคราวเราก็ต้องอาจจะต้องจ้างพนักงานมากขึ้นนะครับรายรับมากขึ้นนะก็ต้องอาจจะขยายกิจการเพิ่มจำนวนแรงงานนะการเพิ่มเนี้ยนะครับมันก็จะอาจจะทำให้สอดคล้องนะครับไปในทิศทางเดียวกันความสัมพันธ์ของตัวแปร2ตัวแปรเนี้ยมันก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะครับซึ่งอาจารย์ก็ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับว่าตัวแปรอะไรบ้างนะครับมันอาจจะมีความกันแต่ว่าอันนี้เป็นการคาดการณ์นะครับเราสามารถเช็คได้นะตรวจสอบได้นะครับจากการเมื่อเรามีข้อมูลแล้วนะเอามาทำการตรวจสอบกันดูนะครับโดยการใช้โปรแกรมนั่นเองนะครับอย่างกรณีนี้นะครับที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ในบนสไลด์นะครับก็คือเป็นเรื่องของตัวแปรสระมีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์นะสมบูรณ์ก็คือเพอร์เฟกต์เลยนะครับก็มีค่าอย่างที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นี้มีค่าเท่ากับ1ก็สังเกตได้นะครับว่าตัวแปรที่อาจารย์เอามาใช้นี่นะครับมีอยู่2ตัวแปรเนาะจับคู่กันแล้วนะครับมีตัวแปรของ x1 กับ x2นะครับก็สังเกตดูนะครับว่าตัวแปรนะครับ x1 เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับสังเกตดูนะครับว่าสมมุติตัวแปร x2 นะครับในตัวอย่างที่1เนี่ยมีค่าเท่ากับ10นะครับความสัมพันธ์ของ x1 ก็เท่ากับ30นะ x2 นะครับ15นะครับ x1 ก็ได้เท่ากับ45นะครับ x2 เท่ากับ18x1 ก็คือ54สังเกตดูนะครับว่ามันเกิดลักษณะคือ3เท่านั่นเองนะครับ x1 นะครับเกิดจาก3คูณกับ x2 นั่นเองแบบนี้นะครับกรณีแบบนี้นะมันก็จะเป็นกรณีที่มีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์เนาะนะครับมันลักษณะคือแบบเป๊ะเลยเนาะคูณ3เข้าไปได้เท่าไหร่ก็ออกมาตามนั้นนะอย่างกรณีแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นอย่างแบบไม่สมบูรณ์ล่ะนะครับอย่างกรณีถ้าเป็นความสัมพันธ์นะครับของตัวแปรอิสระนะครับมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกันอย่างไม่สมบูรณ์เนี่ยหรือ imperfect เนี่ยนะครับก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีค่าความคลาดเคลื่อนนะครับเกิดขึ้นนะโดยตัวอย่างนี้นะครับอาจารย์ก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าเรามีตัว v นะครับตัว v เกิดขึ้นเนาะนะครับ x1 นะครับเกิดจากอะไรครับเกิดจาก3คูณด้วย x2 บวกด้วย v นะครับ v ตรงนี้ก็อาจจะเป็นค่าความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นนะครับซึ่งมันไม่เป๊ะเหมือนกับตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะอย่างกรณีนี้นะครับถ้าสมมุติว่านะครับ x2 เท่ากับ10นะครับนะแล้วก็ x1 คือ30แต่มันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้นะครับก็คือ2ก็สังเกตนะครับว่าความสัมพันธ์นะครับมันแทบจะไม่อยู่นะครับบนเส้นเลยนะครับมันก็อาจจะมีค่าความคลาดเคลื่อนอาจจะเป็นบวกนะครับบวกก็คืออยู่เหนือเส้นนะหรือว่าลบก็อยู่ใต้เส้นกรณีแบบนี้นะครับซึ่งก็อาจจะเจอกันเยอะนะครับในการทำเรื่องของสมการถดถอยนะครับสมการถดถอยโดยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดนะครับซึ่งก็จะเจอกันเยอะนะครับก็กรณีแบบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์เชิงเส้นกันอย่างไม่สมบูรณ์นะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการตรวจสอบกันนั่นเองนะครับนะครับส่วนประเภทนะครับนะครับของความสัมพันธ์เชิงเส้นกันอย่างไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะมีนะครับตัวอย่างให้เห็นนะครับเวลาเราไปทดสอบในโปรแกรม Gretel เนี่ยเราสามารถนะครับตรวจสอบมันได้อย่างไรนะครับโดยอาจารย์จะมีตัวอย่างนะครับอย่างกรณีแบบนี้นะครับถ้าเราดูในหนังสือเนาะในหน่วยที่5ตัวอย่างที่ 5.3 นะครับเราจะมาตรวจสอบกันดูนะครับว่าการบริโภคนะครับของครัวเรือนเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับตัวแปรอยู่2ตัวนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับตัว Y นะครับ YI YI คือรายได้นะครับรายได้ของครัวเรือนส่วน WI นะครับก็คือทรัพย์สินนะครับสินทรัพย์มูลค่าของครัวเรือนเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นนอกเหนือจากรายได้นะอาจจะเป็นเรื่องของรถยนต์ใช่ไหมครับบ้านนะครับมีบางคนเก็บสินทรัพย์อะไรต่างๆเอาไว้เนี่ยนะมันก็จะคือตัว WI นั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันดูนะครับนักศึกษาสามารถนะครับทำตามได้เลยเนาะโดยตัวอย่างนี้นะครับอาจารย์ยกตัวอย่างมีอยู่10ครัวเรือนนะครับนะตัวเลขมันก็จะมีอยู่ในตารางนะครับนักศึกษาสามารถกรอกนะนำไปใช้ในโปรแกรม Gretel ได้นะครับซึ่งมันก็จะมีรายละเอียดตามนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะแสดงให้ดูนะครับว่าตัวแปรเนี่ย

นะครับมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับโดยใช้โปรแกรม Gettle นะครับซึ่งนักศึกษาสามารถนะครับนำไปนะครับเข้าโปรแกรมได้นะครับซึ่งในนะครับสไลด์นะครับอาจารย์ก็มีตัวอย่างให้ละนะครับในโปรแกรม Gettle สังเกตดูนะครับว่ามีข้อมูลนะครับนะครับข้อมูลอยู่3ตัวด้วยกันนะครับนะครับมีตัวอย่างนะครับข้อมูล C นะครับนะครับมี C นะครับมี YI เนาะแล้วก็มี WI นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทำการตรวจสอบให้ดูนะครับว่าข้อมูลเนี่ยนะครับตัวแปรอิสระนะครับโดยเฉพาะ YI กับ WI เนี่ยมีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะทำการสาธิตให้ดูนะครับโดยนักศึกษานะครับสามารถนะครับโดยใช้เลือกคำสั่งอะไรนะครับนักศึกษาสามารถใช้เลือกคำสั่งนะครับโดยกดคำว่านะครับเอาไปที่นะครับไปคำว่า view นะครับนักศึกษาไปคำว่า view นะครับคำสั่ง view นะครับแล้วก็เลือกคำว่า correlation matrix นะครับซึ่งจะเป็นการตรวจสอบดูนะครับว่าตัวแปรอิสระเนี่ยมีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนนะครับนักศึกษาสามารถกดเลือกได้เลยนะอาจารย์ขอกด correlation matrix นะครับมันก็จะบอกนะครับว่าให้เอาตัวแปรอะไรเข้าไปบ้างนะครับเราจะเช็คอะไรบ้างนะครับก็ลองกดหมดเลยนะครับอาจารย์ขอเอาตัวแปรทั้ง3ตัวเนี่ยเข้าไปเลยนะครับเลือก3ตัวแล้วก็add มันเข้าไปนะครับกดลูกศรสีเขียวแล้วก็กดโอเคนะครับกดโอเคนะครับก็จะสังเกตนะครับว่าตัวแปรเนี่ยมันก็จะเช็คแล้วนะครับว่ามีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนนะ correlation มากน้อยแค่ไหนนะครับก็สังเกตนะครับว่าเราสังเกตตัวแปรอิสระนะครับก็คือจับคู่กันนั่นเองก็คือตัว yi กับ wi นะครับ yi กับ wi นะครับซึ่งลองสังเกตดูนะครับเนี่ยตัว yi ก็อยู่ตรงนี้เนาะ wi ก็ตรงนี้นะครับจับคู่กันแล้วนะครับมันคือ 0.9812 ก็เกือบ1เลยนะครับใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกไปแล้วเนาะว่าถ้ามันเกือบ1ก็แสดงว่าเกือบเป็น perfect หรือสมบูรณ์นั่นเองเพราะฉะนั้น 0.9812 เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะแสดงว่าตัวแปรนี้นะครับ wi กับ yi เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสัมพันธ์กันอย่างมากนะครับซึ่งมันอาจจะส่งผลทำให้การรันสมการนะครับสมการถดถอยของเรานั้นอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเกิดขึ้นนะครับนี่อันนี้นะครับคือตัวอย่างเบื้องต้นนะครับในการเช็คดูว่าตัวแปรคู่ไหนมีความสัมพันธ์กันมากน้อยอย่างไรนะครับอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในกรณีของนักศึกษาถ้าทำข้อมูลขึ้นมานะครับโอเคนะครับเราพอรู้วิธีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะครับทีนี้นะครับมันก็อาจจะเกิดผลกระทบได้นะสาเหตุที่ทำให้มีการตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับในกรณีแบบนี้จะเกิดขึ้นอะไรบ้างนะครับก็คือการประมาณค่านะครับยังคงเป็นไปได้อยู่นะครับยังมีคุณสมบัติไม่เอียงนะครับเพียงแต่ว่านะครับถ้ามันเกิดปัญหานี้ขึ้นมาแล้วนะครับค่าความแปรปรวนนะครับกับค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าเนี่ยมันจะสูงขึ้นนะครับเมื่อสูงขึ้นแล้วนะครับมันจะส่งผลอะไรนะครับมันก็จะส่งผลทำให้การคำนวณค่า t statistic นะครับค่า t stat ของเราเนี่ยแหละนะครับซึ่งเราเรียนกันมาในบทก่อนหน้านี้นะครับมันจะมีค่าต่ำเกินไปนะครับส่งผลทำให้ตัวแปรนั้นนะครับไม่มีนัยยะสำคัญทางสถิตินะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเหตุผลนะครับส่งผลกระทบได้นะครับซึ่งถ้ามันไม่มีนัยยะสำคัญทางสถิติแล้วการประมาณค่าหรือการทำรันสมการถดถอยก็อาจจะไม่มีความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้นะครับนะส่วนประเด็นอื่นมีอะไรบ้างนะครับผลกระทบนะครับก็อาจจะเวลาถ้าเราหยิบตัวแปรต่างๆแล้วมันมีความสัมพันธ์กันเนี่ยก็อาจจะทำให้ค่าสมการนะครับโดยเฉพาะค่าสมสิทธิ์แห่งการกำหนดหรือเรียกกันสั้นๆว่า r square เนี่ยนะครับลองจะมีค่าสูงนะครับเกินความเป็นจริงนะอาจจะเป็น 0.99 0.98 เลยก็ถือว่าสูงมากนะครับแต่ค่าในยะสำคัญทางสถิติเนี่ยบางตัวนะครับของตัวแปรอิสระบางตัวนั้นไม่มีนะครับก็อาจจะทำให้สมการนั้นไม่มีความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้นะครับรวมถึงนะครับทิศทางความสัมพันธ์นะครับในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับโมเดลของเราเวลาเราทำการทดสอบเนี่ยเราก็ต้องมีการกำหนดให้เป็นไปตามทฤษฎีที่กำหนดไว้นะครับเมื่อเกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นนะครับตัวแปรอาจจะมีทิศทางความสัมพันธ์ไม่เป็นไปตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่กำหนดไว้นั่นเอง

ครับก็อาจจะผิดเพี้ยนไปนะครับแล้วก็ลักษณะนะครับถ้าสมมุติว่าเราเกิดปัญหานี้เกิดขึ้นนะครับมันก็อาจจะขาดความแม่นยำใช่ไหมครับดังนั้นเวลาเราอาจจะเพิ่มตัวแปรนะครับหรือเพิ่มตัวอย่างของข้อมูลเข้าไปนะครับมันก็อาจจะทำให้ตัวแปรนั้นมีปัญหาเกิดขึ้นการประมาณค่าก็จะเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากนะครับถ้าเราเพิ่มหรือลดจำนวนตัวอย่างลงไปนะครับอันนี้ก็คือผลกระทบทั้งหมดเลยนะครับที่เวลาถ้าเกิดปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันนะครับดังนั้นนะครับในตอนที่1นี้นะครับเราก็จะดูลักษณะการตรวจสอบนะว่าตัวแปรคู่ไหนมีความสัมพันธ์กันบ้างนะครับซึ่งอันนี้ก็นักศึกษาลองสามารถตรวจสอบดูได้ตามที่อาจารย์ได้สรุปไว้นะครับครับสวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูในตอนที่2กันต่อนะครับในเรื่องของการตรวจสอบตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่านะครับโดยวิธีการตรวจสอบนั้นนะครับมันจะมีวิธีการใดบ้างนะครับเราจะมาดูรายละเอียดกันนะครับโดยวิธีการตรวจสอบนะครับเบื้องต้นนะครับมันก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณ3กรณีด้วยกันนะครับถ้าเราจะพิจารณาเอาที่สะดวกที่สุดนะครับเบื้องต้นนะครับก็เป็นวิธีการที่1นะครับก็คือการเช็คดูว่าค่า r สแควร์ของเรานั้นมีค่าสูงไปไหมนะครับรวมถึงนะครับตัวแปรต่างๆเนี่ยบางตัวนั้นไม่มีระดับไนยะสำคัญทางสถิติเลยนะครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้วิธีแบบนี้นะครับเมื่อเรารันสมการมาแล้วนะครับโดยไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมนะครับหรือวิธีการคำนวณอะไรต่างๆเราก็สามารถเช็คได้นะครับโดยการพิจารณาจากค่าเหล่านี้นั่นเองนะครับก็สังเกตได้นะครับว่าถ้าค่า r สแควร์นั้นมีค่ามากกว่า 0.8 ขึ้นไปเนี่ยและตัวแปรอิสระนั้นไม่มีความสัมพันธ์กันแบบนี้โอกาสก็แสดงว่านะครับเกิดปัญหาได้นะครับตัวแปรนั้นไม่มีนัยสำคัญทางสถิตินะครับซึ่งก็ส่งผลได้นั่นเองนะครับอันที่2นะครับก็คือวิธีการตรวจสอบโดยการใช้โปรแกรมนะครับก็คือดูเรื่องของ correlation matrix นะครับพิจารณาดูนะครับว่าตัวแปรคู่ไหนนะครับเราจับคู่กันเนาะนะครับตัวแปรอิสระทางขวามือมีหลายตัวเนาะเราก็ทำการจับคู่กันดูนะครับแล้วก็พิจารณาดูว่าคู่ไหนนะครับมีความสัมพันธ์นะครับหรือว่ามีสหสัมพันธ์มีค่ามากกว่า 0.8 คู่นั้นก็โอกาสจะมีความสัมพันธ์กันเองนั่นเองนะครับวิธีนี้ก็สามารถตรวจสอบได้นะครับรวมถึงวิธีที่3นะครับวิธีที่3นะครับอันนี้ก็คือเป็นการตรวจทดสอบโดยพิจารณาค่า VIF นะครับหรือว่า Variance Inflation Factor นะครับอันนี้ก็จะมีความซับซ้อนขึ้นมานิดหนึ่งนะครับการพิจารณาดูว่าค่า VIF นั้นมีค่ามากน้อยแค่ไหนเราสามารถตรวจสอบได้นะครับว่าถ้ามันมีค่ามากกว่า10ก็แสดงว่าอาจจะเกิดปัญหานะครับวิธีการตรวจสอบของการทำ VIF นี้นะครับโปรแกรม Gettle ก็มีความสะดวกสบายอยู่นะครับในการพิจารณานะครับแต่ว่าเราจะมาดูพื้นฐานสักเล็กน้อยนะครับว่ามันมาได้อย่างไรวิธีการทำนะครับเราก็จะทำการทดสอบนะครับโดยการรันสมการปกตินี่แหละนะครับสมการ regression นะครับโดยนะครับเราจะเอาตัวแปรนะครับที่เราเป็นตัวเนี่ยนะครับเรามาอยู่ทางซ้ายมือนะครับแล้วก็รันสมการนะครับรันสมการregression ปกติไปนะครับอย่างกรณีแบบนี้นะอาจารย์เอาตัวแปรอิสระ x 1นะครับให้มันเป็นตัวแปรตามแล้วก็รันตัวแปรที่เหลือไปนะครับ x 2 x 3 x 4นะครับหรือนะครับถ้าเรามีหลายตัวแปรนะเอา x 2เนาะ x 2มาเป็นตัวแปรตามแล้วเราก็เอา x 1 x 3 x 4 x 5นะครับมาเป็นตัวแปรอิสระเราก็รันไปแบบนี้นะครับซึ่งเวลาเรารันเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีค่า r สแควร์ปรากฏขึ้นนะครับเราก็จะนำค่า r สแควร์นะครับของแต่ละตัวแปรเนี่ยมาเข้าสูตรนี้นะครับเข้าสูตรการหา VIF นะครับซึ่งก็คือ1ส่วนด้วย1ลบ r สแควร์ j ในที่นี้ก็คือตัวแปรนั่นเองอย่างเรารัน x 1มาสักครู่นี้ใช่ไหมครับนะมันก็จะมีค่า r สแควร์เกิดขึ้นก็เอามาแทนค่าในนี้นะกดเครื่องคิดเลขอะไรออกมานะครับลบกันแล้วนะครับก็จะได้ค่า VIF เกิดขึ้นนะครับเช่นกันนะครับ x 2เหมือนกันเนื้อเมื่อสักครู่นี้นะครับเรารันมาแล้วใช่ไหมครับมันก็จะมีค่า r สแควร์เกิดขึ้นนะเราก็เอามาเข้าสูตรนี้นะครับเราก็จะสามารถค่า VIF ของตัวแปร x 2นั้นได้นะครับซึ่งวิธีการเหล่านี้นะครับเราก็สามารถทำโดยการใช้โปรแกรม Gettle นะครับเป็นการตรวจสอบดูนะว่าตัวแปรคู่ไหนนะครับมีค่ามากกว่า10มันก็จะแสดงว่าตัวแปรนั้นมีความสัมพันธ์กันเองนะครับโดยอาจารย์จะทำการทดสอบดูนะครับโดยการใช้โปรแกรม Gettle นะครับเพื่อให้นักศึกษาได้เอาไปประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็อาจจะทำให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับโดยการใช้โปรแกรม

โดยอาจารย์จะยกตัวอย่างนี้นะครับยกตัวอย่างนี้นะครับโดยการใช้โปรแกรมนะครับโดยมีตัวอย่างข้อมูลเนี่ยนะครับมีอยู่10นะครับ10ครัวเรือนและมีตัวแปรอยู่3ตัวนะครับกำหนดให้ครัวเรือนของเรานะครับการบริโภคนะครับขึ้นอยู่กับรายได้ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์แล้วก็ H ก็คือจำนวนของสมาชิกในครัวเรือนนะครับเราจะมาทำการตรวจสอบกันดูนะครับโดยใช้โปรแกรมนะว่ามันมีปัญหาอย่างไรข้อมูลก็มีอยู่ในหนังสือนะครับนักศึกษาสามารถใช้ได้นะครับในตัวอย่างนี้เลยในการทดสอบนะครับนะเราก็จะมาลองทดสอบกันดูนะครับการทดสอบโดยใช้โปรแกรมเนาะนะครับเรามาทำการทดสอบโดย correlation matrix กันก่อนนะครับว่าตัวแปรทั้ง 3-4 ตัวเนี้ยนะครับมีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ให้นักศึกษากดคำว่า view เนาะเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็กดคำว่านะครับ correlation matrix นะครับแล้วเราก็เลือกตัวแปรทั้งหมดเลยนะครับเลือกตัวแปรทั้งหมดเข้าไปนะครับเราก็สังเกตนะครับว่าคู่ไหนนะครับมีตัวแปรเกินมากกว่า 0.8 บ้างนะครับก็สังเกตนะครับว่าเนี่ย yi กับ wi นะเยอะทีเดียวนะ 0.9812 ก็มีโอกาสเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับนะครับหรือว่าตัวแปรอื่นๆนะครับลองดูนะว่ามันมีเกิน 0.8 ไหมก็สังเกตดูนะว่าตัวนี้เกินแน่ๆนะโอกาสก็เกิดขึ้นสูงนะครับส่วนการทดสอบโดยค่า VIF เราสามารถทำอย่างไรนะครับนักศึกษากดนะครับรันสมการถดถอยปกติเลยนะครับโดยกด ordinary least square เนาะนะครับเป็นการรันสมการใช่ไหมครับแล้วก็มีกำหนดตัวแปรตามตัวแปรอิสระนะครับเราให้ CI นะครับหรือการบริโภคนั้นเป็นตัวแปรตามแล้วตัวแปรที่เหลือเป็นตัวแปรอิสระนะครับเราก็เลือกได้เลยนะแล้วก็กดโอเคมันก็จะประมวลผลออกมาใช่ไหมครับนะตามรูปนี้นะครับมีการรันสมการมาแล้วนะสังเกตดูนะครับว่าค่า R square ค่อนข้างสูงมากเลยนะครับ 0.96 เลยข้อนี้แล้วก็ไม่ค่อยมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะครับซึ่งเนี่ยแบบเนี้ยก็แสดงว่าตัวแปรใดหนึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์กันเยอะเราทำการทดสอบ VIF ได้อย่างไรนะครับการใช้โปรแกรมนะครับมันก็สะดวกสบายนะครับนักศึกษากดคำว่า analysis ได้เลยนะครับอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับ analysis นะครับแล้วก็กดคำว่า collinearityนะมันก็จะปรากฏค่า VIF ขึ้นมานะครับว่าตัวแปรไหนมีมากมีน้อยอย่างไรก็สังเกตนะครับว่า yi wi นั้นสูงนะครับมากกว่า10ทั้งคู่เลยนะครับก็มีโอกาสทำให้เกิดปัญหาตัวแปรอิสระเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับในตัวอย่างนี้นะครับครับสวัสดีนะครับนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาดูเรื่องของการแก้ปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันนะครับโดยก็จะอยู่ในเนื้อหาของหน่วยที่5นั่นเองนะครับโดยครั้งก่อนนะครับเราทราบแล้วนะครับว่าตัวแปรนะครับที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปนะครับมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับในตอนที่แล้วดังนั้นนะครับมันก็จะมีแนวทางแก้ไขเกิดขึ้นนะครับว่าเราจะใช้วิธีการใดบ้างนะครับในการแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะซึ่งอาจารย์ก็จะมีประเด็นนะครับอยู่ประมาณ4ประเด็นนะครับว่าเราจะทำได้อย่างไรนะประเด็นที่1 นะครับก็บางครั้งบางคราวนะครับก็อาจจะไม่ต้องทำการแก้ไขเพราะว่าการแก้ไขใดๆบางทีมันก็อาจจะมีปัญหาเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะเราแก้ปัญหานี้ได้มันก็จะมีปัญหาอื่นนะครับในประเด็นอื่นๆที่นักศึกษาได้เรียนมาในบทอื่นๆนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้ปัญหามันเพิ่มมากขึ้นนะครับ2นะครับวิธีที่2นะครับเราก็อาจจะทำการตัดตัวแปรอิสระบางตัวออกไปนะครับซึ่งการที่เราจะตัดได้เนี่ยเราก็ต้องไปทำการทดสอบดูนะครับว่าตัวแปรนะครับคู่นั้นนะครับมีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่านะครับถ้าเราจะตัดแล้วนะครับมันก็ต้องมีอิทธิพลนะครับกับตัวแปรตามน้อยที่สุดนะครับหรือว่ามีการผิดเพี้ยนไปจากโมเดลหรือจากการสมการที่เรากำหนดไว้นะครับให้มันเป็นไปตามทฤษฎีให้มากที่สุดนะครับซึ่งบางครั้งก็อาจจะต้องพิจารณากันดูนะว่าเราอาจจะต้องตัดตัวแปรใดออกไปนะครับแล้วก็วิธีที่3นะครับวิธีที่3นะครับก็อาจจะต้องทำการไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะซึ่งอาจจะทำการสำรวจนะครับเก็บข้อมูล data ต่างๆนะครับเพิ่มเติมขึ้นมานะครับมันก็อาจจะทำให้ข้อมูลขนาดตัวอย่างนั้น sample ที่เรามาใช้นั้นมีขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับความผันผวนนะครับความอะไรต่างๆก็จะลดน้อยลงนะครับก็จะทำให้สมการนั้นมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนประเด็นที่4นะครับก็อาจจะทำการปรับนะครับปรับรูปแบบของสมการเอานะครับตัวแปรนะครับก็เราเรียกว่าอาจจะมาทำการหาการบวกตัวแปรนะครับดูปฏิสัมพันธ์กันนะครับทำอินเตอร์แอคชั่นกันนะครับซึ่งก็อาจจะเป็น

วิธีแนวทางในการแก้ไขข้อมูลนะครับตัวแปรทำให้มันดีขึ้นก็ได้นะครับดังนั้นนะครับเราก็จะมาลองตรวจสอบกันดูนะครับโดยการใช้โปรแกรม Gettle กันนะครับว่าถ้ามันมีปัญหาแล้วเราจะสามารถใช้แนวทางอะไรบ้างในการแก้ไขซึ่งอาจารย์ก็จะใช้ตัวอย่างเดิมนะครับตัวอย่างกับตอนที่2เมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราเอามาใช้กันนะครับก็จะเป็นเรื่องของฟังก์ชันการบริโภคนะครับเหมือนเดิมนะครับโดยเราก็จะต้องทำการรันสมการขึ้นมานะครับรันสมการขึ้นมาแล้วเราจะทดสอบอย่างไรนะครับซึ่งเราทราบมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะว่าตัวแปรโดยเฉพาะ yi กับ wi มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างจะสูงไม่ว่าจะทำการทดสอบจาก correlation metric นะครับหรือว่าทำการทดสอบจากค่า vif นะครับซึ่งมันก็สูงทั้งคู่ดังนั้นนะครับวิธีการแนวทางนะครับอาจารย์จะทำอย่างไรนะก็ลองตัดนะครับตัวแปรของ wi ออกไปนะเพราะว่ามันอาจจะมีความสัมพันธ์กันเยอะใช่ไหมครับเรื่องของรายได้นะครับ y คือรายได้WI คือสินทรัพย์ของครัวเรือนก็อาจจะลองตัดดูนะครับซึ่งผลการตัดไปก็ทำให้สมการถดถอยนั้นดีขึ้นนะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับในตัวของโปรแกรม Gettle นะครับนะฮะอันนี้คือโปรแกรม Gettle นะครับที่เรารันสมการเบื้องต้นเลยนะครับที่มีข้อมูลทุกอย่างครบนะครับไม่ว่าเป็น YI WI แล้วก็ HI แล้วเราก็ทำการทดสอบไปแล้วนะว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะตัวแปรของyi กับ wi มีความสัมพันธ์กันสูงเลยดังนั้นนะครับอาจารย์ลองทำการทดสอบดูนะครับโดยการตัดตัวแปร yi ออกไปนะครับก็ไม่มีอะไรยากนะครับเราก็รันสมการขึ้นมาใหม่นั่นเองนะครับรันสมการขึ้นมาใหม่โดยการใช้โปรแกรม Gettle เนี่ยแหละนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องใส่ตัว wi เข้าไปนะเราก็เลือกนะครับ ci คือการบริโภคเนื้อเป็นตัวแปรตามนะครับแล้วก็ yiนะครับแล้วก็ตัดนะครับไม่ต้องใส่เข้าไปเนอะตัว wi ก็มีแค่2ตัวแปรนะครับตัวแปรอิสระคือ yi กับ hi yi คือการรายได้นะครับของครัวเรือน hi คือจำนวนสมาชิกในครัวเรือนนะครับก็กดโอเคเกิดขึ้นก็สังเกตนะครับว่าตัวแปรนั้นครับนะตัวแปรทั้ง yi กับ hi นั้นครับมีระดับนัยยะสำคัญทางสถิติที่ดีขึ้นนะครับซึ่งนักศึกษาสามารถเช็คได้จากค่า p value นั่นเองนะถ้ามันมีนัยยะสำคัญนะครับโปรแกรมมันก็จะขึ้นดาวให้นะครับ2ดาวก็มีระดับนัยยะสำคัญทางสถิติที่นะครับ 95% เนาะ3ดาวก็ 99% นะครับก็ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับหรือว่าเราจะทำการตรวจสอบค่า VIF อีกรอบนึงก็ได้นะครับ VIF ว่ามันมีค่ามากกว่า10หรือเปล่านะครับวิธีการก็เหมือนเดิมนะครับก็ให้นักศึกษากดคำว่า analysis เนาะกด analysis แล้วก็กดคำว่าcollinearityนะครับเราก็จะสามารถเช็คค่า VIF ได้นะครับว่ามีค่าเกินกว่า10ไหมก็สังเกตนะครับว่าค่าเนี่ยครับ variance infection factor เนี่ยนะที่โปรแกรมมันบอกไว้ให้เลยด้านบนนะครับค่า YI เป็นเท่าไหร่ HI เป็นเท่าไหร่ก็สังเกตได้ค่าว่ามีค่าเท่ากับ1กว่าๆนั่นเองก็แสดงว่าปัญหานะครับตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันนั้นไม่มีแล้วในโมเดลนี้นะครับนี่ก็เป็นวิธีแนวทางนึงนะครับที่เราอาจจะสามารถทำการทดสอบได้นะครับวิธีนี้นะครับก็สามารถแก้ไขได้ในเบื้องต้นสำหรับในการแก้ปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันนั่นเองครับ

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านคะพบกับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาในชุดวิชา94464การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรนะคะของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถรับชมรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษานี้ได้หลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางของโทรทัศน์เพื่อการศึกษานะคะของมหาวิทยาลัยโสธรธรรมาธิราชนะคะทาง SCOU Channel นะคะหรือว่าทางสถานีวิทยุทางไกลนะคะการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะโรงเรียนวังไกลกังวล DLTV 14นะคะหรือว่ารับชมย้อนหลังได้ทาง media.scou.ac.th นะคะสำหรับการสอนเสริมชุดวิชานี้นะคะเรามีกันทั้งหมดด้วยกัน5ครั้งนะคะสำหรับครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะประมาณ2ชั่วโมงนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วนะคะเราก็จะมาสอนเสริมด้วยกันมีทั้งหมด3หน่วยค่ะก็คือหน่วยที่8นะคะในชื่อหน่วยก็คือการจัดการสินค้าคงคลังในธุรกิจการเกษตรนะคะแล้วก็หน่วยที่9การจัดการคลังสินค้าในธุรกิจการเกษตรและหน่วยที่10ว่าด้วยเรื่องของการจัดการการขนส่งในธุรกิจในสินค้าเกษตรนะคะก็คือเราก็จะมาโฟกัสกันที่ว่ามีสินค้าเกษตรสินค้าคงคลังแล้วเราจะทำการขนส่งเนี่ยเรามีกระบวนการจัดการอย่างไรบ้างนะคะสำหรับวิทยากรที่ให้เกียรติมาให้ความรู้ในเรื่องนี้นะคะท่านนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรพจน์มีถมนะคะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะก็มาติดตามรับชมเนื้อหาสาระของหน่วยที่8ได้กับท่านอาจารย์วรพจน์ได้เลยนะคะ
1: ครับครับหน่วยที่8นะครับการจัดการสินค้าคงคลังในธุรกิจการเกษตรนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเริ่มจากแนวคิดนะครับทำไมต้องจัดการสินค้าคงคลังในธุรกิจการเกษตรนะครับเพื่อให้เรามีจำนวนสินค้าคงคลังที่เหมาะสมนะครับมีมากเกินไปเราก็จะต้องดูแลรักษานะครับเสียสตางค่าการจัดเก็บการเบิกเข้าเบิกออกนะครับถ้าเราขาดนะครับเราก็ไม่มีบริการให้ลูกค้าของเรานะครับมาเริ่มจากความหมายนะครับความหมายของสินค้าคงคลังนะครับหมายถึงสิ่งของหรือสินค้าที่กิจการเก็บรักษาไว้เพื่อประโยชน์ในเวลาที่ต้องการนะครับอาจจะเป็นประโยชน์ในการนำเข้าไปประกอบเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตหรือนำไปจำหน่ายแก่ลูกค้านะครับส่วนการจัดการสินค้าคงคลังหมายถึงอะไรหมายถึงการวางแผนนะครับเรื่องแต่การวางแผนตัดสินใจดำเนินการควบคุมสินค้าคงคลังประเภทต่างๆของกิจการเพื่อให้ดำเนินงานของกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับการจัดการสินค้าคงคลังมีความสำคัญต่อธุรกิจการเกษตรอย่างไรนะครับอันที่1เพื่อรักษาสภาพคล่องและเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของกิจการอันที่2การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ากิจการจะมีสินค้าจำหน่ายได้ในปริมาณและเวลาที่ต้องการนะครับอันที่3นะครับการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตนะครับโดยสินค้าคงคลังจะเป็นวัตถุดิบจะช่วยให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างราบรื่นต่อเนื่องนะครับประเภทของสินค้าคงคลังในธุรกิจการเกษตรนะครับสามารถจำแนกได้2ลักษณะนะครับลักษณะที่1ก็คือสินค้าคงคลังโดยทั่วไปนะครับอันที่1ก็คือประเภทวัตถุดิบอันที่2สินค้าคงคลังระหว่างผลิตอันที่3สินค้าคงคลังสำเร็จรูปอันที่4วัสดุเพื่อการบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรนะครับประเภทที่2คือสินค้าคงคลังตามหน้าที่นะครับก็อันที่1สินค้าคงคลังพื้นฐานอันที่2สินค้าคงคลังสำรองอันที่3สินค้าระหว่างทางอันที่4สินค้าเพื่อเก็งกำไรอันที่5สินค้าที่เป็นฤดูกาลอันที่6สินค้าเพื่อการส่งเสริมการตลาดอันที่7สินค้าไม่เคลื่อนไหวนะครับมาดูปัจจัยที่ทำให้การกำหนดปริมาณสินค้าคงคลังนะครับอันที่1ขึ้นอยู่กับต้นทุนสินค้าคงคลังนั้นขึ้นอยู่กับการพยากรณ์ราคาสินค้านะครับยอดขายในอดีตการซื้อการขายตามฤดูกาลคุณสมบัติของสินค้าความสำคัญของสินค้าแต่ละประเภทความนิยมในตัวสินค้าความไม่แน่นอนในการจัดส่งสินค้าของซัพพลายเออร์การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารสินค้าคงคลังการเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐนะครับต้นทุนสินค้าคงคลังนะครับต้นทุนสินค้าคงคลังแบ่งได้เป็น4ประเภทนะครับอันที่1ต้นทุนการเก็บรักษานะครับเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการที่เราจะต้องดูแลสินค้าคงคลังในขณะที่เราเก็บนะครับเช่นการรักษาอุณหภูมินะครับการรักษาแรงดันการรักษาสภาพให้มีคุณค่า สินค้าคงคลังของเรามีคุณค่าเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะถึงมือลูกค้าต้นทุนในการสั่งซื้อและสั่งผลิตคือต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งที่เราสั่งซื้อสินค้าหรือสั่งผลิตสินค้าชนิดนั้นนะครับอันที่สามต้นทุนเมื่อสินค้าขาดแคลนนะครับคือต้นทุนเมื่อที่เกิดขึ้นเมื่อลูกค้าต้องการสินค้านั้นแล้วเราไม่มีสินค้านั้นจำหน่ายให้ลูกค้านะครับอันที่สี่ต้นทุนของตัวสินค้าเองนะครับก็คือมูลค่าของสินค้านะครับขึ้นอยู่กับจำนวนที่เราจัดเก็บในคลังสินค้านะครับทีนี้มาดูตัวแบบสำหรับสินค้าคงคลังนะครับเราสามารถนำตัวแบบในการจัดการสินค้าคงคลังมาทำอะไรได้บ้างครับเอามาอันที่หนึ่งเอามาคำนวณจำนวนครั้งในการสั่งซื้ออันที่สองมาคำนวณว่าเราจะซื้อครั้งละเท่าไหร่นะครับตัวแบบนี้ก็มีประโยชน์เพื่ออะไรครับเพื่อให้ได้ต้นรวมต้นทุนรวมต่ำที่สุดต้นทุนรวมของอะไรต่ำที่สุดครับต้นทุนรวมของการจัดการสินค้าคงคลังขึ้นอยู่กับต้นทุนในการจัดเก็บรักษาต้นทุนในการสั่งซื้อนะครับสองตัวนี้รวมกันนะครับถ้าต้นทุนในการจัดเก็บรักษาสูงมากนะครับต้นทุนในการสั่งซื้อก็จะน้อยลงนะครับเราต้องหาจุดที่มีต้นทุนรวมต่ำที่สุดนะครับในการที่จะคำนวณได้ว่าปริมาณในการจัดซื้อแต่ละครั้งเท่าไหร่นะครับในขณะที่อยากให้ต้นทุนรวมต่ำที่สุดนะครับเราก็ต้องมีเงื่อนไขในการที่จะคำนวณนะครับเงื่อนไขในการคำนวณมี7ข้อนะครับอัตราการใช้สินค้าต้องคงที่นะครับราคาซื้อหรือต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต้องคงที่ต้นทุนในการจัดเก็บต้องคงที่ต้นทุนในการสั่งซื้อต่อครั้งต้องคงที่ระยะเวลาในการรอคอยสินค้านะครับตั้งแต่สั่งซื้อจนได้รับสินค้าหรือเรียกว่า lead time เนี่ยก็ต้องคงที่ในการสั่งซื้อแต่ละครั้งเป็นอิสระต่อกันนะครับมีจำนวนเท่ากันนะครับการตอบสนองความต้องการของสินค้าเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็จะสามารถคำนวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดได้มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Economic Order Quantity นะครับมีตัวย่อว่า EOQ นะครับ EOQ มีสูตรว่ายังไงนะครับสูตรของ EOQ ก็คือ square root นะครับ 2DS หารด้วย C นะครับ2 ds หารด้วย c นะครับ d คืออะไรครับ d คือ demand ครับความต้องการต่อปีนะครับ s ก็คือค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อต่อครั้งนะครับ c คือต้นทุนรวมในการจัดเก็บรักษานะครับทีนี้ในธรรมชาติในสินการสั่งซื้อสินค้านะครับเมื่อเราสั่งซื้อสินค้าไปแล้วนะครับในปริมาณที่เราสั่งซื้อนะครับเท่ากับจำนวนที่เราต้องการนะครับเราก็มีอัตราการใช้ไปเรื่อยๆอัตราการใช้ซึ่งคงที่นะครับถ้าเราใช้ไปแล้วไม่ซื้อใหม่นะครับมันก็จะหมดนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่เราจะสั่งซื้อจนได้รับสินค้าเนี่ยมันใช้เวลาอยู่นะครับเราก็ต้องสั่งซื้อใหม่ในขณะที่เช่น lead time 2วันเราก็ต้องสั่งซื้อก่อนสินค้าจะหมด2วันนะครับหน้าที่เราก็จะต้องคำนวณได้ว่าซื้อครั้งละเท่าไหร่เมื่อไหร่จึงซื้อนะครับสินค้าคงคลังเหลือเท่าไหร่จึงซื้อนะครับแล้วก็ใน1ปีซื้อกี่ครั้งนะครับซื้อครั้งละเท่าไหร่ใน1ปีซื้อกี่ครั้งเมื่อไหร่ถึงจะซื้อนะครับและเสร็จแล้วต้นทุนรวมของการจัดการสินค้าคงคลังทั้งหมดเรามีเท่าไหร่นี่คือหน้าที่ของนักศึกษาที่จะต้องคำนวณให้ได้นะครับสูตรคำนวณไม่ยากครับนะครับลองมาดูตัวอย่างกันครับตัวอย่างที่1นะครับมีบริษัท1นะครับบริษัททารานะครับทำธุรกิจขายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพทำจากผลไม้นะครับซึ่งเครื่องดื่มมียอดขายอันดับ1นะครับคือน้ำมะพร้าวออร์แกนิกแบบบรรจุขวดนะครับมียอดขายตลอด3ปีที่ผ่านมานะครับเฉลี่ยขายได้ปีละ6ตังค์นะครับในการสั่งซื้อแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น300บาทนะครับค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกราคาอัตราเฉลี่ย10บาทต่อลังต่อปีนะครับสิ่งที่เราต้องคำนวณหาได้ก็คือมีอะไรมั่งครับปริมาณการสั่งซื้อคือสั่งซื้อครั้งละเท่าไหร่ที่จะทำให้เรามีต้นทุนประหยัดที่สุดนะครับแล้วเราจะซื้อกี่ครั้งต่อปีนะครับกี่วันนึงเราซื้อทีครับกี่วันซื้อทีแล้วก็ต้นทุนรวมทั้งหมดมีเท่าไหร่นะครับไม่ยากครับ4ตัวนี้ขึ้นอยู่กับตัวแรกนะครับ EOQ นะครับอันที่1เราต้องจำสูตรให้ได้นะครับ EOQ นะครับ square root 2ds ส่วนC นะครับ D คือความต้องการต่อปีนะครับ S คือต้นทุนในการสั่งซื้อแต่ละครั้งนะครับ C คือต้นทุนการเก็บรักษาถ้าเห็นโจทย์แบบนี้เราต้องมองหา D ครับ D อยู่ที่ไหนครับการความต้องการแต่ละครั้งต่อปีแล้วก็อ่านโจทย์ครับนี่ครับเฉลี่ย1ปีต้องการ 6,000 ลังตัว D เราได้แล้วครับ1ตัวอันที่2ตัว S ครับในการสั่งซื้อแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับ300บาทตัว S เราได้แล้วครับตัว C ครับในการเก็บรักษาน้ำมะพร้าวออร์แกนิกอัตราเฉลี่ย10บาทต่อลังต่อปีเราได้ครบแล้วครับ DSC หน้าที่ต่อไปกดเครื่องคิดเลขครับก็ ็จะได้ EOQ ออกมาเป็นปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดแต่ละครั้งนะครับมาดูกันนะครับ D เท่ากับ 6,000 S เท่ากับ300 C เท่ากับ10บาทนะครับก็เอา2คูณ 6,000 คูณ300หาร10แล้วถอดสแควร์รูทออกมาเป็น600นะครับแปลว่าปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดต่อครั้งสำหรับกรณีนี้นะครับก็คือ600ลังต่อปีนะครับได้คะแนนแล้วครับไม่ยากเลยนะครับอันที่2เมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะต้องซื้อครั้งละเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถคำนวณจำนวนครั้งที่สั่งซื้อได้เมื่อเรามีความต้องการ 6,000 ลังต่อปีเราซื้อครั้งละ600หน่วย600ชิ้น600ลังนะครับแล้วก็เอา 6,000 หาร600ออกมาเป็น10ครั้งแปลว่าเราต้องซื้อ10ครั้งต่อปีนะครับเรามีความต้องการ 6,000 เราซื้อครั้งละ600แปลว่าเราต้องซื้อ10ครั้งต่อปีนะครับอันที่2นะครับเราก็ทราบจำนวนครั้งต่อปีอันที่3นะครับเราจะคำนวณหากี่วันซื้อทีนะครับใน1ปีเนี่ยนะครับกี่วันเราจะสั่งซื้อทีนะครับเราก็จะต้องรู้ว่าใน1ปีเนี่ยเราทำงานกี่วันนะครับในกรณีศึกษานี้ตัวอย่างนี้กำหนดให้1ปีทำงาน300วันนะครับลบวันหยุดนะครับเมื่อกี้ข้อ2เราคำนวณได้ว่าเราต้องซื้อ10ครั้งเรามี300วันเราจะซื้อ10ครั้งก็เอา300หาร10ออกมาเป็น30ครั้งเพราะฉะนั้นในการซื้อเราจะประมาณ30วันเราจะซื้อสินค้าครั้งหนึ่งนะครับมาจากไหนนะครับเอาอีกรอบนึงมาจากว่า1ปีมี300วันนะครับเราจะซื้อปีละ10ครั้งก็เอา300หาร10แปลว่าทุกๆ30วันเราจะต้องสั่งซื้อสินค้า1ครั้งนะครับข้อต่อไปนะครับต้นทุนรวมนะครับต้นทุนรวมของการเก็บรักษาในการจัดการสินค้าคงคลังนะครับประกอบด้วย2ส่วนนะครับเป็นต้นทุนรวมในการสั่งซื้อกับต้นทุนรวมในการเก็บรักษานะครับสูตร TC ก็คือ Total Cost นะครับเอาจำนวนต้นทุนในการสั่งซื้อคูณกับปริมาณความต้องการหารด้วย EOQ นะครับบวกด้วยC คือต้นทุนการเก็บรักษานะครับคูณด้วย EOQ หาร2ก็คือต้นทุนเฉลี่ยที่มีสินค้าอยู่ในคลังนะครับจากโจทย์ข้อเมื่อกี้นี้นะครับในการสั่งซื้อ1ครั้งนะครับมีค่าใช้จ่าย300บาทนะครับความต้องการต่อปี 6,000 ลังต่อปีนะครับเราซื้อครั้งละ600นะครับก็เป็น300คูณ10นะครับก็คือ300คูณกับจำนวนที่ซื้อจำนวนครั้งในการซื้อต่อปีบวกกับอีกฝั่งนึงนะครับต้นทุนในการเก็บรักษา10บาทต่อลังต่อปีนะครับเราสั่งซื้อครั้งละ600เฉลี่ยก็600หาร2นะครับก็10คูณ300นะครับ2ตัวรวมกันก็เป็น10คูณ300บวก10คูณ300เป็น 3,000 2ตัวนี้ก็เป็น 6,000 เวลาเราคำนวณเราสามารถสังเกตได้ว่าเราคำนวณถูกหรือผิดนะครับเพราะว่า2ส่วนนี้จะเท่ากันใกล้เคียงกันนะครับถ้าแตกต่างกันเยอะแปลว่านักศึกษาคำนวณผิดนะครับต้นทุนรวมต่ำที่สุดของการจัดการสั่งซื้อนะครับในการจัดการสินค้าคงคลังครั้งนี้ก็6,000 บาทนะครับอีกส่วนหนึ่งที่นักศึกษาจะต้องรู้จักก็คือจุดสั่งซื้อใหม่เมื่อกี้เรารู้อะไรบ้างแล้วครับรู้ว่าจะซื้อครั้งละเท่าไหร่กี่วันซื้อทีนะครับใน1ปีซื้อกี่ครั้งต้นทุนรวมเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องรู้ว่าสินค้าเหลืออยู่ในคลังจำนวนเท่าไหร่แล้วจึงสั่งซื้อนะครับคำนวณได้นะครับสูตรก็คือR เท่ากับ L คูณ D นะครับ R เท่ากับ L คูณ D R คืออะไรครับ R คือจุดสั่งซื้อใหม่หรือปริมาณสินค้าที่เหลืออยู่ในคลังเท่าไหร่จึงสั่งซื้อนะครับประกอบด้วย2ตัว L คือ Lead Time นะครับระยะเวลาตั้งแต่เราออกใบสั่งซื้อจนเราได้รับสินค้านะครับ D คืออัตราการใช้สินค้าต่อหน่วยเวลานะครับมาจากไหนครับมาจากว่าถ้าเราต้องการใช้ปีละ3,000 ลังนะครับมีจำนวนวันใน1ปีที่เราทำงาน300วันแล้วก็เอา 3,000 หารด้วย300นะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ L กับได้ D เราก็จะได้รู้ R นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากรู้ว่าจำนวนสินค้าในคลังเท่าไหร่ถึงจะสั่งซื้อถ้า lead time เป็น1วันตัว D เราเป็น100ชิ้นต่อวันก็10คูณ100ก็คือ 1,000 นะครับ1เมื่อไหร่เหลือ 1,000 แล้วเราสั่งซื้อเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างในการคำนวณ นะครับถ้า D เป็น 4,500 นะครับแล้ว1วันอ่ะ1จำนวนปีในวันใน1จำนวนวันใน1ปีมี300วันนะครับ D ก็เท่ากับ15นะครับ D เท่ากับ15เรามาคำนวณกันนะครับจากโจทย์ในหนังสือนะครับถ้าบริษัทนี้นะครับมีระยะเวลาการสั่งซื้อ10วันอัตราการใช้สินค้า 15ลังต่อวันนั้นจุดสั่งซื้อใหม่ก็เท่ากับ R L คูณ D R เท่ากับ L คูณ D L เท่ากับ10นะครับ D เท่ากับ15เพราะฉะนั้นปริมาณสินค้าอยู่ในคลังเท่าไหร่จึงสั่งซื้อนะครับก็10คูณ15 150นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่สินค้าอยู่ในคลังเท่ากับ150ลังออกใบสั่งซื้อได้เลยครับสินค้าคุณจะได้รับสินค้าเข้ามาภายใน10วันเท่ากับ lead time เพียงพอต่อความต้องการและการผลิตนะครับลูกค้าสั่งซื้อเราก็มีพอดีนะครับอันนี้คือจุดสั่งซื้อใหม่เอาไว้บอกอะไรเราครับไว้บอกว่าสินค้าเหลืออยู่ในคลังเท่าไหร่เราจึงสั่งซื้อนะครับตัวนี้ก็สำคัญตัวต่อไปนะครับเราเมื่อคำนวณจุดสั่งซื้อใหม่ได้ลักษณะกราฟนะครับที่ให้ดูตอนแรกนะครับจำนวนที่เราจะสั่งซื้อก็คือจำนวนที่เราคำนวณคือ EOQ จำนวนที่ประหยัดที่สุดเราก็ใช้ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะหมดแต่ก่อนที่จะหมดเราก็พิจารณาในคลังนะครับถ้าเหลืออยู่เมื่อไหร่เหลือ150ชิ้นเราออกใบสั่งซื้อเลยครับนะครับในเมื่อ2วันแล้วแต่ lead time นะ2วัน3วันมันก็จะมาถึงพอดีนะครับมันก็จะกลายเป็น600นะครับใช้ไปเรื่อยๆนะครับเหลือ150สั่งซื้อเลยและสินค้าก็จะมา600พอดีกับการใช้งานของเรานะครับจะเป็นวงรอบอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอีกส่วนหนึ่งที่นักศึกษาจะต้องรู้จักในการจัดการคลังสินค้าคือนะครับเขาเรียกว่าจุดสั่งซื้อใหม่นะครับปริมาณการสั่งซื้อใหม่สินค้าเหลือในคลังเท่าไหร่จึงจะสั่งซื้อใหม่นะครับเมื่ออีกส่วนหนึ่งก็คือเมื่อเรามีสิ่งที่เรียกว่าความปลอดภัยนะครับจำนวนสินค้าเพื่อความปลอดภัยชื่อภาษาอังกฤษคือ safety stock นะครับมีสต็อกเพื่อความปลอดภัยเช่นบางครั้งน้ำท่วมบางครั้งความต้องการของลูกมีมากในช่วงวันหยุดนะครับเราก็ต้องมี safety stock ไว้เผื่อด้วยนะครับนั้นสูตรก็คือเหมือนเดิมครับ R นะครับจำนวนสินค้าคงคลังณจุดสั่งซื้อใหม่นะครับเท่ากับ lead time จำนวนวันนะครับคูณปริมาณการใช้ต่อวันในนี้สูตรเดิมบวกด้วยจำนวนความปลอดภัยจำนวนสินค้าคงคลังเพื่อความปลอดภัย SS นั่นเองก็แค่สืบสูตรเดิม R สูตรเดิมบวกจำนวน SS ที่กำหนดขึ้นเท่านั้นนะครับไม่ยากเลยตัวอย่างนะครับสมมติว่าบริษัทเดิมนะครับคำนวณแล้วว่าปริมาณการใช้แบบนี้วันเสาร์อาทิตย์มีการใช้มากนะครับบางวันก็ใช้มากงั้นเผื่อความปลอดภัยสัก35ลังนะครับก็เหมือนเดิมครับลีดไทม์10วันปริมาณการใช้ต่อวันก็15นะครับไปบวกอีก35นะครับเซฟตี้สต็อกเพื่อความปลอดภัยก็กลายเป็น150บวก35เป็น185ลังงั้นแทนที่เราจะเก็บสินค้าคงคลังไว้135ชิ้นแล้วสั่งซื้อเราก็เก็บพอถึง185ชิ้นเมื่อไหร่เราสั่งซื้อเลยเพราะเราต้องมีเซฟตี้สต็อกไว้สำหรับความต้องการของลูกค้าที่อาจปรับเปลี่ยนไปในช่วงนั้นอีก35ลังนะครับเราก็จะมีสินค้าคงคลังบริการให้ลูกค้าตลอดเวลาที่เราบริหารสินค้าชนิดนั้นอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นกราฟนะครับกราฟก็มีขยับขึ้นนิดนึงแทนที่ตัว reorder point หรือจุดสั่งซื้อใหม่จะเป็นที่150นะครับก็กลายเป็นที่185เพราะบวก safety stock ในส่วนนี้เข้าไปนะครับบวก safety stock ในส่วนนี้เข้าไปนะครับฉะนั้นการจัดการสินค้าคงคลังนักศึกษาต้องคำนวณอะไรได้บ้างครับอันที่1จำนวนหรือปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดนะครับอันที่2กี่วันซื้อทีนะครับอันที่3นะครับใน1ปีซื้อกี่ครั้งอันที่4ต้นทุนรวมเป็นเท่าไหร่อันที่5จำนวนสินค้าที่อยู่ในคลังเหลือเท่าไหร่แล้วสั่งซื้ออันที่6จำนวนสินค้าอยู่ในคลังเท่าไหร่แล้วสั่งซื้อเมื่อเรามีเซฟตี้สต็อกนะครับ6อย่างนักศึกษาต้องคำนวณให้ได้ไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยนะครับมีแบบหัดอยู่ในแบบเรียนด้วยนะครับนะครับอันนี้ส่วนที่3ครับระบบการควบคุมสินค้าคงคลังนะครับในส่วนที่3เมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะเก็บเท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่นะครับเมื่อไหร่จะซื้อเมื่อไหร่จะสั่งเมื่อไหร่จะเก็บนะครับเราก็มาดูการควบคุมนะครับการระบบควบคุมการจัดการสินค้าคงคลังนะครับมีอยู่4วิธีนะครับวิธีที่1ก็คือระบบสินค้าคงคลังแบบต่อเนื่องก็คือการควบคุมแบบต่อเนื่องนะครับการเบิกจ่ายแต่ละครั้งมีการตัดสต็อกนะครับการนำเข้าส่งออกตัดสต็อกตลอดเวลาอันนี้มีข้อดีครับตัวเลขสินค้าอยู่ที่อยู่ในคลังของเราจะเป็นตัวเลขที่แน่นอนนะครับเป๊ะๆเพราะว่าเมื่อไหร่เบิกเข้าหรือจ่ายออกเรารู้หมดนะครับแต่ข้อเสียคือเราต้องจ้างพนักงานเราต้องมีต้นทุนในการจ้างพนักงานเพื่อดูแลเราต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการทำอย่างนี้โดยเฉพาะนะครับการควบคุมสินค้าคงคลังแบบ ที่2นะครับแบบที่2ก็คือการระบบสินค้าคงคลังเมื่อสิ้นงวดนะครับการเบิกจ่ายแต่ละครั้งนะครับการเบิกจ่ายแต่ละครั้งเท่าไหร่ไม่มีปัญหานะครับขึ้นอยู่กับว่าเราแต่ในสิ้นเดือนเรามานับจำนวนกันนะครับเบิกจ่ายแต่ละครั้งเราไม่เป็นไรนะครับสิ้นเดือนนับสิ้นเดือนนับนะครับข้อดีก็คือเราไม่ต้องเสียต้นทุนในการที่จะเอาคนมาเฝ้านะครับเอาคนมาดูแลในการเบิกจ่ายแต่ละครั้ง1เดือนนับทีนะครับเมื่อสิ้นงวดเรานับทีนึงนะครับอันนี้คือข้อดีของเขานะครับที่กล่าวไปแล้วอันที่3การควบคุมสินค้าคงคลังแบบ ABC นะครับการควบคุมสินค้าคงคลังแบบ ABC คืออะไรนะครับ ABC ก็คือเราจะจัดคลาสหรือว่าชั้นของสินค้าที่เราเก็บอยู่ในคลังเป็น3ประเภทคือคลาส A คลาส B คลาส C นะครับคลาส A คลาส B คลาส C ก็เป็นชนิดของสินค้าคงคลังนะครับคลาส A ที่เราจะแบ่งนะครับเช่นสินค้าคงคลังที่มีมูลค่าสูงแต่มีปริมาณการเก็บสำรองน้อยนะครับกลุ่มนี้ทำยังไงครับมันมีมูลค่าสูงนะครับเราก็จะต้องดูแลนะครับเพราะเรามีต้นทุนเกี่ยวกับเขาสูงนะครับกลุ่ม B คือสินค้าคงคลังที่มูลค่าปานกลางมีปริมาณการใช้สินค้าคงคลังปานกลางนะครับอันนี้เราก็ดูแลระดับหนึ่งนะครับให้เข้มงวดน้อยลงกลุ่ม C สินค้าคงคลังที่มีมูลค่าน้อยแต่มีปริมาณการเก็บสำรองมากอันนี้ก็เราก็ดูแลน้อยนะครับเพราะมีมูลค่าน้อยแล้วเราเก็บมากๆนะครับโอกาสขาดก็จะมากอันนี้วิธีการก็คือเราจะแบ่งลักษณะสินค้าของคลังที่เรามีอยู่ทั้งหมดว่าสินค้าชนิดใดเป็นเกรด A สินค้าชนิดใดเป็นเกรด B สินค้าชนิดใดเป็นเกรด C นะครับเมื่อเราจัดการสินค้าของคลังเราจะได้รู้ว่าเราควรดูแลเอาใจใส่สินค้ากลุ่มไหนมากกว่ากันต้นทุนในการดูแลเราก็จะลดลงนะครับส่วนที่4นะครับส่วนสุดท้ายการจัดการสินค้าของคลังแบบทันเวลาพอดีนะครับแบบทันเวลาพอดีแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าเรามีสินค้าเข้ามาอยู่ในคลังแล้วเราถูกเบิกใช้ไปเลยนะครับมีสินค้าอยู่ในคลังจำนวนไม่มากนะครับไม่น้อยจนเกินไปเข้ามารอสักพักนึงก็เบิกไปเลยเพื่อลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าคงคลังลดต้นทุนในการเบิกจ่ายนะครับบางบริษัทในอุตสาหกรรมการจัดการสินค้าคงคลังแบบทันเวลาพอดีเนี่ยเมื่อซัพพลายเออร์มาส่งหน้าโรงงานนะครับไม่เก็บเข้าคลังเลยครับเช็คจำนวนแล้วเข้าไปในกระบวนการผลิตเลยก็มีนะครับแต่สินค้าเกษตรบางบริษัทเท่านั้นถึงจะทำได้เพราะสินค้าเกษตรเนี่ยมีข้อเสียตรงที่ว่ามันเราต้องดูแลรักษาสภาพให้มีคุณค่าเหมือนใหม่เสมอเพราะว่าสินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่เน่าเสียได้ง่ายนะครับมีอะไรบ้างระบบอะไรบ้างที่จะต้องเอามาช่วยการจัดการสินค้าคงคลังแบบทันเวลาพอดีซึ่งเป็นระบบที่ดีที่สุดเพราะมีต้นทุนต่ำที่สุดต้องกำหนดปริมาณการผลิตและการใช้วัตถุดิบตามความต้องการของลูกค้าให้เหมาะสมกันเลยนะครับอันที่สองต้องลดเวลาในการส่งมอบผลิตภัณฑ์นะครับก็คือลดลีดไทม์อันที่สามต้องบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์นะครับถ้าเราใช้วิธีนี้อยู่ดีเครื่องจักรเสียนี่เราจะไม่มีสินค้าส่งให้ลูกค้านะครับแรงงานมีความยืดหยุ่นด้านทักษะก็คือสามารถทำได้หลายๆงานเมื่อแรงงานขาดแรงงานไม่มาจะได้ทดแทนกันได้ไม่สะดุดในการแปลงสภาพในการผลิตนะครับผู้ผลิตจากภายนอกต้องเชื่อถือได้เมื่อส่งมาปุ๊บเราสามารถเอาเข้ากระบวนการผลิตได้เลยนะครับถ้าส่งไม่ตรงเวลาหรือส่งจำนวนไม่ได้เท่ากับที่เรากำหนดไว้ก็จะทำให้กระบวนการผลิตของเรามีปัญหานะครับก็ขอจบสำหรับหน่วยที่8นะครับการจัดการสินค้าคงคลังเพียงเท่านี้ครับดร.จิรานุชครับ
0: ค่ะที่จบไปแล้วนะคะก็เป็นเนื้อหาสาระสำคัญนะคะของหน่วยที่8ในเรื่องของการจัดการสินค้าคงคลังในธุรกิจการเกษตรนะคะนักศึกษาหลักๆแล้วคือนักศึกษาต้องเข้าใจในเรื่องของว่าแนวคิดว่าสินค้าคงคลังเนี่ยคืออะไรและมีความจำเป็นอย่างไรนะคะในการจัดการธุรกิจนี้อันที่2ก็คือในเรื่องของตัวแบบรูปแบบต่างๆที่จะใช้ในการคำนวณหาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าคงคลังค่ะว่าทำอย่างไรจะให้มีต้นทุนรวมต่ำที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพในการที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าได้ดีที่สุดนะคะและส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของการควบคุมสินค้าคงคลังนะคะว่ามีรูปแบบในการจัดการที่หลากหลายและรูปแบบใดบ้างที่จะเหมาะกับธุรกิจการเกษตรนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนักศึกษาสามารถที่จะศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมได้นะคะในเอกสารการสอนในชุดวิชาการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในหน่วยที่8ได้นะคะ ขณะนี้นักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกำลังรับฟังรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษา94464ชุดวิชาการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรนะคะสำหรับหน่วยนี้นะคะเป็นหน่วยที่9นะคะก็ว่ากันด้วยเรื่องของการจัดการคลังสินค้านะคะในธุรกิจการเกษตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหากันว่ามีใจความสำคัญสาระสำคัญเนี่ยในประเด็นใดบ้างนะคะในหน่วยที่9นะคะในเรื่องของการจัดการคลังสินค้าในธุรกิจการเกษตรนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ตอนหลักๆนะคะโดยที่แต่ละตอนเนี่ยก็จะมีใจความสำคัญในแต่ละประเด็นดังนี้นะคะในตอนที่1เองเนี่ยนักศึกษาก็ต้องเข้าใจคำว่าแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้านะคะก็จะมีต้องรู้คำว่าความหมายคลังสินค้าคืออะไรนะคะประเภทสินค้าประเภทคลังสินค้าเนี่ยแบ่งเป็นประเภทอย่างไรบ้างและองค์ประกอบและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในคลังสินค้านะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะถ้าจากนั้นในตอนที่2นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องของทำเลที่ตั้งนะคะการวางผังและอุปกรณ์ในที่ใช้ในคลังสินค้านะคะว่าการเลือกทำเลที่ตั้งจะกำหนดอย่างไรนะคะการวางผังและการปรับปรุงของคลังสินค้าเนี่ยจะทำอย่างไรนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในคลังสินค้าต่างๆนะคะและในตอนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการจัดการคลังสินค้านะคะก็ว่าด้วยเรื่องของตัวชี้วัดประสิทธิภาพของคลังสินค้าเองแล้วก็ตัวชี้วัดของประสิทธิภาพโดยรวมภายในคลังสินค้านะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพโอเวอร์วิวหลักๆก่อนนะคะว่าทั้ง3ตอนเนี่ยจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะคราวนี้เรามาดูเนื้อหาในแต่ละส่วนกันเลยนะคะในตอนที่1นะคะในเรื่องของความหมายของคลังสินค้านะคะและก็การจัดการคลังสินค้านะคะก็ในเรื่องของคลังสินค้าเนี่ยก็คือจะเป็นสถานที่นะคะที่ใช้สำหรับจัดเก็บสินค้านะคะจัดเก็บทำไมนะคะจัดเก็บเพื่อที่จะพักก่อนนะคะเพื่อให้เกิดการโฟลว์ของงานไหลได้ดีขึ้นแล้วก็มีการกระจายไปสู่ส่วนต่างๆได้นะคะสำหรับการโฟลว์ของสินค้าเนี่ยก็จะทั้งในเรื่องของตัววัตถุดิบเองนะคะตัววัสดุแล้วก็ตัวสินค้านะคะเพื่อให้เกิดการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือจะต้องมีการวางแผนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการจัดการคลังสินค้าเองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการโลจิสติกนะคะคราวนี้เหตุใดจึงต้องมีการจัดการคลังสินค้านะคะก็เพื่อให้การดำเนินการจัดการคลังสินค้าเองเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถึงลูกค้าถึงมือลูกค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วนะคะจึงทำให้จะต้องมีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังหรือคลังสินค้าตรงนี้เกิดขึ้นนะคะคราวนี้นะคะมาเข้าสู่เรื่องของคลังสินค้าเนี่ยแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทนะคะคราวนี้ในการแบ่งแต่ละประเภทต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งอะค่ะว่าเราจะใช้เกณฑ์ใดในการแบ่งนะคะทั้งด้านของลักษณะทางกายภาพนะคะหรือว่าลักษณะของธุรกิจหรือว่าลักษณะงานและลักษณะสินค้านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องของการแบ่งตามลักษณะของต่างๆเนี่ยนักศึกษาก็ต้องเข้าใจได้ว่าเขาใช้เหตุใดปัจจัยอะไรบ้างในการแบ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่เกณฑ์แรกกันเลยก็คือในเรื่องของใช้เกณฑ์ลักษณะทางกายภาพเนี่ยเป็นตัวแบ่งนะคะลักษณะทางกายภาพเป็นตัวแบ่งเนี่ยก็จะแบ่งได้ออกเป็นทั้งหมด6รูปแบบของคลังสินค้านะคะแบบที่1เรียกว่าคลังสินค้าที่ปิดมิดชิดนะคะก็คืออะไรคือคลังสินค้าที่มีระบบปิดทั้งหมดนะคะคลังสินค้าอันที่2คือคลังสินค้าที่มีหลังคาแต่ไม่มีผนังนะคะก็คือเปิดให้ด้านข้างทั้งหมดเนี่ยให้ลมโฟลว์ได้หรือว่าให้อากาศผ่านเข้าออกได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบที่แบ่งตามลักษณะทางกายภาพภาพหมายถึงว่าสิ่งที่เรามองเห็นนะคะว่าเห็นเป็นรูปแบบรูปทรงอย่างไรนะคะตัวที่3นะคะเรียกว่าคลังสินค้าแบบกลางแจ้งนะคะตัวนี้ก็คือไม่มีผนังไม่มีอะไรเลยวางตัวคอนเทนเนอร์หรือวางตัวสินค้าของเราเนี่ยอยู่ที่กลางแจ้งเลยนะคะแบบที่4ก็คือเป็นแบบถังนะคะแบบนี้เราจะเห็นกันในพวกสินค้าเกษตรประเภทข้าวสารที่เป็นไซโลแบบนี้นะคะแบบที่5ก็คือเป็นแบบเคลื่อนที่ได้ก็คือเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์แบบไม่ควบคุมอากาศไม่ควบคุมอุณหภูมิหรือตู้ควบคุมอุณหภูมินะคะก็เป็นแบบเคลื่อนที่ได้นะคะแล้วก็แบบสุดท้ายก็คือแบบเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่าที่เราเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์นะคะอันนี้ก็คือเป็นการแบ่งตามลักษณะทางกายภาพนะคะมาดู การแบ่งอีกประเภทหนึ่งนะคะเรียกว่าการแบ่งตามลักษณะของธุรกิจนะคะถ้าหากว่าแบ่งตามลักษณะธุรกิจเนี่ยก็จะจัดหมวดหมู่ออกได้เป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มที่1ก็คือคลังสิน

ินค้าสาธารณะนะคะกลุ่มที่2คลังสินค้าเอกชน2 อย่างนี้ต่างกันอย่างไรก็คือคลังสินค้าสาธารณะเนี่ยจะสามารถที่จะให้บริษัทอื่นๆหรือคนอื่นเนี่ยเข้ามาใช้บริการได้ก็คือเป็นพื้นที่สาธารณะขึ้นมานะคะแต่ถ้าหากเป็นของเอกชนก็คือบริษัทนั้นๆเนี่ยดูแลคลังสินค้าของตัวเองนะคะไม่ได้

อันถัดไปนะคะเรียกว่าการแบ่งตามลักษณะการใช้งานนะคะในการแบ่งตามลักษณะการใช้งานเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3แบบนะคะแบบที่1เรียกว่าศูนย์กระจายสินค้านะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า distribution center หรือเราจะคุ้นเคยกันกับคำว่า DC อะค่ะ DC ตัวนี้เองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเป็นเรียกว่าเป็นผู้รับจ้างทำต่อก็คือเป็น third party นะคะเขาเลยจะมีคำศัพท์คำว่า 3PL TPL ก็คือผู้รับจ้างดูแลควบคุมคลังสินค้าตรงนี้เกิดขึ้นนะคะเจ้าผู้รับจ้าง TPL ตรงนี้ค่ะเขาจะเป็นตัวกลางระหว่างผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าเสร็จแล้วต้องการส่งกระจายให้กับผู้ค้าปลีกนะคะซึ่งผู้ค้าปลีกกับผู้ผลิตเนี่ยไม่จำเป็นต้องแบกรับภาระในการดูแลสินค้าหรือคลังสินค้าของตัวเองก็จะมีเจ้าศูนย์ DC ตรงนี้ค่ะเป็นตัวกลางในการที่จะบริหารจัดการควบคุมสินค้าให้โฟลว์ไหลไปตามที่ความต้องการของลูกค้านะคะลักษณะก็คือมีรถขนส่งเข้ามาแล้วก็จะมีศูนย์กระจายสินค้าอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อกระจายให้ขาเข้ากับขาออกเนี่ยเป็นไปตามอย่างที่ลูกค้าต้องการนะคะอันนี้เรียกว่าศูนย์กระจายสินค้าหรือ DC นะคะตัวถัดมานะคะศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้านะคะเพิ่มคำว่ารวบรวมเข้ามานะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า cost dock นะคะ cost dock ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวกลางค่ะระหว่างที่ผู้ผลิตกับผู้ค้าปลีกเช่นกันแต่ว่าจะเป็นการกระจายสินค้าที่เหมาะกันกับสินค้าที่มีลักษณะที่มีหลากหลายอย่างเช่นนะคะร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven อะไรก็ตามเนี่ยที่เขาจะต้องมีสินค้าหลากหลายและมีปริมาณที่แตกต่างกันนะคะลักษณะก็คือจะมีพื้นที่เปิด2ด้านด้านแรกก็คือเอาสินค้าเนี่ยเข้าไปในคลังก่อนนะคะก็จะเป็น3แบบนี้พอเข้าเสร็จแล้วเนี่ยในคอสด็อกเองเนี่ยจะมีการจัดสินค้าเป็นหมวดหมู่ขึ้นมาแล้วแต่ว่าลูกค้ารายนี้ต้องการสินค้านี้ประเภทนี้กี่จำนวนกี่ครั้งอะไรบ้างนะคะก็จะมีขาออกไปก็เป็นพื้นที่ออกนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการรวมสินค้าหลายๆหน่วยเข้าด้วยกันตามปริมาณที่ต้องการนะคะดังนั้นคอสด็อกเองเนี่ยก็จะเป็นตัวที่บาลานซ์ระหว่างสินค้าจากซัพพลายเออร์หลายรายแล้วก็อาจจะมีการรีแพ็คบรรจุใหม่หรือคัดแยกจัดจำนวนใหม่เพื่อส่งไปตามร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าปลีกต่างๆค่ะอันนี้ก็คือจะเรียกว่าคอสด็อกนะคะคอสด็อกเนี่ยเขาทำหน้าที่ขึ้นมาเพื่อให้ขนส่งเนี่ยได้เต็มคันรถนะคะถ้าหากเราขนแต่สี่เหลี่ยมไปอย่างเดียวก็อาจจะไม่เต็มคันรถนะคะดังนั้นเองเราก็จะต้องเอาสินค้าหลายๆอย่างเนี่ยเข้าไปในคันรถคันนั้นด้วยนะคะให้เหมาะกับร้านค้าร้านหนึ่งนะคะ2แบบแล้วนะคะ DC Cost Dock นะคะแบบที่3เรียกว่าคลังสินค้าทันบนนะคะคลังสินค้าทันบนเนี่ยเป็นในเรื่องของพื้นที่อนุญาตที่ทางกรมศุลกากรนะคะเขาอนุญาตให้มีสินค้าบางประเภทที่จะทำให้มีพื้นที่สำหรับเก็บสินค้าทันบนได้นะคะสำหรับสินค้าประเภทนี้ก็คือจะต้องอยู่ในตามมาตรากฎหมายต่างๆที่ว่าด้วยเรื่องของการจัดการคลังสินค้าทันบนที่ลดหย่อนภาษีในเรื่องของขาเข้าและขาออกนะคะพื้นที่ที่เขาจะให้ฟรีของภาษีขาเข้าและขาออกสำหรับคลังสินค้าทันบนเนี่ยก็จะเป็นพวกน้ำมันนะคะอู่ต่อเรือหรือว่าเครื่องจักรอะไรต่างๆที่นำเข้ามาเพื่อจัดแสดงสินค้าค่ะเหมือนเรามีงานไปดูงานโชว์ที่ไบเทคบางนาเมืองทองธานีอะไรแบบนี้ค่ะงานโชว์ต่างๆอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจะถูกผ่านนำเข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็มาพักอยู่ที่พื้นที่สินค้าทันบนก่อนแล้วจึงนำเข้ามาประกอบหรือว่าจัดแสดงตามพื้นที่ต่างๆนะคะระหว่างที่พักที่สินค้าทันบนเนี่ยก็คือจะได้รับการยกเว้นภาษีนะคะอันนี้ก็คือเป็นการแบ่งสินค้าคงคลังตามลักษณะการใช้งานนะคะมาดูอีกประเภทนึงนะคะนะคะเป็นการแบ่งสินค้าตามลักษณะงานค่ะในเรื่องของการแบ่งสินค้าตามลักษณะงานเนี่ยจะแบ่งได้ออกเป็น4แบบนะคะแบบที่1ก็คือเรียกว่าคลังสินค้าทั่วไปก็คือสินค้าทั่วๆไปเลยค่ะเขาก็จะมีแรกมีสินค้าอะไรวางทั่วไปไม่จำเป็นต้องควบคุมความชื้นอุณหภูมิอะไรมากนะคะแบบที่2ก็คือสินค้าสดนะคะเช่นผลไม้หรือว่าเนื้อสัตว์อะไรแบบนี้ค่ะก็จะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิความชื้นให้เหมาะสมกับสภาพการจัดเก็บนะคะเพราะว่าสินค้าเหล่านี้จะเน่าเสียง่ายนะคะตัวที่3ก็คือเป็นคลังสินค้าอันตรายนะคะก็พวกสารเคมีอะไรต่างๆอันนี้ก็ต้องควบคุมอุณหภูมิความชื้นอะไรเช่นกันเนื่องจากว่าสารเคมีต่างๆบางทีบางครั้งไวไฟนะคะก็จะทำให้เกิดการระเบิดได้นะคะ
ตัวที่4ก็คือเป็นคลังสินค้าพิเศษอันนี้จะเป็นควบคุมอุณหภูมิความชื้นพิเศษก็คือไม่สามารถให้อุณหภูมิความชื้นเนี่ยเกินไปกว่า

ที่กำหนดได้นะคะก็จะเป็นพวกเวชภัณฑ์ยาหรือสารเคมีต่างๆที่ต้องควบคุมคุณภาพเป็นพิเศษนะคะก็อันนี้ก็คือเป็นการจัดแบ่งสินค้าตามลักษณะงานแล้วนะคะมาดูเรื่องถัดไปนะคะเรื่องขององค์ประกอบของคลังสินค้านะคะนึกถึงคลังสินค้าสินค้านึงเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบหลักๆอะไรบ้างนะคะส่วนหนึ่งเลยก็คือจะต้องมีส่วนของการรับจ่ายสินค้าใช่ไหมคะมีบ้านหลังนึงมีสินค้าเข้ามาเสร็จปริมาณเท่าไหร่ก็ต้องมีการจ่ายออกไปนะคะถัดมาก็คือต้องมีอุปกรณ์ขนถ่ายลำเลียงเนื่องจากว่าสินค้ามีปริมาณมากก็จะต้องขนหลายๆจำนวนมากในครั้งเดียวนะคะถัดมาเป็นอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บสินค้าก็จะต้องมีชั้นวางมีแหลกต่างๆนะคะองค์ประกอบถัดมาก็คือพนักงานประจำคลังสินค้านะคะก็จะต้องมีคนควบคุมดูแลนับจำนวนนะคะแล้วก็ระบบสารสนเทศก็จะมาช่วยในการตรวจสอบแม่นยำควบคุมให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะและสุดท้ายก็คือขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานว่าเริ่มมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะอันนี้คือเป็นองค์ประกอบของคลังสินค้านะคะสำหรับองค์ประกอบของคลังสินค้านะคะจะมีกิจกรรมหลักในคลังสินค้าเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่หลายส่วนนะคะส่วนที่1มาดูกันก่อนก็คือการรับสินค้านะคะการรับสินค้าเนี่ยก็คือจะต้องเอาขนสินค้าเนี่ยออกจากรถก่อนนะคะเสร็จแล้วก็มานับเสร็จก็มาตรวจสภาพว่าครบถูกต้องไหมนะคะจากนั้นก็เอาเข้าจัดเก็บค่ะในการจัดเก็บตรงนี้ก็คืออาจจะจัดเก็บเป็นพื้นที่ตายตัวเลยว่าสินค้านี้ต้องเก็บตรงนี้เท่านั้นนะคะหรือว่าไม่ได้กำหนดพื้นที่เลยนะคะจัดเก็บได้เลยตรงไหนก็ได้เข้ามาก่อนก็เก็บข้างในก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าการกำหนดแบบแบ่งโซนก็คือสินค้าที่จะใช้เร็วก็เอาไว้โซนนอกสินค้าที่อยู่นานก็จะไว้โซนในอย่างนี้เป็นต้นนะคะถัดจากนั้นก็จะต้องมีการหยิบสินค้านะคะแล้วก็มีบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่งในกรณีที่เป็นคลังสินค้าสำเร็จรูปนะคะมีการแพ็ครวมกันแล้วก็เพื่อการขนส่งต่อไปนะคะถัดจากนั้นก็คือขนนะคะขนขึ้นรถที่บรรทุกหรือรถอะไรก็ตามแต่เพื่อส่งต่อไปนะคะแล้วก็มีการตรวจนับสินค้านะคะอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมหลักของในคลังสินค้านะคะเพื่อให้เราเข้าใจได้ว่าในคลังสินค้าสินค้านึงเนี่ยเขามีกิจกรรมที่ต้องทำอะไรบ้างนะคะคราวนี้มาดูถัดจากนั้นนะคะว่าสิ่งสำคัญประการนึงที่จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการคลังสินค้าก็คือในเรื่องของทำเลที่ตั้งค่ะเนื่องจากว่าทำเลที่ตั้งเนี่ยถ้าหากว่าตั้งถูกที่นะคะจะทำให้ประหยัดเวลาในการขนส่งไม่ว่าจะเป็นรับจากผู้ผลิตเองหรือว่าการส่งต่อไปยังลูกค้าหรือส่งไปยังผู้ค้าปลีกนะคะในเรื่องของทำเลที่ตั้งนี่นะคะเขาก็จะมีแนวทางเลือกที่เป็นกลยุทธ์ในการเลือกทำเลที่ตั้งเนี่ยอยู่3แนวทางนะคะกลยุทธ์ที่1ก็คือเอาใกล้ตลาดก็คือใกล้ลูกค้านะคะใกล้ลูกค้าเป็นสำคัญนะคะตรงไหนใกล้เราเอาตรงนั้นนะคะกลยุทธ์ที่สองเรียกว่าใกล้แหล่งผลิตก็คือใกล้ผู้ผลิตสินค้าใกล้ตรงไหนเราไปตรงนั้นนะคะกลยุทธ์ที่สามก็คือให้อยู่ระหว่างตลาดกับผู้ผลิตนะคะคราวนี้นะคะปัจจัยที่เราจะเลือกว่าเราจะตั้งสินค้าที่ไหนดีหรือว่าตั้งสินค้าตำแหน่งไหนที่เหมาะสมนะคะก็จะมีปัจจัยอยู่หลักๆเนี่ยสองปัจจัยนะคะถ้าหากแบ่งเป็นกลุ่มเนี่ยก็คือปัจจัยเชิงคุณภาพก่อนนะคะเชิงคุณภาพหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าปัจจัยที่ไม่สามารถวัดในเชิงปริมาณค่าวัดเป็นตัวเลขได้อะค่ะเช่นทัศนคติของผู้คนที่มีผลต่ การตั้งคลังสินค้าหรือว่าความสะดวกสบายในการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันจะเป็นความรู้สึกหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอันนี้เรียกว่าปัจจัยเชิงคุณภาพนะคะอีกอันนึงก็คือเป็นปัจจัยเชิงปริมาณนะคะปัจจัยเชิงปริมาณก็คือวัดได้มีตัวเลขกำหนดชัดเจนแน่นอนนะคะเป็นปัจจัยอะไรบ้างก็คือในเรื่องของต้นทุนนะคะค่าแรงนะคะหรือว่าระยะทางรูปแบบการขนส่งต่างๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยที่เราจะใช้ในการพิจารณาเลือกที่ตั้งคลังสินค้านะคะคราวนี้นะคะมาดูถึงวิธีการค่ะวิธีการว่าในการจะเลือกตั้งคลังสินค้าที่หนึ่งเนี่ยมันมีวิธีการหลากหลายยังไงบ้างนะคะตามหลักการแล้วเนี่ยมีอยู่ประมาณ5แบบนะคะแบบที่1ก็คือวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของพื้นที่เลยก็คือมองเรื่องเงินเป็นหลักเลยค่ะว่าตรงไหนที่คุ้มค่าที่สุดเราตั้งตรงนั้นนะคะตัวที่2วิธีการประเมินระดับความสำคัญของปัจจัยอันนี้จะใช้วิธีการบูรณาการองค์รวมเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะขยายความตัวที่2เนี้ยในเรื่องถัดไปนะคะว่าตัวนี้มีความสำคัญอย่างไรนะคะตัวที่3ก็คือวิธีการเปรียบเทียบค่า

ใช้จ่ายก็คือดูว่าตั้งตรงไหนแล้วถูกกว่ากันนะคะก็เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะคะแบบที่4ก็คือมองที่ระยะทางเป็นสำคัญก็คืออันไหนใกล้สุดอันนั้นก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดอย่างนี้เป็นต้นนะคะแบบที่5ก็คือวิธีการแบบจำลองการขนส่งนะคะก็ลองดูว่ารถขนส่งเนี่ยเกิดการขนส่งสินค้าต่อครั้งเท่าไหร่และส่งในระยะทางเท่าไหร่นะคะโดยดูรูปแบบการขนส่งเป็นสำคัญนะคะในเรื่องถัดไปเราจะมาเน้นในวิธีที่2ก็คือวิธีการประเมินระดับความสำคัญของปัจจัยวิธีการประเมินระดับความสำคัญของปัจจัยนะคะเดี๋ยวเราอธิบายกันเป็นตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายนะคะสมมุติว่ารูปนี้นะคะเรากำลังจะตั้งคลังสินค้าที่ใหม่นะคะสมมติว่าเรามีผลิตผลเป็นมะม่วงส่งออกนะคะเรากำลังจะตั้งคลังสินค้าเพื่อจะส่งออกนะคะเราจะเลือกที่ไหนดีนะคะมีอยู่3ที่ให้เลือกก็คือมีที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมอำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะวิธีการก็คือ1ก็คือกำหนดปัจจัยขึ้นมาก่อนค่ะว่าเราจะใช้ปัจจัยอะไรบ้างในการที่เราจะเลือก3ตัวเลือกเนี้ยเลือกมา1อย่างเราจะเลือกปัจจัยอะไรบ้างนะคะในทีมงานก็คุยกันว่าเราจะใช้ปัจจัยอะไรบ้างในการเลือกนะคะก็คุยกันออกมาว่ามี5ปัจจัยหลักที่เราจะใช้ในการประเมินตัวนี้อันที่1ก็คือดูเรื่องของแรงงานว่าแรงงานหาง่ายมั้ยนะคะ2ก็คืออยู่ใกล้แหล่งตลาดหรือไม่3สะดวกสบายมั้ยในเรื่องของสาธารณูปโภคน้ำไฟต่างๆนะคะ4วัตถุดิบด้วยนะคะ5ขนส่งสินค้ามีความสะดวกสบายมากน้อยแค่ไหนเราก็เลือกมา5ปัจจัยก่อนนะคะนี่เป็นปัจจัยสำคัญที่เราจะใช้ในการเลือกคลังสินค้าถัดจากนั้นทำอย่างไรต่อก็คือทำการให้น้ำหนักค่ะว่าน้ำหนักของ5ปัจจัยเนี้ยเราให้น้ำหนักเท่ากันไหมถ้าเราบอกว่า5เรื่องนี้ให้น้ำหนักเท่ากันหมดเราก็ใส่เลข1เท่ากันหมดเลยค่ะแต่ถ้ามันไม่เท่ากันนะคะมีความลำดับสำคัญไม่เท่ากันเราก็ใส่ตามเปอร์เซ็นต์ที่เราคิดว่าตัวไหนสำคัญนะคะหมายความว่าตัวเลขมากแปลว่าตัวนี้สำคัญมากอย่างเช่นตัวอย่างนี้ก็คือใกล้แหล่งวัตถุดิบเนี่ยเราให้ความสำคัญถึง 0.3 นะคะสำคัญมากแต่ความสะดวกสบายของสารพวกเราให้เพียง 0.1 ก็คือให้ความสำคัญน้อยนะคะจากนั้นเราก็ดูว่าเราเลือกทำเลที่ตั้ง3อันนี้มี3ตัวเลือกนี้นะคะถัดจากนั้นทำอย่างไรต่อนะคะเราก็จะให้คะแนนค่ะให้คะแนนไปทีละข้อว่าอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเนี่ยคะแนนเต็มร้อยให้เท่าไหร่ในเรื่องของค่าแรงงานนะคะอันนี้เขาให้80บ้านโป่ง80อำเภอเมือง70อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ให้คะแนนมาแต่ละข้อนะคะพอให้คะแนนเสร็จนะคะก็นำค่าน้ำหนักความสำคัญค่ะเข้ามาคูณกับค่าคะแนนแล้วก็รวมออกมาเป็นคะแนนรวมนะคะคะแนนรวมของอันไหนเป็นคะแนนรวมมากที่สุดแสดงว่าทำเลที่ตั้งนั้นเหมาะสมที่สุดนะคะจากตัวอย่างนี้ก็คือตัวอำเภอบ้านโป่งราชบุรีเนี่ยได้คะแนนสูงสุดก็คือเราจะเลือกที่นี่เป็นที่ตั้งนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการเลือกทำเลที่ตั้งแบบวิธีการประเมินลำดับความสำคัญของปัจจัยนะคะถัดจากนั้นนะคะก็เป็นเรื่องของหลักการวางผังคลังสินค้านะคะหลักการวางผังคลังสินค้าเนี่ยก็จะมีอยู่3ประเด็นก็คือเวลาที่เราวางผังภายในตรงนี้ค่ะควรที่จะวางเป็นเส้นตรงให้กับรถต่างๆเดินทางเนี่ยเคลื่อนที่ไปในเส้นทางเดียวกันได้นะคะและก็มีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตลอดเนื่องจากปริมาณสินค้าหรืออะไรเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนได้นะคะแล้วก็กำหนดจุดรับส่งเนี่ยให้เป็นจุดเดียวกันหรือใกล้เคียงกันนะคะเพื่อลดระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายลงนะคะค่ะในประเด็นถัดมานะคะก็คือในคลังสินค้าเองก็จะมีสินค้าอยู่นะคะในสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้าเนี่ยจะถูกจัดกลุ่มนะคะออกเป็น3กลุ่มหลักๆนะคะเราเรียกวิธีการนี้ว่าการจัดกลุ่มสินค้าแบบ A B C นะคะ A B C คืออะไรนะคะกลุ่มสินค้า A คือสินค้าที่มีความถี่ในการหยิบจับในการเบิกจ่ายสูงค่ะแต่ว่ามีรายการน้อยนะคะมีรายการเพียงแค่15%นะคะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะกลุ่ม B นะคะกลุ่ม B จะมีความถี่ในการเบิกจ่ายน้อยเหมือนกันก็คือร้อยละ15นะคะแต่มีรายการสินค้าถึง 30-40% กลุ่ม C นะคะความถี่เบิกจ่ายแค่ 10% แต่มีรายการปริมาณมาก 40% นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะมาโฟกัสที่กลุ่ม A ค่ะกลุ่ม A ก็คือมีความถี่ในการเบิกจ่ายค่อนข้างมากนะคะแต่มีรายการสินค้าน้อยนะคะเนื่องจากว่ามีการใช้หมุนเวียนค่อนข้างเยอะค่ะกลุ่ม A เลยจะเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญสูงที่สุดนะคะเนื่องจากว่ามีผลต่อกระบวนการทำงานสูงที่สุด

นะคะประเด็นถัดมานะคะที่นักศึกษาควรจะทราบก็คือในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในคลังสินค้านะคะว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในคลังสินค้าเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในคลังสินค้าเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆก็คือกลุ่มที่1ก็คือเป็นกลุ่มที่ควบคุมด้วยพนักงานเองนะคะกลุ่มที่2คือเป็นกลุ่มด้วยควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์นะคะมาดูกลุ่มที่ควบคุมด้วยพนักงานเองกันก่อนนะคะควบคุมด้วยพนักงานเองเนี่ยก็คือพนักงานเนี่ยขับเคลื่อนหรือว่าบังคับควบคุมตัวอุปกรณ์นี้เองนะคะก็จะมีพวกรถลากพาเลทรถยกสินค้าแบบยืนขับนะคะรถโฟกลิฟต์นะคะทั้งในแนวลึกนะคะแล้วก็รถยกที่เป็นยกขึ้นนะคะแล้วก็รถยกที่ยกในที่แคบได้ทั้งสูงและแคบได้นะคะหรือว่าจะหมุนรอบ4ทิศทางก็ได้หรือเป็นรถจูงสินค้านะคะแล้วก็ประกอบไปด้วยสายพานลำเลียงอุปกรณ์ปรับระดับหน้าท่าเพื่อให้เกิดสโลปขึ้นมานะคะหรือว่าลิฟที่เป็นกรรไกรยกขึ้นลงได้นะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่พนักงานควบคุมได้นะคะพนักงานเป็นคนควบคุมจัดการให้มีขนาดที่เหมาะสมนะคะอันถัดมานะคะจะเป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ก็คือเป็นโปรแกรมควบคุมอัตโนมัติค่ะจะมีอยู่2คําที่นักศึกษาควรทราบนะคะก็คืออันที่1ก็คือพาหนะนำทางอัตโนมัตินะคะหรือว่า Automate Guide Vehicle นะคะหรือเราเรียกว่า AGV นะคะรถนำทางพาหนะอัตโนมัติเนี่ยค่ะเขาก็จะสินค้าจะอยู่บนนี้นะคะแล้วรถตัวนี้เนี่ยจะเคลื่อนที่ผ่านเส้นทางตรงนี้ค่ะเส้นทางตรงนี้จะเป็นเส้นทางที่เป็นสนามแม่เหล็กนะคะซึ่งได้ถูกโปรแกรมไว้แล้วว่ารถคันนี้จะวิ่งทางไหนนะคะเขาก็จะวิ่งไปตามรางตรงนี้นะคะพอถึงจุดที่จะส่งเขาก็จะจอดแล้วก็ให้คนเนี่ยหยิบสินค้าออกไปแล้วรถคันนี้ก็จะวิ่งไปต่อนะคะอันนี้เรียกว่ารถ AGV นะคะอีกอันนึงก็คือระบบจัดเก็บสินค้าและเรียกคืนสินค้าอัตโนมัตินะคะหรือว่า Automated Storage and Retrieval System นะคะในภาษาอุตสาหกรรมเนี่ยจะเรียกว่า ASRS นะคะเจ้าตัว ASRS เนี่ยก็คือจะเป็นระบบอัตโนมัติเลยว่าไปหยิบสินค้าเสร็จแล้วก็เอากลับไปคืนได้นะคะแล้วก็จะมีกระบะรองรับขึ้นมาเจ้าตัวนี้ก็คือทำโปรแกรมเข้ามาแล้วก็ไปหยิบตามหมายเลขที่ต้องการนะคะแล้วก็หยิบสินค้าเข้าไปคืนได้นะคะอันนี้ก็คือจะใช้ในพวกธุรกิจที่เป็นระบบอัตโนมัติขึ้นมานะคะซึ่งควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะคะมาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะคะตอนที่3นะคะจะเรื่องของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังนะคะการจัดการคลังสินค้านะคะตัวชี้วัดประสิทธิภาพเองเนี่ยถ้าแบ่งออกเป็นกลุ่มนะคะจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มก็คือชี้วัดในเรื่องของตัวสินค้าเองนะคะชี้วัดในเรื่องของประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ของพื้นที่แล้วก็ชี้วัดในเรื่องของต้นทุนนะคะถ้าหากตัวสินค้าเองเนี่ยก็คือจะต้องมีความถูกต้องในเรื่องของจำนวนสินค้านะคะถูกต้องในเรื่องของการเบิกจ่ายและรับสินค้าจำนวนสินค้าที่ล้าสมัยในคลังสินค้าเนี่ยมีการเบิกจ่ายมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็การใช้ประโยชน์ของพื้นที่เต็มประสิทธิภาพหรือไม่การใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนะคะแล้วก็มองในเชิงของตัวเงินก็คือสินค้าเนี่ยมีการเสียหายต่อเดือนเท่าไหร่และมีต้นทุนถือครองเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้านะคะเรามาดูที่ตัวชี้วัดที่สำคัญที่เขาใช้ในการวัดว่าในคลังสินค้าเองเนี่ยมีตัวชี้วัดไหนที่จะบอกได้ว่าคลังสินค้ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนะคะเขาจะวัดที่อัตราการหมุนเวียนสินค้าในคลังค่ะหรือ inventory turnover ratio นะคะเจ้าตัวนี้ค่ะอัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลังเนี่ยจะเป็นสัดส่วนนะคะก็คือเอาต้นทุนสินค้าหารด้วยสินค้าคงคลังเฉลี่ยนะคะสินค้าคงคลังเฉลี่ยหามาได้จากอะไรก็คือเอาสินค้าต้นงวดบวกด้วยสินค้าปลายงวดแล้วหารด้วย2นะคะก็จะเป็นสินค้าคงคลังเฉลี่ยนะคะค่าของสินค้าค่าของอัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลังเนี่ยนะคะยิ่งมีค่ามากนะคะแปลว่ากิจการนั้นเนี่ยสามารถขายสินค้าคงคลังเนี่ยได้บ่อยในรอบบัญชีหนึ่งนะคะก็แปลว่ายิ่งมากยิ่งดีนะคะมีการหมุนเวียนมีการหมุนเวียนเทิร์นโอเวอร์ค่อนข้างดีนะคะมาดูตัวอย่างการคำนวณเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะคะอย่างเช่นตัวอย่างบริษัท XYZ นะคะทำเกี่ยวกับอุปกรณ์จากกลการเกษตรนะคะมีต้นทุนสินค้าขายอยู่ที่1ล้านบาทและมีสินค้าคงคลังเฉลี่ย 400,000 บาทนะคะโดยที่อุตสาหกรรมจากกลการเกษตรเนี่ยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.5 บาทเรามาดูกันว่าบริษัท XYZ เนี่ย
มีการบริหารจัดการเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็มาคำนวณอัตราหมุนเวียนสินค้าในคลังก็คือเอาต้นทุนสินค้าหารด้วยสินค้าคงคลังเฉลี่ยนะคะค่าออกมาก็คือ1ล้านหารด้วย 400,000 ก็จะเหลือ 2.5 นะคะ 2.5 เมื่อเทียบกันกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมคือ 4.5 ก็จะต่ำกว่า 4.5 นั่นหมายความว่าบริษัทนี้ยังขายสินค้าในคลังเนี่ยได้น้อยกว่าในอุตสาหกรรมเดียวกันนะคะก็คือจะต้องจำหน่ายขายได้มากกว่านี้ถึงจะดีกว่านี้นะคะอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือระยะเวลาขายสินค้าคงคลังเฉลี่ยหรือ averageinventory period นะคะเพื่อจะบอกว่าใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการจำหน่ายสินค้านี้นะคะก็คือเอาจำนวนวันใน1ปีหารด้วยอัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลังนะคะก็จะทราบได้ว่ารอบในการหมุนเวียนเนี่ยนานแค่ไหนนะคะก็จากตัวอย่างเดิมเลยค่ะเมื่อกี้เราคำนวณมาได้ว่าอัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลังเนี่ยอยู่ที่ 2.5 นะคะแล้วใน1ปีก็คือ365วันเฉลี่ยแล้วก็คือหารออกมาแล้วก็คืออยู่ที่146วันนะคะก็แสดงว่า146วันเนี่ยกว่าสินค้านี้จะถูกหมุนเวียนใช้ไปอีกรอบนึงนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากปรับปรุงให้ระยะเวลาเนี่ยน้อยลงไปอีกอัตราการหมุนเวียนก็จะเร็วขึ้นประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นนะคะก็สำหรับในส่วนของเนื้อหานะคะสาระสำคัญของหน่วยที่9นะคะในเรื่องของการจัดการคลังสินค้านะคะก็จะมีสาระสำคัญอยู่3ประเด็นหลักๆนะคะประเด็นที่1ก็คือในเรื่องของแนวคิดนะคะว่าคลังสินค้าเองเนี่ยมีความหมายมีการจัดการอย่างไรมีองค์ประกอบอย่างไรบ้างนะคะส่วนที่2ก็คือการเลือกทำเลที่ตั้งว่าเราจะตั้งที่ไหนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพดีที่สุดนะคะก็จะมีในเรื่องของการคำนวณที่สำคัญก็คือการคำนวณในเรื่องของการพิจารณาปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ตัวทำเลที่ตั้งนะคะและตัวที่3ก็คือตัวชี้วัดว่าประสิทธิภาพของการจัดการคลังสินค้าเนี่ยมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนะคะ3ส่วนนี้ก็จะเป็นสาระสำคัญหลักๆของหน่วยที่9นี้นะคะซึ่งนักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะในเอกสารประกอบการสอนชุดวิชานะคะในหน่วยที่9ค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ขณะนี้นะคะท่านผู้ชมทุกท่านและนักศึกษานะคะกำลังติดตามรับชมรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษานะคะในชุดวิชา94464การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรนะคะสำหรับเนื้อหาสาระสำคัญของหน่วยนี้นะคะก็จะเป็นหน่วยที่10นะคะว่าด้วยเรื่องของการจัดการขนส่งสินค้าเกษตรนะคะจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรพจน์มีถมนะคะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคนิคพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะติดตามรับชมเนื้อหาสาระสำคัญของหน่วยที่10กันเลยนะคะ
2: ครับหน่วยที่10นะครับการจัดการการขนส่งสินค้าการเกษตรนะครับเราก็ต้องเริ่มต้นด้วยว่าทำไมต้องมีการจัดการการขนส่งสินค้าทางการเกษตรนะครับการขนส่งนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในธุรกิจทุกธุรกิจก็เป็นการที่เราจะเคลื่อนที่สินค้าไปหาผู้บริโภคนะครับแต่ว่าเป็นส่วนที่มีต้นทุนที่เห็นได้ชัดแต่ต้นทุนในส่วนนั้นไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้ามากนักนะครับเราจึงต้องมาให้ความสนใจกันนะครับทีนี้มาดูการจัดการสินค้าการขนส่งสินค้าการเกษตรนะครับเราอยากได้อะไรบ้างจากการจัดการการขนส่งสินค้าการเกษตรนะครับอันที่1เราต้องขนส่งสินค้าได้ตรงเวลาและ2เราต้องขนส่งสินค้าเต็มจำนวนที่ลูกค้าต้องการนะครับอันที่3เราต้องรักษาคุณค่าของสินค้าของเราไว้นะครับอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับส่วนที่3ของการจัดการสินค้าการเกษตรนะครับและเป็นส่วนให้ต้นทุนการขนส่งเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันที่4นะครับการรักษาต้นทุนอย่างเหมาะสมในการขนส่งสินค้านะครับอย่างที่กล่าวไปนะครับการขนส่งไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นะครับแต่ว่าการขนส่งช่วยนำพาวัตถุดิบนะครับนำพาสินค้าระหว่างผลิตไปจนถึงมือลูกค้าจนถึงมือโรงงานจนถึงมือผู้บริโภคนะครับมันเป็นสิ่งจำเป็นงั้นเราต้องการการจัดการนะครับเรื่องที่ 10.1.1 นะครับมาดูความหมายและความสำคัญของการจัดการการขนส่งสินค้าการเกษตรนะครับการจัดการการขนส่งสินค้าการเกษตรหมายถึงอะไรหมายถึงการวางแผนนะครับและการควบคุมนะครับการขนส่งให้บรรลุเป้าหมายในการเลือกตั้งแต่เลือกรูปแบบการขนส่งเลือกเส้นทางการขนส่งนะครับปริมาณการขนส่งจำนวนเที่ยวในการขนส่งวิธีการรักษาสภาพสินค้าให้คงคุณค่าของสินค้านั้นรวมทั้งเลือกผู้จัดส่งเพื่อให้สินค้าถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็วนะครับตรงเวลานะครับจำนวนเพียงพอต่อความต้องการค่าใช้จ่ายที่ต่ำและก็ปลอดภัยนะครับทั้ง3ส่วนนี้ต้องบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนะครับการจัดการการขนส่งสินค้าการเกษตรแบ่งได้เป็น3ส่วนนะครับส่วนที่1คือช่วงของเกษตรกรเกษตรกรที่ไร่ที่ล้าวที่ฟาร์มนะครับจะมีวิธีการขนส่งอย่างไรจากไร่ล้าวฟาร์มจุดที่มีผลผลิตมารวมกันที่จุดใดจุดหนึ่งที่ไร่ล้าวหรือฟาร์มของตัวเองเพื่อรอในการขนส่งออกนอกไร่นอกฟาร์มของตัวเองนะครับอันที่2ช่วงของผู้ค้าคนกลางนะครับผู้ค้าคนกลางจะมารวบรวมจากเรานะครับเอาไปที่รวบรวมไว้ทางจุดใดจุดหนึ่งเพื่อการนำส่งโรงงานนำส่งออกต่างประเทศนะครับอันที่3เป็นภาคส่วนของการแปรรูปและส่วนของการกระจายสินค้าถึงมือผู้บริโภคนะครับการแปรรูปจะส่งในภายในการแปรรูปอย่างไรแปรรูปเสร็จแล้วจะส่งต่อไปอย่างไรถึงมือผู้บริโภคทั้งในประเทศต่างประเทศทุกจุดทำอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือการจัดการเราต้องทำทั้ง3ส่วนนะครับความสำคัญของการจัดการการขนส่งสินค้าเกษตรอันที่1นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเกษตรกรมีรายได้อย่างสม่ำเสมออันที่2เพื่อการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคอันที่3เพื่อต้นทุนการขนส่งอย่างเหมาะสมกับระดับคุณภาพที่ผู้บริโภคได้รับอันที่4นะครับเพื่อออกแบบการขนส่งที่เหมาะสมกับลักษณะของสินค้าเกษตรอันที่5เพื่อเลือกลักษณะการจ้างขนส่งนะครับรูปแบบการขนส่งนะครับจะจ้างส่งหรือจะส่งเองนะครับรูปแบบการขนส่งเช่นจะส่งทางถนนส่งทางรางทางน้ำหรือทางเครื่องบินนะครับอันสุดท้ายนะครับเพื่อให้ผู้รับจ้างการขนส่งสินค้าเพื่อได้ผู้รับจ้างการขนส่งสินค้าที่น่าเชื่อถือนะครับ การที่จะดูว่าผู้รับจ้างขนส่งสินค้าผู้ใดน่าเชื่อถือนะครับอาจจะต้องอาศัยเครื่องมือเครื่องไม้หรือมาตรฐานเข้ามาประกอบในการพิจารณาเช่นมีมาตรฐาน

ห้องเย็นได้ตาม GMP ไหมนะครับมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีนะครับมีมาตรฐาน ISO 9000ไหมมีมาตรฐานการขนส่งรถบรรทุกมี Q Mark ไหมนะครับก็มาร่วมในการพิจารณาด้วยนะครับมาดูบทบาทหน้าที่ของการขนส่งสินค้าการเกษตรนะครับอันที่ไอ้บทบาทหน้าที่ของการขนส่งสินค้าการเกษตรแบ่งได้เป็น7ด้านครับด้านที่1คือด้านสถานที่อันที่2ด้านเวลาอันที่3ด้านปริมาณอันที่4ด้านคุณภาพอันที่5ด้านความปลอดภัยอันที่6ด้านต้นทุนอันที่7ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มกับสินค้าเกษตรนะครับอันที่1อรรถประโยชน์ของทางสถานที่หมายความว่าอะไรการขนส่งช่วยสร้างอรรถประโยชน์ทางสถานที่แปลว่าอะไรก็คือช่วยเพิ่มจากนำสินค้าในจุดที่เราต้องการไปยังณจากจุดที่เราผลิตไปยังจุดที่ต้องการในทุกๆจุดก็คือเปลี่ยนสถานที่นะครับประโยชน์อันที่2ด้านเวลานะครับนำสินค้าเราจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในเวลาที่ต้องการนะครับต้องทันเวลาและในปริมาณที่ต้องการนะครับอันที่3อรรถประโยชน์ด้านปริมาณอันที่4ด้านคุณภาพในขณะขนส่งเราก็ต้องรักษาคุณค่าของสินค้าทางการเกษตรให้มีคุณค่าคงที่หรือเท่าเดิมนะครับไม่ว่าจะขนส่งในประเทศต่างประเทศนะครับอาจจะต้องใช้ตู้คอนเทนเนอร์ปรับอากาศอาจจะต้องใช้ห้องเย็นระหว่างทางนะครับอรรถประโยชน์ด้านความปลอดภัยในการขนส่งเราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยในการขนส่งด้วยนะครับความปลอดภัยในการขนส่งนะครับอาจจะมีขึ้นได้จากการขับรถบนถนนนะครับในสภาพการจราจรในการขนส่งทางรถไฟทางเรือทางอากาศนอกจากนั้นแล้วมันประกอบกับอุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือที่ช่วยในการขนส่งนั้นสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพไหมยังทำงานได้อยู่ไหมนะครับนี่คือเรื่องความปลอดภัยนะครับต่อไปเรื่องอรรถประโยชน์ทางด้านต้นทุนนะครับอรรถประโยชน์ทางด้านต้นทุนคืออะไรนะครับเช่นถ้าเราอยู่ในสถานที่ที่หนึ่งและขนย้ายไปยังอีกที่ที่หนึ่งนะครับมีการขนส่งเท่าไหร่นะครับถ้าเราได้รับการจัดการการขนส่งต้นทุนการขนส่งเราก็จะถูกลงนะครับราคาเราก็จะแข่งขันได้นะครับคุณภาพสินค้าเราก็จะคงเดิมนะครับอันที่7อันสุดท้ายนะครับอรรถประโยชน์ทางด้านมูลค่านะครับเช่นถ้าเรามีสินค้าทางการเกษตรนะครับอยู่ที่ประเทศไทยราคาเท่านี้นะครับถ้าส่งไปต่างประเทศในที่ที่ไม่มีนะครับมูลค่าก็จะสูงขึ้นนะครับเช่นทุเรียนนะครับในปีที่ผ่านมานะครับราคาขายอยู่ประเทศไทยจากสวนนะครับประมาณ100บาทต่อกิโลนะครับถ้าส่งไปประเทศจีนนะครับนะครับได้ราคาก็ถึงประมาณ200บาทนะครับแต่ถ้าผู้บริโภคอยู่ไกลมากขึ้นก็จะได้ถึง400ถึง500บาทนะครับมูลค่าก็จะสูงขึ้นในสินค้าการเกษตรนั้นนะครับก็จะได้อรรถประโยชน์ทางด้านนี้นะครับในส่วนต่อไปครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะการขนส่งสินค้าทางการเกษตรนะครับลักษณะการขนส่งสินค้าการเกษตรประกอบด้วย2รูปแบบนะครับรูปแบบที่1นะครับคือเป็นสินค้าทางการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบนะครับอันที่2สินค้าเกษตรเป็นกึ่งสำเร็จรูปอันที่3เป็นสินค้าแบบสำเร็จรูปนะครับซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันในการจัดการขนส่งนะครับเพื่อรักษาคุณค่าของสินค้านอกจากนั้นแล้วการจัดแบ่งลักษณะการขนส่งก็อาจแบ่งตามอันที่1เราส่งเองอันที่2นะครับจ้างวานผู้อื่นขนส่งนะครับตลอดจนมาตรฐานในการขนส่งสินค้าการเกษตรที่ภาครัฐออกมาเพื่อควบคุมดูแลการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของเรานะครับส่วนแรกนะครับลักษณะของการขนส่งสินค้าการเกษตรนะครับเมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์การนำไปใช้งานนะครับอันที่1การขนส่งสินค้าเกษตรที่เป็นสินค้าวัตถุดิบนะครับเช่นอะไรบ้างครับก็คือสินค้าเกษตรที่ไม่ผ่านการแปรสภาพแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติการเพาะปลูกโดยตรงการเลี้ยงโดยตรงเช่นข้าวโพดมันสำปะหลังอ้อยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นสินค้าการเกษตรที่เป็นสินค้าวัตถุดิบเบื้องต้นก็ขนส่งจากเกษตรกรสู่พื้นที่รวบรวมนะครับสู่พ่อค้าคนกลางหรืออาจจะส่งไปที่โรงงานโดยตรงนะครับอันที่2การขนส่งสินค้าเกษตรที่เป็นสินค้ากึ่งสำเร็จรูปนะครับเป็นยังไงครับสินค้าเกษตรกึ่งสำเร็จรูปเป็นสินค้าที่ผ่านการปรุงแต่งดัดแปลงสภาพไปจากเดิมแต่ไม่ซับซ้อนมากนักนะครับเป็นสินค้าที่ไม่เหลือลักษณะทางกายภาพเดิมของตัวสินค้าเองเช่นผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพาราก็จะถูกแปลสภาพเป็นยางแผ่นยางลมควันนะครับยางแท่งนะครับอันนี้คือสินค้ากึ่งสำเร็จรูปนะครับอันที่3การขนส่งสินค้าเกษตรที่เป็นสินค้าสำเร็จรูปนะครับสำเร็จรูปก็คือสินค้าที่สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับสามารถแบ่งออกเป็น2ชนิดนะครับเป็นสินค้าเกษตรเสียได้กับสินค้าเกษตรที่เก็บไว้ได้นานนะครับส่วน

ินค้าที่เน่าเสียได้ง่ายนะครับก็เป็นสินค้าที่ต้องจํากัดเวลาในการขนส่งนะครับในการขนส่งก็ต้องมีการควบคุมดูแลเป็นพิเศษนะครับเช่นรักษาอุณหภูมิรักษาความชื้นรักษาเวลานะครับเช่นดอกไม้ผักผลไม้และอาหารนะครับการขนส่งต้องใช้เวลาอันสั้นรวดเร็วนะครับแล้วก็ควบคุมตัวแปรต่างๆที่จะทำให้อุณหภูมิความชื้นและเวลาเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็มีการขนส่งหลายๆรูปแบบนะครับส่วนสินค้าเกษตรทั่วไปที่สามารถเก็บได้นานอันนี้ก็จะง่ายนะครับเราถ้าเก็บได้นานเนี่ยเราขนส่งได้ในหลายวิธีนะครับเราก็จะเลือกวิธีการขนส่งที่มีต้นทุนถูกที่สุดนะครับก็คือการขนส่งทางเรือนะครับเพื่อเราจะได้มีราคาขายที่แข่งขันได้แต่ข้อเสียก็จะมีนะครับการขนส่งทางเรือก็จะทำให้ใช้เวลาสูงนะครับแต่ว่าไม่มีผลต่อคุณภาพของสินค้าเพราะสามารถเก็บได้นานนะครับต่อไปนะครับเป็นลักษณะการขนส่งตามลักษณะการจ้างนะครับการขนส่งเองนะครับก็คือเกษตรกรขนส่งด้วยตัวเองนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการขนส่งภายในพื้นที่ในฟาร์มในไร่ของตัวเองเพื่อรวบรวมออกสู่ตลาดนะครับเกษตรกรอาจจะใช้วิธีการขนส่งโดยตรงนะครับการยกย้ายรถเข็นรถจนกระทั่งรถปิกอัพนะครับหรือจะรถบรรทุก10ล้อ6ล้อแต่ถ้าเป็นการใช้รถบรรทุก6ล้อ10ล้อขนาดใหญ่นะครับเกษตรกรก็จะต้องลงทุนด้านตัวรถบรรทุกซึ่งมีมูลค่าสูงนะครับคนขับรถการรักษาเวลาการบำรุงรักษารถนะครับซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีต้นทุนสูงขึ้นและจะทำให้เกษตรกรเนี่ยเสียเวลากับการดูแลรักษาอุปกรณ์การขนส่งนะครับเป็นการจัดการการขนส่งมากกว่าการจัดการสินค้าเกษตรของเราในไร่นะครับต้องอาศัยกำลังคนมากขึ้นเมื่อมันมีข้อเสียตรงนี้นะครับเราก็จะมีทางเลือกอื่นนะครับเช่นจ้างผู้รับจ้างขนส่งนะครับแบบตามน้ำหนักหรือตามปริมาณนะครับก็มีผู้รับจ้างทั้งภาครัฐภาคเอกชนโดยทั่วไปที่รับจ้างการขนส่งอยู่นะครับข้อดีคือเราไม่ต้องดูแลนะครับข้อเสียก็คือเราไม่สามารถควบคุมได้นะครับเราว่าเขาจะออกรถเมื่อไหร่เขาจะไปถึงเมื่อไหร่เขาจะถึงช้าถึงเร็วแล้วก็คุณภาพสินค้าในขณะขนส่งยังคงที่หรือยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านะครับก็คือลักษณะการเราจะได้รับความเป็นห่วงของสินค้าเรานั่นเองนะครับอันที่สามการจ้างผู้รับขนส่งแบบเหมาไปเลยนะครับแบบเหมาไปเลยก็คือมารับสินค้าที่หน้าฟาร์มหน้าไร่เราอย่างเดียวเลยแล้วขนไปที่จุดหมายปลายทางเราอย่างเดียวเลยนะครับโดยไม่ให้มีสินค้าอื่นปะปนแบบนี้เราก็จะสามารถระบุเวลาได้มารับเมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ตรวจสอบได้อยู่ตลอดเวลาเราก็สบายใจในระดับหนึ่งแต่ต้นทุนการขนส่งในการจ้างส่งแบบนี้มันก็จะสูงนะครับมันก็จะสูงขึ้นนะครับก็นอกจากนั้นแล้วราคาสูงเพราะอะไรครับเพราะเขาเอาสินค้าเราขนไปเจ้าเดียวถ้าเราขนไม่เต็มรถไม่เต็มตู้ไม่เต็มลักษณะการขนส่งของเราเขาก็จะคิดทั้งเที่ยวนะครับเขาไม่ได้คิดเฉพาะพื้นที่ที่เราใช้นะครับนอกจากนั้นแล้วเราต้องดูว่าเที่ยวกลับของเขาเนี่ยขับรถเปล่าเข้ามาเราก็จะต้องเสียสตังค์อีกนะครับค่าที่เขาตีรถเปล่ากลับมานะครับตีเรือเปล่ากลับมานะครับรถไฟเปล่ากลับมาแต่รถไฟคงไม่มีผู้รับเหมาช่วงนะครับอันที่4นะครับการขนส่งโดยผู้แปรรูปหรือลูกค้าอันที่4นี่ง่ายครับลูกค้ามารับเราที่ไร่ที่ฟาร์มเลยโดยตรงซึ่งก็มีการทำอย่างนี้เยอะมากแล้วนะครับเกษตรกรก็จะสบายครับไม่ต้องดูแลในสิ่งเหล่านี้นะครับผู้ที่ซื้อสินค้าเราผู้ที่นำไปแปรรูปเข้ามาเก็บมารับมาขนเองนะครับเขาก็จะรักษาเวลาของเขาเองดูแลสินค้าเองแต่ข้อเสียก็คือเกษตรกรก็จะได้รับค่าตอบแทนจากสินค้าเกษตรเราเพราะเราไม่ต้องดูแลเรื่องการขนส่งนะครับมันก็จะต้องแลกกันนะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับทีนี้มาอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นการปฏิบัติที่ดีสำหรับการขนส่งซากสัตว์และเนื้อสัตว์นะครับอันนี้เป็นทางภาครัฐนะครับภาครัฐได้ออกระเบียบปฏิบัติที่ดีสำหรับการขนส่งซากสัตว์และเนื้อสัตว์มาเพื่อควบคุมให้การขนส่งเนื้อสัตว์ซากสัตว์มีคุณภาพในการขนส่งนะครับเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศไทยนะครับเพราะถ้าหากไม่ได้คุณภาพแล้วก่อให้เกิดโรคนะครับเมื่อบริโภคเข้าไปนะครับเสียชื่อนะครับเสียชื่อเสียงของประเทศไทยก็จึงออกมาตรการควบคุมมาเป็นพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรนะครับอันนี้ก็จะควบคุมอุณหภูมิเป็นความเป็นอันตรายต่างๆนะครับนักศึกษาสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้จากพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรนะครับ2551นะครับ
10.2 ครับมาถึงรูปแบบการขนส่งสินค้าเกษตรแล้วครับรูปแบบการขนส่งสินค้าเกษตรก็มีอยู่4รูปแบบนะครับรูปแบบที่1ก็คือการขนส่งทางถนนนะครับด้วยรถบรรทุกนะครับอันที่2การขนส่งสินค้าทางรางนะครับหรือรถไฟนะครับอันที่3การขนส่งทางน้ำนะครับการขนส่งทางน้ำหรือทางเรือนะครับอันที่4การขนส่งทางอากาศนะครับการขนส่งทางอากาศก็ใช้ทางเครื่องบินนะครับแต่ละรูปแบบก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปนะครับมีต้นทุนที่แตกต่างกันออกไปนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดทั้ง4รูปแบบกันเลยนะครับรูปแบบที่1นะครับการขนส่งสินค้าเกษตรทางรถบรรทุกนะครับการขนส่งสินค้าเกษตรทางรถบรรทุกเป็นการขนส่งสินค้าเกษตรที่มีโครงข่ายกว้างขวางที่สุดในประเทศไทยนะครับมีโครงข่ายกว้างขวางที่สุดเลยนะครับสะดวกที่สุดนะครับก็สามารถมีรถบรรทุกไปรับออกจากพื้นที่พ่อปลูกไร่ฟาร์มของเราได้ในทันทีนะครับแล้วเราก็ออกมาสู่ถนนนะครับก่อนที่จะไปส่งถึงมือลูกค้าส่งไปยังตลาดกลางส่งไปยังที่พักเก็บส่งไปยังสถานที่แปรรูปหรือส่งถึงมือลูกค้าก็ตามนะครับการของส่งสินค้าทางถนนกว้างขวางสะดวกสบายนะครับเกษตรกรจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับตามความพึงพอใจของเรานะครับผู้ให้บริการก็เยอะแยะนะครับแต่พวกนี้ก็มีข้อเสียนะครับมีข้อเสียนะครับนอกจากมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียนะครับข้อดีมีอะไรมั่งครับรวดเร็วครับสามารถบริการขนส่งได้ถึงที่หมายนะครับถึงที่หมายปลายทางเลยเพราะรถยนต์ไปถึงไหนก็ไปถึงตรงนั้นนะครับมีโครงข่ายที่ครอบคลุมนะครับมีผู้ให้บริการด้านโลจิสติกมากมายนะครับเราเลือกได้นะครับมีความยืดหยุ่นนะครับมีความยืดหยุ่นแปลว่าอะไรจะส่งเมื่อไหร่ก็ได้จะไปเมื่อไหร่ก็ได้จะส่งขนาดเท่าไหร่ก็ได้ปริมาณเท่าไหร่ก็ได้นะครับอันนี้คือข้อดีแต่ข้อจำกัดนะครับข้อจำกัดมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งในเมื่อสะดวกสบายนะครับต้องแลกกับต้นทุนที่สูงนะครับต้นทุนที่สูงกว่าต้นทุนการขนส่งในรูปแบบอื่นๆนะครับการขนส่งทางรถบรรทุกนะครับบรรทุกสินค้าได้ครั้งละน้อยๆนะครับอ่อนไหวต่อสภาพอากาศนะครับอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงอันนี้คือข้อจำกัดของการขนส่งสินค้าทางเกษตรทางรถบรรทุกนะครับนอกจากนั้นรถบรรทุกก็มีหลายประเภทนะครับขนส่งตั้งแต่เป็นของเหลวนะครับเป็นของแข็งนะครับเป็นสินค้าที่ไม่มีรูปทรงนะครับอันนี้ก็ขนส่งได้หรือว่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูปนะครับอาจจะเป็นรถขายสินค้านะครับรถขายกาแฟนะครับรถขายอาหารนะครับรถตู้เย็นอันนี้ก็สามารถยืดหยุ่นได้หลายประเภทของรถบรรทุกนะครับอันนี้ข้อดีของรถบรรทุกนะครับส่วนอันที่2การขนส่งสินค้าเกษตรแบบทางรถไฟนะครับทางรถไฟนะครับเป็นการขนส่งสินค้าที่ต้องผ่านการบริการสาธารณะที่ภาครัฐจัดไว้ให้นะครับเราไม่มีรถไฟเป็นของตัวเองนะครับแม้มีรถไฟเป็นของตัวเองเราก็ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะรถไฟต้องวิ่งบนรางนะครับเราต้องทับไฟฉะนั้นอันนี้จะมีข้อจำกัดหลายด้านนะครับแต่ก็มีข้อดีนะครับข้อดีหลายด้านเหมือนกันเช่นด้านค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยสูงมากนะครับเพราะรถไฟไม่มีการจราจรที่ปะปนกับวิธีการขนส่งแบบอื่นนะครับจะมีรางเฉพาะของตัวเองนะครับไม่มีใครมาวิ่งแย่งหรือใช้รางร่วมกับเรานะครับอันนี้คือข้อดีของเขาความปลอดภัยสูงนะครับนอกจากภัยธรรมชาติเท่านั้นที่ทำให้การขนส่งทางรางหรือทางรถไฟมีปัญหานะครับแต่ต้นทุนก็สูงนะครับต้นทุนสูงแต่ไม่สูงมากเท่าการขนส่งทางรถยนต์มีความปลอดภัยสูงข้อดีนะครับมีความจุระหว่างของระหว่างการบรรทุกมากนะครับมากกว่าทางรถบรรทุกหรือรถยนต์นะครับอันที่2 สามารถขนส่งสินค้าได้หลากหลายชนิดนะครับในการรถไฟใส่ได้หลายชนิดรวมกันเพราะกระบวนรถไฟยาวนะครับขนส่งใน1ครั้งไปที่หมายปลายทางขนได้หลายๆชนิดนะครับอันที่3นะครับต้นทุนการขนส่งสินค้าต่ำนะครับต่ำกว่าขนส่งทางบกนะครับทางต่ำกว่าขนส่งทางรถบรรทุกนะครับอันที่4นะครับมีความปลอดภัยสูงอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับมีรางเป็นของตัวเองส่วนข้อจำกัดนะครับก็ข้อจำกัดก็คือโครงข่ายของทางรถไฟมีจำกัดครับมีจำกัดนะครับภาครัฐก็ต้องลงทุนให้แต่เป็นการลงทุนสูงนะครับอันที่2ระยะเวลาในการขนส่งนานนะครับระยะเวลาในการขนส่งนานนะครับในทางรถไฟก็จะต้องมีเวลาที่รถไฟออกจากสถานีนะครับมีตารางที่แน่นอนเราไม่สามารถกำหนดเองได้เราอยากออก8โมงรถไฟออก8โมงให้เราไม่ได้ครับมันจะมีตารางออกของมันนะครับนอกจากนั้นแล้วที่ใช้เวลานานเพราะว่าพอไปถึงจุดหมายปลายทางนะครับในรถไฟเราก็ยังต้องขนย้ายยกย้ายลงจาก
รถไฟนะครับเพื่อต่อการขนส่งชนิดอื่นเพราะในปลายทางเราไม่มีที่มันติดกับทางรถไฟแน่นอนนะครับโรงงานเราลูกค้าเราไม่ได้ติดกับทางรถไฟ

ายเราต้องอาศัยการขนส่งชนิดอื่นมาต่อเนื่องเพื่อให้ถึงมือลูกค้านะครับความล้าสมัยของรถตู้บรรทุกสินค้านะครับตอนนี้ของประเทศไทยนะมีความล้าสมัยอยู่นะครับตู้บรรทุกสินค้าของเราไม่ทันสมัยไม่เพียงพอไม่สามารถเป็นห้องเย็นได้หรือมีก็จะน้อยนะครับอันสุดท้ายต้องขนส่งในปริมาณมากๆถึงจะคุ้มนะครับในการเหมาตู้หรือในการซื้อพื้นที่นะครับไม่เช่นนั้นเราก็จะต้องเสียสตังค์นะครับมากในการที่จะใช้พื้นที่ทั้งตู้นั้นนะครับอันนี้คือข้อจำกัดส่วนอันที่3เป็นการขนส่งสินค้าทางเรือนะครับการขนส่งสินค้าทางเรือเป็นการขนส่งสินค้าที่มีราคาถูกที่สุดนะครับแต่ว่าการใช้ระยะเวลาในการขนส่งนานนะครับแล้วก็จะต้องอาศัยรูปแบบการขนส่งอื่นเข้าช่วยเหลือในการที่จะทำให้ถึงมือลูกค้าคล้ายๆกับการขนส่งทางรถไฟครับเราอาจจะมีเรือเป็นของตัวเองนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถจะขนส่งไปได้ไกลๆนะเช่นเรือของเกษตรกรจากฟาร์มจากไร่นะครับขนมารวบรวมแล้วขนไปอันนี้พอเป็นไปได้แต่เมื่อไหร่ที่ขนส่งทางไกลๆเนี่ยขนส่งทางเรือเนี่ยเป็นการขนส่งที่มีราคาถูกที่สุดนะครับแล้วแต่ใช้เวลายาวนานที่สุดนะครับต้องขนส่งปะปนกับสินค้าชนิดอื่นนะครับแต่บางฤดูกาลอาจจะขนส่งไม่ได้ครับเนื่องจากเกิดฤดูมรสุมในการขนส่งระหว่างประเทศนะครับเราก็ต้องพักในช่วงนั้นนะครับทำให้การที่สินค้าจะถึงมือปลายทางของลูกค้าเนี่ยเป็นไปได้ช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้นะครับนอกจากนั้นแล้วการขนส่งทางเรือระยะไกลๆเนี่ยก็ต้องแล้วแต่ว่าสายเรือนั้นผ่านท่าเรืออะไรบ้างท่าเรือนั้นใกล้จุดหมายปลายทางของเราไหมนะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาในการขนส่งทางเรือแต่เป็นช่องทางที่มีการขนส่งที่ถูกที่สุดสามารถรักษาอุณหภูมิรักษาความชื้นได้นะครับอันนี้การขนส่งทางเรือข้อดีนะครับบรรทุกได้สินค้าได้มากๆนะครับต้นทุนในการขนส่งต่ำมีมลภาวะด้วยนี่คือทางเรือนะครับต่อไปข้อจำกัดนะครับทางเรือต้องอาศัยการขนส่งอื่นประกอบถึงจะถึงมือลูกค้าอันที่2ค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการขนย้ายยกย้ายออกจากเรือออกจากท่าเรือเพื่อต่อในส่วนอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นระยะเวลาในการขนส่งสินค้านานนะครับเพราะในทางเรือนี่มันไกลนะครับข้ามประเทศระหว่างประเทศแล้วมันค่อยๆไปนะค่อยๆแล่นไปเรื่อยๆช้ากว่าการขนส่งทุกชนิดที่มีมาอ่อนไหวต่อสภาพอากาศนะครับถึงบางฤดูการขนส่งไม่ได้อย่างที่กล่าวไปนะครับต่อไปอันที่4นะครับการขนส่งสินค้าทางเครื่องบินหรือทางอากาศนะครับการขนส่งในรูปแบบนี้เป็นการขนส่งที่รวดเร็วที่สุดครับเป็นการขนส่งที่รวดเร็วที่สุดแต่มีต้นทุนที่สูงที่สุดครับมีการเป็นการขนส่งที่มีต้นทุนที่สูงที่สุดไม่นิยมในการขนส่งในสินค้าทั่วๆไปนอกจากเป็นการขนส่งพิเศษขนส่งแบบเร่งด่วนหรือการขนส่งที่ต้องการรักษาสภาพสินค้านะครับจึงยอมลงทุนที่จะจ่ายค่าขนส่งในการสูงๆแบบนี้นะครับและในแต่ละครั้งเมื่อเทียบกับชนิดอื่นจะขนส่งสินค้าได้น้อยกว่าชนิดอื่นนะครับเราไม่สามารถดำเนินการด้วยการขนส่งด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ถึงมือลูกค้าได้โดยตรงต้องอาศัยการขนส่งชนิดอื่นอีกนะครับเช่นการขนส่งโดยรถยนต์ถึงจะถึงมือลูกค้านะครับนี่ก็คือการขนส่งทางเครื่องบินนะครับข้อดีนะครับรวดเร็วมากนะครับรวดเร็วมากจริงๆนะครับการขนส่งทางเครื่องบินมีความน่าเชื่อถือสูงก็คือตรงเวลาครับถ้าบอกว่าออกเวลานี้เราก็ต้องตรงเวลาถึงเวลานี้ก็ตรงเวลานะครับไม่ค่อยมีความผิดพลาดมากกับเท่าการขนส่งรูปแบบอื่นนะครับเวลาจะแม่นยำมากนะครับแต่ต้องอาศัยรูปแบบการขนส่งแบบอื่นต่อนะครับมีความปลอดภัยสูงนะถ้าเทียบกับอีก4รูปแบบนะครับมีความถี่ในการให้บริการสูงนะครับก็คือมีตารางการบินชัดเจนแน่นอนนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกได้ว่าจะไปช่วงไหนเวลาไหนนะครับอันนี้คือข้อดีข้อเสียละครับต้นทุนสูงมากนะครับเข้าถึงการใช้บริการได้ยากนะครับเราต้องไปติดต่อสายการบินที่รับจ้างขนส่งสายการบินนั้นมีจุดหมายปลายทางในประเทศที่เราต้องการไหมจังหวัดที่เราต้องการจะขนส่งไปไหมหลังจากนั้นเราจะต้องหารูปแบบการขนส่งอื่นขนส่งต่อไปถึงมือลูกค้าหรือลูกค้ามารับเองนะครับอันที่3อ่อนไหวต่อสภาพอากาศเหมือนกันนะครับแต่อ่อนไหวต่อสภาพอากาศไม่มากเท่าการขนส่งทางเรือนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเหมือนกันเพราะว่ามันบินอยู่ในอากาศนะครับว่าอากาศในช่วงนั้นดีไหมฝนตกไหมนะครับมีพายุไหมนะครับแต่ค่อนข้างจะน้อยกว่าขนส่งทางเรือนะครับอันที่3นะครับรูปแบบที่3ส่วนที่3ของในหน่วยนี้ก็เป็นการขนส่งสินค้าพิเศษ

ินค้าเกษตรในรูปแบบพิเศษก็มีอยู่2ชนิดนะครับที่จะกล่าวถึงก็คือการขนส่งสินค้าแบบต่อเนื่องหลายรูปแบบนะครับการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบกับการจัดการโซ่ความเย็นนะครับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเป็นยังไงนะการขนส่งสินค้าเกษตรด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเป็นยังไงนะครับเป็นการขนส่งสินค้าเกษตรจากจุดต้นทางไปยังจุดปลายทางโดยใช้รูปแบบการขนส่งสินค้ามากกว่า1รูปแบบหรืออาจจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายสินค้าจากยานพาหนะที่เป็นรูปแบบเดียวที่เป็นรูปแบบเดียวกันก็ได้และผู้ให้บริการสามารถจ้างผู้ให้บริการได้แค่รายเดียวนะครับทั้งนี้ต้องมีเอกสารกำกับนะครับหรือสัญญาว่าจะขนส่งระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการเพียงรายเดียวสรุปการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบก็คือการอาศัยการขนส่งตั้งหลายรูปแบบขึ้นไปนะครับเช่นตั้งแต่รถยนต์ไปต่อรถไฟไปต่อเรือไปต่อเครื่องบินเพื่ออะไรทำไมต้องทำอย่างนั้นเนื่องจากการขนส่งแต่ละชนิดมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปถ้าเราอยากลดต้นทุนในการขนส่งทางรถยนต์แล้วก็ขนส่งทางรถยนต์ไปต่อโทษฮะไปทางรถยนต์ไปต่อทางเรือไปต่อทางรถไฟต้นทุนเราจะถูกลงแต่ระยะเวลาเราจะสูงขึ้นนะครับอันนี้คือข้อดีกับข้อเสียเราจะต้องแลกกันถ้าเราจะเอาต้นทุนถูกลงระยะเวลาจะต้องสูงขึ้นนะครับอันนี้คือลักษณะการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในการพิจารณาเลือกรูปแบบการขนส่งนะครับต้องพิจารณาว่ามีเส้นทางไปยังจุดหมายปลายทางนั้นไหมมีท่าเรือไหมมีสายเรือไหมมีสนามบินไหมนะครับมีเส้นทางรถไฟไปถึงตรงนั้นไหมถ้าไม่มีมันก็ไปไม่ได้นะครับเราก็ต้องออกแบบเส้นทางก่อนเราถึงจะสามารถมีเส้นทางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้นะครับอันที่2นะครับการจัดการโซ่ความเย็นการจัดการโซ่ความเย็นคืออะไรก็คือการจัดการเพื่อรักษาคุณค่าสินค้าเกษตรตั้งแต่การเก็บเกี่ยวตกแต่งแปรรูปจนไปถึงมือผู้บริโภคโดยเริ่มจากการให้ความเย็นควบคุมความชื้นในห้องเก็บรักษาความเย็นความชื้นตลอดจนการขนส่งที่ต้องควบคุมอุณหภูมิความชื้นตลอดเส้นทางการขนส่งไม่ว่าจะเป็นการขนส่งแบบใดตั้งแต่จุดตั้งต้นจนถึงจุดหมายปลายทางรวมทั้งคลังสินค้าจุดพักสินค้าที่สามารถรักษาคุณค่าสินค้านั้นได้นะครับอันนี้การจัดการขนส่งแบบโซ่ความเย็นนี่ก็ต้องอาศัยต้นทุนสูงมากนะครับตั้งแต่เก็บเกี่ยวเลยฮะดูแลรักษาอุณหภูมิความชื้นนะฮะแต่เพื่ออะไรฮะเพื่อรักษาคุณค่าของสินค้าครับระหว่างการขนส่งก็ต้องเป็นรถตู้เย็นรถควบคุมอุณหภูมิระหว่างพักนะครับที่จะเปลี่ยนถ่ายข้ามประเทศก็จะต้องมีไฟฟ้าสำหรับตู้เย็นอันนั้นนะครับสำหรับตู้ทำความเย็นอันนั้นนะครับห้องพักสินค้าที่พักก็จะต้องมีไฟนะครับข้อดีนะครับยืดอายุการเก็บรักษาคุณภาพสินค้าให้เหมือนของสดสร้างความปลอดภัยในอาหารสร้างโอกาสในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศนะครับข้อจำกัดต้นทุนสูงขึ้นขาดความรู้ในการใช้อุณหภูมิความชื้นอย่างไรถึงจะเหมาะสมกับสินค้าแต่ละชนิดนะครับเกษตรกรก็จะต้องมีความรู้นะครับศึกษาเรื่องพวกนี้ไว้นะครับจะได้สามารถรักษาคุณค่าสินค้าได้นะครับอันที่4นะครับต้นทุนการขนส่งและการออกแบบการขนส่งสินค้าการเกษตรนะครับในการออกแบบนะครับเราต้องพิจารณาต้นทุนการขนส่งปัจจัยในการออกแบบการขนส่งสินค้าการออกแบบการขนส่งสินค้าต้นทุนการขนส่งนะครับต้นทุนการขนส่งก็จะมีต้นทุนคงที่ต้นทุนแปรผันนะครับต้นทุนในส่วนนี้นะครับนอกจากดูว่าต้นทุนเท่าไหร่แล้วยังต้นเราต้องดูต้นทุนเที่ยวกลับด้วยนะครับเที่ยวกลับเราตีรถเปล่ากลับหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เรื่องต้นทุนสินค้านะครับปัจจัยในการออกแบบการขนส่งสินค้าเกษตรนะครับเราก็จะมี2กลุ่มปัจจัยหลักรูปแบบการขนส่งกับค่าใช้จ่ายในการขนส่งนะครับรูปแบบการขนส่งนะครับก็มีอยู่8ข้อนะครับดูลักษณะการขนส่งสินค้าลักษณะของสินค้าเกษตรรูปแบบการขนส่งที่เข้าถึงได้ความรวดเร็วในการขนส่งความน่าเชื่อถือความถี่ในการใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกกฎระเบียบภาครัฐความเสี่ยงในการขนส่งแต่ละเส้นทางนะครับส่วนการเกี่ยวกับด้านค่าใช้จ่ายก็ดูค่าใช้จ่ายในการขนส่งค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกจากการขนส่งค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าคงคลังนะครับการออกแบบการขนส่งนะครับการออกแบบการขนส่งสินค้าเกษตรสามารถทำได้2ส่วนคือเลือกที่จะทำการขนส่งเองหรือจ้างการขนส่งอันที่2การออกแบบวิธีการขนส่งสินค้าการของเกษตรนะครับการเลือกที่จะขนส่งเองหรือจ้างขนส่งขึ้นอยู่กับต้นทุนการขนส่งเวลาในการขนส่งปริมาณของสินค้าที่จะส่งจำนวนหรือขนาดของลูกค้าที่ต้องการจะส่งความน่าเชื่อถือของการขนส่งแนวคิดการออกแบบวิธีการขนส่ง

0: สินค้าทางเกษตรมี3วิธีนะครับนอกจากขนส่งทางตรงนะครับขนส่งสินค้าทางเกษตรแบบมิ้วรันแบบมิ้วรันเป็นยังไงครับมีหลักการมาจากที่ว่าเราไม่ไปขนส่งสินค้าที่เดียวครับเรามี1คันนะครับไปรับสินค้าของเกษตรกรณจุดหลายๆจุดรวบรวมไปยังโรงงานนะครับหรือไม่ก็เราอาศัยที่ขนส่งร่วมกับเพื่อนบ้านนะครับมีอยู่3วิธีนะครับการขนส่งสินค้าเกษตรแบบรวบรวมจากผู้ผลิตหลายรายนะครับการขนส่งแบบมิ้วรันแบบผู้ผลิตไปยังลูกค้าหลายรายการขนส่งมิ้วรันแบบผู้ผลิตไปยังหลายผู้ผลิตไปยังหลายลูกค้านะครับอันที่3อันสุดท้ายนะครับการขนส่งสินค้าเกษตรแบบศูนย์กระจายสินค้านะครับก็คือใช้คลังสินค้าเป็นที่พักสินค้านะครับใช้คลังสินค้าเป็นแค่จุดผ่านนะครับอันนี้ก็จบเกี่ยวกับการจัดการขนส่งสินค้าทางเกษตรครับ
1: ค่ะที่จบไปแล้วนั้นนะคะก็เป็นเนื้อหาสาระสําคัญของหน่วยที่10นะคะว่าในเรื่องของการจัดการการขนส่งในธุรกิจเกษตรนะคะสาระสําคัญที่นักศึกษาต้องจับประเด็นให้ได้ก็คืออันที่1นะคะก็คือในเรื่องของแนวคิดเรื่องของการขนส่งนะคะว่ามีความหมายมีประเภทของการขนส่งอย่างไรบ้างนะคะอย่างที่2ก็คือในเรื่องของรูปแบบการขนส่งที่มีอย่างหลากหลายนะคะก็แต่ละข้อก็มีข้อดีข้อเสียแล้วก็เลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับธุรกิจการเกษตรนะคะในส่วนของที่3ก็คือในการขนส่งแบบพิเศษเนี่ยมันมีทั้งต่อเนื่องแบบหลายรูปแบบและการขนส่งแบบโซ่ความเย็นนะคะและส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของการคำนึงถึงต้นทุนแล้วก็ในเรื่องของการออกแบบการขนส่งให้เหมาะสมกับธุรกิจการเกษตรได้นะคะทั้งนี้นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาสาระเพิ่มเติมได้นะคะในเอกสารการสอนประกอบชุดวิชาในหน่วยที่10ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงแนะนำกิจกรรมนะคะสำหรับการตอบคำถามสำหรับเพื่อเตรียมตัวสำหรับในการทำข้อสอบนะคะก็ขอให้นักศึกษาและท่านผู้ชมนะคะติดตามรับชมทั้ง3หน่วยกันเลยนะคะมาเริ่มกันที่หน่วยที่8กันก่อนนะคะการจัดการสินค้าคงคลังในธุรกิจการเกษตรนะคะข้อ1นะคะข้อใดไม่ใช่ประเภทของคลังสินค้าคงคลังในธุรกิจการเกษตรตามหน้าที่นะคะกไก่สินค้าคงคลังพื้นฐานขอไข่สินค้าคงคลังสำรองคอควายสินค้าระหว่างทางงองูสินค้าเพื่อเก็งกำไรจอจานสินค้าเพื่อความปลอดภัย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ข้อนี้นะครับแนวคิดนะครับคีย์เวิร์ดอยู่ที่สินค้าคงคลังในธุรกิจการเกษตรตามหน้าที่นะครับในสินค้าคงคลังเราแบ่งเป็นหลายประเภทอันนี้ตามหน้าที่ข้อใดไม่ใช่ตามหน้าที่ครับก็ต้องดูว่าข้อไหนไม่ใช่หน้าที่ของมันนะครับอันที่หนึ่งสินค้าคงคลังนะครับพื้นฐานนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของมันอันที่สองสินค้าคงคลังสำรองนะครับเป็นหน้าที่ของเขาอันที่3สินค้าระหว่างทางก็ใช่นะครับอันที่4สินค้าเพื่อเก็งกำไรใช่ครับเพราะในช่วงบางเวลาเราก็ต้องเก็บสินค้าเพื่อจะเก็งกำไรในอนาคตนะครับส่วนอันสุดท้ายอันที่5สินค้าเพื่อความปลอดภัยสินค้าเพื่อความปลอดภัยไม่ใช่สินค้าที่ถูกแบ่งเป็นประเภทตามหน้าที่ของสินค้าคงคลังครับท่านอาจารย
1: ์
0: เป็นสินค้าที่เราเอาไว้สำหรับในการจัดการเพื่อความที่เราจะมีสินค้าสำหรับการผลิตหรือการแปลงสภาพหรือสนองตอบลูกค้ายามฉุกเฉินครับน
1: ี่
0: คือสินค้าเพื่อความปลอดภัยนะครับสรุปก็คือสินค้าเพื่อความปลอดภัยไม่ใช่ประเภทสินค้าคงคลังในธุรกิจการเกษตรที่แบ่งตามหน้าที่ของสินค้าครับ
1: นะคะไปดูที่ข้อ2กันเลยนะคะ
0: ครับ
1: ข้อ2นะคะข้อใดคือความสำคัญของการจัดการสินค้าคงคลังได้สมบูรณ์ที่สุดนะคะ
0: ครับ
1: ก็ไก่นะคะการควบคุมสินค้าคงคลังประเภทต่างๆของกิจการเพื่อให้การดำเนินการของกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกิจการมีสินค้าคงคลังในปริมาณที่เหมาะสมขอไข่การวางแผนการตัดสินใจดำเนินการและควบคุมสินค้าคงคลังประเภทต่างๆมีประสิทธิภาพกิจการมีสินค้าคงคลังในปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอต่อการใช้และต้นทุนการจัดการสินค้ารวมต่ำที่สุดนะคะข้อควายการวางแผนควบคุมสินค้าคงคลังประเภทต่างๆของกิจการเพื่อให้การดำเนินงานของกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินค้ารวมกันแล้วได้ต้นทุนรวมต่ำที่สุดงองู เพื่อให้การดำเนินการของกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกิจการมีสินค้าคงคลังในปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอต่อการใช้และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วจอจานถูกทุกข้อค่ะ
0: ครับข้อนี้นะครับข้อนี้เป้าหมายคืออยากให้รู้ความหมายของการจัดการสินค้าคงคลังนะครับถ้าเรารู้ความหมายของการจัดการสินค้าคงคลังเราจะมองภาพออกว่าการจัดการสินค้าคงคลังเราต้องทำอะไรบ้าง

0: ยังไงครับเพราะว่าในการจัดการนะครับพูดถึงการจัดการก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนครับเมื่อมีการวางแผนแล้วเราก็จะต้องมีการตัดสินใจถ้าวางแผนไปแล้วในการวางแผนก็มีแผนที่จะปฏิบัติก็ต้องมีการตัดสินใจในการดําเนินงานถ้าไม่มีการวางแผนมันก็ไม่รู้ว่าจะต้องเลือกวิธีการไหนนะครับสิ่งที่แตกต่างก็คือการตัดสินใจและการควบคุมนอกจากการตัดสินใจแล้วต้องควบคุมสินค้าคงคลังด้วยนะครับควบคุมสินค้าคงคลังก็ในการควบคุมทำไงต้องไปมอนิเตอร์ต้องไปจัดการไปดูว่าสินค้าเหลือเท่าไหร่ยังไงต้องสั่งซื้อหรือยังสั่งซื้อจำนวนเท่าไหร่ปีหนึ่งซื้อกี่ครั้งกี่วันซื้อทีนะครับอย่างมีประสิทธิภาพนะครับกิจการก็มีสินค้าคงคลังในปริมาณที่เหมาะสมคำว่าเหมาะสมคือรวมแล้วต้นทุนรวมต่ำที่สุดเพียงพอต่อการใช้งานนะต้นทุนที่มีการจัดการสินค้าคงคลังรวมต้องต่ำที่สุดนะครับแล้วก็เพียงพอต่อการใช้งานอันนี้ก็คือความหมายของการจัดการสินค้าคงคลังได้สมบูรณ์ที่สุดมีอะไรบ้างครับต้องเริ่มจากการวางแผนตัดสินใจว่าจะทำยังไงควบคุมดูแลว่ามีปริมาณเท่าไหร่ยังไงซื้อเท่าไหร่เมื่อไหร่ซื้อเมื่อไหร่สั่งมาใหม่นะครับต้องทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานที่ต้นทุนที่ต่ำที่สุดด้วยครับอันนี้คือความหมายครับ
1: โอเคค่ะชัดเจนนะคะข้อถัดไปนะคะข้อ3ค่ะข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการจัดการสินค้าคงคลังนะคะกอไก่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าขอไข่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่องของการจัดซื้อและการผลิตคอควายเพื่อให้ระดับสินค้าคงคลังอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไปงองูเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดจอจานเพื่อให้มีช่วงเวลานำในการสั่งซื้อสินค้าต่ำที่สุดเชิญค่ะอาจารย
0: ์ครับข้อนี้เหมือนกันครับข้อนี้ก็อยากให้นักศึกษาทราบวัตถุประสงค์การจัดการสินค้าคงคลังนะครับวัตถุประสงค์การจัดการสินค้าคงคลังเนี่ยในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เลยก็คือข้อจอจานนะครับก
1: ็
0: คือเราไม่เกี่ยวกับช่วงเวลานำนะครับช่วงเวลานำในการสั่งซื้อสินค้าที่ต่ำที่สุดนะครับเราไม่เกี่ยวเลยนะครับช่วงเวลานำคืออะไรคือช่วงเวลาตั้งแต่สั่งซื้อสินค้าจนได้รับสินค้าชนิดนั้นนะครับเราไม่ได้เกี่ยวกับส่วนนี้เลยส่วนนี้จะมากหรือน้อยนะครับมันขึ้นอยู่กับที่เราจัดการถ้าเราอยากให้มันมากแล้วก็สามารถจัดการให้มันมากได้อยากให้มันน้อยก็จัดการให้มันน้อยได้นะครับแต่ไม่ได้วัตถุประสงค์ที่เราจะทำให้มันเกิดวัตถุประสงค์ที่เราทำให้มันเกิดคืออยากให้มันมีประสิทธิภาพนะครับในการให้บริการลูกค้านะครับลูกค้าได้รับการบริการที่ดีตรงต่อเวลานะครับต้นทุนต่ำตรงเวลาจำนวนเต็มตามที่ต้องการคุณค่าเป็นไปตามที่ลูกค้าอยากได้ไม่เน่าเสียนะครับเพราะสินค้าเกษตรเราเน่าเสียได้ง่ายอันที่สองเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่องการสั่งซื้อในการจัดซื้อและการผลิตนะครับให้เราต้องสั่งซื้อจำนวนเท่าไหร่เมื่อไหร่จนมาถึงเพื่อประโยชน์ให้การผลิตเราไม่ติดขัดอันที่3นะระดับสินค้าคงคลังอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไปไม่มากหรือน้อยเกินไปแปลว่าอะไรแปลว่าให้ต้นทุนรวมต่ำที่สุดนะครับพอต้นทุนรวมต่ำที่สุดก็จะส่งผลถึงงองูคืออะไรครับเราจะมีกำไรสูงที่สุดด้วยครับอาจารย์ครับ
1: ชัดเจนนะคะอาจารย์มาที่ข้อที่4แล้วนะคะข้อใดไม่ใช่ต้นทุนของสินค้าคงคลังค่ะกอไก่ต้นทุนการเก็บรักษาขอไข่ต้นทุนการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตคอควายต้นทุนเมื่อสินค้าขาดแคลนงองูต้นทุนของตัวสินค้าจอจานต้นทุนในการขนส่งสินค้าแต่ละเที่ยวค่ะ
0: ครับข้อนี้นะครับข้อใดไม่ใช่ต้นทุนของสินค้าคงคลังนะครับในสินค้าคงคลังก็มีต้นทุนหลายประเภทนะครับที่ไม่ใช่ต้นทุนของสินค้าคงคลังก็คืององูนะครับต้นทุนในการขนส่งสินค้าแต่ละเที่ยวไม่เกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลังของเราเลยนะครับ
1: จอจานเน
0: า
1: ะ
0: ขอไปครับจ้ะข้อสุดท้ายจอจานนะครับต้นทุนในการขนส่งสินค้าแต่ละเที่ยวไม่เกี่ยวกับเราเลยนะครับเป็นต้นทุนการขนส่งนะครับต้นทุนของสินค้าคงคลังเริ่มจากการจัดเก็บเลยอันนี้ส่งผลนะครับการจัดเก็บการสั่งซื้อสั่งผลิตนะครับการขาดแคลนสินค้านะครับต้นทุนในตัวสินค้าเองนะครับก็ถ้าเก็บมากเก็บ100ชิ้นชิ้นละ10บาทก็พันบาทนะครับอันนี้คือต้นทุนที่เกี่ยวกับต้นทุนของสินค้าคงคลังไม่เกี่ยวกับต้นทุนในการขนส่งสินค้าในแต่ละเที่ยวนะครับ
1: ค่ะ ข้อ5นะคะข้อใดไม่ใช่ข้อมูลที่จำเป็นนะคะในการคำนวณหาปริมาณการสั่งซื้อสินค้าที่ประหยัดนะคะก็ไ

0: ต้นทุนการเก็บรักษาขอไข่ต้นทุนการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตคอควายต้นทุนเมื่อสินค้าขาดแคลนงองูต้นทุนของตัวสินค้าจอจานต้นทุนในการขนส่งสินค้าแต่ละเที่ยวค่ะ
1: ครับข้อนี้นะครับข้อนี้อยากให้ทราบนะครับว่าการสั่งซื้อที่ประหยัดเนี่ยใช้ข้อมูลอะไรบ้างการสั่งซื้อที่ประหยัดถ้านักศึกษาจำสูตรได้นะครับจำสูตรได้ก็จะรู้ว่าข้อนี้ตอบยังไงมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษารู้ว่าสูตรการคำนวณเป็นอะไรบ้างแต่ไม่ต้องท่องสูตรนะครับนักศึกษาจำได้ไหมครับสูตรคือ 2DS ส่วน C นะครับ D คือ demand นะครับความต้องการต่อปีนะครับ S คือต้นทุนในการสั่งซื้อนะครับ C คือต้นทุนของการเก็บรักษานะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีต้นทุนอีกอันนึงก็คือต้นทุนเมื่อสินค้าเราไม่มีส่งให้ลูกค้าก็คือต้นทุนในการขาดแคลนสินค้างั้นส่วนที่ไม่มีคือข้อไหนครับอาจารย์นะครับต้นทุนในการขาดแคลนสินค้าเพราะไม่ได้เอามาคำนวณนะครับไม่ได้เอามาคำนวณนะครับไม่ได้เอามาคำนวณ
0: ถ้าจำสูตรได้ก็จะทำข้อนี้ได้นะคะ
1: ใช่ครับใช่ครับครับข้อ6ครับ
0: ค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อใดคือข้อมูลที่จำเป็นในการคำนวณหาต้นทุนรวมในการจัดการสินค้าคงคลังค่ะกอไก่ต้นทุนสินค้าต้นงวดขอไข่จำนวนสินค้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเมื่อได้รับสินค้าคอควายจำนวนซัพพลายเออร์งองูช่วงเวลาในการรอคอยสินค้าตั้งแต่สั่งซื้อจนได้รับสินค้านั้นจอจานจำนวนสินค้าคงคลังเฉลี่ยใน10ปีย้อนหลัง
1: ครับอันนี้ก็อยากให้นักศึกษารู้ว่าต้นทุนในการจัดการสินค้าคงคลังนะครับเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะครับอันไหนที่ไม่เกี่ยวข้องบ้างนะครับข้อที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือข้ององูนะครับช่วงเวลาในการรอคอยสินค้าตั้งแต่สั่งซื้อจนได้รับสินค้านะครับเพราะมันจะบอกว่าถ้าช่วงเวลาที่ส่งสินค้านานรอคอยสินค้านานเราก็ต้องเก็บสินค้าให้มากหน่อยก็คือช่วง lead time นะครับไม่เกี่ยวกับต้นทุนสินค้าต้นงวดจำนวนสินค้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนะครับจำนวนซัพพลายเออร์ไม่เกี่ยวนะครับจำนวนสินค้าคงคลังเฉลี่ย10ปีย้อนหลังก็ไม่เกี่ยวนะครับก็ตอบว่าข้ององูนะครับอาจารย์
0: ค่ะก็มาถึงช่วงในการที่จะมาทำกิจกรรมนะคะแนวตอบคำถามคำตอบกันเพื่อจะได้เตรียมตัวในการทำข้อสอบนะคะสำหรับหน่วยที่9นะคะการจัดการคลังสินค้าในธุรกิจการเกษตรนะคะมาดูที่ข้อ1กันเลยนะคะข้อใดคือศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าที่เรียกว่าคอสด็อกนะคะกอไก่คลังสินค้าสำหรับจัดเก็บสินค้าขอไข่ให้บริการโลจิสติก3PL นะคะคอควายคลังสินค้าสำหรับพักสินค้างองูคลังสินค้าที่รับรวบรวมคัดแยกและส่งสินค้าจอจานคลังสินค้าสำหรับกระจายสินค้าพอจะจำไม่ได้ไหมคะเรื่องข้อนี้นะคะจะอยู่ในเรื่องที่ 9.1.2 นะคะคลังสินค้าแบบศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าคอสด็อกนะคะจะทำหน้าที่เพิ่มกันกว่า DC ก็คือ DC คือตัวกระจายสินค้าอย่างเดียวเนี่ยก็คือจะทำหน้าที่รับรวบรวมคัดแยกและส่งสินค้าด้วยก็คือจะมีพื้นที่เปิด2ด้านเข้ามาเสร็จแล้วก็ทำการรวบรวมคัดแยกเพื่อส่งสินค้าให้กับร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านค้าปลีกถัดไปนะคะดังนั้นข้อนี้ก็จะคือตอบข้ององูนะคะมาดูข้อถัดไปนะคะข้อ2ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมหลักของคลังสินค้านะคะกอไก่รับสินค้าขอไข่จัดเก็บสินค้าคอควายหยิบสินค้างองูบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่งจอจานทดสอบสมรรถนะหีบห่อบรรจุภัณฑ์ในข้อนี้นะคะจะอยู่ในเรื่อง 9.1.3 นะคะในเรื่องของกิจกรรมหลักของคลังสินค้าเนี่ยนะคะรับสินค้าจัดเก็บหยิบสินค้านี่เป็นกิจกรรมหลักนะคะบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่งนะคะแต่การทดสอบสมรรถนะหีบห่อบรรจุภัณฑ์เนี่ยนะคะจะอยู่ในกระบวนการตั้งแต่ออกแบบและพัฒนาตัวคลังสินค้าหรือพัฒนาตัวสินค้าแล้วนะคะจะไม่ได้อยู่ในกิจกรรมหลักของคลังสินค้านะคะดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบจอจานก็คือทดสอบสมรรถนะหีบห่อบรรจุภัณฑ์เนี่ยจะไม่ได้เป็นกิจกรรมหลักของคลังสินค้านะคะข้อ3นะคะข้อใดไม่ใช่ปัจจัยเชิงปริมาณในการเลือกทำเลที่ตั้งคลังสินค้านะคะกอไก่ต้นทุนแรงงาน ขอไข่ค่าเช่าที่ดินคอควายรูปแบบการขนส่งงองูระยะทางในการขนส่งจอจานทัศนคติของชุมชนนะคะข้อนี้สำคัญเลยก็คือนักศึกษาต้องทราบว่ามีปัจจัยอยู่2แบบในการเลือกคลังสินค้าในการเลือกทำเลที่ตั้งคลังสินค้านะคะก็คือปัจจัยเชิงปริมาณกับปัจจัยเชิงคุณภาพนะคะปัจจัยเชิงปริมาณก็คือที่วัดได้เป็นตัวเลขส่วนปัจจัยเชิงคุณภาพก็คือที่วัดไม่ได้นะคะดังนั้นถ้าดูจากช้อยที่เลือกแล้วเนี่ยก็คือข้อจอจานทัศนคติของชุมชนนะคะซึ่งไม่ใช่เป็นปัจจัยเชิงปริมาณเป็นเชิงคุณภาพนะคะนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะในเรื่องที่ 9.2.1 นะคะสำหรับนี้นะคะข้อถัดไปนะคะข้อ4นะคะจากข้อมูลด้านล่างนะคะควรเลือกทำเลที่ตั้งคลังสินค้าในข้อใดเพราะเหตุใดนะคะเห็นโจทย์แบบนี้นักศึกษาอาจจะรู้สึกโอ้โหยากจังเลยนะคะทำแล้วต้องทำคะแนนนานแน่ๆเลยนะคะแต่ถ้าหากเราเข้าใจเนี่ยข้อนี้จะง่ายนะคะแล้วก็สามารถที่จะตอบได้เลยนะคะเรามาวิเคราะห์ไปด้วยกันนะคะจากข้อมูลที่ให้ก็คือให้ค่าคะแนนผลรวมมาค่ะว่าทำเลที่ตั้งของแต่ละส่วนเนี่ยได้คะแนนผลรวมเท่าไหร่แล้วเราก็สังเกตเห็นว่ามันมีปัจจัยมาแล้วนะคะว่ามีปัจจัยอะไรบ้างแล้วก็มีทำเลที่ตั้งเนี่ยเหลืออยู่มีให้เลือกอยู่3แบบนะคะตัวเลือกมีอยู่ว่ากอไก่เลือกอำเภอกำแพงแสนเพราะอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบขอไข่เลือกอำเภอบ้านโป่งเพราะสะดวกในการขนส่งที่สุดคอควายเลือกอำเภอเมืองเพราะอยู่ใจกลางเมืองงองูเลือกอำเภอกำแพงแสนเพราะอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบและใกล้แหล่งตลาดจอจานเลือกอำเภอบ้านโป่งเพราะคะแนนรวมสูงที่สุดนักศึกษาพอจำได้ไหมคะว่าในเกณฑ์ของในเรื่องของข้อ 9.2.1 เนี่ยนะคะในเรื่องของการเลือกทำเลที่ตั้งถ้าหากว่าเป็นการพิจารณาแบบเกณฑ์รวมปัจจัยแล้วเนี่ยเราจะต้องพิจารณาเป็นผลคะแนนรวมไม่ใช่พิจารณาเป็นแต่ละเกณฑ์นะคะดังนั้นข้อนี้นะคะก็จะตอบจอจานก็คือเราเลือกเพราะว่าคะแนนรวมสูงสุดไม่ใช่ว่าเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งมีคะแนนสูงสุดนะคะข้อ5นะคะข้อใดเป็นกลุ่มสินค้าคงคลังประเภท A นะคะจำได้ไหมคะสินค้าคงคลังมี3แบบมี A B C นะคะอะไรเป็นแบบ A นะคะกอไก่สินค้าคงคลังที่มีมูลค่าต่ำปริมาณการเก็บสำรองต่ำนะคะขอไข่สินค้าคงคลังที่มีมูลค่าสูงปริมาณการเก็บสำรองสูงคอควายสินค้าคงคลังที่ความถี่เบิกจ่ายปานกลางปริมาณเก็บสำรองปานกลางงองูสินค้าคงคลังที่มีความถี่เบิกจ่ายสูงปริมาณเก็บสำรองสูงปริมาณเก็บสำรองน้อยนะคะจอจานสินค้าคงคลังที่มีมูลค่าต่ำปริมาณเก็บสำรองมากนะคะในสินค้าประเภทกลุ่ม A จะเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญมากนะคะก็คือเป็นกลุ่มที่ใช้งานเยอะๆเบิกจ่ายเยอะๆนะคะแต่ว่ามีปริมาณการเก็บสำรองน้อยนะคะดังนั้นกลุ่มนี้เนี่ยต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษว่าจะหมดหรือยังใกล้จะหมดแค่ไหนนะคะแล้วก็เพราะมีคนมีความต้องการใช้มากนะคะดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบงองูก็คือสินค้าคงคลังกลุ่ม A เนี่ยจะมีการที่เบิกจ่ายความถี่ที่สูงก็คือมีแปลว่ามีการใช้งานมากแต่ว่ามีปริมาณการเก็บสำรองน้อยนะคะก็คือจะตอบข้ององูนี้นะคะข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อ6โรงงาน A ผลิตไก่แช่แข็งนะคะมีอัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลังเท่ากับ 3.5 นะคะซึ่งค่าเฉลี่ยของโรงงานในกลุ่มไก่แช่แข็งประเภทเดียวกันเนี่ยเท่ากับ 2.5 นะคะโจทย์ข้อนี้ถามว่าหมายความว่าอย่างไรนะคะหมายความว่าอย่างไรก็ไก่โรงงาน A ขายสินค้าคงคลังได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นขอไข่โรงงาน A ขายสินค้าคงคลังได้เท่ากับค่าเฉลี่ยขอควายโรงงาน A ขายสินค้าคงคลังได้มากกว่าค่าเฉลี่ยทำให้โรงงานขาดทุนงองูโรงงาน A ขายสินค้าคงคลังได้มากกว่าค่าเฉลี่ยโรงงานมีการหมุนเวียนสินค้าที่ดีจอจานโรงงาน A ควรลดอัตราหมุนเวียนให้เท่ากับค่าเฉลี่ยข้อนี้นะคะต้องกลับไปอ่านในเนื้อหาเรื่องที่ 9.3.2 นะคะข้อนี้จะมีเลขอยู่2ตัวที่เราจะต้องให้ความสำคัญก็คืออัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลังนะคะ 3.5 กับอีกอันนึงคือค่าเฉลี่ยของโรงงานกลุ่มประเภทเดียวกันนะคะอยู่ที่ 2. อัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลังยิ่งมากแปลว่า การบริหารจัดการสินค้าคงคลังเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีถ้าเรายิ่งดีกว่าค่าเฉลี่ยก็แปลว่าโรงงานของเราเนี่ย

0: มีการบริหารจัดการที่ดีนะคะดังนั้นนะคะข้อนี้ก็จะตอบว่างองูก็คือโรงงาน A สินค้าคงคลังมีได้มากกว่าค่าเฉลี่ยโรงงานนี้มีระบบการจัดการที่มีการหมุนเวียนสินค้าที่ดีค่ะก็จะตอบข้องูนะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ของ6ข้อนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางในการที่จะนำไปเตรียมตัวใช้ในการทำข้อสอบค่ะซึ่งนักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดต่างๆนะคะเพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้ในเอกสารประกอบการสอนชุดวิชาหน่วยที่9นะคะแนวคำถามหน่วยที่10นะคะการจัดการการขนส่งสินค้าเกษตรค่ะข้อ1นะคะข้อใดบอกความหมายของการจัดการขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดกอไก่การนำสินค้าเกษตรจากจุด1ไปยังจุด1นะคะขอไข่การวางแผนนำสินค้าเกษตรจากจุด1ไปอีกจุด1อย่างรวดเร็วที่สุดคอควายการวางแผนและควบคุมการขนส่งสินค้าเกษตรตั้งแต่เลือกรูปแบบเส้นทางปริมาณจำนวนเที่ยววิธีการรักษาสภาพผู้จัดส่งรวดเร็วตรงเวลาค่าใช้จ่ายต่ำและปลอดภัยงองูการวางแผนนำสินค้าเกษตรจากจุด1ไปยังอีกจุด1อย่างรวดเร็วที่สุดเสียหายน้อยที่สุดราคาถูกที่สุดจอจานการจ้างผู้รับจ้างขนส่งสินค้าเกษตรจากจุด1ไปอีกจุด1อย่างรวดเร็วที่สุดเชิญอาจารย์ค่ะ
1: ครับข้อนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่ออยากให้นักศึกษาทราบความหมายของการจัดการการขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่างสมบูรณ์ได้อย่างถูกต้องนะครับก็ข้อที่ถูกต้องมากที่สุดสมบูรณ์ที่สุดก็คือข้อคอควายนะครับก็ข้อควายอย่างที่เหมือนบทที่8นะครับหน่วยที่8ก็คือการจัดการก็ต้องเริ่มตั้งแต่การวางแผนนะครับข้อไหนไม่มีการวางแผนก็ตัดทิ้งไปหมดเลยก็คือกอไก่ก็จอจานทิ้งไปเหลือขอไข่กับงอคอควายงองูนะครับอันนี้วางแผนและควบคุมขอควายมีควบคุมด้วยข้ออื่นไม่มีควบคุมนะครับงั้นการจัดการคือมีวางแผนและควบคุมนะครับควบคุมอะไรควบคุมในการขนส่งสินค้าตั้งแต่เริ่มแต่เลือกรูปแบบเลยเลือกรูปแบบเลือกเส้นทางนะครับปริมาณในการขนส่งแต่ละเที่ยวจำนวนเที่ยวการรักษาสภาพทั้งการเลือกผู้จัดขนส่งนะครับเวลาในการจัดส่งต้นทุนและความปลอดภัยนะครับอันนี้ครอบคลุมมากกว่าทุกข้อถ้าข้อขอไข่จะเน้นที่รวดเร็วจากจุด1ไปยังจุด1งองูจะเน้นที่รวดเร็วบวกที่ถูกที่สุดแต่ไม่มีการรักษาสภาพไม่มีการเลือกเส้นทางไม่เกินมีการเลือกรูปแบบก็ไม่ครบถ้วนนะครับอาจารย
0: ์ค่ะ
1: ครับ
0: ข้อ2นะคะข้อใดไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของการขนส่งสินค้าเกษตรกอไก่สร้างอรรถประโยชน์ทางด้านสถานที่ขอไข่สร้างอรรถประโยชน์ทางด้านเวลาคอควายสร้างอรรถประโยชน์ทางด้านปริมาณงองูสร้างอรรถประโยชน์ทางด้านคุณภาพจอจานสร้างอรรถประโยชน์ทางใจค่ะ
1: ครับก็คราวนี้มีวัตถุประสงค์ให้ทราบบทบาทหน้าที่ของการขนส่งสินค้าเกษตรนะครับถ้าจำได้มันมีอยู่7ข้อนะครับก็คืออรรถประโยชน์ทางสถานที่อรรถประโยชน์ทางด้านเวลาอรรถประโยชน์ทางด้านปริมาณอรรถประโยชน์ด้านคุณภาพอรรถประโยชน์ด้านความปลอดภัยอรรถประโยชน์ทางด้านต้นทุนและอรรถประโยชน์สร้างมูลค่าเพิ่มสิ่งที่ไม่มีคือสร้างอรรถประโยชน์ทางใจนะครับการขนส่งสินค้าเกษตรไม่ได้สร้างอรรถประโยชน์ทางใจนะครับอาจารย์ครับ
0: โอเคค่ะข้อถัดไปนะคะข้อ3ข้อใดไม่ใช่รักของการขนส่งสินค้าเกษตรเมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์การนำไปใช้นะคะกอไก่การขนส่งสินค้าเกษตรที่เป็นสินค้าสำเร็จรูปขอไข่การขนส่งสินค้าเกษตรที่เป็นสินค้าวัตถุดิบคอควายการขนส่งเองหรือจ้างผู้รับจ้างขนส่งสินค้าเกษตรงองูการขนส่งสินค้าเกษตรที่เป็นสินค้ากึ่งสำเร็จรูปหรือว่าแปรรูปนะคะจอจานทั้งข้อกอและงอถูกต้องค่ะอาจารย
1: ์ครับข้อนี้นะครับข้อนี้อยากให้ทราบว่าลักษณะการขนส่งสินค้าเกษตรเมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์การนำไปใช้นะครับเน้นที่วัตถุประสงค์การนำไปใช้นะครับมีกี่ประเภทแล้วอะไรบ้างวัตถุประสงค์การนำไปใช้ก็มีอยู่3ประเภทประเภทที่1ก็คือเป็นสินค้าสำเร็จรูปข้อกอไก่นะครับอันที่2เป็นวัตถุดิบนะครับอันที่3เป็นสินค้ากึ่งสำเร็จรูปนะครับที่ไม่เกี่ยวที่ไม่ใช่ที่แบ่งตาม วัตถุประสงค์การนำไปใช้ก็คือการขนส่งเองหรือรับจ้างขนส่งนะครับเป็นลักษณะประเภทของความรับผิดชอบในการขนส่งนะครับก็ตอบข้อควายครับที่ไม่ใช
0: ่ข้อ4นะคะข้อใดไม่ใช่ข้อดีของการขนส่งสินค้าเกษตรทางรถบรรทุกนะคะก็ไก่รวดเร็วขอไข่สามารถบริการขนส่งได้ถึงปลายทางคอควายมีความยืดหยุ่นสูงงองูมีโครงข่ายทางถนนที่ครอบคลุมจอจานต้นทุนต่อหน่วยต่ำค่ะ
1: ครับอันนี้ก็การขนส่งทางรถบรรทุกนะครับเราก็รู้ดีนะครับว่ามีข้อดีหลายข้อแต่ข้อไหนไม่ใช่ข้อดีของเขานะครับอันที่หนึ่งรวดเร็วถูกต้องนะครับการขนส่งทางรถบรรทุกรวดเร็วมากนะครับสามารถขนส่งได้ตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทางนะครับเมื่อเรามีโครงข่ายทางถนนนี้ไปได้แน่มีความยืดหยุ่นสูงแปลว่าอะไรออกจากโรงงานเมื่อไหร่ก็ได้นะครับไปตอนกี่โมงก็ได้มีเส้นทางให้เลือกหลายเส้นทางจะขนมากขนน้อยได้หมดนะครับงองูมีโครงข่ายถนนที่ครอบคลุมนะครับเป็นการขนส่งทางถนนเนี่ยประเทศไทยการขนส่งทางถนนมีโครงข่ายถนนที่ครอบคลุมมากกว่าชนิดอื่นมากที่สุดเลยครับสิ่งที่ไม่ใช่ก็คือต้นทุนต่อหน่วยต่ำครับการขนส่งสินค้าเกษตรทางรถบรรทุกนี่เป็นการขนส่งที่มีต้นทุนต่อหน่วยสูงที่สุดเลยครับ
0: ค่ะข้อ5นะคะข้อใดคือข้อดีของการขนส่งสินค้าเกษตรทางเรือนะคะคนนี้มาทางเรือมากนะคะ
1: ทางเรือครับ
0: ก็ไก่สามารถบริการขนส่งได้ถึงผู้บริโภคขอไข่มีความยืดหยุ่นสูงคอควายรวดเร็วงองูมลภาวะต่ำจอจานถูกทุกข้อค่ะ
1: ครับอันนี้มาถึงการขนส่งสินค้าทางเรือบ้างนะครับเมื่อกี้ทางรถบรรทุกนะครับข้อดีของการขนส่งสินค้าทางเรือนะครับคือข้อไหนครับอาจารย์คือข้ององูครับมลพิษต่ำข้ออื่นไม่ใช่เลยนะครับเพราะว่าการขนส่งทางเรือนะครับไม่สามารถถึงผู้บริโภคได้ต้องอาศัยการขนส่งแบบอื่นมาช่วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางรถยนต์นะครับที่เอาจากท่าเรือไปจนส่งถึงมือผู้บริโภคมีความยืดหยุ่นสูงไม่ค่อยยืดหยุ่นครับเพราะทางเรือมันก็มีสายเรือที่จะขนนะครับมีเวลาที่เรือจะออกมีจำนวนที่เขาจะขนที่เขาจำกัดในการขนไม่รวดเร็วครับช้าๆค่อยๆไปนะครับฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดคือมลภาวะต่ำครับ
0: นะคะค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อใดคือความหมายของการขนส่งสินค้าเกษตรด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดนะคะก็ไก่การวางแผนการขนส่งสินค้าเกษตรด้วยรถบรรทุกหรือเครื่องบินรถไฟอย่างต่อเนื่องนะคะขอไข่การขนส่งสินค้าเกษตรด้วยรถบรรทุกเรือเครื่องบินรถไฟอย่างต่อเนื่องและทุกรูปแบบข้อควายการขนส่งสินค้าเกษตรจากจุดต้นทางไปยังปลายทางโดยใช้รูปแบบการขนส่งมากกว่า1รูปแบบอย่างต่อเนื่องนะคะงองูการขนส่งสินค้าเกษตรจากจุดต้นทางไปยังปลายทางโดยการจ้างผู้ให้บริการรายอื่นเหมาช่วงการขนส่งต่อได้แต่ต้องมีสัญญาการขนส่งระหว่างผู้จ้างขนส่งและผู้รับจ้างขนส่งรายเดียวเท่านั้นนะคะจอจานข้อคอควายและงองูรวมกันค่ะ
1: ครับไอ้ข้อนี้มีวัตถุประสงค์ให้รู้ความหมายของการขนส่งสินค้าเกษตรด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบนะครับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบก็จะมีคีย์เวิร์ดอยู่ 2-3 คำอันที่1ก็คือจะต้องใช้รูปแบบการขนส่งมากกว่า1รูปแบบอันที่2ต้องมีผู้รับจ้างขนส่งแค่รายเดียวเท่านั้นนะครับที่จะมีสัญญาต่อกันนะครับก็คือข้อคอควายกับงองูนะครับข้อคอควายก็คือการขนส่งสินค้าเกษตรจากจุดต้นทางไปยังปลายทางโดยใช้รูปแบบการขนส่งมากกว่า1รูปแบบอย่างต่อเนื่องนะครับเสร็จแล้วรวมกับข้ององูคือต้องมีนะฮะต้องมีจ้างผู้ให้บริการสามารถจ้างผู้ให้บริการรายอื่นซึ่งเหมาช่วงในการขนส่งได้แต่ต้องมีสัญญาแค่เพียงสัญญาเดียวจึงจะเรียกว่าการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบส่วนข้อกอไก่ผิดตรงไหนครับก็ข้อกอไก่ก็บอกว่าการขนส่งทั้งทางรถบรรทุกเรือเครื่องบินรถไฟอย่างต่อเนื่องก็คือเราไม่จำเป็นขนทั้ง4รูปแบบก็ได้นะฮะขนแค่2รูปแบบนะครับก็ได้แล้วในการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบรถบรรทุกไปเรือ นะครับเรือไปรถบรรทุกก็ได้แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องครบข้อขอไข่ครับ

0: การขนส่งสินค้าเกษตรด้วยรถบรรทุกด้วยเรือนะครับเครื่องบินรถไฟอย่างต่อเนื่องทุกรูปแบบนะครับก็ไม่จำเป็นต้องทุกรูปแบบนะครับเพียงแค่อย่างน้อย2อันก็ใช้ได้แล้วเพราะฉะนั้นข้อคอควายและข้ององูเป็นคำตอบที่เสริมกันนะครับเป็นคำตอบที่เสริมกันครับครับ
1: โอเคค่ะค่ะสำหรับการสอนเสริมชุดวิชาการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรนะคะในครั้งที่5นี้ก็ประกอบไปด้วยหน่วยที่8หน่วยที่9และหน่วยที่10นะคะก็สำหรับวันนี้ก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะหวังว่านักศึกษาทุกท่านจะมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเพิ่มเติมนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในรายละเอียดของเนื้อหาและก็การขยายความเพิ่มเติมนักศึกษาสามารถศึกษาได้ในเอกสารการสอนประกอบชุดวิชานะคะได้ทั้ง15หน่วยเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรพจน์มีถมนะคะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรกับเราในวันนี้นะคะขอขอบคุณท่านมากนะคะ
0: ครับครับครับ
1: ค่ะก็ขออวยพรให้นักศึกษาทุกคนนะคะมีความรู้ความเข้าใจนะคะในเนื้อหาการเรียนแล้วก็นำไปใช้ในการทำข้อสอบแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงานได้นะคะสำหรับวันนี้ก็จบรายการแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มททเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาในหน่วยนี้หน่วยที่13นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษากับการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับโดยผมอาจารย์วชิระภูมิวงศ์เป็นผู้บรรยายนะครับหน่วยที่13เนี่ยจะประกอบไปด้วยเรื่อง2เรื่องหลักก็คือสามัญทัศน์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการศึกษานะครับแล้วก็การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้หลักการ Postcare นะครับสิ่งที่นักศึกษาจะต้องได้รับจากการเรียนหน่วยที่13หรือผลลัพธ์การเรียนรู้นะครับ Learning Outcome เนี่ยก็คือนักศึกษาจะต้องสามารถอธิบายเกี่ยวกับความหมายความสัมพันธ์และรูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างถูกต้องนะครับสามารถอธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการศึกษาโดยยึดหลัก Postcare ในรูปแบบด้วยการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาเล่าเรียนและด้วยการฝึกอบรมได้อย่างถูกต้องนะครับถ้านักศึกษาสามารถตอบ learning outcome หรือวัตถุประสงค์การเรียนได้เนี่ยนักศึกษาก็จะสามารถทำข้อสอบได้นะครับ

0: เรามาดูเรื่องแรกนะครับ3บรรยทัศน์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการศึกษาเนี่ยประกอบไปด้วยความหมายและความสําคัญของการจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการศึกษานะครับแล้วก็รูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการศึกษาครับในเรื่องแรกเนี่ยนักศึกษาก็จะผ่านหัวข้อนี้ไปได้นะครับเรามาดูความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คืออะไรความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเป็นระบบการวิเคราะห์ความต้องการขององค์กรนะครับการกำหนดจุดมุ่งหมายกำหนดวิธีการและทางเลือกและการวางแผนในการจัดหาบุคลากรการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จัดสรรให้ตรงกับความต้องการของงานการทำนุบำรุงขวัญและกำลังใจสวัสดิการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อปรับปรุงให้บุคลากรมีความรู้และประสบการณ์เท่าทันกับสภาพสังคมและวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงเสมออันนี้ก็คือความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับหรือสรุปง่ายๆก็คือเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในองค์กรที่เรามีอยู่นะครับการให้รางวัลการดูแลด้านความมั่นคงนะครับแล้วการฝึกอบรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยยังส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรเนี่ยมีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการปฏิบัติงานนะครับโดยการนำการจัดการศึกษานะครับเข้ามาเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมีประสิทธิภาพและก็ดียิ่งขึ้นโดยวิธีการพัฒนานะครับจะสามารถทำได้ดังนี้ก็คือการพัฒนาด้วยตนเองบุคลากรพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะด้วยตนเองนะครับแบบที่2ก็คือวิธีการศึกษาเล่าเรียนนะครับก็คือบุคลากรในองค์กรเนี่ยไปศึกษาเล่าเรียนซึ่งจะมีทั้งในระบบโรงเรียนนอกระบบโรงเรียนแล้วก็การศึกษาตามอัธยาศัยนะครับแล้วก็แบบที่3ก็คือการฝึกอบรมนะครับการฝึกอบรมก็จะใช้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระยะสั้นนะครับแล้วมุ่งเน้นในเรื่องที่องค์กรต้องการให้บุคลากรที่ไปฝึกอบรมนั้นมีความเชี่ยวชาญและก็ทักษะที่เพิ่มขึ้นนะครับความสำคัญล่ะความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการศึกษาเนี่ยก็คือ1ทำให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพนะครับก็คือแล้วก็2เมื่อได้บุคลากรที่มีคุณภาพแล้วก็จะส่งผลให้องค์กรมีคุณภาพเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันที่3ก็คือทำให้ได้สภาพแวดล้อมในองค์กรที่มีความเหมาะสมเมื่อบุคลากรพัฒนาขึ้นองค์กรมีคุณภาพมากขึ้นสภาพแวดล้อมมันก็จะดีขึ้นมาเองตามลำดับนะครับอันที่4ได้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวัดความรู้และทักษะอันที่5ก็คือทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและงบประมาณขององค์กรเมื่อบุคลากรเก่งขึ้นการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่าใช้จ่ายก็จะลดลงเป็นไปตามกระบวนการของมันเลยนะครับรูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการศึกษาเนี่ยมีด้วยการ3รูปแบบนะครับก็คือรูปแบบแรกก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการพัฒนาตนเองนะครับรูปแบบที่2ก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาเล่าเรียนรูปแบบที่3ก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมเรามาดูรูปแบบแรกกันนะครับซึ่งเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการพัฒนาตนเองนะครับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการพัฒนาตนเองคืออะไรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการพัฒนาตนเองเนี่ยก็คือการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้ที่มีความสามารถนะครับเรียนรู้ด้วยตนเองปรับปรุงตนเองทั้งด้านประสิทธิภาพในการทำงานด้านปัญญาและด้านคุณธรรมด้วยนะครับไม่ใช่เก่งอย่างเดียวแต่ไร้จริยธรรมนะครับมีการเปลี่ยนแปลงตนเองให้เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและเป้าหมายของตนเองและองค์กรนะครับโดยบุคคลสามารถพัฒนาตนเองโดยใช้วิธีการใช้สื่อการเรียนต่างๆหรือใช้วิธีการเรียนการสอนนะครับมี2แนวทางก็คือใช้สื่อในการพัฒนาตนเองแล้วก็2ใช้วิธีการก็คือการพัฒนาทรัพยากรในการพัฒนาศึกษาเล่าเรียนกับการจัดการศึกษานะครับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาเล่าเรียนเนี่ยมันจะมีด้วยกัน3แบบใหญ่ๆก็คือการศึกษาเล่าเรียนในระบบโรงเรียนการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับรูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียนเนี่ย ก็จะเป็นรูปแบบที่อาศัยครูเป็นแหล่งวิชาการหรือครูเป็นศูนย์กลางนะครับและมีการดําเนินการตามแนวทางของหลักสูตรที่ได้กําหนดไว้ทั้งในระดับทุนศึกษามัธยมศึกษาอาชีวะและอุดมศึกษานะครับก็จะเป็นรูปแบบที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกันก็คือเข้าไปเรียนในสถาบันต่างๆในส่วนของรูปแบบการศึกษาเล่าเรียนนอกระบบโรงเรียนนะครับจะเป็นการศึกษาสําหรับผู้ที่ไม่มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในระบบโรงเรียนนะครับได้มีโอกาสได้รับความรู้พื้นฐานเพื่อพัฒนาตนเองในด้านต่างๆนะครับให้ทัดเทียมหรือใกล้เคียงกับผู้ที่ศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับก็อย่างเช่นพวกระบบกศน.พวกนี้ก็จะจัดอยู่ในการศึกษานอกระบบโรงเรียนนะครับเป็นการศึกษาของผู้ใหญ่ซึ่งผู้เรียนเนี่ยจะต้องมุ่งเน้นที่แสวงหาความรู้ด้วยตนเองนะครับเรียนรู้ด้วยตนเองหรือ self directing นะครับแล้วก็รูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการศึกษาตามอัธยาศัยรูปแบบนี้สำคัญมากในปัจจุบันนะครับการศึกษาตามอัธยาศัยเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับโดยที่การศึกษาตามอัธยาศัยเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ตามวิถีชีวิตที่เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงการทำงานจากครอบครัวหรือแหล่งความรู้ต่างๆครับเพื่อเพิ่มคือพูนความรู้ทักษะความบันเทิงและคุณภาพชีวิตนะครับการศึกษาตามอัธยาศัยเนี่ยจะเน้นที่ใช้ประสบการณ์จริงและจะต้องศึกษาและจะต้องมีความบันเทิงด้วยนะครับเราจะต้องชอบในเรื่องที่เราศึกษาการศึกษาตามอัธยาศัยเนี่ยจะไม่มีหลักสูตรไม่มีเวลาเรียนที่แน่นอนลักษณะการเรียนจะเป็นการเรียนเพื่อความรู้และเพื่อนันทนาการนะครับเราจะเพลิดเพลินไปกับมันเมื่อเราเกิดความสุขในการศึกษาเราก็จะสามารถบรรลุผลได้มากยิ่งขึ้นนะครับในรูปแบบที่3นะครับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมนะครับจะเป็นการที่บุคคลเนี่ยได้รับการพัฒนาด้วยกระบวนการที่เป็นระบบให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทักษะและได้รับความรู้เพิ่มพูนจนเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในเรื่องที่เข้ารับการอบรมนะครับการฝึกอบรมเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษานะครับจะเป็นมุ่งเน้นในระยะสั้นแล้วก็มุ่งเน้นเฉพาะเรื่องนะครับไม่เหมือนกับการศึกษาในระบบโรงเรียนซึ่งจะใช้ระยะเวลานานแล้วก็มีหลายๆเรื่องด้วยกันรูปแบบที่3เนี่ยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น5กรณีนะครับตามความจำเป็นในการฝึกอบรมกรณีแรกก็คือการฝึกอบรมก่อนทํางานนะครับการอบรมปฐมนิเทศก็คือตั้งแต่ตอนที่เราเข้างานมาใหม่ๆนะครับแล้วก็การฝึกอบรมก่อนเข้าทํางานนะครับรูปแบบที่4การฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติการหรือประจําการก็คือในขณะที่เราทํางานแล้วแล้วก็5การฝึกอบรมเฉพาะเรื่องเฉพาะสาขาวิชาชีพเพื่อให้เรามีความสามารถเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปก็เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการศึกษาโดยใช้ Post Care นะครับ Post Care อย่างที่กล่าวมาทุกหน่วยเลยก็จะประกอบด้วย8องค์ประกอบนะครับเรามาดูกันว่ามีหัวข้ออะไรบ้างก็จะมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการพัฒนาตนเองโดยใช้หลัก Post Care การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาเล่าเรียนโดยใช้หลัก Post Care การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมโดยใช้หลัก Post Care อีกครับทีนี้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการพัฒนาตนเองเนี่ยโดยใช้หลัก Post Care ก็จะหมายถึงเป็นวิธีการเรียนรู้ที่บุคคลส่งเสริมให้ตนเองมีความรู้และทักษะเพิ่มเติมด้วยตนเองนะครับตลอดจนได้รับการพัฒนาให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมสามารถปรับปรุงและเพิ่มพูนศักยภาพของตนเองให้มีคุณภาพในด้านการเรียนสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาตนเองเนี่ยโดยใช้หลัก Post Care นะครับก็คือจะช่วยให้บุคคลมีระบบในการพัฒนาตนเองช่วยให้บุคคลมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาตนเองนะครับช่วยให้บุคคลมีวิธีการเรียนรู้และที่เทคนิคการพัฒนาตนเองที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับช่วยให้บุคคลมีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยให้บุคคลมีความสามารถในการจัดการที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับการพัฒนาตนเองนะครับโดยยึดหลัก Post Care ก็จะมีด้วยกัน2รูปแบบนะครับก็คือใช้สื่อในการพัฒนาตนเองแล้วก็รูปแบบที่2คือใช้วิธีการในการพัฒนาตนเองการใช้สื่อในการพัฒนาตนเองเนี่ยควรเป็นสื่อที่มีความเหมาะสมใช้งานง่ายสะดวก ไม่ซับซ้อนนะครับและถ้าจะให้ดีก็ควรจะประหยัดกับผู้เรียนหรือผู้พัฒนาตนเองด้วยนะครับสื่อที่นิยมใช้กันก็ได้แก่สื่อสิ่งพิมพ์ก็คือหนังสือเอกสารตำราเรียนทั่วไปสื่อโทรทัศน์ก็ได้แก่สื่อภาพและเสียงรายการทีวีรายการโทรทัศน์รายการวีดีทัศน์ต่างๆนะครับสื่อคอมพิวเตอร์ก็ได้แก่พวกโปรแกรมต่างๆนะครับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรวมถึงพวกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชันที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยครับสื่อสังคมนะครับก็ได้แก่พวก Facebook YouTube วิกิพีเดียอะไรต่างๆที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้กับกลุ่มผู้ใช้ใหญ่ๆด้วยกันนะครับในรูปแบบที่2การพัฒนาตนเองรูปแบบที่2นะครับก็คือใช้วิธีการในการพัฒนาตนเองเป็นเทคนิควิธีการที่เน้นให้ได้ปฏิบัติหรือลงมือกระทํากับกิจกรรมที่ได้จัดเตรียมไว้นะครับก็คือศึกษาจากแหล่งความรู้นะครับศึกษาจากการศึกษานอกสถานที่ด้วยตนเองแล้วก็ศึกษาจากการฝึกอบรมด้วยตนเองนะครับขั้นตอนของการพัฒนาด้วยตนเองเนี่ยโดยยึดหลักโพสต์แคร์เนี่ยก็จะมีด้วยกัน8ขั้นนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือองค์ประกอบของโพสต์แคร์ทั่วไปนะครับก็จะมีด้วยกันขั้นแรกก็คือการวางแผน P planningขั้นที่2คือการจัดองค์กร organizing ขั้นที่3การจัดบุคลากร staffing ขั้นที่4การกำกับดูแล directing ขั้นที่5การสื่อสารความร่วมมือและประสานงาน c communicating c collaborating แล้วก็ c coordinating นะครับและขั้นที่6การจัดสรรทรัพยากรตัว a allocating of resources นะครับขั้นที่7การรายงานผล R reporting แล้วก็ขั้นที่8การประเมินผล E evaluating นะครับทีนี้เรามาดูการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาเล่าเรียนนะครับกับการจัดการศึกษาโดยใช้ Postcare นะครับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาเล่าเรียนก็จะหมายถึงเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนโดยการเข้ารับการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนระบบการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับความสำคัญล่ะความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาเล่าเรียนนะครับการศึกษาเล่าเรียนเนี่ยช่วยให้ผู้เรียนมีจิตใจอันดีงามมีจิตสำนึกและคุณธรรมนะครับยุคนี้จะเก่งอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราจะต้องมีการพัฒนาจิตใจด้วยเราจะต้องเก่งแล้วมีคุณธรรมด้วยนะครับการศึกษาเล่าเรียนช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้และเป็นที่ยอมรับของสังคมนะครับการศึกษาเล่าเรียนช่วยให้เป็นทรัพยากรบุคลากรที่มีศักยภาพนะครับการศึกษาเล่าเรียนช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบกระบวนการลูกโซ่เมื่อตัวเราเข้าไปศึกษาเราก็จะเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นนะครับมันก็จะทำให้ส่งผลให้องค์กรดีขึ้นทุกๆอย่างมันก็จะมีคุณภาพที่ดีขึ้นวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาเล่าเรียนก็จะมีวิธีการ3วิธีนะครับก็คือวิธีการศึกษาในระบบโรงเรียนวิธีการศึกษานอกระบบโรงเรียนแล้วก็วิธีการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับวิธีการศึกษาในระบบโรงเรียนเนี่ยมีด้วยกัน2แบบนะครับก็คือยึดครูเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็แบบที่2ก็คือยึดตัวผู้เรียนเนี่ยหรือตัวผู้เข้าพัฒนาเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะครับสื่อการสอนที่ใช้ในการพัฒนาตนเองในระบบโรงเรียนเนี่ยก็จะมีด้วยกันหลากหลายนะครับก็คือสื่อสิ่งพิมพ์ก็ได้แก่ตำราเอกสารหนังสือสื่อวัสดุสื่ออุปกรณ์สื่อวิธีการสื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อสังคมนะครับสามารถนำมาใช้ในระบบโรงเรียนได้นะครับในส่วนต่อไปก็คือวิธีการศึกษาเล่าเรียนสำหรับการศึกษานอกระบบโรงเรียนนะครับการศึกษานอกระบบโรงเรียนเนี่ยจะมุ่งเน้นที่1ต้องเรียนด้วยตนเองนะครับแล้วก็2การเรียนโดยวิธีการพบกลุ่มอาจจะพบกลุ่มเป็นบางช่วงเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วก็3การเรียนแบบทางไกลนะครับก็เหมือนกับที่เราเรียนที่มสท.นะครับก็คือมุ่งที่ผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับการเรียนแบบชั้นเรียนการเรียนตามอัธยาศัยการเรียนตามอัธยาศัยเนี่ยก็อาจจะอยู่ในหมวดนอกระบบโรงเรียนด้วยนะครับการเรียนจากการทำโครงงานและการเรียนรู้รูปแบบอื่นๆแต่จะมุ่งเน้นที่เรียนด้วยตนเองนะครับหรือ self directed thing learning นะครับสื่อการสอนที่ใช้ในการพัฒนาตนเองนอกระบบโรงเรียนนะครับก็จะมีด้วยการสื่อสิ่งพิมพ์แ สื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อพื้นบ้านและสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นอันนี้เป็นสื่อที่ผมเห็นว่าสำคัญมากก็คือวิธีความรู้พื้นบ้านแล้วก็ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยที่ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกันนะครับแล้วก็สื่อวิธีการนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราพัฒนาตนเองนอกระบบโรงเรียนผมอยากให้เราไปพัฒนาในเรื่องความรู้พื้นบ้านแล้วก็ผู้ความรู้ท้องถิ่นนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นประโยชน์มากๆเลยในส่วนวิธีการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาเล่าเรียนรูปแบบที่3นะครับก็คือการศึกษาตามอัธยาศัยมันคืออะไรล่ะการศึกษาตามอัธยาศัยนี่ก็คือการศึกษาที่เกิดขึ้นตามวิถีชีวิตที่เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนะครับจากการทำงานจากครอบครัวชุมชนหรือแหล่งความรู้ต่างๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะความบันเทิงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนการศึกษาตามอัธยาศัยเนี่ยจะไม่มีช่วงเวลากำหนดไม่มีหลักสูตรไม่มีอะไรเลยส่วนใหญ่ผู้เรียนเนี่ยจะต้องมีความชอบหรือในเรื่องนั้นๆอยู่แล้วแล้วผู้เรียนก็จะพัฒนาตนเองไปตามความชอบแล้วก็ทำเป็นกิจกรรมนันทนาการนะครับลักษณะที่สำคัญของการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างที่ผมเกริ่นนำนะครับก็คือไม่มีหลักสูตรไม่มีเวลาเรียนที่แน่นอนไม่จำกัดอายุนะครับจะอายุเท่าไหร่ก็สามารถเรียนได้ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนไม่มีสถานที่ในการสอนที่แน่นอนเราสามารถเรียนที่ไหนก็ได้เราอยากเรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับลักษณะการเรียนส่วนใหญ่เป็นการเรียนเพื่อเพิ่มความรู้และนันทนาการนะครับก็คือเรียนไปแล้วก็เพลิดเพลินไปด้วยในสิ่งที่เราชอบนะครับไม่มีการจำกัดระยะเวลาเรียนสามารถเรียนได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเกิดทุกช่วงในชีวิตของเรานะครับสื่อสำหรับการศึกษาตามอัธยาศัยเนี่ยมันไม่ฟิกตายตัวนะครับเราสามารถเลือกสื่อแล้วก็ได้ที่เหมาะกับเราที่เราคิดว่าสะดวกถนัดและเราถนัดและที่สำคัญคือประหยัดเข้าถึงง่ายนะครับนะครับก็คือในนี้ก็สามารถเลือกสื่อได้หลากหลายโดยไม่มีข้อจำกัดนะครับสื่อที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาตามอัธยาศัยเนี่ยต้องสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการความแตกต่างระหว่างบุคคลนะครับเช่นวัยหนุ่มก็ถนัดใช้พวกอุปกรณ์เทคโนโลยีก็สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆส่วนถ้าเป็นวัยผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่ถนัดในสื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อพวกนี้มากก็อาจจะใช้สื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นตำราเอกสารอ่านปกติทั่วไปธรรมดาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะครับขั้นตอนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาเล่าเรียนนะครับโดยยึดหลักโพสต์แคร์เนี่ยอันนี้ก็จะมี8ขั้นตอนเหมือนเดิม8องค์ประกอบครูถึงบอกให้นักศึกษาจำองค์ประกอบของโพสต์แคร์ให้ได้ก็จะสามารถประยุกต์ใช้กับวิชานี้ได้เกือบทุกหน่วยเลยนะครับ7ขอบข่ายกับโพสต์แคร์เนี่ยที่มี8องค์ประกอบเนี่ยจะสำคัญต่อคนที่เรียนเทคโนโลยีการศึกษามากนะครับคืออยากให้จำได้ทั้ง7ขอบข่ายแล้วก็8องค์ประกอบของโพสต์แคร์ก็คือทั่วไปก็คือการวางแผนที่ planning การจัดองค์กร organizing การจัดบุคลากร staffing การกำกับดูแลดี directing การสื่อสารความร่วมมือและการประสานงานก็คือตัว C นะครับการจัดสรรทรัพยากร A allocating of resourcesนะครับการรายงาน R reporting การประเมิน E evaluating ท่านนักศึกษาจำไม่ได้นะครับนักศึกษารับชมรายการเนี่ยของชุดวิชานี้แทบทุกหน่วยก็จะมีเกี่ยวกับโพสแคร์นักศึกษาฟังไปเรื่อยๆมันก็จะเข้าไปในความจำของนักศึกษาเองนะครับทีนี้เรามาดูการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมโดยใช้หลักโพสแคร์นะครับความหมายของมันคืออะไรล่ะก็เป็นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีทักษะในการปฏิบัติงานรวมทั้งเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงานในทางที่ดีขึ้นนะครับด้วยกระบวนการที่เป็นระบบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งภายในระยะเวลาสั้นๆที่เรากำหนดการฝึกอบรมเนี่ยจะมุ่งเน้นที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับและใช้ระยะเวลาน้อยกว่าพวกการศึกษาในโรงเรียนการศึกษานอกการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบแล้วก็การศึกษาตามอัธยาศัยนะครับการฝึกอบรมต้องมีการจำกัดเวลานะครับความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมนะครับก็แน่นอนช่วยให้บุคลากรมีคุณภาพเพิ่มขึ้นการฝึกอบรมช่วยลดความผิดพลาดในการทำงานนะครับช่วยให้บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับช่วยให้มีความรู้ใหม่ๆในองค์กรนะครับขั้นตอนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมเนี่ยก็จะมีด้วยการหอบโพ 6ขั้นนะครับก็คือองค์กรจะต้องวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรมว่าองค์กรมีจุดอ่อนด้านไหนแล้วก็ต้องการส่งให้บุคลากรหรือพนักงานในองค์กรเนี่ยไปฝึกอบรมเรื่องใดหรือมุ่งเน้นเฉพาะเรื่องนะครับแล้วก็ขั้นที่2ก็คือกําหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมเมื่อเรารู้ความต้องการแล้วจุดอ่อนขององค์กรเราแล้วเราก็ต้องกําหนดวัตถุประสงค์นะครับว่าจะให้บุคลากรไปฝึกอบรมแล้วบุคลากรต้องได้วัตถุประสงค์อะไรกับต้องได้วัตถุประสงค์อะไรกลับมาบุคลากรต้องสามารถปฏิบัติอะไรได้บ้างนะครับขั้นที่3ก็คือคัดเลือกและออกแบบการฝึกอบรมนะครับขั้นที่4ก็คือสร้างเกณฑ์สำหรับการประเมินผลและก็ขั้นที่5ก็คือดำเนินการฝึกอบรมขั้นที่6ประเมินผลการฝึกอบรมนะครับรูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมเนี่ยอาจจะแบ่งด้วยกันได้เป็น6รูปแบบนะครับก็คือการฝึกอบรมก่อนการทำงานการอบรมตอนปฐมนิเทศการฝึกอบรมก่อนเข้าทำงานการฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติการหรือประจำการก็คือการฝึกอบรมในช่วงปฏิบัติงานเลยแล้วก็การฝึกอบรมเฉพาะเรื่องเฉพาะสาขาวิชาเพื่อให้บุคลากรมีทักษะที่มุ่งเน้นเฉพาะด้านนะครับแล้วก็ข้อ6การฝึกอบรมพิเศษนะครับในส่วนของการหาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมกับโฮสต์แคร์ก็จะมีขั้นตอนด้วยกัน8ขั้นตอนก็คือ8องค์ประกอบของโฮสต์แคร์เลยนะครับที่ครูพูดย้ำๆไปตลอดเนี่ยมันก็จะเป็นองค์ประกอบ8ตัวเดิมนะครับซึ่งเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยกับรูปแบบต่างๆได้เลยนะครับก็ขั้นตอนแรกก็มีการวางแผนการจัดองค์กรการจัดบุคลากรการกำกับดูแลการสื่อสารความร่วมมือและประสานงานการจัดสรรทรัพยากรการรายงานการประเมินเห็นไหมครับฟังบ่อยๆก็จะเข้าไปเองนะครับเรื่องโพสต์แคร์ครับผมวันนี้หน่วยที่13ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับสิ่งที่นักศึกษาจะต้องรู้ให้รู้นะครับในหน่วยที่13เนี่ยก็คือนักศึกษาเนี่ยจะต้องบอกความหมายและความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้นะครับแล้วก็ต้องสามารถบอกรูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้นะครับสามารถอธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการศึกษาโดยใช้โฮสต์แคร์ได้นะครับในรูปแบบการพัฒนาตนเองการศึกษาเล่าเรียนและด้วยการฝึกอบรมได้อย่างถูกต้องนะครับครับหน่วยที่13ก็ขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้นักศึกษารับชมหน่วยต่อไปก็คือหน่วยที่14เลยนะครับ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
3: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสทแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อน เป็น Digital University ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสท.ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนคลิปวิดีโอเอกสารสรุปเนื้อหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมและแบบประเมินตนเองหลังเรียนระยะที่3ออกแบบและพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดยใช้ Spatial ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าห้องต่างๆโดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาใน Moodle เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งานทั้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU Media SCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาที่เช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การใช้ Moodle การเข้าใช้งานชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่าร้อยละ80จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
4: ้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
0: สวัสดีครับนักศึกษาหน่วยที่14เทคโนโลยีการศึกษากับการความรู้นะครับผมอาจารย์ดร.วชิรวงศ์วงศ์นะครับก็จะมาเป็นผู้บรรยายนะครับในหน่วยนี้มี6ข้อที่สำคัญที่นักศึกษาจะต้องทราบก็คือสามารถยึดทัศน์การจัดการความรู้และการจัดการความรู้โดยยึดหลักโพสต์แคร์นะครับผลลัพธ์การเรียนรู้หรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้เมื่อนักศึกษาจบแล้วนะครับนักศึกษาจะต้องสามารถอธิบายความหมายความสำคัญองค์ประกอบและประเภทของการจัดการความรู้ได้นะครับ สามารถอธิบายขั้นตอนของการจัดการความรู้และแนวทางการจัดการความรู้โดยยึดหลักโพสต์แคร์ได้นะครับเมื่อนั้นถ้านักศึกษาสามารถอธิบายได้นักศึกษาก็มีแววที่จะทำข้อสอบได้ผ่านนะครับในหน่วยนี้เรามาดูเรื่องแรกนะครับสามัญทัศน์การจัดการความรู้สามัญทัศน์การจัดการความรู้ประกอบไปด้วย

เมื่อนักศึกษาจบศึกษาจบเรื่องนี้สามัญญทัศน์การจัดการความรู้เนี่ยนักศึกษาจะต้องสามารถอธิบายความหมายและความสําคัญของการจัดการความรู้ได้นะครับนักศึกษาจะต้องอธิบายองค์ประกอบการจัดการความรู้ได้แล้วก็สามารถจะแยกประเภทการจัดการความรู้ได้ถ้านักศึกษาสามารถทําตาม3ข้อนี้ได้นักศึกษาก็จะสามารถบรรลุการเรียนในเรื่องนี้ได้นะครับความหมายและความสําคัญของการจัดการความรู้เนี่ยความหมายคือการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรนะครับนํามาจัดเก็บให้เป็นระบบเพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายและมีความสะดวกในการสืบค้นแลกเปลี่ยนและประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความรู้และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับความสําคัญนะครับก็คือทําให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ในองค์กรนะครับทําให้เกิดคลังความรู้ในองค์กรทำให้ลดเวลาค่าใช้จ่ายและงบประมาณขององค์กรนะครับทำให้ผู้บริหารใช้ข้อมูลในการวางแผนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทำให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพนะครับองค์ประกอบของการจัดการความรู้เนี่ยประกอบไปด้วย3องค์ประกอบนะครับก็คือองค์ประกอบด้านบุคคลองค์ประกอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับแล้วก็องค์ประกอบด้านกระบวนการความรู้องค์ประกอบด้านบุคคลมีอะไรบ้างหรอก็จะมีด้วยกันก็คือมีผู้บริหารและก็ผู้ปฏิบัติการนะครับผู้บริหารก็จะประกอบไปด้วยผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้กําหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรนะครับเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกําหนดให้องค์กรดําเนินการหรือดําเนินแนวทางเกี่ยวกับการจัดการความรู้นะครับผู้บริหารระดับกลางก็เป็นผู้ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้นะครับเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยยึดแนวทางการจัดการความรู้นะครับคอยอำนวยความสะดวกในการจัดการความรู้ทั้งในเชิงระบบและเชิงกิจกรรมนะครับในส่วนของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่สําคัญมากเพราะมีจํานวนมากกว่ากลุ่มผู้บริหารนะครับก็จะทําหน้าที่หลักในการสร้างแสวงหาและสะสมความรู้จากประสบการณ์ในการทํางานความรู้ที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานจะอยู่ในรูปของทักษะดังนั้นการจัดการความรู้จะเป็นการใช้ความรู้ที่ฝังลึกก็คือมาแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วก็จัดทําเป็นความรู้ขององค์กรนะครับองค์ประกอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับองค์ประกอบที่2นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เพื่อค้นหาและเข้าถึงแหล่งความรู้ใช้เพื่อแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ใช้เพื่อจัดการความรู้ให้เป็นระบบองค์ประกอบที่2ก็สําคัญไม่แพ้องค์ประกอบด้านบุคลากรนะครับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันพัฒนาไปมากองค์กรไหนที่ยังใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังไม่ค่อยได้พัฒนาเท่าไหร่ก็จะทําให้การดําเนินงานมีการล่าช้าการจัดการความรู้อาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับทีนี้เรามาดูความสําคัญขององค์ประกอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับอันแรกก็คือใช้เพื่อค้นหาและเข้าถึงแหล่งความรู้นะครับเช่นอินเทอร์เน็ตโปรแกรมค้นหา Search Engine กับพวก Google Yahoo Bing นะครับเว็บศูนย์รวมหรือเว็บท่าเนี่ย Portal Web เนี่ยก็คือเว็บที่รวบรวมองค์ประกอบหลายๆอย่างเข้าด้วยกันนะครับการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-learning นี่ก็มีหลายหรือ LMS เนี่ยก็มีด้วยกันหลายแพลตฟอร์มที่มสทก็จะใช้ Moodle นะครับการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชนนะครับหรือที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่า MOOC ซึ่งก็ย่อมาจาก Massive Open Online Course นะครับเป็นการเรียนการสอนที่สามารถสอนได้จำนวนคนได้ทีละเยอะนะครับแล้วก็ความสำคัญต่อไปขององค์ประกอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับก็คือใช้เพื่อแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ก็เช่นไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อันนี้ก็เป็นพื้นฐานเลยอีเมลธรรมดานะครับเว็บบล็อกสื่อสังคมโซเชียลมีเดียได้พวก Facebook YouTube Instagram พวกนี้เราสามารถแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ภายในองค์กรได้นะครับไม่ใช่ใช้เฉพาะเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวแอปพลิเคชันต่างๆเพดเล็ตอะไรพวกนี้นะครับโปรแกรมการประชุมทางไกลออนไลน์เช่น Microsoft Teams ZoomGoogle Classroom อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของความสำคัญที่3นี่ก็คือใช้เพื่อจัดความรู้ให้เป็นระบบ

แต่แก่ระบบจัดการฐานข้อมูล Database Management System หรือตัวย่อ DBMS เนี่ยมันคืออะไรมันคือโปรแกรมที่ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดหาความรู้โดยทำหน้าที่รวบรวมเรียบดูและควบคุมฐานข้อมูลให้เป็นระบบนะครับเสมือนเป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับฐานข้อมูลที่สามารถติดต่อกันได้นะครับและในส่วนของระบบที่2ก็คือระบบจัดการเอกสาร Document Management System นะครับหรือ DMSคืออะไรมันคือการจัดเก็บข้อมูลความรู้ให้อยู่ในรูปของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือ e-document นะครับหรืออาจจะเป็น e-book เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายนะครับสะดวกการสืบค้นและเข้าถึงสามารถติดต่อกับบุคคลอื่นๆได้อย่างรวดเร็วถ้าเรามีการนำเทคโนโลยีและการสื่อสารมาใช้เนี่ยมันจะช่วยในการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กรให้เรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้มาดูองค์ประกอบด้านที่3นะครับองค์ประกอบด้านกระบวนการความรู้นะครับก็จะมีด้วยกัน3อย่างก็คือการแสวงหาความรู้เป็นการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆด้วยวิธีการต่างๆนะครับเช่นการสร้างความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มหรือมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลผู้มีประสบการณ์สูงเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ต้องการความรู้ที่องค์กรต้องการนะครับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้นะครับเป็นการเผยแพร่และใช้ความรู้ในเรื่องต่างๆร่วมกันในองค์กรจนเกิดเป็นระบบฐานความรู้ใหม่นะครับและนำความรู้เนี่ยไปใช้จนเกิดเป็นประสบการณ์ใหม่หมุนเวียนอย่างต่อเนื่องนะครับภายในองค์กรการใช้ประโยชน์ความรู้นะครับเมื่อมีการเผยแพร่ในขั้นที่2แล้วบุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ในองค์กรได้โดยความรู้อาจเก็บอยู่ในรูปของฐานข้อมูลนะครับDatabase นะครับหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ e-document โดยบุคลากรสามารถนำความรู้ไปยุกเฉิดประโยชน์ต่อการทำงานเพื่อให้เกิดการดำเนินงานไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดนะครับสามารถนำมาพัฒนาตนเองพัฒนาทักษะในการทำงานทั้งแบบบุคคลแล้วก็แบบกลุ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบด้านกระบวนการจัดการความรู้เนี่ยจะมีส่วนสำคัญมากนะครับประเภทของการจัดการความรู้นะครับก็จะแบ่งเพื่อการมีสองประเภทก็คือการแบ่งตามเป้าหมายของการจัดการความรู้แล้วก็การแบ่งตามระดับความรู้ของการจัดการความรู้นะครับการแบ่งตามเป้าหมายเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็จะมีการจัดการความรู้เพื่อการบริหารสมรรถนะหรือ competency based management นะครับการจัดการความรู้เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน competitive knowledge management นะครับการจัดการความรู้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็คือ knowledge sharing นะครับการแบ่งตามระดับความรู้เนี่ยมันจะแบ่งได้3ระดับนะครับก็คือความรู้ระดับบุคคลหรือความรู้ระดับตัวเองนะครับเป็นการนำความรู้ที่ได้จากประสบการณ์พรสวรรค์และเครือข่ายของแต่ละบุคคลมาถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กรนะครับจนเกิดมาเป็นสมรรถนะนะครับแล้วก็ระดับที่2คือระดับความรู้ของกลุ่มเนี่ยเป็นการกำหนดความรู้ที่แต่ละกลุ่มคนในแต่ละสาขาหรือว่าวิชาชีพที่มีความสนใจร่วมกันเนี่ยต้องการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในเรื่องเดียวกันเนี่ยก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มนะครับระหว่างกลุ่มผู้ร่วมงานก็ดีหรือกลุ่มภายในองค์กรก็ดีนะครับและต่อไปก็คือระดับความรู้ขององค์กรอันนี้เป็นระดับที่ใหญ่ที่สุดนะครับเป็นการสำรวจความรู้เชิงกลยุทธ์ที่องค์กรต้องการนะครับและนำมาศึกษาเพื่อสร้างกลยุทธ์ให้เป็นคลังความรู้สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คนในองค์การเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้เชิงกลยุทธ์นั้นนะครับอันนี้เป็นส่วนสำคัญมากนะครับเป็น KM ขององค์กรเลยครับในเรื่องต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการจัดความรู้โดยใช้ Postcare มาอีกแล้วนะครับในเรื่องนี้นักศึกษาจะต้องสามารถอธิบายขั้นตอนของการจัดการความรู้โดยอิงหลัก Postcare ได้สามารถอธิบายแนวทางการจัดการความรู้โดยใช้ Postcare ได้นะครับเรื่องนี้ก็จะประกอบด้วยกัน2หัวข้อใหญ่ๆก็คือการจัดการความรู้โดยใช้ Postcare แล้วก็แนวทางการจัดการความรู้โดยใช้ Postcare นะครับขั้นตอนการจัดการความรู้เนี่ยมันจะประกอบด้วยกันขั้นตอนที่สำคัญด้วยกัน7ขั้นก็คือขั้นที่1การบ่งชี้ความรู้ก็คือองค์กรจะต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการความรู้ด้านไหนเพื่อเข้ามาเป็นฐานข้อมูลความรู้ภายในองค์กรนะครับขั้นที่2คือการสร้างและแสวงหาความรู้

ขั้นที่สามการจัดความรู้ให้เป็นระบบขั้นที่สี่การประมวลและกลั่นกรองความรู้นะครับขั้นที่ห้าการเข้าถึงความรู้ขั้นที่หกการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ขั้นที่เจ็ดการเรียนรู้นะครับกันเรามาดูรายละเอียดในแต่ละขั้นนะครับขั้นที่หนึ่งเนี่ยการบ่งชี้ความรู้คืออะไรก็คือกระบวนการค้นหาหรือกําหนดประเด็นความรู้ว่าองค์กรมีความต้องการความรู้ด้านไหนเรื่องอะไรมุ่งเน้นด้านใดเป็นพิเศษหลังจากนั้นจึงจะมาพิจารณาว่าภายในองค์กรมีความรู้อะไรบ้างมีองค์กรมีความรู้นั้นแล้วหรือไม่นะครับความรู้ที่มีคือความรู้รูปแบบใดบุคลากรคนใดในองค์กรนั้นที่มีความรู้ในเรื่องที่องค์กรต้องการและความรู้อะไรที่องค์กรจําเป็นต้องมีนะครับเพื่อทําให้องค์กรทราบว่าขาดความรู้อะไรบ้างเพื่อให้ความรู้ใดมีความสําคัญสําหรับองค์กรสามารถจัดระดับความรู้ได้นะครับว่าความรู้เรื่องนั้นมีความสําคัญต่อองค์กรระดับไหนเพื่อให้องค์กรวางขอบเขตของการจัดการความรู้และสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนะครับขั้นตอนที่2เนี่ยก็คือการสร้างและแสวงหาความรู้นะครับการสร้างและแสวงหาความรู้คืออะไรการสร้างและแสวงหาความรู้เป็นกระบวนการสร้างความรู้หากความรู้ที่องค์กรต้องการนั้นยังไม่มีนะครับจะต้องสร้างโดยสร้างความรู้จากทักษะประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้วยกระบวนการและเทคนิคต่างๆและทําการรวบรวมความรู้นั้นนะครับให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ปัจจัยสําคัญนะครับที่ทําให้ขั้นตอนนี้ประสบความสําเร็จคือองค์กรจะต้องสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้นะครับโดยมีกระบวนการค้นหาการกําหนดความต้องการความรู้จากนั้นองค์กรพิจารณาภายในองค์กรว่าองค์กรนั้นมีความรู้อะไรบ้างในเรื่องที่องค์กรต้องการและความรู้อะไรบ้างที่องค์กรจําเป็นต้องมีและต้องหามาเพิ่มนะครับเราจะต้องรู้ว่าองค์กรขาดความรู้อะไรและนํามาจัดระดับความสําคัญของความรู้นะครับเพื่อให้องค์กรวางขอบเขตของการจัดการความรู้และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนะครับในขั้นต่อไปนะครับการจัดความรู้ให้เป็นระบบเนี่ยในขั้นตอนนี้เป็นการนําความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรมาจัดให้เป็นระบบเพื่อให้ผู้ใช้หรือบุคลากรในองค์กรเนี่ยสามารถสืบค้นอ้างอิงเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่ายมีความน่าเชื่อถือและสามารถนําความรู้ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับการจัดความรู้ให้เป็นระบบจะกระทําเมื่อความรู้ได้ถูกรวบรวมไว้เพื่อจัดทําเนื้อหาความรู้แล้วนะครับก็คือเราต้องแสวงหาความรู้นั้นมาก่อนหรือดึงความรู้ที่มีอยู่เดิมนั่นน่ะมาจัดความรู้ขั้นที่4นะครับการประมวลและกลั่นกรองความรู้คืออะไรครับก็คือการจัดทําหรือปรับปรุงรูปแบบของเอกสารความรู้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กรเพื่อให้สามารถสะดวกในการเข้าถึงนะครับเป็นรูปแบบเดียวกันหมดบุคลากรก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายในระยะเวลาอันสั้นนะครับและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้นะครับการประมวลกลั่นกรองความรู้เนี่ยจะต้องจัดทําคําอภิฐานศัพท์ของคําจํากัดความหมายของคําต่างๆนะครับที่แต่ละหน่วยงานใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ใช้มีความหมายตรงกันเข้าใจตรงกันนะครับตรวจสอบและเรียบเรียงเนื้อหาความรู้ให้มีคุณภาพมีความครบถ้วนเที่ยงตรงทันสมัยสอดคล้องและความต้องการของผู้ใช้นะครับและต้องมีความน่าเชื่อถือมีแหล่งที่มาแล้วก็มีการอ้างอิงด้วยนะครับในขั้นต่อไปนะครับก็คือการเข้าถึงความรู้ขั้นนี้สําคัญมากนะครับบุคลากรจะเข้าถึงความรู้ได้หรือไม่ได้ดีเนี่ยก็อยู่ที่ขั้นนี้นะครับจะมีด้วยการ2แบบก็คือแบบพัชก็คือการป้อนความรู้คือการส่งข้อมูลหรือความรู้ให้บุคลากรโดยที่บุคลากรไม่ได้ร้องขอนะครับองค์กรก็คือผลักความรู้หมายถึงว่าส่งเสริมให้บุคลากรคนนั้นน่ะต้องมีทักษะหรือความรู้ที่องค์กรต้องการในเรื่องนั้นๆ นะครับให้บุคลากรเลยโดยที่บุคลากรไม่จำเป็นต้องรีเควสเองนะครับหรือเรียกร้องเองว่าต้องการฝึกอบรมเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่องค์กรจะต้องจัดหาให้เลยผู้ก็คือการดึงนะครับก็คือการให้โอกาสเลือกใช้ความรู้คือการที่บุคลากรนะครับสามารถเลือกรับหรือใช้แต่เฉพาะข้อมูลความรู้ที่ต้องการเท่านั้นซึ่งช่วยลดปัญหาการได้รับข้อมูลที่มากเกินไปนะครับก็คือบุคลากรสามารถเข้าไปดึงข้อมูลหรือเลือกใช้ความรู้ที่ฐานความรู้ในระบบขององค์กรได้เองเลยโดยที่สามารถเลือกเฉพาะเรื่องที่จําเป็นนะครับ
ในส่วนของขั้นต่อไปของการจัดการความรู้ก็คือการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้เนี่ยมันจะมีด้วยกันสองประเภทใหญ่ๆก็คือการแบ่งปันความรู้ประเภทวิธีการก็จะแก่ใช้วิธีการสนทนาก็คือการพูดคุยทั่วไปครับการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้แล้วก็การสับเปลี่ยนสายงานหรือโรเตชันเนี่ยนะครับเพื่อทำให้บุคลากรเนี่ยสามารถดำเนินงานเพิ่มสกิลได้ทุกตำแหน่งนะครับการแบ่งปันความรู้ประเภทตามช่องทางเนี่ยมีหลายวิธีนะครับที่นิยมมากก็เช่นการจัดทำเอกสารนะครับเอกสารอาจจะเป็นหนังสือสิ่งพิมพ์หรือสิ่งอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ e-document e-book นะครับการจัดทำฐานความรู้การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารมาใช้ทำให้สามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นการบันทึกลงในสื่อที่เผยแพร่ง่ายเช่น YouTube นะครับเดี๋ยวนี้เราทำคลิปง่ายแล้วก็สามารถทำคลิปแลกเปลี่ยนความรู้กันภายในองค์กรโดยอัปโหลดขึ้น YouTube แล้วก็ตั้งเป็นไม่เป็นสาธารณะแชร์กันเฉพาะกลุ่มได้นะครับไม่เพียงเฉพาะ YouTube นะครับ Facebook Instagram หรือพวกเครือข่ายสังคมต่างๆเนี่ยทำได้หมดไม่เว้นแม้แต่ LINE ที่คนไทยนิยมใช้กันนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการเรียนรู้นะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการจัดหาความรู้นะครับเมื่อบุคลากรเกิดการเรียนรู้บุคลากรจะนำความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้กับองค์กรนะครับในการพิจารณาตัดสินใจแก้ปัญหาในการทำงานของตนนะครับเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้เนี่ยมาใช้ในการแก้ปัญหานะครับเพื่อทำให้งานในองค์กรเนี่ยมีคุณภาพสูงขึ้นนะครับผลการเรียนรู้ของบุคลากรเนี่ยจะทำให้เกิดความรู้ใหม่ๆขึ้นนะครับซึ่งเพิ่มพูนความรู้ภายในองค์กรที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นนะครับความรู้เนี่ยก็จะถูกนำไปใช้สร้างความรู้ใหม่ๆอีกเป็นวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุดเรียกว่าวงจรแห่งการเรียนรู้นะครับวงจรแห่งการเรียนรู้หรือวงจรความรู้เนี่ยเริ่มจากองค์ความรู้แล้วไปสู่การนำความรู้ไปใช้เมื่อนำความรู้ไปใช้แล้วก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นซึ่งจะหมุนเวียนไปอย่างนี้ไม่รู้จบนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องแนวทางการจัดความรู้โดยยึดหลักโพสต์แคร์นะครับก็อย่างที่ผมบอกในหลายๆหน่วยก็คือโพสต์แคร์มีด้วยกัน8องค์ประกอบที่สำคัญถ้านักศึกษาสามารถจำโพสต์แคร์ในชุดวิชานี้ได้นักศึกษาจะสามารถประยุกต์มาใช้ได้แทบทุกหน่วยนะครับแนวทางการจัดการความรู้โดยใช้โพสต์แคร์ขั้นตอนที่1 นะครับแน่นอนหรือต้องเป็นตัว P ก็คือการวางแผน planning นะครับเราวางแผนยังไงได้บ้างเราก็ได้แก่วางแผนด้านการบ่งชี้ความรู้วางแผนด้านการสร้างและแสวงหาความรู้วางแผนด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบวางแผนด้านการประมวลและคัดกรองความรู้วางแผนการใช้ฐานความรู้วางแผนด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็วางแผนด้านการเรียนรู้นะครับนี่ก็อยู่ในขั้นตอนการวางแผนนะขั้นต่อไปขั้นที่2ก็แน่นอนต้องเป็นขั้นตัว O หรือ organizing นะครับก็คือขั้นการจัดองค์กรการจัดองค์กรเนี่ยสำหรับการจัดการความรู้ควรมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่มีความยืดหยุ่นนะครับหรืออาจายมีความรวดเร็วมีการกระจายอำนาจให้มีการบริหารจัดการความรู้ร่วมกันเพื่อให้มีการสื่อสารข้ามสายงานกันในแนวราบได้อย่างคล่องตัวนะครับอาจมีการจัดโครงสร้างในระดับหน่วยหรือฝ่ายในองค์กรทำหน้าที่ในการจัดความรู้อย่างเดียวหรือในหน่วยและฝ่ายงานอาจมีการจัดการความรู้ร่วมอยู่ด้วยนะครับและขั้นที่3ก็คือตัว S staffing หรือการจัดบุคลากรนะครับก็จะมีกัน2ระดับนะครับก็คือผู้บริหารเนี่ยผู้บริหารจะเป็นคีย์ที่สำคัญที่สุดองค์กรจะจัดความรู้สำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยก็คือผู้นำหรือผู้บริหารนะครับจะต้องเป็นบุคคลที่สำคัญนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้นะครับต้องมีความมุ่งมั่นที่ต้องการจัดการความรู้มาใช้ในองค์กรจริงๆมีความเข้าใจในแนวคิดหลักการและเหตุผลขั้นตอนของการจัดการความรู้เป็นอย่างดีนะครับและที่สำคัญต้องแสดงตนเป็นแบบอย่างนะครับว่าตนเองเป็นผู้มีภาวะผู้นำในการที่จะจัดการใช้ความจัดการความรู้นำมาใช้ในองค์กรนะครับผู้นำจะต้องเป็นแบบอย่างองค์กรแห่งการเรียนรู้นะครับผู้ตามถึงจะทำตามถ้าผู้นำไม่มีทัศนคติด้านนี้นะครับผู้ตามก็ไม่สามารถปฏิบัติตามได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้นำคือคีย์หลักคีย์โลเลยนะครับบุคลากรในองค์กรนี่นะครับจะเป็นการกำหนดหน้าที่ของแต่ละบุคคลไว้อย่างชัดเจนเพื่อ

0: องค์กรมีทิศทางและเป้าหมายในการดำเนินงานในด้านการจัดการความรู้นะครับบุคลากรเนี่ยจะช่วยในการถ่ายโอนความรู้ให้แก่บุคลากรอื่นๆนะครับในลักษณะข้ามสายงานได้หรือผู้นำอาจจะช่วยให้บุคลากรถ่ายโอนความรู้โดยการจัดแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยการจัดงานสัมมนาอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นแนวทางส่วนหนึ่งในการจัดการความรู้นะครับองค์ประกอบต่อไปเนี่ยก็คือการกำกับดูแลดีไดเรกติ้งนะครับอันนี้จะขึ้นอยู่กับผู้บริหารนะครับผู้บริหารจะมอบหมายให้หัวหน้างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้ดูแลการใช้เทคโนโลยีกันสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการความรู้รวมทั้งจะกำกับดูแลบุคลากรในองค์กรที่ทำหน้าที่ในการจัดการความรู้ให้เกิดการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องเทคโนโลยีผู้บริหารเนี่ยจะต้องสนับสนุนเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการความรู้นะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันก้าวหน้าไปมากแล้วการที่นำเทคโนโลยีมาช่วยเนี่ยจะช่วยทำให้การจัดการความรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับในขั้นต่อไปก็คือขั้นการสื่อสารความร่วมมือและประสานงานหรือตัว C นะครับ C communicating C collaborating C coordinating เนี่ยนะครับก็คือการสื่อสารในการจัดการความรู้นะครับเพื่อให้บุคคลในองค์กรเกิดความร่วมมือกันในการจัดการความรู้เพื่อองค์กรนะครับความรู้เพื่อองค์กรเนี่ยไม่ใช่ความรู้ของคนใดคนหนึ่งนะครับแต่จะต้องเป็นความรู้ของทุกคนตั้งแต่ระดับผู้บริหารลงมาถึงระดับล่างสุดเลยนะครับทุกคนต้องสามารถเข้าถึงความรู้เหล่านั้นได้นะครับโดยสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ถึงกันได้ตลอดเวลาผ่านช่องทางการศึกษาผ่านช่องทางการสื่อสารได้หลายรูปแบบนะครับในปัจจุบันช่องทางที่นิยมมากที่สุดคงแม่งแคล้วสื่อสังคมหรือช่องทางการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะเป็นช่องทางที่รวดเร็วแล้วก็ประหยัดสะดวกนะครับในส่วนของในด้านความร่วมมือจะมีการขอความร่วมมือบุคลากรในการมีส่วนร่วมในการดำเนินการในการจัดการความรู้นะครับสำคัญมากบุคลากรในองค์กรเนี่ยจะต้องให้ความร่วมมือด้วยทั้งนี้ผู้บริหารอาจจะต้องออกกฎระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการจัดการความรู้นะครับในส่วนของด้านการประสานงานหน่วยงานหรือฝ่ายงานที่จัดการความรู้ต้องมีการประสานงานให้เกิดขึ้นกับบุคลากรทุกหน่วยงานในองค์กรเพื่อให้มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับการจัดการความรู้เนี่ยเป็นเรื่องไม่ใช่เฉพาะของผู้บริหารฝ่ายเดียวแต่เป็นเรื่องของทุกคนภายในองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นการประสานงานเนี่ยต้องประสานงานให้ครอบคลุมถึงทุกคนในส่วนขององค์ประกอบต่อไปก็คือการจัดสรรทรัพยากร A allocating of resources เนี่ยนะครับก็จะมีการจัดสรรทรัพยากรบุคคลก็ได้แก่ผู้บริหารขององค์กรบุคลากรในองค์กรแล้วก็การจัดสรรทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษานะครับก็เทคโนโลยีเหล่านี้จะนำมาใช้เพื่อการรวบรวมการจัดเก็บและเผยแพร่และประมวลผลความรู้ที่นำไปใช้จัดการความรู้นะครับจะช่วยทำให้องค์กรแลกเปลี่ยนความรู้ได้ง่ายขึ้นนะครับและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นการใช้สื่อสังคมอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างมานะครับหรือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันก็จะว่องไวกว่าสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบเก่านะครับแล้วก็องค์ประกอบที่7นะครับก็คือการรายงานหรือตัว R reporting นะครับก็คือหน่วยงานหรือฝ่ายบุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานเนี่ยเกี่ยวกับการจัดการความรู้เนี่ยควรมีการจัดทำรายงานนะครับการรายงานผลการจัดการความรู้ต่อผู้บริหารองค์กรว่าการจัดการความรู้ที่ได้ดำเนินการมาเนี่ยมีผลการดำเนินการมาอย่างไรนะครับและประสบความสำเร็จหรือมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างเช่นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้นะครับสร้างโครงการเกี่ยวกับการฝึกอบรมที่เพื่อต้องการแลกเปลี่ยนความรู้ให้พนักงานโครงการใดโครงการหนึ่งนะครับหน่วยงานนั้นก็ต้องมีการรีพอร์ตไปถึงผู้บริหารนะครับว่าโครงการอบรมนั้นน่ะที่ต้องการถ่ายทอดให้พนักงานได้รับความรู้ในเรื่องนั้นๆเนี่ยมันประสบความสำเร็จหรือมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างเพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขต่อไปนะครับในส่วนของการประเมินนะครับ E ตัว E นะ evaluating เนี่ยการจัดการความรู้สามารถทำการประเมินได้ดังนี้นะครับก็คือการประเมินระบบซิสเต็มนะครับการประเมินระบบหรือกิจกรรมต่างๆของการจัดการความรู้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับเป็นการประเมินตัวโปรเซสนะครับ แล้วก็การประเมินผลลัพธ์ output เนี่ยก็คือการประเมินจำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมการจัดการความรู้หรือประเมินความสำเร็จในการดำเนินงานนะครับการประเมินความรู้หรือองค์ความรู้ที่ได้และประเมินผลประโยชน์ที่ได้รับนะครับว่าการจัดการความรู้นั้นขององค์กรนั้นมี output ได้รับผลมาอย่างไรบ้างเอาคําในส่วนของเอาคําเนี่ยก็คือการประเมินว่าการจัดการความรู้ในองค์กรนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหรือไม่อาจเอามาประเมินได้เพราะว่ายังขาดประสิทธิภาพนะครับก็จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้วยนะครับในส่วนของเอาคําครับผมในหน่วยที่14เนี่ยที่ผมบรรยายหมดก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับงั้นผมขอทบทวนอีกครั้งนะครับว่านักศึกษาจะต้องรู้เรื่องใดบ้างนักศึกษาจะต้องรู้สามารถอธิบายความหมายความสำคัญองค์ประกอบและประเภทของการจัดการความรู้ได้อย่างถูกต้องนะครับนักศึกษาจะต้องสามารถอธิบายขั้นตอนของการจัดการความรู้แนวทางการจัดการความรู้อิงหลัก post care นะครับนักศึกษาอย่าลืมหลัก post care 8องค์ประกอบด้วยกันนะครับ
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสทอ่ะไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
6: ้ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
7: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
8: สวัสดีครับนักศึกษาต่อไปก็จะเป็นการบรรยายหน่วยที่15นะครับการเผยแพร่ความรู้กับการจัดการศึกษานะครับโดยผมผู้บรรยายก็คืออาจารย์ดร.วชิระภูมิวงศ์นะครับชุดวิชา27117เทคโนโลยีการจัดการศึกษานะครับซึ่งก็จะเป็นหน่วยสุดท้ายของชุดวิชานี้แล้วนะครับการเผยแพร่ความรู้กับการจัดการศึกษาเนี่ยมีด้วยกัน6ประเด็นหลักๆนะครับที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจกับมันก็คือประเด็นแรกก็คือความหมายและความสัมพันธ์ของการเผยแพร่ความรู้กับการจัดการศึกษาประเด็นที่2ก็คือขอบข่ายการเผยแพร่ความรู้กับการจัดการศึกษานะครับประเด็นที่3การเผยแพร่ความรู้ด้วยการบรรยายกับการจัดการศึกษานะครับแล้วก็ประเด็นที่4การเผยแพร่ความรู้ด้วยตำรากับการจัดการศึกษาการเผยแพร่ความรู้ด้วยบทความวิชาการกับการจัดการศึกษาแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะครับการเผยแพร่ความรู้ด้วยบทความวิจัยกับการจัดการศึกษานะครับเรามาดูประเด็นแรกกันนะครับความหมายและความสัมพันธ์ของการเผยแพร่ความรู้กับการจัดการศึกษานะครับความหมายและความสัมพันธ์ของการเผยแพร่ความรู้กับการจัดการศึกษาเนี่ยก็คือการแพร่กระจายความรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการจะเผยแพร่นะครับโดยนำกระบวนการจัดการเรียนการสอนหรือหลัก post care มาใช้นะครับความสำคัญนะครับความสำคัญของการเผยแพร่ความรู้การจัดการศึกษาเนี่ยก็คือช่วยให้การเผยแพร่ความรู้ดำเนินการไปอย่างรวดเร็วนะครับเป็นไปตามแผนงานที่เรากำหนดนะครับช่วยให้การใช้ทรัพยากรในการเผยแพร่ความรู้เป็นไปอย่างประหยัดนะครับช่วยให้การประเมินและปรับปรุงการเผยแพร่ความรู้ให้ดําเนินการได้ตลอดเวลาช่วยให้ความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับหรือมีการคิดค้นความรู้ขึ้นมาใหม่ช่วยให้เกิดการศึกษาตลอดชีวิตเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับในส่วนของประเด็นที่2ครับขอบข่ายการเผยแพร่ความรู้นะครับก็จะประกอบด้วยกัน3หัวข้อใหญ่ก็คือการเผยแพร่ความรู้ด้วยการบรรยายการเผยแพร่ความรู้ด้วยตำรานะครับแล้วก็การเผยแพร่ความ

เกิดบทความเรามาดูประเด็นที่สามนะครับการเผยแพร่ความรู้ด้วยการบรรยายกับการจัดการศึกษานะครับมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าการแพร่กระจายความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นมาพูดคุยเล่าให้ฟังนะครับโดยไม่ใช้สื่อหรือใช้สื่อมาประกอบการพูดคุยหรือเล่านะครับความสำคัญนะครับในการเผยแพร่ความรู้ด้วยการบรรยายกับการจัดการศึกษานะครับก็คือผู้รับการเผยแพร่สามารถซักถามข้อสงสัยในความรู้ที่ได้บรรยายได้ทันทีนะครับความรู้ที่ผู้ฟังได้รับมาครับนะครับมาจากแหล่งปฐมภูมิโดยตรงก็คือมาจากผู้บรรยายโดยตรงนะครับสามารถประเมินผลการเผยแพร่ความรู้ได้ทันทีนะครับโดยการซักถามนะครับความรู้สามารถเพิ่มขึ้นจากที่กำหนดไว้ในระหว่างการบรรยายนะครับขั้นตอนนะครับในการเผยแพร่ความรู้ด้วยการบรรยายกับการจัดการศึกษานะครับมีด้วยกัน7ขั้นนะครับดังต่อไปนี้นะครับขั้นที่1ก็คือการวิเคราะห์กําหนดความรู้ที่จะเผยแพร่ด้วยการบรรยายนะครับขั้นที่2ก็คือวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่จะเผยแพร่ความรู้ด้วยการบรรยายขั้นที่3การเตรียมความรู้หรือเนื้อหาสาระและประสบการณ์ที่จะเผยแพร่ด้วยการบรรยายขั้นที่4นะครับเตรียมสื่อประกอบการบรรยายแล้วก็ขั้นที่5ซักซ้อมความหมายนะครับขั้นที่6ดำเนินการเผยแพร่ความบรรยายแล้วก็ขั้นที่7ขั้นสุดท้ายนะครับประเมินผู้ฟังที่รับความรู้ด้วยการบรรยายนะครับการเผยแพร่ความรู้ด้วยการบรรยายโดยยึดหลักโฮสต์แคร์นะครับมีด้วยกัน8องค์ประกอบด้วยกันนะครับดังที่หลักโฮสต์แคร์ที่ผมเคยกล่าวไว้นะครับขั้นแรกก็คือการวางแผนหรือ pre-planning เนี่ยนะครับตามขั้นตอน7ขั้นนะครับก็คือวางแผนการจัดองค์กรการวางแผน staffing การวางแผนการดำเนินการการวางแผนการจัดสรรทรัพยากรอะไร8ขั้นด้วยกันนะครับขั้นตอนที่เป็นปัจจัยนำเข้ากระบวนการและผลลัพธ์นะครับในส่วนของการจัดองค์กรเนี่ยงานจัดการทั่วไปงานจัดอบรมและเผยแพร่และงานประเมินผลนะครับหน่วยงานพวกนี้เป็นผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้ด้วยการบรรยายนะครับในส่วนของ staffing หรือการจัดบุคลากรเนี่ยก็จะมีงานจัดการทั่วไปก็คือมีเป้าหมายที่การบริหารทั่วไปนะครับงานจัดอบรมนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์นักวิชาการหรือนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับงานประเมินก็เป็นหน้าที่ของผู้วิจัยหรือนักวิจัยนะครับการกำกับดูแลอำนวยการหรือ directing เนี่ยนะครับผู้บริหารนะครับจะมีหน้าที่เป็นผู้กำหนดนโยบายตรวจสอบแผนการดำเนินการนะครับและตรวจรายงานการปฏิบัติงานนะครับโดยมีหัวหน้าศูนย์ฝ่ายนะครับควบคุมแนวคิดตามให้บุคลากรระดับปฏิบัติการนะครับดำเนินงานตามแผนงานที่ผู้บริหารกำหนดไว้การสื่อสารและความร่วมมือนะครับการสื่อสารก็จะมีรูปแบบ2ทางก็คือไปกลับนะครับภาษาเข้าใจง่ายลีลาการนำเสนอน่าสนใจและมีการแสดงความคิดเห็นของผู้ฟังรวมถึงซักทอดตอบคำถามระหว่างผู้บรรยายกับผู้ฟังนะครับความร่วมมือนะครับก็คือภายในหน่วยงานการประสานงานภายนอกกับผู้รับการเผยแพร่นะครับก็คือผู้เข้าฟังการจัดสรรทรัพยากรนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ความรู้อาจจะมีค่าวิทยากรนะครับอื่นๆค่าสถานที่ค่าจัดงานทั่วไปนะครับการรายงานนะครับก็คือทราบผลการประเมินการเผยแพร่ความรู้ผู้ฟังประเมินผลในแบบสอบถามอาจจะมีแบบทดสอบความรู้หลังจากการฟังแล้วก็แบบสำรวจความพึงพอใจหลังเข้าฟังนะครับการประเมินผลเนี่ยก็จะมีการสร้างเครื่องมือและคุณภาพของเครื่องประเมินนะครับก็จะมีแบบสอบถามความคิดเห็นหรือความพึงพอใจในส่วนประเด็นที่4นะครับการเผยแพร่ความรู้โดยตำรากับการจัดการศึกษาครับความหมายของมันก็คือเป็นการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการของสาขาใดสาขาหนึ่งนะครับโดยมีการจัดระบบความรู้ที่เผยแพร่ในรูปโปรแกรมที่ผู้รับการเผยแพร่มีความสามารถศึกษาความรู้ด้วยตนเองจากตำราโดยศึกษาค่อยๆศึกษาทีละเล็กทีละน้อยนะครับความสำคัญของการเผยแพร่ความรู้ด้วยตำราเนี่ยก็คือเป็นการสร้างผลงานทางวิชาการให้กับผู้เผยแพร่หรือผู้เขียนตำรานะครับถ้าเป็นนักวิชาการหรือเป็นอาจารย์ก็สามารถเอาตำราเนี่ยไปขอผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการนะครับความรู้ที่เผยแพร่เนี่ยไปยังกลุ่มเป้าหมายได้จำนวนมากนะครับความรู้ที่เผยแพร่โดยตำราเก็บไว้ได้นานแล้วก็ผู้รับการเผยแพร่สามารถย้อนกลับมาศึกษาตรวจสอบความรู้ที่ได้รับได้ปริมาณความรู้ที่เผยแพร่โดยตำรามีปริมาณเนื้อหามากนะครับก็จะมีเนื้อหามาก

กว่าการเผยแพร่ด้วยวิธีอื่นนะครับสามารถทำได้ตลอดเวลาไม่มีข้อจำกัดระยะเวลานะครับอันนี้ก็เป็นความสำคัญของการเผยแพร่ด้วยตำรานะครับทีนี้เรามาดูขั้นตอนการเผยแพร่ด้วยตำรานะครับก็จะมีด้วยกัน6ขั้นนะครับขั้นแรกเราก็กำหนดกลุ่มสาระที่จะเผยแพร่ก่อนนะครับกลุ่มสาขาวิชาและเป้าหมายเราว่าเราต้องการเผยแพร่วิชาใดฝ่ายเป็นใครนะครับขั้นที่2คือกำหนดเรื่องที่จะเผยแพร่ความรู้นะครับขั้นที่3ก็คือรวบรวมความรู้ที่จะเผยแพร่จากแหล่งความรู้ต่างๆนะครับขั้นที่4ก็คือกำหนดรูปแบบการนำเสนอตำรานะครับขั้นที่5ก็คือดำเนินการเผยแพร่ความรู้ด้วยตำราขั้นที่6ก็คือตรวจสอบและปรับปรุงก่อนนำตำราไปเผยแพร่นะครับทีนี้เรามาดูการเผยแพร่ความรู้ด้วยตำราโดยจริงละโพสแคร์นะครับซึ่งมีด้วยกัน8องค์ประกอบองค์ประกอบแรกก็อย่างที่เราทราบกันทั่วไปก็คือการวางแผนนะครับการวางแผนการเขียนตำราเนี่ยก็ต้องมีการเขียนโครงร่างของความรู้การค้นคว้าหาความรู้นะครับออกการออกแบบเนื้อหาด้านเทคนิคด้านกายภาพการตรวจสอบคุณภาพแล้วก็แผนปฏิบัติการนะครับในส่วนของการจัดองค์กรเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับงานของผู้เขียนนะครับผู้เขียนก็จะเป็นผู้ดีไซน์โครงสร้างขององค์กรของหรือตำราของตัวเองนะครับการจัดบุคลากรเนี่ยก็คือการสรรหาคนมาช่วยงานของผู้เขียนนะครับอาจจะมีหน่วยจัดรูปเล่มหน่วยตรวจคำผิดนะครับในส่วนของการกำกับดูแลและอำนวยความสะดวกเนี่ยก็จะเป็นการปฏิบัติตามแผนงานนะครับว่าเราเขียนได้ถึงตามที่เรากำหนดไว้ในแกนชาร์ตแผนกลุ่มระยะเวลาหรือแผนปฏิบัติงานไหมนะครับในด้านการสื่อสารเนี่ยในการเขียนตำราควรจะใช้ภาษาที่ง่ายเข้าใจแล้วก็ตรงกับเนื้อหาสาระนะครับที่ต้องการให้ผู้อ่านเข้าถึงนะครับความร่วมมือนะครับเราก็อาจจะต้องขอความร่วมมือไปกับสำนักพิมพ์กับหน่วยงานที่มีแหล่งข้อมูลที่เป็นความรู้ประสานงานกับบุคคลหรืองานภายนอกเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการเขียนตำรานะครับการจัดสรรทรัพยากรนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ค่าใช้จ่ายในการจัดทําตำราค่าใช้จ่ายในการทําปกแล้วก็อีกประการหลายอย่างเหมือนกันนะครับในส่วนด้านการรายงานเนี่ยก็จะมีการรายงานสาระสําคัญความคิดรวบยอดของแต่ละบทที่เขียนไปในแต่ในตํารานะครับก็อาจจะต้องมีการสรุปเนื้อหาในแต่ละหน่วยหรือแต่ละตอนในตำรานะครับในส่วนของการประเมินเนี่ยการประเมินแต่ละขั้นตอนของการเขียนตำราและความรู้ที่เผยแพร่ในตำรานะครับว่าเราได้เขียนไปในเขียนเรื่องใดไปบ้างแล้วได้เผยแพร่ยังไงมีคนอ่านเยอะไหมหรือมีคนอ้างอิงจากตำราเราเนี่ยเยอะไหมนะครับประเด็นที่5นะครับการเผยแพร่ความรู้เพื่อบทความวิชาการจากการจัดการศึกษานะครับมันต่างกับจากตำรายังไงล่ะบทความวิชาการเนี่ยบทความวิชาการเนี่ยมันก็จะเป็นกระบวนการเผยแพร่กระจายความรู้ผ่านทางวารสารวิชาการนะครับในรูปของบทความก็จะมีความสั้นกว่าตำรานะครับมีจุดมุ่งหมายเสนอความรู้เพียงประเด็นหลักประการเดียวนะครับไม่เหมือนตำราเล่มหนึ่งเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อหลายหัวข้อแล้วก็มีหลายประเด็นนะครับในส่วนของบทความวิชาการก็จะเป็นสั้นกว่านะครับก็จะมีประเด็นที่สำคัญอยู่ประเด็นเดียวนะครับแล้วมันสำคัญตรงไหนละการเผยแพร่ความรู้ด้วยบทความวิชาการเนี่ยก็คือเป็นการขยายความรู้ให้กว้างขวางกับกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากคล้ายๆตำรานะครับมีความน่าเชื่อถือเพราะผ่านการกลั่นกรองนะครับในการเขียนบทความวิชาการเพื่อให้ได้ลงวารสารวิชาการเนี่ยจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒินะครับหรือเพียร์มารีวิวงานของเราแล้วเราต้องปรับตามนะครับเพราะฉะนั้นบทความวิชาการเนี่ยที่ได้ลงในวารสารวิชาการเนี่ยจะผ่านการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒินะครับแล้วก็ความสำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือเก็บสามารถศึกษาความรู้นั้นได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่นะครับแล้วก็ความรู้ในบทความสามารถนำไปใช้ต่อไปได้เราสามารถนำความรู้บทความวิชาการมาอ้างอิงในงานวิชาการของเราได้นะครับขั้นตอนของการเผยแพร่ความรู้บทความวิชาการเนี่ยก็จะมีด้วยกัน7ขั้นนะครับก็คือค้นคว้าและติดต่อแหล่งที่จะเผยแพร่ความรู้ด้วยบทความวิชาการนะครับแล้วก็ขั้นที่2คือแสวงหาความรู้ที่จะนํามาเผยแพร่นะครับขั้นที่3กําหนดโครงร่างของความรู้นะครับขั้นที่4ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลความรู้จากหลายแหล่งนะครับขั้นที่5เรียบเรียงและปรุงแต่งความรู้นะครับขั้นที่6ก็คือเขียนแหล่งอ้างอิง
อันนี้ขั้นนี้สำคัญมากนะครับในการนำความรู้จากแหล่งอื่นมาใช้เนี่ยโดยที่ความรู้นั้นเราไม่ได้เป็นผู้คิดค้นริเริ่มเราจะต้องให้เครดิตหรือแหล่งอ้างอิงที่เราอ้างมานะครับเพราะจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ได้นะครับแล้วก็ขั้นที่7ตรวจสอบความรู้ที่เผยแพร่บทความวิชาการนะครับในส่วนของการเผยแพร่ความรู้บทความวิชาการเนี่ยโดยใช้โพสต์แชร์ก็จะมีด้วยกัน8ขั้น8องค์ประกอบทั่วไปตามทฤษฎีของโพสต์แชร์นะครับเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับทั้งชุดวิชานี้ได้เลยนะครับก็คือการวางแผนนะครับการวางแผนกับการเผยแพร่ความรู้บทความวิชาการก็คือระยะเวลากับการเผยแพร่ความรู้เรากำหนดระยะเวลาเท่าไหร่ระยะเวลาในการเขียนบทความว่าเราจะใช้เวลากี่เดือนเราจะต้องเผยแพร่ภายในปีไหนหรือเราจะต้องวางแผนว่าเขียนไปแล้วแล้วเราจะสามารถนำไปขอผลงานวิชาการได้ตอนช่วงใดนะครับอันนี้เราต้องวางแผนดีการจัดองค์ในส่วนขององค์ประกอบที่2ในการจัดองค์กรเนี่ยก็คือกลุ่มที่1ก็คือหน่วยงานที่จัดทําวารสารนะครับเราก็จะต้องมีหน่วยงานที่จัดทําวารสารวิชาการเพื่อให้บทความของเราเนี่ยสามารถไปตีพิมพ์ได้แล้วกลุ่มที่2ก็คือผู้เผยแพร่ความรู้นะครับก็คือหน่วยงานที่เอาบทความของเราเนี่ยไปเผยแพร่นะครับในส่วนของการจัดบุคลากรเพื่อการเผยแพร่ด้วยบทความวิชาการนะครับก็จะมีกลุ่มที่1เจ้าหน้าที่ประสานงานงานตรวจต้นฉบับนะครับเจ้าหน้าที่ออกแบบนะครับกลุ่มที่2ก็คือผู้เผยแพร่หาแหล่งประสานงานและผู้ดำเนินการให้เรานะครับในส่วนของการกำกับดูแลหรืออำนวยการการเผยแพร่บทความวิชาการเนี่ยนะครับก็จะมีจาก2กลุ่มก็คือกลุ่มที่1การบริหารงานตามสายงานกลุ่มที่2ก็คือการนำความรู้มาเผยแพร่ได้นะครับการสื่อสารก็ทั่วไปนะครับมีการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรนะครับความร่วมมือตามระเบียบแบบแผนการประสานงานคือเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรปฏิบัติงานช่วยเราในการเผยแพร่บทความวิชาการนะครับในส่วนของการจัดสรรทรัพยากรเนี่ยเราต้องเตรียมงบประมาณค่าใช้จ่ายในการนำบทความวิชาการไปเผยแพร่ซึ่งก็แล้วแต่วารสารเขาเรียกเก็บนะครับเรทก็จะต่างกันไปตามฐานหรือว่าตามกลุ่มของวารสารนั้นๆนะครับค่ารายงานก็คือผู้เผยแพร่เขียนรายงานการเขียนบทความวิชาการนะครับในส่วนของการประเมินเนี่ยประเมินความรู้ที่เผยแพร่กับผู้รับการเผยแพร่โดยมีเครื่องมือในการประเมินนะครับก็ผู้ในส่วนของการประเมินเนี่ยก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นผู้ตรวจสอบนะครับเครื่องมือก็จะเป็นเครื่องมือของเขาตรวจสอบความถูกต้องของบทความวิชาการที่เราเขียนส่งไปในเบื้องต้นก่อนที่จะไปลงวารสารได้นะครับต่อไปมาดูประเด็นที่6นะครับการเผยแพร่ความรู้ด้วยบทความวิจัยกับการจัดการศึกษาบทความวิจัยต่างกับบทความวิชาการยังไงบทความวิจัยเนี่ยจะเป็นบทกระบวนการเผยแพร่ความรู้เนี่ยที่เป็นงานวิจัยที่ผลิตเสร็จแล้วนะครับเอางานวิจัยนั้นมาเผยแพร่ความรู้ด้วยสรุปสาระสำคัญของงานวิจัยนะครับโดยนำเสนอผ่านวารสารวิชาการหรือเอกสารประมวลบทความหลังจากประชุมวิชาการนะครับสำคัญของการเผยแพร่ความรู้โดยบทความวิจัยนะครับมันมีอะไรบ้างก็เป็นการขยายความรู้การวิจัยและเกิดการต่อยอดงานวิจัยที่เราเผยแพร่ได้มากยิ่งขึ้นนะครับสร้างความรู้จักในตัวผู้วิจัยได้เกิดกับผู้วิจัยนะครับอันนี้ในเมื่อถ้าเราเผยแพร่บทความวิจัยที่เกิดมันปังมากหรือมันได้รับความสนใจมากเนี่ยผู้วิจัยก็จะได้เครดิตมากขึ้นนะครับทำให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ที่มีการเผยแพร่นะครับก็มันก็จะเป็นตัวช่วยทำให้งานวิจัยที่เราทำเนี่ยเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและทำให้มีความน่าเชื่อถือนะครับสามารถนำงานวิจัยไปใช้ง่ายนะครับคนที่มาอ่านงานเราจากบทความวิจัยเนี่ยสามารถนำไปใช้ต่อหรืออ้างอิงของเราได้นะครับเก็บบทความวิจัยในวารสารนั้นได้นานนะครับก็บทความวิจัยเนี่ยสามารถอ้างอิงได้อย่างต่ำก็5ปีนะครับก่อนที่มันจะเก่าไปและบางบทความหรือบางงานวิจัยเนี่ยก็สามารถอิงได้มากกว่า10ปีนะครับถ้ามันเป็นบทความถ้ามันเป็นงานวิจัยที่มีข้อค้นพบที่ค่อนข้างแน่นอนแล้วก็สามารถใช้ได้เรื่อยๆหรือประเภทงานวิจัยข้อมูลที่เป็นคลาสสิกนะครับแล้วก็อันสุดท้ายความสำคัญของมันก็คือเกิดการตรวจสอบและประเมินคุณภาพความรู้นะครับ
ทีนี้เรามาดูขั้นตอนการเผยแพร่ความรู้ด้วยความ

0: ไปนะครับขั้นที่หนึ่งก็คือแสวงหาแหล่งที่นำเสนอบทความวิจัยก่อนอื่นก่อนที่เราจะนำบทความวิจัยไปตีพิมพ์เนี่ยเราต้องแสวงหาที่ที่ลงบทความของเราก่อนนะครับซึ่งก็แล้วแต่เรากำหนดว่าจะลงแบบฐานหนึ่งหรือฐานสองหรือฐานไหนอันนี้เราต้องขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราวางแผนจะไปใช้ขอผลงานวิชาการและเวลาความต้องการขอผลงานเนี่ยเขาต้องใช้เวลาลงในวารสารฐานไหนนะครับขั้นที่สองก็คือศึกษารูปแบบการเขียนบทความวิจัยจากวารสารนะครับก็คืออันนี้เราต้องดูฟอร์แมตของวารสารก็จะต่างกันในแต่ละที่นะครับแต่ก็จะแพทเทิร์นไม่ต่างกันมากนะครับขั้นที่สามคือทบทวนงานวิจัยตามส่วนประกอบของบทความวิจัยนะครับเราก็ทบทวนงานวิจัยของเราและเอาส่วนนั้นมาคัดย่อลงไปในบทความวิจัยของเรานะครับขั้นที่สี่เขียนโครงร่างการนำเสนอบทความวิจัยนะครับเราก็ต้องร่างโครงก่อนที่จะลงสิ่งในรายละเอียดนะครับแล้วก็ขั้นที่ห้าเขียนสาระสำคัญของแต่ละส่วนประกอบของบทความวิจัยหลังจากได้โครงแล้วเราก็มาขยายส่วนสาระสำคัญนะครับขั้นที่6ตรวจสอบความถูกต้องของบทความวิจัยนะครับทีนี้เรามาดูการเผยแพร่ความรู้บทความวิจัยโดยอิงหลักโฮสต์แคร์ซึ่งก็แน่นอนมีด้วยกันแต่องค์ประกอบเหมือนเดิมก็คือ planning การวางแผนนะครับเราก็ต้องวางแผนปฏิบัติงานก่อนว่าบทความวิจัยเราจะใช้เวลาเยอะเวลาในการเขียนนานไหมและจะเอาไปตีพิมพ์ได้เมื่อไหร่ตีพิมพ์เสร็จแล้วเราต้องเอาไปใช้ขอตำแหน่งวิชาการไหมต้องเผยแพร่อย่างต่ำกี่เดือนนะครับพวกนี้เราต้องวางแผนให้ดีๆนะครับในส่วนของการจัดองค์กรนะครับก็จะมีการจัดการทั่วไปงานจัดทำวารสารและงานเผยแพร่วารสารนะครับในส่วนของด้านสตาฟฟิ่งหรือการจัดสรรบุคลากรเนี่ยก็จะมีการจัดการทั่วไปมีเจ้าหน้าที่ประสานงานกองบรรณาธิการเจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษรอันนี้อาจจะรวมถึงกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่คอยตรวจบุตรวจบทความวิจัยเรานะครับก่อนที่จะให้ไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการนั้นในส่วนของด้านการกำกับดูแลและอำนวยการเนี่ยก็จะมีการควบคุมการดำเนินการจัดทำบทความวิจัยตามแผนปฏิบัติงานหน่วยงานนะครับก็ต้องออกวารสารให้ทันตามที่กำหนดนะครับถ้าหน่วยงานที่ผลิตวารสารเนี่ยออกไม่ทันก็อาจจะถูกปรับลดฐานได้นะครับการสื่อสารนะครับในการความวิจัยก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการสื่อสาร2ทางนะครับความร่วมมือเลือกเป็นไปตามข้อตกลงของวารสารที่เรานำไปเผยแพร่นะครับการประสานงานนะครับก็จะมีทั้งภายในและภายนอกในส่วนของการจัดสรรทรัพยากรเนี่ยก็จะใช้บทความวิชาการก็คือมีค่าใช้จ่ายในการลงบทความวิจัยซึ่งก็แล้วแต่วารสารแล้วแต่เลทของเขานะครับแล้วก็มีงบประมาณและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆครับการรายงานก็ผู้เผยแพร่รายงานในรูปของฐานข้อมูลรายงานผลการจัดทำวารสารในการเผยแพร่นะครับในส่วนของการประเมินผลเนี่ยจากการปรับแผนการปฏิบัติงานและมีคณะกรรมการประเมินงานบทความวิจัยนั้นนะครับครับในหน่วยนี้ก็จบลงกับเพียงเท่านี้นะครับหน่วยที่5หน่วยที่15เนี่ยก็ถือว่าเป็นหน่วยสุดท้ายของชุดวิชานี้แล้วนะครับก็ขอให้นักศึกษาโชคดีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้นักศึกษากลับมาฟังรายการนี้อีกก่อนสอบครั้งนะครับเพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้ที่แตกฉานมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปก็ขอให้นักศึกษาเชิญฟังวิเคราะห์คำถามของหน่วยที่13 14 15ต่อไปนะครับ
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
3: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
4: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
5: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
6: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
7: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
8: ์มสทมีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
9: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนา

0: คารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
1: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
2: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
3: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสทได้นะเจ้า
4: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5: ตอนนี้เป็นครูอาสาสมัครสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสท.นอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6: สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
7: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของมสท.มาเปิดสอน
8: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
9: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
7: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
9: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
10: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
11: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
12: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
13: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
1: STOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
14: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
1: เรียนจบได้ใบเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
15: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR Code

0: 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
1: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
0: แล้วเจอกันนะคะ
2: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้องท่านโทรมาพอดี
3: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
6: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
7: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
8: สวัสดีครับนักศึกษาต่อไปก็จะเป็นการวิเคราะห์คำถามหน่วยที่13นะครับเรามาดูคำถามข้อแรกกันนะครับกระบวนการพัฒนาบุคคลด้วยการส่งเสริมให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานโดยการนำจัดการศึกษาเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยให้พัฒนาการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยดียิ่งขึ้นหมายถึงข้อใดนะครับเรามาดูข้อแรกนะครับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการจัดการข้อ2การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมข้อ3การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาทางไกลข้อ4การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการศึกษาข้อ5การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการจัดระบบกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถนะครับเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับหมายถึงข้อใดก็หมายถึงข้ององูนะครับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการศึกษานะครับตรงตามหน่วยที่13เลยนะครับข้อต่อไปนะครับการที่องค์กรมีความเข้มแข็งมีคุณภาพเพิ่มขึ้นมีความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันกับองค์กรอื่นๆได้นะครับเป็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งมีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาในข้อใดนะครับข้อแรกก็คือทำให้องค์กรมีคุณภาพข้อ2ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและงบประมาณขององค์กรนะครับข้อ3ทำให้ได้สภาพแวดล้อมและองค์กรที่มีความเหมาะสมนะครับข้อ4นะครับทำให้ได้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวัดความรู้และทักษะนะครับข้อ5ทำให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพนะครับข้อนี้นะครับก็คำตอบในใกล้เคียงกันทุกคำตอบเลยแต่เราก็ต้องตอบข้อที่มีความสำคัญของพัฒนาการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยที่ทำมันมีความเข้มแข็งมากที่สุดก็คือการทำให้องค์กรมีคุณภาพนะครับข้อต่อไปนะครับการที่บุคคลได้รับการพัฒนาด้วยกระบวนการที่เป็นระบบ ทำให้เป็นผู้มีความสามารถทักษะจนเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยการฝึกลมนะครับเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบใดนะครับข้อนี้นะครับข้อแรกก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการจัดการศึกษานะครับข้อ2การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาเล่าเรียนกับการจัดการศึกษานะครับข้อ3การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมแบบการ

ษานะครับมองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมในการจัดการศึกษานะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมแบบการจัดการศึกษานะครับข้อนี้ก็ถามว่าการที่บุคลากรเนี่ยขององค์กรหรือบุคคลเนี่ยได้รับการพัฒนาด้วยกระบวนการที่เป็นระบบนะครับให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะนะครับจนมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยการฝึกอบรมเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบใดถามตรงคําตอบเลยนะครับก็คือตอบข้อคอควายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมกับการจัดการศึกษานะครับข้อ4ครับการที่บุคคลสามารถดําเนินการวางแผนพัฒนาตนเองได้โดยเลือกวิธีการนํากําหนดวิธีการเรียนและการเป็นความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการพัฒนาตนเองในข้อใดนะครับข้อแรกนะครับช่วยให้บุคคลมีระบบในการพัฒนาตนเองข้อ2ช่วยให้บุคคลมีความสามารถในการจัดการที่ดีมากยิ่งขึ้นข้อ3ช่วยให้บุคคลมีวิธีการเรียนรู้และเทคนิคการพัฒนาตนเองที่หลากหลายข้อ4ช่วยให้บุคคลมีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนะครับข้อ5ช่วยให้บุคคลมีพฤติกรรมที่เหมาะกับการพัฒนาตนเองครับคำทวนคำถามนะครับการที่บุคคลสามารถดําเนินการวางแผนการพัฒนาตนเองโดยเลือกวิธีการเรียนกำหนดวิธีการเรียนและการประเมินเป็นความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการพัฒนาตนเองในข้อใดนะครับก็คือข้อกอไก่นะครับช่วยให้บุคคลมีระบบในการพัฒนาตนเองนะครับการที่บุคคลมีระบบในการพัฒนาตนเองก็ได้ตั้งแต่ขั้นแรกก็คือเลือกวิธีการเรียนกําหนดวิธีการเรียนและก็การประเมินนะครับบุคคลสามารถทําได้ด้วยตนเองนะครับอย่างเป็นระบบข้อต่อไปนะครับข้อใดคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการพัฒนาตนเองโดยใช้วิธีการพัฒนาตนเองนะครับข้อกอไก่ศึกษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ขอไข่ศึกษาจากสื่อโทรทัศน์ขอควายศึกษาจากการเข้าชมนิทรรศการงองูศึกษาจากสื่อสังคมจอจานถูกทุกข้อนะครับข้อใดคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการพัฒนาตนเองโดยใช้วิธีการในการพัฒนาตนเองนะครับข้อนี้นะครับก็คือสามารถตอบได้ถูกข้อนะครับก็คือทุกอันเนี่ยสามารถนำมาใช้พัฒนาตนเองได้นะครับข้อ6นะครับการสร้างให้ตนเองเป็นผู้มีวินัยเพราะหากผู้เรียนไม่มีวินัยก็จะล้มเลิกความตั้งใจที่จะเรียนและทิ้งเป้าหมายจะไม่เป็นไปตามผลหรือเป้าหมายที่กําหนดไว้นะครับจะเป็นขั้นตอนใดในการจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับโดยยึดหลักโพสแทนนะครับกอไก่การรายงานขอไข่การจัดองค์กรขอควายการวางแผนงองูการกํากับดูแลนะครับจอจานการสื่อสารความร่วมมือและประสานงานหรือ OC นะครับการสร้างตนเป็นวินัยก็คือตอบได้ทันทีนะครับว่าเป็นการกำกับดูแลหรือ Be Directing นะครับข้อต่อไปนะครับการศึกษาเล่าเรียนช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อในขั้นที่สูงเพื่อให้ได้รับปริญญาเป็นความสำคัญการจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาเล่าเรียนในด้านใดครับข้อแรกนะครับช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้และเป็นที่ยอมรับของสังคมข้อ2ช่วยให้ผู้เรียนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพนะครับข้อ3ช่วยให้ผู้เรียนมีความมั่นใจมากขึ้นข้อ4ช่วยให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นข้อ5ช่วยให้ผู้เรียนมีจิตใจอันดีงามมีจิตสํานึกและคุณธรรมนะครับทวนคำถามครับการศึกษาเล่าเรียนช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อในขั้นที่สูงขึ้นเพื่อให้ได้รับปริญญาเป็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาเล่าเรียนในด้านใดครับคราวนี้ก็ตอบได้เลยนะครับว่าเป็นข้อกอไก่นะครับช่วยให้เป็นผู้มีความรู้และเป็นที่ยอมรับของสังคมนะครับข้อต่อไปนะครับการที่บุคลากรการสอนและบุคลากรปฏิบัติการทราบข้อมูลข่าวสารนโยบายและแนวทางการปฏิบัติและข้อมูลจําเป็นต่อการปฏิบัติงานครับอย่างมีประสิทธิภาพเป็นขั้นตอนใดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษาเล่าเรียนโดยยึดหลักโพสแทนครับข้อแรกนะครับการจัดสรรทรัพยากรหรือตัว A
นะครับข้อ2การจัดองค์กร

กรนะครับตัวโอข้อ3การวางแผนตัว P ข้อ4การประเมินตัว E ข้อ5การสื่อสารความร่วมมือและประสานงานนะครับส่วนคำถามนะครับการที่บุคลากรการสอนและบุคลากรปฏิบัติการทราบความหมายข่าวสารนโยบายและแนวทางการปฏิบัตินะครับรวมถึงข้อมูลที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานนะอยู่ในขั้นตอนใดของหลักโฟร์สแควร์ก็สามารถตอบได้ทันทีเลยนะครับว่าอยู่ในขั้นตัว C ก็คือการสื่อสารความร่วมมือและประสานงานนะครับข้อต่อไปนะครับการฝึกอบรมนอกจากจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรแล้วยังช่วยให้บุคลากรมีทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงานนั้นอีกด้วยเป็นความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมในข้อใดนะครับข้อแรกนะครับช่วยลดความผิดพลาดในการทํางานข้อ2ช่วยให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพข้อ3ช่วยให้ได้ระบบบริการที่มีคุณภาพข้อ4ช่วยให้บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันข้อ5ช่วยให้มีความรู้ใหม่ๆในองค์กรส่วนคำถามนะครับการฝึกอบรมนอกจากจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้บุคลากรแล้วยังช่วยให้บุคลากรมีทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงานนั้นเป็นความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมในข้อใดนะครับก็ข้อนี้ก็ตอบข้อกอไก่นะครับช่วยลดความผิดพลาดในการทํางานนะครับการฝึกอบรมก็สามารถช่วยลดความผิดพลาดในการทํางานให้กับองค์กรได้นะครับข้อต่อไปนะครับการที่ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการพัฒนารูปแบบและกระบวนการฝึกอบรมที่ช่วยเสริมสร้างชีวิตและทัศนคติเชิงบวกในการทํางานของบุคลากรเป็นขั้นตอนใดของการนำฟูสแคร์มาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมนะครับข้อแรกการกำกับดูแลหรือตัว D directing นะครับข้อ2การจัดองค์กรตัว O organizing นะครับข้อ3การวางแผน P planning ข้อ4การประเมิน E evaluating นะครับข้อ5การรายงาน R reporting นะครับตัวคำถามนะครับการที่ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการพัฒนารูปแบบและกระบวนการฝึกอบรมนะครับเพื่อช่วยปรับทัศนคติเชิงบวกให้การทำงานของบุคลากรเป็นขั้นตอนใดผู้บริหารลงบัตรเองข้อนี้ก็ตอบได้ทันทีเลยนะครับว่าเป็นข้อกอไก่นะครับการกำกับดูแลนะครับดีไดเรคติ้งนะครับครับวันนี้ก็ขอจบการวิเคราะห์คำถามนะครับในหน่วยที่13นะครับต่อไปขอเชิญรับฟังหน่วยที่14ต่อไปก็จะเป็นการวิเคราะห์คำถามหน่วยที่14นะครับเรามาเริ่มดูข้อแรกกันเลยนะครับข้อแรกนะครับการจัดการความรู้จะทําให้บุคลากรในองค์กรเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลานะครับเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ทํางานด้วยความกระตือรือร้นรวดเร็วและแก้ไขปัญหาในการทํางานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเป็นความสําคัญของการจัดการความรู้ในข้อใดนะครับข้อแรกก็คือทําให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ในองค์กรข้อ2ทําให้เกิดคลังความรู้ในองค์กรข้อ3ทําให้บุคลากรเกิดการพัฒนาข้อ4ทําให้ลดเวลาค่าใช้จ่ายและงบประมาณขององค์กรข้อ5ทําให้ผู้บริหารใช้ข้อมูลในการวางแผนได้อย่างรวดเร็วนะครับการจัดการความรู้ที่ทําให้บุคลากรในองค์กรเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาเนี่ยนะครับจนเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้นะครับเป็นความสําคัญการจัดการความรู้ในด้านทําให้บุคลากรในองค์กรเกิดการพัฒนาตนเองนะครับตอบข้อคอควายนะครับข้อต่อไปนะครับการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษามาช่วยในการจัดเก็บความรู้นะครับโดยทําให้บุคลากรในองค์กรใช้เป็นเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเข้าถึงแหล่งความรู้นะครับสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคลากรอื่นๆได้นะครับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรนะครับเป็นความสําคัญของการจัดเก็บความรู้ในข้อใดนะครับข้อแรกนะครับทําให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ในองค์กรข้อ2ทําให้เกิดคลังความรู้นะครับข้อ3ทําให้บุคลากรเกิดการพัฒนาข้อ4ทําให้ลดเวลาค่าใช้จ่ายและงบประมาณขององค์กรนะครับข้อ5ทําให้ผู้บริหารใช้ข้อมูลในการวางแผนได้อย่างรวดเร็วนะครับเรามาดูคําถามอีกครั้งหนึ่งนะครับการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมาใช้ในการจัดเก็บความรู้เนี่ยเพื่อให้บุคลากรใช้เป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกต่อการเข้าถึงแหล่งความรู้นะครับสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคลากรอื่นๆได้นะครับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรนะครับที่มี KM นะครับข้อนี้ก็ตอบได้นะครับว่าเป็นข้อขอไข่นะครับทําให้เกิดคลังความรู้ในองค์กรนะครับข้อต่อไปนะครับ
ผู้ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเฉพาะความรู้จากประสบการณ์หรือความรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคลคอยอำนวยความสะดวกในการจัดความรู้ทั้งในเชิงระบบและเชิงกิจกรรมคือบุคลากรในข้อใดนะครับข้อแรกบุคลากรทุกฝ่ายร่วมกันข้อขอไข่ผู้บริหารระดับล่างคอควายผู้บริหารระดับกลางงองูผู้บริหารระดับสูงสุดจอจานกลุ่มผู้ปฏิบัติงานครับตัวคำถามนะครับผู้ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้นะครับจากประสบการณ์หรือความรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคลนะครับและเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดความรู้ทั้งในเชิงระบบและเชิงกิจกรรมนะครับข้อนี้ก็สามารถตอบได้ทันทีนะครับว่าคือผู้บริหารระดับกลางนะครับเป็นผู้ที่อยู่เชื่อมโยงระหว่างผู้บริหารระดับสูงผู้กําหนดนโยบายแนวปฏิบัตินะครับกับผู้กลุ่มผู้พนักงานผู้ปฏิบัติการนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับผู้บริหารระดับกลางก็จะมีหน้าที่ทั้งเชิงระบบและเชิงกิจกรรมนะครับข้อต่อไปนะครับข้อใดคือการเรียนการสอนที่ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่บุคคลสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาโดยมีปฏิสัมพันธ์กับวิทยากรและบุคลากรอื่นๆได้แบบไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่นะครับข้อ1อินเทอร์เน็ตข้อ2เว็บศูนย์รวมข้อ3โปรแกรมการค้นหาข้อ4สื่อสังคมข้อ5การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับส่วนคำถามนะครับการเรียนการสอนที่ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่บุคคลสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลานี้โดยสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนวิทยากรหรือเพื่อนที่เข้ามาเรียนด้วยกันแบบไม่มีข้อจำกัดนะครับข้อนี้ก็ตอบจอจานนะครับการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้เขาพูดถึงเรื่องการเรียนนะครับการเรียนการสอนข้ออื่นก็ใช้ได้นะครับแต่จะใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นมากกว่าข้อต่อไปนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารมาใช้ในการจัดการความรู้โดยนำมาแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ในการจัดการความรู้เพื่อให้บุคลากรได้บันทึกเรื่องราวแห่งความสำเร็จในการจัดการความรู้ประสบการณ์ต่างๆคือข้อใดนะครับข้อกไก่โปรแกรมประชุมทางไกลออนไลน์ข้อไข่ระบบการจัดการฐานข้อมูลข้อควายระบบการจัดการเอกสารงองูแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับการแสดงความคิดจอจานเว็บบล็อกนะครับเทคโนโลยีและสื่อสารการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเนี่ยที่นำมาใช้จัดการความรู้เพื่อเผยแพร่ความสำเร็จของบุคลากรนะครับอันนี้ที่น่าใช้ที่สุดก็คือข้อจอจานนะครับเว็บบล็อกนะครับจะเป็นเว็บที่นำมาเผยแพร่ข้อมูลโดยเฉพาะความสำเร็จของบุคลากรในองค์กรนะครับสามารถเอามาเผยแพร่ในช่องทางนี้จะเหมาะสมที่สุดนะครับเพราะว่าบุคลากรภายในองค์กรท่านอื่นๆก็จะสามารถเข้ามาศึกษาเรื่องราวจากในเว็บบล็อกที่ประสบความสำเร็จได้นะครับข้อต่อไปนะครับการเกิดองค์ความรู้และไปสู่การนำความรู้ไปใช้เมื่อนำความรู้ไปใช้แล้วก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆขึ้นซึ่งจะหมุนวนกลับไปเป็นองค์ความรู้อีกครั้งหนึ่งเราเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรนะครับข้อ1การจัดความรู้ให้เป็นระบบข้อ2การประมวลและกลั่นกรองความรู้ข้อ3วงจรการเรียนรู้ข้อ4การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ข้อ5การเข้าถึงความรู้ตัวคำถามครับการเกิดองค์ความรู้แล้วไปสู่การนำความรู้ไปใช้เพื่อนำความรู้ไปใช้และทำให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆนะครับแล้วก็หมุนวนกลับไปนะครับยังเป็นองค์ความรู้อีกครั้งเราเรียกสิ่งนี้ว่าวงจรแห่งการเรียนรู้นะครับข้อคอควายนะครับข้อต่อไปนะครับการที่ผู้บริหารมอบหมายให้หัวหน้างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยเป็นผู้ดูแลการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการความรู้ขั้นตอนโดยยึดหลัก Postcare มาใช้ในการจัดการความรู้นะครับเป็นอยู่ในองค์ประกอบใดของ Postcare นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Postcare อีกแล้วนะครับเราก็มาทวน Postcare นิดนึงว่ามี8องค์ประกอบมีอะไรบ้างก็มีขั้นแรกนะครับองค์ประกอบแรกก็คือการวางแผนดีแพนนิ่งองค์ประกอบที่2ก็คือ organizing นะครับการจัดองค์กรองค์ประกอบที่3คือการจัดสรรทรัพยากรมนุษย์นะครับหรือ staffing นะครับ D องค์คือองค์ประกอบที่4 directing ก็คือการดำเนินการนะครับ C ก็คือการสื่อสารการร่วมมือและการประสานงานนะครับ A allocating resources นะครับก็คือการจัดสรรทรัพยากร R report รายงานE evaluate นะครับทีนี้เรามาดูตัวเลือกกันข้อแรกก็คือการ
กำกับดูแลข้อ2การจัดองค์กรข้อ3การวางแผนข้อ4การประเมิน5การรายงานการที่ผู้บริหารมอบหมายให้หัวหน้างานด้านเทคโนโลยีเนี่ยนะครับไปจัดการความรู้นะครับโดยยึดหลักโฮสต์แคร์อยู่ในหลักองค์ประกอบใดข้อนี้ก็ตอบได้ทันทีเลยนะครับอยู่ในขั้นตอนที่1ที่4นะครับการกำกับดูแลดีไดเรกติ้งตอบข้อกอไก่เลยนะครับข้อต่อไปนะครับการกระทำให้บุคลากรในองค์กรเกิดความร่วมการจัดความรู้โดยแลกเปลี่ยนความรู้ถึงกันได้ตลอดเวลานะครับผ่านช่องทางการสื่อสารการเสวนาไดอะล็อกเนี่ยครับเป็นขั้นตอนใดของการนำหลักโฮสต์แคร์มาใช้ในการจัดการความรู้ตามที่ผมควรหลักโฮสต์แคร์ไปเมื่อข้อตะกี้นะครับก็สามารถตอบได้เลยนะครับโดยจากตัวเลือกก็คือการสื่อสารความร่วมมือและการประสานงานหรือข้อคอควายนะครับก็คือองค์ประกอบที่5นะครับการสื่อสารความร่วมมือและประสานงานตัว C communicating C collaborating นะครับแล้วก็ C coordinating นะครับครับผมนักศึกษาวันนี้ตอนนี้ก็จบการวิเคราะห์หน่วยที่14นะครับต่อไปก็เฉยขอเชิญชมหรือรับฟังข้อหน่วยที่15ตอบครับนักศึกษาต่อไปก็เป็นวิเคราะห์คำถามหน่วยที่15ซึ่งเป็นหน่วยสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้กับการจัดการศึกษาขอพูดหน่อยนะครับว่าหน่วยนี้มีเรื่องอะไรที่สำคัญบ้างก็จะมีด้วยกัน6ประเด็นที่สำคัญก็คือความหมายและความสำคัญของการเผยแพร่ความรู้กับการจัดการศึกษานะครับเรื่องที่2คือขอบข่ายการเผยแพร่ความรู้กับการจัดการศึกษานะครับเรื่องที่3ก็คือการเผยแพร่ความรู้ด้วยการบรรยายกับการจัดการศึกษาเรื่องที่4การเผยแพร่ความรู้ด้วยตำรากับการจัดการศึกษานะครับเรื่องที่5การเผยแพร่ความรู้ด้วยบทความวิชาการกับการจัดการศึกษานะครับแล้วก็เรื่องที่6เรื่องสุดท้ายก็คือการเผยแพร่ความรู้ด้วยบทความวิจัยกับการจัดการศึกษานะครับนักศึกษาต้องกลับไปดูทั้ง6เรื่องแล้วก็ตอบคำถามตามประเด็นทั้ง6เรื่องครับนะครับเพื่อให้นักศึกษาสามารถทำข้อสอบแบบนี้ได้นะครับเรามาดูคำถามเรื่องแรกนะครับความหมายและความสำคัญของการเผยแพร่ความรู้กับการจัดการศึกษานะครับข้อแรกนะครับอะไรทำให้ทราบผลว่าการเผยแพร่ความรู้ประสบผลสำเร็จหรือไม่นะครับตัวเลือกที่1 นะครับก็คือเกิดการศึกษาตลอดชีวิตไลฟ์ลองเลิร์นตัวเลือกที่2นะครับการขยายความรู้ตัวเลือกที่3ใช้ทรัพยากรตัวเลือกที่4ดำเนินการอย่างรวดเร็วตัวเลือกที่5ประเมินและปรับปรุงอะไรทำให้ทราบผลว่าการเผยแพร่ความรู้ประสบผลสำเร็จหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นตัวเลือกที่5นะครับก็คือการประเมินผลการเผยแพร่ความรู้และการปรับปรุงหลังจากการประเมินผลนะครับข้อต่อไปเป็นเรื่องขอบข่ายการเผยแพร่ความรู้กับการจัดการศึกษานะครับการเผยแพร่ด้วยการอธิบายหรือชี้แจงจากผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคือการเผยแพร่ประเภทใดนะครับข้อแรกก็คือการเผยแพร่ความรู้ด้วยการบรรยายข้อ2การเผยแพร่ความรู้ด้วยตำราข้อ3การเผยแพร่ความรู้ด้วยสื่อข้อ4การเผยแพร่ความรู้ด้วยบทความข้อ5การเผยแพร่ความรู้ด้วยการสัมมนาการเผยแพร่ความรู้ด้วยการชี้แจงกับผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยถือว่าเป็นการเผยแพร่ความรู้ประเภทด้วยการบรรยายนะครับหรือผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายในเรื่องนั้นๆนะข้อต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการเผยแพร่ความรู้ด้วยการบรรยายกับการจัดการศึกษานะครับความสำคัญของการเผยแพร่ความรู้ด้วยการบรรยายนี่อยู่ในข้อไหนนะครับข้อ1แสดงการสื่อสารได้ทันทีข้อ2ได้รับความรู้จากสื่อหลากหลายข้อ3แสดงท่าทางประกอบการบรรยายให้เข้าใจเรื่องบรรยายง่ายขึ้นข้อ4จำนวนผู้ฟังไม่จำกัดจัดสภาพแวดล้อมได้ง่ายข้อ5ความรู้ที่เผยแพร่สามารถเพิ่มขึ้นจากที่กำหนดไว้ข้อนี้ก็ตอบได้ทันทีเลยนะครับว่าความสำคัญของการเผยแพร่ความรู้ด้วยการบรรยายเนี่ยจะสามารถช่วยให้ประกอบท่าทางสามารถเพื่อทำให้ความเข้าใจในเรื่องที่บรรยายง่ายขึ้นนะครับก็ตอบข้อ3นะครับข้อต่อไปนะครับอยู่ในเรื่องการเผยแพร่ความรู้ด้วยการบรรยายกับการจัดการศึกษานะครับคำถามนะครับการจัดองค์กรที่ทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ด้วยการบรรยายงานที่ควรจัดตั้งคือหน่วยงานใดที่ควรจัดตั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้วยการบรรยายครับข้อแรกงานวิเคราะห์แผนงานข้อ2งานจัดทำกิจกรรมการอบรมข้อ3งานจัดอบรมและเผยแพร่ข้อ4งานติดต่อหรือประสานงานข้อ5งานจัดทำสื่อฝึกอบรมข้อนี้ก็ตอบได้ทันทีเลยนะครับตามชื่อก็คือ
หน่วยงานที่ควรจัดตั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้วยการบรรยายก็ต้องเป็นข้อ3นะครับหน่วยงานจัดอบรมและเผยแพร่ครับในเรื่องที่4นะครับการเผยแพร่ความรู้ด้วยตำรากับการจัดการศึกษานะครับคำถามก็คือเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการแสดงถึงอะไรนะครับควรเผยแพร่ในการจัดการศึกษาประเภทใดนะครับมาดูตัวเลือกแรกนะครับเก็บข้อเขียนได้นานเผยแพร่ความรู้ได้เป็นจำนวนมากสร้างผลงานวิชาการให้ผู้เขียนตำราสามารถย้อนกลับมาศึกษาความรู้ได้ตลอดเวลาสามารถทำการเขียนตำราได้โดยตลอดเวลาไม่จำกัดเรื่องระยะเวลานะครับการเขียนเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการเนี่ยแสดงถึงอะไรนะครับก็คือสร้างผลงานวิชาการให้ผู้เขียนตำรานะครับการเผยแพร่ความรู้ด้วยตำรานะครับความสำคัญของมันก็คือสามารถสร้างผลงานทางวิชาการให้กับผู้เขียนตำราสามารถเอาไปขอตำแหน่งทางวิชาการได้นะครับตอบข้อ3นะครับข้อต่อไปนะครับเป็นเรื่องที่5นะครับการเผยแพร่ความรู้ด้วยบทความวิชาการกับการจัดการศึกษานะครับคำถามนะครับความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นอย่างดีของผู้เผยแพร่ความรู้ด้วยบทความวิชาการใดควรเป็นขั้นตอนใดนะครับผู้ที่เผยแพร่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นอย่างดีนะครับในการเผยแพร่บทความวิชาการใดอยู่ในขั้นตอนใดนะครับข้อแรกก็คือเรียบเรียงและปรุงแต่งความรู้ข้อ2ก็คือค้นคว้าและรวบรวมความรู้ข้อ3ก็คือกําหนดโครงร่างของความรู้ข้อ4ค้นคว้าและติดต่อแหล่งที่จะเผยแพร่ข้อ5แสวงหาความรู้ที่จะเผยแพร่นะครับข้อนี้ก็ตอบได้นะครับก็คือข้อ1เรียบเรียงและปรุงแต่งความรู้นะครับจะต้องเป็นความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างดีของผู้เผยแพร่นะครับแล้วก็นํามาเรียบเรียงและปรุงแต่งความรู้นะครับในเรื่องที่7นะครับการเผยแพร่ความรู้ด้วยบทความวิชาการกับการจัดการศึกษานะครับคำถามโพสแคร์เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ด้วยบทความวิชาการในเรื่องเวลาการเขียนและส่งบทความวิชาการควรเป็นองค์ประกอบใดในโพสแคร์นะครับในเรื่องการเวลาการเขียนและส่งบทความวิชาการควรเป็นองค์ประกอบใดมีโพสแคร์เข้ามาเกี่ยวข้องอีกแล้วนะครับครับช้อยข้อแรกก็คือการวางแผนข้อ2การจัดสรรทรัพยากรข้อ3การจัดองค์กรข้อ4การประเมินข้อ5การรายงานข้อนี้ตอบได้ทันทีเลยนะครับเป็นเรื่องของการวางแผนนะครับเพราะการวางแผนเกี่ยวข้องกับการกําหนดเวลาในการเขียนและส่งบทความวิชาการนะครับในเรื่องที่8นะครับการเผยแพร่ความรู้ด้วยบทความวิจัยกับการจัดการศึกษาเนี่ยคำถามก็คือองค์ประกอบใดของโพสต์แคร์เกี่ยวกับหน่วยงานที่มีคณะกรรมการประเมินบทความวิจัยอันนี้ก็สามารถตอบได้ทันทีเลยนะครับถ้าดูจากช้อยเกี่ยวกับคณะกรรมการประเมินบทความเนี่ยก็ต้องตอบข้อ5การประเมินนะครับตรงคำถามเลยนะครับโพสต์แคร์ก็จะเข้ามีบทบาททั้ง15หน่วยนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาอย่าลืมองค์ประกอบที่สำคัญของโพสต์แคร์นะครับซึ่งหน่วยนี้ซึ่งเป็นหน่วยที่15ก็จะเป็นหน่วยสุดท้ายของชุดวิชานี้แล้วนะครับก็ขอให้นักศึกษาโชคดีและมีความสุขกับการเรียนนะครับขอบคุณครับ

0: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
3: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
4: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
3: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
5: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
6: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
1: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
7: ถ้าฉีดยารัก

0: าก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
1: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
2: ว้าว
3: เพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
5: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
6: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel
7: โอ้พระราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เป็นรายการสอนเสริมทางไกลของสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของชุดวิชากฎหมายแพ่ง2รหัสวิชา41212ค่ะครั้งนี้เป็นรายการในครั้งที่5แล้วนะคะครั้งที่5เนี่ยก็จะมีหน่วยที่13 14แล้วก็15วันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์อีก2ท่านนะคะท่านแรกค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์เกวลินต่อปัญญาชาญ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์ท่านที่2นะคะอาจารย์ดร.พงศิษฐ์อรุณรัตนากุลสวัสดีค่ะอาจารย์ส่วนอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤติยดาเกิดลาภผลค่ะ เราก็จะมาเริ่มกันนะคะในหน่วยที่13ก่อนนะคะซึ่งหน่วยนี้ก็เป็นหน่วยที่เคยมีการออกข้อสอบอัตนัยอยู่บ้างเหมือนกันก็เป็นหน่วยที่สำคัญของเรื่องละเมิดนะคะค่ะเชิญอาจารย์ค่ะ
2: ค่ะสำหรับในหน่วยที่13นะคะนักศึกษาก็จะเป็นหน่วยเรื่องความรับผิดในความเสียหายนะคะที่เกิดจากทรัพย์นะคะสำหรับหน่วยนี้นะคะก็จะมีมาตราที่สำคัญเนี่ยอยู่4มาตราด้วยกันนะคะไม่ยากก็คือมาตรา433นะคะมาตรา433เนี่ยจะเป็นความรับผิดนะคะเกี่ยวกับสัตว์นะคะมาตรา434ก็จะเป็นความรับผิดของผู้ครองโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนะคะมาตรา436ความรับผิดของผู้อยู่ในโรงเรือนนะคะในกรณีของตกหล่นนะคะแล้วก็มาตรา437ความรับผิดของผู้ครอบครองหรือควบคุมยานพาหนะนะคะทีนี้แต่ละเรื่องเนี่ยมีสาระสำคัญอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆไล่ไปนะคะเรามาเริ่มกันที่มาตรา433กันก่อนนะคะความเสียหายนะคะจากการละเมิดที่เกิดจากสัตว์นะคะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่ใกล้กับชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ออกข่าวบ่อยนะคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
2: ที่แบบว่าอย่างเช่นอาจารย์พงศิษฐ
0: ์ค่ะอาจารย์
2: พงศิษฐ์เป็นบุรุษผู้ใจดีหน้าตาดีนะคะก็ได้ไปให้ข้าวสุนัข
0: ทำอยู่นะคะพยายามทำอยู
2: ่นะคะปรากฏว่าสุนัขนั้นนะคะเกิดไปกัดนะคะคนอื่นอย่างเงี้ยนะคะผู้ที่ถูกกัดเนี่ยก็จะเริ่มมาเรียกร้องแล้วว่าเอ้ยอาจารย์พงศิษฐ์เนี่ยต้องรับผิดชอบเขานะเพราะดูแลแบบเนี้ยอาจารย์พงศิษฐ์จะมีความรับผิดหรือเปล่านะค
0: ะ
2: ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรา433นี้นะ
0: คะ
2: 433เนี่ยชื่อเรื่องก็คือนะคะความรับผิดนะคะในความเสียหายอันเกิดขึ้นเพราะสัตว์นะคะเรามาดูมาตรากันก่อนนะคะมาตราบัญญัติว่าถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ท่านว่าเจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของจำต้องชดใช้นะคะค่าสินไหมทดแทนคีย์เวิร์ดก็อยู่ตรงนี้นะคะว่าถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ท่านว่าเจ้าของหรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนนั่นเองนะคะทีนี้เราก็มาขยายความนะคะว่าประการที่หนึ่งความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์เนี่ยคืออะไรนะคะเช่นก็อย่างตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะสุนัขที่อาจารย์พงศิษฐ์ให้ข้าวเนี่ยไปกัดนะคะไปขวิดไปควนนะคะแบบเนี้ยก็คือความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์นะคะนอกจากนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นโดยอ้อมก็ได้นะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าบ้านนะคะที่เป็นหมู่บ้านหรือบ้านติดกันเนี่ยก็จะมีปัญหาในกรณีนี้บ้างก็คือว่าในกรณีที่สุนัขเห่าหอนนะคะสุนัขเห่าหอนเนี่ยก็สร้างความรำคาญถูกไหมที่เราขอบตาค้ำเนี่ยเพราะว่าหมาข้างบ้านนะคะไม่ใช่ว่าเราไม่สวยนะคะแบบนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็ถือได้นะคะว่าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์นะคะทีนี้นักศึกษาลองจินตนาการนะคะว่านอกจากกรณีโดยตรงหรือโดยอ้อมนะคะยังอาจรวมความไปถึงนะคะพวกสัตว์ติดเชื้อสมมติว่าบ้านอาจารย์นะคะเลี้ยงนกไนติงเกลนะซึ่งนะคะเป็นนกที่สวยมากแต่ว่ามีเชื้อบาดทะยักอยู่นะคะแบบนี้เป็นต้นนะเกิดว่าแพร่ไปนะคะให้คนบ้านใกล้ใกล้เรือนเคียงนะคะแบบนี้ก็เข้ากรณีมาตรา433ได้เช่นกันนะคะทีนี้เราทราบแล้วว่าสัตว์เนี่ยสามารถก่อให้เกิดความเสียหายได้ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงนะคะหรือว่าโดยอ้อมนะรวมถึงการติดเชื้อต่างๆทีนี้ถามว่าหากมีผู้ได้รับความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยใครจะต้องเป็นผู้รับผิดนะคะในที่นี้นะคะมาตรา433บอกว่าเจ้าของนะคะหรือผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของนักศึกษาสังเกตนะคะบทบัญญัติใช้คำว่าหรือนะคะดังนั้นเนี่ย เป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะถ้าสัตว์อยู่ในความครอบครองของเจ้าของในขณะนั้นนะคะเจ้าของก็จะเป็นผู้รับผิดแต่ถ้าขณะที่สัตว์ก่อให้เกิดความเสียหายสัตว์อยู่ในความครอบครองของบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาซึ่งไม่ใช่เจ้าของบุคคลนั้นก็จะเป็นผู้รับผิดนะคะตัวอย่างง่ายๆเช่นกอไก่เนี่ยนะคะวานขอไข่ให้พาสุนัขไปฉีดยากันพิษสุนัขบ้าพอบ้านขอไข่เนี่ยใกล้กับโรงพยาบาลสัตว
0: ์ค่ะ
2: ทีนี้สมมติว่าระหว่างทางนะคะระหว่างทางเนี่ยระหว่างทางที่พาสุนัขไปหาคุณหมอเนี่ยนะคะสุนัขไปกัดคนอื่นเข้า
0: อ
2: ันเนี้ยนะคะก็จะมีประเด็นให้นักศึกษาวิเคราะห์แล้วว่าระหว่างกอไก่กับขอไข่นะคะใครเป็นผู้ต้องรับผิดนักศึกษาคิดว่ายังไงคะคำตอบก็คือจะต้องเป็นขอไข่ถูกไหมคะเพราะว่ากอไก่เนี่ยเป็นเจ้าของเจ้าของในที่นี้คือเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ว่าขอไข่เนี่ยนะคะเป็นผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของดังนั้นในกรณีนี้นะคะขอไข่เป็นผู้ต้องรับผิดกอไก่ไม่ต้องนะคะนั่นเอง
0: ค่ะ
2: ทีนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ยนะคะให้รับผิดเนื่องจากผู้ดูแลเนี่ยนะคะบกพร่องดังนั้นจึงเป็นกรณีเพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ต้องรับผิดเท่านั้นระหว่างเจ้าของกับผู้รับเลี้ยงรับรักษานั่นเองนะคะทีนี้นะคะตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะเช่นคำพิพากษาฎีกาบนหน้าจอ

0: อนนี
1: ้ค่ะ
0: ลูกจ้างหรือคนรับใช้ที่มีหน้าที่ดูแลเลี้ยงดูสัตว์นั้นไม่ถือว่าเป็นผู้รับเลี้ยงรับรักษานะคะหากเกิดความเสียหายจากสัตว์นั้นเจ้าของต้องรับผิดนะคะในกรณีนี้ถ้าเกิดว่าเจ้าของเนี่ยกับผู้รับเลี้ยงรับรักษาเนี่ยนะคะอยู่ด้วยกันแต่พิเคราะห์แล้วเนี่ยผู้ที่มีอำนาจนะคะครอบครองอยู่เนี่ยยังคงเป็นเจ้าของนะคะเจ้าของก็ต้องเป็นผู้รับผิดไปนั่นเองค่ะ
2: ครับ
0: ทีนี้กรณีประเด็นนะคะที่ข้อสอบเนี่ยอาจจะออกได้นะคะว่าถ้าเกิดว่าเจ้าของสละการครอบครองหรือว่าทิ้งสัตว์นั้นไปแล้วนะคะหรือว่าสัตว์หนีหายไปแล้วก็ถือว่านะคะสละการครอบครองแล้วก็ไม่ต้องรับผิดนะคะประเด็นต่อมาก็คือนะคะความเป็นเจ้าของเนี่ยดูอย่างไรนะคะในเบื้องต้นในฐานะที่เราเป็นนักกฎหมายพอพูดถึงเจ้าของปุ๊บก็นิยามได้ว่าหมายความว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ
1: ์
0: นะคะแต่อย่างตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะที่ยกไปว่าอาจารย์พงศิษฐ์เนี่ยเป็นบุรุษใจดีและหน้าตาดีนะคะ
2: บุรุษเลยเนาะ
0: บ
2: ุรุษเลยโอเคครับ
0: จึงให้ข้าวสุนัขเป็นประจำนะคะเอ็นดูแต่สัตว์เท่านั้น
1: ค่ะ
2: โอเคครับ
0: น
2: ะคะดีคร
0: ับ
2: ด
0: ีแบบนี้จะถือได้ไหมนะคะว่าเป็นเจ้าของนะคะ
1: ค่ะ
0: ทางกฎหมายเนี่ยก็ถือเป็นเจ้าของได้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นกรณีเป็นประจำ
1: ค่ะ
0: นะคะเป็นอาจินให้เข้าเป็นประจำนะคะหรือเวลาสัตว์ป่วยเนี่ยก็พาสัตว์ไปรักษาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าของได้เช่นกัน
2: อันนี้คือสุนัขที่ยังไม่มีเจ้าของแต่ว่าถ้าสุนัขเป็นของอาจารย์เกวลินแต่ผมไปให้ข้าวไม่ได้แปลว่าสุนัขตัวนี้จะกลายมาเป็นของผม
1: ค่ะ
0: ถูกต้องนะคะนอกจากใจดีก็ยังขยายความได้ดีอีกด้วยนะคะอย่างที่อาจารย์ว่านั่นแหละนะคะก็คือว่าถ้าสุนัขเนี่ยไม่มีเจ้าของเนี่ยนะคะคนที่ดูแลนะให้ข้าวให้น้ำพาไปรักษาคนนั้นถือว่าเป็นเจ้าของแต่ถ้าสุนัขมีเจ้าของอยู่แล้วก็พิจารณาตามหลักการเดิมก็คือเจ้าของกรรมสิทธิ์นั่นเอง
1: ค
0: ่ะต่อมาทีนี้นะคะเคยมีข่าวอยู่ข่าวนึงนะคะซึ่งก็อาจจะโยงกับเรื่องที่เราศึกษานี้ได้นะคะการละครั้งหนึ่ง
2: การละครั้งหนึ่ง
0: นานแค่ไหนนะคะการละครั้งหนึ่งเนี่ยมีคนเนี่ยต้องการที่จะฆ่าเพื่อนตัวเองก็รู้ว่าเพื่อนตัวเองเนี่ยมีสวนนะคะแล้วก็จะต้องเข้าไปรดน้ำดอกไม้เป็นประจำนะคะก็เลยวางแผนโดยการปล่อยงู
1: ค่ะ
0: เข้าไปหลายสิบตัวเลยในสวนนั้นนะคะ
1: งูพิษด้วย
0: งูพิษด้วยทีนี้เนี่ยปรากฏว่านะคะงูนั้นเนี่ยก็ไปกัดเพื่อนถึงแก่ความตาย
1: ค่ะ
0: ความรับผิดอาญาก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะทีนี้ในด้านของความรับผิดละเมิดเนี่ยนะค
1: ะ
0: เราจะปรับบทมาตรา433หรือมาตรา420มันแตกต่างกันอย่างไรนะคะมาตรา420เนี่ยนะคะย้อนไปสักนิดนึงที่นักศึกษาได้ศึกษาไปแล้วนะ
1: คะ
0: ที่ว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตนะคะร่างกายอนามัยเสรีภาพทรัพย์สินหรือสิทธิ์อย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นนะคะกรณีที่บุคคลใช้สัตว์เป็นเครื่องมือนะคะให้ปรับตามมาตรา420นะคะเพราะหากเป็นกรณีตามมาตรา433เนี่ยนะคะต้องเป็นกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว
1: ์ค่ะ
0: ไม่ใช่เป็นการกระทําของบุคคลที่ใช้สัตว์เป็นเครื่องมือในการก่อให้เกิดความเสียหาย
1: ค่ะ
2: ครับ
0: นะคะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามทั้ง2กรณีก็คือต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะคะทีนี้อีกนิดนึงนะคะเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆนะ
1: คะ
0: ก็คือว่ามาตรา420เนี่ยจะมีองค์ประกอบก็คือจงใจหรือประมาทเลินเล
1: ่
0: อนะคะแต่มาตรา433เนี่ยนะคะไม่ได้พิเคราะห์แบบนั้นนะคะ
1: แสดงว่าเป็นเรื่องของความรับผิดเด็ดขาด
0: ถูกต้องนะคะก็คือว่าอาจจะจงใจหรือไม่จงใจอาจจะประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตามเนี่ยสามารถมีความรับผิดตามมาตรา433ได
1: ้
2: ขอให้มีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว
0: ์ถูกต้องนะคะและเข้าเงื่อนไขที่ว่าไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปนะคะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้นะคะ กฎหมายเนี่ยก็บอกว่าโอเคนะถ้าเกิดว่าเจ้าของหรือผู้รับเลี้ยงรับรักษาเนี่ยนะคะต้องรับผิดตลอดเลยแม้จะจงใจหรือไม่จงใจประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตามนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะสัตว์นั้นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย
1: ค่ะ
0: นะคะเช่นฟ้าผ่าทำให้กระบือตกใจนะคะตกใจเสร็จแล้วไม่รู้จะทำยังไงก็เลยวิ่งไปควิดคน
1: ข้อยกเว้นให
0: ้ข้อยกเว้นนะคะหรือว่าพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นน่ะย่อมเกิดขึ้นแม้จะใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนั้นนะคะเช่นว่าเลี้ยงไก่ในฟาร์มเนี่ยนะคะแต่ว่าเกิดโรคระบาดแล้วติดเชื้อ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าทั้งตำบลทั้งอำเภอทั้งประเทศนั้นเนี่ยไก่ช่วงนี้ก็ติดเชื้อกันหมดนะคะไม่สามารถใช้ความระมัดระวังได
1: ้
0: นะคะดีกว่านี้แล้วก็เป็นเหตุที่ทำให้หลุดพ้นความรับผิดได้นะคะตัวอย่างคำพิพากษาฎีกานะคะ867/2492
1: ค่ะ
0: ช้างของจำเลยตกมันเต็มที่ถ้าได้ยินเสียงคนเป็นไล่อาละวาดทันทีช้างของจำเลยได้เพ่นพ่านอยู่ในละแวกบ้านไม่น้อยกว่า20วันนะคะ
1: ค่ะ
0: จำเลยเนี่ยก็เฝ้าดูนะคะในเวลากลางวันห่างๆพอเข้าใกล้ไม่ได้ส่วนเวลากลางคืนนะคะไม่ได้เฝ้าดูปรากฏว่าช้างของจำเลยเนี่ยทำลายผู้อื่นนะคะในกรณีนี้นะคะในเวลากลางคืนที่จำเลยไม่ได้เฝ้าดูเนี่ยก็ถือไม่ได้ว่าจำเลยได้ใช้ความระมัดระวัง
1: เพราะฉะนั้นต้องเฝ้าดูทั้งกลางวันกลางคืนนะคะ
0: นะคะ
1: ไม่ต้องหลับต้อง
0: ไม่ต้องหลับต้องนอน
1: ค่ะแต่ยังไงก็ต้องแบบอาจจะต้องกักบริเวณอะไรอย่างนี
0: ้ใช่ค่ะนะคะดังนั้นกรณีนี้เนี่ยจำเลยก็ต้องรับผิดตามมาตรา433ไป
1: ค่ะ
0: ค่ะทีนี้นะคะสิทธิไล่เบี้ยอันนี้ก็ออกข้อสอบช้อยได้นะคะอาจารย์คะกรณีที่สมมุติว่าเจ้าของหรือผู้รับเลี้ยงรับรักษาสัตว์เนี่ยจ่ายเงินให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายไปแล้วนะคะสามารถไล่เบี้ยได้กรณีใดบ้างนะคะสามารถไล่เบี้ยนะคะได้กับบุคคลที่เร้าหรือยั่วสัตว
1: ์
0: นะคะหรือเจ้าของหรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของนะคะดังนั้นในกรณีถ้ามีคนมายั่วสัตว์นะคะเช่นแย่สัตว์แล้วทำให้สัตว์โมโหก่อให้เกิดความเสียหายเนี่ยเมื่อเจ้าของหรือผู้รับเลี้ยงรับรักษาได้ใช้เงินไปแล้วก็สามารถไปไล่เบี้ยนะคะจากเจ้าของนะคะหรือบุคคลหรือว่าเจ้าของสัตว์ที่มายั่วนะคะหรือเล้าสัตว์นั้นได้นั่นเองนะคะทีนี้กิจกรรมนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมในหนังสือนะคะนักศึกษาลองดูซิว่าเราจะตอบคำถามนี้ได้หรือไม่นะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ไก่ยืมสุนัขตัวผู้ของขอไข่มาผสมพันธุ์กับสุนัขของตนที่บ้าน
1: ค่ะ
0: ต่อมาก็ไก่ไปต่างจังหวัดจึงพาสุนัขที่ยืมมาไปฝากไว้กับคอควาย
1: ค่ะ
0: ระหว่างนั้นสุนัขหนีและไปขโมยของแม่ค้าในตลาดใครเป็นผู้ต้องรับผิดต่อแม่ค้าย
1: ืมไอ้สุนัขที่ไปกัดก็คือสุนัขที่ยืมเข้ามาใช่ไหมคะ
0: ก็ไก่เดี๋ยวอีกทีนึงนะคะ
2: ก็ไก่ยืมสุนัขของขอไข่มา
1: ใช่
2: แต่ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องไปต่างจังหว
1: ั
2: ดก
1: ็
2: เลยเอาสุนัขทั้ง2ตัวเนี่ยฝากไว้กับขอควาย
1: โอเคนี่สุนัข
2: เออสุนัขหนี
1: ตัวไหน2ตัวเลย
2: แล้วเขา
0: ไม่ได้บอก
1: ตัวไหนที
2: ่ระหว่างนั้นสุนัขหนีโจทย์ไม่ได้บอกว่าสุนัขตัวไหน
1: โอเคไม่ได้บอกสุนัขตัวไหน
2: สันนิษฐานว่าฝากไว้2ตัว
1: มีตัวเดียวแต่ว่าตัวไหน
2: ยืมสุนัข
1: ยืมสุนัขมาผสมพันธุ์กับสุนัขของตัวเอง
0: โอเคโอเคเอาสุนัขตัวไหนสุนัขตัวไหน
1: คิดว่าสุนัขที่ยืมมา
0: คิดว่าสุนัขที่ยืมมา
1: ค่ะสุนัขที่ยืมมา
0: อันนี้เป็นการฝึกตีโจทย์นะคะต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆนะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้เราก็ไม่ต้องคิดมากนะคะดูว่าตอนนี้สุนัขอยู่ในความครอบครองของใคร
1: ค่ะ
0: นะก็คือคอควาย
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะเพราะว่าไปฝากไว้กับคอควาย
1: ค่ะ
0: นะคะกรณีนี้คอควายจึงเป็นผู้รับเลี้ยงรับรักษาเมื่อสุนัขก่อให้เกิดความเสียหายนะคะ
1: ค
0: อควายก็ต้องรับผิดตามมาตรา433นั่นเอง
1: เพราะฉะนั้นต้องเป็นสุนัขที่ยืมมาแน่ๆเลยเพราะสุนัขตัวเองตัวเองต้องเป็นเจ้าของ
0: ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าโจทย์ไม่ชัดนะคะ
1: ใน
0: การฝึกเราตีความ
1: ฝึกลองตีความดูนะคะ
0: นะคะทีนี้ประเด็นทิ้งทายนิดนึงนะ
1: คะ
0: สมมุติว่ากาลครั้งหนึ่งอีกแล้วนะ
1: คะ
0: มีสุนัขนะคะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ นอนอืดอยู่ในบ้านนะคะ
1: นอนทำอะไรคะ
0: อืด
1: นอนเล่นๆ
0: นอนเฉย
1: ๆ นอนเฉยๆโอเคค่ะ
0: นะคะทีนี้ก็มีโจรเข้ามา นะคะขโมยสุนัขตัวนั้นไป เพราะว่าโจรเนี่ยรู้ว่าสุนัขตัวนี้มีราคา สุนัขก็ใจง่ายนะคะ
1: ไปกับเขาด้วยค่ะ
0: ปรากฏว่าระหว่างที่สุนัขอยู่กับโจรเนี่ยนะคะสุนัขไปก่อให้เกิดความเสียหาย
1: ค่ะ
0: คำถามก็คือระหว่างโจรกับเจ้าของเดิ
1: ม
0: ใครต้องรับผิดนะคะหรือว่าไม่มีคนต้องรับผิดตามมาตรา433เลยนะคะประเด็นนี้ก็เช่นเดิม

0: เติมนะคะนักศึกษาดูที่ว่าตอนนี้สุนัขอยู่ในความครอบครอง
1: ของใครค่ะ
0: นะคะแม้จะได้ความครอบครองมาโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะคะก็ถือว่าเป็นผู้รับเลี้ยง
1: ครอบครอง
0: รับรักษาได้นะคะดังนั้นในกรณีตามปัญหานี้โจรก็ต้องเป็นผู้รับผิดไปนะคะตามมาตรา433นั่นเองทีนี้ต่อมานะคะมาตราที่2แล้วนะคะความรับผิดนะคะในความเสียหายอันเกิดขึ้นเพราะโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างและต้นไม
1: ้
0: นะคะถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะเหตุที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นก่อสร้างไว้ชำรุดบกพร่องก็ดี
1: 434เนาะ
0: แต่
2: 434
0: นะคะถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะเหตุที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นก่อสร้างไว้ชำรุดบกพร่องก็ดีหรือบำรุงรักษาไม่เพียงพอก็ดีท่านว่าผู้ครองโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นๆจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าผู้ครองได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อปัดป้องมิให้เกิดความเสียหายฉะนั้นแล้วท่านว่าผู้เป็นเจ้าของจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนนะคะบทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อนนั้นนะคะก็เงยหน้าขึ้นไปวรรคข้างบนนะคะให้ใช้บังคับได้ตลอดถึงความบกพร่องในการปลูกหรือค้ำจุนต้นไม้หรือกอไผ่ด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: มาตรานี้นะคะเป็นเรื่องของความเสียหายเนี่ยเกิดขึ้นเพราะโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
1: ค่ะ
0: นะคะด้วยเหตุที่ว่าโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นชำรุดบกพร่องหรือบำรุงรักษาไม่เพียงพอทำให้นะคะมีชิ้นส่วนของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
1: ค่ะ
0: นะคะ
2: ครับ
0: โรงเรือนในที่นี้นะคะก็คือสิ่งปลูกสร้างนะคะอาจจะบนดินหรือใต้ดินก็ได้นะคะทำจากอะไรก็ได้นะคะจากไม้จากปูนอะไรก็ได้นะคะรวมทั้งส่วนประกอบของโรงเรือนนะคะได้แก่ประตูหน้าต่างระเบียงบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะคะสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นนะคะทั้งที่ติดกับดินและไม่ติดกับดินนะคะเช่นรั้วบ้านกำแพงแผงลอยนะคะแต่คีย์เวิร์ดก็คือนะคะต้องกระทำหรือสร้างโดยมนุษย
1: ์
0: นะคะต้องกระทำหรือสร้างโดยมนุษย์ดังนั้นถ้าเป็นพวกถ้ำนะคะหรือกรณีจอมปลวกอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวกับมาตรา434นะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยนะคะในกรณีที่ป้ายโฆษณานะคะหล่นลงมา
1: ค
0: ่ะสมมติอาจารย์พงษ์สิทธิ
2: ์
1: อาจารย์พงษ์สิทธิ์อีกแล้วค่ะ
0: พงษ์สิทธิ์นะคะก็เป็นคนดีนะคะก็กวาดบ้านนะคะกวาดเปลือกแ
1: พร
0: กวาดให้ภรรยา
1: ทำทุกวันอยู่แล้วค่ะ
0: ค่ะนะคะกวาดบ้านนะคะแล้วก็กวาดเผื่อแผ่มาหน้าบ้านรวมถึงเพื่อนบ้านด้วยนะคะปรากฏว่าป้ายโฆษณาหล่นใส
1: ่ค่ะ
0: นะคะแบบนี้เป็นต้น
2: ในข
0: ณะ
2: กำลังผม
0: ใช่
1: กำลังขณะกำลังกวาดบ้านอยู
0: ่ตายในหน้าที่
1: ตายในหน้าที
0: ่นะคะกรณีนี้นะคะก็ถือว่าเข้ากรณีมาตรา434ได้นะคะถ้าเป็นกรณีที่ป้ายโฆษณานั้นไม่ได้รับการดูแลรักษาเพียงพอนะคะเช่นตามคำพิพากษาฎีกานี้มีข้อเท็จจริงที่ว่านะคะป้ายเนี่ยนะคะก่อสร้างไม่ตรงตามแบบแปลนแบบนี้เป็นต้นนะคะเมื่อมีพายุธรรมดาพัดมาป้ายนั้นก็หล่นใส่อาจารย์พงษ์สิทธิ์ซะงั้นนะคะกรณีนี้นะก็เข้ากรณีที่ผู้ครอบครองป้ายเนี่ยต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายนะคะทีนี้กรณีตามฎีกานี้นักศึกษาสังเกตนะคะตามฎีกาเนี่ยพิพากษาว่าผู้เช่าต้องรับผิดในฐานะผู้ครองตึกที่ป้ายนั้นตั้งอยู
1: ่
0: เพราะว่ามาตรา434เนี่ยนะคะรวมทั้งเจ้าของและผู้ครอบครองนะคะหากกรณีมีเจ้าของกับผู้ครอบครองเนี่ยผู้ครอบครองเป็นผู้ต้องรับผิดก่อนนะคะ
1: ถ้าไม่ได้ใช้ความระมัดระวัง
0: ถูกต้องนะคะเว้นแต่ได้ใช้ความระมัดระวังแล้วนั่นเอง
1: เว้นแต
2: ่ครับ
0: ค่ะนะคะ
1: ข้อสอบก็เคยมีออกมากเหมือนกันนะคะผู้เช่าอะไรอย่างเงี้ย
0: ผู้เช่าน
1: ะคะจะอ้างว่าจะให้ไปไม่ดูแลบ้านให้ดีเท่าที่ควรทำให้คนอื่นเนี่ยเสียหายแล้วก็ปรากฏว่าไม่ยอมรับผิดบอกให้ไปเอากับเจ้าของบ้าน
0: แบบนี้ก็อ้างไม่ได้
1: อ
0: ้
1: างไม่ได้ไได
0: ้นะคะอ้างไม่ได้ก็เน้นย้ำอีกสักนิดนึงนะคะนะตาม PowerPoint นะคะ
1: ค่ะ
0: ผู้ที่ต้องรับผิดตามมาตรา434เนี่ยมี2ประเภทนะคะก็คือผู้ครองที่อาจารย์เก๋ได้พูดไปนะคะว่าก็คือผู้มีสิทธิครอบครองนะคะคือเจตนายึดถือเพื่อตนแม้

0: สิทธิ์ครอบครองนั้นเนี่ยอาจจะได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะ
1: ค่ะ
0: นะคะเช่นบุกรุกเข้าไปอยู่ในบ้านคนอื่น
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วครอบครองอยู่ปรากฏว่ากันสาดนั้นหล่นนะคะใส่หัวคนเดินผ่านแบบนี
1: ้ค่ะ
0: ก็ต้องรับผิดตามมาตรา434นะคะเจ้าของนะคะก็คือผู้ที่มีกรรมสิทธิ์นั่นเองนะคะหลักนะคะอันนี้เลยที่ข้อสอบเคยออกนะคะหลักก็คือว่าความรับผิดเนี่ยจะตกอยู่กับผู้ครองก่อนนะ
1: คะ
0: เว้นแต่ผู้ครองได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อปัดป้องมิให้เกิดความเสียหายนั้นนะคะความรับผิดก็จะตกเป็นของเจ้าของกรรมสิทธิ
1: ์ค่ะ
0: นะคะก็จะหลักคล้ายๆนะคะกับมาตรา433เรื่องสัตว์เหมือนกันนะคะเช่นกรณีนี้นะคะผู้เช่าเนี่ยได้บอกเจ้าของบ้านให้ซ่อมแซมแล้วนะคะโดยแจ้งแล้วนะคะแต่เจ้าของไม่ยอมซ่อมนะคะมีความเสียหายเกิดขึ้นเจ้าของก็ต้องเป็นผู้รับผิดน
1: ะคะ
0: ผู้เช่าถือว่าได้ใช้ความระมัดระวังแล้วก็ไม่ต้องรับผิดนั่นเอง
1: ค่ะ
2: ครับผม
0: ทีนี้ต่อมามาตราต่อมานะคะมาตรา436
1: ค
0: ่ะชื่อเรื่องของเขาเนี่ยก็คือว่าเพราะของตกหล่นหรือทิ้งขว้างจากโรงเรือนไปในที่อันมิควร
1: นี่ก็เคยออกข้อสอบเหมือนกัน
0: อันนี้ก็เคยออกเหมือนกันนะคะอันนี้นะคะบางกรณีเนี่ยนักศึกษาจะสับสนกับมาตรา434นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตรงไหนนะคะมาตรา436บัญญัติว่าบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดขึ้นเพราะของตกหล่นจากโรงเรือนนั้นหรือเพราะทิ้งขว้างของไปตกในที่อันมิควร
1: ค่ะ
0: นะคะดังนั้นมูลความรับผิดตามมาตรานี้ก็คือของตกหล่นหรือทิ้งขว้าง
1: ค่ะ
0: นะคะนักศึกษาสังเกตนะคะว่า434เนี่ยจะเป็นชิ้นส่วนก่อสร้างนะ
1: คะ
0: ต่างๆหล่นแต่อันนี้มีผู้ทิ้งขว้าง
1: ค่ะ
0: นะคะเป็นบุคคลกระทำนะคะส่งผลให้นะคะผู้ที่อยู่ในโรงเรือนนั้นต้องรับผิดนะคะอันนี้ตัวอย่างดีๆนะคะจะเคลียร์ความเข้าใจของนักศึกษาได้นะคะเช่นในออ่างมาเยี่ยมบ้านสอเสือโดยทั้งสองนั่งคุยกันริมหน้าต่างข้างล่าง
1: ค่ะ
0: เป็นซอยที่มีคนเดินไปมาปรากฏว่าออ่างทิ้งก้นบุหรี่ลงจากหน้าต่าง
1: ค่ะ
0: ขณะนั้นบอใบไม้เดินผ่านมาพอดีนะคะก้นบุหรี่จึงถูกเสื้อบอใบไม้มีรอยไหม้บอใบไม้ก็ได้รับความเสียหายดังนี้นะคะใครเป็นผู้รับผิดนะคะคำตอบก็คือนะคะออ่างเนี่ยนะคะมิได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทำต่อบอใบไม้จึงไม่ต้องรับผิดตามมาตรา420แต่การที่ออ่างเนี่ยทิ้งก้นบุหรี่ไปในที่ที่มีคนเดินไปมานะคะเป็นการทิ้งในที่ไม่สมควรนะคะดังนี้สอเสือนะคะซึ่งเป็นผู้อยู่ในโรงเรือนเนี่ยต้องรับผิดตามมาตรา436
1: ค่ะ
0: นะคะกรณีนี้นิดนึงนะคะว่านักศึกษาสังเกตนะคะอ่างมาเยี่ยมบ้านสอเสือสอเสือเนี่ยเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองบ้านนะคะการที่อ่างซึ่งเป็นแขกเนี่ยนะคะทิ้งของในที่อันมิควรส่งผลให้สอเสือเนี่ยมีความรับผิดตามมาตรา436นะคะเพราะเป็นผู้อยู่ในโรงเรือนต้องรับผิดจากของที่ทิ้งขว้างออกมาในโรงเรือนของตนทีนี้คำตอบเนี่ยบอกว่ากรณีเนี้ยถ้าออ่างมิได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อเนี่ยเขาก็ไม่ต้องรับผิดอะไรเลยนะเพราะว่าไม่เข้าองค์ประกอบมาตรา420แต่สอเสือเนี่ยยังคงต้องรับผิดตามมาตรา436
1: ค่ะ
0: แต่สมมุติข้อเท็จจริงบอกว่าอ่างเนี่ยนะคะประมาทเลินเล่อด้วยก
1: ็
0: อาจจะเป็นได้เช่นนะคะออ่างรู้อยู่แล้วว่าที่ตัวเองจะทิ้งก้นบุหรี่ลงไปเนี่ยมีคนเดินผ่านไปผ่านมาตลอดแบบนี้อ่างก็มีความรับผิดตามมาตรา420ได้เช่นกัน
1: ค่ะ
0: นะคะดังนั้นตัวอย่างนี้แสดงให้นักศึกษาเห็นว่าสอเสือเนี่ยเป็นผู้อยู่ในโรงเรือนนะมิได้จงใจมิได้ประมาทเลิกก็มีความรับผิดตามมาตรา436ได้นะคะส่วนบุคคลผู้ทิ้งหรือขว้างในที่อันมิควรเนี่ยจะรับผิดหรือไม่ให้พิจารณาตามมาตรา420ที่นักศึกษาได้ศึกษาไปนั่นเอง
1: ค่ะ
0: ทีนี้นะคะนอกจากนี้นะคะมาตรา436เนี่ยยังใช้กับต้นไม้ด้วย
1: ค่ะค่ะก็เข้ามาในช่วงที่2นะคะเนื้อหากำลังเข้มข้นเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: อาจารย์ลองขมวดให้นักศึกษาทราบสิคะว่าเอ๊ะใครจะต้องรับผิดในกรณีมาตราไหนบ้างนะคะ
0: เดี๋ยวเมื่อกี้นี้นะคะเราอยู่ที่มาตรา436นะคะนักศึกษา436เนี่ยก็คือว่าบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนนะคะต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดเพราะของตกหล่นจากโรงเรือนหรือเพราะทิ้งขว้างของไปในที่อันมิควรนะคะ
1: ค่ะ
0: และเราก็พูดถึงตัวอย่างนะคะขอย้อนกลับมาตัวอย่างนิดนึงนะคะว่ากรณีเช่นนายออ่างมาเยี่ยมบ้านสอเสือโดยทั้งสองนั่งคุยกันริมหน้าต่างข้างล่างเป็นซอยที่มีคนเดินไปมาปรากฏว่าออ่างทิ้งก้นบุหรี่ลงจากหน้าต่างขณะนั้นบอเบไม้เดินมาพอดีก้นบุหรี่จึงถูกเสื้อนายบอเบไม้มีรอยไหม้ดังนี้ใครเป็นผู้รับผิดนะคะพอเรามาพิจารณาเทียบกับมาตรา436นะคะกรณีนี้นักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าสอเสือเนี่ยคือบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนถูกไหมนะคะต้องรับผิดชอบในกรณีที่ทิ้งออ่างทิ้งก้นบุหรี่การทิ้งก้นบุหรี่เนี่ยก็คืออยู่ในคำว่าของตกหล่นนะคะหรือเพาะทิ้งขว้างในที่มีควรนะคะซึ่งหมายรวมถึงอาจจะเคลื่อนตกตามธรรมชาติก็ได้นะคะหรืออาจจะเคลื่อนด้วยกำลังกายภาพก็ได้ใช่มีคนทิ้งมีคนขว้างนะคะหรืออย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุยกันก็คือว่าแมวเนี่ยนะคะเดินทำให้กระถางต้นไม้ซึ่งเราตั้งอยู่ริมระเบียงเนี่ยตกนะคะส่งผลให้ผู้อยู่ในโรงเรือนเนี่ยต้องรับผิด
1: ก็อันนั้นก็เป็นกรณีตกหล่นถ้าทิ้งขว้างก็เช่นเราโยนของลงไปโอ๊ยขยะไม่สนใจละโยนลงไปข้างล่างกระป๋องน้ำอัดลมไม่อยากทิ้งขยะในบ้านโยนทิ้งไปโดนหัวคนที่สมมติบ้านอยู่ชั้น2โดนไปหัวข้างล่างอันนี้ก็เป็นกรณีทิ้งขว้าง
0: เป็นกรณีทิ้งขว้าง
1: ค่ะ
0: ทีนี้นะคะขอบคุณค่ะทีนี้ต่อมานะคะกรณีตามโจทย์เนี่ยนะคะนักศึกษาจะสังเกตเห็นได้ว่าสอเสือเนี่ยอยู่ในความหมายของบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนนะคะทีนี้เราขยายนิดนึงนะคะว่าผู้อยู่ในโรงเรือนคือใครนะคะผู้อยู่ในโรงเรือนเนี่ยนะคะเอกสารหนังสือเนี่ยก็คือผู้ที่อยู่ในฐานะที่จะรับผิดชอบนะคะในพฤติการของโรงเรือนหรือพยันตรายที่ของตกหรือทิ้งขว้างไปตกในที่อันมิควรนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้แก่หัวหน้าครอบครัวนะคะดังนั้นเนี่ยสอเสือเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านอีกต่างหากนะ
1: คะ
0: จึงต้องรับผิดตามมาตรา436
1: ค่ะ
0: นะคะทีนี้อ้าวแล้วผู้ที่ทิ้งล่ะน
1: ะ
0: คะอย่างโจทย์เนี่ยก็คืออ่างอ่างเนี่ยเขาจะผิดหรือไม่เนี่ยต้องไปพิจารณาตามหลักการเดิมน
1: ะ
0: คะก็คือตามมาตรา420
1: ค่ะ
0: นะคะในกรณีเนี้ยเขาเฉลยว่านะคะไม่ต้องรับผิดนะคะแต่ว่าอาจารย์ก็มีความเห็นต่างว่ากรณีเนี้ยถ้าอ่างเนี่ยนะคะเห็นอยู่แล้วว่าสถานที่ที่ตัวเองจะทิ้งขว้างลงไปเนี่ยเป็นที่ที่มีคนเดินผ่านกรณีนี้ก็ถือได้ว่าอ่างเนี่ยประมาทเลินเล่อได
1: ้
0: ก็มีความรับผิดตามมาตรา420ได
1: ้นะคะ
0: ส่งผลให้บอเปไม้เนี่ยสามารถเรียกร้องทั้งจากอ่างตามมาตรา420และจากสอเสือตามมาตรา436นั่นเอง
1: ค่ะ
3: ครับขออนุญาตเสริมอาจารย์นิดนึงครับผมขอยกตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงละกันเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับมาตรานี้นะครับคำว่าบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนเนี่ยโรงเรือนเนี่ยก็คือบ้านก็ได้คอนโดก็ได้โรงแรมก็ถือว่าเป็นโรงเรือนถ
1: ู
3: กไหมครับเป็นสิ่งปลูกสร้างถ้าเกิดเราเนี่ยไปต่างจังหวัดกัน3คน1 2 3คนละห้องเลยติดกันผมสะเพร่าประมาทเลินเล
1: ่
3: อเอากระป๋องเนี่ยคว้างลงจากชั้น2โดนหัวนายกอไก
1: ่
3: แบบนี้เนี่ยคำถามคือว่าเอ๊ะอาจารย์เลิฟอาจารย์เก๋ถือว่าเป็นบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนหรือเปล่าตรงเนี้ยตอบได้ว่าไม่ใช่แม้ว่าคุณจะอาศัยอยู่ในโรงแรมซึ่งเป็นโรงเรือนก็ตามแต่ว่าไม่ใช่บุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนอย่างที่อาจารย์เลิฟบอกนะครับอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวเจ้าของบ้านหลังนั้น
1: หรือ
3: ว่าเป็นเจ้าของกิจการ
1: เจ้าของกิจการเจ้าของโรงแรม
3: ถือว่าเป็นบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนแต่แขกที่มาอาศัยตามโรงแรมเนี่ยไม่ใช
1: ่
3: ตัวผมไม่นับเพราะว่าผมอาจจะผิดเนื่องจากผมเนี่ยอาจจะผิด420เอง
1: 420
3: จงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้นายกอไก่เสียหายแต่อีกอาจารย์อีก2ท่านเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ห้องข้างๆจริง
1: อ
3: าศ
1: ั
3: ยอยู่ก็ไม่ถือว่าเป็นผู้อยู่ในโรงเรือน
0: ค่ะ
3: นะครับ
0: ขอบคุณอาจารย์ค่ะ ตัวอย่างที่อาจารย์พงศิษฐ์พูดนะคะนักศึกษาไปอ่านเพิ่มเติมนะคะในคำพิพากษาที่5782/2541นะคะก็จะเป็นคำพิพากษาที่บอกเลยนะคะว่าผู้เช่าเจ้าของมีความรับผิดอย่างไรนะ
4: คะ
0: ลองไปศึกษาในเอกสารนะคะทีนี้นอกจากนี้นะคะมาตรา436เนี่ยนะคะเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยมาตรา436เนี่ยไม่นำมาใช้กับต้นไม
4: ้
0: ค่ะอะไรอย่างนั้นไม่เกี่ยวถ้าเป็นกรณีที่นำมาใช้กับต้นไม้ต่างๆเนี่ยก็จะไปพิจารณามาตรา434ซึ่งเราเคยเรียนไปแล้วนะคะมาตรา436เนี่ยเฉพาะ
1: ก็จะมีของ434ก็บัญญัติไว้โดยเฉพาะเก
0: ี่
1: ยวกับเรื่องต้นไม้
0: เกี่ยวกับเรื่องต้นไม้นะคะซึ่งก็จะใช้หลักเกณฑ์ที่เราได้คุยกันไปแล้ว
4: ค่ะ
0: มาตรา436เนี่ยเฉพาะแต่มีของ

0: เกิดจากยานพาหนะนะคะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล
1: อันนี้ก็เคยออกข้อสอบเหมือนกันสรุปออกทุกมาตราเลย แต่ว่าเดี๋ยวตอนช่วงถามตอบเราก็จะมีตัวอย่างนะคะ ให้ลองทำดูอันนี้ก็ลองดูสิคะว่า437เป็นยังไงบ้าง
0: มาตรา437นะคะพอนักศึกษาดูในมาตราเนี่ยมาตรา437บัญญัติว่าบุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอย่างใดๆอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลบุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้นเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั่นเอง
1: ค่ะ
0: นอกจากนี้นะคะวรรคที่2ของมาตรา437เนี่ยบัญญัติว่าความข้อนี้ให้ใช้บังคับได้ตลอดถึงบุคคลผู้มีไว้ในครอบครองของตนซึ่งทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรายได้โดยสภาพหรือโดยความมุ่งหมายที่จะใช้หรือโดยอาการกลไกของทรัพย์นั้นด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะชื่อของมาตรา437ก็คือความรับผิดนะคะในความเสียหายอันเกิดจากยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลและทรัพย์อันตรายนะคะองค์ประกอบก็คือหากมีความเสียหายเกิดขึ้นนะคะจากยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล
1: ค่ะมาดูว่ามีอะไรบ้าง
0: เช่นรถนะคะเรือยนต
1: ์ค่ะรถยนต์เรือยนต์
0: ดังนั้นในกรณีที่ยานพาหนะไม่ได้เดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล
1: เช่นพวกเกวียน
0: เกวียนนะคะ
1: รถม้าอะไรอย่างเงี้ย
0: ถูกต้องนะคะก็จะไม่เข้ากรณีตามมาตรา437นี
1: ้ค่ะ
0: นะคะความเสียหายเนี่ยต้องเกิดขึ้นขณะยานพาหนะนั้นน่ะเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะถ้าจอดอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยนะคะไม่เข้ามาตรา437
1: ค่ะ
0: นะคะต่อมาก็คือนะคะหากเป็นกรณีที่เกิดจากรถยนต์นะคะซึ่งเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลชนกันเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะคะกรณีเนี้ยเราต้องไปปรับตามมาตรา420
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะ437เนี่ยจะใช้ในกรณีที่มีฝ่ายเดียวเท่านั้นนะคะที่ใช้ยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล
1: ค่ะ
0: ค่ะนะคะดังนั้นถ้ารถชนรถนะคะขณะกำลังแล่นอยู่นะคะ
1: ค่ะ
0: ไปปรับตาม420ทีนี้นะคะมาตรา437เนี่ยบอกว่าบุคคลผู้ครอบครองหรือควบคุมนะคะก็เช่นเดียวกันกับที่เราศึกษามานะคะว่าผู้ครอบครองหรือควบคุมเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าของหรือไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ก็ได้นะคะเพียงแต่ในขณะเกิดความเสียหายเนี่ยบุคคลนั้นเป็นผู้ครอบครองนะคะหรือใช้ยานพาหนะนั้นอยู
1: ่ค่ะ
0: นะคะอาจารย์พงศิษย์มีอะไรเสริมไหมคะ
2: ไม่ครับ
0: ไม่มีนะคะ
1: เห็นยิ้ม
0: เห็นยิ้ม
1: ค่ะ
0: นะคะเช่นนะคะอาจจะเป็นผู้ยืมผู้เช่านะคะหรือแม้กระทั่งคนที่ขโมยรถนะคะที่เคยมีข่าวเนาะขโมยรถเสร็จก็รีบขับนะคะก็ไปชนแบบนี้นะคะผู้ที่ลักรถยนต์เนี่ยก็มีความผิดตามมาตรา437ได
1: ้นักศึกษาเวลาตอบมานักศึกษาไม่รู้แหละครอบครองควบคุมเขียนมาหมดเลยนะคะแต่อาจารย์ก็ใจดีก็ให้คะแนนไปนะคะ
0: นะคะ
1: ค่ะ
0: อย่างคำพิพากษานี้นะคะ 3076/25 เจ้าของรถเนี่ยนั่งไปด้วยโดยมีเพื่อนขับแล้วไปชนคนอื่น
1: ค่ะ
0: นะคะแต่เจ้าของเนี่ยเมานอนหลับอยู
1: ่มาด้วยแล้วเพื่อนเป็นคนขับ
0: เพื่อนเป็นคนขับ
1: แต่ก็นั่งอยู่ในนั้นด้วย
0: นั่งอยู่ในนั้นด้วย
1: แต่เมา
0: ด้วยหลายอย่างนะคะดังนั้นกรณีนี้ถือไม่ได้ว่าเจ้าของเนี่ยเป็นผู้ครอบครองหรือควบคุ
1: ม
0: นะคะเพื่อนเนี่ยเป็นผู้ครอบครองเพื่อนเนี่ยเป็นผู้รับผิดตามมาตรา437
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ทีนี้เนี่ยก็จะมีความเห็นทางวิชาการนะคะเขาบอกว่า
1: เห็นต่างกัน
0: แล้วถ้าเจ้าของไม่เมาอ่ะได้ไหมได้ไหมคะอาจารย์พงศิษฐ์
2: น่าสนใจ
0: ถ้าไม่เมา
2: ถ้าเจ้าของไม่เมา
1: ถ้าเจ้าของไม่เมา
0: ถ้าเจ้าของไม่เมานะคะก็เคย
1: อันนี้อันเมื่อสักครู่นี่เมาไม่ได้สติ
0: เมาไม่ได้สติ
1: ไม่รู้เรื่องแต่ว่าถ้าเจ้าของไม่เมา
0: ถ้าเจ้าของไม่เมาอันนี้ก็มีความเห็นทางวิชาการว่าถ้าเจ้าของไม่เมาเนี่ยก็ถือว่าทั้งเจ้าของทั้งเพื่อนเนี่ยเป
1: ็
0: นผู้ครอบครองและควบคุม
1: ครอบคุมค่ะ
0: นะคะแบบนี้เป็นต้นนะ
1: ค่ะ
0: แต่สรุปแล้วนะคะปกติเนี่ยยานพาหนะเนี่ยจะมีแค่คนเดียว
1: ค่ะ
0: นะคะเช่นยืมรถเขามาขับ
1: ค่ะ
0: เช่ารถเขามาขับหรือเจ้าของขับรถเองนะคะก็ล้วนแต่ต้องเป็นบุคคลที่มีความรับผิดตามมาตรา437ได
1: ้ค่ะ
0: นะคะแต่ก็จะมีกรณีความเห็นเนี่ยเช่นเจ้าของเมานอนอยู่ในรถนะคะหรือเจ้าของไม่เมาแล้วนั่งรถไปด้วยแบบนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ต่อมานะคะ

0: นอกจากนะคะยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลแล้วมาตรา437เนี่ยยังใช้ครอบคลุมถึงทรัพย์อันตรายโดยสภาพ
1: อ๋อแต่เมื่อสักครู่นี้ก็อาจจะมีข้อยกเว้นความรับผิดได้ถ้าเกิดว่าคนที่ครอบครองหรือควบคุมเนี่ยอาจจะอ้างเหตุสุดวิสัยและให้พ้นจากความรับผิดคือมีความรับผิดแหละแต่ว่าอ้างเพื่อให้พ้นจากความรับผิดเหตุสุวิสัยก็นักศึกษาก็ลองไปดูตามมาตรา8อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเรานั่นแหละนะคะ
0: ขอบคุณอาจารย์เก๋ค่ะลืมพูดนะคะเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าย้อนไปนิดนึงนะคะบุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะเนี่ยนะคะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลเนี่ยต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากยานพาหนะนั้นนะคะเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนะคะหรือเกิดเพราะความผิดของผู้เสียหายเองนะคะเหตุสุดวิสัยก็เช่นดูแลรถอย่างดีแล้วนะคะเพิ่งเข้าอู่มาเมื่อวานนี้นะคะแต่ปรากฏว่าเบรกแตกนะคะโดยปราศจากสาเหตุนะ
1: คะ
0: หรือว่ากรณีที่เป็นความรับผิดของผู้ต้องเสียหายเองเช่นผู้เสียหายเนี่ยข้ามถนนนะคะในระยะกระชั้นชิดนะคะแบบนี้เป็นต้นก็เป็นเหตุให้นะคะบุคคลผู้ครอบครองหรือควบคุมเนี่ยหลุดพ้นจากความรับผิดได
1: ้
0: นะคะแต่นะคะบุคคลผู้ครอบครองหรือควบคุมเนี่ยต้องพิสูจน
1: ์ค่ะ
0: นะคะต้องมีภาระการพิสูจน์
1: ภาระพิสูจน์ก็อยู่ที่ผู้ครอบครอง
0: หรือควบคุม
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้นอกจากนี้นะคะมาตรา437ยังใช้กับนะคะทรัพย์อันตรายโดยสภาพ
1: ค่ะ
0: นะคะเช่นพวกกระแสไฟฟ้าดินปืนน้ำกรดแก๊สนะคะ
1: ค่ะ
0: หรือทรัพย์อันตรายโดยความมุ่งหมายที่จะใช้เช่นพลุนะคะหรือโดยอาการกลไกนะคะเช่นเลื่อยชิงช้าสวรรค์เครื่องยนต์แบบนี้เป็นต้นนะคะถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้ผู้ครอบครองทรัพย์อันตรายต้องรับผิด
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรา437ก็เป็นกรณีของความรับผิดเด็ดขาดเหมือนกันนะคะคือเขาที่เขาให้เป็นความรับผิดเด็ดขาดเพราะว่าผู้ที่ครอบครองทรัพย์อันตรายหรือว่ายานพาหนะเดินด้วยเครื่องจักรกลมันเป็นอันตรายอยู่ในตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องพิสูจน์ถึงว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อตามมาตรา420ก็เลยมาเข้ามาตรานี้ได้เลยนะคะนักศึกษาตอบมาเลย437นะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นใบอะไรหรือเปล่าคะ
1: อ๋อไม่ค่ะ ถ้าเกิดว่าข้อสอบออก
0: ค่ะ
1: นะคะก็ออกทุกมาตรานะคะ
0: นะคะ
2: ออกได้ทุกมาตรา
1: ออกได้ทุกมาตรานะคะ
0: ขอบคุณอาจารย์นะคะทีนี้ก็คือว่านะคะก็เช่นเดียวกันนะคะทรัพย์อันตรายโดยสภาพความมุ่งหมายที่จะใช้หรืออาการกลไกของทรัพย์เนี่ยนะคะถ้าผู้ครอบครองทรัพย์นั้นจะหลุดพ้นความรับผิดเนี่ยก็ต้องพิสูจน์ให้ได้นะคะว่าตนเนี่ยว่าความเสียหายนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนะคะหรือเพราะเป็นความผิดของผู้เสียหาย
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเวลาฟ้องเลือกฟ้องมาตราสมมติว่าเข้ามาตรานี้เลือกฟ้องนี้จะง่ายกับเราเพราะว่าคนที่พิสูจน์จะต้องเป็นคนที่ทำให้เราเสียหาย
0: ถูกต้อง
1: สมมติว่าเราได้รับผลเสียหายจากเรื่องทรัพย์อันตรายต้นนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เช่นกรณีตามคำพิพากษานี้นะคะ
1: ค่ะ
0: สายไฟฟ้าเนี่ยเป็นทรัพย์อันตรายโดยสภาพ
1: ค่ะ
0: นะคะอยู่ในความครอบครองของใครเนี่ยบุคคลนั้นน่ะต้องรับผิดตามมาตรา437เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยหรือเป็นความผิดของผู้เสียหายเองนะคะ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นในกรณีนี้ผู้เสียหายเนี่ยนะคะชอช้างเนี่ยถูกกระแสไฟฟ้าดูดตายเจ้าของซึ่งเป็นผู้ครอบครองก็ต้องรับผิดนะคะในฎีกาเนี่ยเขาพิพาทกันระหว่างการไฟฟ้าเจ้าของบ้านนะคะศาลก็บอกว่าก็ต้องดูว่าสายนั้นน่ะอยู่เขตใครนะคะถ้าต่อเข้าไปในตัวบ้านแล้วเนี่ยผู้ครอบครองก็จะต้องเป็นเจ้าของบ้านนะคะเป็นต้นนะคะก็อันนี้ก็คือสาระสำคัญนะคะของมาตรา437
1: ค่ะ
0: ทีนี้นะคะก็ในส่วนสุดท้ายนี้นะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะเป็นตารางเปรียบเทียบ
1: ค่ะ
0: นะคะนักศึกษาก็แคปหน้าจอไปดูได้นะคะว่า433สาเหตุแห่งความเสียหายก็คือสัตว์คนที่ต้องรับผิดคือเจ้าของหรือผู้รับเลี้ยงรับรักษา
1: ะ
0: นะคะข้อยกเว้นก็คือใช้ความระมัดระวังตามสมควรนะคะความเสียหายต้องเกิดขึ้นอยู่ดีแม้ใช้ความระมัดระวังนั้นแล้วนะ
1: คะ
0: 434เป็นเรื่องโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างนะคะมีผู้ครองกับเจ้าของนะคะแล้วก็ข้อยกเว้นการข้อยกเว้นนะคะไปดู436เป็นเรื่องของตกหล่นนะคะผู้รับผิดก็คือใช้คำว่าบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนนะคะสำหรับ437ก็คือเป็นเรื่องยานพาหนะที่เดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลนะคะอันนี้ช้อยเคยออกนะคะนักศึกษาระวังที่ไม่ได้เดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลนะ
1: คะ
0: แล้วก็พวกทรัพย์อันตราย

0: คะผู้รับผิดเนี่ยนะคะจะเป็น3บุคคลก็คือผู้ควบคุมผู้ครองแล้วก็เจ้าของ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีเหตุยกเว้นเหตุพิสูจน์ว่าไม่ต้องรับผิดนะคะอันนี้ก็คือเป็นสาระสำคัญของหน่วยที่13ค่ะ
1: ค่ะนี่เราก็มาต่อกันเลยในหน่วยที่14นะคะเมื่อเราได้พูดเรียนกันมาแล้วล่ะตั้งแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่5เนี่ยนะคะเราก็ลองมาสรุปว่าตั้งแต่มาตรา420ถึงมาตรา437ซึ่งอาจารย์ได้พูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะก็พูดถึงเรื่องกรณีต่างๆที่เป็นมูลเหตุที่ก่อให้เกิดเรื่องละเมิดนะคะซึ่งการที่ก่อให้เกิดอาจจะเกิดจากผู้ทำละเมิดเองหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการกระทำของบุคคลอื่นแต่ปรากฏว่าด้วยสถานะหรือว่าความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยทำให้อีกบุคคลหนึ่งต้องร่วมรับผิดด้วยนะคะกฎหมายเนี่ยก็จะกำหนดให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยจะต้องร่วมรับผิดกับผู้ที่ทำละเมิดด้วยแม้ว่าผู้นั้นเนี่ยจะไม่ได้เป็นผู้ที่กระทำโดยตรงนะคะนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยละเมิดเมื่อสักครู่อาจารย์ก็ได้พูดว่าอาจจะเกิดจากตัวทรัพย์นะคะแล้วก็ทำให้ผู้ที่ใกล้ชิดหรือผู้ที่ดูแลทรัพย์เหล่านั้นเนี่ยตกเป็นผู้อยู่ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดในเรื่องของละเมิดนะคะแต่ว่าไม่ว่าเหตุที่ทำละเมิดเนี่ยจะเป็นเช่นไรเงื่อนไขประการสำคัญที่เราจะพูดถึงที่จะต้องทำให้เกิดหรือเป็นละเมิดได้เนี่ยก็คือเรื่องของความเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีเรื่องความเสียหายเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงว่าถ้าไม่มีความเสียหายบางครั้งเนี่ยอาจจะผิดอาญาอย่างเช่นการกระทำที่มันเป็นการกระทำที่เป็นผิดอาญาด้วยแต่ว่าไม่มีความเสียหายก็อาจจะผิดอาญาได้เช่นพยายามฆ่าและคนที่ถูกฆ่าเนี่ยเขาไม่รู้ตัวหรอกนะคะพยายามฆ่าเนี่ยผิดอาญาแต่ถ้าไม่เกิดความเสียหายในทางแพ่ง
2: ก็
1: ไม่สามารถเรียกค่าเสียหายในเรื่องของแพ่งได้นะคะในเรื่องละเมิดได
2: ้แต่ในเรื่องละเมิดโดยหลักเนี่ยก็คือเป็นการกระทำของบุคคลแหละอาจจะเกิดขึ้นจากสัตว์ก็ได้จากโรงเรือนจากพาหนะก็ได้แต่ว่ากระทำต่อบุคคลหนึ่งแล้วมันเกิดความเสียหายขึ้น
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคีย์ก็คือเรื่องความเสียหายนี่เราก็มาดูเรื่องความเสียหายเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรนะคะความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิตร่างกายอนามัยนะคะหรือว่าเสรีภาพทรัพย์สินอะไรก็ตามหรือว่าสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ทำละเมิดตลอดจนบุคคลที่กฎหมายกำหนดให้ร่วมรับผิดด้วยเนี่ยก็ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนี่เราก็จะได้ยินคำหนึ่งขึ้นมาละก็คือคำว่าค่าสินไหมทดแทนนี่เรามาดูนักศึกษาอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะค่าเสียหายกับค่าสินไหมทดแทนเนี่ยมันเหมือนกันหรือไม่นะคะในทางแพ่งเนี่ยเรามาดูซิว่าความหมายของสองคำนี้เนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่านะคะก็มีความเห็นที่บอกว่าคำว่าค่าสินไหมทดแทนเนี่ยอาจจะเป็นความหมายที่กว้างกว่าคำว่าค่าเสียหายนะคะเพราะว่าสำหรับกฎหมายละเมิดนั้นดูเหมือนจะกว้างกว่านะคะปรากฏอยู่ในมาตรา438วรรค2นะคะที่บอกว่าอันหนึ่งค่าสินไหมทดแทนนั้นได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิดหรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้นรวมทั้งค่าเสียหายอันพึงจะบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใดๆอันก่อให้เกิดขึ้นนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราพิจารณาจากถ้อยคำตามตัวอักษรตามตัวบทเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าค่าสินไหมทดแทนในทางละเมิดเนี่ย ประกอบด้วย2ประการนะคะ2ประการประการแรกก็คือการคืนทรัพย์นะคะหรือการใช้ราคาทรัพย์สินที่ต้องสูญเสียไปเพราะละเมิดนะคะและอีกประการหนึ่งก็คือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีทั้งการคืนทรัพย์หรือว่าทำให้เขาเนี่ยกลับไปเป็นสู่สภาพเดิมให้ได้มากที่สุด
2: ค่
1: ะถ้อยคำตาม438วรรค2นั้นเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือมีเรื่องของการคืนทรัพย์การใช้ราคาทรัพย์ตลอดจนค่าเสียหายนั้นเนี่ยไม่ใช่ขอบเขตทั้งหมดของค่าสินไหมทดแทนเป็นเพียงตัวอย่างที่บอกเอาไว้เท่านั้นนะคะว่าค่าเสียหายมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าค่าสินไหมทดแทนจึงมีความหมายที่กว้างกว่าในกฎหมายละเมิดของเรานะคะถ้าเป็นกรณีกฎหมายอื่นๆอาจจะเหมือนกันหรือว่ายังไงนะคะแต่ว่าของละเมิดเราเนี่ยถือว่ากว้างกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบัญญัติดังกล่าวก็ระบุไว้นะคะชัดเจนนะคะอย่าง447เนี่ยนะคะก็ระบุไว้ชัดเจนถึงวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยวิธีการอื่นนะคะที่ไม่ใช่การคืนทรัพย์ใช้ราคาก็ได้นะคะอย่างเช่นกรณีหมิ่นประมาทอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอาจจะต้องมีการทำให้ชื่อเสียงของผู้นั้นเนี่ยกลับคืนสู่สภาพเดิมนะคะแทนการใช้ค่าเสียหายก็ได้เช่นการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ขอโทษ

0: ษว่าสิ่งที่พูดไปนั้นเนี่ยนะคะไม่จริง
1: ก็เป็นการเยียวยา
0: เป็นการเยียวยาอย่างอื่นที่ไม่ใช่เป็นการชดใช้เป็นตัวเงินหรือการคืนทรัพย์
1: จริงๆคนบางคนอาจจะไม่ได้ต้องการเงินก็ได้นะมันเคยมีคดีที่ฟ้องกันแบบบาทเดียว2บาทคือฉันไม่ได้ต้องการเงินน่
0: ะ
1: ฉันต้องการชื่อเสียง
0: กลับ
1: ต
0: ้
1: องการศักดิ์ศรีของฉันกลับคืนมา
0: ค่ะ
1: นะ
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของเรื่องละเมิดนะคะก็อย่างที่บอกไว้บางคนก็ถ้ามีความผิดที่เกี่ยวข้องด้วยกับคดีอาญาก็อาจจะฟ้องทั้งอาญาและฟ้องทั้งแพ่งนะคะเพื่อที่จะได้ชดใช้ให้ได้มากที่สุดนะคะส่วนค่าสินไหมทดแทนในเพิร์ทเนี่ยเพราะฉะนั้นอาจจะแบ่งได้เป็นกรณีเป็น2 ส่วนนะคะใหญ่ๆด้วยกันก็คือค่าสินเสียหายโดยที่ค่าสินไหมทดแทนในรูปแบบเฉพาะเจาะจงเรามาดูเฉพาะเจาะจงเนี่ยคืออะไรบ้างนะคะเฉพาะเจาะจงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการกระทำที่เป็นละเมิดขึ้นมาสมมุติป้าไปเอาทรัพย์เขาไปก็คืนทรัพย์เขาซะนะคะใช้ราคาก็คือใช้เงินใช้ทองนะคะหรือว่าทำให้ชื่อเสียงของผู้ถูกทำละเมิดเนี่ยกลับคืนสู่มาสู่ดังเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นรูปแบบโดยเฉพาะเจาะจงอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของในรูปของตัวเงินนะคะก็คือค่าเสียหายนั่นเองนะคะในความหมายของกฎหมายไทยโดยการชดใช้ในลักษณะนี้เนี่ยนะคะเกิดขึ้นเมื่อไม่อาจจะใช้ค่าสินไหมทดแทนในรูปแบบที่เป็นเฉพาะเจาะจงได้เช่นไปลักขโมยทรัพย์เข้ามาทำให้ทรัพย์เขาเนี่ยเสียหายไปแล้วล่ะไม่สามารถจะเอาทรัพย์นั้นเนี่ยมาคืนกับเขาได้แล้วนะคะก็อาจจะ
1: ชนลูกสุนัขเขาโดนม้าของเขาเสียชีวิตแบบนี้เนี่ย
0: คืนไม
1: ่ได้แล้ว
0: ค่ะก
1: ็
0: จะต้อง
1: ใช้
0: เป
1: ็
0: นตัวเงินแทนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือนะคะอันนี้ก็เงินเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัตถุกลางที่ยอมรับในการที่จะเป็นค่าสินไหมทดแทน
1: ครับผม
0: นี่วัตถุประสงค์เรามาดูว่าทำไมวัตถุประสงค์กฎหมายถึงบัญญัติให้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อกันนะคะก็เพื่อจะเยียวยาให้ผู้เสียหายเนี่ยกลับคืนสู่สถานะเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากถ้อยคำในกฎหมายเราจะเห็นว่ามาตรา438วรรค2เนี่ยจะใช้ถ้อยคำที่ว่าเพื่อความเสียหายใดๆที่อาจก่อขึ้นด้วยอันนี้ก็มีเพิ่มมาอีกละอาจจะไม่ใช่ความเสียหายที่เกิดขึ้นในขณะนั้นอาจจะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตนะคะอาจจะเรียกได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าสินไหมทดแทนในเรื่องละเมิดเนี่ยต้องการจะเยียวยานะคะในความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อให้กลับไปสู่สถานะเดิมหรือใกล้เคียงสถานะเดิมมากที่สุดนะคะรวมทั้งถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ถูกละเมิดเนี่ยเขาอาจจะไปทำอะไรได้อีกหลายๆอย่างเช่นสมมติถูกทำละเมิดทำให้พิการไปอย่างเงี้ยทำให้ในอนาคตเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะทำการงานได้นะคะอาจจะเรียกค่าเสียหายที่มากขึ้นไปกว่าที่เป็นค่าเสียหายในปัจจุบันได
1: ้
0: กันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจของเรื่องละเมิดเนี่ยเป็นเรื่องของการเยียวยาแต่อย่างอาญาหัวใจก็คือเหมือนกับลงโทษเขานั่นแหละนั่นเองนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเยียวยาเขาให้เขาได้รับค่าสินไหมทดแทนนะคะให้กลับเข้าไปสู่สถานะเดิมนะคะนี่เรามาดูตัวอย่างนะคะเช่นในเอกสารการสอนของเรานะคะนายดำเนี่ยขโมยรถนายแดงไปเป็นเวลา5วันเนี่ยเขียนสั้นๆอย่างเงี้ยนะคะในทางละเมิดมองเห็นได้ว่านายแดงเป็นผู้เสียหายใช่ไหมคะนายแดงต้องได้รถยนต์ที่ถูกขโมยไปเนี่ยคืนกลับมาจริงๆแล้วในสภาพเดิมมากที่สุดแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดว่ามีความชำรุดบกพร่องใดๆเกี่ยวกับรถยนต์ดังกล่าวในที่ขณะที่นายดำเนี่ยขโมยรถของนายแดงไปเนี่ยนะคะเช่นไปใช้ในเบรกเสียก็ต้องซ่อมแซมให้เขาแต่ว่าถ้าเกิดว่าระหว่างนั้นเนี่ยนายดำแทนที่จะได้ใช้รถของตัวเองกลับไม่ได้ใช้เพราะว่านายแดงนะคะเพราะว่านายดำขโมยไปเกิดต้องนั่งแท็กซี่ไปทำงานในระหว่างนั้น
1: เกิดความเสียหายขึ้น
0: ค่ะต้องนั่งแท็กซี่ไปทำงานก็เรียกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนายดำก็มีความผิดในการชดใช้ค่าเสียหายในส่วนนี้ให้กับนายแดงด้วยนะคะกล่าวง่ายๆคือก็ชดใช้ให้เหมือนกับว่ารถยนต์ของนายแดงเนี่ยไม่ได้ถูกขโมยไปเขายังสามารถที่จะใช้รถคันนั้นได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างที่เขาไม่ได้ใช้รถเขาต้องเสียค่าแท็กซี่หรืออะไรต่างๆก็สามารถเรียกได้นะคะทีนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีข้อสังเกตว่าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดเนี่ยมีวัตถุสำคัญก็คือเยียวยาผู้ที่เสียหายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างต้นเนี่ยเป็นเรื่องของการแนวคิดของระบบกฎหมายซีวิลลอนะคะก็คือสำหรับที่ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายที่เป็นจารี

0: ประเพณีหรือ common law เนี่ยนะคะ
1: ค
0: ่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยในทางละเมิดเนี่ยอาจจะเป็นในเชิงลงโทษหรือที่เราเรียกว่า punitive damage ก็คือ punitive อาจจะมาแปลจากคำว่า punish นะคะเดี๋ยวเรามาดูเราช่วงนี้เราก็พักกันก่อนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะในเรื่องค่าเสียหายในเชิงลงโทษเนี่ยว่าศาลต่างประเทศเนี่ยเขาเคยได้มีคำพิพากษาไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะ
2: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
4: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
3: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
5: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
2: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
7: ดีค่ะ
6: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
7: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
6: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
8: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอ่ะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
9: ยากได้ภาษาค่ะ
6: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
7: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
10: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
2: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยไส้ธรรมาธิราช
11: สวัสดีค่ะ
6: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
2: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
12: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
13: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
12: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
13: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
14: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
15: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
16: พ่อวันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู
6: ่เอาครูไหนอ่ะ
16: ไม่รู
6: ้เอาวันนี้ก็ไม่มีใครบ้านมาแก้วมา

0: ล้มวงไปสังสรรค์หน่อยนานแล้ว
1: เอาสองไม้พี่
2: เลิกเล่าเลิกแล้วเลิกเลย
3: จะเรียนมสทได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
5: เรียนมสทดีอย่างไร
6: การที่จะเรียนมสทจบได้จะต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองนะครับคือมีความเอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าใครเรียนหนังสือในลักษณะที่ว่าทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับก็สามารถที่จะเรียนจบได้เช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่าการศึกษาไม่ว่าจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยใดนะฮะก็สามารถนำประโยชน์ไปใช้ได้ทุกที่แต่การศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะทำให้คนที่ศึกษานี่รู้จักการใช้ชีวิตนะฮะรู้จักการทุ่มเทเวลาและรู้จักที่จะนำเอาความรู้ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ณแห่งหนตำบลใดก็สามารถศึกษาได้ทุกคนนะครับ

0: ค่ะกลับมาพบกันในช่วงที่3นะคะเมื่อสักครู่เราได้ทิ้งไว้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องคดีนะคะที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนี้คดีนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเป็นคดีไลเบกวีแมคโดนัลด์เรสตอรองนะคะก็แอนแมคโดนัลด์อินเตอร์เนชั่นแนลนะคะก็คือคดีเนี่ยเกิดขึ้นว่าเป็นคดีที่เกิดขึ้นในร้านแมคโดนัลด์ซึ่งเป็นฟาสต์ฟู้ดนะคะแมคโดนัลด์เนี่ยเป็นผู้ประกอบก็อย่างรู้ประกอบธุรกิจเรื่องอาหารอย่างนี้ใช่ไหมคะแมคโดนัลด์ในชงกาแฟร้อนเกินไปจนทำให้นางไลเบกเนี่ยอายุ79ปีเนี่ยเขาก็ขับรถเนี่ยไปซื้อกาแฟจากร้านดังกล่าวปรากฏว่าได้วางถ้วยกาแฟเอาไว้ที่ตักของตัวเองนะคะแล้วก็พอเปิดต่อมาได้เปิดฝาถ้วยเพื่อเติมครีมแล้วก็น้ำตาลเนี่ยนะคะปรากฏว่ากาแฟเนี่ยกระฉอกออกมาเต็มเลยออกมารดหน้าตักทั้งสองข้างแล้วก็เป้านะคะทำให้อวัยเสียหายนะคะแล้วก็พองจนไหม้เลยนะคะทำให้นายไลเบกเนี่ยต้องเข้ารับรักษาพยาบาลแล้วก็ทำสัญญกรรมนะคะที่โรงพยาบาลมีผลทำให้นางไลเบกเนี่ยนะคะฟ้องแมคโดนัลด์เพื่อเรียกค่าเสียหายลูกขุนเนี่ยก็ตัดสินให้นางไลเบกเนี่ยชนะคดีนะคะโดยให้ค่าทดแทนเนี่ยเป็นเงิน 160,000 เหรียญสหรัฐนอกจากนั้นเนี่ยได้ค่าทดแทนที่เป็นเรื่องค่าทดแทนแล้วเนี่ยยังได้ค่าเสียหายที่เรียกว่าเป็นการลงโทษนะคะแก่ให้แม็กถือว่าลงโทษแมคโดนัลด์นั่นแหละในฐานะที่ทำให้อุณหภูมิของกาที่ต้มกาแฟเนี่ยมันเกินกว่าบรรทัดฐานทางที่อุตสาหกรร
1: ม
0: ก็คือธรรมดาเนี่ยเวลาเราชงกาแฟเราจะไม่ชงด้วยอุณหภูมิ100องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่า100เนี่ยมันร้อนเกินไปเราก็จะอาจจะชงด้วยประมาณ80 75อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แมคโดนัลด์เนี่ยเดือดเลยน้ำเดือดทำให้คนที่มารับประทานเนี่ยได้รับอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้เงินค่าเสียหายในเชิงลงโทษด้วยอีก 2.7 ล้านเหรียญสหรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลต่างประเทศเขายอมรับเรื่อง punitive damage หรือว่าค่าเสียหายในเชิงลงโทษด้วยนะคะส่วนศาลไทยนะคะเรามาดูเรื่องศาลไทยเราก็ยังคงยึดนะคะแนวคิดที่ว่าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นเนี่ยก็เพื่อเยียวยานะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ถูกละเมิดให้กลับคืนสู่สถานะเดิมหรือสถานะที่ใกล้เคียงเดิมเนี่ยเป็นสำคัญ
1: ค่ะ
0: ถึงแม้ว่าอย่างไรก็ตามปัจจุบันก็อาจจะมีแนวพิพากษาฎีกาที่ทำให้ศาลเนี่ยใช้ดุลพินิจในกำหนดค่าสินไหมทดแทนเนี่ยดูเหมือนจะหนักกว่าความเรื่องของการเยียวยาแล้วล่
1: ะ
0: แสดงว่าปัจจุบันนี้ศาลผู้พิพากษาศาลไทยก็เริ่มที่จะยอมรับแนวคิดของการกำหนดค่าสินไหมทดแทนในเชิงลงโทษมาบ้างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าแต่ว่าก็อาจจะยังไม่เท่าศาลสหรัฐอเมริกาซึ่งให้สิทธิแก่นอกจาก

0: ให้สิทธิแก่ผู้เสียหายนะคะผู้ที่ถูกทำละเมิดมากกว่านะคะก็คืออย่างเห็นค่าเสียหายจริงๆเนี่ยแค่160,000
1: ค่ะ
0: แต่ว่าค่าเสียหายเชิงลงโทษ 2.7 ล้านเหรียญในฐานะที่ประกอบธุรกิจเรื่องอาหารย่อมจะน่าจะรู้ดีว่าสิ่งใดที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสังเกตว่าเดี๋ยวนี้เวลาถ้าเราอย่างไปต่างประเทศเนี่ยเราอาจจะเห็นแก้วกาแฟที่เขาเขียนว่าระวังนะมันร้อนหรือว่าถุงพลาสติกที่เขียนว่าไม่ใช่ของเล่นนะอาจจะเกิดกรณีที่เด็กเอาถุงเนี่ยไปคลุมหัวสมมติว่าถุงพลาสติกที่ใส่ของเล่นเด็กมาแล้วเด็กเอาไปคลุมหัวอาจจะเกิดเขาก็เลยต้องเขียนถึงไว
2: ้ครับกรณีนี้เกิดขึ้นเยอะแยะนะแมคโดนัลด์เนี่ยก็เคยได้ยินเคสว่ามีคนเดินเขาทำความสะอาดแล้วก็ลื่นล้มโดยที่ไม่ได้มีป้ายตั้งก็กินการฟ้องเรียกค่าเสียหายกันต่อมาก็เลยต้องมีป้ายตั้งถ้าเราเดินเข้าร้านนะเวลาร้านอาหารไหนทำความสะอาดเนี่ยก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้จะมีป้ายตั้งแล้วว่าระวังพื้นที่ทำความสะอาดอยู
0: ่ค่ะหรือว่ากรณีพวกมาโบโลหรือว่าบริษัทผลิตบุหรี่เดี๋ยวนี้ก็จะต้องระมัดระวังเพราะว่าเคยมีกรณีที่ฟ้องเรียกค่าเสียหายที่สูบบุหรี่มาหลายปีแล้วทำให้เขาเป็นมะเร็ง
2: เตือนนิดนึง
0: สูบบุหรี
2: ่ต้องเตือนนิดนึง
0: ก็เลยมาเตือนว่าปัจจุบันไทยก็มาเตือนเหมือนกัน
2: สูบบุหรี่แล้วเป็นมะเร็งสูบบุหรี่แล้วเป็นหมัน
0: เป็นโรคอะไรบ้าง
2: ค่ะคนใกล้ชิด
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกำหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษนะคะก็เริ่มเป็นรูปธรรมแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเราจะมาดูว่ากฎหมายใดบ้างที่ยอมรับในเรื่องค่าเสียหายในเชิงลงโทษตัวอย่างนะคะเช่นเรื่องพรบวิธีพิจารณาคดีบริโภคซึ่งอาจารย์เกวรินก็ได้เขียนพรบวินะคะพ.ศ.2551มาตรา42วรรค2เนี่ยได้บัญญัติถึงอำนาจศาลเนี่ยสามารถกำหนดค่าเสียหายเพื่อลงโทษแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่มีเจตนาเอาเปรียบผู้บริโภคนะคะโดยไม่เป็นธรรมหรือว่าจงใจทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับความเสียหายหรือว่าประมาทเลินเล่อไม่นำพาต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผู้บริโภคหรือว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้มีอาชีพหรือธุรกิจที่ย่อมใช่ไหมคะเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนเราแบบไปซื้อของเขาเนี่ยเราก็เหมือนกับไว้วางใจเขาแล้วล่ะแต่เขาเนี่ยประมาทเลินเล่อเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าเสียหายเนี่ยก็กำหนดเอาไว้ไม่เกิน2เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริงเห็นไหมคะกฎหมายวิธีพิจารณาความผู้บริโภคเนี่ยก็ได้เริ่มนำหลักคิดของค่าเสียหายในเชิงลงโทษมาใช้ในกฎหมายไทยเช่นเดียวกันไหมคะ
1: 5เท่า
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายไทยก็เริ่มยอมรับในการกำหนดค่าเสียหายทดแทนในเชิงลงโทษแล้วนะคะนี่เรามาดูเรื่องหลักทั่วไปในการกำหนดเรื่องค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดนะคะปรากฏอยู่ในมาตรา438นะคะก็บัญญัติว่าค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานะใดเพียงใดนั้นเนี่ยนะคะให้ศาลวินิจฉัยตามสมควรตามควรแก่พฤติการและความร้ายแรงแห่งละเมิดนะคะวรรค2ก็บอกว่าอันหนึ่งค่าสินไหมทดแทนนั้นได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิดหรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้นรวมทั้งค่าเสียหายอันพึงจะบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใดๆอันก่อให้เกิดขึ้นนั้นด้วยนะคะมาตรานี้ก็อ่านง่ายเข้าใจง่ายแต่เราก็มาลองดูเป็นกรณีไปนะคะเมื่อเราพิจารณาจากมาตรา438แล้วเนี่ยจะจำแนกได้3ประการนะคะประการแรกก็คือว่าใครเป็นผู้กำหนดค่าสินไหมทดแทนนะคะเพื่อการละเมิดนั้นประการที่2ก็คือปัจจัยที่จะกำหนดค่าสินไหมทดแทนที่มีความเหมาะสมนะคะส่วน3ก็คือเกิดจากการปรับใช้นะคะว่าค่าสินไหมทดแทนเนี่ยนะคะจะปรับใช้อย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้กล่าวไว้แล้วว่าค่าสินไหมทดแทนมี2รูปแบบก็คือรูปแบบโดยเฉพาะเจาะจงนะคะกับรูปแบบที่เป็นตัวเงินหรือที่เราเรียกว่าค่าเสียหายนะคะนี่เรามาดูองค์กรที่เป็นผู้กำหนดค่าเสียหายนะคะค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดตัวบทนี้ก็เขียนไว้ได้ชัดก็คือศาลนะคะบอกให้ศาลวินิจฉัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลก็คือองค์กรนะคะผู้กำหนดค่าสินไหมทดแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดละเมิดขึ้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นธรรมดาที่อย่างที่เราบอกไว้ว่าผู้ที่ถูกทำละเมิดจะต้องได้รับการเยียวยานะคะแล้วก็มากที่สุดถ้าปล่อยให้เป็นเช่นนั้นก็อาจจะเกิดการเรียกร้องค่าเสียหายที่อาจจะเกินจริงไปหรือว่าอาจจะเกินจริงไปมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็เลยมีองค์กรที่กฎหมายกำหนดก็คือศาลนั่นเองศาลจะเป็นผู้วินิจฉัยว่าควรจะให้กันเนี่ยมากน้อย

0: เพียงใดนะคะสถานะใดนะคะเป็นรูปแบบใดอาจจะเป็นรูปแบบตัวเงินหรือว่ารูปแบบอื่นๆนะคะอันนี้ก็เป็นเราก็รู้แล้วว่าองค์กรที่กำหนดค่าสินไหมทดแทนก็คือศาลเป็นผู้พิจารณานะคะนี้ปัจจัยในการกำหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดนี่ปัจจัยเงื่อนไขของกฎหมายที่บัญญัติเอาไว้ก็คือมีอยู่ด้วยกัน2ประการประการแรกก็เป็นพฤติการแห่งละเมิดประการหนึ่งแล้วก็เรื่องของความร้ายแรงนะคะความร้ายแรงแห่งละเมิดอีกประการหนึ่งนี่เรามาดูพฤติการพฤติการละเมิดก็เกี่ยวกับการกระทำของผู้ทำละเมิดเองนะคะอย่างเช่นจงใจนะคะหรือว่าทำโดยปราศจากความระมัดระวังนะคะหรือว่าอาจจะเป็นด้วยสถานการณ์รอบข้างนะคะเช่นขับรถในทางที่ในที่หนาแน่นในที่ชุมชนอย่างเงี้ยอาจจะต้องดูว่าเราต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าขับรถในที่ใช้ชุมชนนะคะหรือว่าจุดไฟเผาขยะในที่ชุมชนในหรือว่าในที่ที่มีลมแรงอย่างเงี้ยอาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่คนอื่นได้อย่างนี้เราก็มาดูพฤติการต่างๆนะคะนี้เรามาดูอีกประการหนึ่งก็คือความร้ายแรงความร้ายแรงแห่งละเมิดก็คือว่าผลของความร้ายแรงเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากเช่นจำเลยทำอุกอาจ
1: อ
0: ุกอาจมากเลยนะคะใช้อาวุธทำร้ายผู้ถูกทำละเมิดในยามวิกาลอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าได้รับความเสียหายมากหรือว่าทำกับคนที่ไม่มีทางสู้เช่นเก่งกับหมากล้ากับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะกล้ากับผู้หญิงเขาผู้ที่อ่อนแอกว่าเก่งกับเด็กอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของความร้ายแรงนะคะนี้เหตุต่างๆอีกกรณีนึงก็คือเหตุต่างๆที่ศาลจะวินิจฉัยเป็นตัวอย่างนะคะก็จะดูจากความร้ายแรงของพฤติการแล้วก็ความร้ายแรงแล้วก็พฤติการของเรื่องละเมิดนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดถึงเรื่องที่ศาลเนี่ยนะคะอาจจะมีกรณีที่ผู้เสียหายเนี่ยไม่ช่วยบรรเทาในความเสียหายที่เกิดขึ้นศาลก็อาจจะดูด้วยว่าถ้าไม่ช่วยบรรเทาเลยก็อาจจะลดค่าสินไหมทดแทนลงมาได้นะคะกรณีที่หรือว่ากรณีที่ผู้เสียหายมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายนั้นด้วยนะคะเช่นเรื่องของการต่างขับรถมาด้วยความประมาททั้งคู่นะคะที่ภาษาของตำรวจหรือว่าภาษาของพวกประกันเขาเรียกประมาทร่วมประมาทร่วมเนี่ยไม่มีนะคะเขาก็เรียกว่าจริงๆแล้วใน
2: ทาง
0: ต่างฝ่ายต่างประมาทนะคะก็คือกรณีนั้นเนี่ยอาจจะอีกฝ่ายนึงอาจจะมีส่วนผิดมากกว่าอันนี้ศาลก็อาจจะใช้ดุลพินิจได้นะคะ
2: ครับผม
0: ก็อาจจะไม่ใช่ว่าต่างฝ่ายต่างประมาทแล้วอาจจะตกเป็นพับอย่างเงี้ยก็มีความคิดเห็นว่าจริงๆแล้วก็ควรจะดูพฤติการเป็นกรณีไปนะคะ
2: คร
0: ับ นี้อย่างเช่นนะคะตัวอย่างของคำพิพากษาฎีกาที่144/2492เจ้าของไร่ได้ใช้ปืนยิงหมูหรือว่าสุกรเนี่ยเข้ามาที่มากินผลไม้ในไร่ปรากฏว่าเป็นสุกรนั้นเนี่ยหมูนั้นไม่ได้ดุร้ายหรอกนะคะแต่ว่ามีทางที่จะอาจจะทำอย่างอื่นได้เช่นไปจับมันมานะคะโดยที่ไม่ต้องไปยิงเขาแต่เจ้าของไร่ยิงไปด้วยโทสะแต่ปรากฏว่าเจ้าของสุกรเจ้าของหมูเนี่ยปล่อยปะละเลยมากให้หมูเนี่ยเข้าไปในไร่เขาหลายครั้งเลยนะคะซึ่งมีเป็นผู้มีการส่วนผิดอยู่ด้วยศาลก็อาจจะลดค่าเสียหายให้นะคะตามสมควรอันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจของศาลดูเป็นกรณีไปนะคะอันนี้ในกรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่ผู้เสียหายเนี่ยไม่ช่วยบรรเทาความเสียหายนะคะก็คือผู้เสียหายเนี่ยกรณีนี้ไม่ได้มีส่วนหรอกในการที่จะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นแต่ว่าการที่อยู่เฉยๆเนี่ยทำให้มันเกิดความเสียหายขึ้นไปถึงขนาดนั้นนะคะแทนที่จะไปช่วยบรรเทาความเสียหายก็กลับไม่ทำก็เป็นเหตุให้ศาลเนี่ยสามารถที่จะลดนะคะค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ทำละเมิดได้เหมือนกันนะคะนี่เรามาดูนะคะก็กลุ่มที่ใช้ดุลพินิจที่เป็นดุลพินิจของศาลโดยแท้จะมีจัดเป็นกลุ่
1: ม
0: ๆนะคะเพื่อกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้เหมาะสมกับเรื่องของความเป็นจริงในการกระทำละเมิดนะคะถ้าเป็นผู้ที่ทำละเมิดเนี่ยกระทำไปโดยจงใจนะคะแล้วก็ทำไปในลักษณะที่อุกอาจไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเลยนะคะหรือว่าผู้ละเมิดทำผิดแล้วไม่ยอมรับว่าทำผิดนะคะศาลย่อมให้ค่าสินไหมทดแทนกำหนดให้สูงกว่าการกระทำประมาทเลินเล่อ ปกติก็ได้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามต้องไม่เกินค่าเสียหายที่แท้จริงที่เกิดขึ้นนะคะหรือกรณีที่เป็นกรณีที่กระทำโดยประมาทเลินเล่อนะคะศาลจะพิจารณาว่าการประมาทเลินเล่อนั้นเนี่ยร้ายแรงหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นอย่างอ่อนระดับของความประมาทเลินเล่อนี่ก็ต่างกันนะคะเช่นการธรรมดาอย่างอ่อนเนี่ยอาจจะใช้ความปราศจากความระมัดระวังนะคะตามสมควรนะคะแต่ว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงศาลก็อาจจะกำหนดค่าสินไหมทดแทนแตกต่างกันได้ในกรณีนี้นะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือการประมาทเลินเล่อที่ได้ถือเป็นความผิดที่กฎหมายกำหนดไว้นะคะจึงไม่ต้องพิจารณาถึงความจงใจหรือว่าหน้าที่หรือความประมาทเลินเล่อเลยก็เป็นได้เช่นพวกนายจ้างที่ต้องรับผิดร่วมกับลูกจ้างอย่างนี้เป็นโทษหรือว่าเจ้าของโรงเรือนเมื่อสักครู่เราได้พูดไว้หรือผู้ควบคุมสัตว์นี้นะคะกรณีนี้เนี่ยถือว่าเป็นความผิดที่ไม่ต้องพิจารณาถึงว่ามีความจงใจหรือประมาทเลินเล่อศาลก็พิเคราะห์ได้เลยนะคะนี้กรณีความผิดต่อเนื่องเช่นเป็นความผิดที่ผู้ที่ถูกทำละเมิดเนี่ยอาจจะคิดว่าจะมีความประมาทเลินเล่อเกิดขึ้นซ้ำอีกหรือว่าเกิดทำละเมิดเนี่ยมีการวิตกว่าอาจจะมีการทำละเมิดซ้ำอีกศาลก็อาจจะพิจารณาค่าเสียหายที่ในอนาคตด้วยก็ได้นะคะอันนี้อีกกรณีหนึ่งกรณีที่โจทก์เนี่ยนะคะมีสิทธินะคะไม่ว่าไปด้วยตามสัญญาหรือว่าเป็นไปตามกฎหมายนะคะในการที่จะได้รับความเสียหายเยียวยาอยู่แล้วแต่ก็ไม่เป็นเหตุที่ให้จำเลยเนี่ยมาอ้างว่าอ้าวคุณได้รับการเยียวยาตามกฎหมายแล้วนี่คุณจะมาเอาอะไรกับฉันอีกโจทก์จำเลยอ้างไม่ได้อาจจะมาอ้างเป็นเหตุลดหย่อนไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะได้รับทั้งการเยียวยาจากทำตามสัญญาตามกฎหมายแล้วก็เป็นการเยียวยาที่จำเลยจะต้องทำไมคะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอีกทางหนึ่งด้วยนะคะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็อย่างเช่นคำพิพากษาฎีกาที่2455/2519เนี่ยนะคะก็บอกว่าจำเลยทำละเมิดโจทก์เนี่ยเป็นข้าราชการซึ่งจะได้รับค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการอยู่แล้วล่ะนะคะแต่โจทก์ก็ยังจะมีสิทธิที่จะเรียกเอาจากจำเลยได้อีกนะคะจากค่ารักษาพยาบาลนะคะซึ่งรัฐเนี่ยจ่ายค่าจะรักษาพยาบาลให้ราชการเนี่ยไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวกับความรับผิดของจำเลยกรณีนี้ก็เห็นได้ชัดนะคะนี้เรามาดูประเภทนะคะประเภทของค่าสินไหมทดแทนบ้างว่ามีอะไรบ้างนะคะค่าสินไหมทดแทนเนี่ยประเภทที่บอกเอาไว้ก็บัญญัติเอาไว้ในมาตรา438วรรค2ว่าค่าสินไหมทดแทนเนี่ยอาจแบ่งเป็นการคืนทรัพย์นะคะที่ได้เอาของเขามาประการหนึ่งละนะคะอีกประการหนึ่งก็คือถ้าคืนทรัพย์ไม่ได้ก็ต้องมีการใช้ราคากันตลอดจนค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะกับทรัพย์นั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออาจจะมีการเยียวยาที่เป็นการคืนทรัพย์แล้วก็มีการชดใช้เงินกันอีกประการหนึ่งนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของประเภทของค่าสินไหมทดแทนนี่เรามาดูว่าหลักเกณฑ์ที่ศาลเนี่ยจะใช้คำนวณในการคิดค่าเสียหายนะคะค่าเสียหายเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยนะคะอย่างที่บอกเอาไว้ศาลก็จะต้องใช้วิธีการกะประมาณค่าเสียหายนะคะที่ถ้าเกิดว่าเป็นจำนวนเงินแน่นอนมันอาจจะง่ายแล้วล่ะคือมันมีค่าเสียหายเท่านี้ค่ารักษาพยาบาลเท่านี้แต่มันอาจจะมีที่คำนวณไม่ได้ที่แน่นอนนะคะแต่กะเอาได้นะคะมีกรณีใดบ้างนะคะเรามาดูค่าเสียหายที่คำนวณได้เป็นเงินแน่นอนนะคะก็คือค่าเสียหายที่สามารถคำนวณเงินได้แน่นอนศาลก็จะพิจารณาจากพฤติการและก็ความร้ายแรงแห่งละเมิดเป็นสำคัญนะคะแม้ว่าโจทก์อาจจะขอไว้เยอะศาลก็อาจจะมีการปรับลดลงมาได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาขอส่วนใหญ่เขาก็จะขอมากไว้ก่อนเพราะว่ายังไงก็อาจจะมีการปรับลดกันได้อีกค่ะ
1: ขอไว้น้อยศาลปรับเพิ่มสูงไม่ได้
0: ไม่ได้แต่เพราะฉะนั้นก็ขอไว้มากไว้ก่อนนะคะศาลก็ปรับลดตามพฤติการความร้ายแรงแห่งละเมิดนั่นเองนะคะนี่อีกค่าเสียหายอีกประการนึงก็คือค่าเสียหายที่ไม่สามารถคำนวณเป็นเงินได้แน่นอนนะคะมีลักษณะดูแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นนามธรรมละนะคะแต่อาจจะไปแตกต่างกันไปโดยที่ดูสภาพสังคมสภาพเศรษฐกิจต่างๆนะคะศาลก็จะพิจารณาถึงพฤติการแห่งคดีนั้นด้วยนะคะเป็นกรณีไปนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะฎีกาที่7673/2550นะผลแห่งการทำละเมิดของจำเลยที่1อันนี้มีการทำละเมิดกันทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเกิดทุพพลภาพนะคะความทุพพลภาพเกิดขึ้นเป็นความเสียหายอย่างอื่น ที่ไม่ใช่ตัวเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลก็บอกว่าโจทก์เนี่ยมีสิทธิเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ได้ด้วยนะคะ

0: ศาลก็ย่อมมีอำนาจวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการและความร้ายแรงแห่งละเมิดตามมาตรา438นั่นเองเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการคำนวณ นะคะนี่ขอบเขตเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้พูดถึงเรื่องคดีของต่างประเทศแล้วนะคะเรามาดูว่าขอบเขตที่ศาลไทยเนี่ยยอมรับได้ในเรื่องของการใช้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนี่ยมีอะไรบ้างที่บัญญัติไว้ชัดแจ้งเลยที่เราเห็นกันในเรื่องที่เราเรียนกันไปแล้วในครั้งต้นๆนะคะก็คือเรื่องของหนี้ที่เกิดจากมูลละเมิดนะคะตามมาตรา206นะคะก็บอกว่าหนี้ที่เกิดจากมูลละเมิดลูกหนี้ได้ผิดนัดมาตั้งแต่เวลาทำละเมิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดการผิดนัดแล้วเราย้อนกลับไปนักศึกษาไม่รู้จำได้มาถึง ช่วงที่5แล้วลืมไปละนะคะว่าครั้งที่1เราบรรยายว่ายังไงนะคะ เมื่อเกิดผิดนัดลูกหนี้ผิดนัดก็จะต้องเสียดอกเบี้ย นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ย เสียดอกเบี้ยในที่นี้ก็คือเป็นหนี้เงินนะคะ ต้องเป็นเงินด้วยนะคะนักศึกษาชอบไปเป็นหนี้อย่างอื่นก็จะมาคิดดอกเบี้ยกันตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเป็นหนี้เงินเพราะฉะนั้นเนี่ย224ก็บอกว่าให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดนี่เรามาดู206เขาก็บอกแล้วผิดนัดตั้งแต่ทำละเมิดเพราะฉะนั้นตั้งแต่ทำละเมิดจนถึงขณะที่เรียกร้องเนี่ยนะคะก็อาจจะจะได้ดอกเบี้ยด้วยนะคะก็คือร้อยละ 7.5 ต่อปีนะคะในกรณีนี้ก็ไม่ได้มีการกำหนดเอาไว้หรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องนิติเหตุนะคะที่ไม่ได้มีตามสัญญาหรืออะ
1: ไม่ได้ตกลงกัน
0: ไม่ได้ตกลงกันไว้เป็นดอกเบี้ยที่ได้ด้วยชอบนะคะมาด้วยชอบด้วยกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลก็จะคิดดอกเบี้ยให้อัตราร้อยละ 7.5 นี้อีกกรณีนึงก็คือขอบเขตของการเรียกค่าเสียหายในอนาคตนะคะค่าเสียหายในอนาคตเนี่ยนะคะไม่จะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้แล้วล่ะว่าในปัจจุบันนี้ศาลก็ยอมรับค่าเสียหายทั้งในปัจจุบันและก็ค่าเสียหายในอนาคตด้วยนะคะก็อาจจะเป็นที่แน่นอนที่เกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นค่าเสียหายในการเสียความสามารถอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยทุพพลภาพไปในการประกอบการงานก็จะต้องทำไมคะไม่สามารถทำการงานได้โดยปกติแล้วล่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ย
0: ได้ในทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตด้วยนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ศาลเนี่ยนะคะหรือว่าผู้เสียหายเนี่ยจะเรียกผู้ที่ถูกทำละเมิดเรียกได
1: ้
0: ก็คือค่าเสียหายในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรา438ก็ใช้ถ้อยคำไว้โดยชัดแจ้งเลยนะคะว่าเพื่อความเสียหายใดๆอันได้ก่อขึ้นนั้นด้วยนะคะอันนี้ก็คือพูดไว้ในเชิงกว้างนะคะก็เป็นผลการเรียกค่าเสียหายในเชิงที่ทำให้มันกว้างขึ้นไปอีกนะคะค่ะก็เรามาพูดถึงค่าเสียหายที่ศาลไทยไม่ยอมรับกันบ้างนะคะค่าเสียหายที่ศาลไทยไม่ยอมรับเนี่ยที่ไม่ใช่เป็นค่าเสียหายที่ไม่ใช่ค่าเสียหายโดยตรงนะคะที่อันเกิดแต่ละเมื่อศาลไทยจะไม่ยอมรับก็ให้ไปบังคับกันเองนะคะอย่างเช่นสมมติว่ามีการกระทำความผิดขึ้นเนี่ยมีการจ้างนักสืบไปหาตัวผู้กระทำความผิดหรือผู้กระทำละเมิดเองอันนี้เนี่ยศาลก็บอกว่าไม่ใช่ค่าเสียหายโดยตรงค่าจ้างนักสืบนะคะไม่ใช่ค่าเสียหายโดยตรงนี้เรามาดูอีกกรณีหนึ่งก็คือการกำหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดต่ออนามัยเสรีภาพเนื้อตัวร่างกายและชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นบทบัญญัติตั้งแต่มาตรา443ถึงมาตรา446นะคะถือด้วยว่าเป็นวิธีการเฉพาะในการกำหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดอันทำให้เกิดแก่ความเสียหายต่ออนามัยเสรีภาพเนื้อตัวร่างกายและชีวิตเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกำหนดเอาไว้เป็นเฉพาะเลยจุดเด่นของบทบัญญัติในกลุ่มนี้ก็คือว่ากฎหมายกำหนดค่าสินไหมทดแทนไว้สำหรับความเสียหายที่เกิดแต่ตัวผู้กระทำละเมิดประการหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าค่าเสียหายนั้นกระทบถึงบุคคลอื่นๆด้วยนะคะเช่นมูลจากเหตุของความสัมพันธ์ของเขาเช่นพ่อแม่ลูกที่อยู่ในอุปการะเลี้ยงดูของเราเนี่ยนะคะศาลก็จะให้บุคคลนั้นเนี่ยชอบที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนได้อีกส่วนหนึ่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาแยกดูอันที่หนึ่งก็คือค่าสินไหมทดแทนเพื่อบุคคลที่ถูกทำละเมิดนั่นเองนะคะก็คืออย่างเช่นค่าเสียหายที่ต้องเสียไปในการรักษาเยียวยาค่าขาดประโยชน์ในการทำมาหาได้ในระหว่างเจ็บป่วยนะคะหรือว่าค่าเสียหายในความสามารถในถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถที่จะประกอบการงานได้นะคะแล้วก็ค่าปลงศพนะคะค่าเสียหายอันจำเป็นอื่นๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของค่าเสียหายในเชิงจิตใจหรือว่าอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงินนะคะค่าเสียหายที่ใช้ที่ต้องรักษาในการเยียวยาเนี่ยนะคะก็จะมีอะไรบ้างค่าเสียหายที่กฎหมายระบุว่าค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไปนะคะก็เป็นความที่ค่อนข้างกว้างเลยแหละเรามาดูซิว่าศาลจะสโคปเอาไว้เป็นกรณีศึกษาไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะก็เช่นค่ารักษาพยาบาลการบำบัด

การฟื้นฟูสุขภาพอนามัยด้วยนะคะเพื่อให้กลับคืนสู่สภาพเดิมนั่นเองนะคะแต่ว่าจะต้องมีความจำเป็นและก็ความสัมพันธ์กับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลละเมิดนั้นนะคะไม่ว่าเขาจะไปบอกให้เขาแบบไปเข้าแต่โรงพยาบาลรัฐได้ไหมอย่างนี้นะคะบอกว่ามันถูกดีทำไมอยู่ถึงไปเข้าเอกชนอันนี้บังคับเขาไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลรัฐหรือว่าเอกชนก็สามารถที่จะเรียกได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไปเท่ากับกฎหมายเนี่ยเปิดช่องเอาไว้นะคะให้ผู้ถูกทำละเมิดเนี่ยได้รับการเยียวยาในเรื่องอื่นๆด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นผลโดยตรงจากการถูกทำละเมิดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นมาดูตัวอย่างนะคะฎีกาที่7119/2541บุตรผู้เยาว์ถูกทำละเมิดหน้าเสียโฉมทำให้จะต้องหยุดเรียนไปเป็นเวลานานต้องเสียเงินจ้างค่าจ้างครูพิเศษมาสอนที่บ้านนะคะค่าเสียหายในการหรือว่าค่าเสียหายในการที่ให้เขาไปเรียนเปียโนเพื่อความสบายใจเพราะว่าเขาเนี่ยเสียโฉมนะคะเพื่อว่าให้เขาเนี่ยมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นนี้ศาลก็บอกว่าผู้เสียหายเนี่ยเรียกได้นะคะเห็นไหมคะว่ากว้างนะคะเพื่อจะเยียวยาผู้เสียหายให้ได้มากที่สุดนะคะนี่ข้อสังเกตประการหนึ่งในมาตรา444วรรค2เขาบอกว่าถ้าในเวลาที่พิพากษาคดีเป็นพ้นวิสัยจะอย่างรู้ได้แน่ว่าความเสียหายนั้นเนี่ยมีแท้จริงเพียงใดศาลจะกล่าวไว้ในคำพิพากษาเอาไว้นะคะว่ายังสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไขคำพิพากษานั้นอีกภายในระยะเวลาไม่เกิน2ปีก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังสามารถที่จะศาลก็ยังให้โอกาสอีกนั่นเองถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยศาลไม่สามารถตอนนี้ยังไม่รู้หรอกว่าจะมีความเสียหายใดๆศาลก็สงวนเอาไว้ว่าอีก2ปีเนี่ยนะมาขอให้ศาลเนี่ยแก้คำพิพากษาเพื่อที่ให้จำเลยเนี่ยจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะนี่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการละเมิดต่อชีวิตอันทำให้ผู้ถูกกระทำละเมิดถึงแก่ความตายขึ้นมานะคะไม่ได้ตายในทันทีนะคะไม่ได้ตายในทันทีก็ยังจะเรียกในระหว่างยังไม่ตายก็เรียกค่ารักษาพยาบาลได้ด้วยนะคะแล้วก็ทายาทเนี่ยก็อาจจะตกทอดถึงทายาทนะคะถึงให้เรียกค่ารักษาพยาบาลในระหว่างที่ผู้ถูกทำละเมิดเนี่ยยังไม่ถึงแก่ความตายด้วยนะคะก็อันนี้ก็เรียกได้ค่าจ้างพยาบาลมาเฝ้าไข้อะไรอย่างนี้เรียกได้หมดนะคะอีกค่าใช้จ่ายอีกอย่างนึงก็คือค่าขาดประโยชน์ในการทำอาหารได้ในระหว่างเจ็บป่วยนะคะหมายความรวมถึงค่าที่ผู้ถูกกระทำเนี่ยต้องเสียหายเพราะขาดประโยชน์จากการทำอาหารได้นะคะก็บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่ามีการละเมิดต่อชีวิตนะคะให้เขาถึงแก่ความตายแต่ไม่ได้ตายในทันทีก็สามารถเรียกค่าขาดประโยชน์อันนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าละเมิดต่ออมานัยร่างกายผู้ถูกทำละเมิดเนี่ยอาจจะเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ด้วยในฐานะเป็นค่าใช้จ่ายที่ตนเองจะต้องเสียไปนะคะกฎหมายก็พูดนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกค่าขาดประโยชน์ในการทำมาหาได้ก็สามารถเรียกได้เหมือนกันนะคะนี้อีกค่าเสียหายอีกชนิดหนึ่งก็คือค่าเสียหายในการประกอบการงานนะคะค่าเสียหายในส่วนนี้เนี่ยก็เฉพาะแต่กรณีที่เป็นละเมิดต่อร่างกายแล้วก็อนามัยเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะเรียกได้เหมือนกันนะคะเช่นต้องกัดถูกตัดอวัยวะบางส่วนทิ้งไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะมาต่อกันในช่วงที่4นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของค่าเสียหายนะคะในค่าเสียหายที่จะพูดถึงในสุดท้ายและรายละเอียดนักศึกษาก็ลองไปดูในเอกสารการสอนก็คือค่าเสียหายทางจิตใจหรือว่าค่าเสียหายอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงินนะคะค่าเสียหายในจิตใจเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่สามารถระบุเจาะจงเป็นตัวเงินได้แน่นอนหรอกนะคะแต่ว่าศาลเนี่ยก็อาจจะพิจารณาให้ด้วยนะคะก็เป็นเรื่องของก็ดูในพฤติการประกอบไปนะคะว่าจะให้แค่ไหนเพียงใดนะคะอาจจะเป็นอย่างอื่นที่เป็นค่ารักษาในด้านจิตใจอันนี้ก็อาจจะเป็นค่าเสียหายทางด้านจิตใจด้วยนะคะนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของฎีกาก็เคยบอกไว้เรื่องค่าเสียหายเพราะร่างกายพิการแล้วทำให้สังคมรังเกียจอับอายขายหน้าไม่ได้สมรสก็อาจจะเป็นความเสียหายทางด้านจิตใจที่ไม่ใช่ตัวเงินนะคะแต่ก็อาจจะเรียกได้ไม่ซ้ำซ้อนกับค่าเสียหายที่เป็นค่าเสียหายที่แน่นอนนะคะนี้เรามาดูอีกกรณีหนึ่งก็คือเรื่องที่สำคัญอีกก็คือเรื่องอายุความอันนี้ก็เป็นเรื่องอายุความนี่ก็สำคัญนะคะในเรื่องละเมิดเนี่ยมีอายุความอย่างไรบ้างมาตรา448ได้กำหนดเอาไว้นะคะว่า1ปีนับแต่วันผู้ที่เสียหายได้รู้ถึงละเมิดและรู้ตัวผู้ที่จะพึงต้องชดใช้ค่าเสียหายค่าสินไหมทดแทน

0: 1ปีเนี่ยเพราะฉะนั้น1ปีนับแต่รู้นั่นเองนะคะรู้อะไรบ้างรู้เรื่องละเมิดแล้วก็รู้ตัวผู้ทำละเมิดก็นับพอรู้ปุ๊บเนี่ยนับไปเลย1ปีถ้าเกิน1ปีก็ฟ้องร้องบังคับคดีก็ไม่ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเรื่องอายุความเนี่ยศาลยกเองไม่ได้แต่เราฟ้องไปแล้วก็ฟ้องนะคะถ้าเกิดว่าคู่กรณีไม่ได้ยกขึ้นเรื่องอายุความขึ้นต่อสู้ศาลก็ไม่ยกเองก็สามารถที่จะฟ้องกันไปได้นะคะอีกกรณีนึงที่กฎหมายกำหนดไว้คือ10ปีนับแต่วันทำละเมิดพอ1ปีหลังจากนั้นในระยะเวลาก่อน10ปีเนี่ยเรายังไม่รู้ตัวผู้ทำละเมิดแล้วก็ไม่รู้ตัวเรื่องไม่รู้เรื่องของละเมิดเลยว่ามีเรื่องละเมิดอะไรบ้างนะคะก็ยังฟ้องกันได้ในระยะเวลา10ปีนะคะก็คือแต่ถ้ารู้แล้วเนี่ย1ปีนับจากวันรู้ทีนี้พอเกิน10ปีแล้วพอปีที่11เพิ่งจะรู้นะคะว่ามีรู้ตัวผู้ทำละเมิดกับรู้เรื่องละเมิดก็ไม่ก็ขาดอายุความแล้วเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้น1ปีนับแต่รู้แล้วก็10ปีนับแต่วันที่มีการกระทำละเมิดขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องอายุความนะคะเรื่องนิรโทษกรรมอีกนิดหน่อยนะคะก็คือถ้าจะมีใครบ้างที่ได้รับนิรโทษกรรมในเรื่องละเมิดก็คือบุคคลที่กระทำการโดยป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะก็ไม่ต้องรับผิดนะคะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือว่าบุคคลที่ทำบุบสลายทำลายทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อบำบัดป้องภัยอันตรายที่มาเป็นสาธารณะโดยเป็นกรณีฉุกเฉินนะคะก็ไม่ต้องรับค่าไม่รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือบุคคลที่ใช้กำลังเพื่อป้องกันสิทธิของตนนะคะโดยตามพฤติการแล้วเนี่ยไม่สามารถขอให้ศาลหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยเหลือได้ทันท่วงทีก็ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่มีสัตว์ผู้อื่นเนี่ยเข้ามาทำความเสียหายในอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์นะคะผู้ครองอสังหาริมทรัพย์ก็สามารถจับสัตว์ดังกล่าวยึดไว้เป็นประกันได้นะคะอันนี้ก็เป็นกรณีที่เป็นเรื่องของนิรโทษกรรมนี่ก็จบเนื้อหาในการบรรยายของหน่วยที่14นะคะในส่วนของรายละเอียดเนี่ยนะคะนักศึกษานะคะไปศึกษาได้ในเอกสารการสอนนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันในหน่วยที่15ซึ่งเป็นหน่วยสุดท้ายของชุดวิชานี้นะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะเรียนเชิญค่ะ
1: ครับสำหรับหน่วยที่15นะครับที่นักศึกษาจะได้ศึกษาเนี่ยมันก็จะมีอยู่2เรื่องเท่านั้นเองนะครับคือการจัดการงานนอกสั่งแล้วก็ลาภมีควรได้นะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้นะครับมีอยู่3เรื่องครับคือลักษณะของการจัดการงานนอกสั่งผลของการจัดการงานนอกสั่งแล้วก็กรณีไหนบ้างที่ไม่ใช่การจัดการงานนอกสั่งนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็จะอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา395ถึงมาตรา405
0: ค่ะ
1: อย่างแรกเลยพูดถึงการจัดการงานนอกสั่งเราก็ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับอาจารย์ว่าจัดการงานนอกสั่ง
0: ค่ะ
1: ไม่ได้สั่งแหละแต่ว่าไปจัดการภาษาไทยเขาเรียกว่า
2: คนดี
1: คนดีมีน้ำใจ
0: คนหรือว่าถ้าเป็นกรณีคำที่มันเป็นเนกาทีฟหน่อยก็คนเผือกอย่างนี้ว่
1: า
0: เผือก
2: ค่ะ
1: เผือกเข้าไป
0: เผือก
1: สอดเข้าไปจัดการตัวอย่างครับคือชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าจัดการงานนอกสั่งเอาอย่างนี้ดีกว่าผมยกตัวอย่างว่าสมมติไปอุบลน้ำท่วมแล้วก็ก็ไก่เนี่ยเห็นว่ารถของขอไข่จะถูกน้ำท่วมน้ำป่ามาละกำลังจะท่วมด้วยความหวังดีก็เลยไปจ้างคอควายเนี่ยยกรถของขอไก่ขอไข่ขึ้นไปไว้ในที่สูง
0: ขอไ
1: ข่ไม่ได้สั่งตอนนั้นขอไข่ไม่ได้อยู่อุบลขอไข่ไปเที่ยวจังหวัดใกล้เคียงอันนี้เนี่ยเรียกว่าการจัดการงานนอกสั่งแต่ผลมันคืออะไรผลมันคือขอไข่ได้รับประโยชน์จากการกระทำนี
0: ้
1: แล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดหนี้ขึ้น
0: ค่ะ
1: หนี้ในการที่กอไก่เนี่ยจ้างคอควายไปยกรถตรงนี้เนี่ยหนี้ตรงนี้ใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
0: เผื่อ
1: นี้เนี่ยแหละสอดเข้าไปจัดการเองจะต้องจ่ายเองไหมหรือว่าขอไข่จะต้องจ่ายคืนกอไก
0: ่
1: เดี๋ยวตรงนี้เรามาลองเรียนดูกันนะครับว่าการจัดการย้อนนอกสั่งเนี่ยผลมันเป็นยังไงบ้างถ้าพูดถึงการจัดการงานนอกสั่งเรามาดูที่มาตรา395ก่อนเขาบอกว่าผู้ใดเข้าทำกิจการแทนผู้อื่นนี่ชัดเจนเลยเข้าทำกิจการแทนผู้อื่นโดยเขาไม่ได้วานให้ทำหรือไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะทำแทนผู้อื่นด้วยประการใดก็ดีนะท่านว่าบุคคลนั้นเนี่ยต้องจัดการงานไปในทางที่สมประโยชน์ของตัวการตามประสงค์อันแท้จริงหรือพึงสันนิษฐานได้ว่าเป็นไปตามความประสงค์ของตัวการ
0: ค่ะ
1: จากบทบัญญัติในมาตรา395นี่นะครับ สามารถดูลักษณะของการจัดการงานนอกสั่งได้4ลักษณะ
0: ค่ะ
1: อันแรกคือบุคคลใดเนี่ยเข้าทํากิจการ
0: ค่ะ
1: เข้าไปช่วยเขาอย่างที่ผมยกตัวอย่างนะเข
0: ้
1: าไปช่วยเขายกรถโดยที่เขาไม่ได้สั่งเลย
0: ค่ะ
1: คือการเข้าไปทํากิจการเนี่ยแบ่งเป็นที่มันเกี่ยวกับทรัพย์สินก็ได้เช่นย้ายรถ
0: ค่ะ
1: หรือว่าซ่อมหลังคาพายุจะมาแล้วเขาไม่อยู่บ้านก็ไปช่วยซ่อมหลังคาให้เขาเพราะกลัวว่าเดี๋ยวน้ำมันฝนตกและน้ำรั่วเข้าไปบ้านเขาเกิดความเสียหายหวังดีไงเข้าไปจัดการงานนอกสั

0: พ่อแม่ไม่อยู่หรือว่าไปไหนไม่รู้แหละ
1: คุณครูอาจจะจัดให
0: ้
1: อย่างเงี้ย
0: ก็ทำได้สงสารเด็ก
1: สงสารเด็ก
0: แต่ว่าทำแทนน
1: ะ
0: ทำแทนพ่อแม่พ่อแม่ไม่อยู่พ่อแม่ไม่ยอมจ่ายทำแทนไปก่อนนะครับหรือว่าออกค่าใช้จ่ายในการจัดการศพให
1: ้ค่ะ
0: สามีภรรยาสามีถูกรถชนตาย
1: ค่ะ
0: ภรรยาเนี่ยอยู่โรงพยาบาลไม่รู้เรื่องเลย
1: ค่ะ
0: สาหัสมากผู้หวังดีก็อาจจะทดลองเงินจ่าย
1: ค
0: ่าทำศพ
1: จ
0: ัดพิธีไปก่อนได้เพราะว่าศพค้างนานไม่ดีเนา
1: ะ
0: ถ้าไม่ฉีดฟอร์มาลีนไม่อะไรเดี๋ยวมันยุ่งจัดการตรงนี้เนี่ยก
1: ็
0: คือต้องเข้าทำกิจการแปลว่าอย่างนึงคือต้องมีกิจการให้เข้าทำนะ
1: ค่ะ
0: หลักประการที่สองครับเป็นกิจการที่ทำแทนผู้อื่น
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นต้องมีเจตนาทำแทนผู้อื่นไม่ใช่เจตนาทำเพื่อตนเอง
1: ค่ะ
0: ต้องช่วยนายกอไก่ช่วยนายขอไข่นี่เจตนาทำแทนนะครับ
1: ค่ะ
0: คนที่เข้าไปทำแทนเนี่ยตรงนี้อยากให้จำเลยเราเรียกว่าผู้จัดการ
1: ค่ะ
0: คนที่ถูกทำแทนให้ได้รับประโยชน์เนี่ยเราเรียกตัวการ
1: ค่ะ
0: สองอย่างนะครับ
1: ค่ะ
0: เข้าไปทำแทนเรียกผู้จัดการคนที่ได้รับประโยชน์เรียกตัวการ
1: ค่ะ
0: โอเคนะส่วนรายละเอียดเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมให้ละกัน
1: ค่ะ
0: อย่างที่3การจัดการงานนอกสั่งคือเข้าไปโดยที่เขาไม่ได้วานหรือว่าเข้าไปโดยไม่มีสิทธิ์ที่จะทำแทนผู้อื่นต้องเข้าไปในลักษณะนั้นแล้วครับและประการสุดท้ายลักษณะคือต้องจัดการงานไปในทางที่สมประโยชน์ของตัวการ
1: ค่ะ
0: อย่างแรกคือต้องสมประโยชน
1: ์ค่ะ
0: อย่างที่2คือต้องเป็นไปตามความประสงค์อันแท้จริงหรือพึงสันนิษฐานได้ต้องครบทั้ง2 อย่างนะ
1: ค่ะ
0: อย่างขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ตัวอย่างเช่นกอไก่เนี่ยเป็นเจ้าของรถคันหนึ่งจะเอารถไปซ่อมในอู่ของขอไข
1: ่
0: ปกติกอไก่ก็ไปร้านขอไข่เนี่ยเป็นประจำนะครับแล้วก็กอไก่เนี่ยจะเลือกวัสดุที่ราคาย่อมยาวราคาถูกเพราะเห็นว่าแบบไม่สิ้นเปลืองทุกครั้งที่ไปซ่อมก็จะใช้ของราคาถูกเนี่ยวันหนึ่งเอาไปซ่อมบอกว่าช่วยซ่อมพวงมาลัยให้หน่อยมันไม่ดีขอไข่ก็รู้แหละว่ากอไก่เอามาซ่อมใช้ของถูกดันไปตรวจเขาทั้งรถเลยแล้วพบว่าเฮ้ยบางพาร์ทที่ไม่ใช่พวงมาลัยเนี่ยมันมีส่วนเสียอยู
1: ่
0: แล้วก็ด้วยความหวังดีเอาชิ้นส่วนที่แบบเป็นของแท้ราคาแพงใส่เข้าไปให้
1: โดยที่อันนี้เจอประจำเลย
0: หวังดีไงหวังดีว่าแบบมันจะอยู่ได้นานนะมีประโยชน์มากกว่าแต่คุณก็ต้องจ่ายแพงนะ
1: ต้องถามก่อนไหม
0: อันนี้เขาเรียกจัดการงานนอกสั่งแต่ว่ามันไม่สมประโยชน์เนอ
1: ะ
0: จะอ้างได้ไหมว่าเป็นการจัดการงานนอกสั่งที่สมประโยชน์ของตัวการแล้วก็พึงสันนิษฐานได้แน่นอนว่ามันสมประโยชน์แน่นอนคุณได้ของดีแต่ว่ามันไม่ได้เป็นความประสงค์อันแท้จริงของตัวการ
1: ค่ะ
0: เขาไม่ได้ต้องการของแท้ของดีราคาแพงอย่างนี้อ้างไม่ได้นะครับนี่คือลักษณะของการจัดการงานนอกสั่งต่อมาเรามาดูผลของการจัดการงานนอกสั่งนิดนึงครับว่าผลมันจะเป็นยังไงบ้างการจัดการงานนอกสั่งนี้ก็เหมือนกับละเมิดเนอะเป็นนิติเหตุไม่ใช่นิติกรรมนิติเหตุคืออะไรย้อนดีไหมเวลาไม่ย้อนแล้วกัน
2: ละเม
0: ิ
2: ดอย
0: ่
2: างนี้เป็นต้นนะคะเช่นละเมิด
0: เป็นเหตุการณ์ที่มีผลทางกฎหมายนะครับเป็นเรื่องระหว่างผู้จัดการกับตัวการเท่านั้น
1: ค่ะ
0: นะครับมันไม่ใช่สัญญามันไม่ใช่นิติกรรม
1: ค่ะ
0: อย่างที่ผมบอกผู้จัดการคือใครผู้จัดการคือคนที่ไปดำเนินการจัดการตัวการคือคนที่ได้รับประโยชน
1: ์
0: กอไก่ไปซ่อมหลังคาให้กับขอไข่โดยที่ขอไข่ไม่ได้สั่งกอไก่เป็นผู้จัดการขอไข่ได้รับประโยชน์ขอไข่เป็นตัวการโอเคนะครับผลของการจัดการงานนอกสั่งเนี่ยแยกได้3ประการนะครับอันแรกคือหนี้ของผู้จัดการหนี้ในที่นี้เนี่ยคือการกำหนดหน้าที่ของผู้จัดการอ
1: ัน
0: แรกคือหน้าที่ต้องจัดการงานไปในทางที่สมประโยชน์ของตัวการนะครับถ้าขัดแย้งกับความประสงค์ของตัวการผลจะเป็นยังไงมาตรา396นะครับบอกไว้ว่าท่านว่าผู้จัดการจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตัวการเพื่อความเสียหายอย่างใดๆที่เกิดขึ้นอันเกิดแต่ที่ได้เข้าทำจัดการนั้นเนี่ยตัวอย่างง่ายๆเช่นกอไก่เนี่ยซื้อรถมาใหม่แล้วขับรถไปชนสีถลอกนิดนึงข้างหน้าเข้าอู่ขอไข่หวังดีอู่มีสีมาใหม่กันน้ำกันสนิมกันเปื้อน เปลี่ยนสีให้ทั้งคันเลยจากสีเทากลายเป็นสีชมพูแบบนี้เนี่ยบอกว่าจัดการงานนอกสั่ง

0: พื่อสมเขาเรียกว่าสมประโยชน์ของตัวการไม
1: ่
0: ได้เพราะฉะนั้นขอไข่เนี่ยต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนทำรถคันนี้ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมชดใช้กับกอไก
1: ่
0: นี่คือหนี้ของผู้จัดการนะครับถ้าสมประโยชน์คงเรียกได้นะแต่ถ้าไม่สมประโยชน์เนี่ยเรียกไม่ได
1: ้ค่ะ
0: อันที่สองหน้าที่มาตรา399บอกว่าผู้จัดการมีหน้าที่ต้องบอกกล่าวไปยังตัวการโดยเร็วแล้วก็รอฟังคำวินิจฉัยของตัวการ
1: ค
0: ำว่าบอกกล่าวไปยังตัวการหมายความว่าอะไรกฎหมายไม่ได้กำหนดนะว่าจะบอกกล่าวทางไหนจะบอกกล่าวทางไลน์ก็ได้ส่งอีเมลก็ได
1: ้ค่ะ
0: โทรเลขปัจจุบันยังมีอยู่ไหมครับ
1: ไม่
0: มีอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจ
2: ไม่มีแล้ว
0: ไม่มีแล้วใช่ไหมโทรเลขไม่มีแล้วโอเคจดหมาย
1: จะโทรจิต
0: โทรจิตกฎหมายไม่ยอมรับน
1: ะ
0: โทรจิตไม่ได้แม้ว่าคุณจะทำได้ก็ตามมันไม่มีหลักฐาน
1: จุดทูบอย่างนี้ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะไลน์อีเมลโทรศัพท์ได้หมดเลยการบอกกล่าวนะครับหนี้ของผู้จัดการซึ่งเป็นผู้ไร้ความสามารถมันก็อาจจะมีหนี้ที่เกิดจากผู้ไร้ความสามารถก็ได
1: ้ค่ะ
0: มาตรา400บอกนะครับว่าผู้จัดการเป็นผู้ไร้ความสามารถท่านว่าต้องรับผิดชอบถ้ามันมีความเสียหายนะ
1: ค่ะ
0: ก็เอาเรื่องของละเมิดมาใช้
1: ค่ะค่ะ
0: ผู้ไร้ความสามารถคือใครแบ่งได้3อย่างตามหนังสือของเราแพ่ง2บอกว่าเป็นผู้ยาวคนไร้ความสามารถแล้วก็คนเสมือนไร้ความสามารถ3ประเภทนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ต้องรับผิดชอบหากมันไม่เป็นไปตามความประสงค์ของตัวการหมายความว่าอะไรหมายความว่าก็ไก่เป็นผู้ยาวเห็นไฟไหม้ขอไข่ไม่อยู่บ้านวิ่งเข้าบ้านไปเอาของเนี่ยออกจากบ้านเพ
1: ื่
0: อไม่ให้เกิดความเสียหายยกของมาหลายอย่างเลยแต่ชอบนาฬิกาของขอไข่มากก็เลยหยิบมาใส่กระเป๋าขโมยแหละพูดง่าย
1: ๆ
0: ละเมิดเนาะละเมิดเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายก็บอกว่าในกรณีนี้คำว่าผู้ไร้ความสามารถต้องรับผิดชอบโดยเอาเรื่องละเมิดมาจับพอเอาเรื่องละเมิดมาจับปุ๊บผู้ยาวกรณีเนื่องจากผู้ยาวครั้งที่แล้วเราเรียนแล้วว่าถ้าผู้ยาวทำละเมิดผลก็คือบิดามารดาผู้อุปการะเลี้ยงดูเนี่ยอาจจะต้องรับผิดชอบรวมด้วยกับผู้ยาวนะครับแต่ถ้าผู้ยาวกระทำการที่มันไม่เกิดความเสียหายเอาเรื่องละเมิดมาจับก็ไม่ต้องชดใช้เช่นเห็นรถขอไข่สกปรกกอไก่ที่เป็นผู้ยาวหวังดีจัดการงานนอกสั่งไปล้างรถให้เขาแบบนี้ถามว่าต้องรับผิดชอบอะไรไหมเอาเรื่องละเมิดมาจับไปไหมจงใจไปล้างผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นไม่ว่าทรัพย์สินอนามัยสิทธิเสรีภาพก็ดีทำให้เขาเสียหายกรณีนี้ไม่เกิดความเสียหายขึ้นเพราะฉะนั้นเอาเรื่องละเมิดมาจับผู้เยาว์ก็ไม่ต้องรับผิดชอบนะครับเนื่องจากไม่มีความเสียหายหนี้ของตัวการครับตัวการคือใครอย่างที่3และหนี้ของตัวการตัวการคือคนที่ได้รับประโยชน์เนา
1: ะ
0: คนที่ได้รับประโยชน์กฎหมายบอกว่านะครับท่านว่าผู้จัดการเนี่ยจะเรียกให้ชดใช้ในเงินที่ตนได้ส่วนตนที่ออกไปก็ได้พูดง่ายๆคือว่าตัวการเนี่ยมีหน้าที่ถ้าผู้จัดการเรียกร้องนะคุณก็ต้องชดใช้ไปถ้ามันสมประโยชน์เป็นไปตามที่คุณคาดหวังไว้เนี่ยก็คุณก็ต้องใช้คืนไปนะครับมาตรา402บอกว่าหนี้ที่ต้องคืนสิ่งทั้งหลายให้กับผู้จัดการถ้าตัวการเนี่ยจำต้องคืนสิ่งทั้งหลายที่ได้มาเพราะเขาได้เข้าจัดการงานนั้นให้แก่ผู้จัดการตามบทบัญญัติด้วยลาภมีควรได
1: ้ค่ะ
0: ก็เอานำบทบัญญัติเรื่องลาภมีควรได้มาคืนซึ่ง
1: เดี๋ยวเราจะพูด
0: เดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปว่าลาภมีควรได้คืออะไร
1: ค่ะ
0: นะครับมาตรา403อันนี้ก็เป็นมาตราสำคัญอีกมาตรานึงที
1: ่
0: บอกว่าถ้าผู้จัดการมิได้มีบุรพเจตนาเรียกให้ตัวการชดใช้คืนผู้จัดการย่อมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเช่นนั้น บุรพเจตนาคืออะไร หมายความว่าเจตนาที่เริ่มต้นเข้าทำการละ ถ
1: ้
0: าผู้ที่เริ่มต้นเข้าทำการเนี่ย ไม่ได้มีเจตนาให้ตัวการชดใช้เลย ค
1: ุ
0: ณจะมาเรียกร้องภายหลังไม่ได้นะ ตัวอย่างเช่นพี่น้องเนี่ยจ่ายเงินให้หลานค่าเทอมพ่อแม่หาไม่ทันจ่ายเงินให้ไปก่อน
1: อม
0: ไม่ได้หวังคืนเลย
1: ค่ะ
0: จัดการงานนอกสั่งเนาะ
1: ค่ะ
0: อบอกต่อมาทะเลาะกับพ่อแม่ของหลานจะมาเรียกให้คืนแบบนี้ไม่ได้เพราะเจตนาเริ่มต้นบุรพเจตนาเนี่ยเจตนาเริ่มต้นไม่ได้มีเจตนาให้เอาเงินคืน
1: ค
0: จ่ายให้เพราะว่าหวังดีช่วยหลาน
1: ค่ะ
0: พอถึงเวลามาทะเลาะกันจะมาเรียกให้เอาเงินคืนแบบนี
1: ้
0: ทำไม่ได้น
1: ะ
0: โอเค
1: ค่ะ
0: มาตรา404ครับอีกมาตราหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ถ้าผู้จัดการทำแทนโดยสำคัญว่าทำแทนผู้อื่นซ้ายท่านว่าตัวการคนก่อนผู้เดียวมีสิทธิ์และหน้าที
1: ่
0: พูดง่ายๆคือสำคัญผิดทำให้คนหนึ่งแต่ผลคือ
2: ไปได้คน
0: ได้คนหนึ่งเขาบอกว่าใครได้ผลประโยชน์คนนั้นก็มีหน้าที่ชดใช้
1: ค
0: ่ะซ่อมรถให้อาจารย์เก๋จริงๆรถคันนี้เป็นของอาจารย์เลิฟ
1: เก๋
0: ค่ะแบบนี้เนี่ยอาจารย์เลิฟต้องชดใช้ให้ผมเพราะกฎหมายก็บอกว่าเฮ้ยคุณไม่ควรจะได้อะไรไปฟรีๆน
1: ะ
0: คุณจะต้องตอบแทนบ้างนะครับกรณีนี้ก็คือการจัดการงานนอกสั่ง
1: ค่ะ
2: ค่ะ
0: เรามาดูเรื่องลาภมิควรได้แล้วกัน
1: ค่ะ
0: ลาภมิควรได้คืออะไร
1: ค่ะ
0: เก็บลอตเตอรี่ได
1: ้อ้าว
0: แบบนี้ถือเป็นลาภที่มิควรได้หรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ลอตเตอรี่ไม่ใช่ของเราเนาะแต่เก็บมาแล้วถูกรางวัลที่1
1: ค่ะ
0: อันนี้อ้างได้ไหมว่าเป็นลาภมิควรได
1: ้ค่ะ
0: หรือว่าเก็บนาฬิกาที่ตกได
1: ้ค่ะ
0: แบบนี้เนี่ยเก็บนาฬิกาอะไรแพงๆยี่ห้ออะไรดี
1: ค่ะ
2: ปาเต้
0: ปาเต้ฟิลิปเก็บได้ราคา2ล้าน
1: ค่ะ
0: ไม่ไปคืนเจ้าของแบบนี้ถือว่าเป็นลาภมีควรได้หรือเปล่านะครับอ่ะเรามาดูเรื่องลาภมีควรได
1: ้ค่ะ
0: ลาภมีควรได้คืออะไรเหมือนการจัดการงานนอกสั่งคือเป็นนิติเหตุนะครับลาภมีควรได้ก็เป็นนิติเหตุแหละ
1: ค่ะ
0: หลักของมันก็คือกฎหมายเนี่ยไม่ได้ประสงค์ให้ใครได้ของมาฟรี
1: ๆค่ะ
0: นะครับถ้าเอาของคนอื่นมาคุณก็ต้องชดใช้ตอบแทนไป
1: ค่ะ
0: ถ้ามาดูเรื่องลาภมีควรได้จริงๆอยากรู้ว่ามันคืออะไรให้ไปดูที่มาตรา406
1: ค่ะ
0: 06บอกไว้นะครับว่าบุคคลใดได้มาซึ่งทรัพย์ใดเพราะการที่บุคคลอีกคนหนึ่งเนี่ยกระทำเพื่อชำระหนี้ก็ดี
1: ค่ะ
0: หรือได้มาโดยประการอื่นโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมาย
1: ค่ะ
0: นะครับและเป็นทางให้บุคคลอีกคนหนึ่งเสียเปรียบเนี่ยท่านว่าบุคคลนั้นจำต้องคืนทรัพย์แก่เขา
1: ค่ะ
0: ตัวอย่างเช่นอะไรล่ะ
1: ค่ะ
0: ตกลงขายรถให้กับขอไข
1: ่ค่ะ
0: สำคัญผิดเอารถกอไก่ตกลงขายส่งมอบรถให้กับขอไข่เข้าใจผิดคิดว่าคอควายเป็นขอไข
1: ่
0: ก็เลยเอารถคันนี้ไปให้กับคอควาย
1: ค
0: อควายไม่มีมูลเหตุที่จะอ้างกฎหมายเลยเนาะกอไก่ทำไปเพื่อคิดว่าเป็นการชำระหนี
1: ้
0: สำคัญผิดคอควายก็ต้องคืนให้เพราะว่าถือว่าเป็นลาภ
1: มีควรได้
0: คอควายไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รถคันนี้เลยด้วยซ
1: ้
0: ำนะครับหรือเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนี้กอไก่เนี่ยถูกขอไข่ทวงหนี้เข้าใจว่าตัวเองเป็นหนี้ก็เลยรับสภาพหนี้ไปแล้วก็จะจ่ายคืนจริงๆกอไก่กับขอไข่เป็นหนี้กันไหม
1: ไม่ได้เป็น
0: ไม่ได้เป็นหนี้กันขอไข่ไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะทวงหนี้ด้วยซ้ำกอไก่จ่ายไปก็ถือว่าขอไข่ได้ไปเนี่ยเป็น
1: ลาภมีควรได
0: ้นะครับหรือในกรณีที่วรรคสองบอกว่าบทบัญญัติอันนี้เนี่ยท่านให้ใช้บังคับตลอดถึงกรณีได้ทรัพย์มาเพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิได้มีได้เป็นขึ้นหรือเป็นเหตุที่ทำให้สิ้นสุดไปเสียก่อนกล
1: ่
0: าวด้วยนั้นมิได้มีได้เป็นขึ้นหมายถึงอะไรตามวรรคสอง
1: ค่ะ
0: นะครับตัวนี้ขอยกตัวอย่างละกันเช่นกอไก่ได้รับมรดกทางพินัยกรรมจากขอไข่มา
1: ค่ะ
0: แต่ว่าพินัยกรรมนั้นน่ะไม่ถูกต้องตามแบบพอไม่ถูกต้องตามแบบปุ๊บผลทางกฎหมายก็คือพินัยกรรมนั้นจะตกเป็นโมฆะโมฆะพินัยกรรมเป็นโมฆะเท่ากับมีพินัยกรรมไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีเพราะฉะนั้นกอไก่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดก
1: มรดก
0: ไม่ได้มีสิทธิ์ที่ได้ทรัพย์มรดกเพราะฉะนั้นทรัพย์นั้นก็มีได้มีได้เป็นขึ้น
1: ค่ะ
0: ผลก็คือว่ากอไก่ก็ต้องคืนทรัพย์นั้นเนี่ยในฐานะลาภมีควรได้ให้กับเจ้าของทรัพย์หรือว่าผู้จัดการมรดกนะครับกรณีที่ถือว่าไม่เป็นลาภมีควรได
1: ้
0: ก็มีหลากหลายกรณีนะครับยกตัวอย่างละกันกรณีแรกคือการชำระหนี้ตามอำเภอใจมาตรา407นะครับบอกว่าบุคคลใดเนี่ยได้กระทำการอันใดตามอำเภอใจเหมือนหนึ่งว่าตนเหมือนหนึ่งว่าเพื่อชำระหนี้โดยตนรู้ว่าไม่มีความผูกพันที่จะต้องชำระหนี้ไม่มีสิทธิ์ขอทรัพย์นั้นคืน
1: ค่ะ
0: เช่นอะไรเช่นเรารู้อยู่แล้วว่าดอกเบี้ยเนี่ยเรียกได้ไม่เกินร้อยละ 7.5 คนอื่นเขาตั้งดอกเบี้ยมาเลยเก็บร้อยละ10แบบนี้คุณชำระดอกเบี้ยไปโดยคุณรู้กฎหมายอยู่แล้วเนี่ยหลังจากนั้น
1: ค่ะ
0: ไม่เกิน15เรียกไปร้อยละ25

0: รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์ที่ไม่จำเป็นต้องชำระไม่จำเป็นต้องชำระแหละแล้วชำระไปแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นความสมัครใจไม่สามารถเรียกเงินตัวนั้นคืนในฐานะลาภมีควรได้ได
1: ้ค่ะ
0: ครับเพราะมันเป็นกฎหมาย
1: บอกไว้อยู่แล้วว่า
0: อำเภอใจอ่
1: ะ
0: แต่มันมีกรณีนะครับที่ผิดหลงหรือสำคัญผิดกรณีนี้อ้างได้เช่นเราจ่ายเงินไปแล้วเราทำสลิปไอใบเสร็จที่เราจ่ายหายแล้วเราก็ไม่แน่ใจเรากลัวติดแบ็คลิสต
1: ์
0: เดี๋ยวเขามองเราแบบไม่น่าเชื่อถือเลยเราก็เลย
1: ไปจ่ายอีก
0: กรณีแบบนี้เนี่ยเราอ้างได้เพราะเราสำคัญผิดไงเราเข้าใจผิดเราไม่ได้สมัครใจน
1: ะ
0: เพียงแต่ว่าเราสำคัญผิดเราเลยเอาเงิน
1: ไปจ่ายอีก
0: เราไปเรียกไอ้คนนั้นคืนได้ว่าม ันเป็นลาภมีควรได
1: ้ค่ะ
0: หรือในกรณีที่สองที่เป็นการชำระหนี้ที่มันขาดอายุความหรือหนี้ตามศีลธรรมเนี่ยตามมาตรา408นะครับ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่ากรณีนี้เนี่ยเรียกคืนไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ตัวอย่างเช่นอนุ3บอกว่าบุคคลผู้ชำระหนี
1: ้ค่ะ
0: ตามหน้าที่ศีลธรรมหรือตามควรแก่อัธยาศัยในสมาคม
1: ค่ะ
0: เอาเงินไปให้วัดอยากทำบุญน่ะร้อยนึงหลังจากนั้นทะเลาะเจ้าอาวาสขอร้อยนึงคืนบอกว่าลาภมีควรได
1: ้ค่ะ
0: อ้างไม่ได้เพราะนิติกรรมคือนิติกรรมการให้เราให้ไปแล้วเน
1: ี่
0: ยเราเอาคืนจากเขาไม่ได้นะครับ
2: นี่ขาดอายุความอย่างเมื่อสักครู่กรณีละเมิดอย่างเงี้ยนะคะขาดอายุความแล้วแต่เราจ่ายไปแต่เราก็ไปเรียกคืนไม่ได้เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: โอเคต่อมาสำคัญผิดและทำให้เจ้าหนี้ทำลายหลักฐานกรณีนี้ใช้กับบุคคลหนึ่งผู้ใดซึ่งมีได้เป็นลูกหนี้ตามมาตรา409นะครับ409สำคัญคือใช้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ไม่ได้เป็นลูกหนี
1: ้ค่ะ
0: นะครับถ้าคนอื่นเนี่ยจ่ายเงินไปแล้ว
1: ค่ะ
0: โดยสำคัญผิด
1: ค่ะ
0: ท่านว่าเจ้าหนี้ไม่จำเป็นต้องคืนทรัพย์แต่วรรคสองบอกว่าไม่เป็นลาภมีควรได้กฎหมายบอกว่าโอเคคุณจ่ายเงินไปแล้วคุณไม่เสียสิทธิ์คุณสามารถเอาไปไล่เบี้ยกับลูกหนี้หร
1: ือ
0: ผู้ค้ำประกันได
1: ้ค่ะ
0: ถ้ามีนะ
1: ถ้ามี
0: นะถ้าไม่มีก็ไม่สามารถเรียกได้
1: ค่ะ
2: ค่ะ
0: โอเคการชำระหนี้กรณีอื่นนะครับก็เช่นถ้าการชำระหนี้เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีบุคคลนั้น
1: ค่ะ
0: อาจจะเรียกร้องคืนทรัพย์นั้นได้ไหม
1: ค่ะ
0: เป็นการชำระหนี้ดอกเบี้ยเกินอัตราหรือการติดสินบนเจ้าพนักงาน
1: ค่ะ
0: ไปเอาเรียกเงินคืนฐานลาภมีควรได้แบบเนี้ยทำไม่ได
1: ้ค่ะ
0: นะครับการเรียกทรัพย์คืนก็มีหลากหลายกรณีนะครับกรณีที่สุจริตแล้วก็ทุจริตตามมาตรา413 414นะครับหรือว่าเป็นเรื่องของดอกผลอยู่ที่415
1: ก็มีเรื่องการคืนเงินคืนทรัพย์อื่นนอกจากตัวเงิน
0: ใช่จะคืนยังไงอยู่ที่416
1: ค่ะ
0: นี่ขออนุญาตข้ามไปแล้วกันนะครับ415 416 417 418มันจะมีกรณีที่นักศึกษาควรจะต้องแยกนะกรณีที่สุจริตกรณีที่ทุจริตผลของการเรียกทรัพย์คืนจะเป็นยังไงนะครับแล้วเรามาก็มาดู
1: อายุความ
0: อายุความสุดท้ายเลยมาตรา419นะครับในฐานะลาภมีควรได
1: ้
0: ซึ่ง419ก็บัญญัติไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าในเรื่องของลาภมีควรได้นั้นเนี่ยท่านมีให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนด1ปี
1: ค่ะ
0: นับแต่เวลาที่ผู้เสียหายรู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์เรียกคืน
1: แล้วก็10ปีเหมือนกัน
0: 10ปีนับแต่เวลาที่สิทธิ์นั้นได้มีขึ้นตรงนี้ก็คล้ายๆกรณี
1: ละเมิด
0: อายุความละเมิดที่อาจารย์เก๋สอนเมื่อกี้นะครับคือมี1ปีกับ10ปี1ปีนับแต่รู
1: ้ค่ะ
0: หรือ10ปีนับแต่เวลาที่สิทธิ์นั้นได้มีขึ้น
1: ค่ะ
0: โอเคครับเวลาเรามีน้อยนะครับก็ตรงนี้ขออนุญาตส่งให้ท่านประธานชุดเป็นคนสรุปทั้งหมดแล้วกัน
1: ค่ะนี้ก็เป็นวันนี้ก็เป็นการบรรยายในครั้งที่5แล้วนะคะซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายนะคะถ้านักศึกษาเนี่ยสนใจเอกสารการสอนนะคะของที่อาจารย์ได้พูดไว้ตั้งแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่5เนี่ยก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้นะคะที่หน้าเว็บไซต์ของสาขาวิชานิติศาสตร์ค่ะสำหรับรายการในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง2ท่านนะคะที่มาร่วมบรรยายนะคะให้ความรู้แก่นักศึกษานะคะขอบคุณค่ะอาจารย
2: ์ค่ะ
1: ค่ะก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะคะในรายละเอียดนักศึกษาสามารถที่จะไปศึกษาเอกสารการสอนของเรานะคะก็ขอวันนี้เราทั้ง3คนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่3ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนั้นให้การคุ้มครองได้อย่างไรกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศห้ามหรือจำกัดการใช้อาวุธสงครามที่มีอนุภาพรุนแรงหรืออาวุธที่ทำลายล้างโดยไม่แยกแยะพลเรือนและทหารกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกำหนดให้คู่ต่อสู้ทุกฝ่ายต้องแยกแยะระหว่างพลเรือนและทหารและละเว้นการโจมตีพลเรือนอีกทั้งดูแลผู้บาดเจ็บผู้เจ็บป่วยและปกป้องเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสร้างความเชื่อมั่นว่าเฉลยสงครามและพลเรือนที่ถูกควบคุมตัวจะได้รับการปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรมโดยอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการกาชาดสากลเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังเหล่านั้น
2: ฮัลโหล
3: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
2: งานนี้ผมขอแล้วกัน
3: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
2: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
6: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอฮะ
7: น้องก็พูดถูกครับ
8: ไม่โกงด้วยหรอ
9: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
10: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
11: หมาหรือลูกแมวน่ารักไม่มีเชื้อหรอก
10: ผิดเพราะเราไม่รู้เลยว่าสุนัขมีเชื้อสุนัขบ้าอยู่หรือไม่
12: เพราะว่าถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
10: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
13: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
14: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
15: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
16: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
17: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
18: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
19: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
17: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
13: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพ

0: ครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

โอ้โหทำไมมะนาวเยอะจังหุ้ยนี่ก็มะนาวโอ้โหน่าจะเด็ดกลับบ้านแล้วเนี่ยเอ้าสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการสมาร์ทกรีนกับพี่เอกิติพันธ์นาคมงคลเช่นเคยนะครับสมาร์ทกรีนในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเรามากันที่สวนมะนาวครับรายล้อมผมด้วยต้นมะนาวแล้วก็มีผลมะนาวจำนวนมากครับมองดูแล้วนะครับก็นึกถึงเมนูแซ่บๆอย่างส้มตำแล้วก็อาหารไทยหลากหลายนะครับที่ใช้มะนาวเป็นส่วนสำคัญนะครับเอาละครับวันนี้ครับผมอยู่กันที่สวนมะนาวในประพรบ้านลุงชิดนะครับซึ่งเป็นของพี่ต้นธรรมรัตน์นั่นเองนะครับอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่แหละครับแต่จะอยู่ที่ไหนนั้นนะครับต้องตามไปดูกันเลยในช่วงเช็คอิน

0: ไรนาสนผสมพื้นที่ปลูกมะนาวอินทรีย์จุดเช็คอินของรายการสมาร์ทกรีนในวันนี้อยู่ในเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครนี่เองครับตามผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเขตคลองสามวาเป็นเขตสีเขียวซึ่งหมายถึงที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมครับสภาพทั่วไปเป็นท้องทุ่งมีคลองสามวาผ่านกลางพื้นที่และมีคลองซอยเชื่อมระหว่างคลองหลักเป็นก้างปลาประชาชนส่วนใหญ่นั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรมครับสวนมะนาวในประพรบ้านลุงชิดนั้นมีเนื้อที่25ไร่ลักษณะสวนเกษตรผสมผสานปลูกไม้ยืนต้นและไม้ล้มลุกหลายชนิดแต่เน้นมะนาวเป็นพืชหลักครับโดยจำหน่ายผลมะนาวสดและกิ่งพันธุ์ดีสามารถสร้างรายได้หลักให้กับครอบครัวแย้มขจรเลยล่ะครับหนึ่งในคนสำคัญกำลังหลักของสวนมะนาวในประพรบ้านลุงชิดนั้นก็คือพี่ต้นธรรมรัตน์แย้มขจรครับบุตรชายคนเดียวของลุงชิดผู้ที่คิดค้นผู้ทำผู้เปลี่ยนเกษตรขาดทุนให้เป็นเกษตรที่ทำกำไรได้และมีความยั่งยืนด้วยเพราะใฝ่รู้และมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนทำให้พี่ต้นธรรมรัตน์แย้มขจรนั้นประสบความสำเร็จในการปลูกมะนาวโดยไม่ใช้สารเคมีและมีลูกค้ามากมายจากการขายมะนาวผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook เอาละครับเรามาพบกับคนเก่งของเรากันเลยครับในช่วงซูมอินสำหรับในช่วงซูมอินในวันนี้นะครับผมมานั่งอยู่กับเจ้าของสวนในประพรบ้านลุงชิดแล้วนะครับซึ่งเป็นสวนมะนาวนะครับชื่อว่าพี่ธรรมรัตน์แย้มขจรหรือว่าพี่ต้นนะครับก่อนอื่นสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ขออนุญาตเรียกพี่ต้นเลยแล้วกัน
1: ได้ครับผม
0: ดูจากบุคลิกแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมว่าจะเป็นเจ้าของสวนมะนาวแห่งนี้ อยากทราบครับเพราะว่าตอนระหว่างทางที่มาเนี่ยเห็นว่าแถวบริเวณเนี้ยมีแต่ทุ่งนาทั้งนั้นเลยนะครับแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้เป็นสวนนาไร่นา
1: ใช่ครับแต่ก่อนเป็นนาข้าวครับเป็นนาข้าวทำนาข้าวหมดเลยทั้งหมด25ไร
0: ่ครับ
1: แต่ตอนนี้มาเปลี่ยนเป็นเกษตรผสมผสานแล้วก็ยืนพื้นมะนาวด้วย
0: อ่ะแล้วตอนนั้นอ่ะที่เป็นนาข้าวทำไมถึงแบบปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบไร่นาสวนผสมแบบนี้ครับ
1: สมัยก่อนการทำนาเนี่ยข้าวมันถูก
0: ครับ
1: มันถูกลงแล้วเราอยากจะมาลองว่าพืชตัวไหนที่มันสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับเกษตรกรได้ก็เราก็เลยเลือกที่จะมาทำมะนาวแล้วก็ปลูกพืชผสมผสานด้วยครับ
0: นี่คือย้อนไปกี่ปีพี
1: ่ย้อนไป8ปีแล้วครับ
0: แล้วทางบ้านสนับสนุนยังไงบ้างอ่ะพี่
1: คือตอนแรกทางบ้านก็ไม่สนับสนุนเท่าไหร่เพราะว่าทางบ้านมองว่ามันเป็นการเกษตรที่แปลกจากชาวบ้านเขา
0: แล้วก็แปลกจากคนรอบข้างเขาไม่ทำกัน
1: เขาไม่ทำกันเพราะว่าแถวนี้ก็ทำนาหมดเลย อยู่ดีวันนึงจะกลับบ้านมาเปลี่ยนทำสวนมะนาวเขาก็บอกว่ามันแปลกไปแล้วจะทำยังไงให้ประสบความสำเร็จมันยิ่งยากเลย
0: ครับ
1: ผมก็เลยมาคิดปรับเปลี่ยนในการทำเกษตรผสมผสานด้วยโดยปลูกพืชหลายชนิดปลูกไม้ยืนต้นเลี้ยงปลาแล้วก็ปลูกมะนาวเป็นหลักเพราะมะนาวเนี่ยมันต้องใช้ทุกวันครับ
0: ครับ
1: คนไทยเนี่ยขาดอะไรไม่ได้เลยก็คือขาดเปรี้ยวแม้แต่ตำส้มตำเนี่ยวันหนึ่งต้องใช้เท่าไหร่ร้านอาหารต้องใช้เท่าไหร
0: ่
1: ผมก็มองว่าเราเนี่ยเป็นพื้นที่กรุงเทพจุดมันใกล้ยุทธศาสตร์เลย
0: คืออยู่ในความต้องการมะนาวเนี่ยใกล้ด้วยการขนส่งก็จะต้องไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะด้วย
1: ใช่ครับ
0: ครับที่ได้ศึกษาเรียนรู้หรือว่าได้เรียนเกษตรมาปะ
1: ไม่ครับไม่ได้จบเกษตรไม่ได้ศึกษาเรียนรู้เลย
0: ไม่ได้มีความรู้เรื่องการทำมะนาวการทำการเกษตรเลย
1: เริ่มมาเรียนรู้ปรับเปลี่ยนกับตอนที่เริ่มปลูกเลยผมทำสองคนกับแฟนก็คือเราทำกันในครอบครัวหมดเลยพ่อแม่แฟนช่วยกันอยากลองดูว่าเราลงทุนไปเนี่ยมัน 250,000 เนี่ยเราจะได้คืนไหมแต่เราที่เราลงทุนไป 250,000 ปุ๊บพอเราปรับเปลี่ยนทุกอย่างช่วยกันเสร็จปุ๊บปีแรกเราประสบความสำเร็จเราคืนทุนมาหมดเลย มันก็เลยเป็นอะไรที่แปลกแหวกแนวทางการเกษตรเลย
0: ที่สวนของเราเนี่ยสามารถแบ่งพื้นที่ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่หรือว่าการทำงานทำไร่นาแบบผสมผสานเนี่ยพี่แบ่งยังไงเพราะว่าในแต่ละสภาพพื้นที่เนี่ยมันมีพื้นที่ที่ไม่เหมือนกันถูกไหมฮะสำหรับของพี่เองอ่ะพี่แบ่งยังไงฮะ
1: อย่างผมเนี่ยมีพื้นที่ทั้งหมด25ไร่บ้านและ2ไร
0: ่
1: แล้วก็สวนมะนาวทั้งหมด8ไร
0: ่
2: 8ไร่นี่คือทําสวนมะนาวอย่างเดียว
1: ใช่ครับ
2: พื้นที่อื่นๆ
1: อ่ะพื้นที่อื่นก็อีก2ไร่ก็ปลูกพืชผสมผสาน
2: อ๋อ
1: ใช่ครับแล้วที่เหลือก็เป็นนาข้าวนาข้าวก็จะเป็นแปลงใหญ่หน่อยเพราะข้าวจากที่เราขายเราเหลือเราก็สีกินเอง
2: ครับ
1: เราก็มีความพอเพียงและข้าวเราก็เก็บไว้กินเองได้พืชผักเราก็มีเราก็กินอยู่ได้ปลาเราก็มีไก่เราก็มีเป็ดเราก็มีเราก็ได้ไข่มากินตลอดครับ
2: คือการทำการเกษตรเนี่ยที่ทำความเห็นของผมเนาะเรื่องของการเกษตรแบบผสมผสานเนี่ยมีข้อดีก็คือว่าระยะเวลาของผลผลิตเนี่ยออกมาจะไม่ตรงกันก็จะแตกต่างจากการทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว
1: ใช่ครับ
2: ที่เคยทำ
1: ใช่
2: อ
1: ัน
2: นี้ก็คือเป็นแนวคิดหนึ่งที่คิด
1: ใช่ครับ
2: มาใช่ไหมฮะ
1: ก็คือมันเป็นแนวคิดของผมที่ว่าเราทำเกษตรผสมผสานแต่เราไม่ได้ผสมผสานเหมือนคนอื่นที่เขาทำกันแต่ผมผสมผสานที่แปลกกว่าก็คือผมผสมผสานในเรื่องที่เราไปขายพันไม้ในตลาดออนไลน์ด้วย
2: อ
1: ันนี้ก้าวเข้ามาถึงตลาดออนไลน์แล้วเวลาเราทำต้นไม้ออกมาบางคนคิดว่าขายลูกขายผลอย่างเดียวแต่ผมคิดมองว่ากลับกันว่าถ้าเราขายพันล่ะเราได้ราคากว่าคือคนต้องการพันจากที่เราไปปลูกเนี่ยผลผลิตเราก็ต้องมีดีให้เขาเห็นว่าลูกเราดกผลเราดกจริงถ้าเรามีผลดกลูกดกจริงเขาก็ซื้อพันเราถูกไหมครับ
2: เคล็ดลับของการทำการเกษตรของพี่ก็คือเป็นการทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมี
1: ใช่ครับ
2: ซึ่งก็ทำให้ผลผลิตออกมาดีมากๆด้วย
1: เพราะว่าหนึ่งเลยสารเคมีมันไม่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ไม่ดีต่อผู้บริโภคผู้บริโภคเอาไปกินทุกวันนี้โรคร้าย

0: เกิดจากอะไรครับ
1: ครับ
0: จากสารพวกนี้ทั้งนั้นทั้งมะลงมะเร็งเนี่ยสารเคมีเนี่ยผมบอกเลยคือถ้าลงในแหล่งน้ำลงในที่เราเลี้ยงปลาไว้เราฉีดยาฆ่าหญ้าไปฉีดยาฆ่าแมลงไปลงไปในแหล่งน้ำปลาก็กินน้ำปลาก็กินหญ้าที่อยู่ชายบ่อเราก็กินสารเคมีเข้าไปแล้วพืชผักที่เราฉีดลงไปปุ๊บเราเอาไปกินปุ๊บเป็นไงครับร
1: ่
0: างกายสะสมทำให้ก่อเกิดมะเร็งทุกวันนี
1: ้คือแรกเริ่มเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่เริ่มทำการเกษตรเนี่ยก็คิดอะไรไม่ออกก็ต้องพึ่งพาสารเคมีอันดับหนึ่งก่อน
0: ใช่ครับ
1: แต่คราวนี้อิมแพคที่ส่งผลมาเนี่ยทำให้เราเห็นนะคร
0: ับ ใช่ครับ
1: แล้วก็ทำให้เราเปลี่ยนมาทำการเกษตรแบบอินทรีย์ขึ้นมา
0: คือตอนแรกอ่ะเมื่อ2เดือนแรกที่ผมเริ่มทำผมรู้สึกว่าผมหายใจไม่ออกผมใช้ตอนแรกผมคิดว่าการทำเกษตรเราก็ต้องมีสารเคมีเข้ามาควบคู่ด้วยแต่ผลสุดท้ายปุ๊บเมื่อร่างกายเรารู้สึกว่าร่างกายเราฉีดบ่อยร
1: ่
0: างก
1: ายเราแย่
0: ใช่เราเป็นผู้ผลิตเราแย่เลยแล้วคิดดูแล้วผู้บริโภคกินนะครับเข้าไปทุกวันโดยที่เขาไม่รู้เลยพืชผักมาจากไหนว่าใครเป็นผู้ขายมาใครเป็นผู้ผลิตมาน
1: ี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่คือสร้างความน่าเชื่อถือสำหรับผู้บริโภคให้ซื้อสินค้าของเราร วมถึงกิ่งพันธุ์ด้วยเพราะว
0: ่
1: าเขาก็น่าจะเห็นต้นแบบไปแล้วว่ามะนาวที่เราปลูกเนี่ยออกมาลูกดกแค่ไหน
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวให้พี่ต้นพูดถึงเทคนิคนะครับในการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ที่เราคุยกันเมื่อกี้เนาะที่บอกว่าคนทำแล้วทำไม่จริงหรือว่าทำอาจไม่ประสบความสำเร็จในมุมมองของพี่ครับการทำที่ประสบความสำเร็จนี่จะต้องมีอะไรบ้าง
0: คือการทำเกษตรอินทรีย์นะครับผมบอกเลย1จะประสบความสำเร็จคืออย่าจิตตกนี่คืออะไรครับบางทีใบไม้แมลงกินโดนหนอนกินโดนอะไรกินปุ๊บจิตตกมาแล้วคิดมากแล้วเฮ้ยใบไม้ฉันไม่สวยต้นไม้ฉันไม่สวยต้นไม้ฉันไม่ดูดีใบไหม้มั่งละเป็นโรคมั่งละคือถ้าเราจิตตกปุ๊บมันก็จะไม่มันจะทำการเกษตรไม่ประสบความสำเร็จครับในเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์นะหนึ่งเลยการทำเกษตรอินทรีย์เราต้องมองถึงสิ่งแวดล้อมรอบข้างสิ่งแวดล้อมการจัดการในสวนเราว่าเป็นยังไงน้ำเป็นยังไงปลาเป็นยังไงอยู่ได้ไหมมันดีกว่าทำเคมีแน่นอนครับ
1: หลายคนอาจมองว่าการทำมะนาวเนี่ยปลูกปล่อยไปเดี๋ยวก็มีผลผลิตออกมาแต่ว่าสิ่งที่สำคัญอย่างนึงก็คือมักจะมีโรคเกิดขึ้นพี่ทำยังไงครับพี่ถ้าเกิดเมื่อมีโรคเกิดขึ้นแล้ว
0: ใช่ครับมะนาวมีโรคร้ายแรงหลายโรคอย่างโรคที่ร้ายแรงที่สุดเลยจริงๆเลยก็คือแคนเกอร์แคนเกอร์เนี่ยครับแคนเกอร์เนี่ยมันจะเกิดจากเชื้อราท
1: ั
0: ้งเกิดในดินแล้วก็ฝนแรกที่ตกลงมามันจะมีกดทำให้ใบเนี่ยเป็นจุดๆๆๆสีแดง
1: ๆ
0: พอเป็นสีแดงเนี่ยครับมันจะเหมือนเป็นลักษณะแบบเนี้ยมันจะเป็นใบไหม้เลย
1: อ๋อก็คือใบด่างใ
0: ช่ครับ
1: นี่คือโรคแคนเกอร์ใช่ไหม
0: ใช่มันจะเกิดเฉพาะใบที่เป็นยอดอ่
1: อ
0: นใหม่ๆพอเป็นแคนเกอร์ปุ๊บมันก็จะกินแม้ถึงลำต้นนะครับลำต้นมันก็จะกินแดงๆๆแล้วท้ายปุ๊บมะนาวก็จะยืนต้นตาย
1: ก็คือลามไปเรื่อยๆ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: แต่มันมีวิธีแก้ครับวิธีแก้ง่ายเลยก็คือใช้ปูนขาว
1: ครับ
0: ปูนขาวโรยสนามบอลเนี่ยถ้าเราทำอินทรีย์นะครับ
1: ครับ
0: แต่ถ้าใครทำเคมีส่วนใหญ่จะใช้ฟังกูลาฉีดฟังกูลาก็จะเป็นสารสีฟ้าแต่ผมแนะนำให้มาทำอินทรีย์ดีกว่าก็คือใช้ปูนขาวที่โรยสนามบอล
1: ประหยัดต้นทุนก่อนด้วย
0: ประหยัดต้นทุนครับกระสอบละไอถุงละ18บาทโรยสนามบอลก็2ช้อนโต๊ะเนี่ยต่อน้ำ20ลิตรละลายเลยแล้วก็ฉีดพ่นเลยทุกประมาณ10วันหรือ15วันก็ได้ครับช่วงมันจะมีช่วงเวลานะครับแคนเกอร์เนี่ยจะมาช่วงโรคเนี่ยจะมาช่วงหน้าฝน
1: ฝนแรก
0: ช่วงหน้าฝนเลยช่วงหน้าฝนส่วนใหญ่จะเป็นกันเยอะแคนเกอร
1: ์งั้นทุกๆหน้าฝนเนี่ยเราก็ต้องฉีดแบบนี้ตลอดทุกๆ10
0: ใช่ครับก็คือฉีดตอนที่ฝนไม่ตกแล้วหรือว่าฝนหายไปแล้วไม่ได้ฉีดตอนฝนตกหรือว่าเรารู้ว่าฝนจะตกแต่ไปฉีดอยู่ไม่ได้นะครับก็คือการทำมะนาวนอกฤดูมันก็มีเทคนิคของแต่ละคนนะครับหรือของแต่ละสวนมันไม่ได้ยากเลยการทำมะนาวนอกฤดูเนี่ยผมบอกเลยทางสวนเราทำเนี่ยเราทำเป็นอินทรีย
1: ์ครับ
0: แล้วเราใช้เราทุกอย่างมันเป็นอินทรีย์หมดคือผมทางสวนใช้เนี่ยก็คือเป็นน้ำหมักปลา
1: น้ำหมักปลา
0: ครับน้ำหมักปลาก็คือมันจะมีไคโตซาน
1: ครับ
0: ก็คือน้ำหมักปลาเนี่ยปลา5กิโลใส่ลงไปเลยในถัง
1: ปลา
0: เศษปลานะครับ5

0: กิโลใส่ลงไปในถังเลยเสร็จแล้วปุ๊บเราเอากากน้ำตาลกากน้ำตาลนะครับหรือน้ำตาลทรายแดงก็ได้แต่ผมว่าน้ำตาลทรายแดงดีกว่าน้ำแดง5กิโลใส่ลงไปถังนี้ก็เป็นถัง200ลิตร
1: ครับ
0: ใส่ลงไปเลยแช่ไว้หมักไว้เลยแล้วก็เติมน้ำให้เต็มถังเลยช่วงจังหวะนั้นเราก็ทิ้งไว้ก่อนประมาณ1เดือน
1: โอ้1เดือนเลย
0: ใช่1เดือนเลยครับหรือ15วันก็ได้แต่15วันผมว่ามันยังไม่ย่อยสลายช่วงจังหวะนั้นเราเอาอันนี้ใส่ไปด้วยก็ดีครับนมเปรี้ยวหรือยาคูนั่นเองใส่ไปสัก2ขวดก็ได้2ขวดยาคูหรือลูกแป้งข้าวหมากก็ได
1: ้
0: ลูกแป้งข้าวหมากก็ไปใส่ไปเพื่อให้มันย่อยสลายอีกทีนึง
1: ครับ
0: หรือให้ระเบิดอีกทีนึง
1: หลังจากนั้น1เดือน
0: ใช่ครับหลังจากนั้น1เดือนก็ปล่อยกับระบบน้ำได้เลยลดคนต้นได้เลยหรือว่าเอามาฉีดพ่นก็ได้
1: ครับ
0: ใช่ช่วงนั้นอ่ะเราก็มาผสมกับฮอร์โมนไข่ทำฮอร์โมนไข่ไว้เลยฮอร์โมนไข่ก็ไม่ได้ยากครับไข่ไก่2ฟองตีเลยไข่ไก่2ฟองอันนี้คืออัตราส่วนในการทำนะครับไข่ไก
1: ่2ฟองนี่คือต่อ200ลิตรนี่เหรอ
0: ไม่ครับทำใส่ขวดไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาผสมเราค่อยมาผสมฉีดอีกทีนึง
1: ครับ
0: ไข่ไก่2ฟองแล้วก็มีน้ำจุลินทรีย์หน่อกล้วยน้ำจุลินทรีย์หน่อกล้วยก็คือน้ำหน่อกล้วยเนี่ยที่เราหมักไว้ในการทำน้ำหน่อกล้วยหมักก็คือสับๆปุ๊บแล้วเราก็เอาไปใส่ถัง200ลิตรแล้วก็หมักไว
1: ้
0: หมักไว้ก็คือเราก็ผสมกับกากน้ำตาลหรือว่าน้ำตาลทรายก็ได้ใส่ไปเลย5โลก็หมักไว้ในถัง200ลิตร
1: คร
0: ับ พอหมักไว้เสร็จปุ๊บมันก็จะเกิดการย่อยสลายแหละประมาณเดือนนึงแล้วเราก็เอาน้ำตักน้ำกองเอาเศษกล้วยออก
1: ครับ
0: แล้วก็น้ำมาทำฮอร์โมนไข่อีกทีนึง
1: คือ2 อย่างนี้คือต้องมาควบคู่กันไหม
0: ใช่ครับต้องมาควบคู่นะครับเวลาเราฉีดเงี้ยเราก็ฉีดสารฮอร์โมนไข่ที่เราจะเร่งดอกช่วงที่จะติดตาดอกแต่ถ้าเราไม่ได้ติดตาดอกเราก็ฉีดน้ำหมักปลาธรรมดาก็ได
1: ้
0: ช่วยให้การเจริญเติบโตเพราะว่าน้ำหมักปลาเนี่ยเขามีไคโตซานอยู่แล้ว
2: คุณผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะช่วยให้มะนาวของเรานั้นออกดอกออกผลและลูกดกตลอดทั้งปีเลยนะครับในช่วงหน้านี้ครับพี่ต้นธรรมรัตน์ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้นแบบการปลูกมะนาวด้วยเกษตรอินทรีย์จะมาเล่าแนวคิดและคำแนะนำดีๆเกี่ยวกับช่องทางการทำตลาดออนไลน์ในช่วง Go Green
3: Go Green

0: ความอยู่รอดของเกษตรกรในฐานะผู้ผลิตสินค้าเกษตรเมื่อมีผลผลิตแล้วก็ย่อมต้องการตลาดครับเพื่อเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายซึ่งเกษตรกรบางรายอาจประสบปัญหาในเรื่องของตลาดแต่สำหรับเกษตรกรท่านนี้เขาใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการบอกเล่าวิชาชีพและจัดจำหน่ายครับพี่ต้นธรรมรัตน์ถือว่าเป็นต้นแบบของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการทำตลาดออนไลน์ความสำเร็จนี้ถูกนำมาถ่ายทอดแก่ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์รุ่นต่อๆไปด้วยครับ
1: นี่คือเพื่อนที่อยู่ใน Facebook เราต้องมีเท่าไหร่ครับ5,000คนมันสำคัญที่สุดอันนี้คือเพจส่วนที่มันต้องมีเพจทุกวันนี้ถ้าเราไม่มีเพจเขาก็จะไม่รู้เลยว่าเราเป็นใครไม่สามารถศึกษาได้
2: วันนี้ก็มาอบรมยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะกับพี่ต้นนะคะก็คือส่วนตัวก็คือทำฟาร์มออร์แกนิกอยู่นะคะปลูกมะเขือเทศผักสลัดผักสวนครัวออร์แกนิกอะไรพวกนี้ค่ะก็รู้สึกจริงๆรู้สึกดีมากเพราะว่ารู้สึกเหมือนเรามีรุ่นอะไรเงี้ยค่ะให้คำปรึกษาอะไรเงี้ยพี่ต้นก็ให้ความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของพวกมาร์เก็ตติ้งออนไลน์นะคะเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้การทำตลาดออนไลน์แล้วก็เรื่องของแบรนด์โลโก้ในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งอะไรพวกนี้ค่ะก็ได้ความรู้มากค่ะ
3: วันนี้ผมก็ได้อบรมกับคุณต้นก็มีประสบการณ์ของผมก็คือตอนนี้ผมปลูกกล้วยอยู่ที่บ้านก็มีต้นกล้วยแล้วก็ธรรมดายังไม่มีแพ็กเกจอะไรที่ดูดีนะครับผมก็ทำในสิ่งที่ชาวบ้านนะครับก็เป็นของธรรมดาก็ให้ขายกับตลาดทั่วไปจากการที่อบรมกับคุณต้นแล้วก็มีความจุดประกายก็ขึ้นมาก็คือมี

0: อยากให้มีแพ็กเกจเป็นของตัวเองอยากสร้างแบรนด์อยากให้มีโลโก้ที่ดูแล้วมีความสะดุดตาอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะสามารถส่งสินค้าออกสื่อกับการตลาดได้มากขึ้นให้คนได้จดจำในภาพลักษณ์ของเราได้มีตัวตนเพิ่มขึ้นนะครับ
1: ทุกวันนี้ผมก็สอนเกษตรกรอยู
2: ่
1: สอนแม้กระทั่งเด็กรุ่นใหม
2: ่ครับ
1: ว่าทุกวันนี้โลกเรามันไปไกลแล้วมันเป็นยุค 4.0 แล้วถูกไหมครับ
2: ครับ
1: ยุค 4.0 เนี่ยคือมันเป็นดิจิตอลเทคโนโลยีอะไรทุกอย่างที่มาควบคุมทางการเกษตรหมดเลยแม้กระทั่งเราทำอะไรทุกวันนี้จับโทรศัพท์ขึ้นมาผมเจอคุณเจอผมถูกไหมครับแค่โพสต์เฟซบุ๊กง่ายๆหรือว่าสร้างเพจขึ้นมาทำตลาดออนไลน์ขึ้นมามีคาแรคเตอร์ของตัวเองแต่หนึ่งเลยของการทำเกษตรถ้าคุณโพสต์ทุกวันคนก็จะเห็นคุณว่าคุณทำอะไรอยู
2: ่
1: แม้กระทั่งเพื่อนสู่เพื่อนเขาก็รู้แล้วว่าคุณทำอะไรอยู่และโพสต์ไปอีกหนึ่งปีเต็มๆเนี่ยว่าคุณยังทำการเกษตรอยู่มันสร้างความน่าเชื่อถือให้คนอื่นแล้วถูกไหมครับ
2: ใช่ครับอยากให้พี่ต้นพูดถึงหลักของการทำการเกษตรแบบออนไลน์ครับที่สำคัญแล้วก็จำเป็นต้องมีครับมันต้องมีอะไรบ้าง
1: หนึ่งเลยการทำตลาดออนไลน์ต้องมีความไม่โกงกินคนอื่นไม่เอาเปรียบคนอื่นแล้วก็สร้างความเชื่อถือให้กับคนอื่นว่าเราทำจริงว่าเราไม่โกงใครจริงมีการส่งของจริงทำทุกอย่างให้ดูเหมือนว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตสตอรี่อยู่กับธรรมชาติจริง
2: ๆคือไม่เฟก
1: ไม่เฟก
2: เป็นตัวเราจริงๆ
1: ไม่เฟกไม่เฟก
2: ครับแล้วก็โพสทุกวัน
1: ใช่ครับ
2: เห็นเหมือนว่าเขาอยู่กับเราทุกวัน
1: ใช่ครับ
2: แม้ว่าจะอยู่กันคนละซีกโลกเนี่ยก็เห็นกัน
1: ใช่ครับเห็นกัน
2: ก็คือเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีนะ
1: ใช่ในการทำตลาดออนไลน์นะครับหนึ่งเลยก็คือเราต้องมีเพื่อนอ่ะ
2: เครือข่าย
1: ถึง 5,000 คนให้เต็มเฟซบุ๊กเราก่อนเสร็จแล้วเต็มแล้วเรามีเฟซบุ๊กเดียวไม่ได้เราต้องมีถึง3 Facebook
2: ทำไมล่ะครับ
1: เพื่อให้คนเข้ามาเยอะขึ้นถึง 15,000 คน
2: อ๋อ
1: เข้าใจไหมครับ
2: แต่คือเราก็คือสร้างเครือข่ายของตนเอง
1: ใช่สร้างเครือข่ายของตนเองก่อนเสร็จแล้วเราต้องสร้างเพจเพจนี่คืออะไรเพจนี่คือหน้าร้านหน้าร้านของเราเลยคือบอกตัวตนเลยบอกสถานที่บอกทุกอย่างบอกที่อยู่หมดไม่สามารถจะหนีจากเพจได้คุณจะเปิดเพจมาแล้วคุณไปหลอกลวงคนอื่นตำรวจเขาตามเจอคุณหรือคนที่อะไรทุกอย่างเขาตามเจอคุณแน่นอนพอเสร็จแล้วรู้จักกลุ่มไหมครับกลุ่มทางงานเกษตรกลุ่มเนี่ยมันมีเป็นร้อยกลุ่มมีเป็นร้อยแท็บเสร็จแล้วปุ๊บกลุ่มเนี่ยมันมีประชากรเป็นหลักแสนที่มาอยู่ในกลุ่มเนี้ย
2: ครับ
1: เราแค่ก๊อปลิงก์หรือแชร์ของเราออกไป
2: ไปโพส
1: ใช่ไปโพสออกไปไอ้คนหลักแสนเนี่ยเห็นแค่ 5,000 คนก็ดีใจแล้วเห็นแค่พันคนก็ดีใจแล้ว
2: คือประโยชน์ของกลุ่มเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่ประชาสัมพันธ์ตัวเราเท
1: ่
2: าน
1: ั
2: ้นแต่ยังเป็นการที่คนที่ทำอะไรเหมือนกันได้มาเจอก
1: ัน
2: ได้แลกเปลี่ยนพูดคุยซึ่งกันและกัน
1: คือกลุ่มทุกวันนี้อย่างหนึ่งไร่พอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ท่อเกษตรพารวยทุกวันนี้กลุ่มพวกนี้มันมีเป็นหลักล้านหลักแสนแล้วที่คนเข้ามาอยากทำเกษตร
2: ครับ
1: ผมก็เลยเชื่อมโยงของผมเองเนี่ยจากเฟซบุ๊กผมไปลงตามกลุ่มด้วย
2: สิ่งนี้ก็น่าจะเป็นที่จุดประกายให้กับเด็กรุ่นใหม่ที่สนใจ
1: ใช่
2: แล้วก็ได้เห็นแวบๆเข
1: ้
2: ามาดูปุ๊บจุดประกายสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมก่อให้เกิดเกษตรกรในอนาคตได้ด้วย
1: ใช่ครับ
2: ครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดนะครับของพี่ต้นซึ่งต้องถือว่าคำพูดของพี่ต้นเนี่ยเป็นไม่ใช่เป็นคำพูดที่ปรุงแต่งและสวยหรูอะไรแต่พิสูจน์ขึ้นมาได้จากการที่เราต้องทำจริงและทำให้เห็นด้วยนะครับแล้วผลิตภัณฑ์ของผลผลิตเนาะผลผลิตที่สวนแห่งนี้นอกจากมะนาวเป็นหลักเนี่ยยังมีอะไรบ้างพี
1: ่ก็มีกล้วยครับ
2: กล้วย
1: มีกล้วยมีมะพร้าวแล้วก็มีมะม่วงมีสะเดาม ีตามฤดูกาลนะครับ
2: เห็นว่าในอนาคตนี่จะมีทุเรียนด้วยใช่ไหม
1: มีไผ่มีทุเรียนครับในอนาคต
2: ในอนาคตต้องมีทุเรียน
1: น่าจะอีก5ปีครับเพราะตอนนี้ก็ปลูกทุเรียนอยู่ก็เราก็ทำมาเรื่อยนะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ผมบอกเลยเกษตรกรน่ะอย่าไปตามราคาเข้าใจไหมครับตามราคาคืออะไรหนึ่งเลยเกษตรกรทุกวันนี้เขาเรียกว่าตามราคาคืออยู่ดีปุ๊บบอกไอ้นู่นแพงก็แห่ไปทำกันพอไอ้นี่แพงก็แห่ไปทำกันแต่ผลสุดท้ายปุ๊บพอทำกันเยอะจัดราคาจะตกต่ำลงมาถูกไหมครับพอราคาตกต่ำปุ๊บเกษตรกรก็จะบอกว่าเจ๊งบ้างขายไม่ได้บ้างแย่บ้างเป็นหนี้ธ.ก.ส.บ้างเป็นหนี้ธนาคารบ้างส่วนใหญ่แล้วครับ
2: คุณผู้ชมครับวันนี้จากการที่เราได้มาพูดคุยกับพี่ต้นนะครับ

0: ให้เรารู้ว่าการทำการเกษตรนั้นไม่ง่ายและก็ไม่ยากนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือการที่จะต้องลงมือทำและก็ทำจากใจจริงและก็ด้วยความรักด้วยนะครับซึ่งพี่ต้นนี่ก็เป็นเกษตรกรต้นแบบอีกคนนึงนะครับที่เป็นคนยุคใหม่ที่หันกลับมาทำการเกษตรที่บ้านเกิดของตนเองและอย่างนึงนะครับพี่ต้นก็เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อีกด้วยซึ่งเป็นผู้ที่คอยให้ความรู้ในเรื่องของการเกษตรเผยแพร่กับคนอื่นๆอีกด้วยนะครับ
1: ใช่ครับผม
0: และในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่ต้นนะครับเจ้าของสวนมะนาวนายประพรบ้านลุงชิดเป็นอย่างมากครับที่มาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกับผมในวันนี
1: ้ครับ
0: คุณผู้ชมครับเวลาของเราในรายการสมาร์ทกรีนหมดลงแล้วนะครับสามารถรับชมรายการของเราได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏและก็ลิงก์ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับวันนี้ผมและพี่ต้นต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดี

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ย
3: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
6: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
7: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
8: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
7: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
9: ว้าวเพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยค่ะ
7: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
10: เรียนมสท.ได้เหรอ
11: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัด

0: เพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ครับนะฮะวันนี้ครับนักศึกษาครับนะทุกท่านจะได้มารับฟังนะครับเนื้อหาสาระที่สำคัญในหน่วยที่8นะครับในหลักทั่วไปของหนี้นะครับซึ่งเป็นหน่วยที่เป็นปฐมบทในเรื่องหนี้นะครับซึ่งเป็นพาร์ทสุดท้ายของวิชาของเรานะครับนะบุคคลนิติกรรมแล้วก็หนี้นะครับในหน่วยที่8เป็นหลักการทั่วไปของหนี้นะครับซึ่งมีอยู่2เรื่องสำคัญก็คือสิทธิทางหนี้นะครับสิทธิทางหนี้และวัตถุแห่งหนี้นะครับนะฮะสิทธิทางหนี้นะครับนะสิทธิทางหนี้เนี่ยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบุคคลสิทธิ์หรือสิทธิเรียกร้องนะครับบุคคลสิทธิ์เนี่ยนะฮะในหน่วยที่แล้วมาเนี่ยอาจารย์ก็ได้พูดไปแล้วในหน่วยที่7ว่าสิทธิที่มีเหนือบุคคลหรือสิทธิเหนือบุคคลนะครับเรียกว่าบุคคลสิทธิ์นะฮะซึ่งอีกคำหนึ่งนะกระซิบหน่อยนะครับก็คือคำว่าทรัพยสิทธิ์คือสิทธิเหนือทรัพย์แต่นี่เป็นสิทธิเหนือบุคคลหรือบุคคลสิทธิ์นะฮะนะครับโดยนี่เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างบุคคล2ฝ่ายฮะนะฝ่ายแรกนะครับก็คือเจ้าหนี้ฝ่ายที่2ก็คือลูกหนี้และนี่นี่มีบ่อเกิดนะครับ2เรื่องก็คือนิติกรรมและนิติเหตุนะครับนะฮะเรื่องซึ่งเมื่อเกิดนี่แล้วก็คือวัตถุแห่งนี่นะครับวัตถุแห่งนี่ก็คือสิ่งที่เจ้าหนี้เรียกให้ลูกหนี้กระทําการเพื่อชําระหนี้นั่นเองนะครับนะซึ่งได้แก่การกระทําการงดเว้นกระทําการและการส่งมอบทรัพย์สินนะครับนะฮะนี่คือความในเบื้องต้นนะครับนะฮะในภาพที่จะเราให้เห็นเรื่องของหนี้นะฮะซึ่งหนี้เนี่ยนะครับบางท่านบอกว่าเป็นวิชาที่เป็นนามธรรมนะครับบอกนะอาจารย์ไปสอนนะครับนะฮะไปสอนเสริมเนี่ยนะครับของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะมักบอกให้นักศึกษาบอกว่าอ้าวถ้าอยากจะเรียนหนี้ให้รู้เรื่องต้องก่อรูปธรรมให้เกิดขึ้นในหนี้ก่อนอ้าวใครมากับเพื่อนบ้างอ้าวดำกับแดงมาด้วยกันให้แดงให้ดำยืมเงินก่อนสัก3บาทนะฮะเราเรียนถึงบ่าย3ก็บอกบ่าย3ค่อยคืนนะเพราะอะไรครับเพราะให้เห็นความเป็นรูปธรรมของหนี้ฮะนะฮะของหนี้นะครับนะฮะซึ่งไม่พูดถึงหลักฐานนะฮะอย่างกู้ยืมเนี่ย3บาทเนี่ยนะครับไม่จําเป็นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือนะฮะลงรายมือชื่อผู้กู้นะครับก็จะพูดถึงในลักษณะนิติสัมพันธ์ในทางหนี้ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปนะครับให้ดํากับแดงได้เห็นและให้เพื่อนในห้องได้เห็นภาพร่วมไปกับดําและแดงด้วยนะครับนะฮะเอาละครับนะฮะสิทธิทางหนี้หรือบุคคลสิทธิ์เนี่ยนะครับเป็นบุคคลสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นสิทธิเรียกร้องที่เป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งนะครับโดยนะครับอย่างที่บอกครับนี่คือความผูกพันนะฮะความผูกพันนี้นะครับนะฮะหลายคนก็นะฮะถ้านะครับยังไม่เดือดร้อนมากนะฮะก็ยังไม่อยากมีความผูกพันนะฮะในลักษณะที่เป็นเจ้าหนี้กับลูกหนี้นะครับนะฮะในลักษณะที่เป็นเจ้าหนี้กับลูกหนี้แต่บางทีก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับนะเพราะนะครับก็อาจจะมีเหตุนะครับหรือมีหุ้นหนี้ที่เกิดนะครับเกิดขึ้นนะฮะทั้งจะตั้งใจไม่ตั้งใจนะครับซึ่งนะครับนะหนี้ที่เกิดขึ้นนะครับหนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับนะฮะก็มีนักวิชาการเนี่ยหลายท่านนะครับหลายท่านนะครับได้ให้ความหมายนะครับนะฮะโดยเฉพาะท่านนะฮะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายท่านหนึ่งก็คือท่านศาสตราจารย์กำธรบรรทุลาภเนี่ยนะครับนะก็ท่านก็บอกว่านี่ก็คือนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณี2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายต่ออีกฝ่ายหนึ่งนะครับนะฮะนะครับและก็นะครับนะมีหลายท่านได้นิยามคำศัพท์ของคำว่านี่นะครับนะฮะของคำว่านี่ขึ้นนะครับเพราะว่านะครับถ้าหากนักศึกษาไปพิจารณานะครับตามนี่มาตราแรกเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่านะครับในมาตรา194แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พูดแต่เพียงว่าด้วยอำนาจแห่งมูลนะครับเจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิ์จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระ

นะครับจะเห็นแต่เพียงว่านะครับ194กำหนดให้เจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ตามอำนาจแห่งมูลหนี้นะครับหรืออาจจะกล่าวได้ว่านะครับอาจจะกล่าวนะครับกล่าวแบบนะครับเทียบเคียงนะครับนะเทียบเคียงแบบตรงๆหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับนะฮะคืออาจจะพูดได้อย่างนี้ครับว่านี่เนี่ยหมายถึงความผูกพันตามกฎหมายนะครับระหว่างบุคคล2ฝ่ายได้แก่ฝ่ายเจ้าหนี้กับฝ่ายลูกหนี้โดยมีบ่อเกิดแห่งหนี้หรือมูลแห่งหนี้ดังนี้นะครับนิติกรรมสัญญานะครับก็เป็นมูลแห่งหนี้นะครับละเมิดก็เป็นลาภมีควรได้จัดการงานนอกสั่งและบทบัญญัติของกฎหมายนะฮะดังนั้นเมื่อมีหนี้เกิดขึ้นแล้วเจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิ์เรียกร้องให้ลูกหนี้ปฏิบัติการชำระหนี้ดังกล่าวและลูกหนี้ย่อมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติการชําระหนี้นั้นด้วยนะครับนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ทําให้หนี้เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นจากแนวคํานิยามนะครับทีนี้มาดูครับนะฮะพอทราบความหมายแล้วนะครับพอทราบความหมายแล้วก็ต้องมาดูครับว่าบ่อเกิดนะครับนะฮะบ่อเกิดแห่งหนี้นะครับบ่อเกิดแห่งหนี้นะครับบ่อเกิดหรือที่มาของหนี้เนี่ยนะครับมีเรื่องอะไรบ้างนะครับนะฮะเรื่องแรกครับก็คือเรื่องของนิติกรรมครับนะเรื่องนิติกรรมเนี่ยเป็นบ่อเกิดแห่งหนี้นะครับนะฮะเป็นบ่อเกิดแห่งหนี้เพราะนิติกรรมนั้นเป็นเครื่องมือที่กฎหมายมอบให้เอกชนนะครับไว้สร้างหรือก่อความผูกพันซึ่งกันและกันหรือในกรณีของเรื่องของเสรีภาพในการแสดงเจตนาและความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนานะครับหรือนิติเหตุชนิดหนึ่งที่เกิดจากการกระทำของบุคคลที่มุ่งประสงค์ต่อผลในทางกฎหมายนะครับนะฮะซึ่งตรงนี้นี่จะทำให้เห็นว่านิติกรรมเนี่ยก็คือนิติเหตุอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับนะซึ่งนิติกรรมเป็นอย่างไรทุกท่านก็คงจะได้ศึกษามาแล้วในหน่วยที่3นะครับก็คือการใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธินั่นเองนะครับนะฮะอันนี้เป็นสิ่งแรกที่ทําให้เกิดหนี้หรือเป็นบ่อเกิดของหนี้ที่มาแห่งหนี้ประการแรกนะครับประการต่อมาครับก็คือนิติเหตุนิติเหตุนะครับแปลตัวตามตัวคือเหตุในทางกฎหมายนั่นนะครับเหตุในทางกฎหมายนะครับนิติเหตุนี่คือเหตุในทางกฎหมายนะครับซึ่งนะครับอาจเกิดจากเหตุการณ์ตามธรรมชาติหรืออาจเกิดจากการกระทําของบุคคลนะครับซึ่งได้กระทําลงโดยมิมุ่งหมายให้เกิดผลกฎทางกฎหมายนะครับนะเหมือนนิติกรรมนะไม่ได้มุ่งหมายให้เกิดผลเหมือนอย่างนิติกรรมแต่มันเกิดขึ้นแล้วและมีผลในการในทางกฎหมายด้วยซึ่งอย่างแรกก็คือละเมิดนะครับซึ่งละเมิดนั้นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเราเนี่ยได้วางหลักนะครับไว้ในมาตรา420ที่วางหลักไว้ว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นผู้นั้นทำละเมิดฮะผู้นั้นทำละเมิดก็คือนะครับนิติเหตุประการแรกที่ก่อให้เกิดหนี้อย่างหนึ่งก็คือหนี้ละเมิดนะฮะละเมิดนะครับเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดหนี้คือการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อนั่นเองในทางแพ่งนะครับและก่อให้เกิดความเสียหายนะฮะในตัวบทบอกก็ดีจริงๆแล้วในทางข้อเท็จจริงก็ไม่ได้ดีนะครับเพราะความเสียหายเกิดขึ้นย่อมไม่ดีแต่ว่านั่นเป็นเพียงสำนวนโบราณในการยกตัวอย่างนั่นเองนะครับแยกประเภทนะครับในส่วนต่อมาก็คือในเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา395ที่เป็นบ่อเกิดหรือมูลแห่งหนี้อีกประการหนึ่งนั่นก็คือจัดการงานนอกสั่งที่กฎหมายวางหลักไว้ว่าบุคคลใดเข้าทำการแทนผู้อื่นโดยเขาไม่ได้ว่าวานขานใช้ให้ทำนะฮะไม่ได้ว่าวานขานใช้ให้ทำหรือโดยไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะทำการผู้อื่นด้วยประการใดๆนะด้วยประการใดนะบุคคลนั้นจะต้องจัดการงานไปในทางที่จะสมประโยชน์ของตัวการตามความประสงค์อันแท้จริงของตัวการหรือตามที่พึงจะสันนิษฐานได้ว่าเป็นความประสงค์ของตัวการนะครับนะหมายถึงอะไรครับหมายถึงการที่บุคคลเข้าไปจัดการอย่างการงานนี่อย่างใดอย่างหนึ่งแทนผู้อื่นโดยผู้นั้นเขาไม่ได้ใช้ให้ทำมันเองนะครับหากจัดการสมประโยชน์นะครับนะฮะแก่ผู้นั้นบุคคลดังกล่าวก็มีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่ายที่ตนได้เสียไปจากการเข้าไปจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งคืนได้นะครับอันนั้นก็คือในเรื่องของการจัดการงานนอกสั่งนะครับที่ปรากฏในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา395ซึ่งเป็นมูลแห่งหนี้หรือบ่อเกิดแห่งหนี้หรือที่มาแห่งหนี้อีกประการหนึ่งนอกเหนือจากละเมิดในส่วนที่เป็นนิติเหตุนะครับและนิติเหตุประการต่อมาก็คือในเรื่องของลาภมิควรได้
นะครับลาภมิควรได้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา406ก็วางหลักไว้ครับว่าบุคคลใดได้มาซึ่งทรัพย์สิ่งใดเพราะการที่บุคคลอีกคนหนึ่งกระทำเพื่อชำระหนี้ก็ดีหรือได้มาด้วยประการอื่นโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้และเป็นทางให้บุคคลอีกคนหนึ่งเสียเปรียบ

นะครับบุคคลนั้นจำต้องคืนทรัพย์ให้แก่เขานะครับอันหนึ่งการรับสภาพหนี้สินว่ามีอยู่หรือหาไม่นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการกระทำเพื่อชำระหนี้ด้วยนะครับนะฮะซึ่งในวรรค2ของมาตรา406บอกว่าบทบัญญัติอันนี้ให้ใช้บังคับตลอดถึงกรณีที่ได้ทรัพย์มาเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิได้เป็นขึ้นนะครับหรือเป็นเหตุที่ได้สิ้นสุดไปก่อนแล้วนั้นด้วยหมายความว่ายังไงหมายความว่าการที่บุคคลใดได้ทรัพย์มาเพราะการที่บุคคลอื่นทำการชำระหนี้หรือได้มาด้วยประการอื่นๆที่ปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้และเป็นทางให้บุคคลอื่นเขาเสียเปรียบนะครับบุคคลผู้ได้ทรัพย์ไว้ต้องคืนทรัพย์นั้นนะครับนะฮะบุคคลนะครับนะครับที่ได้ทรัพย์นั้นต้องคืนทรัพย์นั้นด้วยนะครับและนะครับนะฮะมูลแห่งหนี้ที่เป็นนิติเหตุประการสุดท้ายก็คือหนี้ตามกฎหมายนะฮะเช่นในบับที่5เรื่องครอบครัวนะครับบับที่5นี้ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรามี6บับด้วยกันนะฮะบับที่6เป็นเรื่องมรดกแต่ในหนี้ที่เป็นมูลแห่งหนี้ในบับที่5นี้นะครับก็คือค่าอุปการะเลี้ยงดูตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1563นะครับนะฮะนะครับก็ถือว่าเป็นหนี้ตามกฎหมายนะครับอ้อและที่สำคัญนะครับหนี้ในเรื่องค่าจัดการมรดกในบับ6ด้วยนะครับมีบับ6ด้วยเช่นกันและก็หนี้ตามประมวลรัษฎากรนะครับพวกนี้เป็นนิติเหตุซึ่งเป็นมูลเหตุของการเกิดหนี้ทั้งนั้นนะครับนะฮะนะครับทีนี้ประเภทต่างๆของหนี้ที่สำคัญครับนะประเภทต่างๆของหนี้ที่สำคัญนะครับนะฮะประเภทแรกก็คือหนี้ที่มีเงื่อนไขนะครับหนี้ที่มีเงื่อนไขนะครับนะฮะนะประเภทที่2คือหนี้ที่มีเงื่อนเวลานะครับนะฮะประเภทที่3คือหนี้แบ่งได้และหนี้แบ่งไม่ได้นะครับนะฮะประเภทที่4ก็คือหนี้ประธานและหนี้อุปกรณ์นะครับนะฮะหนี้ที่มีเงื่อนไขนะครับหนี้ที่มีเงื่อนไขนะฮะนักศึกษาต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเมื่อหนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับจะหนี้จะเกิดจากมูลอะไรเนี่ยนะครับแสดงว่านะครับก็มีความผูกพันเกิดขึ้นแล้วระหว่างเจ้าหนี้ลูกหนี้แต่จะเรียกให้ชำระหนี้ไม่ได้จนกว่านะครับนะจะมีข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใดในอนาคตเกิดขึ้นตามที่ตกลงนะครับข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันไม่แน่นอนฮะนะฮะไม่แน่นอนแต่ตกลงกันไปแล้วนะครับตกลงกันไปแล้วนะครับนะเราเรียกตรงนี้นะครับนะเราเรียกนี้ว่านะครับการชำระหนี้มีเงื่อนไขนะครับซึ่งหนี้ประเภทนี้ก็อย่างเช่นหนี้ในสัญญาค้ำประกันหนี้ในสัญญาประกันภัยอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะฮะหนี้ประเภทต่อมาก็คือหนี้ที่มีเงื่อนนะครับหนี้ที่มีเงื่อนเวลาก็มีลักษณะคล้ายคลึงนะครับกับหนี้ที่มีเงื่อนไขแต่ในกรณีนี้ก็คือหนี้มีเงื่อนเวลาก็คือนะครับเมื่อมีหนี้เกิดขึ้นแล้วส่งผลให้มีเจ้าหนี้และลูกหนี้เกิดขึ้นแต่ยังไม่สามารถเรียกให้ชำระหนี้กันได้นะครับจนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดตามที่ปรากฏในเงื่อนเวลานั้นนะครับตามที่ปรากฏในเงื่อนเวลานั้นนะครับนะฮะหนี้ประการที่3ก็คือหนี้แบ่งได้และหนี้แบ่งไม่ได้นะครับหนี้แบ่งได้และหนี้แบ่งไม่ได้นะครับทำไมอันหนึ่งแบ่งได้อันหนึ่งแบ่งไม่ได้นะครับนะครับหนี้แบ่งได้นะครับก็คือหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา290ซึ่งวางหลักอย่างนี้ครับว่าถ้าการชำระหนี้เป็นการอันจะแบ่งกันชำระได้และมีบุคคลหลายคนเป็นลูกหนี้ก็ดีมีบุคคลหลายคนเป็นเจ้าหนี้ก็ดีนะครับนะฮะเมื่อกรณีเป็นที่สงสัยท่านว่าคือกฎหมายว่านะครับนะฮะลูกหนี้แต่ละคนจะต้องรับผิดเพียงเป็นส่วนเท่าๆกันและเจ้าหนี้แต่ละคนก็ชอบที่จะได้รับแต่เพียงเป็นส่วนเท่ากันนะครับนะเป็นส่วนเท่าๆกันนะครับต่อมานะครับอันนี้คือหนี้แบ่งได้นะครับต่อมาหนี้แบ่งไม่ได้นะครับหนี้แบ่งไม่ได้นะครับนะฮะนะครับหนี้แบ่งไม่ได้คืออะไรนะครับหนี้แบ่งไม่ได้แบ่งชำระไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา301นะครับบัญญัติไว้ว่านะครับถ้าบุคคลหลายคนเป็นหนี้อันจะแบ่งชำระกันไม่ได้นะครับกฎหมายนะฮะหรือท่านว่าบุคคลนะครับบุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดเช่นอย่างลูกหนี้ร่วมกันนะครับนะซึ่งข้อความอย่างนี้เนี่ยนะครับแปลความก็คือให้บุคคลหลายคนซึ่งเป็นหนี้อันจะแบ่งชำระกันไม่ได้นั้นรับผิดนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา291ที่บัญญัติวางหลักไว้อย่างนี้ครับว่าถ้าบุคคลหลายคนจะต้องทำการชำระหนี้โดยทำนองซึ่งแต่ละคนจำต้องชำระหนี้สิ้นเชิงนะครับแม้ถึงว่าเจ้าหนี้ชอบที่จะรับชำระหนี้สิ้นเชิงได้แต่เพียงครั้งเดียวกล่าวคือ

ร่วมกันก็ดีเนี่ยนะครับเจ้าหนี้จะเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้แต่คนใดคนหนึ่งสิ้นเชิงหรือโดยส่วนก็ได้ตามแต่จะเลือกนะครับนะฮะแต่ลูกหนี้ทั้งปวงก็ยังคงต้องผูกพันอยู่ทั่วทุกคนจนกว่าหนี้นั้นจะได้ชําระเสร็จสิ้นเชิงนะครับอันนี้เป็นลักษณะของหนี้ที่แบ่งไม่ได้ซึ่งต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมนะครับนะต่อมาหนี้ประธานและหนี้อุปกรณ์ฮะหนี้ประธานและหนี้อุปกรณ์นะหนี้ประธานเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นและมีความสมบูรณ์กับตนของสมบูรณ์ในตัวของตัวเองนะครับนะฮะเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้หนี้ประเภทนี้ก็ได้แก่หนี้ทั่วไปที่มีผลสมบูรณ์แล้วก็คือหนี้นะครับจากสัญญาต่างๆนะครับหนี้จากสัญญาต่างๆนะครับนะฮะซึ่งนะครับนะฮะเมื่อมีหนี้ประธานแล้วก็ต้องมากล่าวถึงหนี้อุปกรณ์ฮะหนี้อุปกรณ์นั้นเป็นหนี้ซึ่งประกอบหนี้ประธานนะครับต้องมีหนี้ประธานนะครับนะครับหนี้อุปกรณ์คือนะครับหนี้ที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้หากไม่มีหนี้ประธานนะครับนะฮะความสมบูรณ์ของหนี้อุปกรณ์นั้นจะขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของหนี้ประธานนะครับถ้าหนี้ประธานไม่สมบูรณ์หนี้อุปกรณ์ก็ย่อมไม่สมบูรณ์ตามหนี้ประธานนั้นด้วยนะครับนะฮะทีนี้ในเรื่องนะครับวัตถุแห่งหนี้นะครับวัตถุแห่งหนี้นะครับวัตถุแห่งหนี้นะครับมีอยู่3ประการด้วยกันนะครับวัตถุแห่งหนี้มีอยู่3ประการก็ด้วยกันก็คือการกระทําการนะครับการงดเว้นกระทําการและการส่งมอบทรัพย์สินนะครับนะฮะนะครับการกระทําการการงดเว้นกระทําการและการส่งมอบทรัพย์สินนะครับซึ่งเมื่อมีหนี้เกิดขึ้นแล้วเจ้าหนี้มีสิทธิที่เรียกร้องหรือที่เรียกว่าบุคคลสิทธิ์สิทธิเหนือบุคคลนะฮะในอันที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้นะฮะในอันที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ได้นะครับเว้นแต่หนี้นั้นจะเป็นหนี้ขาดอายุความหนี้ขาดหลักฐานหรือหนี้ที่เป็นการพ้นวิสัยที่จะชำระหนี้นะพ้นวิสัยคืออะไรทวนอีกครั้งไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับนะฮะและนะครับนะครับทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งหนี้นะครับทรัพย์เป็นวัตถุแห่งหนี้คืออะไรนะครับพอพูดถึงวัตถุแห่งหนี้3ประการแล้วเราก็ต้องมาทราบว่าทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งหนี้เนี้ยนะคืออะไรนะครับก็คือนะครับทรัพย์อันเป็นวัตถุในการชําระหนี้อาจเป็นทรัพย์ที่ยังไม่ได้กําหนดแน่นอนหรือทรัพย์เฉพาะสิ่งก็ได้นะฮะก็ได้นะครับนะฮะแล้วโดยการเลือกทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งหนี้นั้นนะครับนะถ้าไม่ได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นนะครับลูกหนี้นะครับจะเป็นฝ่ายเลือกหรืออาจตกลงให้เจ้าหนี้หรือบุคคลภายนอกเป็นผู้เลือกก็ได้นะครับการเลือกทำได้โดยการแสดงเจตนาต่ออีกฝ่ายหนึ่งนะครับนะฮะนะครับนะตรงนี้นะครับนักศึกษาต้องเข้าใจนะครับในรูปแบบและวิธีการนะครับนะฮะรูปแบบและวิธีการที่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยวางหลักในเรื่องของวัตถุแห่งหนี้เอาไว้นะครับนะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆฮะการกระทําการนะฮะการกระทําการนะครับยกตัวอย่างเช่นในมาตรา213วรรค2ที่บอกว่าเมื่อสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับชําระหนี้ได้ถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระทําการอันหนึ่งอันใดนะครับเจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับให้บุคคลภายนอกกระทําการอันนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายให้ก็ได้แต่วัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระทำนิติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับศาลจะสั่งให้ถือเอาตามคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ก็ได้นะครับนะฮะนะครับหรือในกรณีการงดเว้นกระทำการนะครับนะฮะการงดเว้นกระทำการซึ่งมีหลักการประกอบกันระหว่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา194ประกอบกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา213วรรค3ที่วางหลักไว้ว่านะครับนะฮะส่วนนี่ซึ่งมีวัตถุเป็นอันจะให้งดเว้นการอันใดเจ้าหนี้จะเรียกร้องให้รื้อถอนการที่ได้กระทำลงแล้วนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายและให้จัดการนะครับอันควรเพื่อการภายหน้าด้วยก็ได้นะครับนะฮะอันนี้ได้ถูกวางหลักไว้ในนี้ที่นะครับให้งดเว้นนะครับงดเว้นกระทําการนะครับให้งดเว้นกระทําการและประการสุดท้ายวัตถุแห่งหนี้ที่มีสาระเป็นการส่งมอบทรัพย์สินนะครับการส่งมอบทรัพย์สินในตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา213ไม่ได้กําหนดวิธีบังคับไว้เป็นพิเศษดังเช่นการงดเว้นกระทําการนะฮะจึงจะได้บังคับตามนะครับนะฮะมาตรา213วรรค1นะฮะนะครับซึ่งวางหลักอย่างนี้ครับว่าถ้าลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชําระหนี้ของตนเจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับชําระหนี้ก็ได้เว้นแต่สภาพแห่งหนี้จะไม่เปิดช่องให้ทําเช่นนั้นได้นะครับนะฮะ
นะครับนี่นะครับก็เป็นส่วนที่เป็นวัตถุแห่งหนี้นะครับทีนี้นะครับหนี้อะไรบ้างนะครับเมื่อมีหนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับหนี้อะไรบ้างที่ลูกหนี้ปฏิเสธนะครับการชําระหนี้ได้ซึ่งได้พูดไปเมื่อ3ประเภทนะครับเมื่อคู่นี้3ประเภทนะครับก็คือหนี้ขาดอายุความครับนะครับยกตัวอย่างเช่นในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา193นะครับทับ9นะครับซึ่งบัญญัติไว้ว่าสิทธิเรียกร้องอย่างใดๆถ้ามิได้ใช้บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดสิทธิเรียกร้องนั้นเป็นอันขาดอายุความบังคับกันไม่ได้แล้วนะครับนะฮะและหนี้ที่พ้นวิสัยนะครับหนี้ที่การชำระหนี้กลายพ้นวิสัยนะครับในภายหลังก่อหนี้โดยพฤติการที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบนะครับตามมาตรา219วรรค1นะครับอย่างเช่นนะครับกรณีที่ทรัพย์นั้นไม่สามารถที่จะคืนกันได้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของลูกหนี้นะครับเกิดขึ้นภายหลังก่อหนี้ยกตัวอย่างนะครับไปเช่ารถไปนะไปเอารถไปเข้าห้องน้ำปรากฏว่าเกิดไฟไหม้นะครับไฟไหม้จากอะไรครับจากที่มีฟ้าผ่าลงมาเนี่ยเสียหายไปหมดทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยก็พ้นวิสัยที่จะชำระกันนะครับนะฮะแล้วก็ประการสุดท้ายนะครับนะฮะในเรื่องขาดอายุความพ้นวิสัยนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือหนี้ที่ขาดหลักฐานนั่นเองครับนี่ก็คือเนื้อหาสาระในส่วนของหน่วยที่8นะครับนะฮะซึ่งเป็นเรื่องของนะครับหนี้หลักการทั่วไปของหนี้นั่นเองครับนักศึกษาทุกท่านครับครับนักศึกษาครับเมื่อนักศึกษาได้เห็นสาระสำคัญได้ทราบถึงที่มาที่ไปในเรื่องของหลักการทั่วไปของหนี้แล้วนะครับนะต่อไปนะครับที่อาจารย์จะนำเสนอทุกท่านนะครับนั่นก็คือแนวคำถามคำตอบเช่นเคยครับซึ่งแนวคำถามคำตอบนี้นะครับนะฮะขอย้ำอีกนะครับนักศึกษาสามารถดูนะครับแล้วลองตั้งคำถามจากวัตถุประสงค์ที่เอกสารการสอนเนี่ยนะครับในทุกหน่วยฮะจะมีวัตถุประสงค์นะฮะมีวัตถุประสงค์ประจำแผนหน่วยแผนตอนนะฮะโดยเฉพาะในส่วนแผนตอนตรงนั้นสำคัญนะครับนะฮะสำคัญมากอันนี้ขออนุญาตแนะนำนักศึกษาเลยว่านะครับนะฮะในแต่ละวัตถุประสงค์นั้นนะครับจะนะครับชี้ให้นักศึกษานะครับทราบว่าในตอนนี้นะครับจากหน่วยนี้ซึ่งแผนหน่วยก็มีวัตถุประสงค์ก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันนะครับในตอนก็มีวัตถุประสงค์ซึ่งสำคัญนะฮะโดยแผนตอนนี้แหละครับจะชี้นะครับชี้ให้พวกเราเห็นถึงอะไรครับเห็นถึงความประสงค์ของนะฮะการศึกษาในหน่วยนั้นตอนนั้นนะครับเช่นอธิบายในเรื่องของมูลบ่อเกิดแห่งหนี้ได้นะฮะนักศึกษาก็ไปเจาะดูซิว่าบ่อเกิดแห่งหนี้เนี่ยโอ้โหเขาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับมีสาระสำคัญอย่างใดบ้างนะครับตรงนี้นักศึกษาก็ไปดูได้นะครับเอาละครับทีนี้เรามาดูครับนะฮะแนวคำถามคำตอบที่ปรากฏอยู่ในหน่วยที่8นะฮะว่ามีอะไรบ้างโดยข้อที่1ครับนะฮะโอ้โหพูดถึงแนวคิดของนักกฎหมายสำคัญท่านหนึ่งก็คือท่านศาสตราจารย์คำธรพันธุราภที่ท่านอาจารย์ได้ให้คำนิยามไว้นะครับคำถามจึงถามว่าข้อใดคือคำอธิบายความหมายคำว่านี่ของท่านนะข้อ1ครับข้อกไก่นิติสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีโดยฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายอีกฝ่ายหนึ่งนะครับนะฮะต่ออีกฝ่ายหนึ่งนะครับข้อขอไข่นิติสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีโดยต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ของตนข้อคอควายครับนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีซึ่งต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ที่ตนต้องปฏิบัติงองูครับนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายต่ออีกฝ่ายหนึ่งนะครับและข้อจอจานครับนะนิติสัมพันธ์นะครับระหว่างคู่กรณีที่ไม่จำกัดฝ่ายเลยนะฮะซึ่งแต่ละฝ่ายมีหน้าที่ตามกฎหมายต่ออีกฝ่ายหนึ่งนักศึกษาจะเห็นนะครับว่าทุกข้อนั้นขึ้นด้วยคำว่านิติสัมพันธ์เพราะนี่เป็นความสัมพันธ์ทางด้านกฎหมายหรือเราเรียกว่านิติสัมพันธ์นะและสิ่งที่ท่านอาจารย์กำธรท่านได้กล่าวไว้ซึ่งนักศึกษาสามารถศึกษาและก็จดจำในส่วนสำคัญนี้จะอยู่ที่ข้อนะครับงองูครับนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณี2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายต่ออีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายเจ้าหนี้และลูกหนี้นั่นเองนะครับข้อต่อมาครับข้อใดกล่าวเกี่ยวกับความเป็นบุคคลสิทธิ์ของหนี้ได้ถูกต้องนะฮะแปลความอีกครั้งอาจารย์จะย้ำมากบุคคลสิทธิ์ก็คือสิทธินะครับสิทธิเหนือบุคคลนะฮะก็ไก่หนี้เป็นหน้าที่ผูกมัดบุคคลผู้ก่อหนี้ขอไข่นะครับหนี้เป็นสิทธิเหนือบุคคลซึ่งก่อให้เกิดความผูกพันเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องข้อควายหนี้เป็นสิทธิของบุคคลตามเรื่องนิติสัมพันธ์ทั่วไปงองูนะครับ
นี่เป็นสิทธิที่ผูกมัดผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายซึ่งข้อที่ถูกต้องที่สุด

ก็คือข้อขอไข่ครับนี่เป็นสิทธิบุคคลซึ่งก่อให้เกิดความผูกพันเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นอันนี้เอาที่ถูกที่สุดนะครับนะถูกที่สุดและถูกต้องที่สุดนะฮะถ้าใกล้เคียงนั้นเรียกว่าไม่ถูกนะฮะข้อ3นะครับนะฮะเมื่อครู่ก็ได้พูดไปนะฮะอะไรครับที่ไม่ใช่ประเภทของหนี้นะครับนะฮะ4ข้อนี้นะครับนะ5ข้อนี้มี4ข้อที่เป็นประเภทของหนี้นะครับกอไก่เป็นหนี้แบ่งได้นะมีครับถือว่าเป็นประเภทของหนี้ขอไข่หนี้แบ่งไม่ได้ก็เป็นฮะเป็นประเภทของหนี้นะครับคอควายฮะหนี้อุปกรณ์โอ้หนี้อุปกรณ์ก็เป็นนะครับก็เป็นหนี้ที่อาศัยความสมบูรณ์จึงก่อให้เกิดนะครับนะฮะซึ่งก็เกิดหลังหนี้งองูคือหนี้ประธานนะจะมีหนี้อุปกรณ์ต้องมีหนี้ประธานก่อนดังนั้นทั้งหนี้ประธานและหนี้อุปกรณ์นะครับนะทั้งหนี้ประธานและอุปกรณ์เป็นประเภทของหนี้นะฮะส่วนหนี้ถาวรนะนะครับหนี้ถาวรเนี่ยไม่มีโอกาสได้อะไรครับเรียกว่าฟื้นตัวขึ้นมาเลยนี่ไม่มีนะครับนะฮะหนี้ถาวรไม่ใช่ประเภทของหนี้ดังนั้นคำตอบก็คือสิ่งที่ไม่ใช่ประเภทของหนี้คือหนี้ถาวรนั่นเองนะครับนะฮะต่อไปครับข้อที่4ฮะข้อสุดท้ายข้อใดกล่าวเกี่ยวกับกรณีที่ลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชำระหนี้ของตนได้ถูกต้องอ๋อละเลยนะครับละเลยนะฮะเจ้าหนี้นะครับนักศึกษาจะเห็นว่าทั้งกขคงจนะครับขึ้นด้วยถ้อยคำในลักษณะที่บอกว่าลูกหนี้นะถ้าลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชำระหนี้ของตนหรือลูกหนี้ไม่ยอมชำระหนี้นั่นเองนะครับนะฮะเจ้าหนี้จะร้องขอต่อใครนะครับเพื่อนะครับให้สั่งบังคับชำระหนี้นะเพื่อให้สั่งบังคับชำระหนี้เจ้าหนี้จะไปที่ตรงไหนนั่นเองนะครับนะฮะข้อกอไก่นะครับบอกว่านะครับไปร้องต่อพนักงานสอบสวนสิไปร้องยังไงฮะไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันหรือยังไงซึ่งในเรื่องนั้นนะครับเรื่องนั้นนะครับนะฮะอาจจะไปในส่วนของหนังสือรับสภาพหนี้หรืออะไรต่อมีอะไรแต่กรณีนี้นะครับนะฮะคือกระบวนการในการร้องแล้วนะครับร้องขอให้สั่งนะครับดังนั้นพนักงานสอบสวนจึงยังไม่ใช่ฮะยังไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนะฮะนะไปร้องขอต่อพนักงานบังคับคดีได้ไหมเจ้าพนักงานบังคับคดีจะเกิดขึ้นจากกรณีที่ภายหลังจากศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับนะมีคำบังคับไปออกหมายบังคับแล้วจึงจะไปบังคับคดีนี่ก็ยังนะยังไม่ถึงบังคับคดีนะไปร้องขอต่อพนักงานอัยการพนักงานอัยการบอกเรื่องทางอาญานะครับอัยการก็เยอะแล้วไปคนอื่นได้ไหมนะครับไปร้องขอต่อศาลถูกต้องครับศาลจะใช้บารมีของท่านให้เป็นที่พึ่งในการนะครับดำเนินกระบวนพิจารณาเพื่อให้เกิดการชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้ให้ถูกต้องต่อไปข้องอจึงถูกข้อจอนะครับเจ้าพนักงานยุติธรรมจังหวัดนั้นเป็นกรณีที่นะครับเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนทั่วไปนะครับแต่ถ้าเรื่องลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชำระหนี้ของตนเจ้าหนี้ชอบที่จะร้องขอต่อศาลนะครับขีดเส้นใต้เลยนะครับให้สั่งบังคับชำระคดีนั้นได้ข้อที่ถูกเป็นข้อจอข้ององูครับข้ององูเป็นข้อที่ถูกต้องครับนักศึกษาครับนี่คือนะครับคำถามตัวอย่างของหน่วยที่8ทั้ง4ข้อครับครับหวังว่านักศึกษาจะนำสิ่งเหล่านี้กลับไปทบทวนและใช้ประโยชน์ได้ในโอกาสต่อไปครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วัสดีครับนักศึกษาในวันนี้นะครับเราก็จะมาดูเนื้อหาในเรื่องที่8นะครับความผิดเกี่ยวกับการปกครองและการยุติธรรมนะครับเนื้อหาทั้งหมดของเราในวันนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะครับก็จะว่าด้วยเรื่องความผิดเกี่ยวกับการปกครองนะครับแล้วก็ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรมนะครับเนื่องจากเนื้อหาของในเรื่องที่8เนี่ยนะครับก็จะมีฐานความผิดอยู่หลายฐานความผิดนะครับวันนี้ก็อาจจะดูได้เฉพาะในเรื่องที่ใกล้ตัวกับเรานะแล้วก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเรามาเริ่มกันในเรื่องที่1 นะครับความผิดเกี่ยวกับการปกครองนะครับนะซึ่งเพราะอะไรนะครับเราถึงต้องมาศึกษากันนะครับเนื่องจากว่าการบริหารราชการแผ่นดินทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นงานในด้านไหนๆนะครับก็ต้องใช้เจ้าพนักงานนะครับเป็นกลไกนะครับในการขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมันมีความสำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับกฎหมายเนี่ยนะจึงต้องให้ความคุ้มครองแก่เจ้าพนักงานไว้เป็นพิเศษนะเช่นกันนะครับเจ้าพนักงานก็ถืออำนาจในมือนะปฏิบัติหน้าที่ราชการนะครับกฎหมายนะก็ต้องมีการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานให้อยู่กับร่องกับรอยเป็นไปตามกฎหมายด้วยนะครับนะด้วยสรุปเนี่ยนะก็คือกฎหมายอาญาของเราเนี่ยฮะก็จะมีทั้งเรื่องที่คุ้มครองเจ้าพนักงานและควบคุมเจ้าพนักงานในเวลาเดียวกันนะครับนะส่วนความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรมนะครับก็แน่นอนนะครับเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมนะตั้งแต่ผู้พักษานะครับอัยการนะครับนะพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับก็เป็นเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยหากมีการกระทำความผิดต่อเจ้าพนักงานในกลุ่มนี้นะหรือว่าเจ้าพนักงานเกี่ยวกับการยุติธรรมเนี่ยไปกระทำความผิดเนี่ยก็ต้องรับโทษนะหนักกว่านะไปกระทำต่อเจ้าพนักงานโดยทั่วไปนะครับนะนะเรื่องแรกนะครับความผิดเกี่ยวกับการปกครองนะครับนะความผิดเกี่ยวกับการปกครองนะครับมาดูก่อนว่าลักษณะของการคุ้มครองเจ้าพนักงานเนี่ยนะมีลักษณะยังไงนะอย่างกรณีแรกนะตัวอย่างก็คือมาตรา393นะครับการดูหมิ่นเนี่ยนะตามตัวบทเนี่ยนะครับเป็นการดูหมิ่นคนทั่วไปนะที่ไม่ใช่เจ้าพนักงานนะครับโทษก็คือจะจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะครับจะอยู่ที่มาตรา136นะตรงนี้ผู้ถูกดูหมิ่นเปลี่ยนมาแล้วนะเป็นการดูหมิ่นผู้ที่เป็นเจ้าพนักงานนะครับโทษเนี่ยจะสูงขึ้นนะครับก็คือเป็นจำคุกไม่เกิน1ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เป็นหนึ่งในมาตรการที่คุ้มครองการทำงานของเจ้าพนักงานนะว่าถ้าหากคุณไปดูหมิ่นนะเห็นในข่าวบ่อยๆใช่ไหมฮะมาแจกใบสั่งมาล็อกล้อเนี่ยนะดาเลยเนี่ยนะครับก็จะมีความผิดตามมาตรา136นี้นะครับอันนี้ก็นะพูดง่ายๆคือถ้าไปกระทำความผิดต่อเจ้าพนักงานนะครับโทษก็จะสูงกว่าปกตินะนี่เป็นการคุ้มครองนะฮะต่อมาควบคุมล่ะนะครับควบคุมก็อย่างเช่นในกรณีของมาตรา352นะเป็นความผิดฐานยักยอกนะเป็นบุคคลทั่วๆไปนะไปกระทำความผิดฐานยักยอกนะโทษก็คือจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับปรับไม่เกิน 60,000 บาทนะครับแต่ถ้าเป็นเจ้าพนักงานแล้วไปยักยอกนะอันนี้จะเป็นมาตรา147นะโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีนะหรือตลอดชีวิตนะแล้วปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 400,000 บาทเนี่ยเช่นได้ว่าตรงเนี้ยก็จะเป็นการควบคุมเจ้าพนักงานว่าถ้าหากคุณมีตำแหน่งหน้าที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วไปกระทำความผิดนะครับโทษที่จะต้องรับนะก็ต้องสูงกว่าหนักกว่าคนทั่วไปกระทำความผิดนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นตัวอย่างของการควบคุมการทำงานของเจ้าพนักงานนะครับต่อมานะครับความหมายของเจ้าพนักงานคือใครล่ะนะแต่เดิมเนี่ยนะครับยังไม่มีคำนิยามไว้อย่างชัดเจนนะครับเราก็ต้องอาศัยคำพิพากษาศาลฎีกาในการ